0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาคำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเรายังคงเกาะติดเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อวานนี้ภูมิใจไทยโดยหัวหน้าพรรคนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ยื่นกับประธานสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยเปิดหัวเป็นพรรคแรกและอีกทุกพรรคการเมืองนะครับเมื่อวานนี้เขาพูดคุยกันแล้วแล้วก็เห็นตรงกันกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันวันนี้จะพูดคุยกันอีกรอบนึงแล้วก็จะตกผลึกแล้วก็น่าจะมีการยื่นกันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับพรรคอื่นๆนะฮะ
1: ฝ่ายค้านนี่เห็นบอกว่าอาจจะยื่นกันแยกฉบับถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เป็นไปได้แต่ว่าจะหนุนกันนี่ไปมาเจอภูมิใจไทยแซงเฉยเลยนะพี่ประจักษ์ครับภูมิใจไทยตอนแรกเนี่ยโดนฝ่ายค้านตีว่าไม่จริงใจบ้างละไม่เอาของเก่ามาปัดฝุ่นต่อแล้วก็ไม่บอกด้วยของใหม่จะมาเมื่อไหร่ปรากฏว่ายื่นก่อนใครเพื่อนเลยนะฮะ
2: บอกว่านี่คือความจริงใจไม่จริงโจ้นะครับ
1: ครับ
2: นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นคนพูดเองเมื่อวานนี้แล้วก็นำพาส.ส.พรรคไปยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนครับประโยคที่นายกพูดถึงความจำเป็นแล้วก็สะท้อนเห็นความจริงใจของพรรคภูมิใจไทยนั้นก็มีเสียงขานรับจากผู้คนจำนวนหนึ่งที่อยากเห็นการแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าขณะเดียวกันครับมันก็มีประเด็นคำถามในอีกซีกหนึ่งเหมือนกันว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ได้ระบุเลยว่าจะมีการแก้ประเด็นไหนเรื่องมาตราไหนแก้แล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นเสมือนของการตีเช็คเปล่าหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางช่วงบางจังหวะไม่ได้มีการแก้รัฐธรรมนูญก็ยังอยู่กันได้นะครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนับจากนี้ให้จับตาดูให้ดีครับเพราะว่ามันจะมีมุมมองที่หลากหลายสองมุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในร่างของพรรคภูมิใจไทยจะมีมุมไหนที่น่าสนใจบ้างพลาดไม่ได้นะครับสำหรับร่างของพรรคภูมิใจไทยพรรคแรกนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับอย่างน้อยๆก็ที่เป็นประเด็นที่แตกต่างกันก็น่าจะเรื่องของที่มาสสร.นะ
1: ครับ
0: ก็มีการพูดคุยกันทางฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขาเห็นที่มาของทางพรรคภูมิใจไทยร่างของภูมิใจไทยแล้วเขาบอกว่าของเขาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันจะต้องไปพูดคุยแล้วก็ตกผลึกกันในสภาอยู่ดีนะครับแต่ว่าอ่ะไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ก่อนช่วงที่นายกอนุทินนะครับนำแกนนำนะครับแล้วก็ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับหัวหน้าพรรคคุณอนุทินนะครับแล้วก็ส.ส.ของพรรคเขาบอกว่าร่วมกันลงชื่อรวมๆแล้วเนี่ย190คนนะครับไปเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยต่อประธานสภานะครับเนี่ยครับคุณโสพลสารัมนะครับเนื้อหาของร่างของพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256นะครับแล้วก็เพิ่มเติมหมวด 15/1 เพื่อที่จะจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับผ่านกลไกของสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.แล้วก็เขาอ้างอิงผลของการลงประชามติไปก่อนหน้านี้นะครับ 21.6 ล้านเสียงปฏิกิริยาของประธานรัฐสภานะครับคุณโสพลสารัมพอคุณอนุทินนำร่างของพรรคไปยื่นนะครับทางประธานสภาบอกว่าในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคหลักที่เสนอร่างเข้ามาในฐานะประธานรัฐสภาก็พร้อมที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระตามขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะให้สมาชิกเนี่ยได้พิจารณากันต่อไปนะครับ
1: ครับคือตัวเขาเนี่ยพยายามยืนยันว่าการเสนอร่างฉบับนี้มันเป็นไปตามวาระของพรรคอยู่แล้วนะครับคือพรรคมีแผนที่จะทำและถ้ามองเรื่องของการเตรียมร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะเขียนกันแบบจริงจังแล้วมีเนื้อหาสาระที่นำไปต่อยอดนำไปทำเป็นร่างหลักได้จริงๆมันไม่ใช่แค่ขีดเขี่ยๆกันสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วจะเสร็จนะครับมันก็เลยพอประเมินว่าจริงๆภูมิใจไทยอาจจะวางแผนลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่ต้นก็คือประเมินแล้วว่าจะไม่นำร่างฉบับเดิมมาปัดฝุ่นก็เลยมีการเตรียมร่างฉบับนี้ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับคุณภริศวัชรศิลป์ไปในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรรคภูมิใจไทยจะเสนอร่างของตัวเองเมื่อไหร่หรือคณะรัฐมนตรีจะเสนอร่างของตัวเองหรือไม่เมื่อไหร่ปรากฏว่าภูมิใจไทยเสนอพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกว่านี่ไง สนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ต้องไม่ลืมสิ่งที่พี่ประจักษ์บอกเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าสสรซึ่งมีแน่แต่มีแบบไหนถูกไหมคุณอนุชา
0: ครับ
1: มีสสรได้มายังไงหมดหนึ่งหมดสองอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แต่ก็มีตุ๊กตาที่เราคุยกับคุณนิกรจำได้ไหม
1: ครับ
0: คุณนิกรบอกว่าที่มาของสสรเนี่ยเขาจะเปิดรับสมัครกันเป็นจังหวัดนะครับแล้วก็เคาะมาจังหวัดละหนึ่งคน
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวมาเคาะกันในสภาอีกทีหนึ่งแล้วก็คนที่เคาะก็คือทางสสแล้วก็ทางสวนี่แหละสองสภาก็คือสภาสูงแล้วก็สภาล่างนะครับที่มาอันนี้ที่เปิดออกมามันก็เลยกลายเป็นข้อสังเกตว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยเขามั่นอกมั่นใจอยู่แล้วหรือเปล่าว่าเขาคุมเกมเขาคุมเสียงได้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาคนที่เข้ามาสู่กระบวนการของรัฐสภาเนี่ยนั่นหมายถึงเข้ามาสสเสียงส่วนใหญ
1: ่
0: พรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นพรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคหลัก
1: ครับ
0: ส่วนสวก็นั่นแหละอย่างที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตกันก็เลยเป็นที่มาที่นักวิชาการเขาวิเคราะห์กันว่านี่แหละทำไมพรรคภูมิใจไทยถึงเลือกที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะว่าเขาสามารถที่จะคุมเกมในสภาได้ทั้งหมดนะ
1: ผมชวนคุณผู้ชมพูดคุยถามคุณผู้ชมว่าคุณกังวลไหมหรือคุณคิดว่ามันมีโอกาสขนาดไหน
0: ครับ
1: ที่สุดท้ายแล้วจะเกิดข้อครหาสสรสีน้ำเงินไม่ได้กล่าวหากำลังตั้งคำถามว่ามคุณคิดว่ามีโอกาสขนาดไหนที่จะเกิดข้อครหาสวสีน้ำเงินเพราะว่าถ้าเป็นโมเดลตามที่เราคุยกับคุณนิกรซึ่งคุณอนุชาได้อธิบายไปเนี่ยมันจะมีข้อครหาในลักษณะนี้ตามมา
0: ครับ
1: ซึ่งอันที่จริงมันมีแล้วจากบางกลุ่มบางฝ่าย
0: ครับ
1: มีแล้วนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ภูมิใจไทยก็ฉลุยสิร่างฉบับนี้ของพรรคภูมิใจไทยเสียงสวนี่ก็ไม่ต้องกังวลเลยนักข่าวถามคุณอนุทินว่าร่างที่ยื่นเข้ามาเนี่ยมีความมั่นใจว่าจะผ่านความเห็นชอบจากทางสมาชิกวุฒิสภาหรือเปล่าแหมคำถามนี้มันล็อกคำตอบอ่ะคุณอนุทินหัวเราะเลย
0: คุณอนุทินก็เลยหัวเราะเลยนักข่าวถามแบบนี้นะครับเจ้าตัวหัวเราะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วภูมิใจไทยยื่นให้กับประธานรัฐสภาบรรจุวาระนะครับ สุดท้ายรัฐสภาจะเป็นผู้พิจารณาดังนั้นสองสภาจะเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นไปในแนวทางไหน
1: ประมาณว่าไม่ได้อยู่ที่ภูมิใจไทย
0: ภูมิใจไทยแค่เสนอร่างเข้าไปแต่ว่าเนื้อหาแต่ว่าไส้ในสุดท้ายทั้งสองสภาจะเป็นคนพิจารณาเอง
1: ครับนี่คุณผู้ชมตอบมาแล้วคุณรัฐมนโทชื่อคุณแปลกๆนะฮะ คุณรัฐมนโททาง YouTube Live บอกว่ามันชัวร์อยู่แล้ว 100% โมเดลเดียวกันกับการเลือกสวซึ่งคุณรัฐมนโทเรียกว่าสวสีน้ำเงินมาแล้วท่านหนึ่งกลัวว่าจะมีข้อครหาเนาะ
0: คร
1: ับเดี๋ยวก็ต้องดูต่อเพราะคุณอนุทินเขายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเขานี
0: ่
1: พรรคภูมิใจไทยก็เสนอร่างตามกติกานะครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐสภาแล้วเพื่อไทยเป็นอีกพรรคนึงซึ่งเคยให้คำมั่นสัญญาไว้ในรัฐบาลของคุณเศรษฐาว่าจะผลักดันการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปรากฏว่าเพื่อไทยเองก็ใช้เวลาในกระบวนการการศึกษากระบวนการตั้งต้นไปเสียเยอะ มันก็เลยอาจจะไปได้ไม่เร็วนักในรัฐบาลของพวกเขา
0: ครับ
1: มีปฏิกิริยาไม่รู้ก็ได้คุยกับภูมิใจไทยหรือยัง
0: แต่ว่านายกบอกว่ายังไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการกับทางเพื่อไทยนะ
1: แต่ยื่นของตัวเองไปแล้วนะ
0: ยื่นของตัวเองไปแล้วแต่ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้คุยกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแนวทางจะต้องมาพูดคุยให้มันเป็นแนวทางที่ตรงกันสอดคล้องต้องกันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกันนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่เมื่อวานนักข่าวถามนายกเหมือนกันว่าเอ๊ะพรรคประชาชนเขาก็เตรียมที่จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้าเหมือนกันนะครับจะหยิบยกร่างของพรรคประชาชนเนี่ยขึ้นมาพิจารณาด้วยหรือไม่ทางภูมิใจไทยจะรับร่างของพรรคประชาชนไหมนายกบอกว่าเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อน
1: ครับ
0: ขอดูเนื้อหาของร่างฉบับของพรรคประชาชนซะก่อนตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นเนื้อหายังไม่เห็นรายละเอียดแต่ก็ไม่ได้ขัดข้องนะแกบอกว่าในส่วนของพรรคประชาชนก็เองก็ตามนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอื่นๆก็ตามถ้ามากางดูเนื้อหาของร่างแต่ละฉบับแล้วมันมีเจตนารมณ์ที่จะทำประโยชน์เพื่อประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนไม่เพียงเฉพาะร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นนะ
1: จริงๆมันติดอยู่แค่ไม่กี่ปัจจัยเองนะครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือจุดยืนต่อบทที่หนึ่งและบทที่สองนะครับซึ่งจริงๆจุดยืนเรื่องนี้เนี่ยแม้แต่พรรคประชาชนซึ่งเขาถูกครหาว่าคุณไม่ยอมเลิกที่จะไปยุ่งอะไรกับ

0: 2หมวดนี้สักทีเนี่ยพรรคประชาชนก็มีคำอธิบายมีคำชี้แจงออกมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งนานแล้ว อันนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของอำนาจสมาชิกวุฒิสภา
1: ครับ
0: ทางพรรคประชาชนต้องการที่จะลดตัดออกคือสมาชิกวุฒิสภาไม่ต้องมามีส่วนในการทำงานของสภาผู้แทนไม่ต้องมามีส่วนในการพิจารณากฎหมายหรือพิจารณาการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งมันก็มีความเห็นแย้งจากบางกลุ่มบางฝ่ายว่าเอ๊ะอย่างนั้นการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายร่มใหญ่ของประเทศ
1: ครับ
0: มันไม่ง่ายไปเหรอใช้แต่เสียงของสภาผู้แทนใครครองเสียงข้างมากแก้ได้ทุกมาตราที่อยากแก้มันไม่ง่ายไปเหร
1: อ
0: กับอีกปัจจัยนึงคุณนิกรก็ย้ำแล้วย้ำอีกตั้งแต่สมัยที่แล้วว่าจะไปตัดอำนาจเขาแล้วเขาจะโหวตให้ไหมเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็เป็นเรื่องนี้ไป
1: ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่โจ่งหัวไว้ว่าอาจจะมีความเห็นต่างกันสำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของแต่ละพรรคนะครับเรื่องของที่มาของสสรนักข่าวก็ไปถามจากนายกอนุทินเมื่อวานนี้เหมือนกันบอกว่าถ้ามีพรรคการเมืองที่เสนอที่มาของสสรโดยอ้อมนะครับทางภูมิใจไทยจะว่ายังไงนายกก็ย้ำบอกว่าทุกอย่างต้องเป็นความเห็นร่วมกันของสภานะครับก็โยสภาที่จะไปเคาะกันไปดูในเนื้อหาในเนื้อในกันนะครับ
0: แต่ภูมิใจไทยมี192เสียงไง
1: ก
0: ็มีซะเยอะเชื่อไหม
1: ก็บอกแล้วว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชน
0: ก็โอเคนะ
1: ประชาชนก็โอเค รับได้รับร่างได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องไปอยู่ที่สภาภูมิใจไทยไม่เกี่ยวว่าแบบนี้นะครับนักข่าวถามอีกบอกว่ามั่นใจไหมว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรัฐบาลชุดนี้เนี่ย มันจะจริงจังนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข้อสังเกตโอ้จริงใจหรือเปล่าจริงจังหรือเปล่านายกบอกว่าอุ้นมาถึงขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นถึงความจริงใจอีกเหรอ
0: ครับ
1: นายกบอกจริงใจจริงจังไม่จริงโจ้แน
0: ่
1: นะเมื่อวานนี้นักข่าวถามที่สภาแต่ว่าเมื่อวานนี้คนที่พรรคการเมืองที่ยื่นก็คือภูมิใจไทยเขาไปฉายเดี่ยวใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่พรรคการเมืองอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: นะครับพรรคกล้าทำรวมไปถึงพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เขาเปิดการหารือกันเรื่องการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะครับที่สภาที่รัฐสภาคุณสาธิตวงหนองเตยครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเบื้องต้นทุกพรรคการเมืองเห็นตรงกันในหลักการนะครับว่าจะสนับสนุนให้มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกันและหลักการของตัวร่างก็จะแก้ไขว่ามีแนวคิดที่ตรงกันตอนนี้ที่ตรงกันทุกพรรคแล้วนะครับก็คือจะไม่แก้หมวด1บททั่วไปแล้วก็หมวด2พระมหากษัตริย์นะครับนอกจากนั้นก็มีการหารือกันกว้างขวางเลยเรื่องของที่มาของสสรสภาร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าเมื่อวานนี้ยังเคาะกันไม่เสด็จน้ำยังไม่สรุปว่าสสรของร่างแต่ละพรรคเนี่ยจะมีที่มาอย่างไรเขาให้ไปทำการบ้านแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง11นาฬิกานะครับมีข้อตกลงบางอย่างระหว่างพรรคที่เข้าร่วมการหารือนะครับบอกว่าถ้ารวมเป็นร่างเดียวกันได้เนี่ยก็อาจจะรวมเป็นร่างเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าจำเป็นที่จะต้องแยกร่างกันพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองร่างและฉบับก็จำเป็นที่จะต้องแยกร่างแต่ว่าทุกๆพรรคการเมืองพร้อมที่จะสนับสนุนร่างของพรรคอื่น
0: ๆณตอนนี้เดี๋ยวพอเข้าสภาแล้วอีกเรื่องนึงเมื่อกี้บอกว่าปัจจัยที่เขามองต่างกันจะมีหมวด1หมวด2เรื่องของอำนาจสมาชิกวุฒิสภาเมื่อสักครู่คุณอนุชาเขาได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปผมก็ลืมไปเรื่องของสูตรสสรครับนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่แต่ละพรรคเขามีไอเดียในการออกแบบสูตรได้มาซึ่งสสรไม่เหมือนกันสสรเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดจะเป็นตัวที่บางกลุ่มบางฝ่ายใช้ชี้วัดเลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนแบบ 100% เลยหรือเปล่าก็คือที่มาของสสรมาโดยประชาชนหรือมาโดยผู้แทนประชาชนมาโดยวิธีการไหนนะฮะทีนี้มาที่ตัวร่างของพรรคภูมิใจไทยซึ่งยื่นไปแล้วครับหลายคนก็สงสัยว่าจะมีความแตกต่างหรือไม่อย่างไรกับกรณีร่างฉบับของพรรคอื่นๆที่พูดคุยกันเห็นคุณสาธิตเองตัวคุณสาธิตก็ยังไม่เห็นร่างฉบับของพรรคภูมิใจไทยที่มันแบบชัดเจนนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าจะให้เดาก็จะต่างในเรื่องที่มาสสรนะครับอย่างพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดในเรื่องของสสรนะฮะกำลังเสนอแนวคิดเรื่องการหยั่งเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่แพง มันถูกส่วนคุณพลิตวัชรศิลป์ครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะฮะจะยื่นแก้ไขมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด15/1ว่าด้วยกลไกการทำรัฐธรรมนูญใหม่

0: 3หลักสำคัญที่คุณผลิตเขาอธิบายว่าต้องยึดถือก็คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการทำรัฐธรรมนูญใหม
1: ่
0: ป้องกันผูกขาดอำนาจในการกำหนดเนื้อหารัฐธรรมนูญโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกวุฒิสภาเข้ามาชี้ขาดร่างรัฐธรรมนูญก่อนทำประชามติ
1: แล้วก็บอกว่าแนวทางนี้นะครับ3แนวทางของทางพรรคประชาชนเนี่ยมันแตกต่างจากแนวทางของพรรคภูมิใจไทยค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะประเด็นการเปิดให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญและการไม่กำหนดเงื่อนไขให้ต้องใช้เสียงสว.ไม่น้อยกว่า1ใน4ในการเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับ
0: ที
1: ่เป็นท่าทีของทางพรรคประชาชนนะครับพรรคฝ่ายค้านซึ่งตามที่คุณพฤทธิ์บอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคประชาชนกันสัปดาห์หน้านะ
0: ครับเราตั้งคำถามชวนคุณผู้ชมตั้งคำถามไปเมื่อสักครู่ว่าคุณกังวลไหมว่าสุดท้ายรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะโดนครหาว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ อย่างสสรไม่ได้รัฐธรรมนูญผมบอกตั้งคำถามว่าคุณกังวลไหมว่าสสรจะถูกครหาว่าเป็นสสรสีน้ำเงินซึ่งมันจะส่งผลต่อมุมมองความคิดต่อตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่สุดท้ายแล้วจะปรากฏในท้ายที่สุดพี่ประจักษ์ครับคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าชัวร์อยู่แล้ว 100%คือจะต้องมีข้อครหาเรื่องสสรสีน้ำเงินแน่นอนซึ่งจริงๆมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะดีแล้วสำหรับคนทำรัฐธรรมนูญเพราะเขาใครๆก็อยากให้รัฐธรรมนูญเป็นฉบับถาวรกันทั้งนั้นนะครับ
2: ถ้าไปดูที่มานะครับที่จะต้องมาจากแต่ละจังหวัดแล้วก็ให้ทางสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ที่เคาะเลือก
0: ครับ
2: หลายคนก็ดูคลับคล้ายคลับคลาว่ามันเหมือนกับเรื่องของที่มาของสวในชุดปัจจุบันหรือเปล่า
0: ครับ
2: มันก็นำไปสู่ประเด็นคำถามที่หลายคนก็สนใจนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือประเด็นหนึ่งซึ่งคนทั่วไปอาจจะลืมไปนะครับมีกลุ่มคนทั้งพรรคการเมืองทั้งนักการเมืองทั้งศิลปินทั้งประชาชนโดยทั่วไปออกมาเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยก่อนหน้าที่มีการเลือกตั้งโดยซ้ำไปนะครับเพราะเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นแทบจะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังอยู่ได้เลยหรือนี่มันเป็นเรื่องของการตีเช็คเปล่าเพื่อกระชับอำนาจหรือเปล่าอันนี้แหละคือสิ่งที่พรรคแกนหลักก็คือพรรคภูมิใจไทยซึ่งแน่นอนร่างของพรรคภูมิใจไทยจะเป็นร่างหลักแน่ๆนะครับจะต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างที่ทั้งสองท่านได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราได้เห็นพรรคภูมิใจไทยครับยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญนะครับมาตรา256และเพิ่มหมวด15/1ครับว่าด้วยสสรคุณอนุทินชาญวีรกูลครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้นำลูกทีมนะครับยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลสารัมนะครับมีคำพูดสำทับจากปากของคุณอนุทินครับซึ่งก็เป็นสไตล์ของท่านนะครับก็เป็นคำพูดสำทับที่ดูแล้วโดดเด่นแล้วก็ดูแล้วมีเสน่ห์เท่นะครับสำหรับคำพูดที่มาจากปากของคุณอนุทินไม่ว่าจะเป็นบอกว่านี่เป็นพรรคการเมืองแรกครับที่ยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกระบวนการรัฐสภาที่กำหนดเอาไว้นี่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเป็นการลดข้อครหาที่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่จริงใจสำหรับการแก้รัฐธรรมนูญยังเป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่านี่คือการสนองตอบผลการทำประชามติของประชาชนที่เสียงทุนใหญ่ประสงค์อยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญคุณอนุทินย้ำในช่วงท้ายนะครับบอกว่านี่คือความจริงใจของพรรคภูมิใจไทยเป็นความจริงใจไม่ใช่จริงโจ้นะครับที่น่าสนใจนี่มีอยู่หลายมุมครับทั้งในแง่ของเนื้อหาทั้งในแง่ของรูปแบบในร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยนะครับย้ำว่านี่เป็นการยื่นในฐานะพรรคการเมืองครับพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ยื่นในฐานะของรัฐบาล2ก็คือไม่แตะหมวด1ว่าด้วยหมวดทั่วไปและหมวดที่2หมวดพระมหากษัตริย์ครับแต่ร่างของพรรคภูมิใจไทยที่ยื่นเสนอไปนะครับสนับสนุนสสรครับ100คนสสรก็คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ100คนครับ77คนมาจากจังหวัดละ1คนผ่านการเลือกของสมาชิกรัฐสภาครับ77คนอีก23คนมาจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับคราวนี้ในช่วงของการเคาะเลือกเนี่ยนะครับจากสมาชิกรัฐสภาอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับก็จะเคาะเลือกจังหวัดละ1คนและยังจะมีสสรสำรองอีก3คนนะครับ

ส่วนสสรกลุ่มผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญนะครับก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน7คนกลุ่มที่มาจากสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ครับอีก7คนอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มที่3มาจากกลุ่มที่เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชนหรือกลุ่มที่เคยบริหารราชการแผ่นดินรวมไปจนกระทั่งถึงกลุ่มที่เคยเลือกกลุ่มที่เคยร่างรัฐธรรมนูญครับขออภัยกลุ่มที่เคยร่างรัฐธรรมนูญรวมแล้ว8คนนะครับและยังให้มีการเลือกบัญชีสำรองประเภทละ3คนนะครับเช่นเดียวกับสสรที่จะมาจากแต่ละจังหวัดครับก็จะเลือกสำรองไว้3คนเช่นเดียวกันนะครับการลงคะแนนเนี่ยเป็นการลงแบบลับนะครับคราวนี้โมเดลของพรรคภูมิใจไทยที่ยื่นเสนอเมื่อวานนี้ครับส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ครับมีคนออกมาสนับสนุนออกมาให้การเห็นด้วยกับแนวทางของพรรคภูมิใจไทยเพราะว่ามันไปถึงขั้นที่ผู้คนโดยทั่วไปก็รออยู่นะครับว่าตกลงการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเริ่มจากไหนพรรคไหนจะเป็นคนเริ่มก่อนพรรคภูมิใจไทยก็อย่างที่นายกว่าไว้นะครับเป็นพรรคแรกที่ยื่นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาแต่ในอีกมุมนึงมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับก็ถือว่าเรื่องปกติธรรมดาครับที่มันจะกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์ปนข้อสงสัยที่มันเกิดขึ้นเอากันตั้งแต่ประเด็นการมีทั้งสสรตัวจริงและสสรสำรองครับทั้งสองส่วนนี้จะมีบทบาทสำคัญในการแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะกรรมาธิการนะครับยกร่างรัฐธรรมนูญครับ45คนสสรตัวจริง30สสรสำรอง15และอีกชุดหนึ่งครับก็คือกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น45คนครับจะมาตัวแทนมาจากตัวแทน3ฝ่ายฝ่ายละเท่ากัน15คนก็คือสสรตัวจริง15สสรสำรอง15และมาจากตัวแทนของประชาชน15ครับคำถามที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าทำไมมีสสรสำรองถึง300คนนี่เป็นการที่จะหวังจะเพิ่มจำนวนคนเพื่อไปขับเคลื่อนผ่านทางสสรสำรองหรือไม่นะครับหรือถ้าไปดูในขั้นตอนการข้อเลือกของสมาชิกรัฐสภาครับอย่างที่เรียนเอาไว้ครับก็จะเป็นไปตามสัดส่วนของพรรคการเมืองและของสวนะครับก็คือในส่วนของสส500คนเนี่ยนะครับถ้าไปคิดสัดส่วนแล้วก็จะได้โควต้าสสรประมาณ 70-71 คนของสว200คนก็จะได้สัดส่วนสสรประมาณ 29-30 คนครับคือวิธีการคิดคำนวณก็จะสอดคล้องกับการคิดคำนวณกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรอันนั้นเป็นสำคัญครับก็จะเป็นแบบอย่างลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับคราวนี้ถ้าลึกลงไปในทางปฏิบัติครับการข้อเลือกตามโควต้าของพรรคครับภูมิใจไทยซึ่งได้สสมากที่สุดในสภา192คนครับถ้าคิดสัดส่วนแล้วก็จะได้โควต้าของสสรประมาณ27คนครับในการเคาะเลือกนะครับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคใหญ่อันดับ2ครับก็จะได้โควต้าในการเคาะเลือกสสรประมาณ10คนนะครับหรือถ้าหากว่าคิดจากฐาน292เสียงที่เป็นเสียงสสสนับสนุนรัฐบาลอยู่ณปัจจุบันก็จะได้โควต้าสสรประมาณ41คนครับจากทั้งหมด71คนซึ่งถ้าหากว่าไปรวมกับในส่วนของสสรที่มาจากการข้อเลือกของทางสวครับนะฮะซึ่งถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับค่ายสีน้ำเงินที่มีอยู่ประมาณ140ถึง150ครับตัวเลขกลมๆนะครับก็จะได้โควต้าสสรอีกประมาณ20คนครับรวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยยังไงเสียก็เป็นเสียงข้างมากในสสรอยู่ดีครับนะฮะและยังสามารถที่จะกำหนดแนวทางหรือเนื้อหาของรัฐธรรมนูญได้อย่างที่ปฏิเสธกันไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าตัวของคุณนิกรจำนงครับนี่เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยและตัวท่านก็คุกคีมากับเรื่องของการแก้การร่างรัฐธรรมนูญมาหลายครั้งหลายยุคเนี่ยนะครับจะพยายามที่จะอธิบายว่าไม่สามารถที่จะนำมารวมกันได้ครับเพราะว่าอยู่คนละสภาแต่ว่าในมุมของคอการเมืองในมุมของคนโดยทั่วไปเนี่ยจะคิดเหมือนคุณนิกรหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับในร่างของพรรคภูมิใจไทยยังมีความน่าสนใจครับก็คือยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทและคงจำ

วนของสวครับที่จะต้องใช้ในการรับรองการแก้รัฐธรรมนูญนะครับครั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยเสนอลดลงมาเหลือ1ใน5นะครับจากเดิมเนี่ย1ใน3แต่ปรากฏว่าเดาเด่นท่าทีอิดอดออดของสวครับจนกระทั่งสุดท้ายไม่สามารถที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้สำเร็จในรัฐบาลอนุทินหนึ่งครับมาครั้งนี้ร่างของพรรคภูมิใจไทยเสนอกลับมานะครับ1ใน4ครับ1ใน4จากเดิม1ใน3ก็คือลดลงไม่กี่คนเองเท่านั้นนะครับนะฮะซึ่งเท่ากับว่า1ใน4จะใช้เสียงของสวนะครับในการรับรองเห็นชอบการแก้รัฐธรรมนูญเพียงแค่50คนเท่านั้นเองนะครับโดยให้เหตุผลบอกว่าเพื่อที่จะนำไปสู่การประนีประนอมครับคราวนี้พอมาถึงในชั้นวาระที่3เรื่องของการรับร่างครับปกติก็จะต้องมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้ง2สภาที่มีอยู่ณปัจจุบันแล้วก็จะต้องมีสวครับไม่ต่ำกว่า1ใน4ตามร่างของพรรคภูมิใจไทยซึ่งจะเป็นร่างหลักแน่ๆครับแล้วก็ยังมีเสียงของสสฝ่ายค้านครับที่จะต้องเห็นชอบด้วยไม่ต่ำกว่า120ของทั้งหมดด้วยถ้าผ่านครับก็จะส่งไปให้กับกกต.เพื่อดำเนินการในการที่จัดทำประชามติว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่แต่ถ้ากรณีไม่ผ่านครับก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับเพราะยังเปิดช่องทางให้เดินหน้าต่อไปได้ครับโดยให้ครม.หรือสส.ไม่ต่ำกว่า1ใน3ของสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมดครับหรือเอาสส.และสว.ครับไม่ต่ำกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้ง2สภารวมกันนะครับสามารถที่จะเสนอเป็นญัตติต่อรัฐสภาเพื่อให้มีการจัดทำรัฐมนตรีฉบับใหม่อีกได้ครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความเอาจริงเอาจังและให้ความสำคัญกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับจนถึงที่สุดในท่ามกลางสถานการณ์เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญถูกจุดพลุกลายเป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นภารกิจที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการจะต้องทำครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการทำประชามติรอบแรกครับทำประชามติรอบแรกมีประชาชนเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญมากถึง 21.6 ล้านเสียงครับหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 58.6%จากจำนวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ 36.8 ล้านคนครับทั้งที่ยังไม่ได้มีรายละเอียดยังไม่ได้มีข้อกำหนดยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะครับว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะแก้ประเด็นไหนจะแก้มาตราไหนแก้แล้วจะมีมรรคผลอย่างไรเกิดขึ้นยังไม่มีนะครับที่ผ่านมาประเด็นที่ให้น้ำหนักสำหรับการแก้รัฐธรรมนูญในช่วงที่มีความพยายามในการแก้ช่วงแรกก็เป็นเรื่องบทบาทของสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสสครับซึ่งมันจบลงพร้อมกับบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญไปนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับคราวนี้ถ้าเกิดหวังว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะไปตัดทอนลดบทบาทของสวอย่างที่หลายต่อหลายคนคาดหวังและอยากจะเห็นคำตอบเนี่ยดูได้ไม่ยากครับไปดูเรื่องของการรักษาสถานภาพและจำนวนของสว.ที่จะต้องใช้ในการรับรองการแก้รัฐธรรมนูญครับอย่างที่บอกนะครับเหลืออยู่1ใน4ครับนะฮะขยับจาก1ใน3ในครั้งที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญมาตรา256ครับมาเป็น1ใน4ซึ่งมากกว่ากันเนี่ยไม่มากนะครับมากน้อยกว่ากันเนี่ยไม่เยอะครับและที่สำคัญถ้าใครที่ติดตามการแก้รัฐธรรมนูญสิ่งที่ชัดเจนก็คือตั้งแต่มีการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองครั้งสำคัญรัฐธรรมนูญฉบับปี240เป็นต้นมาครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยวนเวียนอยู่กับเรื่องโครงสร้างอำนาจวนเวียนอยู่กับบทบาทของสว.วนเวียนอยู่กับจำนวนสส.เขตสส.บัญชีรายชื่อบัตรเลือกตั้งจะใช้ใบเดียวหรือ2ใบนะครับโดยข้ออ้างสำคัญก็คือบอกว่าประชาชนจะได้สิทธิประโยชน์ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วพรรคการเมืองฝ่ายการเมืองและผู้มีอำนาจต่างหากครับที่จะได้ประโยชน์นะครับหนึ่งเดียวที่ประชาชนโดยทั่วไปสามารถที่จะได้ประโยชน์ที่มองเห็นก็คือเรื่อง primary vote ครับซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่จนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับก็ยังไม่เป็นจริงได้ 100% ครับยังมีการร้องมีการแฉว่าเป็นเพียงแค่การจัดฉากครับ
แต่กกต.ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้

0: อยู่ดีอีกเช่นเดียวกันครับที่สำคัญครับการแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับปี2540เป็นต้นมาครับประเด็นสำคัญก็คือแก้จากสว.ซึ่งมาจากประชาชนเป็นผู้เลือกโดยตรงตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ครับแก้ไปแก้มาจนกระทั่งสุดท้ายคนที่จะมาเป็นสว.เนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นเครือข่ายของกลุ่มฝ่ายการเมืองหรือกลุ่มผู้มีอำนาจเป็นคนที่เข้ามาเลือกสว.นะครับเพราะฉะนั้นแทนที่สว.เนี่ยจะคอยตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐนะครับให้ความเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องของการคัดเลือกกรรมการในองค์กรอิสระแทนที่จะทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชนกลับกลายเป็นว่ากลายพร้อมที่จะมาอยู่ในสังกัดของกลุ่มผู้มีอำนาจครับและที่สำคัญก็ใช้นิติสงครามนะครับในการเล่นงานฝ่ายตรงข้ามอย่างที่เราเห็นกันจนกระทั่งถึงขณะนี้นักวิชาการคนสำคัญคนหนึ่งครับอาจารย์ปริยาเทวานฤมิตกุลครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์เนี่ยเป็นหนึ่งในแกนนำเคลื่อนไหวในเหตุการณ์พฤษภาปี2535คงจะจำก็ได้ครับอาจารย์เนี่ยเคยวิพากษ์ไว้อย่างตรงไปตรงมานะครับบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญทำได้แค่เปลือกนอกอย่างระบบเลือกตั้งเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะไปแตะโครงสร้างเชิงอำนาจซึ่งเป็นปัญหาที่แท้จริงได้ครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปริยาวิพากษ์เอาไว้นะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญครับมีทั้งพรรคการเมืองนักการเมืองมีภาคประชาสังคมมีศิลปินหรือแม้แต่ประชาชนมีการรวมตัวคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญครับโดยให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาบางช่วงบางเวลาไม่ได้มีการแก้รัฐธรรมนูญแต่ก็ยังอยู่ได้ครับและการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่มีหลักประกันนะครับว่าแก้แล้วจะไม่มีปัญหาครับแก้แล้วจะไม่มีการสอดแทรกประเด็นใดติดตามมาหรือมีการแฝงเร้นนะครับในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือแม้แต่กระทั่งอาจจะตกบันไดพลอยโจร นะครับเพราะว่าไปโหวตเห็นชอบสำหรับการแก้รัฐธรรมนูญมาเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดจะมีการทำประชามติในรอบที่3ก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญครับที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านนะครับว่ามีความเหมาะสมมีความจำเป็นแค่ไหนอย่างไรนะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่หาคำตอบที่ชัดเจนไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับอาจจะถูกมองหรือถูกเปรียบว่านี่เป็นเสมือนการนำพิมพ์เขียวนะครับนำต้นแบบพิมพ์เขียวที่รัฐบาลคสช.ได้นำร่องเอาไว้แล้วสุดท้ายอยู่ในตำแหน่งอยู่ในอำนาจได้ถึง9ปีเพื่อมาเสริมแก่งเพื่อมาเพิ่มเสถียรภาพให้ตัวเองนั้นมีความเข้มข้นเข้มแข็งเหมือนกับที่รัฐบาลคสช.ทำไว้หรือไม่ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับ
1: เรื่องนี้น่าจะยาวนะครับเพราะว่าถ้าดูจากความเห็นของคุณผู้ชมหลายคนก็มีความกังวลใจนะครับบางคนก็เชียร์ในเรื่องของการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เดี๋ยวรอการประชุมของบรรดาพรรคอื่นที่ไม่ใช่ภูมิใจไทยเพราะไม่ได้มีแค่ฝ่ายค้านแล
2: ้
1: วนะครับมีหลายพรรคซึ่งเขาจะหารือกันวันนี้ก็คงจะส่งร่างประกบแต่สิ่งที่พี่ประจักษ์พูดไว้ช่วงต้นเลยมองข้ามไม่ได้ครับอย่างไรเสียร่างของพรรคภูมิใจไทยคงเป็นร่างหลักแน่ๆแล้วร่างหลักเนี่ยสำคัญไม่สำคัญอย่างไรดูที่หลักการของเขานะครับ
2: ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่เป็นดราม่ากันมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็ทำเอาบางคนทำเอาหลายๆคนถึงกับปรีแตก
1: สลิงแตก
2: สลิงแตกใช่ไหมสมัย
1: ภาษานี้ผมออกเสียงถูกไหมคุณผู้ชม
2: เรื่องของอาการเปิดเผยข้อมูลการทุจริตในหน่วยงานรัฐของกกร.ที่เขาเปิดเผยมาเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยแล้วก็ทีมที่เขาทำผลสำรวจในครั้งนี
1: ้
2: เข้าไป พบกับนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็มีการประชุมกันเพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือกันทั้งภาครัฐด้วยแล้วก็เอกชนด้วยเจตนารมณ์ก็คือเขาอยากจะร่วมมือกันแล้วก็ยกระดับที่จะป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะ
1: ครับทีนี้บางช่วงคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเขาก็สื่อสาร อยากจะให้ทางผู้ที่มีข้อมูลเบาะแสการทุจริตเหมือนกับทำงานร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อจัดการตรวจสอบตามเบาะแสนั้นขอให้นำส่งเบาะแสหรือว่าหลักฐานนั้นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับกรณีนี้เนี่ยมีการเรียกร้องไปยังคุณพจน์แล้วก็ทีมที่ทำผลสำรวจมาตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเขาออกมาแถลงข่าว

0: อยากเห็นหลักฐานซึ่งคุณพจน์เขายืนยันว่ามีกระบวนการเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่คณะกรรมการชุดนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจกับเอกชนเลยว่าการปล่อยข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัยแก่ภาคเอกชนที่มาร่วมตอบแบบสำรวจ
1: ตอ
0: บแบบสอบถามเพราะไม่งั้นไม่มีใครพูดแน่ถ้าบอกไปแล้วมีปัญหากับธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่คณะกรรมการกกร.ได้คุยกับทางหน่วยงาน

0: บนกันนะครับอันดับหนึ่งนะครับอย่างที่เราได้เรียนกันมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วนะครับทางกรมควบคุมมลพิษนะครับคือเขาพยายามจะสื่อสารออกมาว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลนะนะครับข้อมูลจากกกร.คุณพจน์ยอมรับนะครับว่ามีการหารือกันแล้วนะครับซึ่งรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์ก็กล่าวเสริมด้วยว่าเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้22พฤษภาคมนี้ซึ่งข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาร่างเอาไว้หมดแล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะส่งไปให้กับทางกรมควบคุมมลพิษนะครับมีคำถามบอกว่าข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานแล้วก็สามารถที่จะเอาผิดหน่วยงานที่ถูกอ้างอิงถึงหรือเปล่านะครับคุณพจน์ก็ย้อนถามว่าจะเอาผิดใครล่ะนะครับซึ่งเขาบอกว่าได้มีการพูดคุยกับทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วบอกว่าแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยเขาทำสอดคล้องกับทาง World Bank ด้วยนะครับแล้วก็ OECD ซึ่งเป็นแบบสอบถามว่ามีการทุจริตหรือไม
1: ่
0: เขาไม่ได้ไปเจาะจงเจาะลึกว่าจะเอาผิดใครเพ
1: ีย
0: งแต่ว่าบอกว่ามันสำรวจมาแล้วแล้วเขาบอกว่ามันมี
1: คุณเคยเจอไหมหน่วยงานไหนเท่าไหร
0: ่ครับแต่ไม่ได้บอกว่า
1: อะไร
0: ไปดีลกับคนนี
1: ้
0: หรือคนนี้ผิดนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ย้ำว่าการทำข้อมูลนี้เนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่ามันมีปัญหาการทุจริตจริงนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องอดีตแต่ว่าปัจจุบันและในอนาคตก็จะต้องเดินหน้าต่อไป
1: ก็ใช่แต่ว่าเรื่องอดีตมันก็ต้องนิดนึงนะ
0: ผิดก็คือผิด
1: ปล่อยผ่านไม่ได้นะครับทีนี้พอถามว่าจะมีการทำแบบสำรวจซ้ำอีกไห
0: ม
1: คือผมเชื่อว่าคนที่ตามข่าวหลายคนอยากให้มีนะเพราะว่า1คือมันเป็นการตรวจการบ้านด้วยตอนนี้ทางกกร.กับภาคีเครือข่ายเขาเปิดเกมไว้สวยแล้วแม้จะมีคำถามนะครับว่าหน่วยงานอย่างกรมควบคุมมลพิษเนี่ยมียอดเรียกรับสินบนเฉลี่ยแล้วสูงที่สุดเลยเหรอคือบางคนเขางงว่าน่าจะมีกรมกองอื่นหรือเปล่าที่น่าจะมียอดความแพงในการจ่ายแพงกว่ากรมควบคุมมลพิษ
0: ครับ
1: ทำไมกรมควบคุมมลพิษสูงที่สุดแต่เอาเป็นว่าเปิดมาเนี่ยหลายคนก็ชื่นชมว่าเปิดสวยอยากให้มีต่อปรากฏนักข่าวถามจะมีอีกไหมคุณพจน์จะมีอีกไหมคุณพจน์บอกว่าจะทำไปทำไมล่ะครับก็รัฐบาลเขาก็ตั้งกรรมการสอบแล้วเราต้องจับมือกันแก้ปัญหาแล้วก็ย้ำว่ายังไงประเทศไทยก็ต้องหลุดพ้นจากเรื่องคอร์รัปชันโกงกินให้ได
0: ้
1: คุณผู้ชมเห็นด้วยไห
0: ม
1: แต่คือคนทำเขาบอกแล้วว่าจะทำทำไมอ่ะก็ในเมื่อทำมาแล้วหนึ่งฉบับแล้วมันก็นำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาขั้นเริ่มต้นแล้วก็เดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปสิ อะไรทำนองนี
0: ้มีคำถามย้ำอีกเรื่องของข้อมูลที่ทางกรมควบคุมมลพิษ
1: ครับ
0: Number 1เนี่ยเขาขอข้อมูลเพิ่มเติมทางรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์บอกว่าเป็นการขอข้อมูลขั้นตอนกระบวนการในการทำแบบสอบถามนั่นแหละเขาอาจจะติดใจเรื่องของวิธีการในการทำแบบสอบถามขั้นตอนกระบวนการว่ามีที่มาอย่างไรนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณธนวัฒน์บอกว่าเวลาส่งคำชี้แจงก็จะเป็นเรื่องของการสำรวจแบบสอบถามเรื่องของกระบวนการในการเก็บข้อมูลนะครับวิธีการระเบียบวิจัยนั่นแหละนะครับง่ายๆซึ่งก็บอกกับหลายกรมชัดเจนแล้วว่ากกร.เนี่ยมีกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆนานาเหล่านี้ได้อย่างไร
1: อ๋อแล้วคุณอธิบายตอนแรกว่าเขาแค่ถามว่าคุณเคยเจอไหม
0: ครับ
1: เท่าไหร่เขาไม่ได้ไปถามว่าคุณโดนยังไงไม่ได้ไปขอหลักฐานว่าอ๋อคนตอบแบบสอบถามคุณต้องมีหลักฐานนะไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
0: เพราะต้องยอมรับว่าปมนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หน่วยงานรัฐแล้วก็หลายๆคนตั้งข้อสังเกตมาว่าคุณไปถามมายังไงกระบวนการวิธีการของคุณเนี่ยได้มายังไงจำได้ไหมนายกก็เคยถามเหมือนกันนะครับว่าโพลนี้ผลการสำรวจนี้เนี่ยมันมายังไงไม่ใช่ไปจ่อไมค์ถาม คุณเชื่อว่ามีการทุจริตหรือไม
1: ่
0: นะครับเชื่อว่ากับการที่
1: เจอจริงๆ
0: เจอจริงๆเนี่ยมันต่างกันนะ
1: ใช่ใช่
0: เขาก็บอกว่าเขาก็มีระเบียบวิธีการวิจัยการสอบการไปสำรวจข้อมูลที่ชัดเจนก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยืนยันว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลแบบวงกว้างแบบมุมกว้างนะครับยึดโครงที่ทำร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.แล้วก็เบอร์แบงค์นะครับพร้อมกับทำการเสวนาบนเวทีสาธารณะด้วยไม่ใช่ว่าไปเดินจิ้มไมค์แล้วก็ติ๊กให้เขาติ๊กแค่นี้นะจริงๆแล้วเขามีระเบียบมีขั้นตอนมีวิธีการดังนั้นเป็นโครงที่ทำเอาไว้เพื่อที่จะชี้ให้เห็นช่องว่างว่ามันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างจริงนะฮะไม่ได้ไปเจาะว่ามีการติงส่วนไหนของทางหน่วยงานว่าเป็นอย่างไรนะครับและในอนาคตทางกกร.อาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกๆหน่วยงานเลยนะครับหน่วยงานรัฐในการดำเนินการในเชิงรุกแล้วก็เจาะลึกด้วยว่าหน่วยงานไหนมันมีขั้นตอนไหนที่ผิดพลาดก็จะได้

0: มีการเจาะลึกกันไปเป็นกรณีไปเคส by เคส by
1: คือมองไปที่ภาพรวมของโครงสร้างองค์กรว่าแต่ละองค์กรมีจุดอ่อนตรงไหนใช่ไหมครับที่อาจเกิดทำให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นไม่ได้จะไปจี้ว่าคนนี้ไงคนนี้ตำแหน่งเนี้ยตัวดีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่เขาจะยื่นให้เพราะว่ากรมควบคุมมลพิษเขาเรียกร้องคือเขาก็ข้องใจเขามีสิทธิ์ที่จะข้องใจ
0: ครับ
1: ถ้าท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษยืนมั่นใจว่าเฮ้ยหน่วยงานผมมันไม่มีจริงๆนะก็ไหนคุณไปสำรวจมาขออะไรที่มันเป็นเบาะแสหน่
0: อ
1: ยนะครับผมว่าเรื่องแบบนี้คุยกันได้นะครับมีปฏิกิริยาจากทางนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็นั่งหัวโต๊ะในการประชุมหารือด้วยคณะรัฐมนตรีนะครับยอมรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากทางซีโร่คอร์รัปชันกกร.นะครับแล้วก็เครือข่ายที่เป็นภาคีทั้งหลายมีข้อเสนอทั้งหมด6ประการครับ1ปลูกฝังจิตสำนึกแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนผมได้ยินบ่อยแล้วนะข้อนี
0: ้2 ต้องเริ่มที่จิตสำนึกไง
1: okay.
0: ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: มีเหตุมีผลนะ2นโยบายต่อต้านการทุจริตให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจมีนโยบายมีมาตรการมีระบบกำกับดูแลภายในให้มันชัดเจนเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงพวกการจัดซื้อจัดจ้างบริหารทรัพยากรบุคคลการออกใบอนุญาตการตรวจสอบประเมินผลนะครับ3ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ระบุได้
0: มีเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐด้วยนะครับที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำที่จะต้องเข้าถึงได้นะครับตรวจสอบได้แล้วก็นำไปวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งอันนี้แหละนายกบอกว่าจะช่วยลดช่องว่างของข้อมูลนะครับลดดุลยพินิจแล้วก็เพิ่มความเชื่อมั่นต่อภาครัฐได้ซึ่งนี่แหละถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการลดคอร์รัปชันในเชิงระบบนะครับข้อ5ก็คือเรื่องของเทคโนโลยี Big Data แล้วก็ AI นะครับในการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติแล้วก็เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานนะครับสนับสนุนการตรวจสอบกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่6ก็คือแนวทางในการร้องเรียนแล้วก็คุ้มครองผู้ที่เปิดเผยข้อมูลนะครับนี่เป็นข้อเสนอ6ประการนะครับที่เครือข่ายเขาเสนอต่อรัฐบาล
1: ใช
0: ่แล้วก็รัฐบาลก็จะรับเอาไปขับเคลื่อนนะ
1: ไอ้ AI กับ Big Data เนี่ยนะผมไม่รู้ว่ามันต้องไปแก้กฎหมายหลายฉบับให้มันสอดคล้องหรือเปล่า
0: ครับ
1: กฎหมายหลายฉบับแก่กว่า AI อีกนะแล้วก็แนวทางการคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลนี่ก็เป็นคำถามมากว่าอยากให้มีกฎหมายที่รัดกุ
0: ม
1: ในการคุ้มครองจริงๆเพราะไม่งั้นไม่มีใครกล้าครับโดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเขาต้องเสี่ยงกับการทำงานกับผลประกอบการกับการทำงานธุรกิจอะไรก็ตามแต่นายกรัฐมนตรีพอรับข้อเสนอก็มีสั่งการต่อนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนผลักดันต่อไปให้ยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการคุณผู้ชมฟังดูนะแล้วโอเคไหมนะครับความเห็นคุณผู้ชม1ให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้คือที่ผ่านมามันก็ต้องมีแต่นายกย้ำนะ2นะครับให้นำเทคโนโลยีนำนวัตกรรมทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานงานที่ต้องให้บริการประชาชนที่ต้องลดขั้นตอนได้รับความสะดวกมากที่สุดต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำอีกครั้งนึงต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลดำเนินงานแก่สาธารณะเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าหน่วยงานท่านโปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดจากการทุจริตนะครับ
0: และล่าสุดก็มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานต่อต้านการทุจริตนะครับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมแล้วก็ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือว่า CPI นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าได้ขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปขันน็อตเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งทางรัฐบาลย้ำแล้วก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนในทุกกรณีนายกยังบอกว่าถ้าเห็นใครทุจริตนะฮะให้ส่งหน่วยงานตรวจสอบทันทีไม่ใช่ไปสำรวจความคิดเห็นหรือใช้ความรู้สึกอย่างที่แกเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าไปทำผลสำรวจมาเนี่ยสอบถามจากความรู้สึกหรือเปล่าสอบถามจากความเห็นหรือเปล่านะครับทีนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเห็นนะถ้าพบเห็นเรื่องของการทุจริตแจ้งเลยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปตรวจสอบทันทีนะครับเพราะว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยนายกบอกว่ามันเป็นเหตุให้ประเทศเนี่ยมีความเปราะบางนะครับแล้วก็ไปกระทบ กับเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นทั้งเรื่องของการค้าแล้วก็การลงทุนด้วยครับ
2: ถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงหรือทุจริตท่านไม่ต้องไปยกมือบอกว่าอินเด็กซ์เชื่อว่าโกงท่านไปปปช.ท่านไปศาลท่านไปปปท.ท่านไปปปง.ท่านไปทุกที่ที่ท่านไปได้ท่านไปในหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่เขาทุจริตเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของกฎหมายต้องพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารหลักฐานซึ่งถ้าเขาทำคือการที่เขาทำคอร์รัปชันแล้วมันออกมาเป็นความสำเร็จแปลว่ามันต้องมีการตรวจสอบกลับไปแล้วต้องเจอโจรย่อมทิ้งร่องรอยนะครับ
1: มีปฏิกิริยาจากหลายหน่วยงานนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ก็พยายามที่จะตรวจสอบกันภายในเหมือนกันนะครับและถ้าเราเท่าที่ฟังจากอาจารย์มานะนิมิตมงคลเนี่ยท่านว่ากระทรวงพาณิชย์เองก็ยินดีให้กรมในสังกัดที่ตกเป็นอยู่ในโพลว่าท่านติดท็อป10ท็อป20เนี่ยใช้เป็นแซนด์บ็อกซ์ในการตรวจสอบทุจริตด้วยนะครับกรมควบคุมมลพิษเองก็เถอะฮะก็ย้ำเหตุผลที่ต้องการข้อมูลจากทางกกร.เหมือนกันคือย้ำอีกครั้งนึงว่าคือไม่ได้จะมาทะเลาะกัน อยากได้มาเพื่อแก้ไขแหมสวยครับประโยคนี้สวยเลย นะฮะคือหลังจากนี้เนี่ยจะตั้งคณะทำงานร่วมกันของคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตนะครับคอตอทอระยะเวลาล่ะเพราะคนอยากรู้ไม่อยากให้มันเงียบหายไปเฉยๆนะครับทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกล่าวว่าให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแต่ว่าไม่ได้กำหนดกรอบเวลาเพราะว่าเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเป็นวันที่คุณสุชาติสลิ่งแตกเขาเริ่มนับหนึ่งกันวันนั้นนะครับแล้วก็สั่งให้ทุกหน่วยงานไปจัดการมาทีนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่กรมควบคุมมลพิษนะครับจะชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์ต่อว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ในหลายๆกรมกองหลายๆหน่วยงานของภาครัฐเลยแม้ท่านจะบอกว่าท่านทำงานด้านวิชาการท่านไม่ได้มีอำนาจให้คุณให้โทษก็ตามแต่มันมีแง่มุมอื่นโดยเราขออนุญาตยกตัวอย่างกรมควบคุมมลพิษนะครับเพราะกรมควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่ในการยืนยันความผิดได้ถ้าผลการตรวจสอบสมมติไปตรวจสอบคุณภาพอากาศนะครับคุณภาพน้ำเสียที่ปล่อยมาจากโรงงานสถานประกอบการนั้นๆผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็ทำงานต่อเอกชนก็ดำเนินธุรกิจต่อคือกรมเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการเข้าไปจับกุมในการเข้าไปดำเนินคดีแต่ว่าหน้าที่ในการตรวจวัดหน้าที่ในการเตือนภัยมันเป็นขั้นตอนสำคัญที่มันจะส่งผลต่อกระบวนการทางกฎหมายที่หน่วยงานอื่นเขาจะมาดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นไอ้จุดเหล่านี้นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการให้คุณให้โทษแล้ว มันไม่ใช่มีแค่เรื่องออกใบอนุญาตครับ
0: อีกจุดเสี่ยงหนึ่งนะครับที่มันอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการของการตรวจวัดมลพิษนะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ดุลยพินิจในการเลือกจุดเก็บตัวอย่างครับคุณผู้ชมและช่วงเวลาที่จะเข้าไปตรวจสอบซึ่งถ้าเราดูเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้แหละมันมีผลอย่างมากต่อการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะ
1: ปกติเขาจะเข้าไปเขาจะไม่บอก
0: ครับ
1: แต่ถ้ามีกระซักเดี๋ยวเที่ยงๆนะเที่ยง
0: ๆมันก็เป็นจุดที่อาจจะเป็นช่องโหว่อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับทางกรมควบคุมมลพิษเขายืนยันว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านวิชาการอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่เขาย้ำมาตั้งแต่แรกไม่น่าจะมีเรื่องของการรับสินบนการทุจริตคอร์รัปชันอะไรหรอกเพราะว่าเป็นงานวิชาการไม่ได้มีอำนาจในการอนุมัติใบอนุญาตแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทที่จะให้คุณให้โทษกับใครนะครับคู่มือการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับนี่เป็นเครื่องมือของกรมควบคุมมลพิษเหมือนกันก็มอบอำนาจให้กับทางเจ้าพนักงานเนี่ยสามารถไปตรวจสอบได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้านะครับหากมีเหตุอันควรสงสัยนะครับซึ่งเหตุอันควรสงสัยที่ว่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจซึ่งเป็นดุลยพินิจรายบุคคลเหมือนกัน
1: ของเจ้าพนักงานอีกนะครับแต่ว่าโดยการออกแบบเนี่ยถือว่าดีนะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าดำเนินการโดยคนที่ไม่ได้ทุจริตอะไรเนี่ยคือมันดีมันแกร่งมากกฎหมายใหญ่ก็ตามครับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมาตรา91และมาตรา92นะครับที่กำหนดบทลงโทษเรื่องของค่าปรับนะครับผู้ที่ลักลอบปล่อยมลพิษเสียค่าปรับรายวันนะคุณผู้ชมจำนวนเนี่ย4เท่าของค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องระบบบำบัดนะครับคือมันอาจจะไม่แพงกับอุตสาหกรรมหรือกับโรงงานบางประเภทแต่กับบางประเภทบางแห่งมันอาจจะแพงก็ได
0: ้
1: หรือมันอาจจะแพงถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเขาสั่งปิดโรงงานอย่างเงี้ยปิดชั่วคราวจนกว่าจะบำบัดให้มันเรียบร้อยไอ้นี่แพงแน่นะครับซึ่งไอ้ความแพงที่ว่านี้ ถ้ามันอาจจะถูกกว่าถ้าเทียบกับการ

0: จ่ายในรูปแบบอื่นมันเป็นช่องว่างที่มีข้อสงสัยว่ามันอาจจะนำไปสู่การเรียกรับเงินในกรณีที่มีคนที่เขาคิดไม่ซื่อแต่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งที่เราเล่ากันเรื่องนี้เราสองคนไม่ได้จะมาการันตีว่านี่กรมควบคุมมลพิษคุณต้องมีแน่ๆเลยเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แบบนั้นครับแต่เราพยายามอธิบายว่าแม้จะเป็นหน่วยงานอย่างกรมควบคุมมลพิษที่ทำงานด้านวิชาการอย่างหนักและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างหนักเนี่ย มันก็มีจุดอ่อนในโครงสร้างที่น่ากังวลและมองข้ามไม่ได้ถ้าต้องการที่จะป้องกันการทุจริตป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบนะครับแล้วเรื่องแบบนี้มันมีอยู่อีกหลายๆหน่วยงานด้วย
1: ครับ
0: ย้ำอีกทีนึงเดี๋ยวเพื่อนพี่น้องที่กรมจะแหมน้อยอกน้อยใจคือกรมควบคุมมลพิษเป็นหนึ่งในกรมที่ทำงานหนักมากแล้วงานไม่ได้สบายเลยนะบางทีต้องไปซุ่มทั้งคืนเพื่อที่จะดูว่าเวลาเนี้ยอยู่ๆควันดำขึ้นผมก็เคยไปอยู่กับเขาทั้งคืนอยู่ๆนี่ควันดำขึ้นไหมคืนนี้รู้ตัวไม่มีควันดำในช่วงเวลาที่ห้ามเดินเครื่องกลับคืนต่อไปมันเล็งอีกควันดำขึ้นไหมคือคนดีๆทำงานมันเยอะแต่ในโครงสร้างเหมือนที่กกร.บอกในโครงสร้างมีจุดอ่อนที่ต้องระวังนะครับ
1: นะครับก็เป็นการชี้ช่องที่มันอาจจะมีช่องโหว่ได
0: ้
1: นะครับแต่ว่ามันมีสัญญาณบวกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ทุกหน่วยงานตื่นตัวแล้วนะครับภาครัฐก็ตื่นตัวในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขปัญหาทางกรมเองทางกระทรวงเองเขาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเหมือนกันนะครับข้อมูลที่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนี่แหละนะครับเป็นถ้ามันไม่ได้มีการทุจริตเกิดขึ้นจริงๆมันก็จะเป็นเรื่องของแนวทางในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะพอมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาต่างๆนานาเหล่านี้มันก็จะเห็นเรื่องของการตื่นตัวแบบนี้แหละนะครับอย่างน้อยๆมันก็น่าจะเป็นการป้องกันได้นะ
0: ใช
1: ่ๆ
0: ผมก็อยากให้ทำโพต่อนะไม่อยากให้หยุดไม่ได้จะแกล้งอะไรแต่ว่ามันก็เหมือนการตรวจกันบ้าน
1: เดี๋ยวรอดูท่าทีของทางกกร.แต่ทางคุณพจน์บอกว่าอะไรนะไม่รู้จะทำไปทำไม
0: ทำไมล่ะรัฐบาลเขารับเรื่องแล้ว อะไรอย่างเนี้ย
1: เดี๋ยวเราดูเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอปิดท้ายสั้นๆอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของรถไฟที่ไปชนกับรถประจำทางเมื่อวานนี้เนี่ยทางรักษาการผู้ว่ารฟท.ไปชี้แจงกับกรรมาธิการการคมนาคมนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการชี้แจงรายละเอียดการเรื่องของป้ายเรื่องของเสาสัญญาณก็เป็นไปตามระเบียบนะครับรวมไปถึงเรื่องของความเร็วแล้วก็ระยะเบรกด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คุณสุพนัสมีนชัยนันท์นะครับประธานกรรมการกรรมาธิการการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรครับเมื่อวานนี้ประชุมกันพิจารณาเหตุการณ์รถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางนะครับที่จุดตัดทางรถไฟมักกะสันก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะครับผอ.กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางกรมการขนส่งทางรางมีรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยผอ.ขสมก.ด้วยนะครับรวมไปถึงผู้กำกับการสน.มักกะสันประเด็นที่เขาเน้นไปที่การตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงแล้วก็ตอบข้อซักถามประเด็นข้อสงสัยของกรรมาธิการอย่างเช่นเรื่องของการทำงานของอนุสัญญาณรถไฟนะครับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการเบรกฉุกเฉินของรถไฟเรื่องของปัญหาการจราจรคุณสุพนัสประธานกรรมาธิการนะครับก็อ้างอิงบอกว่ากรรมาธิการเนี่ยเขามีข้อสงสัยหลายประเด็นอย่างเช่นเรื่องของปัญหาด้านวิศวกรรมรถไฟนะครับเรื่องของระยะเบรกของรถไฟรวมไปถึงปัญหาด้านบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งก่อนการประชุมเนี่ยทางผู้กำกับสน.มักกะสันนะครับแกรายงานเหตุการณ์เบื้องต้นทางคุณสุพนัสก็สอบถามถึงภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อที่จะนำมาไล่เรียงเหตุการณ์กันแต่ว่าทางผู้กำกับชี้แจงบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดถือว่าเป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีก็เลยไม่สามารถที่จะมาเปิดเผยได้นะฮะส่วนอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคุณพิเชษก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็ได้ไปเก็บพยานหลักฐานแล้วก็ประสานกับพนักงานสอบสวนนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะมีการสอบสวนกันอย่างเป็นทางการกันในวันนี้ซึ่งเบื้องต้นได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับจากเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะ
0: ครับคุณทยากรจันทรางสุครับคุณทยากรเป็นผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางกรมการขนส่งทางรางเขาลำดับเหตุการณ์จากภาพวงจรปิดนะครับตั้งแต่เจ้าหน้าที่โบกธงแดงแจ้งเตือนโบกเสร็จเก็บธงแดงแล้วตอนนั้นรถโดยสารยังค้างอยู่บนราง จากนั้นพนักงานบกธงเดินกลับมาที่ซุ้มควบคุมครับ

0: ซึ่งเขาสันนิษฐานว่าเพื่อมากดปุ่มควบคุมไม้กั้นและอานัตสัญญาณก่อนที่รถไฟจะมาถึงจุดตัดและพุ่งชนรถเมย์จนเกิดประกายไฟนะครับก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้สุดท้ายแล้วก็ลากรถเมย์ไปกับขบวนรถไฟตัวลำดับเหตุการณ์เนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาที
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากเดี๋ยวติดตามกันตอนนี้คณะกรรมาธิการเนี่ยเรียกไปหารือแล้วแต่ว่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงคนละเรื่องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ครับ
0: รอติดตามได้ในทุกช่วงข่าวไทย PBS นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพฤหัสอยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราในพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งนอกจากพี่ต๊อปกับยุ้ยแล้วนะคะต้อนรับผู้บรรยายภาษาเมืองของเราในเช้าวันนี้กับคุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษาเมืองของเราเช้าวันนี้แล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับวันพฤหัสบดีแล้วนะครับแหมไปไวเหลือเกินนะเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าเทียบกับเดือนเมษายนเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันไปไวกว่านะยุ้ยป่ะ
0: แต่จริงๆอ่ะพฤษภาคมมี5สัปดาห์นะถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะอาจจะเพราะว่าหยุดไหม
1: หยุดเหรอวันหยุดเราเยอะหรอ
0: เออวันหยุดเยอะเดือนพฤษภาคมอ่ะวันหยุดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนก็จะมีวันหยุดอีกที่เป็นช่วงรอยต่อกับต้นเดือนมิถุนายนไงคะ
1: จะวางแผนไปไหนก็ไม่ค่อยอยากจะไปไหนเพราะว่าใช้เงินเยอะไงก็เลยอยากจะเก็บเงินดีกว่า
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องใช้เงินหรอกยุ้ยว่าเรื่องรถพี่ท็อปด้วยก็ส่วนนึงวันนี้อยากให้ติดตามกันกับรายการสถานีประชาชนนะคะคุณผู้ชมผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ประสบปัญหาในที่สุดนอกจากดิฉันได้ออกร้องทุกข์ลงป้ายนี้แล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าพี่ชายดิฉันคุณกระต๊อบก็จะกลายมาเป็นหนึ่งในผู้เสียหายด้วยเหมือนกัน
1: ต้องเล่าเท้าความก่อนคุณผู้ชมครับพอดีมีเรื่องเกิดขึ้นที่คุณผู้ชมเห็นบางท่านอาจจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเรื่องของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งจากสวีเดนนะครับไม่พูดกันเดี๋ยวผมจะโดนนะฮะทั้งที่เป็นลูกค้าแล้วก็พักดีกับแบรนด์นี้มาตลอดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับทุกอย่างของที่ใช้มันก็มีเขาเรียกว่าดีเฟกต์หรือว่าข้อผิดพลาดได้ทีนี้ข้อผิดพลาดที่บอกเนี่ยตอนที่คุณน้ำมันราคาขึ้นผมยังแซวคุณอยู่เลยใช่ไหม
0: ใช่
1: ว่าแบบอุ้ยเนี่ยผมไม่นั่นหรอกผมใช้รถไฟฟ้า
0: ใช่คือคุณกระต๊อบเนี่ยเขาไม่อัปเดตราคาน้ำมันเลยนะคะตั้งแต่เขาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วยังไงคะคุณ
1: แล้วปรากฏว่ามันก็มีปัญหาตรงที่ว่ารถยี่ห้อนี้ครับเขาดันใช้เซลล์แบตเตอรี่ที่มีปัญหาจากประเทศหนึ่งที่ผลิตเป็นเจ้าใหญ่ผลิตมาทีเนี้ยในไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,600 กว่าคันครับในทั่วโลกเนี่ยมีการรีคอลเรียกคืนไปแล้ว 40,000 คันทีเนี้ยวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของนโยบายนะครับรวมถึงแผนในการเยียวยานะครับผู้ได้รับผลกระทบซึ่งตอนนี้เบื้องต้นทางค่ายรถเองเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแบตให้แต่ในฐานะผู้บริโภคเองเนี่ยคุณผู้ชมครับแบตเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันกลับมามันจะเหมือนเดิมไหม2ถ้าเปลี่ยนแล้วสมมุติว่าเปลี่ยนตกลงกันเงื่อนไขนี้เขาจะมีนโยบายอะไรที่จะทำให้เรามั่นใจและใช้รถเขาไปยาวๆไงต้องไปหาเรื่องคุยกันนะ
0: นั่นคือการเจ็บจากการใช้รถใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่หลายๆคนมีเหตุเจ็บจากการที่เป็นคนใช้รถใช้ถนนค่ะเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลออนไลน
1: ์
0: กำลังเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยมีความกังวลถึงการใช้รถโดยสารสาธารณะเพราะมีหญิงสาวรายหนึ่งพี่ต๊อบคุณผู้ชมคะเขาไปร้องทุกข์แทนคุณแม
1: ่
0: คุณแม่เนี่ยกำลังจะเตรียมลงจากรถแต่ปรากฏว่ามันเป็นในช่วงที่รถกำลังเข้าโค้งพอดีทีนี้กลายว่าคุณแม่เสียหลักเสียหลักเสร็จปุ๊บฟาดกระจกแล้วขอบที่นั่งได้รับบาดเจ็บแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันนั่นก็คือว่าพอหลังเกิดเหตุไม่มีการรีบช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขณะที่พนักงานเนี่ยที่บอกว่าให้ต้องรับผิดชอบด้วยนะค่ากระจกแตกเนี่ยกว่า 4,300 บาทเพราะว่ามันเป็นความประมาทของผู้โดยสารเองพี่ต๊อบ
1: คุณผู้ชมฟังแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับคุณแม่เราญาติเราเนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรในกรณีที่โอเคในแง่ของกฎหมายมันก็อาจจะมีแต่ว่าเบื้องต้นแบบนี้เนี่ยมันใช่เหรอเขาเจ็บตัวแล้วยังต้องมาเก็บเงินเขาเพิ่มอ
0: ี
1: กอ
0: ันนี้ถามคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้เอาสมมติว่าเป็นคุณผู้ชมเองคุณกำลังจะลงจากรถโดยสารแล้วปรากฏว่าเอ้ามันเป็นช่วงแบบเอาเข้าโค้ง
1: พอดี
0: หัวคุณไปล้มไปฟาดกระจกแตกแต่คนที่เขาใช้บริการเนี่ยคือคุณใช้บริการแต่พนักงานรถเมย์บอกว่าคุณต้องจ่ายค่ากระจกนะ 4,300 บาททั้งหมดนี้เป็นอย่างไรติดตามได้ในรู้ทันกันได้ค่ะ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดแหละครับเราไม่ได้อยากให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วตอนรับผิดชอบเนี่ยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุนั้นๆเขารับผิดชอบอย่างไรอย่างเรื่องที่น้องยุ้ยเล่าเมื่อสักครู่นี้ครับพอมานั่งฟังดีๆถ้าเกิดเป็นญาติเราเป็นคุณแม่เราเจออะไรแบบนี้นะในฐานะลูกหลานก็งงเหมือนกันน้องยุ้ยนะว
1: ่
0: าเอ๊ะทำไมล่ะก็แม่เราเจ็บเนี่ยหัวฟาดไปก็เกิดอุบัติเหตุด้วยตัวแม่เราเจ็บไม่พอโอเคมันมีข้าวของเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
1: ใช
0: ่แต่อันนี้ผมงงก็เหตุมันเกิดนะมันรถเลี้ยวใช
1: ่
0: ไหมแล้วคุณแม่เองคุณยายเองเนี่ยอาจจะทรงตัวไม่ดีอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็ไปว่าท่านไม่ได้เพราะด้วยอายุอานามของท่านถูกไหมฮะแต่พอเกิดเรื่องเนี่ยอย่างที่ข่าวบอกคือไม่ได้เยียวยาเรื่องการช่วยเหลือทันทีอ
1: ี
0: กอย่างยังจะมาเก็บเงินค่าเสียหาย 4,300 บาทอีกอันนี้ดูภาพ
1: ในกล้องนี้เลยเป็นกล้องในรถค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแม่ของผู้ชายนี่ค่ะกำลังจะลงรถโดยสารคุณผู้ชมแล้วเข้าโค้งพอดีอ่ะพี่ต๊อบ
0: เข้าโค้งพอดีแล้วคุณต้องเข้าใจคุณผู้ชมครับบางทีรถจังหวะเลี้ยวอะไรมันอาจจะทรงตัวยากอยู่แล้วขนาดเราวัยรุ่นกว่าคุณแม่เนี่ยเราก็ยังยืนยากเลยแต่นี่หัวฟาดไปจนกระจกร้าวอ่ะ
1: ถูกต้องที่มันมี2ประเด็นค่ะคุณผู้ชมคะคือ1ถ้าเกิดเหตุในรถที่ตนเองกำลังโดยสารอยู่ทางรถโดยสารจะมีความรับผิดชอบอย่างไร2ค่ะเนื่องจากว่ามีเหตุทรัพย์สินเสียหายงานนี้ใครต้องเป็นคนจ่ายจะเป็นทางด้านของคนที่เป็นผู้เสียหายมั้ยหรือจะเป็นทางด้านของรถที่ต้องใช้จ่ายบริการเองอ่ะวันนี้รู้ทันกันได้เราว่ากันด้วยสิทธิ์เรื่องข้อแม่บทกฎหมายที่ประชาชนอย่างเราพึงรู้และสามารถกระทำได้นะคะรู้ทันกันได้วันนี้ไปด้วยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์สุวรรณศรีชนทนายความนะคะวันนี้สวัสดีทนายบิ๊กค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้เห็นแล้วเป็นห่วงเลยตอนนี้น่าจะปลอดภัยดีแล้วนะดูจากภาพข่าวค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะครับพี่บิ๊กครับถามก่อนกรณีเนี้ยวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยกรณีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บในรถสาธารณะรถเมล์รถไฟรถอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเกิดความเสียหายเกิดขึ้นหรืออะไรแบบนี้ครับคนที่รับผิดชอบหลักๆทั้งในตัวผู้ประสบเหตุเสียหายเองแล้วก็ของที่มันเสียหายเนี่ยควรจะเป็นใครครับ
2: ครับมันต้องแยกเป็น2กรณีหลักๆก่อนครับอันดับแรกเนี่ยคือต้องดูว่าความประมาทที่เกิดขึ้นมันเกิดจากใครก่อนสมมติว่าอย่างเมื่อกี้ในกรณีที่เราเห็นในภาพครับในวิดีโอเนี่ยเห็นว่าผู้โดยสารยืนกำลังลงแล้วรถเลี้ยว
0: ครับ
2: คราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าการยืนอย่างเงี้ยครับมันเป็นความประมาทของเขาหรือเปล่าแต่ถ้าโดยหลักตามกฎหมายแล้วเนี่ยผู้ขนส่งอะครับก็คือต้องรับผิดอยู่แล้วในกรณีที่เกิดความเสียขึ้นแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีข้อยกเว้นก็คือถ้าเป็นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือความผิดของตัวผู้โดยสารเองเนี่ยผู้ขนส่งก็คืออย่างเงี้ยกรณีนี้คือรถเมล์เนี่ยก
0: ็
2: ไม่ต้องรับผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าอย่างเงี้ยครับการยืนเราเห็นว่าโอเคถ้ามีที่นั่งเงี้ยผู้โดยสารนั่งได้หรือเปล่าทำไมถึงไม่นั่ง
0: ทำไมถึงไม่นั่ง
2: แต่ว่าถ้าเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยกำลังจะลงแปลว่าเขาก็ต้องมีการเตรียมตัวในขณะที่รถเคลื่อน
0: เพื่อจะลง
2: มันก็เป็นปกติของคนที่จะลงจากรถเพราะนั้นเนี่ยอาจจะมองว่าเคสเนี้ยผู้โดยสารอาจจะไม่ได้ประมาทแต่ว่าคนขับรถเมล์ก็ต้องมาดูว่าคุณขับเร็วหรือเปล่าหรือคุณขับแบบเบี่ยงกระชากไห
0: ม
2: แล้วก็ดูลักษณะการขับว่ามีความแบบไม่มาระมัดระวังหรือเปล่าเราเห็นผู้โดยสารเนี่ยเขาลุกอยู่แล้วแต่ยังจะเร่งความเร็วอีกไม่ชะลอก่อนเข้าป้ายอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นความผิดของผู้ขับรถได
1: ้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุบนรถโดยสารสาธารณะแบบนี้ค่ะสิ่งแรกที่ผู้ให้บริการควรทำคืออะไรคะทนายบิ๊กเพราะว่าเคสนี้เนี่ยถูกวิจารณ์ว่าโอ้โหดูแลช้ามากแถมยังต้องโดนจ่ายค่ากระจกอีก 4,300 บาทด้วย
2: อย่างเงี้ยเราเห็นได้เลยว่าสิ่ง

0: สิ่งแรกที่ควรทำเลยคือการนำตัวผู้บาดเจ็บเข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุดโดยที่ยังไม่ต้องสนใจนะครับว่าใครผิดใครถูก
1: เ
0: มื่อมีความบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้ขับรถเนี่ยครับหรือเจ้าของหรือคนบริการเนี่ยก็ต้องรีบนำคนเจ็บเข้าสู่การรักษาพาไปโรงพยาบาลหรือว่าดูปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่าที่ทำได
1: ้
0: หรือเรียกกู้ภัยถ้าเป็นกรณีที่แรงมากนะครับก็ให้เขามาช่วยดูแลรักษาเนี่ยครับคือขั้นตอนแรกส่วนเรื่องค่าเสียหายไม่จำเป็นจะต้องมาจ่ายตรงนั้นทำตรงนั้นหรือว่าทะเลาะกันตรงนั้นว่าเฮ้ยคุณต้องมาจ่ายค่ากระจกแตกก่อนนะถึงจะไปโรงพยาบาลได
1: ้
0: มันไม่ต้องอย่างนั้น
1: ครับนะอาจจะเป็นเรื่องของมนุษยธรรมกันหน่อยมองในแง่ของมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องให้ความเมตตาก่อนทีนี้วันนี้ขอพูดถึงเรื่องที่ 4,300 บาทนี้ด้วยจากเหตุการณ์จากภาพโอเคเข้าใจที่ทนายบิ๊กบอกแล้วแหละว่ามันต้องมี2ส่วนแต่จากประเมินในทางความเห็นของทนายบิ๊กแล้วกันพอตรวจสอบแบบนี้ฮะคิดว่าคนต้องรับผิดชอบแยกกันไหมหรือว่า
2: เขาจะมีเกณฑ์พิจารณายังไงบ้างในทางกฎหมาย
0: คือโดยหลักเนี่ยครับถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยผมยังไม่เห็นข้อเท็จจริงว่าคนขับรถเมล์เนี่ยเขาขับเร็วหรือเปล่าแต่ถ้าเห็นว่าอย่างเงี้ยผมมองว่าในมุมผมมองว่าผู้โดยสารเนี่ยถ้าเขาเตรียมลงจากรถมันเป็นปกติที่เขาต้องลุกก่
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นคนขับรถเมล์ต้องมีความระวังอย่างเงี้ยผมก็อาจจะมองว่าคนขับรถเมล์ขาดความระมัดระวังหรือเปล่าก็คนขับรถเมล์ก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ไปส่วนในกระจกแตกก็ไม่ใช่ความผิดของผู้เสียหายแล้วเพราะนั้นเขาก็ไม่ต้องจ่ายนะครับ
1: ในส่วนก็ดูแลไปถ้ามี
0: ใช่ครับแล้วก็ค่าบาดเจ็บในเบื้องต้นอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องสนว่าใครถูกผิดเนี่ยรถเมย์มีพรบอยู่แล้วเขาต้องจ่ายเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บ
1: เน้นย้ำไอ้เรื่องจ่ายเงินเนี่ยไม่จำเป็นต้องจ่ายทันทีเหมือนที่เป็นข่าวใช่ไหมที่ก็เป็นโดนถ่ายว่าต้องมาชำระก่อนอย่าเพิ่งหนีไปไหน
0: ไม่
1: จำเป็นใช่ไหม
0: ครับให้ตำรวจช่วยดูชี้ถูกผิดก็ได้
1: ครับ
0: ครับ
2: เมื่อสักครู่ทนายบิ๊กพูดถึงพรบคุ้มครอง
0: ค
2: ือพรบคุ้มครองนะคะคุณผู้ชมคือคนใช้รถเนี่ยอาจจะมีอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าเป็นรถโดยสารสาธารณะมีพรบคุ้มครองด้วยตรงเนี้ยจะคุ้มครองในส่วนไหนบ้างคะ
0: ก็ในเบื้องต้นเลยก็คือเหมือนรถทั่วไปครับมีค่าเสียเบื้องต้นอันนี้คือไม่ต้องสนว่าใครถูกผิดเลยนะครับก็คือมีการบาดเจ็บปุ๊บเข้ารักษาพยาบาลตรงนี้จ่ายก่อนเลย
1: ทั้งสองฝ่ายเลยถ้ามีอะไรเส
0: ียใช่ครับจ่ายก่อนเลยเบื้องต้นคราวนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้เสียหายไม่ได้ผิดคือผู้ประสบภัยไม่ได้ผิดคราวนี้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลมันจะเพิ่มสูงขึ้นจาก 30,000 เป็น 80,000 นะครับ
1: อ๋อแปลว่ามันมีพรบที่คุ้มครองท
0: ั
1: ้งตัวรถเองแล้วก็ตัวผู้โดยสารเองอยู่แล้ว
0: ถูกต้องใช่ครับ
1: ดังนั้นก็ต้องไปดูกันว่าเสียหายตรงไหนใครได้รับผลประโยชน์ใครเสียผลประโยชน์
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ถามต่อครับเรื่องของคนที่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีเคสอย่างนี้ในอนาคตหลักฐานสำหรับผู้เสียหายที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์อะไรต่างๆควรจะเก็บไว้มีอะไรบ้างครับ
0: ครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือภาพถ้าใครที่อาจจะไม่ชินในการถ่ายวีดีโอเก็บภาพไว้ก่อนแล้วภาพความเสียหายทั้งหมดเช่นอันนี้กระจกแตกหัวแตกถ้ามีโอกาสถ่ายได้ถ่ายเลยนะครับถ้ามันไม่ได้จริงเราเจ็บหนักมากก็ไปรักษาพยาบาลพวกนี้หลักฐานการรักษาพยาบาลแบบรองแพทย์นะครับใบเสร็จค่ารักษาต่างๆพวกนี้ก็เป็นหลักฐานแต่ที่ดีที่สุดเลยคือคลิปวิดีโอเพราะเราจะได้เห็นภาพทั้งหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่
0: นะฮะอันนี้สำคัญมากๆครับ
1: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างยุ้ยไปต่างประเทศรถโดยสารสาธารณะอย่างรถเมล์เขาไม่มีกระเป๋ารถเมล์นะคะคือก็จะเป็นระบบอัตโนมัติขึ้นไปแตะบัตรแบบนี้เลยสมมุติถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาค่ะใครต้องมาแบบร่วมรับผิดชอบหรือมาร่วมดูบ้างเพราะว่ามันอาจจะเป็นในอนาคตที่ประเทศไทยเราอาจจะไม่มีกระเป๋ารถเมล์ก็ได้
1: หมายถึงว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์มาคอยดูแลความสะดวกและปลอดภัยต้องดูแลตัวเอง
0: ดูแลตัวเองใช่ครับแต่หลักสำคัญคือเราก็ต้องมีระเบียบอยู่แล้วว่าการขึ้นลงรถอย่างเงี้ยครับรถเมย์ต้องจอดสนิทก่อนนะคุณถึงจะขึ้นไปแล้วก็รถเมย์จอดสนิทก่อนจะลงมาแต่บางคนนะครับโดยตัวผมเองก็เหมือนกัน
1: ผมก็
0: พอรถเมย์ใกล้จะถึงเราก็
1: ออก
0: ลงเลย
1: คือด้วยความรถเมืองไทยมันแน่นไงนะบางทีเราก็ต้องจากท้ายมันต้องเดินเบียดคนมาถ้าจอดปุ๊บลงไม่ทันเดี๋ยวพี่โชเฟอร์แกขับออกไปอีก
0: ใช่ครับ
1: ให้ทนายบิ๊กฝากถึงเรื่องของความปลอดภัยในแง่ของทั้งผู้ให้บริการแล้วก็ผู้โดยสารหน่อยมีอะไรเพิ่มเติมและควรทำเพิ่มจากนี้เชิญครับ
0: ก็ในส่วนที่เป็นผู้ให้บริการนะครับดับแรกเลยตรวจสภาพรถนะครับเช็คให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องคนขับรถว่ามีการใช้ยาเสพติดไหมมีการเมาหรือเปล่าเรื่องพวกนี้คือสิ่งที่ควรจะตรวจสอบนะครับทุกๆครั้งที่จะให้ดำเนินการให้บริการเนี่ยควรตรวจสอบให้เรียบร้อยทั้งสภาพรถแล้วก็สภาพคนขับนะครับรวมถึงบางครั้งอย่างประเทศไทยเราก็คือคนขับตัวกระเป๋ารถเมล์ที่ต้องตรวจสอบเช่นเดียวกันบางครั้งก็มีการมึนเมาได้เช่นเดียวกันนะฮะส่วนในฝั่งผู้โดยสารเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางว่าควรจะต้องระวังว่าก่อนที่รถจะจอดนะครับเนี่ยเราเตรียมตัวยังไงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุหลักฐานทั้งหมดสำคัญมากๆครับในส่วนนี
1: ้ครับ
2: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องของคนที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะคนที่ใช้เรื่องของขนส่งโดยสารสาธารณะแบบนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่เราควรจะพึงรู้สิทธิ์ทางด้านกฎหมายเพื่อเอาไว้ใช้ให้รู้ทันกันได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์สุวรรณศรีชนนะคะขอบพระคุณทนายบิ๊กที่มารู้ทันกันได้กับเราขอบพระคุณ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับร้องทุกลงป้ายนี้ครับเรามากันที่เรื่องของการดำน้ำการท่องเที่ยวเมืองไทยเราขึ้นชื่ออยู่แล้วนะไปดำน้ำแต่บางช่วงบางตอนคุณผู้ชมครับพายุมามรสุมเข้าแบบนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่เกาะล้านครับมีนักท่องเที่ยวเขาออกมาเรียกร้องเรื่องของมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยมีสาวท่านหนึ่งครับแชร์คลิปนะฮะเป็นทริปดำน้ำที่เกาะล้านแต่เจอมรสุมวิดเอาชีวิตไม่รอดก็ทวงถามถึงมาตรการความปลอดภัยต่างๆว่าหลังจากนี้มีอะไรที่เราจะมั่นใจได้อีกถ้ายังดูแลกันแบบนี้ติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณครับสวัสดีครับอ้อม
2: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะอยากจะชวนไปดำน้ำช่วงนี้แต่ว่าถ้าเป็นทะเลอ่าวไทยเนี่ยก็อาจจะเจอมรสุมได้เหมือนเคสนี้นะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้ค่ะที่เขาออกมาเรียกร้องเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเธอบอกว่าไม่มีคนเรือที่จะช่วยเหลือเธอเลยนักท่องเที่ยวต้องช่วยเหลือตัวกันเองนะคะเรื่องนี้สิทธิของนักท่องเที่ยวจะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

0: มีปัญหาอุตสาห์เคลียร์ให้น้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังหรือตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์นะคะหรือว่าตอนนี้เจอกับปัญหาระบบสาธารณูปโภคอะไรสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะ027902111ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นอีก1ช่องทางค่ะสแกน QR code ที่หน้าจอเลยหรือจะพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @sai ร้องทุกทาย PBS admin om เนี่ยแหละค่ะมีปัญหาอุตสาห์เคลียร์ให้ตอบทุกคำถามให้เลยค่ะปากป้ายแรกในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเนี่ยไปทริปดำน้ำที่เกาะล้านแต่ปรากฏว่าเจอกับลมมรสุมช่วงที่ลงน้ำทะเลไปแล้วช่วงนั้นเนี่ยเธอบอกว่าโอ้โหเกือบเอาชีวิตไม่รอดกันทั้งทริปเลยมี 30-40 คนด้วยกันปรากฏว่าตั้งคำถามเรื่องมาตรการความปลอดภัยเพราะว่าต้องรู้มาก่อนแล้วหรือเปล่าสำหรับเจ้าของเรือว่ากำลังจะมีมรสุมข้างหน้าแล้วเมื่อเกิดเหตุแล้วเธอบอกว่าไม่เจอใครในที่เกิดเหตุเลยค่ะ
1: ในรอบเนี่ยก็คงคิดว่า
0: คุณผู้ชมนี่เป็นคลิปบางช่วงจาก TikTok ชื่อว่ากี้นะกี้แหละกี้เองค่ะเขาโพสต์เอาไว้ถึงประสบการณ์นาทีชีวิตกับการไปดำน้ำที่เกาะล้านเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไปดำน้ำเป็นการดำน้ำครั้งที่3และแต่ว่าทีนี้เนี่ยครั้งนี้ไปแบบจอยทริปจอยทริปเนี่ยคืออะไรจอยทริปก็คือเธอไปกับเพื่อนนะคะแล้วก็มีพี่สาวอีกหนึ่งคนปรากฏว่าก็ไปรวมกลุ่มกับคนอื่นๆนะคะซื้อแพ็กเกจไปคนละ200บาทรวมๆกันไปแล้วในทริปนั้นก็จะมี30-40 คนนะคะการจอยทริปก็คือไปแบบไม่รู้จักกันนั่นแหละแล้วก็ไปรวมกันเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวปรากฏว่าเธอบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยพอหลังจากที่เรือไปจอดกลางทะเลแล้วได้ประมาณสัก10นาทีก็ลงน้ำกันไปก็จะมีทั้งเด็กๆที่อายุ 5-6 ขวบมีเธอแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีพี่สาวแล้วก็มีคนอื่นๆลงน้ำไปปรากฏว่าตอนนั้นค่ะฝนเริ่มตั้งเขามาแล้วและที่สำคัญเลยคือรู้สึกว่าคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างแรงขึ้นแล้วหลังจากนั้นคนเรือก็ประกาศว่าเอาทุกคนขึ้นจากเรือเลยเพราะว่าพายุกำลังจะมาตอนนั้นทุกคนก็ตกใจค่ะรีบสงสัยกันเลยว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็เลยเกาะหุ้นเรือเอาไว้แต่พอหลังจากที่ถามถึงมาตรการว่าอ้าวแล้วจะขึ้นจากเรือกันยังไงมีใครจะช่วยไหมเธอบอกว่ามีคนเรือขับเจ็ตสกีมาบอกแค่ว่าให้รีบขึ้นเรือแล้วคนเรือก็ขับเจ็ตสกีออกไปทิ้งให้เธอแล้วก็นักท่องเที่ยวคนอื่นๆเนี่ยลอยคอกันอยู่กลางทะเลช่วยเหลือกันเองจับทุ่นแล้วเธอบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลื่นลมแรงจริงๆเวลาที่จับทุ่นเอาไว้เนี่ยแต่ปรากฏว่ามันไม่คงทนคุณผู้ชมเวลาเจอพายุก็จมลงไปในน้ำเธอบอกว่าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดโดยเฉพาะเด็กๆและคนในครอบครัวของเธอเอาล่ะเรื่องนี้ไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ขึ้นเรือมาแล้วเรือก็วนอยู่2ชั่วโมงเรื่องนี้ค่ะเธอก็เลยถามถึงมาตรการความปลอดภัยว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยควรที่จะมีมาตรการรองรับมากกว่านี้หรือไม่ดีที่ทุกคนมีเสื้อชูชีพมีห่วงยางแต่ถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าคลื่นลมแรงกว่านี้มาตรการในการที่จะเรียกร้องเป็นอย่างไรพูดคุยกับท่านนี้ค่ะพี่มิ้งภัทรกรที่บุญยรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่มิ้งค่ะ
2: ครับสวัสดีน้องอ้อมฝากดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: เอาอย่างแรกก่อนเลยคือจริงๆแล้วเจ้าของเรือเนี่ยต้องทราบมาก่อนไหมคะว่าข้างหน้าจะมีมรสุมไม่ควรที่จะเอาเรือท่องเที่ยวออกไปอะค่ะ
2: แน่นอนครับโดยหลักแล้วเนี่ยผู้ประกอบการนำเที่ยวเนาะผู้ควบคุมเรือและเจ้าของเรือเนี่ยมีหน้าที่จะต้องใช้ความระมัดระวังตามวิชาชีพอยู่แล้วนะซึ่งรวมถึงการที่จะต้องติดตามนะครับประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานละเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากรมเจ้าท่านะครับกองทัพเรือนะครับประกาศของจังหวัดหรือท่าเรือต่างๆเนี่ยที่จะเตือนภัยในส่วนของเรื่องคลื่นลมแรงนะครับพายุฝนฟ้าคะนองต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่คำสั่งข้ามเรือออกจากฝั่งเลยนะครับและถ้ากิจกรรมเนี่ยมันมีการฝ่าฝืนอาจจะเข้าข่ายในส่วนของเรื่องความประมาทเลินเล่อได้นะครับยิ่งโดยเฉพาะธุรกิจทางทะเลอย่างเนี้ยก็เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยชีวิตของผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับผู้ประกอบการจึงไม่สามารถจะอ้างว่าเอ๊ะฉันไม่ทราบเลยว่าอากาศจะเป็นยังไงเนาะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่มีการพยากรณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีการประกาศเตือนภัยแล้วสภาพอากาศไม่เหมาะสมอย่างชัดเจนเรือหรืออุปกรณ์ไม่พร้อมบรรทุกเกินจำนวน ไม่มีเสื้อชูชีพหรือการซักซ้อมความปลอดภัยแบบนี้นะครับผู้ประกอบการอาจจะต้องรับผิดทางแพ่งและทางอาญาได้ครับครับ
0: ค่ะทีนี้นักท่องเที่ยวอย่างคุณกี้คนนี้นะคะเขาบอกว่าก็ซื้อแพ็กเกจไปแค่200บาทเท่านั้นเองจริงๆแล้วสามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้บ้างขอเงินคืนได้ไหมหรือทำอะไรได้บ้างคะ
2: อ๋อแน่นอนครับในส่วนของเรื่องการที่เราเกิดความเสียหายทางด้านจิตใจเนาะแล้วก็ค่าสินไหมทดแทนอะไรต่างๆเนาะค่าเสียหายเชิงลงโทษทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแบบเนี้ยนะครับหรือแม้จะเรียกค่าทัวร์คืนก็ได้นะครับหรือในแง่ของการที่ตัวบริษัทเองนะอันเนี้ยผมมองว่ายังไงเป็นบริษัทที่ลักษณะเป็นการนำเที่ยวก็ต้องไปขอใบอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์ของตัวผู้บริโภคได้ครับ
0: ค่ะเอาล่ะให้พี่มิงทิ้งท้ายนิดนึงช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามรสุมมีคนคอมเมนต์ใน TikTok เหมือนกันว่าช่วงนี้ฝนตกหนักใครเขาจะไปท่องเที่ยวกันแต่ว่าก็ยังมีคนที่ไปท่องเที่ยวอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะแล้วก็การว่างของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการไปท่องเที่ยวเนี่ยมันก็พูดได้ยากว่าเราจะเลือกช่วงไหนไม่เลือกช่วงไหนจริงๆแล้วประชาชนเวลาที่จะไปท่องเที่ยวไม่เฉพาะการซื้อทริปดำน้ำแบบนี้ค่ะการไปรับบริการหรืออะไรต่างๆต้องดูอะไรเป็นอันดับแรกคะ
2: หลักๆเลยคือเรื่องใบอนุญาตนะนำเที่ยวและมาประเทศต่างๆเนี่ยถ้าธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับการนำพาคนไปชมสถานที่ต่างๆเนี่ยมันเข้ากฎหมายในแง่ของตัวพระราชบัญญัติมาประเทศอยู่แล้วนะครับการธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตลอดโปรแกรมเนี่ย
0: คือ
2: นะถ้ามันมีใบอนุญาตมันจะถูกคุ้มครองด้วยทางกฎหมายเองต่างๆเนี่ยผู้บริโภคอาจจะต้องตรวจสอบในส่วนของเรื่องใบอนุญาตเนาะอย่างที่เมื่อกี้กล่าวนานไปแล้วเนาะการจะดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องมีโปรแกรมที่ชัดเจนเนาะมีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยก็อาจจะต้องจริงในส่วนของเรื่องใบอนุญาตเป็นหลักนะครับในการที่จะสมัครหรืออะไรต่างๆก็เลือกบริษัทผู้ประกอบการที่น่าไว้วางใจครับ
0: ค่ะเอาล่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับพี่มิ้นแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณพัทรกรที่ปุญญรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคขอบพระคุณมากค่ะพี่มิ้นบอกว่าสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้นะถ้าเรารู้สึกว่าใช้บริการแล้วไม่ปลอดภัยแต่อันดับแรกจะใช้บริการอะไรต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและดูใบอนุญาตของผู้ประกอบการด้วยนะคะป้ายที่2ค่ะป้ายนี้เนี่ยเป็นความกังวลใจของชาวบ้านชาวบ้านที่นี่ค่ะเขาบอกว่าที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเขารวมตัวกันเลยคุณผู้ชมคิดดูว่าถ้ามีการตั้งหินเหมืองแร่หรือว่ามีการมาขุดเหมืองแร่ในแถวบ้านคุณผู้ชมจะยอมหรือเปล่าชาวบ้านที่นี่เขาก็มีปัญหาเหมือนกันเขาบอกว่ากังวลว่าในอนาคตถ้ามีการตั้งโรงงานหรือว่ามีการทำโรงงานเหมืองแร่จริงๆเนี่ยนะอาจจะส่งผลต่อเรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงถนนก็อาจจะพังมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไปฟังกันค่ะได้ยินแล้วนะว่าเขาอ่ะไม่เอาเหมืองหินไม่เอาเหมืองหินนี่เป็นการรวมพลังกันค่ะของกลุ่มชาวบ้านที่เขากังวลถึงผลกระทบที่จะตามมาหากมีการขออนุญาตมีการขอใบประธานบัตรและก็แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินไนท์ค่ะจึงออกมารวมตัวกันคัดค้านโดยชาวบ้านในที่นี่ค่ะอยู่บริเวณวัดเขาไผ่ตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีได้จัดการลงประชามติสำหรับการที่จะมีคำขอประธานบัตรแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินไนท์เพื่อที่จะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยมีตัวแทนจากราชการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเข้าร่วมการทำประชามติซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่ากังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในระยะยาวไปดูกันว่าเขากังวลอะไรบ้างที่โบกไม้โบกมือนี่คือไม่เอานะไม่ใช่แบบว่าโบกไม้โบกมือเฮฮานะไม่เอายังไงก็ไม่เอาเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามีการตั้งเหมืองแร่แห่งนี้จะอยู่ห่างวัดแล้วก็โรงเรียนประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองเสียงดังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและถ้ามีเหมืองแร่

0: มืองหินขึ้นมาจริงๆเวลาที่จะบรรทุกหินออกจากเหมืองแร่เขาก็กังวลว่าถนนจะมีการชำรุดมากยิ่งขึ้นที่สำคัญคนในพื้นที่ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจะมีประโยชน์อะไรบ้างก็ไม่มั่นใจว่าจะเกิดผลกระทบกับชุมชนมากน้อยแค่ไหนอยากจะให้มีการชี้แจงข้อมูลอย่างละเอียดแก่ประชาชนเอาไปฟังเสียงกันค่ะ
1: ก็มันผลกระทบมันเยอะครับทั้งฝุ่นทั้งเสียงทั้งอะไรชาวบ้านผมอยู่ใกล้ที่สุดบางครั้งไอ้เข้าตีฝ่าท้ายรถดำยังสะเทือนไปหมดครับไม่อยากให้ทำครับสงสารลูกหลานที่เรียนอยู่โรงเรียนครับ
2: จากมันมีสถานที่ประกอบการ
1: ก็ประมาณอยู่3กิโลครับ
2: เราไม่อยากให้เกิด
1: ไม่อยากให้เกิดครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้ค่ะหัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขารับหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยลงประชามตินะคะเขาจะนำผลการลงประชามติเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ส่งให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการพิจารณาออกประธานบัตรต่อไปไปฟังเสียงค่ะ
3: กฎหมายประกาศระบุไว้ว่าจะมีแบบฟอร์มที่จะให้ชาวบ้านมาแสดงความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือไม่ให้ความคิดเห็นนะครับหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง2ชุดก็คือรวบรวมคะแนนที่เกิดจากการนับนะครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือไม่ประสงค์ออกความคิดเห็นทั้งหมดเสนอคณะกรรมการลงประชามติตามคําสั่งดังกล่าวที่ผมนําเรียนไว้เมื่อกี้นะครับให้การรับรองแล้วก็จะประมวลทั้งหมดเสนอไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาตคําขอประธานบัตรในลำดับต่อไปครับ
0: การลงประชามติเนี่ยเหมือนการเลือกตั้งทุกอย่างเลยคุณผู้ชมมีคูหาและให้ประชาชนเลือกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเขาเริ่มลงประชามติกันไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเปิดหีบเลยตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นปรากฏว่าผลการลงคะแนนครั้งนี้มีส่วนสำคัญนะคะว่าจะทำให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไปหรือไม่มาฟังเสียงคนในชุมชนกันค่ะเขาไม่เห็นด้วย 1,163 คนเห็นด้วยเพียงแค่151คนเท่านั้นนั่นหมายความว่าชาวบ้านไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำอย่างไรต่อไปเพราะว่าก็ต้องเสนอทางผู้ว่าราชการจังหวัดไปด้วยนี่แหละเห็นถึงความเข้มแข็งของคนในชุมชนนะคะหลายๆโครงการที่สร้างไม่ได้สร้างไม่สำเร็จเนี่ยก็เพราะคนในชุมชนจับมือร่วมกันเนี่ยแหละค่ะปะปิดท้ายกันที่ป้ายที่3ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของไทยช่วยไทย plus กันหน่อยหลายคนยังมีข้อสงสัยอยู่ใช่ไหมคะอีก5วันจะถึงการลงทะเบียนแล้วค่ะ25ถึง29พฤษภาคมนี้มาดูกันค่ะว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างค่ะเมื่อวานนี้ในรายการสถานีประชาชนนะคะเราได้สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าโครงการนี้โครงการนี้แตกต่างจากคนละครึ่งนะคะเพราะว่าปกติแล้วจะเป็น 50-50 ใช่ไหมแต่ครั้งนี้ไทยช่วยไทย plus เป็น 60-40 คือรัฐช่วย60ประชาชนออกเองอีก40กลุ่มแรกกลุ่มคนที่มีคนละครึ่งหรือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังและไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยส่วนกลุ่มคนกลุ่มที่2ค่ะคือคนที่ยังไม่เคยมีสิทธิ์อะไรเลยแต่อยากลงทะเบียนคือต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นคนไทยสัญชาติไทยนะคะไม่มีสิทธิ์คนละครึ่งและไม่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปลงทะเบียนได้เลยส่วนกลุ่มที่3กลุ่มร้านค้ากลุ่มนี้คนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วให้ไปยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนร้านค้าที่ยังไม่เคยลงสิทธิ์เลยค่ะให้ไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านก็ต้องมีการแสดงหลักฐานด้วยนะทั้งการที่ตั้งร้านภาพถ่ายเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้เรื่องนี้เขาบอกว่าเริ่มลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป่าตังวันที่25ถึง29พฤษภาคม6โมงเช้าถึง4ทุ่มทางโฆษกบอกว่าสิทธิ์มีเพียงพอนะคะจากปกติแล้วมี20ล้านสิทธิ์ตอนนี้เพิ่มเป็น30ล้านสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องแย่งกันนะคะให้ทยอยลงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยระบบจะอาจจะขัดข้องได้วันที่เริ่มใช้สิทธิ์ค่ะคืน1มิถุนายน2569ให้ 1,000 บาทต่อคน4เดือนใช้ไม่หมดไม่ทบให้นะคะสมมติว่าให้ 1,000 บาทเดือนเริ่มวันที่1มิถุนายนนั่นหมายความว่าคุณต้องแมเนจให้ได้นะคะว่าใน1เดือนใช้ให้ครบ 1,000 บาทไม่ทบให้นะคะและจะสิ้นสุดโครงการก็คือวันที่30กันยายน2569งบประมาณวงเงินตรงนี้กว่า 4,000 ล้านบาทที่สำคัญทางท่านโฆษกบอกว่าใช้ซื้อสลากกินแบ่ง

0: รัฐบาลไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นใช้สำหรับการซื้อของในครัวเรือนเท่านั้นนี่เป็นมาตรการค่ะที่จะช่วยลดเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาอยากจะชวนด้วยพี่ต๊อบพี่วิขาช่วงบ่ายวันนี้อยากจะเชิญชวนคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวันโว่ค่ะมาร่วมกันนะคะชมรายการสถานีประชาชนเราจะมาสะท้อนปัญหาของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าวันโว่ตัวจริงนั่งอยู่ที่นี่1คนด้วยนะคะนั่นก็คือพี่ต๊อบนั่นเองนะคะเดี๋ยวบ่ายวันนี้ค่ะบ่าย 2:05 นเราจะมีการนำเสนอเรื่องนี้กันค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวบ่ายนี้เจอกันคุณผู้ชมเจอกันน้องอ้อมด้วยฝากขยี้แล้วก็ฝากตามเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับอ้อมครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: จากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้ทีมงานและพวกเราเตรียมหลายเรื่องมาฝากติดตามกันเลยครับ

0: ยู่ต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีถ้าคุณผู้ชมเปิดมาเจอเรา2คนพอดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ช่วงบ่ายเดี๋ยวฝากก็เลยฝากรายการให้สถานีประชาชนนะครับบ่าย 2:05 นาทีนะเจอกับผมแต่ผมอาจจะไม่ได้ขึ้นไปพูดหรอกผมเป็นผู้ประสบเหตุ
1: เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามประเด็นนี้กันได้เลยน่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่สำหรับคนที่กำลังสนใจเรื่องการใช้รถไฟฟ้าอยู่ในเวลานี้ด้วย
0: เคสนี้มันก็จะไม่ใช่แค่เคสของคนใช้วอลโว่หรอกครับคุณผู้ชมครับเราพูดถึงรถไฟฟ้าที่ทุกบ้านทุกที่เดี๋ยวนี้ก็มีเราพูดถึงเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยหลังจากนี้ที่อาจจะต้องมาดูกันให้เป็นพิเศษว่าขนาดรถแบรนด์ใหญ่ๆแพงๆเนี่ยซื้อไม่ได้ถูกนะผ่อนก็ยังไม่หมดมันยังเจอปัญหาอย่างนี้แล้วรถแบรนด์อื่นเนี่ยจะมีหรือเปล่าก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับกลับมาที่ฤดูกาลหน่อยช่วงนี้ฝนตกหลายท้องที่เนี่ยก็ออกมาหาของป่ากันหนึ่งในนั้นก็เป็นเมนูเห็ดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเห็ดที่มีชื่อว่าเห็ดเสม็ดแต่ว่าต้องแรงใต้หน่อยไหมพี่ต๊อป
0: เห็ดเม็ด
1: อ๋อเห็ดเม็ดเป็นเห็ดป่าพื้นบ้านหายากค่ะคุณผู้ชมคะมักจะซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เนินเขาป่าพรุแล้วก็ป่าเสม็ดในพื้นที่ภาคใต้นะเอาพาไปดูเห็ด
0: เม็ด
1: เห็ดเม็ดหรือว่าเห็ดเสม็ดกันค่ะ
0: ตอนแรกคุยกับคุณชมัยพรนะคุณชมัยพรเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะออกเสียงจะอ่านยังไงใช่ไหมให้พี่ต๊อปอ่านแต่ต๊อปก็แกล้งโยนให้น้องไปอ่าน
1: นะคะเอาพาไปดูหน่อยอยู่ชุมชนบ้านเจ้านครตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาค่ะช่วงเช้านะคะหลายครอบครัวก็สะพายตะกร้าเดินลัดเลาะขึ้นเนินเขาและป่าใกล้ชุมชนนะเพื่อหาเห็ดป่าพื้นบ้านนี้ที่เริ่มทยอยโผล่ขึ้นตามพื้นดินใต้ต้นเสม็ดและตามพงหญ้าหลังฝนแรกมาเยือนนี่เป็นของดีจากธรรมชาติแล้วให้เก็บสั้นๆแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองนะคะ
0: คุณเคยกินไหมเนี่ย
1: ไม่เคยเขาบอกว่าหากมีวาสนาแม้อยู่ตรงหน้าก็ไม่ได้พบนะคะม
0: ัน
1: ไม่ได้จะเจอกันง่ายๆเพราะต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญและสายตาที่คุ้นเคยเพราะในป่ามีเห็ดพิษหน้าตาคล้ายกันอยู่ไม่น้อยต้องใช้ความคุ้นเคยความชำนาญเก็บเฉพาะที่มั่นใจเพื่อความปลอดภัยก่อนนำมาปรุงอาหารส่วนจะได้มากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันถ้าฝนตกต่อเนื่องดินชุ่มกำลังดีโดยเฉพาะพื้นที่ดินร่วนปนทรายบนภูเขาก็มีโอกาสได้เห็ดติดไม้ติดมือกลับบ้านหลายกิโลกรัมถือเป็นหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวบ้านรอคอยได้ความอร่อยจากธรรมชาติแล้วก็ยังได้รายได้เสริมในฤดูฝนอีกด้วยค่ะ
2: เอ็ดเม็ดครับเอ็ดเม็ดถ้าได้ช่วงเดือน5เดือนนกกับคนตกไหมไหมกับผ้ามาทำได้ละอย่างนะครับ
3: กับบ้านที่วันกับขึ้นเงิน
2: คนตกไหมไหมกับ 2-3 วันครับก็ดินเปียกๆชื้นๆกับเอ็ดกับเลยหมอกนะครับกะประมาณเม็ดตายโคนเม็ดกับเม็ดกาสินน่ะลุงบวกนี้กับมันจะขึ้นจะออก
4: เอ็ดนี่สามารถทําได้หลายเมนูกับปดปลิกไส้ดําไส้กุ้งสดคั่วไส้กุ้งสดหยอดข้ามเอาไปลวกตําน้ําจุกลงม่วงกับได้หลายอย่างเอ็ดเม็ดมันคนตกตะกาเอ็ดเม็ดมันจะออกในช่วงนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมงอกมากปิดโคนปิดไรกับปิดโคนให้สะอาดจะป้าไปล้างน้ำตั้งหนึ่งน้ำก่อนต้มน้ำร้อนให้เดือดแล้วก็เซ็ตแล้วก็ตักขึ้นเอามาล้างเละเม็ดไส้เละไปเลยติดเน็ตทำให้สะอาด
0: เห็ดเม็ดเนี่ยนะครับหรือว่าเห็ดเม็ดเนี่ยหน้าตาอาจจะดูคล้ายเห็ดโคนครับแต่ก็จะมีสีม่วงอ่อนไปจนถึงสีม่วงเข้มแล้วก็มีรสขมเฉพาะตัวซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาบอกนะครับว่าก่อนไปกินเนี่ยก็ต้องเอาไปต้มน้ำทิ้งก่อนสักหนึ่งรอบครับเพื่อลดความขมแล้วก็เอาไปเข้าครัวต่อได้เมนูที่ได้จากเห็ดเม็ดเนี่ยเขามีให้เลือกหลากหลายครับทั้งแกงกะทิแกงเผ็ดหรือว่าจะลวกจิ้มกินกับน้ำพริก

0: มารอบนี้เห็นไหมเปิดเทอมเสร็จแล้วยังต้องมาให้ตุ๊กตาอีก
1: ใช่ค่ะนอกจากจะสร้างความสุขในวันเปิดเทอมแล้วนะคะกิจกรรมนี้สะท้อนเห็นถึงพลังแห่งการแบ่งปันถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงของเล่น1ชิ้นแต่สามารถสร้างความทรงจำที่ดีแล้วก็เติมกำลังใจเติมพลังให้กับเด็กๆได้ไม่น้อยทีเดียวค่ะ
0: เด็กกับตุ๊กตานี่เป็นอะไรที่คู่กันนะเพราะว่ามันเป็นความอบอุ่นเดียวที่ใกล้ตัวเขาที่สุด
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเมนูนะคะคุณผู้ชมเรื่องวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะนี่คือภูมิปัญญาอาหารอันทรงคุณค่าพาไปดูเมนูอันโดดเด่นนี้หน่อยนะคะที่มีชื่อว่าหมูเจ่าข้าวตังเอกลักษณ์เมนูโบราณที่หารับประทานได้ยากค่ะดูหน้าตาหน่อยเอ๊ะอยู่ว่าเคยกินแต่เราไม่รู้หรือเปล่าน
0: ะคะดูสิ
1: อัปราชชาวบ้านอย่างคุณเบญจวรรณเจียมตนในวัย65ปีค่ะท่านนี้เนี่ยยังคงมุ่งมั่นอนุรักษ์รสชาติดั้งเดิมของหมูเจ่าข้าวตังอาหารพื้นบ้านสุดพิเศษที่รับประทานกันเองในครัวเรือนปัจจุบันหารับประทานได้ยากกว่าเดิมเพราะว่าไม่มีการทำออกมาขายโดยทั่วไปเพราะหมูเจ่าข้าวตังเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นเมนูอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่อดีตใช้เนื้อปลาเป็นวัตถุดิบหลักปัจจุบันมีการประยุกต์ดัดแปลงเป็นเนื้อหมูให้เข้ากับยุคสมัยรับประทานได้ง่ายขึ้นและยังคงเสน่ห์วิธีการปรุงแบบโบราณเอาไว้ทุกประการเลยค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับคุณแม่เบญจวรรณเนี่ยเล่าให้ฟังว่าสูตรที่เก็บเอาไว้เนี่ยเคยเป็นความลับแต่วันนี้อยากบอกคุณผู้ชมวันใหม่โรตีให้ไปทำกินกันตามนะครับก็จะมีหมูสับครับข้าวหมากกระเทียมเกลือน้ำตาลปี๊บแล้วก็กะทิครับขั้นตอนการทำก็มีอย่างพิถีพิถันครับเริ่มต้นจากการหมักก่อนเลยแล้วก็ปรุงตั้งกระทะบนเตาให้ได้ไฟที่ร้อนเทหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้พอดีครับจากนั้นก็ใส่หมูที่หมักเตรียมลงไว้ลงไปนะครับผัดแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บให้ได้รสชาติกลมกล่อมเพิ่มสีสันและกลิ่นหอมใส่หัวหอมมะเขือเทศพริกและต้นหอมลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันจนส่งกลิ่นหอมอบอวลชวนน้ำลายสอตักใส่ถ้วยพร้อมแต่งหน้าด้วยใบผักชีอย่างสวยงามครับส่วนการกินให้อร่อยตามแบบฉบับโบราณจะต้องนำข้าวตังทอดกรอบมานะครับตั้งตักหมูเจ่าราดเป็นหน้าจากนั้นก็รับประทานคู่กับผักเคียงสดๆเลยเคี้ยวให้เต็มคำนะครับจะได้รู้รสชาติที่กลมกล่อมกรุบกรอบแล้วก็หอมมันหอมกะทิอย่างลงตัวการสานต่อวัฒนธรรมด้านอาหารในครั้งนี้ช่วยวัฒนธรรมอาหารของบรรพบุรุษไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและเป็นอีกหนึ่งงานเด่นขออภัยครับหนึ่งจานเด่นที่งดงามของชุมชนนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรคร
1: ับเมนูเด็ดของที่นครชุมกำแพงเพชรนะคะอีกหนึ่งรากเหง้าวัฒนธรรมอาหารอันทรงคุณค่าที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเรามากันต่อเลยค่ะในยุคของการจับจ่ายใช้สอยแบบนี้ข้าวของสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาที่สูงขึ้นนะคะหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีรายได้มากกว่า1ทางแต่ในยุคสมัยปัจจุบันนี้การหาอาชีพเสริมมันเป็นไปได้จริงหรือไม
0: ่บางคนบอกว่างานที่2มั้ยงานที่3มั้ยแต่งานแรกก็ทำไม่ไหวแล้วนะยุ้ยนะ
1: แต่บางคนบอกว่าอาจจะลองสู้ซะหน่อยถ้าเกิดจะลองสู้ลองมาฟังกันดูนะคะกับเงินทองต้องคิดค่ะตอนนี้กับอาชีพที่2อาชีพที่3ทำได้จริงหรือไม่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กับคุณนุ่นนัชยาอัมพรทิวาทิพย์ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ค่ะ
2: อาชีพที่2 อาชีพที่3ทำได้จริงหรอในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้แค่อาชีพหลักก็ใช้เวลาไปทั้งวันแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปหาอาชีพเสริมมีแต่คนบอกให้หาอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มมีอาชีพเดียวมันไม่พอในยุคนี้เพราะว่าเสี่ยงจะถูกเลิกจ้างแล้วทุกวันนี้ข้าวยากหมากแพงข้าวของก็แพงขึ้นเรื่อยๆแค่เงินจากอาชีพเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพหรือเปล่าแต่พอดูสภาพความเป็นจริงทุกวันนี้ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดขับรถฝ่ารถติดออกไปกว่าจะถึงที่ทำงานก็เครียดทั้งวันกว่าจะเลิกงานก็เย็นแล้วฝ่ารถติดอีกทีนึงกลับมาถึงบ้านกว่าจะเข้าบ้านก็มืดค่ำแถมวันหยุดที่มีก็หมดไปกับการซักผ้าแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปหาอาชีพที่2อาชีพที่3และวันนี้นุ่นก็จะมาแชร์3ไอเดียการมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้กันค่ะไอเดียที่1ให้เราดูจากชีวิตประจำวันของเราเองว่าเราสามารถหารายได้เพิ่มจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วได้ไหมเช่นถ้าปกติเราเป็นคนทำอาหารกินเองอยู่แล้วแทนที่เราจะทำอาหารสำหรับตัวเราเองคนเดียวลองถามเพื่อนๆในที่ทำงานว่ามีใครอยากจะสั่งอาหารกับเราไหมเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจอาหารแบบเล็กๆก็ได้ค่ะหรืออาชีพนายหน้าแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็กำลังมาแรงในที่นี้แต่เราไม่ต้องไปสอแสวงหาเลือกซื้อสินค้าใหม่ๆมารีวิวเพื่อติดตะกร้าแต่ แต่ให้เราเลือกหาจากของใช้เดิมที่มีอยู่บ้านสินค้าที่กาลครั้งหนึ่งเราเองเนี่ยแหละที่เป็นลูกค้าถ้าเราเองยังเลือกซื้อสินค้าชิ้นนี้สำหรับตัวเราเองเลยแสดงว่าเราก็ต้องมองเห็นข้อดีในสินค้าแต่ละชิ้นใช่ไหมคะให้เราทำคลิปวิดีโอรีวิวบอกเล่าความประทับใจและประสบการณ์ที่ได้ใช้งานจริงจากสินค้าแต่ละชิ้นแล้วติดตะกร้าเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีคน

0: ซื้อสินค้าชิ้นนั้นเราก็ได้ค่าในหน้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้แต่ถ้าไม่มีใครซื้อสินค้าเลยเราก็ไม่เสียอะไรค่ะเพราะว่าสินค้าแต่ละชิ้นเป็นของใช้ที่เราใช้เองอยู่ในบ้านอยู่แล้วเราไม่ได้เสียต้นทุนอะไรในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละอย่างเพื่อมารีวิวเลยค่ะและนุ่นขอมอบทริคเล็กๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะในการสร้างรายได้ทุกอย่างเชื่อว่าไม่ได้สำเร็จในวันเดียวค่ะจำเป็นจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอวันแรกรายได้อาจจะบางเฉียบแต่ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องเชื่อว่ารายได้จะเติบโตได้อย่างแน่นอนค่ะไอเดียที่2เรามีสกิลหรือเรามีทักษะอะไรไหมที่เราสามารถทำได้ดีกว่าคนอื่นถึงแม้ว่าสกิลหรือทักษะนั้นอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยในสายตาของเราแต่ถ้าสกิลหรือทักษะที่เรามีสามารถแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้แสดงว่าทักษะนั้นเราก็สามารถหารายได้ได้เช่นกันค่ะเช่นถ้าอาชีพหลักเป็นคุณครูอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมงานของเราชมเราบ่อยๆว่าเราทำสื่อการสอนได้ดีทำใบงานได้ดีนักเรียนให้ความสนใจแสดงว่าเราก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้จากการที่ทำสื่อการสอนขายหรือทำใบงานใบความรู้ขายก็ได้เช่นกันค่ะไอเดียที่3เรามีงานอดิเรกหรือมีความชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมเพราะความชื่นชอบบางอย่างของเราสามารถแปลงเป็นรายได้ได้ด้วยค่ะเช่นถ้าเรามีความชื่นชอบในเรื่องของการไปท่องเที่ยวต่างประเทศเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราก็ไม่ซื้อทัวร์เราจะทำแผนการท่องเที่ยวสำหรับตัวเราเองอยู่เสมอหรือถ้าเราได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวกับเพื่อนๆหรือไปเที่ยวกับครอบครัวเราอาจจะเป็นคนที่รับหน้าที่เป็นคนวางแผนการท่องเที่ยวให้กับทุกๆคนอยู่แล้วเราก็อาจจะขยับจากการท่องเที่ยวเพื่อตัวเองอย่างเดียวเป็นการวางแผนท่องเที่ยวให้กับคนอื่นเพื่อสร้างรายได้ด้วยโดยที่เราเองไม่ต้องเป็นไกด์ไม่ต้องไปเที่ยวด้วยแค่เป็นการศึกษาหาข้อมูลหาความรู้แล้วก็นำมาสรุปเป็นแผนการท่องเที่ยวสิ่งนี้สามารถนำไปขายเราสร้างรายได้ให้กับเราได้เช่นกันค่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการหาอาชีพเสริมนุ่นอยากให้แต่ละคนมองย้อนกลับไปที่อาชีพหลักของตัวเราเองด้วยค่ะว่าอาชีพหลักที่เรากำลังทำอยู่นั้นเราสามารถแสดงศักยภาพได้เต็มตามความรู้ความสามารถที่เรามีแล้วหรือยังเราได้รับรายได้ที่เหมาะสมกับความสามารถของเราไหมเพราะถ้าเราทำอาชีพหลักที่เราสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขทั้งเงินในกระเป๋ามองไปอนาคตข้างหน้าก็มองเห็นแต่ความมั่นคงบางทีอาชีพเสริมอาจจะไม่มีความจำเป็นสำหรับเราก็ได้ค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะนอกจากเราจะรู้วิธีการหาเงินแล้วเราต้องรู้จักวิธีการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดและรู้จักวิธีการเก็บออมด้วยค่ะเพราะถ้าเราใช้จ่ายอย่างไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือเราไม่มีการเก็บออมเงินไม่ว่าเราจะหาเงินได้มากเท่าไหร่ก็อาจจะไม่พอใช้ค่ะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: เอาละครับนอกเหนือจากงานที่2งานที่3ครับสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะถ้าสุขภาพดีแข็งแรงอยากจะกี่งานก็ทำได้ไม่ยอมอดนะถ้ามีแข็งแรงดีๆแบบนี้อ่ะผู้ชมครับในช่วงท้ายรายการครับเรามาพูดคุยกับอีกหนึ่งเวทีครับเดือนมิถุนายนก็เข้าสู่ไพร์มันแล้วเมื่อวานเราก็ได้นำเสนออีกหนึ่งการประกวดที่น่าสนใจก็คือ Mr. and Miss Def Thailand 2026ใช่ไหมครับวันนี้มีอีกหนึ่งเวทีก็คือ Miss Def Queen Thailand 2026เป็นเวทีที่เปิดความหลากหลายและความเท่าเทียมให้กับสังคมไทยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามน้องยุ้ยก็สามารถที่เป็นตัวตนแล้วมีความมั่นใจบนเวทีได้ด้วยเหมือนกันครับ
2: ใช่แล้วค่ะเอาวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับตัวแทนในการที่เรารู้จักเวทีประกวดนี้กันให้มากยิ่งขึ้นคนแรกค่ะคุณเจตรินหลีน้อยหรือว่าคุณกอล์ฟนะคะ Miss Def Queen Thailand 2024ค่ะท่านต่อมาค่ะ First Runner Up Miss Def Queen Thailand 2024นะคะคุณปิติธรรมจำปาแก้วคุณเกมค่ะท่านต่อมานะคะ Second Runner Up Miss Def Queen Thailand 2024คุณเจตนันท์ชื่นชมน้อยคุณยูโรค่ะและสุดท้ายนะคะกับ Fourth Runner Up Miss Def Queen Thailand 2024คุณธนดุลแนมขุนทศหรือว่าคุณเจนนี่รวมถึงล่ามภาษามือที่อยู่ข้างยุ้ยนะคะกับคุณเอิร์ธจารุพัฒน์หิรันศรีตระกูลสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีคนนะครับสวัสดีครับโอ้โหไม่แพ้กันเลยเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจแล้วแต่เมื่อวานนี้ก็เป็นเวที Mr. and Miss ใช่ไหมในวันนี้เป็น Miss Queen Def เพราะแน่นอนมันมีประกวดมันก็จะมีหลายเวทีหลายประเภทในเวทีนี้ความเหมือนและความแตกต่างจาก Mr. และ Miss มีอะไรบ้างครับทั้ง4ท่านครับ
2: ขอคำตอบไม่ซ้ำกันได้คุณกอล์ฟก่อนเลย
3: สำหรับ Mr. and Mrs. Def Thailand นะคะก็ ็จะประกวดโดยผู้ชายผู้หญิงจะแยกเป็น2แบบกันแต่ถ้าเกิดเป็นDeaf Queenนะคะจะเป็นของประกวดของสาวประเภท2ค่ะ
1: โอเคมีผู้เข้าประกวดทั้งหมดเนี่ยกี่คนครับ
3: ถ้าเกิดปี2026ปีนี้นะคะมีผู้เข้าประกวดเนี่ยจำนวน20คนค่ะ19คนค่ะขออภัยค่ะ
1: 19คน
2: โดยประมาณนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้คอนเซปต์สำหรับในการประกวดในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: เป็นชุดแฟชั่นค่ะของปีของทั้ง19คนเป็นชุดแฟชั่นแล้วก็มีเป็นชุดอิสระค่ะ
1: อ๋อก็คือชุดที่ใส่เนี่ยก็คือต้องออกแบบตัดเย็บเองใส่เดินเองใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องค่ะออกแบบเองเดินแบบเอง
1: เลยซึ่งเขากำหนดธีมไหมในปีนี้เขากำหนดธีมหรือว่ารูปแบบของชุดที่ใส่ไม่ว่าต้องเป็นสไตล์ไหนเป็นธีมอะไรชุดไทยหรือชุดอะไรครับ
3: เป็นชุดเกาะอกแล้วก็เป็นชุดแฟชั่นชุดปาร์ตี้แล้วก็มีชุดว่ายน้ำค่ะ
2: โอเคมีหลายชุดด้วยกันถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามคุณเกมคุณยูโรคุณเจนนี่ในฐานะนางงามรุ่นพี่มีอะไรจะแนะนำผู้เข้าประกวดปีนี้บ้างค่ะ
3: ค่ะก็อยากจะขอฝากให้กับผู้เข้าประกวดปีนี้นะคะให้เป็นกำลังใจให้แล้วก็สู้ๆนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมให้เต็มที่ค่ะ
2: ขอคำตอบไม่ซ้ำนะคะ
3: ค่ะก็วันนี้ที่ได้รับเลือกของสาวประเภท2ทั้ง19คนเป็นแบบอย่างก็อยากให้เก็บประสบการณ์ให้เต็มที่เวลาไปอยู่บนเวทีเนี่ยเราก็ทำให้เต็มที่เวลาไปทำกิจกรรมพายมันแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นประสบการณ์ของเราให้เราเรียนรู้เนี่ยพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ
2: ในเรื่องการเก็บประสบการณ์นะ
3: ถ้าเราได้รับมงกุฎเนี่ยเราก็จะได้ไปต่อยอดไปแข่งขันต่อที่ต่างประเทศได
1: ้นี่แง่นะเป็นโอกาส
3: ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: เป็นโอกาสใช่ไหมแล้ว1มิถุนายนนี้ก็พายมันแล้วที่ไทยของเราก็จะได้ไปใช้งานประกวดเสร็จก็ได้ไปทำงานเลยใช่ไหม
3: ถูกต้องค่ะ
2: นะคะคุณเจนนี่ครับ
3: ตอนนี้ทั้ง4ท่านก็ได้รับปี2024เรียบร้อยแล้วค่ะก็อยากขอฝากของน้องๆ นะคะที่สำหรับจะประกวดเนี่ย19คนช่วงนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆต่อไปก็ดิฉันก็หมดวาระแล้วก็ขอมอบตำแหน่งให้กับน้องๆต่อไปค่ะ
1: ส่งต่อความสวยงามนั้นใช่ไหมให้กับรุ่นน้องต่อไปทีนี้อีกหนึ่งคำถามสำคัญแน่นอนเวทีเหล่านี้เราจัดมาเพราะมีจุดประสงค์แหละอยากจะบอกและสื่อสารให้กับสังคมในเรื่องบางอย่างในปีนี้ครับทั้ง4ท่านถามหน่อยอะไรในฐานะที่เราก็เป็นตัวแทนของ LGBTQ+ เนี่ยอยากจะฝากให้สังคมได้รู้จักอะไรในตัวพวกเรามากยิ่งขึ้นและต้องการอะไรเชิญครับ
2: ทางคุณกอล์ฟไหมคะ
3: ดิฉันที่เป็น LGBT นะคะก็อยากให้ทุกคนน่ะเปิดใจยอมรับแล้วก็มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันทั้งคนปกติคนพิการคน LGBT คนเพศทั่วไปก็ไม่อยากให้แบ่งแยกกันให้อยู่ในสังคมกันได้ค่ะ
1: นี่คือเมสเสจที่อยากจะบอกใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: ถูกต้องค่ะ
2: ค่ะทีนี้กำหนดกิจกรรมในการแข่งขันเนี่ยจะมีการเปิดตัวอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเห็นว่ามีไฮไลท์สำคัญของงานที่ไม่อยากให้พลาดเลย
3: ใช่ค่ะกิจกรรมเปิดตัวเนี่ยดิฉันก็เตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมเวทีไว้ให้กับทุกท่านแล้วค่ะแต่ส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอวันงานจริงนะคะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะ
2: ไม่หลุดสปอยเลยหรอ
1: ไม่หลุดสปอยเลยหรอ
3: ใช่เป็นความลับค่ะ
1: เป็นความลับเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นน้องที่เพิ่งประกวดวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวถามรุ่นพี่ตอนเก็บตัวฮะรุ่นพี่ทั้งสามท่านตอนเก็บตัวเนี่ยคือมีต้องไปอยู่รวมกันไหมกิจกรรมที่เวลานางงามอย่างพวกเราเก็บตัวกันเนี่ยต้องทำอะไรฮะ
3: ใช่ค่ะมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ทั้ง5ท่านเนี่ยก็มีเข้าร่วมเรื่องฝึกซ้อมการเต้นการเตรียมตัวทั้ง5คนก็ต้องซ้อมหนักกันมากเลยค่ะ
1: อ๋อกี่วันซ้อมกันเนี่ยซ้อมกันก่อนที่จะไปเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือประกวดกันเตรียมตัวกี่วัน
3: 2-3 วันครับ
1: 2-3 วัน
3: ฝึกซ้อม 2-3 วันแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันเลยค่ะ
1: แต่พวกเราก็มีสกิลกันอยู่แล้วใช่ไหมมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วมันจริงซ้อมแค่5นาทีก็เต้นได้แล้ว
2: ไม่ได้สิซ้อมหน่อยเวทีใหญ่
3: ยังไม่มั่นใจค่ะ

0: จะต้องฝึกให้จนกว่าจะชำนาญครับ
1: นะคะต้องมีการเตรียมตัวมิติอื่นๆไหมคะอย่างเช่นเรื่องของการตอบคำถาม
0: ใช่ค่ะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการตอบคำถามให้โดนใจกรรมการด้วยค่ะ
1: นี่ทุกคนตอบเหมือนกันหมดนะว่าสำคัญมากอะเนี่ย
2: สำคัญตรงนี้แหละเพราะเขาก็อยากจะดูความคิดของเราใช่ไหมว่าเรามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้หรืออะไรยังไงมันก็เป็นคะแนนด้วยเหมือนกันใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะเอาทีนี้ถ้าเกิดจะตามชมตามเชียร์กิจกรรมจะมีวันไหนยังไงให้ได้ติดตามกันบ้างคะ
0: มีสามารถชมเป็น YouTube ไลฟ์สดได้แล้วก็เป็น Facebook ที่เป็นไลฟ์สดได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะแนบลิงก์แล้วก็คนหูหนวกท่านใดสนใจเนี่ยหรือว่าคนปกติที่สนใจเนี่ยสามารถดูผ่านไลฟ์สดก็ได้หรือใครจะสามารถมาดูที่เวทีจริงก็ได้ค่ะ
2: ครับครับนี่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี่คือเป็นตารางกิจกรรมที่ของมิสเดฟควีนที่จะต้องไปทำใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: อ๋อนี่คุณผู้ชมก็ตามกิจกรรมได้เลยอยากดูอันไหนนี่2ถึง3เดือนหน้านี่เขาจะเริ่มเก็บตัวแล้วใช่ไหมหนึ่งเนี่ยก็คือเปิดตัวนะก็เป็นไพร์มันเลยใช่ไหมครับส่วนวันแข่งจริงเนี่ยก็คือวันที่4ใช่ไหมฮะ
0: 4กรกฎาคม
2: 4กรกฎาคมใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอ้นี่แหละสำคัญมากนะคะคุณผู้ชมในการประกวดนะคะสำหรับ Miss Deaf Queen Thailand 2026ประเทศไทยถือว่าเปิดกว้างมากๆนะคะที่เปิดโอกาสนะการมีข้อจำกัดบางอย่างไม่สามารถทำลายโอกาสและความสามารถจากพวกเธอได้เลยยังไงฝากชมฝากเชียร์เป็นกำลังใจนะให้หนึ่งมิติในการประกวดขับเคลื่อนสังคมในครั้งนี้นะคะกับ Miss Deaf Queen Thailand 2026เอาขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณเอิร์ธด้วยนะคะ
0: ขอบคุณเช่นกันครับ
2: ผู้ชมครับความหลากหลายและก็ความสวยงามของโลกใบนี้เลยครับที่ทำให้มนุษย์อย่างเรานั้นมีชีวิตชีวานะครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เริ่มต้นวันเนี่ยก็อย่าไปเครียดอะไรถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องหนักแค่ไหนนะครับถ้าเรามีรอยยิ้มและสามารถที่จะหายใจและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้ววันนี้หมดเวลาของเราทุกคนแล้วนะครับเราและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันศุกร์8 นาฬิกาขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาขับรถด้วยความเร็วที่คงที่หลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องเพราะจะทำให้กินน้ำมันมากขึ้นมันเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอเพราะยางอ่อนทำให้รถฝืดและกินน้ำมันนะครับและหันมาใช้ขนส่งสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดค่าน้ำมันได้ดีเลยล่ะครับ
1: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราษฎร์ครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการฮาร์ททอล์กยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

0: ใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: แล้วฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช
4: ้ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.เริ่ม24 พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

สร้างสรรค์เป็นเครื่องจิ้มแปลกใหม่สไตล์คนน้ำพริกรากชูรากบัวผำต้นบอนลูกยอและอื่นๆอีกมากมายดูแล้วจะทึ่งว่าน้ำพริกแบบนี้ก็มีด้วยในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่23พฤษภาคมนี้14:05 นทางไทย PBS

0: กวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026
1: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่อ
2: สจันไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS
3: เฮ้ยน้ำเราครบกันเถอะ
4: นี่กูไม่ได้ฝันไปใช่ปะ
3: กูขออะไรมึงอยากได้ปะมึงอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้ใครได้ป่ะ
4: ได้ดิ
5: อะไรวะมึงจูงมือกันทำไมเนี่ย
4: เอาดีๆนี่พวกมึงสองคนเนี่ยแอบพบกันมั้ยเนี่ย
6: เซฟมีแฟนเป็นผู้ชายเหรอ
7: กูเห็นคลิปพี่เซฟแล้วพี่เซฟมันเก๋จริงด้วย
8: มึงเรียนมาอยู่ใกล้กันเลยดีกว่าวะ
4: ทำไมวะ
8: รำคาญ
0: ไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
9: คุยให้คิดยังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
10: 3ทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟัง3ท่านนี้ครับ
11: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
10: คำว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
11: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
9: เรื่องเนี้ยเรื่องเปลี่ยน
11: มาแล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
9: ก็พอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
11: แล้วพบกับเรา3คนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ
12: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมี

พระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569

0: เตียเตียอัวผ่านแล้วเตียเขารับอัวแล้วเตีย
1: โอ้โหคุณเซนนึกว่าฝาหลังที่ไหนแต่งตัวแบบนี้แล้วดูโก้เหลือเกินเดี๋ยวว่าขอตัวไปทำงานก่อนนะเท่าแก
2: ่อะไรวะใครผ่านอะไรและใครรับอะไรหรือฮะอาศิษฐ
0: ์ก็ทางสภาอุณาโลมแดงไงเตียเขาตอบรับที่อัวอาสาสมัครไปเป็นกองขนส่งที่จะเดินทางขนส่งอาหารเสบียงไปให้พวกทหารที่ไปรบที่ลาวไงเตีย
2: เรื่อยไปแล้วนะอาศิษฐ
0: ์ทำไมล่ะเตียอัวก็อยากตอบแทนคุณแผ่นดินเหมือนคนสยามเหมือนกัน
2: ตอนเนี้ยพวกสยามกำลังถอยกลับมาเร็วๆนี่แหละทางฝรั่งเศสเขาไล่ให้ออกมาจากเขตปกครองของเขาแล้ว
0: จริงหรือเตี้ย
2: เพราะว่าหรืออยู่ดูทางหนีที่แรกกับอ้วที่นี่ดีกว่านะคืออย่างนี้นะอาศิลเมื่อต้นเดือนเนี่ยเกิดเหตุไม่ดีขึ้นระหว่างข้าราชการสยามที่ลาวใต้เจ้าเมืองคำม่วนปะทะกับทหารยวนของฝรั่งเศสเผาเรือนประชาการของฝรั่งเศสที่แก่งเจ๊กฆ่าคนทำลายข้าวของของฝรั่งเศสไปมากเวลานี้เนี่ยกัปตันเรือก็เพิ่งได้ข่าวมาว่าเรือรบฝรั่งเศสอ่ะมารวมกันที่ไส้ง่อนและก็จะยกมาที่นี่เร็วๆนี้หรือเรียนโรงเรียนบาทหลวงฝรั่งเศสเนี่ยพูดฝรั่งเศสได้ถ้าฝรั่งเศสมันยึดสยามเรือก็รีบเข้าไปจิ้มกล้องตีสนิทกับพวกกงสุลฝรั่งเศสเอาไว้เราก็จะได้สบาย
0: แล้วทหารสยามที่นั่นเวลานี้จะเป็นอย่างไรเตีย
2: ถ้าสยามยอมแพ้ทหารที่ไปอยู่ในดินแดนและลุกดานดินแดนของฝรั่งเศสก็อาจจะถูกจับเป็นเฉลยได้นะ

0: ผมชื่อก้านี่เลิศ
1: กับผมชื่อศิลป์เป็นอาสาสมัครของสภาอุณาโลมแดงขอรับ
2: ไม่ทราบว่ามีข่าวคราวจากพระนครถึงพวกเราบ้างไหมขอรับไม่ทราบว่าเวลานี้ข่าวของพระยอดเมืองขวางที่เกิดขึ้นเมื่อตอนต้นเดือนทางพระนครตัดสินใจอย่างไร
0: ผมได้ยินพวกมันกล่าวหาว่าคุณลาวเกียรติชังพระยอดหาว่าพระยอดวางเพลิงเผาอาคารลักขโมยข้าวของรอบทำร้ายคนของมันแต่ไม่เป็นความจริงเลย
2: ใช่ครับผมเคยพบท่านที่นครพนมท่านเป็นข้าราชการที่สุขุมมากไม่ใช่พวกรุนแรงก้าวร้าวแม้แต่น้อย
1: ข่าวว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตทรงพิพากษาคดีนี้นะขอรับแม้จะมีนักกฎหมายจากฝรั่งเศสมาร่วมด้วยแต่คงไม่ทรงยอมแพ้ง่ายๆนะขอรับ
3: ตอนนี้ฝรั่งเศสได้มาประชิดหัวเมืองทางฝั่งลาวแล้วนครรับอีกเรื่องนึงได้มีเรือปืนจ่อปากน้ำเพื่อที่จะเข้าสู่พระนครแล้วนครรับ
4: หากมีอะไรคืบหน้ารีบแจ้งเพิ่มเติมมาแล้วครับ
3: ขอรับกับลาก่อนนะขอรับ

0: นะคะล้างหน้าล้างตาล้างมือรับประทานข้าวดีกว่าค่ะ
1: แม่ทองสมรีเห็นท่าจะไม่ดีแล้ว
0: อะไรคะ
1: พวกฝรั่งเศส
2: เอาเรือรบมาจ่อปากแม่น้ำเจ้าพระยาของเราแล้ว
0: คุณพระคุณเจ้า
1: เรื่องพระยอดเมืองขวางที่เชียงม้วนเป็นเหตุแต่แท้ที่จริงพวกมันต้องจะหาเรื่องย่ำยีเรามาตั้งนานแล้วถึงไม่ใช่เรื่องนี้มันก็ต้องหาเหตุอื่นมาจนได
0: ้คุณพระคะเราลูกเราล่ะคะ
1: ลูกของเราอยู่ที่อุบลแต่เชียงม้วนอยู่ใกล้กับนครพนมอยู่ทางเหนือขึ้นไปยังไกลอยู่พอสมควร
0: แต่ก็อยู่ใกล้กับเขตปกครองของฝรั่งเศสเหมือนกันมันรบเรามาประชิดพระนครเช่นนี้แล้วทางลาวมันมีบุกตะลุยเข้ามาแล้วหรือคะ

0: ราจะทำอย่างไรดีคะคุณกรุ่น
1: เรือรบของเราจะสู้ฝรั่งได้ไหมคะ
2: ทุกคนอย่าเพิ่งเสียสติกันไปรีบจัดเตรียมสำรับให้เรียบร้อย

0: นี่หรือเกาะสม
1: นี่แหละเกาะสม
2: กว่าจะถึงใช้เวลาไปทั้งวันกระผมปวดขาไปหมดแล้วขอรับ
3: งั้นเรารีบขนของกันดีกว่าจะได้พักผ่อนกัน
2: ขอรับกระผมว่าเรียกคนที่นี่มาช่วยขนของดีกว่าขอรับ
1: พี่เดชพี่ช่วยอยู่หรือเปล่ามาช่วยขนเสบียงหน่อยครับ
4: มาช่วยขนเสบียงหน่อยจ้าเสบียงมาจากพระนคร

0: ทำไมต้องหนี
1: กองนี้เป็นเขตของฝรั่งเศสเพิ่นห้ามบ่ให้ทหารสยามเข้ามาเหยียบ
2: อะไรกันที่นี่เป็นของสยาม
3: เฮ้ยรีมาสนอกพอซอมอัพพาร์ทิอันออลาออสเลลาออสappartient à la France. Donc Kosom appartient à la France. Voyez ce drapeau.
4: Voilà, cher Hong. Avant c'était le drapeau de Siam.
3: Cela a changé aujourd'hui.
4: Vous n'avez pas la permission.
3: Vous ne pouvez pas me donner d'ordre. Hey!

จริงขอรับคุณพระมันมาด้วยกัน3ลำมันจมเรือปืนเราเป็น1ลำยิงคนของเราตาย10บาดเจ็บอีก10เรือของมันติดเกยตื้น1ลำเราจับเฉลยมาได้แต่อีก2ลำมันเข้ามาจอดทอดสมออยู่ที่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสที่บางรักขอรับวันนี้มันเข้าเรืออีกลำบรรทุกทหารเข้ามาเต็มหมดเลยหันปากกระบอกปืนไปที่พระบรมมหาราชวังด้วยขอรับ

0: ทบไม่มีใครกินอาหารมื้อเมื่อวานเลย
1: ไม่ทรงเสวยแม้แต่น้อยขนาดน้ำยังแทบไม่ทรงดื่ม
0: แล้วจะทำยังไงดี
2: เสด็จท่านรับสั่งให้ทำอาหารต่อไปแล้วรีบนำขึ้นไปโดยเร็ว
0: ข้าวต้มกุ้ยและกับข้าว5อย่างใครต้องทำอะไรก็รีบไปทำคุณพร้อมร้องไห้ทำไม
1: ฝรั่งเศสยื่นเงื่อนไขให้เราตอบรับใน3วันอย่างไรหรือคุณพร้อมให้สยามเคารพสิทธิ์ของยวนและเขมรเหนือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
3: ให้เสียค่าปรับไหมในเหตุการณ์ที่ทุ่งเชียงคำคำม่วน
1: แล้วแบบนี้ในหลวงท่านจะมีใจหรือ
0: นี่หมายความว่าสยามเราตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรสักอย่างพวกคุณสองคนนี่ทำใครๆตกอกตกใจมาออนว่าเรามาทำกับข้าวต้มกันยายฟักทำยำกุ้งแห้งว่าทำยำไข่ตุ๋นหมูกุ้งออนเตรียมทอดปลาเค็มปลากุเลาเค็มใครต้องทำอะไรก็รีบไปทำมา

0: ตำลึงแตกยอดงามถั่วพูเอ่ยมะเขือเอ่ยออกเต็มเก็บไม่ทันแล้วนี่ใหญ่ฟักทำน้ำพริกอะไรกินดี
1: เสด็จท่านน่ะไม่รับสั่งอะไรลงมาอีฉันน่ะคิดอะไรไม่ออกหรอกเจ้าค่ะ
0: นี่ช่วยฉันคิดกันหน่อยว่าจะทำอะไรไปตั้งเครื่องเสวยดีอ่อนวาดว่าอย่างไร
2: ขนาดดิฉันเองยังไม่อยากกินอะไรกินอะไรไม่ลงจริงๆเจ้าค่ะ
3: ฝรั่งเศสนี่มันทำเกินไปจริงๆนะเจ้าคะได้คือจะเอาศอก
4: นั่นสิสยามเราจะต้องตัดดินแดนทั้งรอบให้มันทั้งหมดเลยหรือถึงจะพอใจ
0: ใช่คิดเสียว่าเดิมทีก็ไม่มีแผ่นดินไหนที่ใครเป็นเจ้าของแท้จริงอยู่แล้วยามใดใครมีอำนาจก็ไปตีเอามาเป็นเมืองขึ้นผลัดกันไปผลัดกันมาคิดอย่างนี้แล้วก็จะได้ไม่เจ็บใจ
1: คุณกลุ่นพูดเนี่ยเหมือนไม่ใช่คนสยามเหมือนไม่รักประเทศของเราเลยนะเจ้าคะ
0: ฉันเป็นคนสยามปู่ย่าตายายฉันก็ล้วนเป็นชาวสยามไม่ปนจีนปนแขกพ่อแม่ฉันส่งฉันมาถวายงานอยู่ในวังเสด็จพ่อของเสด็จท่านตั้งแต่ยังเล็กพอท่านถวายตัวมาเป็นฝ่ายในฉันก็ตามมาเป็นข้าหลวงรับใช้เบื้องยุคลบาททำไมฉันถึงจะไม่หวงแหนแผ่นดินเกิด
5: คุณกลุ่นเจ้าคะ
0: แต่เวลาแบบนี้ฉันเห็นว่าถ้ามัวแต่จะโกรธแค้นและเศร้าโศกไปคงจะไม่มีประโยชน์อะไรขอเพียงแผ่นดินเกิดฉันยังอยู่ส่วนแผ่นดินอื่นที่เดี๋ยวคนนั้นก็ตีไปคนนี้ก็ตีมานั้นถ้าตัดไปแล้วรักษาแผ่นดินเกิดของเราไว้ได้ฉันก็ยอมเจตนาที่พูดก็เพื่อจะเตือนสติคนทำกับข้าวเช่นเราทำอะไรได้บ้างก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไง
1: ใช่แล้วต้องขอประทานโทษคุณกลุ่นด้วยค่ะ
0: ความทุกข์ของในหลวงท่านก็คือท่านย่อมไม่ทรงอยากที่จะให้บ้านเมืองเราต้องสูญเสียเศษเสี้ยวส่วนใดแม้แต่เกาะแก่งอะไรสักนิดแต่ก็ย่อมไม่ทรงต้องการให้เกิดศึกสงครามด้วยเช่นกันเพราะท่านทรงห่วงประสบนิกรของท่านยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดท่านจึงอาจจะต้องทรงยอมสละดินแดนบางส่วนสละพระเกียรติยศสละศักดิ์ศรีของพระองค์ท่านเพื่อให้รา

0: ษฎรอยู่กันอย่างเป็นสุขนี่แหละที่พระองค์ท่านทรงทำพระทัยที่จะสละยากที่สุดเวลานี
1: ้สละ
2: มีสละอยู่ในงานนี้ก็มีความหมายที่ดีเหมือนกันนะครับ
3: ดียังไงหรือเลิศ
2: ก็สละทางโลกเข้าหาทางธรรมไงสละสำแรงผลคิดลำต้นแน่นหนาหนามท่าทิ่มปิ้มปืนกามนามสละ
4: มละเมตตาก
1: าบเหชมเครื่องคาหวานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองใช่ไหมคะทำไมเงียบไปล่ะคิดอะไรอยู่น้องออนคิดถึงพี่เลิศฮะอะไรนะกาบเหชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองที่พี่เลิศเคยท่องไว้จ๊ะตอนไหนทำไมฉันจำไม่ได้รู้ใช่ไหมรัชกาลที่สองทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อชมสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีที่ทรงมีฝีพระหัตถ์ในการแต่งเครื่องเสวยแล้วบทเหชมต่างๆจะขึ้นต้นด้วยโครงสี่สุภาพหนึ่งบทและตามด้วยกาบยานี11ไม่จำกัดจำนวนบทโดยที่กาบยานี11บทแรกจะต้องสัมพันธ์กับโครงสี่สุภาพนั้นแล้วบทเหชมเครื่องคาวบทแรกพูดถึงอาหารอะไรจริงด้วยดิฉันกับอ่อนนึกออกแล้วเจ้าค่ะว่าเราควรจะทำอะไรถวายในหลวงดี

0: นพคุณพี่เอ๋ยหอมยี่หร่ารสฉุนเฉียบร้อนชายใดบริโภคพุนพิศวาสหวังนาแรงอยากยอหัดค่อนอกให้หวนแสวง
1: เร่งมือหน่อยเหลือเครื่องเทศอะไรที่ยังไม่ได้คั่วอีก
2: ก็มียี่หร่าลูกระวานแล้วก็ลูกผักชีเจ้าค่ะ
1: จะทันไหมยายฟักโขลกน้ำพริกจะเสร็จอยู่แล้ว
2: อย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันคั่วรวมกันหมดเลยก็ได้เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้ขนาดของเครื่องเทศแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเห็นไหมถ้าคั่วพร้อมกันเครื่องเทศที่ชิ้นเล็กกว่าก็จะไหม้ชิ้นที่ใหญ่กว่าก็ยังไม่ทันหอมทำมากี่ครั้งแล้วอย่ามักง่ายสิ
2: พี่วาดก็ทำไมไปพูดกับคุณกลุ่นแบบนั้นล่ะก็ฉันแค่อยากจะให้มันเร็วขึ้นนี่อีกอย่างขนาดเครื่องเทศพวกนี้ก็ไม่ได้ต่างกันสักหน่อยเห็นไหม

0: ีราเนี่ยเป็นตัวชูโรงของแกงมัสมั่นถ้าไม่ใส่ใจคั่วไม่ดีพอหรือว่าคั่วแล้วมีกลิ่นไหม้แกงก็จะไม่มีกลิ่นหอมเจ้าค่ะคุณออน
1: นี่ต้องชมแม่อ่อนเลยนะที่นึกถึงแกงมัสมั่นขึ้นมาได้ยี่หรานี่แหละเหมาะนักทั้งบำรุงธาตุขับลมแล้วมีกลิ่นเร้าที่ทำให้อยากอาหารด้วย
0: ถ้าช่วยให้ทรงกลับมาเจริญพระกรยาหารได้อีกครั้งก็ดีสินะคะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอฝากความหวังไว้กับมัสมั่นไก่ครั้งนี้แล้วกัน
0: เนื้อจ้ะพี่วาดเราทำมัสมั่นเนื
2: ้อจริงหรือตะกี้สงสัยฉันคงไม่ได้ตั้งใจฟังให้ละเอียด
3: รู้ตัวก็ดีแล้วเก่งนะเก่งแต่เรื่องความสับเพร่าล่ะไม่มีใครเกินทางนี้ให้อ่อนเขาดูแลไปตัวน่ะไปช่วยพัดล้างเนื้อให้สะอาดแล้วหั่นให้พอดีคำเชียว
0: เจ้าค่ะคุณอา

0: ดีจ้ะ
1: ขอบใจจ้ะ
0: ที่เนื้อมีสีแดงเนี่ยก็เพราะว่ามีธาตุเหล็กอยู่มากช่วยบำรุงเลือดทำให้ร่างกายแข็งแรงนี่คุณกลุ่นสั่งให้ใช้เนื้อน่องลายก็คือเนื้อส่วนที่มีเอ็นแทรกอยู่ไปทั่วแบบนี
1: ้
0: ที่จริงเนี่ยเป็นเนื้อเหนียวสำหรับเคี่ยวทำน้ำแกงเครื่องเกาเหลาแต่ถ้าเราเคี่ยวจนเปื่อยนุ่มส่วนที่เป็นเอ็นก็จะละลายกลายเป็นวุ้นเคี่ยวแล้วละลายในปากอร่อยมาก
1: เหร
0: อแต่ว่าเราจะต้องเคี่ยวจนถึง4ชั่วโมง
2: มาแล้วจ้าพริกแกง
0: เครื่องแกงมัสมั่นนี่ถ้าเป็นแบบของคนแขกจริงๆจะไม่ใส่ข่ากับตะไคร้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ใส่จ้ามัสมั่นเนี่ยมันแบบของคนไทยนะคะเราจะทำเป็นประจำจะทำน้ำแกงให้เยอะหน่อยเอาไปกินกับข้าวได้แต่แบบของคนมุสลิมนะคะจะทำน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกเวลากินก็ต้องใช้โรตีแล้วก็ขนมปังจิ้มเจ้าค่ะ
0: ไฟแรงกำลังดีแล้วงั้นดิฉันปรุงรสเลยแล้วกันนะเจ้าค่ะ
3: ปรุงให้หวานนำแต่มีติดเค็มและอมเปรี้ยวนิดหน่อยพอน้ำแกงเดือดค่อยใส่มันเทศถั่วลิสงต้มหอมใหญ่คั่วลูกกระวานคั่ว

0: ตัดชัยมาเครือยาวนะแผนมันเทศป่านนี้ก็เสร็จไปแล้วล่ะ
1: จริงจ้ะยายฟักถ้าเป็นมัสมั่นไก่ฉันก็กะว่าจะใช้มะเขือยาวอยู่เหมือนกันแต่พอเป็นมัสมั่นเนื้อก็เกรงว่าสีมันจะคล้ายกันไปหมดน่ะ

0: รี้ยวเค็ม
1: งั้นดิฉันขอลองชิมได้ไหมเจ้าคะ
0: ไม่ต้องชิมหรอกหวานเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมกำลังดีครบสามรสเครื่องเทศก็หอมชื่นใจรีบตักใส่ชามไปถวายได้เลย

อาหารที่ท่านทรงโปรดพวกเราก็ทำกันมาหมดแล้วนี่ท่านต้องทุกข์ระทมถึงเพียงไหนกันถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับเช่นนี้อีกทั้งเรื่องถุงแดงก็น่าจะเป็นเหตุให้ท่านเสียพระทัยหนัก

0: ถุงแดงหมายถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงมีพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมากก่อนเสด็จขึ้นครองราชเพราะนอกจากจะทรงจัดการค้าสำเภาหลวงแล้วยังทรงค้าสำเภาเป็นการส่วนพระองค์ด้วยพระราชทรัพย์เหล่านั้นบรรจุไว้ในถุงสีแดงเก็บไว้ในพระคลังข้างที่ด้วยมีพระราชดำรัสว่าเอาไว้ไถบ้านไถเมืองก็ได้ใช้จริงคราวนี้นอกจากนั้นบรรดาเจ้านายในพระราชวังก็พากันเททรัพย์ถวายกันทุกพระองค์เมื่อบรรจุใส่ถุงแล้วก็ขนออกจากในวังทางประตูต้นสนไปลงเรือทางท่าราชวรดิษฐ์กันทั้งกลางคืนกลางวัน
1: คุณกล้าคุณกล้า
2: ใหญ่พัด
1: ทำไมคุณกล้าถึงได้ทั้งดำทั้งสุดทั้งโสมแล้วก็ป่วยเป็นไข้อะไรหรือเปล่าเจ้าคะ
2: เปล่าฉันแข็งแรงดี
1: นี่คุณกล้ากลับมาเป็นการถาวรหรือว่าต้องไปลาวไปกาวไปเขมรไปยวนอีกเจ้าคะ
2: ฉันไม่ไปไหนแล้ว
1: จริงนะเจ้าคะ
2: จริงสิ
1: เพราะว่าเราแพ้เขาแล้วเราต้องยกบ้านยกเมืองให้เขาแล้วใช่ไหมเจ้าคะ
2: ยังไม่รู้เลยผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเจรจาต่อรองกันอีกว่าจะให้เป็นอย่างไรได้ความเช่นไรพวกฉันเจ้านายสั่งให้ทำอะไรก็ทำสั่งให้ไปก็ไปสั่งให้กลับก็กลับ
1: จะเป็นยังไงก็ช่างเถอะค่ะขอให้คุณกล้าไม่ต้องไปไหนอีกขอให้กลับมาอยู่บ้านกับพวกเรานะเจ้าค่ะ

0: กลับมาแล้วขอรับ
1: นี่เองหนีพวกฝรั่งมาเองยอมถอยจากดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง

0: เองไม่ต้องมาพูดมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องสู้จนตัวตายสู้จนเลือดจนสุดท้ายเพื่อแผ่นดินสยามของพวกเรา
1: ทุกคนต้องทำตามผู้บังคับบัญชาบอกให้ทำขอรับเวลานี้พวกกับผมกลับบ้านกลับเรือนกันหมดแล้วหลังจากที่ไปรายงานตัวเรียบร้อยเวลานี้ได้แต่รอฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
0: ได้เงินค่าปรับสงครามไปแล้วแต่มันก็หาได้พอใจไหมเวลานี้ยึดสยามเราไปแล้วทั้งหัวเมืองจันทบุรีทั้งหัวเมืองตราดและในไม่ช้าพวกมันจะต้องรุกคืบเข้ามาอีกไม่เชื่อคอยดูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถ้าพวกเองไม่ไปคอยตรึงกำลังเอาไว้มันก็จะรุกคืบมาถึงหัวเมืองโคราชเราให้พวกคุมกำลังทางเรือที่ป้อมปากน้ำนายทหารฝรั่งตัวใหญ่ๆมันถึงได้ไม่ยอมสละชีพเพื่อชาติสยามมันถึงได้ยอมจำนนให้กับเรือรบฝรั่งเศสง่ายๆเพราะถ้ามันคิดจะต่อสู้จริงๆมันก็ต้องจมเรือรบฝรั่งเศสได้แต่นี่เองพวกเองเป็นลูกผู้ชายชาวสยามแท้ๆทำไมเองถึงยอมถอยให้กับพวกมันอย่างง่ายได้เช่นนี้ไม่ต้องมาแตะ
2: เย็นเถอะนะคะระงับอารมณ์บ้างเถอะค่ะ
3: เสด็จท่านอ่ะก็ต้องเสด็จขึ้นที่บนตลอดเวลาคุณจอมทุกท่านก็ต้องคอยเข้าเฝ้ารอถวายรับใช้กันทั้งกลางวันกลางคืนหากเราทำสิ่งที่เสวยแล้วมีความเพลิดเพลินใจขึ้นมาบ้างก็ดีนะคะนี่ค่ะช่วยให้เด็กๆอ่ะเอาไปจ่ายตามนี้ด้วยเถอะค่ะ
4: ไส้หมูหนังหมูปลาน้ำดอกไม้ส้มซ่า
5: เอ๊ะฉันขอทายนะ
6: ไส้หมูฉันรู้แล้ว
5: ต้องแก้ไขอาการเบื่ออาหารได้แน่ๆดีมากยายฟัก
3: ก็เพียงของว่างธรรมดาค่ะรับประทานเล่นๆแก้กลุ้มได้เจ้าค่ะ
4: รสมือของยายฟักฉันเชื่อว่าจะไม่เป็นเพียงของว่างธรรมดาธรรมดาแน
5: ากินเยอะแยะน่าอร่อยทั้งนั้นเลยขอไปซื้อได้ไหม
7: ให้ฉันไปซื้อให้ไหมจ๊ะ
5: ไม่เอาจะไปเองน้องอ่อนเอาอะไรไหม
8: พี่วาดเห็นอะไรน่าทานก็ซื้อมาฝากฉันเถอะจ๊ะ
5: ถ้าอย่างนั้นน้องอ่อนกับชมรอฉันที่ร้านขายหมูนี่นะ
9: คุณวาดเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ได้จริงๆไม่เหมือนคุณอ่อน
8: ฉันคงเป็นคนจับตั้งไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเสมอดูหมูกันดีกว่าค่ะ
10: หมูกับแม่จ๊ะได้เลยจ๊ะ

0: Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air bon.
1: C'est délicieux.
0: Vraiment?
1: Oui.
2: เอาซาลาเปา3ลูก
3: ได้สิคุณข้าหลวงนี่ดูท่าทางดูน่าจะมีความสุขไม่น่าจะมีเรื่องทุกข์ใจเลย
2: ไม่จริงดอกเวลานี้บ้านเมืองถูกรุกรานข้าหลวงในวังก็มีเรื่องให้ไม่สบายใจอยู่ไม่น้อย
4: Bonjour mademoiselle comment allez-vous
5: พวกเขาบอกว่าขอให้เป็นวันที่ดีคุณผู้หญิงตัวน้อยๆสบายดีหรือดีใจที่ได้พบกันอีกนะครับคุณวาด
2: ทำไมต้องดีใจที่ได้พบด้วย
5: ครับผมไม่ได้หมายถึงฝรั่งพวกนี้ที่ดีใจหมายถึงผมต่างหากที่ดีใจ
2: ฉันก็ไม่ได้หมายถึงพวกฝรั่งแล้วทำไมนายสินต้องดีใจด้วย
5: ก็ไม่ได้พบกันเสียนาน
2: ไม่นานแต่อย่างไรหนำซ้ำ70บอกว่านายสินไปกับพวกอาสาสมัครของสภาอุณาโลมแดงนึกว่าจะไปต่อสู้กับพวกฝรั่งที่แท้ก็กลับเป็นพวกเดียวกันเสียนี
5: ่ครับผมเอาข้าวของไปส่งให้สภาอุณาโลมแดงยังได้ร่วมงานกับพี่ชายของคุณวาด
2: อย่ามาปดเลยฉันไม่เชื่อหรอก
5: เป็นความสัตย์จริง
4: สินla connaissez-vous? Pouvez-vous lui demander? Pouvez-vous lui dire qu'elle est vraiment jolie?
5: C'est la cliente de mon père.
4: Oh, vraiment? Pouvez-vous lui dire qu'elle est vraiment sublime? Madame,

0: ูดอะไรกันพูดถึงฉันด้วย
1: พวกเขาอยากให้ผมบอกคุณว่าพวกเขาชื่นชมคุณมาก
0: แต่ฉันไม่ชื่นชมพวกฝรั่งเศสหรอกชาวฝรั่งเศสเป็นคนป่าเถื่อนชอบรุกรานบ้านเมืองอื่นถือว่าประเทศตนเจริญมั่งคั่งร่ำรวยเลยกระทำตนเป็นโจรปล้นประเทศสยามคนที่ทำมาหากินในสยามจนลืมตาอ้าปากได้ก็ทรยศสยามแล้วไปเดินข้างพวกมันแบบนี้เลวยิ่งกว่า
1: ไม่ใช่เช่นนั้นคุณวาดที่กระผมอาสาเป็นล่ามให้พวกฝรั่งพวกนั้นก็เพื่อแผ่นดินสยาม
0: เพื่อสยามอย่างไรดูสิจากเคยเป็นพ่อค้าเวลานี้เป็นขุนนางก็เพราะประจบเอาใจเดินตามลูกสมุนของชาวฝรั่งเศสแบบนี้น่ะหรอ
1: คนพวกนั้นเป็นนักกฎหมายมาว่าความคดีพระยอดเมืองขวางซึ่งเสด็จกรมหลวงพิชิตทรงเป็นประธานคณะผู้พิพากษากระผมจึงอาสามาช่วยราชการเป็นล่ามแปลภาษาในฐานะที่สามารถเจรจาภาษาฝรั่งเศสได้
0: คนจีนค้าขายกับฝรั่งมามากเลยพูดภาษาแล้วก็เลยเอามาสร้างเป็นประโยชน์แก่ตนแบบนี้น่ะเหรอ
1: มิได้ขอรับกระผมร่ำเรียนมาจากบาทหลวงกอลงแบตั้งแต่เล็กที่ท่านตั้งเรือนไม้เล็กๆสอนหนังสือให้กับพวกลูกคนจนและเด็กกำพร้าเรียกว่าโรงเรียนประจำโบสถ์อัสสัมชัญก่อนจะมาเป็นอัสสัมชัญคอลเลจในเวลานี้เมื่อ6ปีก่อนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเสด็จไปวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนของพวกเราผมก็ยังได้รับเสด็จในหลวงกับพระนางสว่างวัฒนาทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนนี้ให้กับพวกเราผมจำขึ้นใจได้เสมอและผมจะไม่ใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจากที่นั่นมาทรยศในหลวงของเราอย่างแน่นอน
0: ไม่ต้องมาคุยโวโอ้อวดดอกขี้เกียจจะฟัง
1: ผมไม่ได้คุยโวเพียงแต่อยากให้คุณว่าทราบว่าที่ผมทำทุกอย่างก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติสยามเสมอ

0: ยายพิษเอาไส้หมูไปล้างทีแล้วกลับเอาข้างในออกมาล้างให้สะอาดเชียวนะ
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วไปบอกเยฟักให้เตรียมทำเครื่องน้ำพริกฉันกับพร้อมเนี่ยจะทำไส้กรอกเอง
1: ได้เจ้าค่ะ

0: แล้วจ้านี่จ้ะนี่จ้ะข้าวคั่ว
1: ขอบคุณจ้ายายฟัก
0: จ้าใส่ข้าวคั่วลงไปทีละน้อยนะเจ้าค่ะแล้วก็ยีให้เข้ากันถ้าใส่ทีเดียวข้าวคั่วจับตัวเป็นก้อน ให้แม่อ่อนทำดีกว่าไหมคะ
1: ค่อยใส่นะจ๊ะน้องอ่อน
2: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่ค่อยๆพี่ก็ทำได้

0: ขั้นตอนการทำจุกจิกเหลือเกินถ้าต้องให้ทำอีกคงต้องคิดดูอีกที
1: แต่ถ้าในหลวงโปรดให้ทำอีกกี่ทีก็ยอมนะ
0: จริงด้วยสาธุขอให้โปรดที่เถิด

0: มีอะไรพร่องลงไปเลย
1: ทอดพระเนตรแล้วก็ปิดฝาชามลง
2: ในหลวงไม่เสวยแบบนี้เราจะทรงพระสนอยู่ได้อย่างไรล่ะคะ
3: ไม่เอานายใหญ่ฟักอย่าพูดแบบนั้นไม่เป็นมงคลเลย
4: เดี๋ยวเราช่วยกันใหม่นะให้ยายฟักตำน้ำพริกสูตรลับไม่บอกอะไรเลยฉันก็จะไม่บ่นสักคำ
2: อีฉันน่ะไม่อยากทำอะไรแล้ว

0: ถึงการจะต้องสิ้นแผ่นดินจริงๆแล้วก็ฉันขอตายไม่อยากอยู่เห็นอะไรทั้งนั้น
1: ทูลกระหม่อมใหญ่ของนางกรวย
2: ต้องเป็นข่าวไม่ดีแน่ดูหน้าคุณพร้อมก็รู
1: ้พวกเราพอที่จะทำอะไรให้ท่านได้บ้าง
3: เรื่องของพระยาพิชัย
2: คุณพ่อเป็นอะไรหรือ
4: นี่ไม่ใช่รถมือหล่อนนี่

ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: และก็เคกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะคุณผู้ชมเราออนแอร์ทั้งจอทีวีแล้วก็ออนไลน์กันด้วยค่ะที่เพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS พูดคุยคอมเมนต์กันได้ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้เราได้เห็นดาราหลายคนเนาะหันมาจับธุรกิจดาราออกตลาดนัดมากขึ้น
1: ค่ะในยุคที่ละครซบเซาช่องใหญ่ๆก็ทำละครน้อยลงเขาต้องหาอาชีพสำรอง
0: ใช่ค่ะอย่างหลายๆคนก็มักจะเป็นดาราในยุคที่เราก็เติบโตมากับการดูพี่ๆเนาะอยู่ทางหน้าจอดารายุค90ดารายุค2000คราวนี้ถึงเวลาของคู่รักนักธุรกิจนะคะคู่รักคนบันเทิงค่ะคุณแอมศิรประภาและเอิร์ธณัฐนันท์นะคะที่นอกจากทั้งคู่จะกลับมารับงานละครเต็มตัวแล้วเนี่ยเรื่องของธุรกิจก็ไม่ปล่อยด้วยดูแลตัวเองดีนะคะแน่นอนว่าเรื่องของธุรกิจก็ต้องเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ความสวยความงามเรื่องของผิวพรรณนี่ก็ต้องสวยจึ๊งค่ะนอกจากนั้นก็หันมาลุยธุรกิจใหม่ด้วยนะคะซึ่งก็เพิ่งไปเปิดตัวในตลาดนัดดารากันไปมองต่างนิดนึงค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่มีเรื่องของความผันผวนเยอะเก็บเงินไว้กับตัวก่อนดีกว่าเรื่องของธุรกิจใหม่อาจจะยังไม่กล้าลงทุนแต่สำหรับคู่นี้เขาบอกว่าถ้าหากวางแผนมาดีก็น่าลองค่ะถ้าไม่แวะชิมสักนิดก็ยังไงอยู่นะคะพ่อค้าแม่ค้าสวยหล่อคู่ค่ะมาเชิญชิมกันขนาดนี้แถมผลิตภัณฑ์ก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้น้ำเต้าหู้สูตรแบบเอาใจคนรักสุขภาพค่ะมีทั้งแบบหวานน้อยไปจนถึงแบบไม่เติมน้ำตาลนี่เป็นธุรกิจใหม่ที่แอมศิรประภาและเอิร์ธณัฐนันท์คู่รักนักแสดงเขาเพิ่งเปิดตลาดปีนี้ค่ะโดยพี่แอมก็อาศัยว่ามีพี่สาวเนี่ยขายน้ำผลไม้อยู่แล้วพอเห็นช่วงนี้ตลาดนัดดาราบูมได้เพื่อนฝูงชักชวนก็เลยขอลงตลาดกับเขาบ้างค่ะเพิ่งเริ่มเปิดตัวก็มีเรื่องให้ต้องรับมือกับต้นทุนการผลิตนะคะโดยเฉพาะขวดพลาสติกค่ะช่วงนี้ก็ขึ้นราคาเยอะทีเดียวหลังเกิดวิกฤตตะวันออกกลางแต่ว่ายังคงราคาสินค้าเอาไว้ค่ะ
2: หนัก
3: ก็มีบ้าง
2: คือขวดพลาสติกเนี่ยครับตอนนี้ราคามันปรับ 25-30% บางที่อาจจะโดนไปถึง 35% ในเรื่องของพลาสติกซึ่งอันนี้โดนกันหมดทุกร้านแล้วครับเขาพยายามที่จะปรับแต่ว่าเราไม่อยากไปปรับราคาคือไปให้ภาระกับผู้บริโภคเราก็พยายามดูว่าเราสามารถที่จะลดตรงไหนได้บ้างเช่นในการซื้อในจำนวนที่มันมากขึ้นเพื่อให้ราคามันลดลงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อสต็อกเอาไว้
3: คนรักสุขภาพเยอะมากไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายก็เยอะขึ้นแล้วเขาก็จะหาอะไรแบบเสริมอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นว่าของเราเนี่ยเป็นโฮมเมดแล้วก็ทำสดสะอาดใหม่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะแบบไปได้
0: เรียกว่าอีกด้านหนึ่งก็เป็นสายวิ่งมาหลายปีนะคะทั้งระดับมาราธอนค่ะไปจนถึงอัลตร้ามาราธอนนะคะไม่แปลกใจหรอกค่ะที่วัยใกล้เลข5นะคะพี่เอิร์ธณัฐนันท์ก็เป๊ะร่างทองเหมือนตอนทั้งเป็นในแบบแล้วก็อดีตพระเอกทั้งหนึ่งเลยส่วนภรรยาบอกว่าเป็นสายซับนะคะก็ขอสนับสนุนละกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็ดูแลขายครีมกันแดดสำหรับนักกีฬาด้วยเวลาไปออกบูธตามงานวิ่งนะคะก็เป็นธุรกิจอีกด้านหนึ่งที่ทำมาสักพักแล้วแถมปีนี้ก็คิดแตกลายโปรดักต์ค่ะทั้งคู่บอกว่าไม่หวั่นใจเท่าไหร่แม้ว่าจะเป็นช่วงเศรษฐกิจซบเซาเชื่อว่าถ้าทำของดีออกมาขายรวมถึงวางแผนการลงทุนให้พอเหมาะพอดีก็จะพาธุรกิจไปได้ต่อค่ะ
2: เราลงทุนแต่ละครั้งเราลงทุนไม่เยอะอยู่แล้วครับเราก็จะมีกรอบในการลงทุนของเราคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราสามารถมันต้อง
3: ไม
2: ่ตาต้องไม่ใหญ่กว่าปากอ่ะเราต้องไม่จินตนาการว่าโอ้เราอยากแล้วแบบลงทุนลงไปเพื่อให้ได้แบบเท่านั้นเท่านี้เราก็ต้องดูว่ากําลังของเราไหวแค่นี้เราก็ทําในกรอบที่เราไหวแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปเพราะว่าเวลาทําเนี่ยเราจะทํากันอยู่2คนอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดในการทำงานค่อนข้างเยอะก็ค่อยๆดูค่อยๆโต
0: งานธุรกิจก็วางแผนกันเอาไว้ดีนะคะและอีกด้านหนึ่งที่ดูจะยังไปได้สวยอยู่ก็คืองานในวงการบันเทิงนี่แหละค่ะอย่างพี่เอิร์ธนะคะบอกว่าห่างจากงานแสดง

0: ร่วม10ปีค่ะหลังจากกลับมารับงานก็เรียกว่ามีงานแสดงเข้ารัวๆเลยเอาแค่ปีนี้ปีเดียวนะมีละครทั้งที่เป็นตัวหลักแล้วก็รับเชิญถ่ายทำถึง4เรื่องบวกกับหนังอีก1เรื่องนะคะก็เลยต้องร่างทองแบบนี้นี่แหละออกจอแล้วเป๊ะมากเลยทีเดียวส่วนพี่แอมศิรประภาก็มีผลงานละครรอคิวอยู่อีก1เรื่องด้วยกันค่ะอยากรู้จังเลยว่าจะมีแนววายรุ่นใหญ่แนววายเลิฟรุ่นใหญ่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหใกล้50แล้วแต่ว่าทำไมยังดูเหมือนตอนที่หนูดูพี่ในจอตอนยังหนุ่มๆ อยู่เลย
1: วีเค้กดูคลิปลุกได้อยู่นะเล่นวายได้อยู่นี่คือเราเชียร์ความรู้สึกส่วนตัว
0: เชียร์อัพเชียร์อัพค่ะ
1: เผื่อจะได้ดูแบบละครของไทย PBS เรานะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับรุ่นใหญ
0: ่
1: มาเล่นเรื่องความหลากหลาย
0: ได้ค่ะเผื่อจะได้มานั่งสัมภาษณ์กันใกล้ๆด้วยค่ะ
1: สองคนนี้เขาก็วงการบันเทิงทั้งคู่เนาะแบบไม่ใช่ว่าคู่รักที่คนนึงเป็นนักธุรกิจคนนึงเป็นดาราอันนี้ก็ไม่เหมือนกันก็ต้องหาทางประคับประคองกันไปธุรกิจด้วยนะคะมาที่คนต่อไปคุณผู้ชมค่ะคนนี้ดาราสาวอดีตไอดอลสาวค่ะโมบายนะคะก็ชื่อจริงโมบายพิมพ์รับพัดนะคะถ้าแฟนๆไอดอลจะรู้จักโมบาย BNK
0: โมบาย BNK เซ็นเตอร์คุกกี้เสียงไทย
1: ใช่แต่ว่าก็สักพักแล้วนะคะนานและเธอออกมาจากการเป็นไอดอลนะคะมาเป็นศิลปินเดียวแล้วก็มีผลงานด้านการแสดงค่ะล่าสุดตอนนี้ที่กำลังออนแอร์อยู่เนี่ยรับบทเป็นนางเอกลิเกเลยค่ะแต่โมบายก็ออกตัวยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูลิเกแบบจริงจังนะคะแต่ก็พอรู้ว่าจะต้องมารับบทนางเอกนะคะมีไปฝึกมีไปส่องโลกออนไลน์ว่าอะไรฮิตเขาเล่นกันยังไงส่องใครใกล้ตัวเลยค่ะส่องแบงค์สอนรามเพราะว่าเล่นด้วยกันน
0: ะ
1: แล้วก็ฮอตอยู่แล้วด้วยนะคะคณะสอนรามน้ำเพชรค่ะโมบายค่ะพบว่าศาสตร์ลิเกเนี่ยเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เธอหลงไหลค่ะ
2: แต่ว่าก็ต้องทำเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยก็มีแบบเลื่อน TikTok ดูอะไรบ้างเพราะว่าเหมือนความลิเกเนี่ยมันก็มีความทันสมัยมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือดูได้ง่ายเลยแบบ Facebook TikTok อะไรสามารถดูได้เลยใช่ก็คือดูว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเจสซี่ใช่เพราะว่าเราจะคือเขาเล่นต่างจังหวัดไกลมากก็เลย
1: ก็เป็นศาสตร์การแสดงนะคะรูปแบบใหม่ค่ะที่ตอนนี้โมบายพิมรพัฒน์พดุงวัฒนโชคต้องเรียนรู้อย่างจริงจังนะคะเพราะว่าล่าสุดเธอรับงานซีรีส์ค่ะบทบาทที่ต้องเล่นคือนางเอกลิเกค่ะก็เจ้าตัวบอกว่าพอรู้ว่าต้องมาเล่นเป็นนักแสดงลิเกนะคะตื่นเต้นสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นอีกทางนึงที่ไม่คิดว่าจะได้มาบรรจบในสายนี้แต่ว่าถือเป็นโอกาสดีๆนะคะที่อยากคว้าไว้ก็มีนักแสดงอีกคนนึงค่ะซัพพอร์ตได้เต็มที่เลยนั่นคือแบงค์สอนรามอเนกลาภแล้วค่ะก็อาชีพเขาเป็นพระเอกลิเกอยู่แล้วนะคะพระเอกลิเกหนุ่มคณะสอนรามน้ำเพชรคนนี้ฮอตมากๆค่ะซึ่งโมบายนะคะเลื่อนหน้าฟีดออนไลน์ดูค่ะทำกันบ้านอย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้ทำกันบ้านไปไหนไกลดูพี่แบงค์นี่แหละเซิร์ชแฮชแท็กเอาแบงค์สอนรามนะคะคณะของเขานะซึ่งดังอยู่แล้วด้วยคือตั้งแต่ยังไม่เข้ากองถ่ายเลยคุณผู้ชมค่ะโมบายก็ค้นแล้วว่าเขาเล่นกันยังไงนะคะเธอบอกว่าที่ดูเนี่ยก็เพื่อเรียนรู้ลิเกหนุ่มเงินล้านค่ะก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเข้าถึงศาสตร์นี้ได้ง่ายที่สุดค่ะ
2: ศาสตร์ลิเกเขาก็จะคอยแบบช่วยๆแหละค่ะเพราะว่าปกติจะมีพี่เบิร์ดเดย์ที่เป็นแบบในคณะเหมือนกันแล้วก็เหมือนเขาก็จะเป็นคนบอกบทแล้วก็คอยสอนต่างๆเลยแบบปูพื้นฐานมาให้กับเราเลยส่วนพี่แบงค์เนี่ยเขาก็จะมาดูหน้ากองว่าเออเราเป็นยังไงแล้วก็ค่อยแบบช่วยว่าแบบเออต้องร้องแบบนี้นะแบบนี้มัน R&B ไปอันนี้ร้องแบบนี้ร้องแบบลิเกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออะไรที่เป็นรายละเอียดยิบย่อยเขาก็ใส่เข้ามา
3: เราจะมีการเวิร์กช็อปอยู่แล้วครับแล้วมันก็จะมีแบบมีพี่เบิร์ดเดย์มาช่วยเวิร์กช็อปตรงนี้ส่วนแบงค์เองเนี่ยแบงค์ก็อย่างหน้างานหน้าเซตจะเข้าถ่ายเนี่ยมันก็จะแบบช่วยน้องแบบบอกน้องกระซิบว่าเอ้ยตรงนี้มันแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแนะนำโดยที่แบบเราไม่ได้กดดันไม่อยากให้น้องกดดันให้น้องรู้สึกแบบผ่อนคลายแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะแบงค์เชื่อว่าหลายๆคนที่ไม่เป็นลิเกทุกครั้งจะต้องร้องลิเกจะมีความตื่นเต้นมีความกังวลอยู่แล้ว

0: ประมาณนี
1: ้
0: หวานเลยผมยาว
2: โชว์ทั้งรำโชว์ทั้งผมยาวแบบสาวลิเกเขาต้องใส่แฮร์เน
0: า
2: ะ
0: ใช่ติดแฮร์ตั้งหม้อมีมง
2: นะแล้วก็ชุดเชิ้ตอลังการนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าการร้องก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งเนาะไม่เหมือนกับสมัยเป็นไอดอลหรือว่าที่เธอ

0: ร้องอ่านบีมากเกินไปก็โดนพี่แบงค์ดุอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องให้มันเป็นแบบลิเกลูกเอื้อนลูกคอ
1: ลูกเอื้อนมันต้องชาร์จเสียงมันต้องพุ่งออกมา
0: สาวโมบายมีไปโพสต์ Instagram ค่ะตอนที่คณะสอนรำน้ำเพชรให้เหล่านักแสดงเนี่ยเหมือนไปแบบไปขึ้นเวทีจริงๆกับคณะของเขานะคะโมบายบอกว่าตอนนี้ใช้ชีวิตคุ้มมากเพราะว่าขึ้นมาทุกเวทีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไอดอลนักร้องเพลงร็อกหมอลำนะคะล่าสุดเนี่ยมาเป็นนางเอกลิเกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าหากถามว่าให้เลือกแนวงานที่ชอบที่ใช่สำหรับเธอนั้นเธอบอกว่าเลือกไม่ถูกนะแต่ว่าขอเลือกที่โอกาสแล้วกันจังหวะเวลาอะไรเข้ามานะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าค่ะเพราะว่าโอกาสไหนเข้ามาเนี่ยสาวโมบายเธอพร้อมทำงานเสมอค่ะตอนนี้ติดใจศาสตร์การแสดงลิเกแล้วนะคะเธอบอกว่าใช้ชีวิตคุ้มใช่ไหมเห็นคอมเมนต์แฟนคลับแฟนคล
1: ับ
0: ก็บอกว่ารู้สึกคุ้มเหมือนกันที่ติดตามคนคนเดียวแล้วเห็นเธอไปทำอะไรเยอะแยะมากมายละครไทย PBS ก็เคยเล่นมาแล้วจังหวะชีวิตลิขิตฝันก็เกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับดนตรีอยู่ดีเธอก็รู้สึกดีนะที่ได้เห็นคนที่เขามีความสามารถด้านดนตรีหรือว่าร้องเพลงอยู่แล้วแล้วเขาได้รับบทบาทที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเองอ
1: ่ะ
0: แ
1: ล้วก็เป็นการครอสพื้นที่กันด้วยใครจะไปคิดนะว่าวันนึงเราจะเห็นไอดอลที่เคยเต้นเพลงน่ารักน่ารักเราข้ามไปเวทีลิเกได้
0: โชว์ลูกเอื้อนลูกคอแฟนคลับบอกว่าตอนนี้ก็เหลือเวทีแถวภาคใต้แล้วโนรงโนรายังไม่เคยเห็นโมบายมี
1: เวทีนางงามด้วยอีกเวทีนึง
0: เชียร์อยากจะให้ลองไปหลายๆอย่างจะได้ครบจะได้คุ้ม
1: ใช่อย่างตะกี้เค้กบอกว่าเคยลงหน้าจอไทย PBS ของเราด้วยเหมือนกันแล้วก็จะได้เห็นนักแสดงนักร้องหลายๆคนที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีฝีมือการแสดงมากขนาดนี้เนาะได้มาปล่อยของทางหน้าจอไทย PBS ของเรานะคะอีกคนนึงที่ก็เป็นนักร้องรุ่นใหญ่และก้อนหินก้อนนั้น
0: คนเดียวเลย
1: คนเดียว
0: พี่โรส
1: ใช่พี่โรสสิรินทิพย์นะคะก็เพิ่งจะลาจอไปด้วยนะคะกับผลงานเรื่องล่าสุดบนหน้าจอไทย PBS ค่ะก็เรียกได้ว่าติดใจงานละครด้วยเหมือนกันบอกว่าเรื่องแรกจบไปแล้วเรื่องต่อไปรีบมาเร็วๆหน่อยนะคะ เข้ามาได้เลยแต่กว่าเจ้าตัวจะมาถึงจุดนี้ค่ะพี่โรสก็ต้องสะสมชื่อเสียงจากงานร้องเพลงเยอะเหมือนกันนะคะ เพลงดังติดหูก็มีด้วยสำหรับตัวเองแล้วค่ะมองว่าการจะยืนระยะยาวในวงการบันเทิงได้ก็ต้องขายกันที่ฝีมือขายกันที่ความสามารถรวมถึงผลงานไม่เน้นกระแสข่าวหรือว่าดราม่าที่มาไวไปไวค่ะได้มาร่วมงานกับละครไทย PBS เรื่องแรกนะคะทุ่งทำนองที่เลือนหายในบทบาทของครูฟ้าก็ทำเอาคนดูอึ้งจนติดหน้าจอกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะสำหรับนักร้องสาวเสียงเท่พี่โรสสิรินทิพย์นะคะที่เผยว่ามีเรื่องแรกแล้วเรื่องที่สองก็ต้องมาอีกแน่นอนนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเผยว่ามั่นใจในตัวบทละครของไทย PBS ที่สามารถสะท้อนสังคมในแบบที่พี่โรสอยากเห็นมานานค่ะ
2: ช่วยเป็นธุระให้หลายเรื่องเลย
1: อย่างในเรื่องทุ่งทำนองที่เลือนหายนะคะแม้ว่าเรื่องนี้จะลาจอไปแล้วแต่ว่าจากบทละครที่ทำให้เห็นว่ากว่าจะเป็นศิลปินนักร้องเนี่ยไม่ง่ายยังไงบ้างนะคะเห็นได้จากซีนที่พี่ขิมค่ะซึ่งรับบทโดยเอมี่เอมิกานะคะแล้วก็น้องเข่งที่รับบทโดยน้องกัปตันรัชพลได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงค่ะเวที The Note นะคะซึ่งรายการเนี่ยไม่ได้แค่ขายเสียงร้องแต่ว่าขายซีนดราม่าเพื่อเรียกเรตติ้งของรายการด้วยเรื่องนี้พี่โรสค่ะในฐานะโอ้โหก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็อยู่ในวงการมานานเนี่ยบอกว่าเรื่องราวแบบนี้มันมีอยู่จริงๆนะคะในวงการประกวดในวงการเรียลิตี้รวมถึงในวงการเพลงด้วยค่ะมันก็ต้องมีซีนที่ขายน้ำตานะคะเพื่อที่จะเรียกเรตติ้งให้คนหันมาดูหันมาเอาใจเชียร์แล้วไหนก็จะมีเรื่องผลโหวตอีกใช่ไหมคะพี่โรสมองว่ายังไม่เคยเห็นว่าคนที่ขายดราม่าแล้วจะดังจริงหรือว่าดังไม่นานสักคนก็อาจจะดังจริงแค่ช่วงประกวดแล้วก็เชื่อเสมอว่าการเป็นนักร้องยังไงก็ต้องขายเสียงเท่านั้นถึงจะอยู่รอดแล้วก็ยืนหยัดได้ยาวในวงการค่ะ
3: ขายได้แต่พอดีละกันเนาะรู้สึกว่าบางทีมันถ้ามันเยอะเกินไปโรสว่าทุกคนเริ่มดูออกแล้วว่าอะไรที่มันจริงอะไรที่มันไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้าจะขายดราม่าจริงจริงจริงขายได้แต่ว่าอยู่ในขอบเขตความพอดีแล้วกันไม่ได้แบบว่าไม่ได้ให้มันบดบังความสามารถของเราอ่ะเช่นแบบร้องเพลงเก่งก็ควรที่จะแบบว่าแสดงออกด้านร้องเพลงนี่เนาะหรือการแสดงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปแบบชีวิตของฉันมัน
4: เอาเกิน
3: อะไรแบบเนี้ยคือมันก็ด้านร้องเพลงเพราะจากที่ร้องเพลงเพราะอยู่ดีๆแล้วพอดราม่าปุ๊บคนอาจจะมองไม่เห็นเลยว่าแบบว่าเธอร้องเพลงเพราะเหรอไม่เพราะว่าฉันจำได้แต่เรื่องที่เธอดราม่าอะไรแบบเนี้ย
1: ดังนั้นนะคะพอถามพี่โรสว่าตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาเนี่ย พี่โรสเคยตกเป็นข่าวดราม่าอะไรแรงๆบ้างเปล่าเค้ก
0: นึกไม่ออกอะ
1: ไม่มีเลยนะ
0: มีแต่เรื่องราวดีๆ
1: ใช่ปกติเราไปทำข่าวก็ไปร้องเพลงกุศลให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเรียกว่าก็เข้ากับแนวเพลงพี่โรสเหมือนกันที่ก็ให้กำลังใจเห็นถึงสัจธรรมชีวิตนะคะก็ยืนยันว่าไม่เคยหรอกค่ะการตกเป็นข่าวดราม่าตกเป็นข่าวแรงๆอะไรแล้วก็ค่อนข้างถนอมเนื้อถนอมตัวเนาะไม่ค่อยออกงานอีเวนต์เท่าไหร่ด้วยก็สะท้อนวิธีคิดหรือว่าคติของพี่โรสเองด้วยเหมือนกันนะคะว่าการจะยืนยาวในวงการบันเทิงได้เนี่ยนับดูก็กว่า20ปีมาแล้วยืนยันได้เลยว่ามาจากผลงานของตัวเองล้วนๆค่ะ
3: ไม่เคยเลยเพราะว่าเป็นคนจีมากมองเห็นวงบนหัวไหมคะค่ะ
5: จริงหรอพี่จริงๆหรอ
3: จริงในเรื่องที่เป็นคนดีไหมอะหรอหรือว่าอะไร
5: จริงที่เราแบบรักษาแบบถ้าเอาจริงๆคือรักษาพรหมจรรย์เลยนะอย่างนั้นเลยล่ะไม่มีข่าวแบบเสียหายเลยในวงการนี
3: ้เรียกว่าไงดีอะมันจริงๆมันก็ไม่ควรหรือเปล่าใช่ไหมจริงเราก็ไม่ควรที่จะมีอะไรที่มันดราม่าด้วยอาจจะด้วยเพลงแรกของเราที่คนจําได้ที่เป็นก้อนหินก้อนนั้นถ้าเกิดว่าฉันจะทําอะไรที่มันทําร้ายตัวเองก็คงจะไม่เหมาะไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอาชีพของโรสเนาะอะไรที่มันเป็นเรียกว่าเป็นโรลโมเดลแล้วกันเป็นแบบตัวอย่างให้กับสังคมให้กับเด็กอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ควรที่จะทําตัวให้มันขัดกับสิ่งนี้ที่เราพยายามจะบอกคนเช่นว่าเราอยากจะเป็นคนดีหรือว่าเพลงเราแบบว่าดูไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอนะจ๊ะแบบเนี้ยแต่เราไปทำร้ายตัวเองไปเลยก็คือใครจะอยากจะฟังเพลงเราถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ทำตัวดีไว้จริงมันเป็นเราเป็นบุคคลที่สาธารณะที่ทุกคนมองมาเราก็อยากจะทำตัวให้เด็กๆเห็นชื่นชมลูกๆหลานๆอะไรแบบเนี้ย
1: ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง
0: เพลงดังแล้วก็ยังคงยึดถือเป็นคติในการใช้ชีวิต
1: ล็อกกรอบชีวิตได้เลยว่าถ้าทำตัวไม่ดีเนี่ยเพลงดังจะเอากลับมานะจ๊ะว่าพี่โรสทำไมทำตัวไม่เหมือนในเพลงเลย
0: ดีนะดีนะเอาเป็นกดดันตัวเองไปเลยเขาเรียกว่าเป็นกรอบของตัวเองไปเลย
1: ใช่ค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะเคว่าด้านหนึ่งคนในกระแสข่าวยังไงสังคมก็จับจ้องนะคะแล้วก็เรื่องของข่าวดราม่ามันก็ค่อนข้างจะแยกออกจากกันได้ยากนิดนึงแต่ว่ากระแสที่เกิดขึ้นค่ะพี่โรสมองว่ามันก็เป็นแค่เรื่องฉาบฉวยเท่านั้นแหละถ้าดังก็คงดังได้แค่ระยะสั้นๆแต่พอกระแสหายไปปุ๊บคนจำไม่ได้คนที่เป็นข่าวก็หายไปตามกาลเวลาด้วยเหมือนกันค่ะน่าชวนมาเล่นบทตลกบทคอมเมดี้นะจังหวะเมื่อกี้กับน้องสลีคือได้เลย
0: เพิ่งเห็นว่าแกก็เป็นคนฮาเหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: เป็นคนตลกเป็นคนมีอารมณ์ขันเนอะ
0: นะคะใครก็ไปดูย้อนหลังในละครเราได้ว่าฝีมือเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: มาที่มองมุมหนังกันบ้างคุณผู้ชมอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีว่าถูกแบบโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตเองเนี่ยแย่งสายตาไปคนไม่คิดแล้วว่าจะต้องไปดูร่วมกับเพื่อนแล้วก็เฮฮาในความรู้สึกร่วมกันในห้องสี่เหลี่ยมที่แบบจัดบรรยากาศแสงสีเสียงไว้อย่างดีนะคะแต่วงการหนังก็ดูเหมือนว่าพยายามจะทวงคืนความยิ่งใหญ่ค่ะเขาจัดงานขึ้นมาเรียกว่าซินีมาคอนนะคะชวนไปติดตามเป็นอย่างไรกับคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในยุคที่อุตสาหกรรมคอนเทนต์ครับกำลังล้นตลาดแต่ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์กลับถูกลดบทบาทความสำคัญลงครับในงานเทศกาลที่มีชื่อว่าซีนีมาคอน2026ที่ผ่านมานี่เองครับที่เป็นการประชุมสำหรับคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มารวมตัวกันครับได้มีการมาตรการครับออกมาเพื่อพยายามรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งการรับมือไม่ใช่เรื่องของการพยายามจะดึงคนเข้ามาชมในโรงภาพยนตร์มากขึ้นเท่านั้นครับแต่เป็นการทวงคืนcultural momentครับที่สำคัญที่มีภาพยนตร์เข้าไปเป็นหนึ่งในนั้นกลับมานั่นเองครับYou stay here. I'm going with them. You don't think I can do it? Yeah, yeah. No. Nice poncho. It's good to see them. ซึ่งในภาพยนตร์ที่มีการนำมาเปิดตัวกันในงานซินีมาคอนปีนี้ครับก็รวมถึง Toy Story 5ครับซึ่งภาคนี้เหล่าของเล่นไม่ได้ออกมาต่อสู้กับบรรดาของเล่นรุ่นใหม่อีกต่อไปแล้วครับหากต้องเผชิญหน้ากับ Lilypad แท็บเล็ตที่ฉลาดกว่าเร็วกว่าแล้วก็ดึงดูดกว่าของเล่นเดิมๆครับ ถึงภาพของแอนิเมชันอย่าง Toy Story นี่เองครับซึ่งคนก็วิจารณ์กันว่านี่เป็นเหมือนตัวหนึ่งของภาพแทนของงาน CinemaCon ในปีนี้ครับซึ่งมีเวิร์กช็อปสำคัญนั่นก็คือ Reclaiming Cultural Moment Winning in an Era of

0: Attention Warfare ครับซึ่งบอกได้ดีถึงสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์กำลังถูกแย่งความสนใจไปนะครับโดยบรรดาแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนต่างๆครับและจะต้องหาทางช่วงชิงโมเมนต์สำคัญของผู้ชมแล้วก็คนรับสื่อรวมถึงคนรุ่นใหม่กลับมาให้ได้นั่นเองครับ
1: Hang on. What happens when you're not there to protect him?
2: You good?
0: หนึ่งในความพยายามสร้างโมเมนต์สำคัญที่เห็นได้ชัดของปีนี้ครับนั่นก็คือความพยายามของดิสนีย์แล้วก็มาร์เวลที่มีการเปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์ครับการกลับมารับบทนำในจักรวาลอเวนเจอร์อีกครั้งของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นั่นเองครับซึ่งจะกลับมาในภาพยนตร์อเวนเจอร์ดูมส์เดย์นะครับพร้อมขนทัพดาราหน้าเก่าที่กลับมาสวมชุดฮีโร่อีกครั้งในว่านี่คือการสร้างโมเมนต์ทางวัฒนธรรมแบบที่ว่านี่แหละครับอย่างไรก็ตามซินีมาคอนปีนี้ก็ถูกวิจารณ์ครับว่าผู้สร้างภาพยนตร์ไม่ได้มีการเปิดตัวผลงาน IP ใหม่ๆแต่อย่างใดครับแต่ว่ากลับเป็นการขายงานที่เคยขายได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น The Mandalorian Toy Story Top Gun ภาค3หรือจะเป็นภาพยนตร์จากเกมดังอย่าง Call of Duty ครับที่สำคัญครับแม้จะมีการเปิดตัวงานออริจินอลใหม่ๆแต่ก็กลับไม่ถูกให้ความสำคัญเท่าที่ควรนั่นเองครับ
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Bonnie needs help from someone at least from the same century. So long, toy.
0: สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นตลกร้ายไปพร้อมๆกันครับเพราะขณะที่แอนิเมชันอย่าง Toy Story ภาค5พูดถึงการพยายามกอบกู้ความเชื่อมั่นกลับมาจากฝั่งตรงข้ามที่เหมือนเป็นโลกดิจิตอลแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้าของหนังอย่างดิสนีย์ครับกลับมีการประกาศขายแท็บเล็ต Lilypad ของจริงครับไปพร้อมๆกับการโปรโมทภาพยนตร์นั่นเองครับสิ่งนี้อาจจะเป็นอีกภาพสะท้อนที่ว่าถ้าทุนนิยมมันหอมหวานสิ่งที่หนังพยายามสื่อกับธุรกิจก็อาจจะสวนทางกันได้แบบนี้นั่นเองครับที่สุดครับเรื่องนี้อาจจะสอนเราว่าสุดท้ายนะครับคนที่ปรับตัวได้กับสปอร์ตภูมิใหม่ๆต่างหากครับถึงจะเป็นคนที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายในอุตสาหกรรมยุคนี้ครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
5: มาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะถ้าเพลงของคุณแม่คนนี้ดังขึ้นมาเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีทำนองขึ้นมาในดวงใจเลยสำหรับไคลี่มิโนะก็เรียกว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมสายป๊อปแดนซ์อีกคนหนึ่งแล้วยาวมาตั้งแต่ยุค90แล้วนะคะเรื่องราวชีวิตต่างๆเรียกว่าน่าสนใจมากเลยเนาะพี่แตง
6: ก็คือต้องบอกว่าเราอาจจะคุ้นเพลงของเธอจริงๆต้องย้อนไปนะไม่ใช่90เธอดังมาตั้งแต่80นะสารคดีก็มีมาแล้วด้วยนะคือล่าสุดเราจะได้เห็นแง่มุมของแคลิมินน้องหลายๆมุมเลยเมื่อวานมีโอกาสได้ชมไปต้องบอกว่าแม่อยู่มาทุกยุคจริงๆนะคะสำหรับแคลิมินน้องค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เธอได้มากลับมาเปิดเผยนะคะไม่ว่าจะแง่มุมกว่าจะโด่งดังรวมถึงการต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งค่ะเปิดใจในสารคดีชุดนี้ค่ะเบื้องหลังชีวิตนะคะกว่าจะก้าวมาเป็นศิลปินระดับโลกของแคลลี่มินอค่ะได้ถูกเปิดเผยผ่านสารคดีของเธอที่มีชื่อว่าแคลลี่นะคะซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวรอบพรีเมียร์กันไปที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะสารคดีชุดนี้นะคะมีทั้งหมด3ตอนก็จะพาแฟนๆนะคะไปรู้จักกับตัวตนของแคลลี่มินอในทุกแง่มุมเลยค่ะตั้งแต่เธอเป็นเด็กวัยรุ่นเริ่มก้าวสู่วงการบันเทิงก่อนจะแจ้งเกิดจากซีรีส์ดัง Neighbors ในช่วงวัยรุ่นนะคะความสำเร็จค่ะจากเพลงHit I Should Be So Lucky เพลงนี้นะคะไปจนถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวความรักช่วงเวลาที่ยากลำบากและการต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมค่ะคาริมินอฟยังได้เปิดใจนะคะว่าการได้ย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์เก่าๆในช่วงเริ่มต้นเข้าวงการยังคงทำให้เธอนั้นรู้สึกอึดอัดและสับสนเหมือนเดิมค่ะเพราะในตอนนั้นต้องเผชิญกับคำถามรุนแรงจากสื่ออยู่บ่อยครั้งนะคะขณะเดียวกันค่ะเธอก็พูดถึงประสบการณ์การรักษามะเร็งเต้านมว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานเกือบ20ปีแล้วแต่ผลกระทบทางจิตใจยังคงอยู่กับเธอมาจนถึงวันนี้นักร้องสายแดนยังบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้เธอปฏิเสธการทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตตัวเองมาตลอดแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจค่ะเพราะมองว่าถึงเวลาแล้วที่จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้พร้อมกับยอมรับนะคะว่าการย้อนไปเผชิญกับความทรงจำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะสำหรับสารคดีแคลลี่นะคะเป็นผลงานการกำกับของไมเคิลฮาร์ทค่ะซึ่งเคยร่วมงานในสารคดีเบ็คแฮมโดยแคลลี่นะคะยังได้มอบให้กับเรื่องของวิดีโอส่วนตัวรวมถึงภาพจากครอบครัวเพื่อใช้ประกอบการถ่ายทำด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะใครเป็นแฟนของ Lord of the Ring เราเพิ่งจะฟินไปนะคะกับภาพบรรยากาศในเทศกาลเมืองคานส์เมื่อผู้กำกับกับนักแสดงนำอย่างโฟรโดนี่เขามาเจอกันแต่ว่าล่าสุดนะคะที่โรงกระสาบของอังกฤษค่ะฉลองกันสักนิดนึงนะคะ25ปีของ The Lord of the Ring ภาคแรกเขามีการทำเหรียญรุ่นพิเศษมาค่ะเหรียญที่ระลึกรุ่นพิเศษค่ะออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจจากแหวนวันลิงในภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่อง The Lord of the Rings นะคะกำลังเปิดโอกาสให้แฟนๆของแฟรนไชส์หนังเรื่องนี้ได้จับจองเป็นเจ้าของค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเหรียญรุ่นนี้ผลิตโดยโรงกษัตริย์หลวงของอังกฤษเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่หนังภาคแรก The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring มีอายุครบ25ปีค่ะจุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะคือการเพิ่มลูกเล่นให้เหรียญค่ะด้วยการใช้เทคโนโลยีสะท้อนแสงแบบใหม่เป็นครั้งแรกในเหรียญอังกฤษค่ะคือเมื่อเรานำไปนะคะไปส่องกับแสงสว่างมีแสงส่องมากระทบเนี่ยเหรียญนะคะจะสะท้อนเงาออกมาเป็นภาพ Eye of Sauron ค่ะหรือว่าดวงตาแห่งซารอนนั่นเองนะคะนี่คือเป็นสัญลักษณ์ที่แฟนๆประทับใจแล้วก็จดจำกันได้อย่างมากมายคือเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายตามบทประพันธ์นะคะเหรียญรุ่นนี้เป็นเพียงเหรียญแรกจากทั้งหมด7รุ่นค่ะที่ทางโรงกษัตริย์หลวงอังกฤษจะทยอยเปิดตัวเพื่อฉลอง25ปีของหนัง The Lord of the Rings นะคะซึ่งเปิดจำหน่ายแล้วในราคา15ปอนด์ The Lord of the Rings จัดเป็นนะคะเป็นผลงานการดัดแปลงจากนิยายของ J.R. Tolkien โดยในแฟรนไชส์นะคะมีภาพยนตร์หมด6เรื่องจากไตรภาค Lord of the Rings รวมถึง The Hobbit นะคะล่าสุดมีแผนปล่อยภาพยนตร์เรื่องใหม่ The Lord of the Rings The Hunt of Gollum เข้าฉายในปี2027ด้วยนะคะแฟนๆนะเตรียมกดตั๋วจองได้เลยปีหน้านะคะในช่วงเดซ ember ธันวาคมเราน่าจะได้ชมออกเป็นเรื่องราวย้อนกลับไปก่อน The Lord of the Ring ทั้ง3ภาคก็คงต้องตามหาแหวนทำลายแหวนกันต่อไปนะคะแฟนๆนี่เรียกว่าอยู่ในใจจริงๆ25ปีไม่เคยลืมนะ
5: ยังไปตามรอยเที่ยววันที่นิวซีแลนด์กันอยู่เลยอ๋อแปลว่าภาคของกอลัมคือกว่าที่จะมาเป็นสมีกอลเนาะว่า
6: จะเป็นยังไงแล้วก็จะมีอารากอนกลับมาด้วยนะคะก่อนสมัยที่ยังเป็นในพรานอยู่จะเป็นยังไงนะแฟนๆต้องรอชม
7: แต่เหรียญที่ออกมาใหม่นี่ไม่ต้องเอาไปทำลายนะเพราะว่ามีคุณค่า
5: เก็บไว้เถอะ
7: เมื่อกี้เราว้าวมากตอนที่ส่องออกมาเป็นดวงตา
5: แล้วก็แบบเป็นดวงตาแห่งความชั่วร้ายแล้วจะเก็บเอาไว้ดีไหมหรือจะเก็บไว้ทำอะไรใคร
7: หรือจะกลัวดี
5: ขอบคุณคุณอัญชลีค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ

0: จับคู่ม่วนคักพี่น้องสายแซบลำยองน้องหินห่าวควงหนุ่มเสียงเศร้าสอนสินชัย
1: ขันมันฝืนอยู่กับเขาโตไป
0: เคยสร้างตำนานผัวเก่าระบือไกลเลยขอฝากเพลงผัวใหม่แน่เด้อ
2: ส่งสิ่งสิ่งแบบลำสิ่งสไตล์มูฟ
0: ตัวแม่งดเต้นแรงแต่ไม่ลืมโชว์เอวอ่อนเอกลักษณ์ลำยองน้องหินห่าวมาฟังมาฟ้อนให้หายคิดฮอดเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ทางไทย PBS สารพันลั่นทุ่งบางเขน
3: ถนนแห่งศักดิ์ศรีกำลังลุกเป็นไฟเมื่อ8ทีมสุดท้ายต้องมาดวลกันแบบ1ต่อ1
4: อยากจะเห็นผู้แสดงเอาชนะความกดดันด้วยรอยยิ้มเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นผู้แข่งขันทุกคนแข่งเพื่อสนุกไม่ใช่แข่งเพื่อชนะ
3: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
5: มหาวิหารและโบสถ์อายุหลายร้อยปีสร้างขึ้นจากความศรัทธาและความมั่งคั่งที่ได้จากการทำเหมืองแร่เงินนะครับแต่ก็เจอปัญหาตลอดจนต้องทำหยุดอยู่หลายสิบปีแต่ความยาวนานกลับกลายเป็นที่รวมของสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งข้ามยุคข้ามสมัยและเป็นจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเมืองเล็กๆอย่างคุดหน้าโฮราประเทศเช็กครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS ครับ
6: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะ

การหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์21พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิราชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะเดินหน้ากำจัดปลาหมอคางดำกระทรวงเกษตรสั่งกรมประมงเขียนแผนกำจัดภายใน1สัปดาห์หลังเติบโตแพร่ระบาดในทุกแหล่งน้ำ
1: คนไทยต้องได้ดูบอลโลกส่อชะงักรัฐส่งสัญญาณซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอาจไม่คุ้มไม่เหมาะเศรษฐกิจช่วงนี
0: ้ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกบางส่วนเห็นด้วยได้ชมมหกรรมกีฬายิ่งใหญ่ขณะบางส่วนเห็นควรนำงบไปใช้พัฒนากีฬาด้านอื่นหรือแก้ปัญหาปากท้ององ
1: ค์การอนามัยโลกคาดไวรัสอีโบลาระบาดในคองโกมากขึ้นเพราะผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มขึ้นร่วม600คนแล้ว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งบอกว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รายการจับตาสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะมีเยาวชนที่เข้ามารับชมการออกอากาศสดถึงในห้องส่งของเรานะคะเป็นน้องๆเยาวชนไม่รู้ว่ามาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะเพลินพัฒนาใช่ไหมคะชั้นอะไรคะลูกม.3ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้องๆเหล่านี้ก็มารับชมการออกอากาศนะคะแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมส่วนอื่นๆของไทย PBS มาแล้วด้วยใช่ไหมคะค่ะเป็นไงคะ
0: ตื่นเต้นยินดีต้อนรับทุกคนนะคะได้มาติดตามการทำงานของพี่ๆในไทย PBS กันนะคะ
1: ค่ะช่วงนี้เราไปดูสถานการณ์ข่าวกันต่อนะคะสำหรับฝนตกหนักในระยะนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์มวลน้ำจากเทือกเขาสันตะเพียไหลหลากเข้าท่วมชุมชนในตำบลบ้านโตกเป็นระลอกที่3แล้วค่ะน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง

0: งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นะคะส่งผลให้มวลน้ำจากแนวเทือกเขาสันตะเพียไหลลงจากภูเขาเข้าท่วมพื้นที่เป็นระลอกที่3ภายในระยะเวลาเพียง1สัปดาห์ครั้งนี้พบว่าปริมาณน้ำมากกว่า2ครั้งที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนริมฝั่งคลองและบ้านในพื้นที่ราบต่ำหลายจุดถูกน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรถนนภายในหมู่บ้านหลายสายกลายเป็นทางน้ำบางจุดกระแสน้ำไหลเชี่ยวโดยเฉพาะหมู่7ที่มีรายงานรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านถูกกระแสน้ำพัดลอยไปกับน้ำค่ะอาสาสมัครมูลนิธิร่มโพเพชรบูรณ์นำเรือท้องแบนเข้าพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกรับส่งประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนะคะรวมถึงช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาศัยอยู่เพียงลำพังและบ้านอยู่ในจุดลุ่มต่ำเพราะเกรงว่าอาจจะได้รับอันตรายหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมและเกิดน้ำป่าสมทบนอกจากนี้น้ำก็เอ่อเข้าท่วมถนนสายสระบุรีหล่มสักขาเข้าตัวเมืองเพชรบูรณ์เป็นระยะทางประมาณ200เมตรนะคะก็ต้องมีการจัดการจราจรให้รถวิ่งได้1ช่องทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน7อำเภอค่ะคือได้แก่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนหนองไผ่เขาค้อวังโป่งน้ำหนาวและหล่มสักเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงพิเศษในตำบลป่าเหลาบ้านโตกชอนไพรท่าพลนางัวและนายมะนาวไปดูที่เชียงรายนะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า300คนต้องร่วมกันวางแผนซ้อมเตือนภัยเป็นการซ้อมในห้องก่อนนะคะก่อนที่จะมีการซ้อมใหญ่ในพื้นที่ที่อำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวง22พฤษภาคมการซักซ้อมเป็นการจำลองเหตุการณ์จริงตั้งแต่การตั้งศูนย์บัญชาการจังหวัดอำเภอระบบการสั่งการกรณีที่มีเหตุการณ์ระดับสถานการณ์เตือนภัยยกตัวอย่างเช่นมีฝนตกหนักเหตุการณ์เผชิญเหตุหากเป็นภัยพิบัติใหญ่ที่ต้องอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนความคืบหน้าของการเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและเขตเมืองแม่สายล่าสุดทางกรมทหารช่างก็มีการเร่งเสริมผนัง3จุดบริเวณชุมชนหัวฝายใกล้สะพานมิตรภาพแห่งที่1และบริเวณบ้านเรือนของชาวบ้านมีบิ๊กแบ็กที่นำมาสร้างผนังเป็นการนำทรายผสมซีเมนต์ค่ะทำให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะ
1: เราก็เข้าไปสำรวจในตัวอาคารแล้วก็จุดไหนที่มันเสี่ยงแล้วก็มีการวางบิ๊กแบ็กรอบที่2แถวที่2ในถนนข้างในเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันมีความรุนแรงขึ้นความไหลเชี่ยวขึ้นเนื่องจากว่าทางเมียนมาเองก็มีการสร้างกำแพงของเราก็สร้างกำแพงเป็นซองน้ำคงจะหาที่ไปจุดไหนอ่อนไหวนะครับก็อาจจะทำให้พื้นบ้านระเบิดแบบปี2168ที่ผ่านมามีการระเบิดแล้วก็มีการวางบิ๊กแบ็กแนว2ขึ้นมาเพื่อจะป้องกันถ้าพื้นบ้านระเบิดก็จะมาเจอแนวบิ๊กแบ็กแนว2ก็น้ำก็จะไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ตอนในของอำเภอแม่สายได้ครับ
0: ส่วนระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็มีการติดตามระบบเตือนภัยต้นน้ำสายที่บ้านโจตาดาในฝั่งเมียนมาว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่นะคะจุดนั้นจะเป็นการช่วยแจ้งเตือนภัยได้อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนที่น้ำจะมาถึงอำเภอแม่สายเช่นเดียวกับแม่น้ำกกค่ะที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายโครงการศึกษาระบบออกแบบเตือนภัยในลุ่มน้ำกกก็สามารถแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนอพยพได้อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงมีการแบ่งโซนจุดเสี่ยง5โซนนะคะจุดไหนเสี่ยงน้ำท่วมก่อนเพื่อให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะ
2: การแพร่ขยายของปลาหมอคางดำพบในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างล่าสุดนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงให้เร่งจัดทำแผนควบคุมและกำจัดโดยด่วนเพราะว่าล่าสุดนั้นไปพบที่สมุทรปราการไปเจอในคลองสาขาซึ่งเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะปลาหมอคางดำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ลอยเหนือผิวน้ำจำนวนมากในคลองข้างอาคารศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนนี้จุดนี้ไม่เคยพบปลาหมอคางดำปรากฏมาก่อนนะคะมันสะท้อนให้เห็นว่าการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำไม่ได้หายไปจากพื้นที่แล้วคลองนี้เป็นคลองสาขาที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยก็ทำให้ชาวบ้านกังวลกันว่าจำนวนปลาหมอคางดำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจกระทบต่อระบบนิเวศและทำลายสัตว์น้ำพื้นถิ่นในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยก่อนหน้านี้ยังปรากฏข่าวการพบปลาหมอคางดำบริเวณคลองท่าน้ำหมู่2ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดซึ่งเป็นคลอง3น้ำทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด แล้วก็เป็นจุดที่เคยพบปลาหมอคางดำเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วชาวบ้านหว่านแห4ครั้งจับปลาหมอคางดำและปลาหมอเทศรวมกันได้กว่า20กิโลกรัมแต่ถ้าเกิดมาดูแค่ปลาหมอคางดำจะเจออยู่7กิโลกรัมค่ะสิ่งที่ทำก็คือพอพบแล้วก็เอาไปประกอบอาหารเพื่อลดจำนวนค่ะ
3: จริงแล้วคิดไว้หลายเมนูก็คือเอานี้

0: อร่อยเหมือนกันหมดทุกอย่างค่ะ
1: ขณะที่ประมงจังหวัดตราดก็บอกนะคะว่าจะมีการจัดกิจกรรมจับปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อลดปริมาณปลาหมอคางดำในพื้นที
2: ่ก็กังวลนะครับว่าอาจจะพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะครับแต่เราพยายามที่จะจำกัดพื้นที่ให้เหลือน้อยที่สุดโดยมีแผนที่จะออกลงแขกลงคลองในพื้นที่เนี่ยทุกสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์คือตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปถึงตลอดไปเนี่ยจะออกทุกสัปดาห์เพื่อให้ปริมาณปลาหมอคางดำลดปริมาณให้เร็วที่สุด
1: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้อธิบดีกรมประมงเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วนรวมถึงจัดทำแผนกำจัดปลาหมอคางดำให้ชัดเจนภายใน1สัปดาห์ค่ะ
3: รัฐบาลออกมายอมรับเหมือนกันนะคะว่าการถ่ายทอดสดบอลโลกในไทยด้วยการใช้เงิน 1,700 ล้านบาทดูจะเป็นเรื่องยากแต่จะตีความว่าตอนนี้ปิดประตูตายไปแล้วหรือไม่จะต้องมาพิจารณาจากคำตอบของคนในรัฐบาลกันอีกทีนะคะสำหรับคนที่ออกมาพูดก่อนหน้านี้พูดหลายครั้งก็คือรัฐมนตรีภราดรปริศนานันทกุลแล้วก็บอกล่าสุดเมื่อ2วันก่อนบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ถอยแล้วก็ไม่ได้เดินค่ะแสดงว่าอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะคะกับการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026แต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวก็คือให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานงานกับกสทช.หาแนวทางหาความเป็นไปได้ต่างๆที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้คนไทยได้รับชมจากการหารือเบื้องต้นบอกว่ามีข้อติดขัดค่าลิขสิทธิ์ 1,300 ล้านบาทภาษีอีกประมาณ300ล้านบาทค่าดำเนินการอีก100กว่าล้านบาทรวมๆแล้วกว่า 1,700 ล้านบาทจาก104แมตช์ใน1เดือนดูแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้ถัดมามันจะเป็นคำสัมภาษณ์เมื่อวานระหว่างที่รัฐมนตรีสุภมาศซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ก็คือได้รับมอบหมายจากครม.ประสานทั้งกสทช.ภาคเอกชนซึ่งก็คือสปอนเซอร์นั่นเองแล้วก็ฟีฟ่านะคะผลออกมาเป็นอย่างไรความคืบหน้าเป็นแบบนี้ค่ะ
4: คอนดิชันต่างๆไม่เหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วเตะตี3เตะตี5นะคะเตะ9โมงเช้าร้านค้าร้านอาหารผับบาร์ไม่สามารถที่จะเปิดรับรายได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะสปอนเซอร์ก็เลยไม่เข้าไม่เหมือนเมื่อรอบที่แล้วที่มีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยถึงครึ่งนึงนะคะรอบนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใครกล้าขายโฆษณาคิดว่าขายไม่ได้ด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างประเทศไทยเองตอนนี้พี่น้องก็อยู่ในสภาวะใจบางจากเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้จ่ายถึงแม้จะไม่ใช้เงินของราชการอย่างที่ท่านนายกได้ย้ำว่านายกจะไม่ใช้เงินหลวงมานะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายอะไรเนี่ยก็ต้องดูถึงความคุ้มค่านะคะบางท่านบอกว่าบอลโลกเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนไทยนะคะในเรื่องของการเตะฟุตบอลก็ต้องกราบเรียนว่าก็รัฐบาลก็จะมีวิธีการอื่นๆนะคะในการที่จะส่งเสริมให้กับเยาวชนคนไทยได้หันมารักการออกกำลังกายรักการเล่นกีฬารักการเตะบอลได้นะคะครั้งนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์ไปนะคะ
5: ครับตีครับเขาจะให้คำตอบเมื่อไหร่ครับฟีฟ่าเขาบอกเราไหมครับ
4: ก็ไม่ได้บอกค่ะก็เขาก็ประชุมกันนะคะเราก็รอ
5: เขาแจ้งกลับมา
4: เราก็แจ้งกลับมาค่ะว่าเขาจะได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนเขาก็บอกว่าเขาลดไม่ได้นะคะที่เขาแจ้งเบื้องต้นเขาก็ลดไม่ได้ลดได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าลดได้นิดหน่อยอ่ะก็ยังตอบคำถามประชาชนไม่ได้ค่ะยังไม่ใช่แฟร์ไพรส์ค่ะ
5: เราอาจจะต้องการลดสัก 50% เลยไหมคร
4: ับ ก็ถ้าเขาลดมาได้เยอะเท่าไหร่ก็ต้องมาพิจารณาดูว่าคิดว่าดูตัวเลขนี้แล้วเราตอบคำถามประชาชนได้ไหมนะคะเพราะทุกอย่างเรายึดประชาชนเป็นหลักอะค่ะ
3: 11มิถุนายนเนี่ยนัดแรกใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยถามใหม่ว่าถ้าเริ่มแข่งอย่างเป็นทางการไปแล้ววันที่11เนี่ยค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดปรับลดลงมาได้ยังจะมีหวังหรือเปล่าคะ
4: ถ้ามันเปิดแมตช์ไปแล้วนะคะเปิดการแข่งขันไปแล้วน่าจะพิจารณายากแล้วค่ะตอนนั้นนะคะคงเลยไปแล้วอะแต่ว่าจริงๆช่วงต้องเรียนว่าจริงๆแล้วคนก็จะพยายามหาช่องทางกันที่จะดูกันนะคะช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์นะคะก็มีช่องทางต่างๆมากมายที่จะเข้าไปดูกันได้อะค่ะ
3: ขออนุญาตขมวดแบบนี้ประเด็นแรกคือไปต่อรองราคาจากฟีฟ่าตอนนี้ยังรอว่าจะลดราคาตามที่มีการเจรจาหรือไม่เจรจาเท่าไหร่ยังไม่ทราบนะคะแต่ถึงวันนี้ยังรอประเด็นที่2ยังไม่พับแผนยังรอแฟร์ไพรส์ที่สมเหตุสมผลอย่างที่3ก็คือเงินสปอนเซอร์ไม่เข้าไม่มี

0: ใครสนใจขายโฆษณาทั้งเศรษฐกิจก็ไม่ดีแต่ละแมตช์ก็ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมประเด็นที่4ก็คือถ้าเริ่มแข่งไปแล้วก็น่าจะถือว่าปิดดีลเพราะฟังอย่างเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมมองอย่างไรคือดีลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดในไทยตกลงแล้วมันจะต้องอดไปแล้วใช่หรือไม่นะคะถ้าไปดูแบบนี้ก็ยังไม่ชัดแต่ทีนี้ภาคธุรกิจเขาก็ต้องโหมแคมเปญรับกระแสฟุตบอลโลกอยู่แล้วค่ะ4ปีมีหนสินค้าที่เกี่ยวข้องอย่างนี้จอทีวีไซส์ใหญ่พิเศษอย่างโฆษณานี้ก็บอกว่าคือถ้าเป็นทีวีปกติมันไม่ถึงใจใช่ไหมคะถ้าจะดูฟุตบอลโลกทั้งทีต้องขายทีวีจอ65นิ้วก็บอกว่าจะมีราคาพิเศษกันไปเลยแล้วถ้าคอบอลคนไหนเขาสบโอกาสได้ดูในช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดแบบตีสามถึงเก้าโมงเช้าแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นออนไลน์ก็ได้อย่างที่รัฐมนตรีสุภมาศบอกเนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้องมาเป็นเพื่อนรู้ใจเวลาหิวก็จัดชิงรางวัลสอดรับกับฟุตบอลโลกนะคะโฆษณาแบบนี้มันก็ยังพอมีให้เห็นอยู่แต่ถ้าเราจับคำพูดจากก่อนหน้านี้คือนายกอนุทินเคยบอกไว้ว่าคนไทยต้องได้ดูฟรีมาจนถึงตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเล่นตัวกับฟีฟ่าหรือเปล่าหรือใส่เกียร์ถอยไปเลยจริงๆฝั่งประชาชนเองเขาก็มีการแสดงความคิดความเห็นกันอย่างกว้างขวางนะคะกับการจ่ายค่าลิขสิทธิ์สูงลิ่วก็มีทั้งบอกคุ้มไม่คุ้มจำเป็นไม่จำเป็นหลายคนก็ให้ความเห็นแบบนี้นะคะอย่างคอบอลชาวปัตตานีบางคนเขาก็ไปรวมตัวชมการแข่งขันฟุตบอลตามร้านอาหารตามคาเฟ่ยามค่ำคืนนะคะเขาก็พูดคุยกันประเด็นเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องการถ่ายทอดสดส่วนใหญ่จะเห็นเป็นในทางเดียวกันคือเอาเงินซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยไปพัฒนากีฬาให้ยั่งยืนน่าจะดีหรือในกลุ่มชาวจังหวัดตรังจังหวัดภูเก็ตที่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามบางคนก็มองว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพราะฉะนั้นถ้าจะทำจริงๆมันต้องอยู่ในวงเงินที่เหมาะสมค่ะ
1: เราต้องอยู่ในระบบเสรีโดยเอกชนต้องเป็นคนดำเนินการแต่ว่าพอมันอยู่อเมริกาไม่มีใครตื่นมาดูบอลหงส์เช้าหรอกเพราะเราต้องไปทำงานใช่ไหมครับเอกชนมันขาดทุนอยู่แล้วจนมันก็เลยไม่ดำเนินการแต่คนโดยเมื่อ 20% นี่มันต้องการดูถ้าถามโดยสังคมออนไลน์ตอนนี้ไปดูเขาไม่ได้ยินดีด้วยที่รัฐจะเอาเงินไปทุ่มพันกว่าล้าน
2: คิดว่าเงินหลักพันล้านน่าจะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าในเรื่องของการที่เรามาทุ่มกับฟุตบอลหรือกีฬาฟุตบอลหรือว่าอาจจะเปิดช่องทางในเรื่องของการพนันนะคะคิดว่าน่าจะไม่คุ้มค่ากับเงินหลักพันล้านที่เราต้องมาเสียกับเรื่องเหล่านี้นะคะ
3: ทำในส่วนหนึ่งที่มันมีเขาเรียกว่ายั่งยืนมากกว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นผลมากกว่าเพราะว่าการดูฟุตบอลเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นกระแสโลกแต่ว่าคิดว่าประชาชนทั้งหมดเขาไม่ได้ดูฟุตบอลทั้งหมดฉะนั้นถ้าเงินก้อนนี้ต้องไปแลกกับสิ่งที่มันเกิดประโยชน์มากกว่าเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมก็ยอมที่จะต้องยุ่งยากนิดนึงในการดูฟุตบอลแต่เพื่อเลขกับส่วนรวมที่ให้เงินก้อนนี้มันไปแตกดอกออกผลเนี่ยได้มากกว่าการดูฟุตบอล1เดือนเนี่ยสำหรับโดยส่วนตัวผมก็ยอม
0: แต่ถ้าเป็นคนในแวดวงกีฬาค่ะเขาจะมองว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าได้ชมเนี่ยมันคือคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นมีนักเตะแนวหน้ามาด้วยก็สร้างความสุขให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่มองว่านี่คือความใฝ่ฝันของเด็กๆเหล่านั้นเลยค
4: ่
0: ะ
4: ฟุตบอลโลกให้ของเราประเทศไทยได้รับชมกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่ตัวนึงก็อยากจะติ้งรัฐบาลว่างบประมาณมันค่อนข้างสูงเกินไปถ้าลดทอนลงมาอีกสักหน่อยคือคุณทำยังไงก็ได้หันงบลงมาโอเคประชาชนทั่วไปเยาวชนเด็กประชาชนตรงนี้โอเคมันได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกแน่นอน
5: คือถ้าพูดถึงเม็ดเงินที่จะต้องใช้ในการทุ่มทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับชมฟรีของฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะ 1,700 ล้านมันคงจะเป็นเม็ดเงินที่หนักหนาสาหัสแต่ตอนนี้จะถือว่าตัดโอกาสคนไทยในการดูแล้วหรือไม่อาจจะต้องไปอยู่ที่ฝีไม้ลายมือในการเจรจาโค้งสุดท้ายแล้วล่ะว่าจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดจะเกิดขึ้นโดยที่เอกชนเข้าไปเจรจามาได้เสียเงินดูแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตบก.ข่าวกีฬาของไทย PBS เราว่าสรุปแล้วเนี่ย คำถามหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเสมอๆในฟุตบอลโลกช่วง 2-3 ครั้งที่ผ่านๆมาที่จะต้องไปไล่หาเงินไปไล่หาคนมาประมูลให้ดูก็คือทำไมลิขสิทธิ์บ้านเรามันถึงได้แพงขนาดนั้นคุณสุธาสินี
6: ก็มีปัจจัยที่น่าสนใจคือเมื่อก่อนเนี่ยลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในบ้านเรามีหลายเจ้าที่พยายามที่จะเข้าไปซื้
5: อ
6: เกิดการแข่งขันก็เป็นกลไกของการตลาดทั่วไปคือถ้ามีหลายคนต้องการฟีฟ่าก็โกงราคาได้นะคะอันนั้นก็เป็นบรรทัดฐานหนึ่งส่วนเรื่องที่สองก็คือว่าความคลั่งไคล้ของเร
5: าม
6: ีการเรียกร้องอยากจะให้ถ่ายค่อนข้างเยอะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยราคาลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกก็พุ่งขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในปีที่แล้ว2022เนี่ย 1,400 ล้านบาทแต่ถ้าเทียบว่าจำนวนแมตช์ที่ได้ดูเยอะขึ้นตอนนี้มันจะมี104แมตช์จากเดิม64แมตช
5: ์
6: แล้วขึ้นราคาจาก 1,300 มาเป็น 1,400 ยังไม่บวกค่าดำเนินการแล้วก็ภาษีก็ถือว่าราคาไม่แพงสำหรับฐาน 1,300 ล้านแต่ถ้าเทียบกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สภาพการของโลกรวมถึงเงินของเราที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันแพงแต่จะทำยังไงให้ฟีฟ่ายอมถอยไปสู่ราคาที่เป็นธรรมเหมือนที่ให้กับเวียดนามเวียดนามเนี่ยถือว่าซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกถูกมากเราดูสถิติของการซื้อฟุตบอลโลกลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในครั้งน
5: ี
6: ้ในอาเซียนนะคะอยากให้เห็นว่ามาเลเซียเนี่ยซื้อที่ 42.5ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาคือสิงคโปร์25ล้านแล้วก็เวียดนาม15ถึง20ล้านคือตัวเลขของมาเลเซียนี่ใกล้เคียงกับไทยมากอัน
5: น
6: ี้
5: ประมาณ 1,300-1,400
6: ใช่ใกล้เคียงกัน
5: สิงคโปร์คูณ35เข้าไปก็ประมาณ700กว่าล้านเน
6: า
5: ะเวียดนามนี่อยู่แ
6: ค่ถ้ามองถึงเวียดนามในการเสนอให้เวียดนามซื้อเนี่ยเวียดนามเขามีเจ้าเดียว VTV แล้วก็เป็นเจ้าที่เสนอซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาโดยตลอดไม่มีการแข่งขันในประเทศแล้วก็สภาวะในตอน10กว่าปีที่ผ่านมาเวียดนามอาจจะมีธุรกิจที่ยังไม่เติบโตเท่าไหร่นักนะคะเขาก็เลยเอานำมาคำนวณด้วย
5: อ๋อเขาเอาเรื่องของสภาพเศรษฐกิจการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP อะไรอย่างเงี้ย
0: ย้อนหลัง
5: มาคิดคำนวณมาคิดคำนวณในการที่จะขายลิขสิทธิ์ให้แต่ว่ารอบนี้เวียดนามพัฒนาทางเศรษฐกิจเขาสูงมากแล้วแต่เขายังได้ดีลเดิมราคาเดิมได้700กว่าล้าน
6: ค่ะก็เหมือนกับว่าการแข่งขันในประเทศเขามันอาจจะไม่มากนะคะแต่ว่าตอนนี้ไทยได้สร้างบรรทัดฐานจากครั้งที่แล้ว1,000กว่าล้านไปแล้วการที่จะลดเลยจาก 1,300 ล้านถอยลงมาระดับ100ล้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมาก
0: ไม่ใช่ว่าไทยรวยอู้ฟู่นะเพียงแต่ว่าเอาฐานเดิม
6: เอาบรรทัดฐานเดิมเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ตอนนี้ค่ะฟีฟ่าเขามีการดีลตรงเกิดขึ้นเมื่อก่อนอาจจะผ่านเอเจนซี่ทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้ก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ดีลตรงกับฟีฟ่าเหมือนที่จีนเขาดีลตรงกับฟีฟ่า
5: จีนกับอินเดียเขาดีลตรงได้
6: ใช่ค่ะจีนก็เป็นประเทศนึงที่เหตุผลด้านการลดราคาเนี่ยกระทบเราเหมือนกันเหตุผลของจีนที่อาจจะทำให้ฟีฟ่าลดราคาได้เพราะว่าจีนเป็นสปอนเซอร์รายใหญ
5: ่
6: ในฟุตบอลโลกครั้งนี
5: ้
6: แล้วก็ตลาดของจีนก็เป็นตลาดที่กว้างมากหลายร้อยล้านคนที่ดูฟุตบอลจากประชากรทั้งหมด 1,400 ล้านคนเนี่ยค่ะฟีฟ่าแน่นอนถ้าเราเป็นฟีฟ่าเราลองนึกภาพว่าเราจะสูญเสียประชากรที่มีโอกาสที่จะดูฟุตบอลหลายร้อยล้านคนเขาแคร์ตรงนั้นมากกว่านั่นคือประเทศใหญ่ยักษ์ใหญ่ของเอเชียแต่เราประมาณ70ล้านคนแล้วดูก็ไม่ได้ว่าทั้ง70ล้านคนฟีฟ่าจะมองว่าตลาดในประเทศไทยยังน้อยอยู
5: ่
6: แล้วรอการเจรจาโค้งสุดท้ายคืออาจจะมองว่าเราอาจจะจ่ายใน 2-3 วันก่อนการแข่งขันเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้ว อันนี้คือเกมของฟีฟ่าแต่ถ้าเราสามารถดึงให้ฟีฟ่าอยู่ในเกมของเราล่ะไม่ซื้อเลยครั้งนี
5: ้
6: แล้วก็ไปคุยกันใหม่อีก4ปีราคาอาจจะลดลงเพราะฟีฟ่าอาจจะมองว่าประเทศไทยสามารถแข็งขืนกับการที่เขาโขกลิขสิทธิ์เอาแบบนี
0: ้เราแสดงว่าเราต้องยืนยันก่อนเราต้องบอกก่อนเลยว่าอ๋อไม่ซื้อค่ะอย่างนี้ใช่ไหมต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพยายามจะ
6: ต้องมีท่าทีที่ถูกต้องแล้วที่รัฐบาลมีท่าทีบอกว่าถ้าเกิดเราใช้เงินของรัฐแล้วก็จะซื้อในราคานี้เรามองว่ามันไม่คุ้มค่า
5: ไม่คุ้มแล้วแต่ว่าทีนี้มันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องแพ็กเกจด้วยหรือเปล่าคุณสุธาสินีเพราะเห็นบอกว่าบางประเทศเนี่ยที่เขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อหมดทั้งร้อยกว่านัดอ่ะเขาซื้อแค่ประมาณไม่กี่สิบนัดเองอาจจะนัดรอบแรก ก็ประมาณนึงแต่ว่าค่อยไปถ่ายติดๆกันในนัดท้ายๆนัดลึกๆอันเนี้ยมันจะกระทบกับเรื่องราคาด้วยหรือเปล่า
6: คือจริงๆแล้วในเรื่องของการถ่ายทอดสดฟรีทีวีถูกกำหนดไว้ว่าไม่ว่าคุณจะซื้อแพ็คเกจไหนก็ตามคุณจะต้องมีแมชที่ให้คนได้ดูทางฟรีทีวีในบ้านของคุณเขาก็จะกำหนดไว้ว่ารอบนัดเปิดสนาม
5: อันนี้ต้องมีอยู่แล้ว
6: บางนัดในรอบแรกบางนัดในรอบ8ทีมรอบรองชนะเลิศและนัดชิงชนะเลิศในส่วนที่เหลือนั้นคุณไปทำการตลาดของคุณได้ในระบบเคเบิลทีวีของคุณหรือเปเปอร์วิวใดๆก็แล้วแต่เขากำหนดไว้ว่าอย่างน้อยต้องมีแมชที่ออนในฟรีทีวีด้วยเราก็เลยเห็นว่าแพ็กเกจบางประเทศเนี่ยเขาจะให้คนดูประมาณ20นัดในฟรีทีวีแล้วนอกนั้นคุณไปจ่ายตังค์เพิ่ม
5: เท่ากับว่าถึงจะดีลซื้อยังไงมันก็ต้องเอาไปทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไปย่อยแพ็กเกจบอกว่าฟรีทีวีได้ดูเท่านี้นัดนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจ่ายเพิ่มก็ไปเพย์วิวไปจ่ายเพิ่มตัวเองไป
6: ค่ะถ้าเป็นแพ็กเกจก่อนที่จะเตะมันจะต้องซื้อทั้งหมดคือฟูลออปชั่นเลยทุกแพลตฟอร์มแต่ก็ยังมีความคาดหวังว่าหลังจากฟุตบอลเตะไปแล้วฟีฟ่าอาจจะย้อนกลับมาดูว่าประเทศไทยจะมีการดีลใหม่เกิดขึ้นไห
5: ม
6: อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคือได้มาอีกสักถ้าราคาเท่าเวียดนาม15ล้านเหรียญสหรัฐก็ยังดีกว่าไม่ได้เพิ่มเลย
5: 700ล้านประมาณนั้น
6: เพราะว่าฟีฟ่าไปสูญเสียตลาดใหญ่ที่จีนมาแล้วซึ่งจีนดีลจาก300ล้านเหลือเพียงแค่60ล้านดอลลาร์สหรัฐ
5: กดโหดมาก
6: กดโหดมาก
5: กดโหดมากนะ
6: ถ้าเรามีความสำคัญพอเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าฟีฟ่ามองประเทศไทยอย่างไรเราจะได้เห็นท่าทีของฟีฟ่าหลังจากที่เรามีท่าทีแบบนี้กลับไป
5: เราเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฟีฟ่าอะไรไปเขาไม่คิดเลยเหรอว่าเราก็เป็นเด็กดีเป็นคนที่สนับสนุนกิจการของฟีฟ่ามาโดยตลอดทีนี้คุณสุธาสินีมันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้ครั้งที่ผ่านๆมามันมีกฎไอ้พวก must have must carry ค้ำคอไว้ว่ายังไงฟุตบอลโลกคนไทยต้องได้ดูฟรีแต่ตอนนี้มันยกเลิกไปแล้วไงกฎเนี้ยหลังจากครั้งที่แล้วมันมีปัญหากันมากในเรื่องของการดีลกันและได้มาพันกว่าล้านแบบนี้ค่ะอันนี้มันจะเป็นข้อหนึ่งไหมที่ทำให้เราเริ่มมีข้อได้เปรียบในแง่ของการไปเจรจาละ
6: ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรามี must have ฟีฟ่าอาจจะมองว่ายังไงเราต้องซื้อแน่นอนเดี๋ยวโค้งสุดท้ายต้องซื้อแต่ถอดออกไปฟีฟ่าก็อาจจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าประเทศไทยจะซื้อหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเงื่อนไขใดที่บังคับทางด้านของรัฐบาลให้มาร่วมทุนกับเอกชนได้เลย
5: ดังนั้นความเป็นไปได้ยังมีอยู่ไหมสำหรับคนไทยเรา
6: ถ้าคิดเป็นสัดส่วนน่าจะประมาณ 1%
5: น้อยมาก
6: น่าจะประมาณ
5: 1% เอกชนไม่เอาเลยเหรอรอบนี้ไม่มีใครเลยเหรอ
6: จะสังเกตนะคะ
7: ในวงการ
6: ถ้าเอกชนจะสนใจวันนี้เราจะได้ยินชื่อละว่ากลุ่มพลังงานไหมกลุ่มที่เป็น
5: สื่อสารไหม
6: กลุ่มสื่อสารไหมหรือเจ้าของ OTT ต่างๆไหมวันนี้ยังเงียบอยู่
5: เงียบกริบเลยนะ
6: เงียบกริบเลย
5: มันอาจจะสะท้อนด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยก็ได้นะว่ามันไม่สมเหตุสมผลจริงๆอ่ะกับ1,700ล้านแล้วก็ในช่วงเวลาแค่เดือนเดียวที่จะต้องทุ่มเงินไปโดยไม่รู้ด้วยว่าผลตอบรับมันจะเป็นยังไง
6: ก็ลองดูว่าฟีฟ่าจะยอมเข้ามาเล่นในเกมเราไหมถ้ายอมเข้ามาเล่นโอกาสที่เราจะซื้อถูกก็มีแล้วก็ที่แน่ๆคืออาจจะต้องจ่ายตังค์ในการดู
5: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุภาพินีมากค่ะ
7: คุณสุธาสินียังบอกว่าเผื่อใจอีก 1% นะคะว่าอาจจะมีโอกาสอยู่หรือไม่ซึ่งเราก็เฝ้ารอกันอยู่ว่าการตัดสินใจนั้นสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะหลายคนก็มองการตัดสินใจว่าเหตุใดถึงไปอยู่ที่รัฐบาลทำไมภาครัฐถึงจะต้องเข้ามามีส่วนในการจัดการตรงนี้ด้วยนะคะแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับการเมืองมากน้อยขนาดไหนช่วงนี้พูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกรวิทิตานนท์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับผม
7: อาจารย์คะเราจะมองการดูบอลโลกฟรีอย่างไรดีคะมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนหรือเราจะมองไปว่ารัฐบาลกำลังทำประชานิยมคะ
8: คือต้องบอกก่อนว่าฟุตบอลโลกเนี่ยแยกไม่ขาดจากการเมืองนะครับผมฟุตบอลโลกเองเนี่ยตัวฟุตบอลโลกเองเนี่ยก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองในหลายวาระโอกาสเนาะนะครับดังนั้นก็พูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างฟุตบอลกับการเมืองมันแยกกันไม่ออกครับผ
5: ม
8: แต่ว่าโมเดลเรื่องวิวัฒนาการการถ่ายทอดสดอะนะครับเราถ่ายทอดแบบฟูลทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะครับผมครั้งแรกเนี่ย1990ที่ผมจำได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมดูบอลใหม่ๆนะครับม.2นะครับก็ผ่านมานานอ่ะ30 40ปีนะครับผม นะครับอันนั้นคือครั้งแรกทีนี้โมเดลสมัยนู้นเนี่ยก็คือโมเดลของการลงขันนะครับก็คือโทรทัศน์ช่องต่างๆเนี่ยก็ที่เขาเรียกว่าทีวีพูลนะครับก็คือเอาเงินของตัวเองมาร่วมกันแล้วก็มีการจัดสรรเวียนกันถ่ายตามแต่ละช่องก็ใช้โมเดลนี้มาอย่างยาวนานจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่ค่าลิขสิทธิ์เริ่มดีดตัวนะครับโทรทัศน์ช่องต่างๆก็เริ่มถอยก็กลายเป็นผู้ประกอบการก็เป็นธุรกิจเอกชนที่ต้องการเปิดตัวแบบว่าแจ้งเกิดสินค้าสมัยนั้นก็จะเป็นนะครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับยี่ห้อหนึ่งเนาะซึ่งใช้โอกาสนี้ในการเปิดตัวซึ่งก็ได้ลิขสิทธิ์มา2ครั้งนะครับอันนั้นก็คือเอกชนก็เข้ามาแทนทีวีพูลนะครับแล้วโมเดลตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าเขาเห็นโอกาส

0: ื่องจากคนไทยเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยชอบดูกีฬาชอบดูฟุตบอลนะครับก็มีเอกชนที่คิดว่าน่าลงทุนนะครับก็คือขออนุญาตเอ่ยชื่อก็คือ RS เนี่ยนะผมก็เข้ามานะครับตอนนั้นโมเดลของการทำธุรกิจโทรทัศน์ก็คือการขายกล่องนะครับเนื่องจากยุคนั้นมันเป็นยุคทีวีดาวเทียมนะครับก็หวังว่าจะขายกล่องได้ปรากฏว่า RS ก็เป็นมาปรากฏว่าไปเจอนะครับกฎมัดแฮปของกสทช.เราไม่เห็นว่ารัฐเนี่ยเข้ามาเกี่ยวรัฐนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีนโยบายการเมืองอยู่นะครับอยู่ข้างบนเนาะก็คือเข้ามาแล้วกสทช.ก็มาบีบว่า IS เนี่ยจะต้องออกอากาศน่ะเผยแพร่ทางฟรีทีวีด้วยเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาบังคับว่าคนไทยต้องมีสิทธิ์ได้ดูแบบที่ผู้ดำเนินการพูดนะครับทีนี้มันก็มีเรื่องฟ้องร้องกันจนที่สุดอะ IS ชนะนะครับ IS ชนะก็ทำให้บทบาทของกสทช.เนี่ยก็ต้องเข้ามานะครับเยียวยาชดใช้ความเสียหายให้กับ RS ที่เขาไปออกตัวซื้อกระสิทธิ์มาแพงๆเนาะแต่ว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ขายกล่องอย่างที่เขาตั้งใจนะครับเขาถูกบังคับว่าให้ต้องละออกทางโทรทัศน์ที่นะครับเป็นฟรีทีวีนะครับทีนี้มันก็ดำเนินมานะครับแต่ว่าลักหลังๆเราเห็นบทบาทของรัฐเนี่ยเด่นชัดขึ้นในการในฟุตบอลโลกหลังๆโดยที่บทบาทสำคัญเนี่ยมันเปลี่ยนจากกสทช.กลายเป็นที่กกท.นะครับก็คือรัฐบาลเดิมเนี่ยให้กสทช.มาดูแลเพื่อดูเรื่องโทรทัศน์วิทยุตอนหลังก็ให้กกท.ซึ่งดูแลเรื่องการกีฬาเข้ามาดูเพียงแต่ว่ากกท.เองก็ไม่ได้มีงบประมาณก็ทำได้ก็คือไประดมเอกชนนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยที่ว่าเกี่ยวกับการเมืองก็คือว่าในฟุตบอลโลกเหตุการณ์ฟุตบอลโลกปี2014นะครับฟุตบอลโลกปี2014ซึ่งช่วงนั้นมันคาบเกี่ยวกับปี57นะครับคือมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่เป็นรัฐบาลนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ท่านเข้ามาแล้วปรากฏว่ามันมีกระแสคล้ายๆเนี่ยก็คือว่ามันไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ตอนนั้นรัฐบาลก็แบบว่าออกหน้านะครับไประดมเงินเอกชนเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนั้นมีนโยบายคืนความสุขหลังการรัฐประหารปี57นะครับมันก็เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลน่ะเริ่มมาเป็นบทบาทเด่นเหนือเอกชนในการลีดเนาะเพื่อให้มีคนทั้งรัฐบาลเองเอาเงินของกองทุนกสทช.ไปร่วมสมทบทุนส่วนหนึ่งแล้วก็ไประดมเอกชนมาเติมอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าลำพังงบประมาณรัฐมันไม่เพียงพอเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์มันพุ่งตัวมันดีราคาขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมทีนี้เราก็เห็นว่าตอนหลังเนี่ยรอบนี้เป็นไงครับรอบนี้กลายเป็นว่าเอ้ยกลายเป็นกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ใช่กกท.แล้วนะไม่ใช่กสทช.แล้วนะกลายเป็นกรมประชาสัมพันธ์ที่รัฐบาลนะครับรัฐบาลนายกอนุทินเนี่ยมอบหมายให้มาดูแลนะครับพูดง่ายก็คือแนวโน้มของรัฐก็คือคงไม่ซื้อนะครับแต่ว่าจะทำยังไงให้เอกชนเนี่ยเข้ามาซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้ยากแบบที่เราคุยกันนะผมว่าเนื่องจากเวลาที่มันกระชั้นชิดนะครับคนที่เขาจะขายเนี่ยขายแพ็กเกจเนี่ยเพื่อให้คนมาดูเนี่ยคือถ้าไม่มีแพลตฟอร์มที่รองรับอยู่แล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันทำตลาดไม่ทันนะครับรวมถึงตัวเอกชนที่จะมาหนุนโดยที่ไม่ต้องมีเขาเรียกว่า pay per view เนี่ยเนาะกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งแบบที่เป็นโมเดลโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอดีตเนี่ยมันก็ไม่เกิดเพราะว่าเวลามันไม่ได้เลยฮะคือมันไปแข่งทวีปอเมริกาเน
1: า
0: ะอเมริกา
1: ไ
0: ม่ติ
1: ด
0: โกแคนาดาก
1: ับห่างไปหมดเลยนะ
0: ซึ่งใช่คู่แรกๆมันจะเริ่มดึกๆ5 ทุ่มบ้านเราคู่สุดท้ายไปจบ11 โมงเนี่ยคือมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องพักผ่อนมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องออกไปทำงานนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนบอลโลกที่เตะที่ฝั่งยุโรปหรือเอเชียของเราซึ่งมันจะเตะตั้งแต่ตื
1: ่นนอนกันได้อยู่
0: แล้วมันไปจบเอาตอนดึกนะมันก็ยังพอไหวครับแต่พอมันเริ่มดึกเนี่ยแล้วไปจบเอาตอนแบบว่าเกือบเที่ยงวันของอีวันเนี่ยผมคิดว่าโอ้มันทำลำบากมากในการที่จะหาเอกชนที่เขาสนใจที่เขากล้าพอที่จะมาทุ่มตรงนี้ครับผม
1: ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าทำไมเราถึงช่วงหลังๆเนี่ย2-3 ครั้งหลังเรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่ามันจะมีคำพูดหนึ่งว่าคนไทยต้องได้ดูบอลโลกทำไมคำพูดนี้มันถึงกลายเป็นคำพูดที่ติดปากที่รัฐบาลต้องมีการโยนขึ้นมาหยิบยกขึ้นมาพูดถึงโดยที่มีการพูดแต่ว่าอาจจะไม่ได้เตรียมงบประมาณใดๆรองรับเอาไว้ด้วยซ้ำอาจารย์มันเกิดจากอะไรกันแน่คะ
0: คือเดิมเนี่ยมันมีกฎมัดแท้อย่างที่ได้เรียนเนาะคือไอ้กฎมัดแท้เนี่ยมันก็จะมีกีฬาซีเกมโอลิมปิกกีฬาเอเชียนเกมอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในกฎมัดแท้แล้วเขาก็พ่วงนะฮะมัดแท้เนี่ยเขาจะพ่วงฟุตบอลโลกเข้าไปด้วยนะซึ่งไม่รวมกับ EU เนาะไอ้ฟุตบอลยูโรเนาะซึ่งยูโรเนี่ยมันไม่มีพ่วงดังนั้นยูโรเนี่ยมันก็ต้องไปว่ากันอีกแบบนึงแต่พอเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยมันมีมาตลอดนะฮะจนกระทั่งเมื่อปี67เนี่ยไอ้กฎมัดแท้เนี่ยถอดเอาฟุตบอลโลกออกจากรายการบังคับที่อาจจะต้องถ่ายทอดสดทางซีทีวีเนี่ยมันก็ทำให้จุดนี้เองเป็นจุดพลิกผันที่มันจะไปเปลี่ยนคำพูดที่ว่าคนไทยต้องได้ดูเพราะว่าไอ้กฎมัดแท้มันไม่บังคับฟุตบอลโลกแล้วแต่ว่าด้วยความกระชั้นชิดเนาะกฎมันแท้มันเลิกปี67อะแล้วก็เอกชนเนาะฟุตบอลมันเกิดปี69เนี่ยมันทำตลาดไม่ทันอย่างที่ผมบอกเนาะเวลาตอนนี้ยกตัวอย่างนะอย่างยูครั้งต่อไปเนี่ย2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราได้เจ้าลิขสิทธิ์แล้วก็คือโมโนแม็กตอนนี้เราได้แล้วก็คือเขาต้อง
1: ได้แล้ว
0: หรือไม่ก็ทำงาน

0: ไม่รู้
1: ใช่เขาก็ได้ล่วงหน้าไปหลายปีเพื่อทำตลาดเนาะแต่ว่าพอมันกระชั้นอย่างชิดอย่างเงี้ยโอ้โหมันยากมากมันยากมากทีนี้ถามว่ามันจะพอมีทางออกไหมถ้าไม่มุดดินไปดูเถื่อนเน
0: า
1: ะ
0: คิดว่าฟีฟ่า
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายแล้วเนื่องจากฟีฟ่าเนี่ยเขาคือมีคนพูดเลยนะครับว่าฟีฟ่าเนี่ยนะครับถ้าไม่มีฟุตบอลโลกก็ไม่เหลืออะไรเพราะว่าแหล่งรายได้หลักมาจากค่าลิขสิทธิ
0: ์
1: ฟุตบอลโลกทัวร์นาเมนต์เดียวเนี่ยคือถ้าไปดูรายรับของฟีฟ่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะพบว่าทุกปีที่มีปีไอ้ที่มีเวิร์คคัพเนี่ยนะรายได้มันจะพุ่งมหาศาลเหมือนเขาตุนตรงเนี้ยเพื่อจะดูแลองค์กรในช่วงที่มันไม่มีฟุตบอลโลกดังนั้นเขาต้องเอาทุกเม็ดทีนี้ถามว่าถ้าสุดท้ายไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์ที่เป็นบอร์ดแคสต์เนาะก็คือเผยแพร่ทางทีวีหรือสตรีมมิ่งเนี่ยสุดท้ายฟีฟ่าอาจจะให้คนไทยเนี่ยจ่ายเงินเพื่อจะไปสมัครเป็นSubscribeของแอปที่เขาเรียกว่าฟีฟ่าพาร์ทซึ่งเป็นช่องทางของฟีฟ่าเป็นแพลตฟอร์มฟีฟ่าในการถ่ายทอดฟุตบอลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในประเทศที่มีลิขสิทธิ์เขาก็จะไม่ให้ดูแต่ประเทศไหนที่มันมีช่องว่างไม่มีลิขสิทธิ์เป็นไปได้ว่าฟีฟ่าอาจจะเปิดช่องนี้ให้เราแต่แน่นอนมันก็จะเสียทรัพย์เนื่องจากมันก็จะเป็นอาจจะเป็นภาคอังกฤษหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็นะครับมันก็จะต้องดูผ่านแอปอะไรเงี้ยมันไม่ได้ดูผ่านทีวีจอใหญ่อะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีข้อจำกัดของการรับชมทางช่องทางนี้อยู่เงี้ยครับ
2: อาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราจะมองไอ้คำพูดที่บอกว่าคนไทยต้องได้ดูบนโลกมันจะตีเป็นประชานิยมมันเรามองในแง่ลบเกินไปหรือเปล่าอาจารย์ถ้าจะพูดในแบบนั้น
1: อ๋ออย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับผมว่าฟุตบอลมันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนาะเราเห็นแล้วในสมัยพลเอกประยุทธ์ในยุคที่เข้ามาตอนเป็นคสช.ที่เขาบอกว่าคืนความสุขให้คนไทยซึ่งแน่นอนการดูฟุตบอลโลกแบบว่าไม่มีโฆษณาการดูฟุตบอลโลกทุกทั้งทัวร์นาเมนต์ทุกแมตช์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความนิยมต่อรัฐบาลเนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็ใช้ได้ผลมาตลอดเพียงแต่ว่ารัฐบาลรู้ว่าคนไทยเนี่ยคือบ้าบอลระดับไม่เป็นสองรองใครนะคือมันมีนิวเซนเคยเก็บข้อมูลอ่
0: ะ
1: คนไทยนะดูกีฬาประมาณ43ล้านคนแล้วก็ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูฟุตบอลเน
0: า
1: ะเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าคนไทยเนี่ยเนาะอันนี้เป็นข้อมูลจากโมโนแม็กก็คือว่าโมโนแม็กเนี่ยเขามีสถิติในมือว่าคนไทยเอาเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับฟุตบอลอังกฤษเนี่ยนะนับหนึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6 ล้านคนอย่างนั้นโมโนแม็กเขาก็ไปทุ่มซื้อลิขสิทธิ์เนาะยาว6ปี7ปีของเข้ามาเนี่ยนะครับก็หวังว่าจะมีสมาชิกปรากฏว่าเขาทำมาปีหนึ่งฐานสมาชิกเขามีแค่ล้านเดียว
0: ค
1: ือมันยังหาช่องว่างจาก 3.6 ล้านที่เขาเคยสำรวจนั่นหมายความว่าไงหมายความว่ามีคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยดูฟุตบอลโลกเถื่อนดูฟุตบอลเถื่อนอยู
0: ่
1: ผ่านเว็บพันนันผ่านช่องทางธรรมชาติต่าง
0: ค่ะอาจารย์ขาอยากปิดท้ายสั้นๆว่าถ้าดูเนี่ยดูท่าทีของรัฐบาลเนี่ยหาทางลงสวยๆได้แล้วหรือยังถ้าเกิดว่าคนไทยจะไม่ได้ดูฟรีในรอบนี
1: ้ก็อาจจะเหลือเวลาครับเพราะว่าหลายทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็มาวินาทีสุดท้ายเนาะอย่างยูโรน่ะที่มีผลิตภัณฑ์รองเท้ายี่ห้อหนึ่งเข้ามา
0: ะ
1: นะครับเป็นลายเดียวแล้วก็เข้ามาแล้วก็เป็นเพลงฮิตติดปากเน
0: า
1: ะช่วงยูโรน่ะมันก็อาจจะเกิดแบบนี้ได้นะครับนะครับซึ่งอันเนี้ยมันแต่ว่ามันต้องอาศัยพาวเวอร์ในการที่จะระดมเพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจเอกชนเขาก็คงการงบการตลาดไว้อยู่แล้วซึ่งมันอาจจะไม่มีเพียงพอเพราะว่าราคาครั้งนี้มันสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาทั้งหมดเพราะว่าฟีฟ่าเขาบอกว่าจำนวนนัดมันเพิ่มจำนวนทีมมันเพิ่มเนาะแล้วมันมีค่าบริหารจัดการที่มันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยผมดังนั้นมันก็ต้องรอลุ้นกันอีกท
2: ี
1: ว่า
2: จะมี
1: คนรายใหญ่เข้ามาช่วยในโค้งสุดท้ายหรือไม่ครับผม
2: ได้ค่ะ
0: ช่วงนี้ขอบคุณนะคะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกรวิทิตานนท์นะคะจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ
2: ไปดูที่ระนองกันบ้างค่ะแลนบริดจ์ก็ยังคงเดินหน้าอยู่การรถไฟแห่งประเทศไทยเองก็ยังคงจัดเวทีรับฟังความเห็นเส้นทางรถไฟในโครงการแลนบริดจ์ระนองชุมพรวันนี้วันที่2แล้วนะคะย้ำบอกว่าโครงการเนี่ยจะช่วยนำพาความเจริญและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามกับคุณสนธยาแก้วขำรายงานสดจากอำเภอเมืองระนองค่ะคุณสนธยาคะ
3: ครับคุณพิมพิมลคุณจิระชาตาครับวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเส้นทางรถไฟในโครงการแลนบริดจ์เป็นวันที่2ซึ่งประชาชนในพื้นที่ยังสะท้อนความคิดเห็นว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่าและส่งผลกระทบทั้งต่อวิถีชีวิตและระบบนิเวศเป็นอย่างมากครับประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการแลนบริดจ์รวมถึงภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเส้นทางรถไฟในโครงการแลนบริดจ์ระนองชุมพรซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นวันที่2ในพื้นที่ตำบลราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการแลนบริดจ์ในฝั่งทะเลอันดามันโดยผู้แทนจากสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรระบุว่าโครงการแลนบริดจ์เป็นการใช้ศักยภาพของประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งทางทะเลในระดับนานาชาติ

0: าติเพื่อช่วยยกระดับการพัฒนาและทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นครับ
1: ที่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคนะครับและจะเป็นประตูในการขนส่งและแลกเปลี่ยนสินค้าของประเทศในภูมิภาคและระหว่างทวีปต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังสามารถเป็นทางเลือกของการเดินเรือจากช่องแคบมาลากาได้นะครับครับในรัฐบาลปัจจุบันนะครับก็ได้มีนโยบายเกี่ยวข้องกับโครงการดังนี้นะครับเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานะครับในครม.ก็ได้มีมติให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
0: ขณะเดียวกันตัวแทนประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์จากพื้นที่อำเภอปะโต๊ะจังหวัดชุมพรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพื้นป่าต้นน้ำและพื้นที่การเกษตรคุณภาพสูงโดยเฉพาะการผลิตผลไม้อย่างทุเรียนและมังคุดเพื่อการส่งออกระบุว่ามีความกังวลต่อโครงการเป็นอย่างมากเพราะมองว่ามลภาวะจากโครงการแลนด์บริดจ์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะปนเปื้อนทำให้คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำลงครับ
2: ผลผลิตทางการเกษตรเหมือนมังคุดอย่างเงี้ยค่ะจะเน้นการทำคุณภาพเพื่อการส่งออกแล้วก็ถ้าพื้นที่ของโครงการถูกทั้งหมดเนี่ยค่ะถูกตัดทอนไปกับโครงการแลนด์บริดจ์พื้นที่ที่ทำการเกษตรนะคะจะเสียหายแล้วถ้าศึกษาดีๆภายใต้โครงการแลนด์บริดจ์จะพ่วงมากับพื้นที่ในการพัฒนาต่อยอดเป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งถ้าว่ามีอุตสาหกรรมในพื้นที่อะค่ะมันก็จะส่งผลกับทุเรียนกับมังคุดในการส่งออกถ้าเกิดมีการปนเปื้อนอย่างเงี้ยค่ะสารเคมีไม่ว่าจะทางด้านอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่ทางน้ำหรืออะไรแล้วแต่ผลผลิตของเราจะได้รับผลกระทบอย่างมากเลยค่ะ
0: ขณะเดียวกันกระแสต่อต้านโครงการแลนด์บริดจ์ก็มีเพิ่มมากขึ้นประชาชนในหลายพื้นที่ก็ออกมารวมตัวส่งเสียงดังๆว่าไม่ต้องการโครงการนี้ในเวทีก็มีการส่งเสียงสะท้อนกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นของโครงการเส้นทางรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2ในพื้นที่จังหวัดระนองครับคุณพิมพิมลคุณจิราชาตาครับ
3: ขอบคุณคุณสนธยา
4: ขอบคุณค่ะเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมย์นะคะวันนี้ตำรวจได้นัดนายสถานีรถไฟมักกะสันกับคลองตันที่จะมาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีการจำลองเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็จะนำผลการประชุมมาเทียบกับพยานหลักฐานที่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะใช้หัวรถจักรกับโบกี้โดยสาร1โบกี้มาจำลองเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะโดยเริ่มจากการเดินรถที่สถานีรถไฟหัวหมากจุดตัดอโศกเพชรบุรีที่เป็นจุดเกิดเหตุซึ่งการจำลองเหตุการณ์บนรถไฟเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบการทำความเร็วของรถไฟมุมมองจากห้องขับว่าพนักงานขับเนี่ยสามารถเห็นสัญญาณเตือนเห็นธงสัญญาณหรือสิ่งกีดขวางบนรางได้ในระยะเวลาได้ในระยะเท่าใดนะคะรถไฟพอเข้าใกล้จุดตัดทางรถไฟเจ้าหน้าที่ยังสังเกตขั้นตอนการทำงานของพนักงานประจำซุ้มไม้กั้นการใช้วิทยุสื่อสารการส่งสัญญาณเตือนการนำไม้กั้นลงก่อนรถไฟผ่านจุดตัดถนนนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบระยะของการชะลอความเร็วระยะเบรกรถไฟประเมินว่าถ้ามีรถจอดคล่อมรางมีสิ่งกีดขวางพนักงานขับรถไฟเขามีระยะเพียงพอที่จะหยุดรถหรือเปล่าค่ะส่วนวันนี้ค่ะพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1แล้วก็ทางคณะทำงานก็จะนำผลการจำลองเหตุการณ์ผลการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องมาเปรียบเทียบตำรวจเตรียมนัดสอบปากคำนายสถานีมักกะสันกับสถานีคลองตันวันนี้ด้วยนะคะจะเป็นการถามรายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถไฟกับพนักงานกั้นถนนช่วงเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนตรวจสอบสภาพตรวจสอบภาพค่ะจากกล้องวงจรปิดมีการพบรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง3คันตอนนี้ทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วนะคะส่วนรถจักรยานยนต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลคนที่มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันฝ่ายสืบสวนก็จะประสานวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาให้ปากคำในฐานะพยานแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุและมีรายงานว่าอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำผิดเพิ่มเติมค่ะสำหรับเหตุการณ์รถไฟที่เกิดขึ้นก็คือผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บกว่า30คนตำรวจบอกว่า30คนนั้นยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล16คนสอบปากคำไปแล้ว12เหลืออีก4คนที่อยู่ในห้อง ICU ตอนนี้ยังให้ปากคำไม่ได้นะคะคนที่กลับบ้านได้แล้วมีอยู่14คนสอบปากคำไปแล้ว13คนเหลืออีก1คนค่ะ
5: ควบคู่กับการจำลองเหตุการณ์กมธ.คมนาคมก็มีการเชิญ9หน่วยงานมาหารือกรณีรถไฟชนรถเมล์ที่เกิดขึ้นมันก็เห็นปัญหาในหลายประ

0: ประเด็นที่น่าจะสรุปได้คำเดียวล่ะค่ะว่านี่มันเป็นปัญหาในเชิงระบบการจะแก้คงต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันและการขันวินัยจราจรของประชาชนด้วยนะคะคือเมื่อวานเนี่ยค่ะคุณสุภชัยสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนในฐานะที่เป็นประธานกมธ.การคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญผู้แทนหน่วยงานต่างๆนะคะไล่เรียงมาเลยตั้งแต่กรมขนส่งทางรางกรมขนส่งทางบกการรถไฟแห่งประเทศไทยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสอมกซึ่งทุกหน่วยงานเนี่ยล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะคะเชิญมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้เกิดขึ้นหน่อยมันสรุปแล้วปัญหามันมาจากอะไรกันแน่มาตรการที่มีมันเพียงพอไหมตั้งแต่ระบบอานัตสัญญาณเรื่องของเบรกฉุกเฉินเรื่องของระยะเบรกเรื่องของวิศวกรการรถไฟกำลังคนล่ะมีปัญหาหรือเปล่าหรือสภาพการจราจรที่มันเป็นปัญหาไปจนถึงความร่วมมือระหว่างงานด้วยช่วงหนึ่งค่ะนายทยากรจันทรางสุที่เป็นผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางกรมการขนส่งทางรางเขาก็ลำดับเหตุการณ์ไล่เลียงจากภาพกล้องวงจรปิดด้วยไล่เลียงมาได้แบบนี้นะคะ 15:35 กับอีก 0.1 โบกธงแดงแจ้งเตือนแล้วแต่พอถึงเวลา 15:35.24 นมีการเก็บธงแดงรถโดยสารยังค้างอยู่บนรางค่ะจากนั้น 15:35.39 นว่ากันเป็นเสี้ยววินาทีนะคะพนักงานโบกธงกลับมาที่ซุ้มควบคุมแล้วพอถึงเวลา 15:35.44 รถไฟมาถึงจุดตัดอีก1วินาทีต่อมารถไฟพุ่งชนรถเมย์จนเกิดประกายไฟขึ้นมันก็ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างเหมือนกันตั้งแต่ระบบอานัตสัญญาณมันมีปัญหาไหมแล้วที่สำคัญเรื่องไม้กั้นที่มันลงไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่หลายเรื่องหลายประเด็นมันคับอกคับใจของการรถไฟเขาอยู่เช่นกันค่ะ
1: กรรมการท่านลงขอเชิญท่านลงไปดูที่เครื่องกั้นนะครับถ้าท่านเป็นพนักงานกั้นถนนอยู่ที่ตำแหน่งนั้นท่านลองไปทำงานดูนะครับว่าตอนรถไฟผ่านเนี่ยจะกดได้หรือไม่เรามีปัญหาเยอะมากเป็นข้อเท็จจริงนะครับพนักงานกั้นถนนเราที่เอาเครื่องกั้นลงแล้วเอามาชนหลังคารถถามว่าใครรับผิดชอบเราเปิดสัญญาณเตือนตามพ.ร.บ.จราจรแล้วให้รถหยุดเมื่อได้ยินเสียงเตือนและสัญญาณว่าตามพ.ร.บ.จราจรถามว่ารถไม่หยุดแล้วพนักงานกั้นถนนเอาเครื่องกั้นลงทับหลังคาพนักงานกั้นถนนละเมิดไหมครับถ้าบอกว่าเอาลงไม่ได้ก็คือเกิดเหตุนี้ครับพนักงานถนนเอาลงไม่ได้แล้วรถไฟจะหยุดได้อย่างไรท่านดูเวลาจากที่เดี๋ยวเราจะรายงานขึ้นไปนะครับเวลาที่เราตัดสินใจในการรถออกจากคลองตันถึงจุดตัดถนนมีเวลาเพียง3นาทีเรามีเครื่องทั้ง4ตัวมีคนทำงาน4คนที่ต้องทำงานให้เสร็จภายใน3นาทีในกรณีที่มีการจราจรแบบนั้นนะครับอันนี้ผมขออนุญาตรายงานด้วยความข้อเท็จจริงแล้วก็ผมพร้อมครับที่จะนำกรรมธิการลงไปดูและอธิบายในทุกๆตำแหน่งที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
0: กมธ.ก็ไล่เบี้ยไปอีกนะคะว่าพอมีคนไม่พอที่จะดูแลแล้วเนี่ยได้มีการขอความร่วมมือไปยังจราจรให้มาช่วยดูในจุดนี้แล้วหรือไม่ทางจราจรเองเขาก็มีปัญหาของจราจรอยู่เช่นเดียวกันค่ะ
2: สิ่งต่างๆที่เราดำเนินการมาตลอดนะครับก็เรียนเพียงแต่ว่าเรื่องกำลังคนก็ดีที่จะให้มายืนควบคุมเนี่ยเราเรียนว่าเราไม่พอแน่นอนนะครับที่จะมายืนเพียงแต่ว่าการบริหารต่อไปเนี่ยเราก็มีการพูดคุยด้วยการใช้เทคโนโลยีการสร้างวินัยจราจรเส้นทางสำนักงานชาติเนี่ยได้ทำเรื่องนี้มาตลอดแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่สามารถจะควบคุมหรือบังคับได้กฎหมายมีภาพมันมีปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับไม่ว่าเรื่องพรบปรับตามวินัยอันนี้ผมเรียนตรงๆว่าตั้งแต่ปี2005มาเนี่ยเรามีปัญหามากเราไม่ได้ยึดเป็นขับขี่เราบังคับใช้กฎหมายโดยที่ประชาชนผู้จะรถยนต์เนี่ยปราบฝืนเราออกไปสั่งผมไม่ได้สถิติมานะครับไม่รู้กี่ล้านฉบับแล้วการไปชำระค่าปรับมีเศรษฐีการค้าเราก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้งบประมาณในการที่จะไปส่งค่าปรับต่างประเทศดีเพื่อจะเรียกผู้ทำผิดมาลงโทษโดยการทำสำนวนแต่ละเรื่องนี้ผมก็ใช้เวลาในแต่ละเรื่องที่เอาผู้ทำผิดมาลงโทษอันนี้มันเป็นปัญหาที่ทางที่เราพยายามแก้ไขปัญหานี้ก็เรียนได้ทราบว่า
0: นี่แหละค่ะมันก็เป็นความหนักใจของทางจราจรเขาด้วยเช่นเดียวกันว่าคนไม่พอแต่ทีนี้ก็มีการพูดถึงว่าแล้วเทคโนโลยีที่จะเอามาช่วยล่ะทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่มันจะซิงกันในเรื่องของการปล่อยสัญญาณไฟจราจรให้มันสอดคล้องกับการเดินรถไฟด้วยอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดแต่ว่าที่มีการทวงถามคือจากคุณนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยค่ะทวงถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงอันนี้เป็นข้อเสนอของสภาตั้งแต่ปี63แล้วนะคะก็บอกว่ารัฐบาลเคยรับปากบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการใน 1-2 ปีแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่ามีการติดตั้ง CCTV ในจุดเสี่ยงทางตัดรถไฟไปแล้วกี่จุดในรถไฟเองล่ะเป็นยังไงมีการตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเกิดมีการตั้ง CCTV แล้วเนี่ยทำไมพนักงานรถไฟยังต้องชะโงกหน้าเข้าไปดูหรือพนักงานส่งอายัดสัญญาณจะต้องยื่นมือเข้าไปให้เห็นอยู่ด้วยทีนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่คุณนิกรบอกว่ามันคงไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแล้วล่ะนี่คือปัญหาเชิงระบบที่สภาเคยศึกษามาแล้วด้วยแต่ยังไม่มีการปฏิบัติให้เป็นกิจจลักษณะอีกเรื่องนึงประเด็นนึงที่ไขข้อข้องใจกันนั่นก็คือเรื่องการคัดกรองพนักงานขับรถไฟค่ะหลังจากที่ไปพบสารเสพติดอยู่ในร่างกาย
3: ประเด็นที่ถามเมื่อกี้ถามการรถไฟเนี่ยผมในความเห็นส่วนตัวผมเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับสารเสพติดเพราะว่าผมเคยคุมบขส.เนี่ยแอลกอฮอล์เป็นศูนย์คำถามไม่รู้ว่าตอบหรือยังว่าตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ระบบการตรวจเป็นไงต้องการคำตอบนี้เพราะว่าคล้ายๆว่าทุกอย่างที่ไม่เหมือนเดิมก็คือคนขับมียาเสพติดอยู่ในร่างกายใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันอาจจะเป็นทริกเกอร์ก็ได้อันส่วนสำคัญ
1: การของการรถไฟที่มีใช้อยู่นะครับจะมีมาตรการในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ตรวจแอลกอฮอล์นะครับกับพนักงานที่จะมาทำการขับรถทุกคันทุกวันนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งส่วนเรื่องของมาตรการสารเสพติดนะครับการรถไฟยังไม่ได้มีมาตรการดำเนินงานแต่กฎหมายและข้อบังคับของกรมรางมาตรา90ได้มีข้อกำหนดเรื่องนี้แล้วนะครับการรถไฟอยู่ระหว่างการที่จะเตรียมในเรื่องของการตรวจซึ่งวันนี้ทางกรมรางก็ได้สั่งการรถไฟนะครับแรงดำเนินการตรวจนะครับตำแหน่งผู้ประจำหน้าที่ประกอบด้วยพนักงานขับรถพนักงานควบคุมการเดินรถแล้วก็คำสั่งเพิ่มเติมของทางกรมรางที่ให้ตรวจในสถานีพนักงานกั้นถนนทั่วประเทศนะครับได้เริ่มเมื่อวานแล้วเมื่อวานเราตรวจจำนวน100ถ้าจะเป็น154รายไม่พบฉี่ม่วงแต่อย่างใดนะครับส่วนของพนักงานที่เกิดเหตุนะครับที่เป็นพนักงานผู้ขับรถเกิดเหตุแล้วมีการตรวจพบสารสิ่งเสพติดนะครับก็เป็นเรื่องของสารกัญชากับอัลเฟตามีนนะครับในเรื่องของการตรวจด้วยจากการรถไฟยังไม่เคยตรวจแต่ในขั้นตอนของการดำเนินงานตั้งแต่แต่งตั้งนะครับตอนช่วงที่เราแต่งตั้งเป็นพนักงานขับรถนะครับท่านนี้แต่งตั้งเมื่อปีวันที่15กันยายน2566นะครับมีการขั้นตอนคัดกรองแล้วก็ตรวจรับโดยรับรองโดยแพทย์เขตในเรื่องของการรถไฟนะครับในช่วงปี66ไม่ได้มีสารเสพติดแต่อย่างใดครับ
0: เมื่อวานนี้ไม่ใช่แค่กมธ.สภาเท่านั้นนะคะสภาผู้แทนเท่านั้นนะคะที่เข้าไปฟังกมธ.สว.เองเขาก็เข้าไปฟังด้วยเหมือนกันคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.ในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการของวุฒิสภาเขาก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าในประเด็นเนี่ยมีการพูดถึงการบูรณาการร่วมกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นอีกโดยเฉพาะเหตุจากการทำผิดจราจรความประมาทและการไม่รักษาวินัยจราจรจนทำให้เกิดการสูญเสียคือหลายหน่วยงานเสนอแผนการหลายด้านแต่มันเกี่ยวกับงบประมาณต้องใช้เวลาในการดำเนินการเบื้องต้นก็เลยกำชับขอให้รฟท.คือมีมาตรการในมาตรฐานเดินรถอยู่แล้วก็ขอให้ใช้อย่างจริงจังตำรวจเองเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่พอแต่ก็น่าจะต้องปรับการทำงานช่วงการจราจรคับข้างขอสมก.ก็ขอให้อบรมเจ้าหน้าที่เคารพกฎจราจร
4: ไปดูความเคลื่อนไหวที่รัฐสภานะคะผู้นำฝ่ายค้านวันนี้แถลงเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่นายกรัฐมนตรีพาตัวแทนของสถาบันมาร่วมประชุมเกี่ยวกับภัยแล้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะช่วงนี้เราไปติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
5: โดยพรรคประชาชนห่วงใยค่ะว่าการประชุมดังกล่าวนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อสถาบันค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององคมนตรีกับการทำงานของฝ่ายบริหารรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผ่านการประชุมบกปพช.เมื่อวันที่19พฤษภาคม คมที่ผ่านมาโดยเห็นว่าไม่ควรนำตัวแทนหรือว่าสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลค่ะนั่นเพราะว่าหากเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อสถาบันจึงแถลงแสดงความห่วงใยและเจตนาสื่อสารให้นายกรัฐมนตรีทบทวนยุติการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6: จริงๆผมว่าเราต้องคงในเรื่องหลักการที่ถูกต้องนะครับของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับจริงๆเนี่ย

0: การแสดงบทบาทของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารนะที่ไม่ควรที่จะเอาตัวแทนหรือว่าตัวสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจนโยบายสาธารณะโดยตรงเพราะว่าทุกๆการตัดสินใจเนี่ยก็ล้วนทั้งต้องมีการรับผิดและรับชอบนะครับถ้าเกิดเหตุที่การตัดสินใจใดๆที่มีการผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะกระทบกระเทือนนะครับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้นะครับ
1: นายณัฐพงศ์อธิบายเพิ่มเติมว่าการแสดงความเห็นเรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกันกับคดี44ส.ส. อดีตพรรคก้าวไกลที่ถูกกล่าวหาการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมในการเข้าชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ขณะที่ Facebook ของปภค่ะได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่าการประชุมองคมนตรีได้มาร่วมสังเกตการเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและถ่ายทอดข้อมูลสาธารณภัยที่ได้ประสบในพื้นที่ให้แก่ปภรับทราบซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปประกอบการทำงานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยการร่วมสังเกตการนี้ก็เริ่มมีมาตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาค่ะขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ก็มีกระทู้ถามสดเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ด้วยค่ะกลับมาติดตามรายละเอียดในช่วงทันข่าวค่ะ
2: ขอบคุณคุณดานีค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐนะคะสั่ง4เสาหลักความมั่นคงแท็กทีมกวาดล้างผู้มีอิทธิพลยาเสพติดอาชญากรรมทุกรูปแบบย้ำชัดถึงผู้ที่กระทำผิดกฎหมายพร้อมที่จะส่งเข้าเรือนจำด้วยติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
3: นายกรัฐมนตรีใช้ทำเนียบรัฐบาลนะคะเวิร์กช็อปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลรวมไปถึงยาเสพติดแล้วก็ป้องกันเรื่องของภัยทางอาชญากรรมทุกประเภทนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะคะว่าใครที่เป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็รังแกพี่น้องประชาชนต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และจริงจังค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ76จังหวัดรวมไปถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศนะคะเดินทางมาร่วมนะคะเวิร์กช็อปด้วยโดยนายอนุทินกล่าวมอบนโยบายว่าตั้งใจจัดงานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสะท้อนว่าเรื่องของความมั่นคงเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะนายกจึงมองว่าอยากจะให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงเป็น4เสาหลักในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจึงต้องมาประชุมกันครั้งนี้เพื่อความเป็นเอกภาพนายกยังย้ำอีกนะคะว่าจะต้องเริ่มจากมิติด้านการป้องกันค่ะขอให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานแล้วก็จัดทีมเวิร์กในส่วนของจังหวัดนะคะสามารถที่จะเดินหน้าทั้งใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านสร้างการปกป้องให้กับประชาชนโดยเฉพาะภัยยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมไปถึงผู้มีอิทธิพลที่คอยข่มเหงพี่น้องประชาชน
4: หน้าที่ของเราคือดูแลพี่น้องประชาชนความรู้สึกของพวกเราก็คือต้องห่วงใยพี่น้องประชาชนและมีความรู้สึกเจ็บปวดที่ได้เห็นพี่น้องประชาชนของเราถูกรังแกถูกคุกคามถ้าเรามีความสำนึกเช่นนี้ได้การร่วมมือร่วมใจของท่านการปฏิบัติของงานของท่านนะครับก็จะทำให้เกิดความผาสุกบำบัดทุกข์บำรุงสุขนั่นสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยพิทักษ์สันติราษฎร์ก็เป็นของตำรวจ
3: นายกรัฐมนตรียังย้ำนะคะอยากให้ทุกคนจัดการผู้มีอิทธิพลอย่างสิ้นซากโดยไม่ต้องสนว่าเป็นบุคคลใดหากข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นคนไร้ค่าที่ผ่านมาคนเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะย้อนถามเจ้าหน้าที่เสมอว่ารู้ไหมผมเป็นใครจึงต้องส่งไปทบทวนตัวเองในเรือนจำก่อนจะย้ำว่าสั่งการได้เลยภายใต้สโลแกนปิดชื่อถือพฤติกรรมสำหรับเนื้อหาการเวิร์กช็อปวันนี้นะคะแบ่งออกเป็น9ประเด็นคือการบุกรุกที่ดินสาธารณะ2เรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพราง4ยาเสพติดและ5การฟอกเงิน6ผู้มีอิทธิพลค่ะ7หนี้นอกระบบ8เรื่องของความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและ9เรื่องของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลความมั่นคงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดนะคะว่าอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องวันนี้เวิร์กช็อปอย่างตั้งใจค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ทำงานได้ทันทียืนยันว่าเมื่อสั่งการไปแล้วไฟเขียวไปแล้วจะไม่ปล่อยให้รับผิดชอบด้วยตัวคนเดียวตนเองพร้อมที่จะรับผิดชอบร่วมค่ะ
2: ขอบคุณเกตมณีค่ะ เริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งนะคะโดยรัฐสภาจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เริ่มเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภูมิใจไทยยื่นต่อประธานรัฐสภาแต่ขณะเดียวกันนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็มีการยื่นร่างกฎหมาย6ฉบับของพรรคประชาชนที่มีร่างแก้รัฐธรรมนูญรวมอยู่ด้วยเอาให้ยื่นให้กับทางประธานรัฐสภาแล้วเช่นเดียวกัน
5: มีข้อสังเกตนะคะสำหรับฉบับของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะที่มาของสสร100คนที่คัดเลือกตามสัดส่วนของสมาชิกรัฐสภาแล้วก็จะไปต่อกับจิ๊กซอว์เจตจำนงของนายอนุทินที่เคยบอกเอาไว้ว่าจะทำให้เห็นภาพการวางหมากเพื่อคุมเองด้วยหรือไม่นะคะติดตามจากคุณสวรรค์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: สสร.หรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญวันนี้อาจไม่ต่างจากอดีตจะปี2540หรือปี2550แต่ที่ต่างคือต่างจากร่างหลักของพรรคประชาชนเมื่อครั้งที่เป็นรัฐบาลเฉพาะการค่ะเพราะยังไม่เห็นส่วนไหนยึดโยงกับประชาชนเว้นแต่ว่าในชั้นกรรมาธิการจะถกแถลงและลงมติให้เชื่อมต่อถึงประชาชนได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกูลยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทย190คนร่วมกันลงชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาแล้วพร้อมยืนยันในหลักการและเหตุผลสานต่อเจตนารมณ์ของประชาชนผ่านผลประชามติค่ะและย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักและพรรคแรกในการยื่นร่างแก้สะท้อนถึงความจริงใจจริงจังขณะที่ประธานรัฐสภาตอบรับที่จะบรรจุวาระพิจารณากันต่อไปค่ะ
1: โดยผมก็จะทำหน้าที่ต่อไปก็คือการบรรจุร่างเพื่อให้สมาชิกสภานี้ได้พิจารณาตามขั้นตอนนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมในฐานะเป็นประธานสภาก็ได้รับร่างของรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยแล้วส่วนพรรคอื่นๆจะมีเสนอยื่นเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในเมื่อพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักที่ยื่นมาเราก็พร้อมที่จะบรรจุร่างและให้สภาพิจารณาในโอกาสต่อไปครับ
2: เป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่ตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยให้เพิ่มมากขึ้นวันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจน
0: ขณะที่พรรคประชาชนก็ยื่นร่างแก้กฎหมาย6ฉบับเดิมของพรรคเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและ1ใน6มีร่างแก้รัฐธรรมนูญรวมอยู่ด้วยโดยพรรคภูมิใจไทยประเดิมเริ่มนับ1ใหม่ด้วยร่างแก้รัฐธรรมนูญเสนอแก้มาตรา256พร้อมเพิ่มหมวด 15/1 เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นไปตามการคาดการณ์ว่าพรรคภูมิใจไทยมีเจตนาจะคุมเกมจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุมทั้งคนและเนื้อหาเพราะก่อนหน้านี้ก็ส่งสัญญาณนับหนึ่งใหม่ที่รัฐสภาจึงหวังจะให้ร่างแก้ของพรรคเป็นร่างหลักส่องหลักการและเหตุผลแล้ว1คือแก้หลักการและวิธีการแก้รัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญปี2560ปมอยู่ที่สัดส่วนอำนาจสว.ในการลงมติกำหนดไว้ที่1ใน4ส่วน2คือเพิ่มหมวด 15/1 หมายถึงกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปมคือโครงสร้างสสร.ทั้งหมดนี้ยังไม่รวมเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะสำหรับโมเดลสสร.100คนตัวแทนรายจังหวัดบวกกับผู้เชี่ยวชาญสำรองอีก300คนทางหนึ่งมาจากตัวแทนระดับจังหวัด77คนจังหวัดละ1คนทางที่2มาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์อีก23คนค่ะตรงนี้มีข้อสังเกตค่ะว่ากระบวนการและวิธีการจะเข้าทำนองเลือกสว.ปี2567หรือไม่และไฮไลท์อยู่ที่กรรมาธิการยกร่าง45คนและกรรมาธิการรับฟังอีก45คน

0: รับฟังหมายถึงรับฟังความเห็นประชาชนก่อนส่งประเด็นเป็นไม้ต่อให้คณะยกร่างคือฝ่ายกำหนดเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประเมินจากคำเปิดเผยของแกนนำพรรคภูมิใจไทยบอกว่าอำนาจสว.ปรับในแบบกลางๆแฟร์ๆแล้ว1ใน4แทนของเดิม1ใน3ขณะที่สัดส่วนการเลือกให้ยึดตามสัดส่วนส.ส.และสว.เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาค่ะ
1: มีการพูดกันเยอะว่าเป็นการเอาเปรียบอย่างมุ้นอย่างนี้หลักการเราก็เลยใช้วิธีที่ว่าแฟร์ๆเลยก็คือว่าสัดส่วนของส.ส.ร.เนี่ยเอาตามสัดส่วนของรัฐสภาหมายความว่าวุฒิเนี่ยมี200คุณก็เอาไป200ส่วนสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมี500เอาไป500ส่วนนะครับลักษณะจะเป็นเหมือนนี้การจัดสัดส่วนเนี่ยก็เป็นตามกลไกของสภาที่จัดเหมือนจัดกรรมาธิการเลยถือว่าแฟร์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หลักการที่จะเป็นประเด็นมากก็คือเรื่องเสียงเห็นชอบเสียงเห็นชอบของสว.คือคราวที่แล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเสนอไปเนี่ยก็คือ1ใน5ครับแล้วก็มีการไปปรับร่างก็คือว่าเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งในสามเนี่ยของร่างเดือไอของอำนาจสวก็ตัดทิ้งไปสวก็ไม่เห็นด้วยคราวนี้เราเสนอออกตรงกลางเลยประนีประนอมก็คือว่าจากหนึ่งในห้าเนี่ยนะครับเขาไม่ยอมนะครับเราก็เอาหนึ่งในสี่คือเอาหนึ่งในห้าบวกหนึ่งในสามแล้วก็หารจุดกลางก็คือหนึ่งในสี่ก็คิดว่าน่าจะเคลียร์กันได้ก็ไปในชั้นกรรมาธิการ
0: ตั้งข้อสังเกตกับคำถามแบบแฟร์ๆไหม100คน100สสเลือกตามสัดส่วนสสน่าจะเลือกได้71คนสวเลือกได้23คนใน71คนบวกลบคูณหารกันแล้วตามสัดส่วนสสของแต่ละพรรคในสภาตอนนี้เรียกว่าภูมิใจไทยจะเลือกได้28คนค่ะประชาชนน่าจะเลือกได้18คนเพื่อไทยเลือกได้10คนกล้าทำเลือกได้8คนประชาธิปัตย์ได้4คนนี่ยังไม่นับรวมสวที่ถูกเรียกว่าสวสายสีน้ำเงินมากกว่าครึ่งของสวทั้งหมด200คนค่ะถ้าจะให้เห็นภาพชัดกว่านี้ตอนลงมติยืนยันร่างกฎหมายค้างท่อ611ต่อ3มีอยู่จังหวะหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนเห็นต่างกันจึงเสนอญัตติโหวตเรียกว่าวัดพลังทางการเมืองกันระหว่างส.ส.บวกส.ว.ระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน419ต่อ192เสียงค่ะทั้งหมดนี้นี่แหละค่ะที่มาของการเริ่มนับหนึ่งใหม่โดยรัฐสภาวางหมากคุมเกมเองไหมหวังจะคุมทั้งคนทั้งเนื้อหาหรือเปล่าจากนี้ไปอยู่ที่ความจริงใจและจริงจังค่ะกลางไทม์ไลน์กันแล้วนะคะเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรียกว่าปีแรกร่างแก้ต้องจบค่ะปีที่2หมายถึงปี2570จบในการเลือกส.ส.ร.และจบที่จะได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ก่อนที่คณะยกร่างจะเดินหน้าคณะรับฟังต้องทำงานประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญจะมาพร้อมสถานการณ์และมาพร้อมกลุ่มหนุนและกลุ่มต้านไปด้วยตรงนี้ล่ะค่ะเป็นเงื่อนไขทีนี้ถ้าจะเทียบไทม์ไลน์กับวาระ4ปีของรัฐบาลก็เชื่อได้ค่ะว่าจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศให้มีผลบังคับใช้ไม่เกินกลางปี2572ก่อนสิ้นสุดวาระรัฐบาลอายุสภาชุดนี้ในปี2573แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่าทีจริงใจจะปฏิบัติการอย่างจริงจังด้วยหรือไม่ปมสถานการณ์แวดล้อมไม่ได้ทำให้รัฐบาลหมดอายุไปก่อนตรงนี้ล่ะค่ะที่จะต้องจับตากันในทางการเมืองเรียกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อายุของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะมาก่อนอายุของรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณสาวรักษ์
3: ขอบคุณค่ะ
2: การผลักดันการลงทุนเป็นอีกหนึ่งความคาดหวังที่จะเสริมความเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งที่ผ่านมา BOI มักจะให้สิทธิพิเศษต่างชาติเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มนักลงทุนเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆแต่ว่าการเข้ามาของทุนต่างชาติเนี่ยมันส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทยจริงหรือไม่ติดตามกับคุณธนนท์ชัยกุลสิงห์ในจับสัญญาณเศรษฐกิจค่ะ

การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทยนะครับมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับส่วนหนึ่งมาจากการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ครับแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติอาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทยเท่าที่ควรจะเป็นนะครับหากไม่เร่งพัฒนาทักษะแรงงานและการเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศครับเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายัง

0: ครับได้อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาขอลงทุนในประเทศไทยจำนวน438รายนะครับเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 129,000 ล้านบาทครับแยกเป็น5อันดับแรกนะครับได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์และฮ่องกงตามลำดับครับและเกิดการจ้างงานคนไทยได้ประมาณ 3,455 คนนะครับขณะที่ปัจจัยการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติส่วนหนึ่งมาจากการอำนวยความสะดวกของรัฐบาลที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมอนาคตครับ
1: ส่วนหนึ่งนะครับเป็นเหตุผลที่เราดูแลเรื่องการอำนวยความสะดวกนะครับทั้งรัฐบาลที่มีมาตรการที่จะพยายามปลดล็อกในส่วนการขออนุญาตต่างๆนะครับให้มันง่ายขึ้นอย่างที่ท่านรองนายกเอกนิติเคยให้ข้อมูลนะครับว่าวันนี้มีการขอการลงทุนเนี่ยยังค้างอยู่แล้วยังไม่ได้ลงทุนได้รับการอนุญาตไปแล้วหรือส่งเสริมไปแล้วเนี่ยอันนี้ทางรัฐบาลเองน่าจะพยายามปลดล็อกนะครับในเรื่องการขออนุญาตต่างๆให้มันมีความง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้น
0: สอดคล้องกับข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับที่แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนเมษายน2569แม้ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะปรับตัวลดลงนะครับจากวิกฤตราคาพลังงานการเบิกจ่ายงบการลงทุนของภาครัฐล่าช้านะครับแต่ปัจจัยบวกก็ยังคงเป็นแรงสนับสนุนมาจากการลงทุนของภาคเอกชนและชาวต่างชาติครับโดยผ่านการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ครับ
2: คือการลงทุนภาคเอกชนนะคะมีแนวโน้มขยายตัวโดยเฉพาะยอดส่งเสริมจาก BOI นะคะการลงทุนในไตรมาสปี2569มีมูลค่ารวมถึง 1.02 ล้านล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นถึง 2.4 เท่านะคะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์พลังงานเกษตรและอาหาร
0: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นะครับเปิดเผยรายงานนโยบายการเงินไตรมาสที่1ปี2569นะครับโดยชี้ข้อมูลการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI นะครับของไทยปีของภาย5ปีที่ผ่านมาครับมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.8 เท่าจากก่อนช่วงโควิด-19 นะครับส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Data Center และยานยนต์ไฟฟ้าครับแต่แม้ว่าต่างชาติจะเข้ามาลงทุนสูงนะครับกลับใช้วัตถุดิบภายในประเทศไทยน้อยลงครับและนำเข้าจากต่างประเทศในสัดส่วนที่มากขึ้นครับทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับกระจุกตัวอยู่ในช่วงกลางน้ำถึงปลายน้ำเท่านั้นครับคุณพิมพิมลคุณจิรชตาครับธนาคารแห่งประเทศไทยบอกด้วยนะครับว่าโจทย์เชิงนโยบายการลงทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเงินลงทุนเท่านั้นนะครับแต่ยังขึ้นอยู่กับการยกระดับคุณภาพการลงทุนด้วยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะแรงงานการเพิ่มการจ้างงานและการเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศด้วยครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าไวรัสอีโบลาน่าจะระบาดในคองโกมา2เดือนแล้วนะคะคาดว่าขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆด้วยท่ามกลางจำนวนผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มเป็น600คนค่ะเจ้าหน้าที่ในเมืองบูเนียจังหวัดอิทุรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกล่าสุดในแอฟริกาเข้าจัดการร่างผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการระบาดขณะที่ผู้คนในเมืองยังคงออกมาใช้ชีวิตตามปกติทางการของเมืองโกมาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏ M23 ยกระดับความเข้มงวดการคัดกรองสุขภาพของผู้ที่เดินทางมาจากต่างเมืองควบคุมการแพร่ระบาดของอีโบลาหลังจากพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อแล้ว1คนในเมืองนี้ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองบูกาวูก็เพิ่มมาตรการเตรียมพร้อมรับมืออีโบลาเช่นกันโรงพยาบาลหลายแห่งเพิ่มการเฝ้าระวังคุมเข้มจากความกังวลว่าการระบาดอาจลุกลามเข้าสู่จังหวัดเซาคิวูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าจนถึงตอนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อแล้วอย่างน้อย51คนในดีอาร์คองโกและอีก2คนในยูกันดาขณะที่ผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีกร่วม600คนมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย139คนองค์การอนามัยโลกก็ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนหาจุดเริ่มต้นของการระบาดระลอกนี้เบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะเริ่มมาตั้งแต่2เดือนก่อนหลังมีรายงานพบผู้เสียชีวิตคนแรกที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับอีโบลาวันที่20เมษายนซึ่งนำไปสู่การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและคาดการว่าการระบาดของอีโบลาจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย นอกจากนี้องค์

0: การอนามัยโลกระบุว่าอยู่ระหว่างพัฒนาวัคซีนที่มีความเป็นไปได้ในการต่อต้านไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันเตือนว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าวัคซีนจะพร้อมใช้งานค่ะ
1: ผู้ชมถ้าพูดถึงหนึ่งในประเทศที่คนไทยเดินทางไปเที่ยวกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คงเป็นญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ยังคงเป็นหมุดหมายที่ใครหลายคนตั้งใจว่าอยากจะไปแต่ว่าคุณจารุพรภาพรวมช่วงหลังเนี่ยไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะคะกับตัวเลขนักท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนะคะ
2: ปัจจัยหนึ่งก็เป็นผลมาจากเรื่องของความขัดแย้งในตอนออกกลางที่ทำให้จำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะแค่พูดว่าญี่ปุ่นเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงจินตนาการภาพและภาพตามได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารบ้านเมืองผู้คนหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้ญี่ปุ่นดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้เดือนละหลายล้านคนแต่ล่าสุดค่ะสถานการณ์เริ่มส่อแววสวนทางกับที่เคยเป็นมาเพราะว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวกลับลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นเปิดเผยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นในเดือนเมษายนอยู่ที่ 3,692,200 คนซึ่งลดลงไปถึง 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่มากกว่า 3,900,000 คนค่ะและนี่ถือเป็นการลดลงของนักท่องเที่ยวครั้งแรกในรอบ3เดือนหรือนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะถ้าเกิดว่าเรามาดูตารางเทียบกันแบบรายเดือนนะคะเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นในช่วงเวลาเดียวกันกับเมื่อปีที่แล้วนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าแต่ละเดือนจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือจะแตกต่างกันไปอย่างในเดือนเมษายนปีที่แล้วเนี่ยพุ่งสูงที่สุดเกือบแตะ4ล้านคนเข้าไปแล้วค่ะเนื่องจากเป็นช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพราะว่าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิส่วนใหญ่ก็ตั้งใจมาดูดอกซากุระบานกันทั้งนั้นค่ะขณะที่เดือนเมษายนปีนี้ถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วลดลงอย่างเห็นได้ชัดจริงๆค่ะและถ้าเทียบกับเดือนอื่นๆที่ผ่านมาของปีนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวในเดือนเมษายนยังคงมีจำนวนสูงกว่าเดือนอื่นๆในรอบปีนี้ค่ะปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนเมษายนปีนี้ไม่ได้หวือหวาเท่ากับเดือนเมษายนปีที่แล้วนั่นก็คือช่วงวันหยุดอีสเตอร์ค่ะที่ปีนี้อยู่ในช่วงต้นเดือนเมษายนทำให้นักท่องเที่ยวจากหลายประเทศในยุโรปตัดสินใจมาเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนมีนาคมแทนส่วนอีกหนึ่งปัจจัยนั่นก็คือความขัดแย้งในตอนออกกลางที่ทำให้เกิดการยกเลิกหรือว่าลดเที่ยวบินจำนวนมากท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังคงยืดเยื้ออยู่ในภูมิภาคจนส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้ได้เดือนเมษายนลดลงไปมากถึง 21.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อปีที่แล้วอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการไม่ลงรอยกันระหว่างญี่ปุ่นและจีนค่ะที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนจำนวนไม่น้อยตัดสินใจไม่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงหลังๆมานี้ค่ะนักท่องเที่ยวจีนหายไปแล้วชาติไหนเข้ามาแทนถ้าวัดกันแค่เดือนเมษายนที่ผ่านมานี้นะคะนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ค่ะครองอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นเกือบแตะไปแล้ว 900,000 คนด้วยกันตามมาด้วยไต้หวันที่มากกว่า 640,000 คนส่วนจีนแม้ว่าจะลดลงอย่างมากแต่ก็ยังคงติดอยู่ในอันดับ3ค่ะอยู่ที่ประมาณ 330,000 คนตามมาด้วยสหรัฐที่เป็นรองจีนเพียงแค่700คนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าให้สังเกตภาพรวมดีๆจะเห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาลดลงมากกว่า 56% นะคะแล้วก็ยังลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่5ด้วยขณะที่อันดับข้างเคียงสังเกตดูดีๆค่ะเพิ่มสูงขึ้นหมดเลยซึ่งนี่เป็นผลกระทบที่เกิดมาจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างจีนและญี่ปุ่นหลังจากที่ผู้นำหญิงญี่ปุ่นไปพูดแตะประเด็นไต้หวันเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะการหายไปของนักท่องเที่ยวจีนที่มากขนาดนี้อาจจะทำให้โจทย์ที่รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าไว้ว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้60ล้านคนในปี2030ไม่สมหวังได้ง่ายนักค่ะท่ามกลางปัจจัยภายนอกที่ก็ท้าทายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้นและสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยที่อาจจะทำให้ผู้คนทั่วโลกเดินทางกันน้อยลงแต่ขณะเดียวกันการที่จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลงอาจจะทำให้ชาวญี่ปุ่นหลายคนกลับมายิ้มได้บ้างเพราะแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขับเคลื่อนไปได้จากอุตสาหกรรมนี้แต่ก็ต้องแลกมันด้วยสภาพชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่ถูกรบกวนจากชาวต่างชาติที่ไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือว่าวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างที่ควรจะเป็นจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ไม่น้อยหรือเรียกง่ายๆเลยค่ะว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่น่าจะเอือมระอากับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไปซะแล้วค่ะโดยสภาพเศรษฐกิจโลกที่ไม่สู้ดีนักหลายประเทศรวมไปถึงญี่ปุ่นเองก็หวังให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเส้นทางหารายได้เข้าประเทศค่ะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องหาทางแก้ปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวล้นเมืองให้ได้ไม่ฉะนั้นอาจจะเผชิญแรงต่อต้านจากประชาชนในท้องถิ่นแล้วก็ทำให้คนในพื้นที่เบื่อหน่ายกับการเข้ามาของชาวต่างชาติได้ซึ่งคุณพิพิมลคุณจิรชาตาในฐานะผู้ไปเยือนก็ต้องเคารพกฎกติกามารยาทของสถานที่นั้นๆเป็นสำคัญเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณจารุพรค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ
1: สวัสดีค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้คนไทยจะยังไม่มีโอกาสได้ดูฟุตบอลโลกนะคะแต่ว่าสำหรับลิซ่าแล้วนะคะเธอจะมีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะด้วยการร่วมร้องเพลงโกในพิธีเปิดการแข่งขันค่ะกลายเป็นเรื่องที่แฟนบอลไทยหลายคนใส่ใจนะคะเพราะว่าหลังจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าปล่อยคลิปสั้นความยาว12วินาทีโปรโมทเพลงโกไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคนไทยก็ให้ความสนใจนะคะซึ่งเพลงนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือจาก3ศิลปิน3ทวีปนะคะนำโดยลิซ่าและลิสามโนบาลตัวแทนประเทศไทยอานิต้าศิลปินชื่อดังจากบราซิลและเรมาแรปเปอร์จากไนจีเรียค่ะถือว่าเป็นการหลอมรวมวัฒนธรรมทางเสียงเพลงที่หลากหลายทั้งเคป๊อปลาตินแล้วก็แอฟโรบีทนะคะโดยจะมีการปล่อยมิวสิกวิดีโอแบบเต็มตัววันนี้ค่ะลิซ่านั้นได้จารึกประวัติศาสตร์ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่มีส่วนร่วมกับพิธีเปิดฟุตบอลโลกนะคะโดยเธอจะขึ้นแสดงโชว์ในเพลงดังกล่าวในเกมนัดเปิดสนามที่สหรัฐอเมริกาวันที่13มิถุนายนนะคะขออภัยค่ะวันที่11มิถุนายนซึ่งเป็นเวลาตามในประเทศไทยก็คือ8นาฬิกาค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทีม DR Congo ตัดสินใจยกเลิกแผนการเก็บตัวแล้วก็งานเลี้ยงส่งนักกีฬาไปแข่งขันฟุตบอลโลกของทางรัฐบาลที่จัดขึ้นนะคะหลังจากเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาทางภาคตะวันออกของประเทศจนองค์การอนามัยโลกนั้นได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติค่ะขณะนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า130คนโดยสหพันธ์ฟุตบอลคองโกยืนยันว่าโปรแกรมอุ่นเครื่องที่จะเตะกับเดนมาร์กเบลเยียมและชิลียังมีตามกำหนดเดิมค่ะเนื่องจากว่านักเตะทีมชาติคองโกรวมถึงโค้ชทีมชาติใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสและไม่ได้เดินทางมาในโซนทวีปอเมริกาทวีปแอฟริกากลางในช่วงที่อีโบลากำลังระบาดค่ะส่วนฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแอสตันวิลล่าตัวแทนจากอังกฤษโชว์ฟอร์มเยี่ยมค่ะเอาชนะฝ่ายบวกจากเยอรมนีไปขาดลอย3ประตูต่อ0แล้วทำให้วิลล่าได้ชูถ้วยแชมป์ผลแรกในรอบ30ปีต่อจากผลล่าสุดก็คือแชมป์ลีกครับที่ทำได้ในปี1996นะคะขณะที่อูนายเอเมรี่ผู้จัดการทีมชาวสเปนและของแอสตันวิลล่านั้นได้สร้างประวัติศาสตร์ที่ยากจะทำลายด้วยการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมาครองได้เป็นสมัยที่5หลังจากที่เคยได้แชมป์ใบนี้มาแล้ว3สมัยกับเซบีย่าและอีก1สมัยกับเบียเรลค่ะดูความเคลื่อนไหวเทควันโดชิงแชมป์เอเชียนะคะล่าสุดนั้นพัชรกันพูนเกิดค่ะเธอเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปแล้วค่ะเทควันโดชิงแชมป์เอเชียประเภทต่อสู้วันแรกชิง4เหรียญทองนะคะทีมไทยส่งนักกีฬา2คนลงแข่งขันก็คืออิมพัชรกันพูนเกิดแชมป์4เกมในรุ่น46กิโลกรัมหญิงค่ะถือได้ใบในรอบแรกนะคะและลงแข่งรอบ16คนเจอเหวียนทิพย์ใหม่ซึ่งเคยชนะมาในรอบรองชนะเลิศ4เกมเมื่อปีที่แล้วค่ะยกแรกพัชรกันโดนเหวียนทิพย์ใหม่เตะเอาชนะไปก่อน9ต่อ2แต่พอยก2พัชรกันเตะหัวแล้วก็ถีบทำคะแนนก็ชนะไป7ต่อ3นะคะเสมอกัน1ต่อ1ต้องตัดสินในยกที่3ซึ่งยกนี้ลุ้นกันใจหายใจคว่ำทีเดียวทั้งคู่เตะทำคะแนนเสมอกันเกือบทั้งยกแต่ในช่วงท้ายในขณะที่คะแนนเสมอกัน6ต่อ6นะคะพัชรกันเตะหัวได้3แต้มแล้วสุดท้ายก็แซงชนะไป9ต่อ6ทำให้ชนะไป2ต่อ1ยกค่ะเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงส่วน54กิโลกรัมชายอาซานธนัทเตชะรัตน์วิบูลรอบแรกชนะอับราฮาจิบากาจากบรูไน2ต่อ0ยกนะคะ13ต่อ0และ5ต่อ0นะคะรอบ16คนถูกจาฟาอัลดาอูดจากจอแดนเตะหัวแพ้ไป0ต่อ2คะแนนนะคะ2ต่อ15และ2ต่อ5ตกรอบไปแล้วค่ะเราส่งท้ายที่ Action Today นะคะวันนี้ไปดูประตูชัยของนาเอกัวยาง FC ทีมฟุตบอลหญิงจากเกาหลีเหนือนะคะซึ่งชนะทีมซูวอน FC จากเกาหลีใต้ไป2ประตูต่อ1ผ่านเข้าชิงฟุตบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จนะคะซึ่งเกมนี้ถือว่าเป็นเกมแรกในรอบ8ปีที่มีนักกีฬาจากเกาหลีเหนือเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอรวรรณสุโขค่ะฝนถล่มเพชรบูรณ์น้ำป่าหลากกลางดึกขณะที่ปภ.และกรมอุตุเตือนเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องถึง24พฤษภาคมนี้รฟท.เปิดเวทีรับฟังความเห็นโครงการเส้นทางรถไฟแลนบิดและนองวันที่2ขณะที่ภาคประชาชนจัดเวทีคู่ขนานเปิดข้อมูลฐานทรัพยากรตั้งคำถามคุ้มค่าหรือไม่หากแลกกับแลนด์บริดจ์ครบวาระผู้ว่ากทม.และสก.50เขตท่ามกลางปัญหาคนกรุงเทพอยากเห็นผู้ว่าคนใหม่แบบไหนด้านชุมชนบางพลัดยื่นชัดชาติก่อนลาออกจี้ยกเลิกโครงการถนนคอนกรีตเลียบเจ้าพระยาคุณผู้ชมคะวันนี้และต่อเนื่องอีกวัน2วันสทนช.คาดการว่าปริมาณฝนยังคงจะมีอยู่นะคะโดยเฉพาะทางภาคตะวันตกของทางภาคเหนือค่ะซึ่งเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาอย่างที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่นี่เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ฝนถล่มต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานและกลางดึกเมื่อคืนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเตือนนะคะว่าจะมีฝนถล่มพื้นที่เพชรบูรณ์อีกครั้งโดยเฉพาะบริเวณเขาสันตาเพียเป็นรอบที่4ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็จะมีกลุ่มฝนจากหนองไผ่ชนแดนเคลื่อนเข้ามาเสริมต่อเนื่องซึ่งก็จะทำให้กลุ่มฝนจากนครสวรรค์หนองบัวและไผ่สาลีก็กำลังจะเคลื่อนตัวเข้าพื้นที่ชนแดนเพิ่มเติมด้วยค่ะนี่เป็นภาพน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะซึ่งฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ก็ส่งผลให้น้ำป่าจากคลองสันตะเพียเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่2แล้วก็หมู่7โดยครั้งนี้มีปริมาณน้ำมากที่สุดค่ะบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรและกระแสน้ำเชี่ยวจนพัดรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านลอยไปกับน้ำอาสาสมัครมูลนิธิร่มโพเพชรบูรณ์ต้องนำเรือท้องแบนเข้าช่วยรับส่งประชาชนแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงขณะที่น้ำยังเอ่อท่วมถนนสายสระบุรีหล่มสักขาเข้าตัวเมืองเพชรบูรณ์เป็นระยะทางกว่า200เมตรเจ้าหน้าที่ต้องเปิดให้รถวิ่งได้เพียง1ช่องทางพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องจับตาสถาน

และการฝนตกซ้ำนะคะโดยมีการประเมินว่ากลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวจากนครสวรรค์และพิจิตรมีแนวโน้มอ้อมขึ้นไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์หากไม่สลายตัวอาจส่งผลให้7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ชนแดนหนองไผ่เขาค้อวังโป่งน้ำหนาวและหล่มสักต้องเตรียมรับมือน้ำป่าและน้ำหลากเพิ่มเติมในช่วงตี2ที่ผ่านมาค่ะด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ออกประกาศเตือนประชาชนใน7อำเภอนะคะให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและก็ดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองและก็เชิงเขาพร้อมขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและก็ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าส่วนนี้คือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่2บ้านห้วยวอกนะคะหลังได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเมื่อค่ำวันนี้น้ำลดแล้วค่ะทุกฝ่ายก็เลยช่วยกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านขณะเดียวกันนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าตักดินโคลนและก็เศษกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ขวางทางน้ำบริเวณลำห้วยวอกออกเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกป้องกันน้ำเอ่อล้นซ้ำหากมีฝนตกลงมาอีกไปต่อกันที่ภาคใต้นะคะที่ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตั้งแต่คืนวันที่19พฤษภาคมถึงวันที่20พฤษภาคมทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดเช่นถนนพระภูเก็ตแก้วอำเภอกระทู้ทางเข้าอุโมงค์โลตัสถนนศรีสุนทรแยกบางโจและบริเวณแยกท่าแครงสวนหลวงก่อนที่ช่วงบ่ายสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแม้ว่าจะยังมีฝนตกต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็สั่งทุกหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเปิดทางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดน้ำท่วมพร้อมประสานอบจ.ภูเก็ตสนับสนุนเครื่องจักรกลหนักหากพื้นที่ใดขาดแคลนนอกจากนี้ยังสั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและท้องถิ่นดูแลท่อระบายน้ำตะแกรงดักขยะและก็จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าพื้นที่เมื่อเกิดฝนตกเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นผิวจราจรขณะเดียวกันก็ยังมีการกำชับนะคะขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางช่วงฝนตกหนักลดความเร็วตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางและผู้ที่ทำกิจกรรมทางทะเลต้องปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดหากมีธงแดงห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงค่ะฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอริมเทือกเขาบรรทัดนะคะส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากและระดับน้ำในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเพิ่มสูงล่าสุดน้ำตกไพรวันในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดต้องประกาศปิดชั่วคราวหลังน้ำไหลเชี่ยวและมีสีขุ่นจากฝนตกหนักเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งนี้ก็มีการปิดแหล่งท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าและร้านค้าในพื้นที่ที่ต้องหยุดขายกันชั่วคราวขาดรายได้โดยเจ้าหน้าที่ก็จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหากฝนคลี่คลายและระดับน้ำลดลงจึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ตามปกติอีกครั้งค่ะทั้งนี้ปภ.และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศเตือนนะคะว่าช่วงวันที่20ถึง24พฤษภาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดระนองกระบี่พังงาภูเก็ตตรังและสตูลพร้อมเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวค่ะมาตามกันต่อนะคะสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะเมื่อวานนี้เข้าสู่วันที่2นะคะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรครั้งที่1ที่จังหวัดระนองนั้นนำเสนอรายละเอียดของโครงการแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ามกลางที่ผู้คนที่เข้ารับฟังความคิดเห็นก็แสดงเสียงคัดค้านนะคะขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะภาคประชาชนจังหวัดระนองเองแล้วก็องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงภาควิชาการนะคะก็มีการร่วมกันศึกษาโดยเฉพาะเรื่องฐานข้อมูลทรัพยากรของคนจังหวัดระนองซึ่งก็ระบุนะคะว่าที่นี่มีการร่วมกันออกแบบพบทรัพยากรที่สำคัญที่เชื่อว่าจะนำไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนฐานทรัพยากรที่สมบูรณ์ยั่งยืนค่ะ
าคประชาชนจังหวัดระนองทั้งประมงพื้นบ้านประมง

0: พาณิชย์ชาวเลผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่พักเวลเนสร้านอาหารครูนักเรียนที่สนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นร่วมกันออกแบบการพัฒนาที่พวกเขาอยากเห็นค่ะซึ่งนี่ก็เป็นเวทีความร่วมมือกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งมูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียวศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม Beach for Life และภาคใต้สีเขียวโดยการระดมความเห็นครั้งนี้แบ่งเป็น3กลุ่มหลักนะคะก็คือกลุ่มของนักเรียนคุณครูกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์มีข้อสรุปร่วมกันถึงภาพรวมของนโยบายที่ต้องการเห็นระนองเป็นจังหวัดบนต้นทุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเป็นพหุวัฒนธรรมเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทรัพยากรที่สมบูรณ์ยั่งยืนค่ะส่วนกลุ่มนักเรียนมองว่าจังหวัดระนองมีความอุดมสมบูรณ์มีสิ่งมีชีวิตต่างๆให้ศึกษามากมายนอกห้องเรียนนะคะนักเรียนคุณครูสามารถที่จะออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ทั้งการศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีศูนย์วิจัยป่าชายเลนที่ทำร่วมกับชุมชนท้องถิ่นส่วนกลุ่มชุมชนชายฝั่งประมงพื้นบ้านเขาเสนอว่าอยากให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนชายฝั่งประมงพื้นบ้านและนักวิจัยเพื่อที่จะส่งเสริมให้ความรู้ท้องถิ่นของชุมชนชายฝั่งสามารถที่จะบูรณาการเข้าไปกับนโยบายของรัฐหรือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ด้านผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่พักก็มองถึงเรื่องการใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการค่ะและความยั่งยืนของฐานทรัพยากร
1: จริงๆแล้วคนระนองเนี่ยใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการเยอะมากก็คือหมายถึงชุมชนชายฝั่งประมงทั้งประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์ในระนองเนี่ยค่ะก็อาศัยทะเลเนื้อในการทำมาหากินหรือแม้แต่ธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารเองอะค่ะก็อาศัยทะเลเหมือนกันในการหาในการได้มาซึ่งรายได้อะค่ะอย่างเช่นชุมชนประมงค่ะก็ออกไปจับปลาใช่ไหมคะมาขายที่แพปลาผู้ประกอบการในระนองเนี่ยก็ไปซื้อปลาจากตรงนั้นมาขายมาทำให้ลูกค้ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนนะคะก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากนิเวศบริการตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าระนองเนี่ยควรที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เอาไว้แล้วก็ประกอบกับที่มันมีแหล่งน้ำพุร้อนและอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยนะคะเขาก็เลยมองว่าอยากให้ระนองเนี่ยเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคู่ขนานไปกันกับการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ค่ะ
0: ภาคประชาชนระนองยังเห็นตรงกันค่ะว่าการเดินหน้าโครงการท่าเรือขนาดใหญ่อย่างแลนด์บริดจ์จะทำลายความหลากหลายทางชีวภาพเพราะว่าจากข้อมูลการสำรวจสัตว์หน้าดินทะเลที่พบมากกว่าในรายงาน EHIA ของสนขถึง400เท่าซึ่งย้ำว่าข้อมูลของรัฐไม่สะท้อนข้อเท็จจริงประกอบกับความกังวลเรื่องการถมทะเลจะมีการทำลายหน้าดินสัตว์หน้าดินที่เป็นห่วงโซ่ที่เล็กที่สุดแต่จะกระทบถึงทรัพยากรที่เขามีและกังวลเรื่องของน้ำมันรั่วอากาศที่บริสุทธิ์ของระนองจะไม่บริสุทธิ์เหมือนเก่าและจะกระทบทั้งการท่องเที่ยวรายได้ที่จะลดลงที่สำคัญก็คือความกังวลผลกระทบทรัพยากรที่อาจไม่มีให้ลูกหลานในอนาคตส่วนนี้เป็นบรรยากาศนะคะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเส้นทางรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรครั้งที่1ที่จัดขึ้นที่จังหวัดระนองค่ะเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมีกลุ่มประชาชนผู้คัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรถือป้ายแสดงความไม่เห็นด้วยแล้วก็ต้องการให้ยกเลิกโครงการโดยผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวระบุว่าโครงการแลนด์บริดจ์นอกจากจะไม่คุ้มทุนแล้วหากเกิดขึ้นจริงจะนำมาซึ่งความล่มสลายทั้งทางสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของผู้คนในท้องถิ่น ส่วนวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นวันที่2นะคะในพื้นที่ตำบลราชกรูดอำเภอเมืองระนองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการแลนด์บริดจ์ในฝั่งระนองค่ะโดยผู้แทนจากสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรระบุว่าโครงการนี้จะเป็นการใช้ศักยภาพของประเทศไทย

ไทยเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งทางทะเลในระดับนานาชาติช่วยยกระดับการพัฒนาและทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีความเจริญมากขึ้น

0: วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ครบวาระนะคะของการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สกของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะคะแต่ว่าเป็นที่กันรู้ดีนะคะว่าผู้ว่าชาชาตินั้นได้ลาออกไปแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคมค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทุกคนก็เริ่มจะเห็นการประกาศตัวนะคะลงสมัครของผู้ว่ากทม.มีทั้งแบบลงอิสระและสังกัดพรรคการเมืองท่ามกลางตอนนี้ที่คนกรุงเทพเองก็หวังนะคะว่าจะได้เห็นนโยบายใหม่ๆรวมไปถึงว่าพวกเขาจะขายสโลแกนอะไรบ้างในการพัฒนากรุงเทพค่ะก่อนอื่นคนกรุงเทพที่จะมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนรอบนี้มีประมาณ 4,500,000 คนนะคะไม่นับประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือว่าเข้ามาทำงานในกรุงเทพค่ะคนกรุงเทพคาดหวังว่าผู้ว่ากทม.คนใหม่ไว้อย่างไรกันบ้างนะคะลองมาดูค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องรถติดระบบขนส่งปัญหาฝุ่น PM 2.5 ความเสี่ยงจากน้ำท่วมรวมไปถึงการเข้าถึงบริการสาธารณะซึ่งหลายเรื่องนะคะกทม.แก้หรือว่าทำเองไม่ได้แต่ว่าต้องอาศัยความสามารถในการบริหารและการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้งบประมาณปีละเป็นแสนล้านค่ะวันนี้ชวนดูเบื้องต้นกันนะคะว่าที่ผู้สมัครทั้งที่เคยเป็นอดีตผู้ว่ารวมไปถึงคนที่สังกัดพรรคและเคยมีผู้ว่ากทม.สนับสนุนพรรคที่มีส.ส.กทม.มากที่สุดเวลานี้เขาชูแคมเปญอะไรกันบ้างค่ะเริ่มจากอดีตผู้ว่ากทม.นะคะคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์มาพร้อมแคมเปญหาเสียงเมืองสร้างโอกาสทีมชัชชาติสร้างความหวังภายใต้ทีม Work ค่ะกรุงเทพทำงานที่ยังคงเน้นชูแบรนด์ตัวบุคคลและผลงานการเป็นผู้ว่ากทม.ช่วง4ปีที่ผ่านมาค่ะส่วนพรรคประชาชนนะคะมาดูพรรคที่กวาดส.ส.กทม.ทั้งจังหวัดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะพรรคประชาชนเปิดตัวชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรมากับธีมกรุงเทพง่ายๆเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนหลังชวนคนกรุงเทพคิดถึงความยากในชีวิตประจำวันที่อาจจะรู้สึกว่าเป็นความเคยชินไปแล้วส่วนอีกพรรคนะคะที่เคยมีผู้ว่ากทม.อย่างประชาธิปัตย์ตอนนี้เปิดตัวอนุชาบูรพชัยศรีพร้อมแคมเปญกรุงเทพเมืองฟ้าอมรสะดวกสะอาดโดยเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตใน3ด้านหลักเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมตรงใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าสำหรับสโลแกนของผู้ว่ากทม.นะคะส่วนที่อดีตผู้ว่ากทม.อย่างพิจิตรรัตนกุลค่ะมองว่าการแก้ปัญหาเมืองกทม.ไม่สามารถมองแค่เส้นเลือดฝอยอย่างเดียวแต่ต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างออกแบบเมืองใหม่ให้เชื่อมโยงการแก้ปัญหาทั้งหมดและออกแบบเมืองเพื่อรองรับปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่วนคุณสมบัติของผู้ว่าแบบไหนที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นนักบริหารสาธารณะตอบโจทย์ปัญหาหรือไม่ลองไปฟังกันค่ะ
1: นอกเหนือจากปัญหาที่เป็นความทุกข์ของชาวบ้านประจำวันแล้วนี่ปัญหาโครงสร้างเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเผื่อเราไม่ดูถึงในเรื่องของโครงสร้างไอ้ปัญหาที่เป็นรายวันของชาวบ้านเนี่ยมันก็ไม่หยุดไม่หย่อนเพราะจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันทับซ้อนกันและมันเชื่อมโยงกันมันไม่ใช่เป็นปัญหาโดดๆเช่นปัญหาน้ำท่วมโดดๆไปอย่างเดียวแต่มันเป็นปัญหาที่มันเชื่อมโยงกันอย่างเช่นน้ำท่วมกับผังเมืองน้ำท่วมกับการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยน้ำท่วมกับในเรื่องของการ

0: เป็นคนร่วมออกแบบด้วยพอออกแบบเสร็จเขาก็ต้องร่วมในการที่จะแสดงความเห็นด้วยอันนี้เป็นกติการะหว่างประเทศเขาขอแสดงความเห็นเขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรและเราก็มาดูว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณเห็นด้วยคุณจะมาจัดการร่วมกันยังไง
1: จากเวทีเสวนานำมาสู่การเคลื่อนไหวเชิงรุกเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตัวแทนภาคประชาชนไปยื่นหนังสือคัดค้านโดยตรงต่อนายชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงานโดยภาคประชาชนได้ย้ำข้อมูลทางวิศวกรรมและข้อกฎหมายว่าโครงการไม่มีที่สาธารณะอยู่จริงแต่เป็นที่งอกริมตลิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1308ที่ประชาชนอยู่อาศัยมานับร้อยปีและงบประมาณนี้ไม่คุ้มค่าหากต้องแลกกับการทำลายพหุวัฒนธรรม
2: ได้เสนอขึ้นมาเนื่องจากว่าสมบัติพัฒน์เนี่ยมีเขื่อนมรดกวิญญาณยัดถึงนนทบุรีเลยนี่พื้นที่หลักเขื่อนนะไม่ได้เป็นแม่น้ำนะมันก็จะเป็นที่เหมือนกับที่สาธารณะที่เขาคิดว่าถ้าเกิดพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวการเดินริมน้ำก็จะทำให้เกิดพื้นที่สาธารณะแล้วมีประโยชน์ประชาชนใช้สอยได้ก็จะได้พื้นที่มาหลายไร่เหมือนกันแต่พอลงมาทำจริงๆเนี่ยก็เข้าใจว่าตอนที่ทำเนี่ยเราก็ชี้แจงว่ามีการทำบรรดาธิการแล้วแต่มีพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่เห็นด้วยว่าจะมีข้อขัดแย้งเรื่องโฉนดที่ดินกับเขตของแม่น้ำเจ้ายาตรงเขื่อนเขตอยู่ตรงไหนก็มาทำเป็นสวนปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นที่สาธารณะก็จะเป็นคนเดินได้แล้วก็อาจจะมีบ้านเรือนที่ขายต้องถูกซื้อย้ายก็เดี๋ยวเราจะรับความคิดเห็นแล้วก็ไปพิจารณาอย่างรอบคอบอีกทีนะโครงการนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นตอนเป็นขั้นตอนทำราคากลางนะก็ยังไม่ถึงขั้นประมูลไหนก็เดี๋ยวคิดในรอบคอบอีกที
1: แนวทางต่อจากนี้โครงการทางเลียบเจ้าพระยาเขตบางพลัดถือว่าอยู่ในภาวะที่ต้องชะลอนะคะเพื่อรอการตรวจสอบสิทธิ์อย่างละเอียดเป็นรายแปลงจากกรมที่ดินแล้วก็รอความเห็นชอบด้านโบราณสถานจากกรมศิลปากรค่ะซึ่งตรงกับช่วงรอยต่อของการเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ซึ่งก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่านี่อาจจะเป็นอีกโครงการที่ทดสอบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเมืองว่าจะสามารถหาความสมดุลระหว่างการจัดระเบียบสร้างภูมิทัศน์สมัยใหม่กับการเคารพมรดกที่มีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังได้หรือไม่นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างของโครงการเท่านั้นนะคะที่ตอกย้ำให้เห็นว่าที่ผ่านมาโครงการหลายๆโครงการโดยเฉพาะการพัฒนาเมืองที่จำเป็นจะต้องเปิดให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งโจทย์นะคะที่เมืองหลวงหรือแม้กระทั่งในเมืองใหญ่ๆในภูมิภาคต่างๆก็กำลังเผชิญกันอยู่นะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นวันนี้ค่ะดิฉันอรวรรณสุโขและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรมลีค่ะคุณผู้ชมครับผลพวงจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว93ประเทศอยู่ยาวได้ถึง60วันแล้วก็ยังขออนุญาตต่อขยายได้อีกนะคะแนวทางนี้อาจจะเป็นเหมือนดาบสองคมค่ะเพราะว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวที่ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมถึงใช้ประเทศไทยนี่แหละค่ะเป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายนั่นตามมาด้วยเสียงเรียกร้องให้มีการทบทวนถึงแนวทางนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือมุมมองจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะแม้ว่าจะเป็นช่วงโลซีซั่นแต่ว่าที่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะตอนนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติและท้องทะเลอย่างต่อเนื่องแม้ว่าปกติในช่วงนี้นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาที่นี่น้อยรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางกลับประเทศไปแล้วนะคะปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศด้วยจากนักท่องเที่ยวที่แอบแฝงเข้ามาก่อตัวในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาค่ะในมุมมองของนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวตราดเห็นด้วยกับแนวทางยกเลิกฟรีวีซ่า

0: ก็คาดว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาอาชญากรรมส่วนหนึ่งให้ลดลงได้
1: การก่ออาชญากรรมต่างๆของนักท่องเที่ยวเนี่ยแน่นอนจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะฝรั่งเข้ามาหลายชาติที่เข้ามาแล้วมาทำอาชีพมาแยกอาชีพคนไทยมาก่อการร้ายมาเป็นอาชญากรนะครับในประเทศไทยก็มีหรือมาในรูปแบบของกลุ่มสแกมเมอร์กลุ่มนักต้มตุ๋นอะไรต่างๆนี่ก็มีหมดนะครับการยกเลิกวีซ่าตัวนี้ก็มีผลให้ในภาพรวมของประเทศอาจจะดีขึ้นนะครับ
0: ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอธิบายนะคะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาแบบลองวีคเอนด์คือมาท่องเที่ยวแบบอยู่ยาวๆพักยาวๆจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพค่ะก็คือนักท่องเที่ยวเขาเข้ามาจับจ่ายใช้สอยทำให้เงินสะพัดเกิดมากขึ้นนะคะส่วนนักท่องเที่ยวในเชิงปริมาณก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทีละมากๆแต่ว่าจับจ่ายใช้สอยน้อยซึ่งนักท่องเที่ยวประเภทนี้ก็จะพักตามห้องพักประเภทห้องเช่ารายเดือนแล้วก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดไปดูที่พัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นอีกเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาตินายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาก็เห็นด้วยกับมาตรการยกเลิกฟรีวีซ่าแม้มองว่าการเข้ามาอยู่ยาวๆจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตามเป้าหมายได้มากสักเท่าไหร่และยังเป็นพื้นที่นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนหนึ่งเข้ามาสร้างปัญหากระทบกับคนของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งในเรื่องของการก่ออาชญากรรมการประกอบอาชีพผิดกฎหมายกระทบกับภาพลักษณ์เมืองส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ซึ่งตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็จับจ่ายเมืองพัทยาแบบเดิมไม่กล้าที่จะเดินทางมาเข้ามาท่องเที่ยวได้อีก
2: เรามองว่าฟรีวีซ่าเนี่ยเนื่องจากการสกรีนของภาครัฐเนี่ยไม่ได้สกรีนมากเท่าที่ควรมันก็เลยทำให้มันมีนักท่องเที่ยวที่ตกค้างคือนักท่องเที่ยวที่แบบโลคุณลิตี้เข้ามาบ้านเราเยอะแล้วก็มาตกค้างแล้วมาสร้างปัญหาบางทีก็มาทะเลาะกับคนไทยบ้างมาไม่ให้เกียรติบ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้มีปัญหากระทบกระทั่งกันบ่อยๆในเมืองพัทยามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามาตรการฟรีวีซ่าเนี่ยมันดีถ้ารู้จักบริหารจัดการให้ดีกว่านี
0: ้เราไม่เหมารวมนักท่องเที่ยวที่เข้ามามีเจตนาดีนะคะนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาก็เสนอว่ารัฐบาลควรที่จะเพิ่มมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวรวมถึงบุคคลที่เข้ามาในประเทศไทยให้รัดกุมตั้งแต่ต้นทางพร้อมกับเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับสายตาชาวโลกค่ะมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดที่ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันให้กับนักท่องเที่ยวกว่า190ประเทศกลับไปใช้หลักการหรือหลักเกณฑ์เดิมค่ะเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือเขาขานรับนะคะและมองว่าจะไม่กระทบกับภาคการท่องเที่ยวสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ภาครัฐควรทำคู่ขนานกันไปก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อเป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพรวมถึงสามารถทำให้เศรษฐกิจนั้นเดินหน้าต่อไปได้ค่ะแม้ว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงต้นฤดูฝนในตัวเมืองเชียงใหม่นักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตาค่ะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียซึ่งยังควรเดินทางเข้ามาชมความงามตามโบราณสถานอย่างเช่นที่วัดพระสิงห์วรวิหารแต่ว่าเหตุการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนที่เข้ามาละเมิดกฎหมายสร้างปัญหารบกวนในช่วงที่ผ่านมาทั้งการพ่นสีสเปรย์ตามอาคารบ้านเรือนรวมถึงโบราณสถานมีการลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและก่ออาชญากรรมข้ามชาตินี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความไม่สบายใจให้กับคนในพื้นที่เมื่อมติครม.ล่าสุดยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกับนักท่องเที่ยว93ประเทศให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมคือพำนักได้ไม่เกิน30วันเรื่องนี้มีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็กย่านชุมชนล่ามช้างเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะคะเพราะมองว่าสอดคล้องกับพฤติกรรมหลักของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่อยู่ไม่นานการปรับลดเวลาจึงช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในขณะเดียวกันภาครัฐก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังด้วย
3: โดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่กระทบอะไรอ่ะนะฮะเพราะว่าแต่แล้วก็คิดว่าเป็นส่วนดีในการคัดกรองในการคัดกรองนักท่องเที่ยวเพราะว่าอย่างผมเปรียบเทียบอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาฟรีวีซ่ามานานแล้วเป็น10ปีแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่มีสีเทาสีดำเข้าไปมันอยู่ที่ระบบกฎระเบียบของเขาและกฎหมายของเขาใช่ไหมการดำเนินการปฏิบัติงานของเขาว่าเขาจริงจังอย่างไรอะไรยังไง
0: ก็มีมุมต่างอยู่บ้างจากที่ปรึกษาโรงแรมไทยภาคเหนือค่ะระบุว่าแนวทางหรือว่ามติครม.ล่าสุดอาจจะไม่กระทบกับยอดส่วนแบ่งทางการตลาดท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เท่าไหร่แต่อาจจะส่งผลกับภาพลักษณ์รวมถึงความเชื่อมั่นในภาพรวม

0: จึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการทางเลือกอื่นๆในการคัดกรองนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
1: ผลลบมันอาจจะมีในบางกลุ่มนะสัดส่วนมันถามว่าจาก 100% ของการปล่อยฟรีวีซ่าเนี่ยแล้วเราส่งผลกระทบเรื่องของความเป็นสีเทาหรือความไม่อยู่ในสิ่งที่ควรปฏิบัติสำหรับนักเดินทางที่ไปได้รับการฟรีวีซ่าแล้วไม่มีพฤติกรรมหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการเราแบบไหนอย่างไรเนี่ยพี่อยากให้มองดูว่าก็พิจารณาอย่างอื่นที่มันมีสาระสำคัญหรือว่ามีส่งผลกระทบในเรื่องของการบวกเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการเดินทางดีกว่าไหม
0: นายพานุเดชชัยสกุลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เปิดเผยว่าการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้ส่งผลกระทบกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตามปกติค่ะแต่จะกระทบกับนักท่องเที่ยวที่เขามาแบบลองสเตย์ซึ่งบางคณะจะอยู่30วัน60วันหรือว่า1ปีต้องมีการเตรียมวางแผนในการต่อวีซ่าซึ่งปกติต่อวีซ่าครั้งหนึ่งก็จะใช้ระยะเวลา30วันนี่แหละค่ะ
2: ปัจจุบันเป็นช่วงโลนะครับก็อยู่ประมาณสัก 7,000 กว่าคนต่อวันนะครับที่อาศัยมาเที่ยวในอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ 15% เนี้ยเขาจะต้องไปต่อวีซ่านะครับหรือว่าวางแผนใหม่นะครับที่ตามกฎเกณฑ์ของรัฐบาลจึงขอฝากรัฐบาลนะครับในเมื่อลดวีซ่าของนักท่องเที่ยวลงเนี่ยจะต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆที่จะดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวยังในประเทศไทยนะครับและเข้ามาเที่ยวยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอปาย
0: ยังมีมุมมองจากนายวิโรจน์ชายาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายค่ะมองว่าการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับเมืองท่องเที่ยวเมืองรองอย่างเชียงรายจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าปกติแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเชียงรายก็จะใช้วีซ่า60วันมีน้อยมากนะคะส่วนนี้ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแบบไม่นานเต็มที่ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์หรือว่าเฉลี่ยแล้วประมาณ3วัน2คืนเท่านั้นถ้าหากกลับไปใช้เกณฑ์เดิม30วันก็ถือว่าเพียงพอค่ะอย่างไรก็ตามอาจจะส่งผลกระทบกับจังหวัดท่องเที่ยวบางจังหวัดซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะอยู่อาศัยนานๆซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกำลังซื้อไม่สูงมากพอไปเที่ยวกับนักท่องเที่ยวที่มาระยะสั้นแต่ว่ามีการใช้จ่ายสูงค่ะพูดถึงย่านนิมานเหมินเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินกินเที่ยวยอดนิยมในเมืองเชียงใหม่ค่ะล่าสุดมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในย่านนี้นะคะเป็นการขับเคลื่อนตามโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทนิมานคุณปัสสิริรักษ์ไปติดตามเรื่องนี้มา
3: ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ย่านนิมานเหมินกว่า200คนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับการพัฒนาย่านนิมานเหมินไปสู่เมืองอัจฉริยะถือเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโดยเทคโนโลยีซึ่งจะเข้ามาช่วยเชื่อมโยงข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยโดยโครงการสำคัญคือการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเพื่อให้พื้นที่เป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างไรก็ตามเนื่องจากถนนนิมมานเหมินเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญทำให้ภาคประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างแสดงความกังวลถึงกรอบระยะเวลาในการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และการดำเนินธุรกิจ
4: ท้ายที่สุดก็คือผลกระทบในเรื่องของการดำเนินโครงการนะครับในการก่อสร้างและอื่นๆเพราะว่านิมมานเนี่ยมีธุรกิจทั้งกลางวันกลางคืนที่พักร้านอาหารร้านค้าอะไรมากมายนะครับก็อยากให้วางแผนในเรื่องนี้ให้ละเอียดอ่อนที่สุดนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
3: ด้านเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ชี้แจงและให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่าจะนำข้อกังวลทั้งหมดไปปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพุทธศักราช2544
5: ก็ในของเราก็กังวลเรื่องนี้เนาะก็หลังจากที่เราศึกษาดูรถดูอะไรเนี่ยคือกดว่าช่วงกลางคืนน่ะรถจะเยอะกว่าช่วงกลางวันเนาะก็ในโครงการนี้ก็จะมีทำงาน2ช่วงครับตั้งแต่ 9:00 ถึง 13:00 นะครับแล้วก็ตั้งแต่ 3:00 ถึงประมาณ 17:00 นะครับก็อาจจะเลี่ยงบางส่วนอาจได้ผลกระทบอ่ะครับแต่ก็จะให้กระทบน้อยที่สุดครับ
3: ทั้งนี้การนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในโครงการสมาร์ทนิมมานคาดว่า จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงามเอื้อต่อการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนปัดศิริรักษ์ไทย PBS รายงาน
0: คุณผู้ชมคะความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเศรษฐกิจวิถีชีวิตรวมถึงสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลักๆที่เป็นข้อถกเถียงต่อเนื่องกับโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะรัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันและศึกษาอยู่ในขณะนี้นะคะล่าสุดก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในเส้นทางรถไฟโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรครั้งที่1ที่จังหวัดระนองค่ะเป็นการเสนอรายละเอียดของโครงการรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วยคุณสนธยาแก้วขำอยู่ในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรนะคะคุณสนธยาคะเวทีนี้เนี่ยมีทั้งเสียงคัดค้านนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันภาคประชาชนเองเขาก็จัดเวทีคู่ขนานกันไปด้วยนะคะ
6: ครับคุณออนศินีครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเส้นทางรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้น4เวทีด้วยกันในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรนะครับขณะเดียวกันภาคประชาชนและผู้ที่จะได้รับผลกระทบก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการโครงการนี้เนื่องจากเห็นว่าจะส่งผลกระทบในหลายมิติพร้อมกันนี้ก็ได้มีการจัดเวทีคู่ขนานเพื่อให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการครับ
7: ผมอยากให้คิดครับผมไม่ได้ชี้นำผมกำลังจะบอกว่าโครงการนี้คนที่ได้ผลประโยชน์ไม่ใช่พี่น้องประชาชนนะครับผู้ได้ก่อนครับ
6: ป้ายแสดงความไม่เห็นด้วยและต้องการให้ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรเป็นท่าทีที่ชัดเจนและแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องของประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการจะพาดผ่านระหว่างที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเส้นทางรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์ครั้งที่1ในพื้นที่อำเภอเมืองระนองโดยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวระบุว่าการศึกษาของหลายองค์กรระบุว่าโครงการแลนด์บริดจ์ไม่คุ้มค่าการลงทุนและอาจเกิดขึ้นจริงจะนำมาซึ่งความล่มสลายทั้งทางสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของผู้คนในท้องถิ่นครับ
8: ของเราเนี่ยของเราจะเน้นไปทางด้านเราอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อสินค้าซื้ออาหารซื้ออะไรพวกนี้เราจะมาซื้อกันบนฝั่งระนองเราใช้แม่ค้าในระนองเพราะฉะนั้นแม่ค้าในระนองพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างพวกซาเล้งขนของพวกนี้ทุกคนจะมีรายได้หมดมันจะเป็นการกระจายรายได้เพราะฉะนั้นเมื่อแลนด์บริดจ์มาทุกอย่างจะมีเจ้าของสัมปทานเขาจะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านค้า
6: ทางนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเส้นทางรถไฟและทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์ครั้งที่1ในจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรรวม4เวทีโดยผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยย้ำว่าในการออกแบบก่อสร้างเส้นทางรถไฟระยะทางกว่า90กิโลเมตรจะให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนรวมถึงจะนำข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนไปสู่การออกแบบเส้นทางรถไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนให้ได้มากที่สุด
9: ในส่วนนี้นะครับในเรื่องของการป้องกันผลกระทบต่างๆนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เราใช้ในการก่อสร้างโดยทั่วไปนะครับเช่นยกตัวอย่างในเรื่องเสียงนะครับที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนนะครับหรือมลภาวะต่างๆนะครับก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการบรรเทาผลกระทบนะครับในเรื่องของการก่อสร้างกำแพงกันเสียงนะครับในพื้นที่ชุมชนนะครับเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซนะครับก็จะต้องใช้ตัวรถนะครับที่มีการออกแบบที่มีความทันสมัยนะครับ
6: เป็นที่น่าสังเกตว่าทางเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มผู้คัดค้านโครงการจะเข้าร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยค่อนข้างน้อยแต่จะมุ่งเน้นลงให้ข้อมูลประชาชนในพื้นที่แทนรวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อรวมตัวแสดงพลังครั้งใหญ่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งจะจัดขึ้นที่สงขลาในต้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้แทนครับ
0: คุณสนธยาคะแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่ากระแสคัดค้านเนี่ยยังมีอยู่แล้วก็หนักขึ้นด้วยในพื้นที่เนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะ
6: ครับคุณออนซีนีครับต้องบอกว่ากระแสคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์นั้นบานปลายซึ่งล่าสุดก็ต่อเนื่องไปถึงพ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้หรือ HEC ที่กลุ่มประชาชนนั้นได้ออกมาแสดงพลังกันหลายภาคส่วนทั้งนักวิชาการทั้งเครือข่ายภาคประชาชนที่ระบุว่าโครงการนี้นอกจากไม่คุ้มค่าแล้วยังจะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตประชาชนเป็นอย่างมากโดยนายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรระบุว่าจังหวัดชุมพรนั้นมีรายได้อย่างมั่นคงทั้งจากภาคการท่องเที่ยวการเกษตรและการประมงปีละหลายแสนล้านบาทอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสี่ยงกับเมกโปรเจกต์ซึ่งไม่มีความยั่งยืนให้กับชุมชนไปฟังเสียงของเครือข่ายต่างๆและนายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรว่าเขามีท่าทีอย่างไรครับ
10: และสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องท่าเรือนะครับที่เราเป็นห่วงก็คือว่าถมทะเลออก 5,000 ไร่เนี่ย 5,000 ไร่อ่ะนะครับถมทะเลออกไป 5,000 ไร่แล้วขุดร่องน้ำลึก800เมตรเนี่ยตะกอนดินที่มันขุดดินที่มันขุดเนี่ยเอามาถมซึ่งบอกได้เลยว่ามันกระทบแน่หลักๆกระทบแน่นอนเพราะว่าลึกออกไปถ้ามองไปตะวันออกนิดนึงเนี่ยก็จะไปเจอเกาะเต่าแล้วก็ลึกออกไปก็ทางใต้มาสุราษฎร์ก็เป็นเกาะพะงันเกาะสมุยแล้วก็หมู่เกาะอ่างทองซึ่งเฉพาะเกาะเต่าเนี่ยรายได้จากนักท่องเที่ยวที่ได้นะใน1ปีเนี่ยประมาณ10,000ล้าน
0: ระยะหลังๆเราได้ยินคนพูดถึงพ.ร.บ. SEC EEC ก็เยอะนะคะกฎหมาย2ฉบับนี้เกี่ยวข้องยังไงกับโครงการแลนด์บริดจ์และแบบนี้ภาคประชาชนเองเขาจะเดินหน้าสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในวงกว้างยังไงคะ
6: ครับอย่างที่บอกในตอนต้นว่าตอนนี้เครือข่ายภาคประชาชนไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐมากนักเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้เข้าร่วมไปหลายเวทีแล้วได้ผลสะท้อนกลับมาว่าข้อมูลที่ประชาชนคัดค้านไปนั้นไม่ได้รับการบันทึกไปอยู่ในผลการศึกษามากที่เท่าที่ควรทางเครือข่ายภาคประชาชนจึงปรับมาเป็นการจัดเวทีคู่ขนานให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์และพ.ร.บ. SEC ซึ่งล่าสุดทางเครือข่ายภาคประชาชนระบุว่าพ.ร.บ. SEC นั้นจะนำมาซึ่งการตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะผลักให้ภาคใต้เป็นดังเช่นภาคตะวันออกที่เต็มไปด้วยมลภาวะสิ่งแวดล้อมไปฟังเสียงจากเครือข่ายภาคประชาชนกันครับ
11: คือกฎหมายฉบับนี้ได้ให้อำนาจพิเศษไว้กับกรรมการ SEC หรือบอร์ด SEC ว่าสามารถประกาศเพิ่มเติมพื้นที่ที่ใดก็ได้นะครับในเบื้องต้นเขาจะเอา4จังหวัดนี้เป็นระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อนนะครับระเบียงคือใหญ่คลุมก่อน4จังหวัดแต่หลังจากนั้นนะครับก็สามารถเป็นเขตประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ซึ่งอันนี้ยังไม่ปรากฏว่าจะใช้ที่อำเภอใดตำบลใดบ้างแต่กฎหมายได้ให้อำนาจกับกรรมการนโยบาย SDC ไปแล้วว่าสามารถประกาศเพิ่มเติมได้เช่นที่นี่ถ้าบอกว่าจะเอาอำเภอท่าชนะเอาอำเภอชัยยาก็สามารถกระทำได้
6: เครือข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้ย้ำว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและชายฝั่งทะเลอันดามันมีรายได้จากการท่องเที่ยวการเกษตรและภาคประมงรวมกันปีละกว่า2ล้านล้านบาทโดยไม่จำเป็นต้องมีเมกะโปรเจกต์อย่างโครงการแลนด์บริดจ์ที่ก่อผลกระทบทั้งต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตประชาชนอย่างรุนแรงบริเวณนี้ก็คือคลองพะโต๊ะนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากป่าต้นน้ำทั้งในจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรซึ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรและผู้คนหลายหมื่นชีวิตและที่สำคัญก็คือว่าเป็นพื้นที่การเกษตรคุณภาพสูงอย่างการปลูกทุเรียนและมังคุดเพื่อการส่งออกซึ่งพวกเขากังวลว่าการที่โครงการแลนด์บริดจ์พาดผ่านนั้นจะส่งผลกระทบ ต่อเส้นทางน้ำและคลองพระโต๊ะเป็นอย่างมากซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออาชีพและวิถีชีวิตซึ่งนั่นเป็นเหตุผลสำคัญทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอพระโต๊ะแสดงออกมาแต่ต้นว่าไม่ต้องการโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะมาส่งผลกระทบต่อชุมชนของพวกเขาซึ่งนี่เป็นบรรยากาศทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

0: จากประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรครับคุณออนซินีครับ
1: ขอบคุณคุณสัทยาค่ะคุณผู้ชมคะเสียงจากคนในพื้นที่สำคัญจริงๆนะคะสำหรับเมกะโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่จังหวัดระนองและชุมพรค่ะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะเป็นปัญหาลำน้ำกระบุรีในพื้นที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองขุ่นข้นค่ะนี่เป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านในพื้นที่มานานกว่า7ปีทำให้ทั้งสัตว์น้ำลดน้อยลงกระทบกับภาคการท่องเที่ยวรวมถึงต้นทุนในการผลิตน้ำประปาสูงขึ้นด้วยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้หลายฝ่ายเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะโดยเฉพาะการใช้จังหวัดระนองเป็นฐานในการขนย้ายแร่ไปยังประเทศที่3ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้ำขุ่นข้นค่ะคุณพรชัยเอี่ยมโสพลผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจำจังหวัดระนองไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
2: ภาพของน้ำขุ่นข้นจากลำคลองยุงบ้านอาวตยาจังหวัดเกาะ2ประเทศเมียนมาไหลมาตัดกับน้ำใสของคลองกระไนตำบลปากจันอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองกลายเป็นภาพที่ชินตาตลอด7ปีที่ผ่านมาน้ำที่ขุ่นข้นส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งไทยและเมียนมาที่อาศัยลำน้ำกระบุรีแห่งนี้หล่อเลี้ยงชีวิตน้ำที่เคยใสจนดื่มได้แต่วันนี้ทำไม่ได้อีกแล้ว
3: เมื่อก่อนกินน้ำในคลองนี่ครับ
2: น้ำที่กินด้วย
3: กินด้วยสมัยก่อนนะ
2: แล้วตอนนี
3: ้ตอนนี้กินไม่ได้อาบก็อาบไม่ได้น้ำพอลงน้ำตึ้งขึ้นมาคันเลย
4: หมอกอ้อนที่ว่าน้ำไม่ค้นใช่ไหมมีปลาเลยอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนได้ห้ากินกันง่ายถึงนี้พอน้ำค้นเลยชาวบ้านก็ลงไปห้าปลาไม่ได้
2: จากการใช้แอปพลิเคชัน Google Earth ไล่ดูพื้นที่ห่างจากจุดตัดของลำคลองกระไนเข้าไปราว11กิโลเมตรของจังหวัดเกาะ2ประเทศเมียนมาพบมีการเปิดพื้นที่หน้าดินขนาดใหญ่ซึ่งอบล้อมไปด้วยสวนปาล์มน้ำมันชาวบ้านคนหนึ่งให้ข้อมูลพร้อมคลิปภาพโดยอ้างว่าเป็นการทำเหมืองแร่เปิดหน้าดินที่มีทั้งการตักดินและฉีดน้ำเพื่อหาแร่จึงอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำขุ่นแม้ก่อนหน้านี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนในลำคลองไปตรวจสอบและไม่พบสารพิษอันตรายตกค้างในลำคลองแต่ความขุ่นของน้ำทำให้สัตว์น้ำน้อยลงกระทบต่อการท่องเที่ยวและยังทำให้ต้นทุนการผลิตน้ำประปาสูงขึ้นด้วย
5: ตั้งคำถามว่ามันจะมีสารตกค้างอยู่ไหมนะครับน้ำที่พาไปรดพืชผักไปรดทุเรียนเนี่ยน้ำที่ใช้ปศุสัตว์เนี่ยหรือปลาที่เขาบริโภคจากแม่น้ำกระบุรีเนี่ยมันจะมีสารตกค้างอยู่ในปลาไหมถ้า

0: นะครับ
1: แม้หน่วยงานในท้องถิ่นจะพยายามแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในลำน้ำกระบุรีโดยได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานต่างๆจนเดือนมิถุนายนปี2568จังหวัดระนองได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดระนองเพื่อกำชับและเข้มงวดการนำเข้าแร่ผ่านจังหวัดระนองไปยังประเทศที่3รวมถึงทางการไทยที่ได้ส่งเรื่องไปยังประเทศเมียนมาแต่ทางการเมียนมาระบุว่าไม่สามารถเข้าไปกำกับหรือควบคุมการทำเหมืองแร่ได้เนื่องจากเป็นเขตการดูแลของชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงทำให้ในปัจจุบันยังมีการส่งแร่ที่ผลิตในพื้นที่กะเหรี่ยงประเทศเมียนมานำเข้าผ่านจังหวัดระนองก่อนส่งออกไปยังประเทศที่3อย่างต่อเนื่องหลายฝ่ายจึงอยากเห็นความจริงใจของภาครัฐในการเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังพรชัยเอี่ยมโสพลผู้สื่อข่าวไทย PBS จังหวัดระนองรายงาน
2: แม้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วค่ะแต่ว่าคาดการณ์ว่าไทยจะเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญภัยแล้งรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนืออย่างที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาค่ะมักเผชิญกับปัญหาฝนทิ้งช่วงไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำชาวบ้านที่นี่เขากำลังเดินหน้าโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ใจเพื่อรับมือกับวิกฤตในอนาคตการผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ใจหรือว่าห้วยหกเริ่มต้นจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยแม่ใจเป็นตัวแทนผู้ยื่นหนังสือมาตั้งแต่ปี2556ถึงกรมชลประทานขอให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำแหล่งนี้เพราะว่าพื้นที่ของชุมชนกว่า80%อยู่นอกเขตชลประทานทำให้ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร
3: เราทำนาต้องรอน้ำฝนอย่างเดียวนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างปีเนี่ยไม่มีน้ำเข้ามาเติมน้ำเติมไม่มีนะครับก็เห็นว่าเราต้องขออ่างเก็บน้ำในพื้นที่แม่ใจเรามีจุดนี้ที่ไม่มีอ่างนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจากความต้องการของชุมชนจากความต้องการของชาวบ้านก็ได้ดำเนินการกระบวนการที่จะทำขั้นตอนของการขออ่างเก็บน้ำก็คือต้องมีการประชาคมกับชุมชน
4: บริเวณลุ่มน้ำของแม่ใจห้วยหงเนี่ยนะครับในเหนือบริเวณที่เราจะสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะมีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ13ตารางกิโลเมตรมีปริมาณน้ำท่าประมาณ3.8 ล้านนะครับสภาพพื้นที่เนี่ยมันเป็นที่ลาดชันมากเลยฉะนั้นเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันไหลแล้วก็ลงไปข้างล่างก็ข้างล่างก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็น้ำก็จะในฤดูแล้งน้ำจะน้อย
2: จากข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นค่ะทำให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุกักเก็บ 2.825 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยออกแบบเป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวความสูงประมาณ40เมตรเพื่อกระจายน้ำสู่พื้นที่รับประโยชน์กว่า 2,300 ไร่คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง3ปีงบต้นทุนโครงการ 490.31 ล้านบาทคิดเป็นค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน 47.22 ล้านบาท
5: ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะการกำหนดมาตรการและแผนเยียวยาแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะมีการกำหนดค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมนะคะมีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะแล้วก็ในอนาคตถ้ามีภายหลังมีโครงการแล้วเนี่ยเราก็จะมีแผนนะคะในการที่จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
2: ปัจจุบันโครงการเอ็มน้ำห้วยแม่ใจอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนทั้งการรับฟังความคิดเห็นการกำหนดมาตรการป้องกันหากโครงการนี้สำเร็จนะคะก็จะทำให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 7,800 บาทเป็นกว่า 20,000 บาทต่อไร่ช่วยลดปัญหาการทิ้งถิ่นฐานไปเป็นแรงงานต่างถิ่นนั่นเองค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะด้วยพิธีชาวบ้านในตำบลสำราญอำเภอเมืองยโสธรกับพิธีเลี้ยงผีปู่ย่าตามความเชื่อก่อนที่จะเริ่มลงมือทำนาในฤดูกาลใหม่ค่ะอาหารข้าวหวานทั้งไก่ต้มกล้วยและมะม่วงสุกรวมถึงดอกไม้ธูปเทียนเป็นของเส้นไหว้ที่ชาวบ้านสำราญนำมาทำพิธีเลี้ยงผีปู่ตาในเดือน6ก่อนที่จะลงมือทำนารอบใหม่ในปีนี้ตามประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษโดยผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้านหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพ่อใหญ่กระจ้ำจะทำหน้าที่เป็นผู้นำคนในชุมชนทำพิธีขอให้ผีปู่ตาปกปักรักษาชาวบ้านให้อยู่ดีมีสุขพืชผลรอดพ้นจากภัยธรรมชาติต่างๆให้พืชพันธุ์ธัญญาหารน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ค่ะมีการเสี่ยงทายฟ้าฝนโดยใช้กระดูกคางไก่ต้มที่เลี้ยงผีปู่ตาสำเร็จนำมาตรวจดูนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สุขภาพดีมีได้ทุกวัน
1: ทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบ
0: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 น
1: ทางไทย PBS TV Digital หมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
2: บนโลกใบนี้ยังมีธรรมชาติที่คุณอาจไม่เคยเห็นทองโลกกว้าง20และ21พฤษภาคมออกเดินทางไปกับเจ้าตูบน้อยในทุกย่างก้าวเพื่อการค้นพบมาเมะหมาน้อยนักเดินทาง22พฤษภาคมห้องปฏิบัติการธรรมชาติคือแหล่งสำรวจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกาะป่าทดลองของธรรมชาติเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3

0: ส่งเสียงให้กับซาเวียโอ้โหสตรีทของจริงฮะ
1: ว้าว
0: สตรีทของจริงครับที่สตรีทของจริงทีมซาเวียนะฮะโหเมื่อกี้ถึงกับอึ้งมากๆสวัสดีครับสวัสดีนะครับนะฮะนี่ครับพี่พิงเริ่มทิปแล้วนะครับนะฮะนี่เป็นทิปบล็อกนะครับนี่คือความจริงของการโชว์แบบสตรีทครับเก่งทัศยะคุณทำอะไรครับ
2: ย
0: ื
2: มเขาแล้วเขาม
0: ีแบงค์เดียวแล้วคุณได้ตกลงเขาไหม
2: ทุกคนให้มาหมดแล้วไปที่พี่พิงให้แล้วครูให้แล้วเหลือผมไม่ได้บอกตังมาพี่ก็บอกให้ยืมแต่ฉันมีแบงค์เดียวแบงค์พันได
0: ้สวัสดีอย่างเป็นทางการกับทีมซาเวียครับ
3: สวัสดีครับพวกเรา3 2 1ซาเวีย
0: ฝึกมานานยังครับการเต้นบีบอยการเต้นแบบว่าโบนเบรกกิ้งอย่างนี้
3: ก็ต้องเล่าก่อนว่าเรา3คนเนี่ยมาจากคนละที่กันเลยมันเป็นการรวมตัวที่นี่ที่แรก
0: คือแต่รู้จักกันมาก่อน
3: รู้จักกันมาก่อนตามงานแข่งครับก็คือแต่ละคนก็จะเป็นแดนเซอร์เป็นแบบ
0: ไปแข่งไปปะทะกันมาว่ากันเถอะ
3: ใช่ๆ
0: แต่ตอนนี้เรามาฟังคอมเมนต์ดีกว่าจากคณะกรรมการนะครับคุณเล็กครับ
4: หนูเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าแล้วหนูมาฝึก
3: ฝนครับก็เหมือนการยืดเส้นตามที่ต่างๆทั่วไปแต่ว่ามันเป็นการยืดเส้นที่เส้นเฉพาะหน่อย
4: แต่ครูมองว่ามันสวยมากนะถ้าหนูไม่รีบนะแล้วหนูช้าให้มันเห็น
0: เออ
4: ไอ้การเคลื่อนไหวเลยเฮ้ยมันแปลว่ามันแมจิกเพราะว่ามันเร็วเนี่ยมันแค่เสียวไส้แต่มันยังไม่เห็นบิวตี้ม
0: ัน
3: ขออนุญาตเอาไปใช้ในรอบถัดไปนะครับ
0: โอ้ยมีแย่ก่อนด้วยมีแย่ก่อนด้วยครูเล็กว่าไงครับ
4: โอ้เชิญเลยเชิญเลย
0: ผ่านไหมครับ
4: อยากเห็นผ่าน
0: อยากฟังใครต่อครับ
3: ผมอยากฟังคนนี้ก่อน
0: อ๋อก็คือเก่ง
3: ก็คือพี่พิงเพราะพี่พิงเคยประกวดเวทีเดียวกับผมอยู
0: ่โอ้เอาแล้ว
5: โอ้ขอบคุณมากเป็นเกียรติมากครับน้องอยากจะบอกว่ารู้ว่ามันเจ็บรู้ว่ามันปวดนะรู้ว่ามันเหนื่อยรู้ว่าบางทีกลับไปบ้านก็มีคอเคล็ดแต่เห็นรอยยิ้มของคนที่เขามาดูเห็นความสุขเห็นเขาปรบมือให้เราอะมันก็ทำให้เราแบบมีความสุขกับความเห่อของเราได้เนาะชื่นชมนะครับชื่นชมมากๆเลยนะครับขอให้ดูแลร่างกายให้ดีๆนะครับผมให้ผ่านแน่ๆครับ
0: ยินดีด้วยครับตอนนี้ได้2ผ่านไปแล้วแสดงว่าทีมซาเวียคุณได้เข้าสู่รอบต่อไปอย่างแน่นอนแต่เหลือคณะกรรมการ1ท่านเก่งทัชยะครับฟังคอมเมนต์หน่อยครับ
2: ผมต่างฮ
0: ะ
2: ผมเห็นต่าง
0: ครับ
2: เพราะผมเคยเห็นงานของบางคนผมก็เลยรู้สึกว่างานมันลวกอ่ะงานมันลวกแล้วก็จุดที่มันควรจะพร้อมมันก็ไม่พร้อมมันไม่ใช่เหลื่อมด้วยมันไม่พร้อมมันเหมือนพวกคุณไม่ทำการบ้าน
0: อ่
2: ะเพราะเราเคยเห็นจุดที่เขาทำว่าดีกว่าไงมันไม่ถึง 50% ที่ผมเคยดูคุณเลยความประทับใจอ่ะเพราะเราเคยดูที่ดีๆมากๆแล้วปกติเขาไม่ปล่อยอะไรที่มันพัดพลาดมาให้เราดูแต่ในภาพรวม
0: ครับ
2: ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านครับ
0: โอ้โหโชว์ต่อไปของเราครับนี่คือโชว์นะฮะที่เป็นความมหัศจรรย์จากรากเหง้าศิลปะของการไล่ลำนะครับซึ่งเป็นมรดกโลกและที่สำคัญเลยนะครับการโชว์ในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นศาสตร์ลี้ลับในเรื่องราวของสรีระการโชว์โดยการเต้นโนราตัวอ่อนถ้าพร้อมแล้วครับส่งเสียงให้กับหน้าตารัตนา
6: สวัสดีค่ะพวกเราทีมน่านรัตนานะคะน้องๆบางคนนะคะเราจะเจอกันตั้งแต่ช่วงที่อยู่โรงเรียนเก่าก็คือโรงเรียนประถมค่ะแล้วก็มีบางคนที่เจอผ่านชมรมหรือว่าบางคนก็เจอตอนที่ป๊อปฝึกสอนแล้วนะคะ

จุดเด่นของทีมพวกเรานะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นความแข็งแรงของท่าการทรงตัวแต่ว่าในความแข็งแรงเหล่านี้ค่ะมันจะไม่ใช่ความแข็งแรงแบบแข็งแต่มันจะมีความสวยงามมีความอ่อนช้อยโดราตัวอ่อนของทีมเรานะคะที่มีความพิเศษคือเราจะรำโดราตัวอ่อนไปพร้อมกับท่ารำโนราเลยซึ่งหลายๆท่าเราจะผสมผสานกันจะไม่ได้ถอดเสิร์ตก่อนจะมีรำพร้อมท่าพร้อมโชว์ตัวอ่อนไปด้วยแล้วก็จะมีถอดสดในตอนหลังค่ะขอกำลังใจแล้วก็ขอแรงเชียร์แรงโหวตจากทุกคนนะคะให้ทีมพวกเราด้วยค่ะเพราะว่าพวกเราตั้งใจมากจริงแล้วก็อยากจะสืบสานโนราตัวอ่อนต่อไปนะคะ

0: ดเสียงปรบมือดังๆครับให้กับทีมนาตารัตนาสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับโชว์เมื่อสักครู่นี้ท่าไหนที่ยากที่สุดครับ
1: ถ้าเป็นโชว์เมื่อกี้ก็จะเป็นคาบเหรียญค่ะเพราะว่าเป็นการใช้หลังในการโค้งแล้วก็ต้องมีการหักคอไปด้านหลังค่ะเพื่อให้หน้าระนาบไปกับพื้นดังคาบเหรียญขึ้นมาค่ะ
0: นะฮะเราไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการแล้วกันเริ่มจากคนใต้เหมือนกันนะคุณเก่งทัชยะนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: งดงามมากนะครับเพราะในฐานะคนใต้ด้วยกันเรามองเราประทับใจเรามีความรู้สึกทุกๆครั้งแค่ได้เห็นเสื้อผ้านะครับเห็นเสื้อเห็นทุกๆอย่างเราประทับใจทุกครั้งนะครับถ้าเพิ่มเติมสำหรับพี่เนาะพร้อมเป็นเวทีประกวดอาจจะให้กระชับขึ้นหน่อยเพราะกว่าที่เราจะปูเข้าไฮไลท์มันนานไปนิดนึงพอพูดถึงโนราตัวอ่อนน่ะพี่คิวเราก็คิดว่าจะมีหลายอย่างมาเสิร์ฟไงมีกว่านี้ไหม
1: มีกว่านี้ค่ะถ้ามีรอบถัดไปอาจจะมีเพิ่ม
0: เอาอีกแล้วเอาขาย
2: พ
0: ี่
2: ต้องปูก่อนเลยพี่ต้องปูก่อนเลยว่าที่พี่เคยดูคือแขวนตัวขึ้นไปหรือยกขึ้นมาอ่อนตัวอะไรแบบเนี้ย
0: คือ
2: เราดูมาหลากหลายแบบดังนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นน่ะ
0: ครับ
2: ถ้าจะไปไฟกับคู่แข่งอ่ะของเราก็ต้องมีแต่พี่ขอใช้โควต้าคนใต้ผ่านนะครับผม
0: ผ่านครับ1,000ผ่านไปคนต่อไปคุณเล็กครับเป็นไงครับสำหรับโชว์นี้
3: ถ้าเราบอกว่าเป็นโนราตัวอ่อนมันต้องแสดงศักยภาพต่างๆของตัวอ่อนพวกเราจะว้าวโว้โว้หรืออะไรเงี้ยแล้วหนูน่าจะมีอะไรที่นอกเหนือจากที่บรรพบุรุษสอนไว้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองบ้างตอนนี้วันนี้กูยังไม่เห็นมันเห็นซีร็อกคัพปี้ที่มันจาง
0: ๆครับ
3: นะฮะเอาของเดิมที่มีอยู่ความรู้เดิมเนี่ยแล้วมาใส่กับความคิดของคนรุ่นใหม
0: ่
3: เพื่อที่จะต่อยอดให้ต้นมันโตขึ้นไม่ใช่ก๊อปปี้อยู่นั่นแหละ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ครูเล็กให้ผ่านหรือไม่ผ่านครับ
3: ไม่ผ่านครับ
0: ไม่ผ่านนะครับ1ผ่าน1ไม่ผ่านคนสุดท้ายคือคนตัดสินครับพี่พิงครับ
4: บอกตรงๆว่าผิดหวังมากทีแรกคุณบอกว่าโนราตัวอ่อนผมนึกว่าจะได้ดูดักแด
0: ้
4: อ๋อตัวอ่อนหมายถึงว่าสรีระอ่อนช้อย
0: ใช่ครับพี
4: ่ผมเข้าใจว่าเป็นวัฏจักรของโนราเกิดมาเป็นตัวอ่อนก่อนแล้วโตขึ้นมาเป็นโนราเพราะฉะนั้นด้วยเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับตัวอ่อนโนราเนี่ยผมถือว่าผมชื่นชอบชื่นชมโชว์นี้มากแล้วที่เหนืออื่นใด
0: ครับ
4: ผมชอบแววตาและรอยยิ้ม
0: ยิ้มตลอด
4: แม้น้องเขาจะเหนื่อยเขาไม่ได้ยิ้มแค่ปากนะตาเขายิ้มชื่นชอบชื่นชมมากและขอบอกว่าผ่านครับ
0: ว้าวยินดีด้วย

0: เข้าสู่รอบต่อไปอยากบอกอะไรความรู้สึกกับคณะกรรมการหน่อยไหมครับ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณทุกคำติชมนะคะก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขค่ะแต่ว่าขอแอบกระซิบนิดนึงคือด้วยรอบนี้ที่นำเสนอรูปแบบโชว์เป็นแบบนี้เพราะว่าต้องการแสดงโชว์ถึงโนราตัวอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์จากที่พวกหนูได้รับจากคุณครูที่สอนมาค่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้เข้ารอบต่อไปก็จะนำคอมเมนต์มาปรับปรุงแล้วก็จะพยายามครีเอทให้เป็นรูปแบบของพวกหนูมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้ยินดีด้วยครับหน้าตารัตนาครับขอบคุณครับโชว์ต่อไปจุดเริ่มต้นครับมาจากผู้ชายคนนี้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าการเยียวยาจิตใจรักษาตัวเองก็คือการดูจั๊กกิ้งโชว์ครับเพราะว่าเมื่อเขาดูแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาเองมีความสุขขึ้นอยากอยู่บนโลกใบนี้ต่อครับเขาก็เลยเริ่มต้นครับที่จะเอาความสุขจากตรงนี้นี่แหละครับที่เขาได้รับจากการดูแสดงจั๊กกิ้งส่งต่อให้กับทุกๆคนตัวเขาเองเลยฝึกฝนจั๊กกิ้งแต่ไม่ใช่การเล่นแบบผัดผลธรรมดาทั่วไปสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนแต่คราวนี้ฮะเขามาพร้อมกับการขี่จักรยานล้อเดียวการทรงตัวและโชว์บอดี้บาลานซ์ถ้าพร้อมแล้วครับเรามาส่งต่อรอยยิ้มความสุขและเสียงหัวเราะผ่านผู้ชายคนนี้ครับบอมซุปเปอร์บอม
2: สวัสดีครับผมซุปเปอร์บอมครับผมตอนนี้ผมมีอาชีพอิสระแต่เล่นกายกรรมจั๊กกิ้งเป็นชีวิตจิตใจครับผมเดิมทีผมกำลังศึกษาอยู่ในปริญญาตรีครับแล้วก็กำลังค้นหาชีวิตตัวเองด้วยผมชอบจักรยานเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วช่วงนั้นเราก็ยังไม่ได้รู้จักรุ่นพี่เป็นการส่วนตัวแล้วก็ยังนำจักรยานของเขามาใช้ฝึกซ้อมจนกระทั่งเราฝึกมันได้ครับแต่ก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันครับหลังจากจักรยานล้อเดียวแล้วเป็นบิดลูกโป่งโอ้ได้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบอมลูก
3: นั่น
2: หมาพุดเดินแล้วก็พวกอะไรที่เป็นคราวเป็นโบโซ่ด้วยฮะนำเอาศาสตร์ของพวกแกมาคู่กับจักกลิ้งครับผมจะทำสุดความสามารถเพราะว่าผมพยายามขนอุปกรณ์ที่ผมซ้อมมาเพื่อที่จะมานำเสนอกรรมการทั้ง3ท่านครับผม

0: สุดยอดสูสีเนี่ยบอมซูเปอร์บอมเลยแล้วว้าวโหว้าวมากครับพี่แล้วปัญญาล้อเดียวเป็นไงผิวมากนะคือเป็นการโชว์บอดี้บาลานซ์ที่แบบสุดอะแล้วก็ยังโยนอีกฝึกนานไหมครับพี
1: ่ผมใช้เวลาฝึกนานมากครับยังไม่รวมกับที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยครับแต่คนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมให้ผมมายืนอยู่ที่จุดตรงนี้ได้คือพี่คิวศรีธัญญาครับผม
0: โอ้โหสุดยอดจริงครับถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ติดตามรายการของเราจะรู้ว่าพี่คิวศรีธัญญาก็แข่งขัน
1: ครับ
0: รายการนี้ด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากชื่นชมคือพี่เลือกที่จะเป็นแรงบันดาลใจเอาสิ่งนี้มาส่งต่อความสุขให้กับทุกๆคนผมชื่นชมจากหัวใจขอบคุณมากครับพี่บอมครับ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้ววันนี้ผมเห็นรอยยิ้มจากหลายๆคนจากสิ่งที่พี่ทำและผมชอบมากนี่ฝรั่งยืนยิ้มใหญ่เลยนะครับชื่นชอบตลอดเลยผมขออนุญาตเริ่มจากพี่พิงก่อนนะครับ
2: เขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เขาเลือกที่จะใช้ความสุขเยียวยาตัวเองความสุขมอบให้กับคนอื่นผ่านการฝึกฝนซึ่งฝึกหนักมากแล้วผมชอบที่เวลาเขาพลาดอ่ะ
0: เ
2: ขาพลาดแล้วเขาแบบว่าก็ไม่เป็นไรก็ยิ้ม
0: ก็เล่นใหม
2: ่ก็คือ
0: ขอโอกาส
2: คนที่เขามาดูอ่ะเขาอยากดูรอยยิ้มผมนี่แบบนั่งตบมือเชียร์คุณตลอดเวลาเลยครับชื่นชอบชื่นชมมากๆและผมก็ชอบที่เขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่ศรีธัญญาด้วยนะ
0: ครับ
2: ผมเชื่อว่าวันนี้มีน้องๆหลายๆคนนะครับที่มาดูเนี่ยเด็กๆเนี่ยอยากจะเก่งเหมือนคุณก็ได้อาจจะอยากดำเนินรอยตามคุณก็ได้คุณมีอะไรจะขอโทษน้องๆที่อยากเป็นอย่างคุณ
0: ครับสิ่งที่พี่พิงเขาบอกเขากลัวน้องๆจะไปเจ็บอะครับ
2: ใช่
1: ครับผมการเดินทางในสายจักกลิ้งก็ใส่แห้งบ้างนะครับแต่ว่าถ้าใช้ใจในการดำเนินชีวิตนะครับผมว่ายังไงก็ประสบความสำเร็จแน่นอนครับผม
0: โ
2: อ้ยตอบซะหล่อเชียว
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นนะครับด้วยคำตอบเมื่อกี้ผมขอบอกว่าผ่านครับ
0: โอ้ผ่านแรกไปแล้วนะครับฟังใครต่อดีครับพี
1: ่ครูเล็ก
0: นะครับครูเล็กได้ครับครูเล็กครับ
3: เรารู้นะว่าฝึกพวกนี้ยากมาก
0: ครับ
3: นะครูจักกะลิ่งครูก็เคยต้องฝึกแล้วมันไม่ได้ทำทุกวันมันก็เลอะเทอะแล้วมันไม่แม่นนะแต่ว่าอันนี้คุณแม่นละถ้าจะไปอีกเนี่ยหาอุปกรณ์แปลกๆใหม่ๆหรือเป็นอะไรที่มัน
1: ผมมีกักไว้อีกเยอะครับ
0: ผมกักมีไว้กักอีกเยอะเลยตอนนี
3: ้ถ้าอย่างนั้นเราก็อยากดูอีกเนาะก็กลับมาอีกสิ
0: โอ้
2: ขอบคุณครับ
0: โอ้โหรอบนี้ไม่ค่อยกดดันเลยอ่ะกรรมการสองท่านให้ผ่านหมดแล้วเพราะนั้นท่านสุดท้ายพี่เก่งว่าไงครับ
4: ผมรู้สึกว่าตั้งแต่เราดูโชว์มาที่เป็นส
0: ี
4: น
0: ะ
4: คุณเป็นคนที่เล่นรถโคตรธรรมชาติเลยคุณเป็นคนที่แบบมีอุบัติเหตุแล้วแบบธรรมชาติมาก
0: สตรีทไง
4: ใช่ฮะแล้วการเรียงกราฟของโชว์อ่ะคือมาปุ๊บเราก็จะไงวะคือคนก็ค่อยๆปูขึ้นมา
0: ใช่
4: จนมันแบบจนมันทาเลนต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคือคุณทำเหมือนง่ายแต่เรารู้ว่ามันยากมาก
0: oh,
4: มันคือทักษะที่แบบที่มันต้องฝึกมากมายมากเหมือนที่ครูบอกเลยว่าละทิ้งไม่ได้สักวันนึงคุณจะต้องฝึกจนมันชำนาญจนหลับฝันเป็นมันถูกไหม
0: oh.
4: ดังนั้นชอบมากๆนะครับชอบมากๆแล้วก็เหมือนที่บอกรอดูโชว์ต่อไป
0: ผ่านไหมครับ
4: ผ่านสิครับ
0: ยินดีด้วยครับเจอกันรอบต่อไปคร
2: ับ
0: โชว์ต่อไปเป็นโชว์ที่สำคัญมากไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆครับเพราะว่าเป็นโชว์ที่เป็นมรดกโลกนะศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับที่เป็นจิตวิญญาณนี่คือโขนครับถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงดังให้กับคชภักดิ์ศิลป์ครับ
5: สวัสดีครับพวกเราทีมงานคชภักดิ์ศิลป์ครับจากการเรียนหน้าศิลป์ไทยเรียนโขนก็คืออยู่ๆนั่งอยู่ที่โรงเรียนก็เห็นนักเรียนใส่ชุดโขนเดินขึ้นรถตู้ไปทำการแสดงครับรู้สึกว่ามันเท่ดีนะครับมันสวยวันถัดมาก็เลยเดินขึ้นไปหาครูสอนโขนบอกว่าผมอยากเรียนโขนนะครูพูดตรงๆกับครูเขาเลยครับสมาชิกท่านอื่นๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักแสดงของที่ศึกษาเก่าที่ผมเรียนก็คือราชมงคลธัญบุรี
6: จุดเด่นก็คือเมื่อเวลาที่เราไปแสดงเนาะเราจะทำให้เต็มที่หน้าเวทีเราทำให้เต็มที่หลังเวทีเป็นไงเราไม่รู้เราจะทำให้เต็มที่ที่สุด
5: ทีมงาน จะพักเราไม่ได้มุ่งหมายอะไรที่สูงไปมากกว่านี้ครับผมแค่ตั้งใจว่าจะทำโชว์ทำการแสดงและถ่ายทอดให้เด็กๆไม่ว่าจะในโรงเรียนเราเองหรือว่าจะเป็นเด็กที่มาเรียนพิเศษกับเรานะครับให้เขาได้รู้ให้เขาได้เรียนให้เขาได้มีผลงานแล้วสุดท้ายก็คือ

0: ส่งเสียงให้กับโค้ชพักเสนสุดยอดครับโอ้โหนี่คือจิตวิญญาณของมรดกโลกนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาแสดงโขนบนสตรีทโอ้โหรู้สึกยังไงบ้าง
1: อยากให้น้องๆคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็พี่ๆนะครับได้เห็นวัฒนธรรมนะครับของคนไทยถ้าเราไม่รักษาไว้ก็จะหายไปตามกาลเวลาครับ
0: ครับไปฟังคณะกรรมการคอมเมนต์กันดีกว่านะครับครูเล็กก่อนละกัน
2: ต้องบอกว่าโขนไม่ใช่สตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ความงามของศิลปศาสตร์เขามีที่จัดวางมันไม่ใช่อย่างนี้บนปูนแล้วก็ข้างถนนที่คุณมาเล่นน่ะต้องบอกว่าขอบคุณสปิริตคุณดีมากแต่ว่าถ้าเป็นอินนะเอ็นจะเลือกที่เล่นถ้าขึ้นลอยต่างๆเนี่ยมันจะมีเทคนิคนะมันเป็นเทคนิคของการวิทยาศาสตร์ในการถ่ายเทน้ำหนักซึ่งบัลเล่ใช้กันแอคโรแบททุกอย่างก็ใช้กันจะทำให้การขึ้นลอยเนี่ยสมูทแล้วมาถึงขึ้นได้เลยแล้วก็มันจะดูนุ่มนวลกว่าแล้วดูprofessional มากกว่าขอโทษนะบอกว่าไม่ผ่านไม่ใช่คุณไม่เก่งนะเห็นไม่ต้องการให้คุณไปแข่งกับ street performance คุณไม่ใช่ถ้าคุณจะเล่นอย่างเนี้ยมันมีวิธีนะพวกเราก็ทำกันถอดเสื้อทาตัวแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศด้วยของมาเพราะทุกอย่างเนี่ยการละเทศะการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วอะไรมันต้องแมทชิ่งกันเราก็เล่นถนนเหมือนกันนะแต่เราถอดเสื้อเหมือนกับถ้าเราไปเดินสยามสแควร์เราก็ไม่ใส่ชุดราตรีใช่ไหม
0: โอ้อันนี้พอครูเล็กพูดเห็นภาพพี่พิงครับ
3: ผมอาจจะเห็นต่างจากครูนิดนึงนะครับครูเล็กแต่ผมชื่นชมแนวคิดครูเล็กมากนะคร
0: ับ
3: แต่ความที่ผมอ่ะไม่ค่อยได้เข้าไปในโรงละครเธียเตอร์ใหญ่ๆเพื่อเสพอะไรแบบนี้พอมีโอกาสได้มาเห็นอะไรแบบเนี้ยแล้วผมเชื่อว่าคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมีโอกาสเห็นน่ะเขาก็จะไปบอกต่อเพื่อต่อยอดไปเสพสิ่งเหล่านี้เนี่ยในเธียเตอร์อีกทีนึงในความเป็นไทยนะครับถ้าผมจะติติงนิดนึงคือผมอ่ะอย่าง

0: ่บอกผมเสพน้อยผมจึงไม่รู้ว่าเอ๊ะนี่พวกคุณเล่าเรื่องจับความตอนไหนถ้ามีแบบว่ามีแบบ voice over สั้นๆก่อนทำการแสดงว่าอ๋ออันนี้เป็นจับความตอนช่วงพระลักษมณ์พระรามกับหนุมานมาลบกับนี่นะแล้วมีแบบถ้าไม่ตายที่แบบแสดงกันแม่ไม้อะถ้าได้รู้สักหน่อยอะก็จะดีมากๆแล้วก็ยังอยากจะดูต่อขอบคุณนะครับที่ทำให้ฝรั่งที่ผ่านมาเนี้ย อาจจะไปต่อยอดดูโขนของไทยในเทียเตอร์อีกทีเพราะฉะนั้นผมให้พวกคุณผ่านครับ
1: โอ้โหชัดครับคนสุดท้ายครับเก่งนัชยาครับเชิญครับ
2: เราเป็นคนหนึ่งที่อินด้านศิลปะวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับแล้วพอฟังที่ครูพูดเมื่อกี้เข้าใจเลยผมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้โจทย์ของครูเป็นโจทย์ของพวกคุณผมรู้ว่าเป็นโจทย์ที่ยากนะเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันจะทำยังไงแต่เราก็เชื่อว่าวันนี้ไม่เคยมีโขนบนสตรีท
1: เออ
2: แต่ไม่ได้แปลว่าจะมีไม่ได
1: ้ถูก
2: แต่ถ้าเกิดต้องมีจะมียังไง
1: นั่นสิที่มันเหมาะสม
2: ใช่ที่มันเหมาะสม
1: ใช่
2: ที่มันเหมาะสม
1: ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเลยสิ่งที่ครูเล็กพูดมันเห็นภาพถ้าครูเล็กพูดแล้วไม่ให้ทางแก้เราจะนึกภาพไม่ออกแต่ครูเล็กให้ทางแก้ว่าเพ้นตัวสิเออจริงเหมาะสมกับสตรีทแล้วก็สนับสนุนความคิดของพี่พิงด้วยว่าชาวต่างชาติจะได้เห็นไงเขาจะได้เข้าไปดูในเทเตอร์ต่อถ้าเขาไม่ได้เห็นเขาก็ไม่รู้ไงอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ท้ายสุดมันก็อยู่ที่คุณแล้วเพราะคุณคือคนสุดท้ายในการตัดสินว่าคุณจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: เอานะไปทำกันบ้านมาแล้วครับผ่านครับ
1: ยินดีด้วยซึ่งอาจจะเป็นการบ้านที่ใหญ่แต่จงนึกเอาไว้ว่าคุณกำลังเอาจิตวิญญาณของมรดกโลกและศิลปะวัฒนธรรมไทยโชว์ให้คนต่างชาติได้เห็นผ่านรายการนี้เพราะว่าคุณคือหนึ่งในออลสตาร์ครับตอนนี้คุณผ่านแล้วคุณรู้สึกไงบ้างครับ
3: ก็พวกเราดีใจมากๆครับได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบให้ผู้คนได้รู้จักต่อไปผมจะเอาโจทย์ของคุณครูเล็ก
1: ครับ
3: นะครับมาให้พวกคุณคณะกรรมการพี่ๆน้องๆได้เห็นโขนแบบสตรีทแน่นอนครับขอบคุณครับ
1: ปรบมือกับโคชภักดิ์ศิลป์ครับขอบคุณครับ
4: โอ้โหโชว์เจ๋งๆวันนี้แต่ละทีมสร้างความประทับใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจสุดๆไปเลยล่ะครับทำให้ตอนนี้เราได้14ทีมสุดแกร่งที่พร้อมจะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปแต่บนถนนแห่งนี้เรามีตั๋วให้ตัวจริงเพียง10ที่เท่านั้นจากทั้งหมด14ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะถูกคัดอีกครั้งจากคะแนนเสียงสูงสุดจากคณะกรรมการเพื่อเข้ารอบไปสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับตัวเองดังนี้Fire Show บอมซูเปอร์บอมคิวสีธัญญาคชภักดิ์ศิลป์ซาเวียชินชินวัตรออมเล็ตเดอะดัมเมอร์คณะดิเกฮูลูเบบี้มัมโซโล่โชว์มาตินแต่เส้นทางสู่ตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของประเทศไทยไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบสัปดาห์หน้าทั้ง10ทีมนี้จะต้องเจอกับบทพิสูจน์ของ Performers ตัวจริงในรอบจัดอันดับพร้อมโจทย์การแสดงที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะต้องพบเจอกับอะไรงานนี้ใครจะตกจากถนนสายนี้และใครจะได้มุ่งหน้าต่อไปบนเส้นทางแห่งนี้ห้ามพลาดกับความมันที่จะเกิดขึ้น
5: ถนนแห่งศักดิ์ศรีกำลังลุกเป็นไฟเมื่อ8ทีมสุดท้ายต้องมาดวลกันแบบ1ต่อ1
0: อยากจะเห็นผู้แสดงเอาชนะความกดดันด้วยรอยยิ้มเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นผู้แข่งขันทุกคนแข่งเพื่อสนุกไม่ใช่แข่งเพื่อชนะ
5: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
6: เ มหาวิหารและโบสถ์อายุหลายร้อยปีสร้างขึ้นจากความศรัทธาและความมั่งคั่งที่ได้จากการทำเหมืองแร่เงินนะครับแต่ก็เจอปัญหาตลอดจนต้องทำหยุดๆอยู่หลายสิบปีแต่ความยาวนานกลับกลายเป็นที่รวมของสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งข้ามยุคข้ามสมัยและเป็นจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเมืองเล็กๆอย่างคุดนาโฮราประเทศเช็กครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS ครับ
7: ฮะเอ็งคบกับเพื่อนผู้ชาย
8: เฮ้ยกู
9: ห้ามบอกพ่อกับแม่เด็ดขาดนะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคน
7: ตอนเขาจุงมือนะใจเต้นไหม
9: มันไม่ได้ใจเต้นนะดิปูมันช็อตๆอ่ะ
7: กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้
10: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 ทางไทย PBS
11: เราเข้ามาสัมผัสกับวงการทีป๊อปนะวันนี้มันสนุกมันยาก
12: สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยยากที่สุด
13: มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างมากบางคนก็บอกเอ้ยก๊อปเคป๊อปหรือเปล่าอะไรเงี้ย
14: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
15: นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่ออ
16: ัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30
17: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นคณะองคมนตรีเข้าหารือสถานการณ์ภัยแล้งไม่ใช่การประชุมหรือสั่งการแต่เป็นการนำเสนอผลงานเป็นวิถีปฏิบัติปกติมาเป็น10ปีแล้วค่ะติดตามเพิ่มเติมกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณจารุพรคะนายกรัฐมนตรีก็ยังย้อนด้วยนะคะว่าการออกมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้แสดงถึงภูมิปัญญาแล้วก็วุฒิภาวะนะคะแล้วก็ย้อนกลับอีกนะคะว่าหากเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินแค่นี้ยังไม่รู้แล้วจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ได้อย่างไรคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: คะตอบกับพรรคประชาชนและนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนที่ออกมาขอให้ทบทวนเรื่องของคณะองคมนตรีร่วมประชุมบอร์ดภัยแล้งนะคะโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการมากันมาเป็น10ปีแล้วเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องของการประชุมแต่เป็นการนำเสนอผลงานส่วนตัวเชื่อว่าองคมนตรีแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบและดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคหลายท่านก็มีผู้บริหารหลายท่านก็เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์ค่ะก่อนจะย้ำว่าไม่ใช่การประชุมนะคะไม่ใช่การสั่งการไม่ใช่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนหากเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้ว่าการบริหารประเทศทำอย่างไรแล้วจะแค่นมาวิพากษ์วิจารณ์อาจจะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะค่ะนายกรัฐมนตรียังระบุนะคะว่าอย่าสนใจโวหารที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างนะคะกลับไปสู่เรื่องของการทำงานของมองเรื่องของการทำงานของรัฐบาลค่ะ
1: ขอบคุณคุณเก็บมณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกระทู้ถามสดต่อสภาผู้แทนราษฎรกรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่ถนนอโศกดินแดงการแผนแก้ไขระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวที่จะทำให้รถไฟระบบรางเป็นลอยฟ้าให้หมดค่ะติดตามกับคุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณยานีเชิญค่ะ
2: โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงนะคะเบื้องต้นพบว่าพนักงานขับรถไฟมีความประมาทแล้วก็ให้ออกจากราชการไว้แล้วค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่รัฐบาลได้ชี้แจงโดยละเอียดต่อสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปถึงประชาชนเกี่ยวกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายสังคมเดชโชติส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคภูมิใจไทยตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อย่างครบถ้วนตั้งแต่ระบบไม้กั้นสัญญาณคนขับรถไฟอยู่ประจำจุดหรือไม่การตรวจสารเสพติดการลงโทษแผนการดูแลป้องกันในพื้นที่ในระยะยาวและการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามโดยไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียดอ้างอิงข้อมูลบันทึกจากกล่องดำโดยยอมรับว่าระบบอนัตสัญญาณและระบบจัดการสัญญาณยังไม่ดีเป็นปัญหาที่เรื้อรังส่วนคนขับรถไฟให้ออกและตั้งคณะกรรมการสอบด้วยมีความผิดประมาทพร้อมกับตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยพบว่ามีพนักงานบางคนใช้สารเสพติดโดยยืนยันว่าการตรวจสอบนั้นไม่ได้เป็นวัวหายล้อมคอกในการแก้ไขค่ะพร้อมกันนี้กลางแผนนะคะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนปรับเวลาวิ่งรถไฟขนสินค้าเพื่อลดความแออัดของเมืองแผนระยะกลางเชื่อมต่อสัญญาณรถไฟกทม.และตำรวจจราจรนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ส่วนแผนระยะยาวจะปรับเป็นรถไฟลอยฟ้าให้หมดที่เรียกว่ามิสซิ่งลิงค์ค่ะส่วนการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บก็อยู่ที่แล้วแต่อาการของแต่ละคนค่ะเริ่มต้นการเยียวยา 130,000 บาทไปจนถึง1ล้านบาทส่วนกรณีผู้เสียชีวิตเงินชดเชย 2,390,000 บาทต่อรายค่ะนอกจากนี้นะคะในสภาก็มีกระทู้ถามนะคะเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งกลับมาติดตามในช่วงทันข่าว 16:00 น.ค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสราวุธบุญญานันต์อายุ35ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นสีน้ำตาลเข้มมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยนนทรี14แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลยานนาวาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้รายการสถานีประชาชนค่ะเราขอเปิดพื้นที่ให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX30 หรือว่า EX30 เนี่ยแหละค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รถไฟฟ้ายี่ห้อนี้นะคะถึง2คันด้วยกันหลังจากที่เกิดเหตุค่ะก็มีกลุ่มผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเกิดความกังวลแล้วค่ะว่าซื้อรถมาในราคาหลักล้านหรือนี่คือระเบิดเวลาซึ่งเรื่องนี้หลายคนไม่กล้าที่จะใช้และไม่กล้าที่จะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่พวกเขาซื้อมาเลยนะคะบางคนถึงขนาดต้องติดสติ๊กเกอร์ไว้เลยค่ะว่ารถคันนี้ปลอดภัยถ้าชาร์จไฟไม่เกิน 70% และก่อนที่จะเข้ารายการค่ะไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เกิดเหตุรถไฟฟ้าที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้เช่นเดียวกันเป็นยี่ห้อ Volvo เหมือนกันนะคะเลยเกิดการตั้งคำถามตัวโตๆไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะว่าทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo จริงหรือไม่และเรื่องนี้ทางกลุ่มตัวแทนของผู้ที่ใช้รถยนต์ค่ะวันนี้มาส่งเสียงมาสะท้อนค่ะแล้วก็มาทวงถามมาตรการถึงการเยียวยาเรื่องนี้พี่เปิ้ลวรรณิสาศรีเรือนค่ะลงพื้นที่ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่ากลุ่มผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเขาไปยื่นเรื่องที่สคบเรื่องนี้ไปฟังเสียงของกลุ่มผู้ใช้รถยนต์แล้วกลับมาคุยกันค่ะ
1: ระเบิด
2: ชีวิตปลอดภัยใน Volvo นะคะนี่คือสโลแกนค่ะที่ทำให้กลุ่มผู้ใช้รถในมีการตัดสินใจซื้อรถในแบรนด์ดังกล่าวนะคะแต่มาวันนี้ค่ะกลุ่มผู้ใช้รถนั้นมีการตั้งคำถามค่ะว่าปลอดภัยจริงหรือไม่หลังจากเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุรถไฟไหม้ในวันนี้ค่ะกลุ่มผู้ใช้รถ EV นะคะในแบรนด์ดังกล่าวได้มีการรวมตัวกันค่ะเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอถึงบริษัทในเรื่องของมาตรการการเยียวยากับการชาร์จแบตเตอรี่ห้ามเกิน 70% ค่ะเราไปฟังข้อเสนอของกลุ่มผู้ใช้รถกันค่ะ
3: เหตุผลที่ซื้อเลยก็คือสโลแกนของแบรนด์ความปลอดภัยอันดับหนึ่งเลยเป็นเหตุผลเดียวที่ซื้อรถคันนี้ก็อยากเรียกร้องให้เขาออกมามีแอคชั่นที่มันมากกว่านี้นอกเหนือจากการที่แค่เปลี่ยนโมดูลแบตค่ะ
4: เหมือนสังคมรังเกียจเนาะเฮ้ยเราซื้อรถ Volvoเรามาอยู่จุดนี้ได้ไงอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเออจริงๆแล้วเราควรจะต้องถูกทรีตแบบนะค่อนข้างดีกว่านี้อ่ะอันนี้ไม่ผ่านคนที่ดูแลเรื่องนี้ของ Volvo ฝากด้วยนะฮะ Crisis Management คุณสอบตกนะฮะสอบตกอย่างแรงเลยฮะฝากด้วย
5: แต่พอใช้จริงแล้วเกิดปัญหาอันนี้ขึ้นนะครับเขาแอคชั่นช้ามากทีม Crisis Management นี่น่าจะมีปัญหามากครับอย่างคนที่ไฟไหม้ล่าสุดเขาต้องไปต่างจังหวัดเขาก็ต้องแบบต้องชาร์จเกินเพราะเขาต้องใช้รถคันนี้มันไม่โอเคครับเพราะว่าดูบอกแค่ชาร์จ 70% ดูไม่มีอะไรมารองรับอย่างอื่นเลย
6: ในมุมส่วนตัวครับผมมองว่ารถส่วนใหญ่มันมีดีเฟกต์เกือบทุกรุ่นเลยมันไม่ใช่เฉพาะ Volvo ถ้าพูดในความที่แฟร์ที่สุดเลยนะครับพี่ก่อนหน้านี้มีหลายแบรนด์ที่มันเกิดมาก่อนแต่ว่าผมมองว่าดีเฟกต์ที่เกิดขึ้นน่ะมันสามารถแก้ไขได้แต่แก้ไขยังไงให้มันเกิดความแฟร์กับผู้บริโภคจริงๆที่เขาตั้งใจมาซื้อแบรนด์ของคุณแค่นั้นเองครับ
7: ถ้าในฐานะผู้บริโภคก็น่าจะโฟกัสที่ตัวคุณภาพจริงๆเรามั่นใจในตัวคุณภาพอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เราตัดสินใจซื้อครับแต่ว่าวันที่มันเกิดปัญหาอะไรเงี้ยครับผมแค่รู้สึกคอนเซิร์นในเรื่องของวิธีการโอเปเรตของทาง Volvo Thailand เงี้ยครับซึ่งจริงๆหรูมันก็จะต้องยึดพื้นฐานตาม Volvo Global เนาะในรูปแบบการจัดการแต่ว่าในฐานะผู้บริโภคเราอยากได้ฟีดแบคที่มันเร็วกว่านี้ครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณผู้ชมครับ
0: คุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์10คันที่มาที่ไทย PBS ในวันนี้นะคะพวกเขาคือตัวแทนอีกกว่า

0: 1,600 คันด้วยกันเรื่องนี้คุณผู้ชมคะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการขอให้ทางบริษัทนั้นซื้อรถยนต์คืนเท่านั้นแต่เรื่องนี้มาตรการเยียวยาหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องมาพูดคุยกันด้วยค่ะ
1: ต้องบอกนะครับว่า Thai PBS นั้นเป็นสื่อสาธารณะ

0: จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับท่านอนุพงษ์เจริญเวชครับท่านเป็นผู้ในการกองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบนะครับและท่านต่อไปครับจะมาให้ความรู้ฮะการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานนท์สุขละไมสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ธนบุรีครับและท่านถัดไปครับวันนี้เราจะรู้วิธีการป้องกันด้วยหากว่าวันนึงเกิดเหตุนะฮะว่ารถไฟไหม้ฮะจะต้องทำอย่างไรท่านปัญญาวุฒิมีสมพลครับหรือว่าครูโจ้เป็นครูฝึกดับเพลิงและกู้ภัยยานพาหนะพลังงานไฟฟ้ารวมถึงครับมีตัวแทนของผู้เสียหายหนึ่งท่านฮะมีพิธีกรของรายการด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
0: ต้องคุยกับผู้เสียหายก่อนนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้น้องอ้อมก็รายงานไปแล้วพบเบาะแสว่าเกิดเหตุรถยนต์ยี่ห้อนี้ไฟไหม้กันแล้วส่วนตัวแล้วฮะณเวลานี้ที่มานั่งอยู่เนี่ยฮะแล้วเมื่อเช้าก็เพิ่งไปมาป่าเนี่ยไปเรียกร้องมีความอุ่นใจมากขึ้นไหม
2: ถ้าพูดตามความเป็นจริงก็คือไม
0: ่ไม่เลยเป็นเพราะอะไรฮะ
2: มาตรการการเยียวยาที่มันยังไม่ชัดเจนกรอบเวลาที่เขาบอกมาแล้วว่าจากที่ประชุมเมื่อเช้าว่าจะแก้ไขให้เสร็จแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมแต่ก็นอกเหนือจากนั้นคือมันมีเรื่องของการแก้ไขตัวแบตเตอรี่ด้วยค่ะตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็คือไม่ได้แก้ไขทุกโมดูลไม่ได้มีการเปลี่ยนทั้งหมดไม่ได้ยกแผงแต่เป็นแค่โมดูลใดโมดูลหนึ่งที่มีความเสียหายเท่านั้นแล้วเราจะเชื่อใจได้ยังไงว่าเราจะสามารถใช้รถได้แบบด้วยความอุ่นใจและสบายใจ
0: อันเซว่าข้อเสนอที่เรามีโอกาสไปร่วมวงที่สคบตามที่ว่าเป็นตัวแทนเนี่ยมายื่นข้อเสนอกับเรายอมรับไม่ได้เลยนะครับ
2: ก็คงต้องบอกตามตรงว่าคงมีคนที่รับได้และรับไม่ได้ค่ะแต่โดยส่วนตัวรับไม่ได
1: ้รับไม่ได้คุณณัฐวุฒิรับได้ไหมเพราะว่าปัจจุบันก็ยังต้องใช้รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้อยู่
3: คือเงื่อนไขที่เสนอให้มาครับคือไม่สามารถยอมรับได้เพราะว่าอย่างที่แจ้งอะครับวอลโว่จะเปลี่ยนในส่วนของโมดูลแบตเตอรี่ไม่ได้เปลี่ยนทั้งก้อนเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าก้อนที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับคืออนาคตจะเกิดเหตุไหมเพราะว่าเขาแจ้งว่าใน1ก้อนของแบตเตอรี่เนี่ยจะมี3โมดูล
1: ค่ะ
3: เขาจะเช็คโมดูลไหนเสียก็คือเปลี่ยนโมดูลนั้นแต่ถ้าเกิดว่า3ลูกใน3โมดูลนั้นคือเปลี่ยนทั้งหมดอนาคตเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแค่ลูกเดียวและอีก2ลูกที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันก็สามารถเกิดเหตุได้ในอนาคตนะครับ
1: ค่ะครับคือแบตก้อนใหญ่ๆมี3ก้อนด้วยกัน A B C คือถอดจากเครื่องเดิมเอาไปตรวจก่อนว่า serial number เนี่ยที่มีปัญหาตรงกับใน A B C หรือไม่ถ้าสมมติว่าพบก็คือถอดก้อนนั้นไปเปลี่ยนคือไม่ได้เป็นการเปลี่ยนยกแผงทั้งหมด
3: ใช่ครับแล้วเป็นการเปิดฝาของตัวเคสออกมาครับแล้วก็เปลี่ยนไส้ข้างในคืออย่างผมจะไม่ควรจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนน่าจะเป็นการซ่อมมากกว่าครับแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าการซีลกลับไปนั้นอ่ะคือจะซีลกลับไปในมาตรฐานเดิมของโรงงานที่ออกมาไหม
1: ค่ะ
3: เพราะว่าอีกอย่างนึงคืออย่างที่เรารู้ว่าประเทศไทยเราหน้าฝนก็คือฝนตกน้ำจะมีการท่วมขังใช่ไหมครับถ้าเกิดการซีลที่ไม่ดีเนี่ยแล้วเราขับลุยน้ำมันสามารถเข้าไปในแบตเตอรี่แล้วทำการช็อตตัวเซลล์แบตเตอรี่ได้ไหมแล้วแบตเตอรี่จะมีการช็อตแล้วเกิดไฟลุกไหม้ได้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็คือไม่มั่นใจตรงนั้นด้วย
0: ไม่มั่นใจเห็นข้อมูลที่ทางวอลโว่มีการส่งเป็นจดหมายมาตั้งแต่26กุมภาพันธ์2569แต่มันมีประเด็นนึงที่สอดคล้องกับตอนที่น้องอ้อมไปรายงานที่ด้านนอกเห็นมีผู้เสียหายเจ้าของรถบางคันมีการติดสติ๊กเกอร์เอาไว้ว่ารถคันนี้คือว่าห้ามเติมแบตเกิน170ถูกต้องไหมฮะเรารู้ประเด็นนี้มาก่อนไหมว่าเขาระบุว่าห้ามเติมแบตเตอรี่มากกว่า 70% หรือมารู้ที่หลังว่ายังไง
3: คือในเรื่องนี้ครับที่เขาแจ้งครับตอนแรกผมต้องย้อนไทม์ไลน์เลยคือว่าเหตุเกิดที่บราซิลเคสแรกพฤศจิกายนแล้วก็มาในส่วนของเดือนธันวาเนี่ยคือมีสำนักข่าวต่างประเทศเขาลงข่าวนี้ว่ามีเกิดเหตุรถวอลโว่ไฟไหม้ในต่างประเทศแล้วมีการรีคอร์พอผมทราบข่าวตัวนี้ปุ๊บอ่ะคือทางเราก็อยู่ในกลุ่มผู้ใช้รถอยู่แล้วที่ไม่ใช่กลุ่มผู้เสียหายครับในกลุ่ม Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มีการคุยกันเพราะว่าเราทราบข่าวนี้จากเพจรถยนต์ของไทยที่เอาข่าวมาแปลลงครับเราไม่ได้ทราบข่าวจากออฟฟิเชียลของวอลโว่ซึ่งไม่มีการแจ้งเตือนใดจนมาถึงในส่วนของเดือนมกราคมเขาถึงออกจดหมายแจ้งเตือนซึ่งบางคนไม่ได้ครับต้องบอกตามตรงคือว่าอย่างผมเนี่ยต้องโทรไปถามที่ call center ของ Volvo เองคือตรงรถอะครับด้านบนจะมีปุ่ม SOS ผมก็กดโทรไปแล้วถามว่ารถของผมเนี่ยอยู่ในข่ายที่มีการเรียกคืนหรือไม่เขาถึงแจ้งกลับมาแล้วขอให้ผมแอดไลน์ Official เข้าไปแล้วเขาถึงจะส่งจดหมายกลับมาครับ
0: หมายถึงว่าผู้บริโภคคือต้อง

0: ตามเองเนี่ยฮะถ้าเกิดไม่เห็นข่าวนี่คือเป็นยังไงฮะอาเชิญใช่ไหม
1: ก็จริงๆคือต้องอาจจะต้องให้ความแฟร์กับทางโวโว่คือเขามีการแจ้งแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้จดหมายหรือได้รับแจ้งเตือนค่ะใช่อย่างตัวดิฉันเองก็คือได้รับจดหมายแล้วก็เห็นประกาศว่าต้องขอความร่วมมือให้ชาร์จแค่ 70% ไม่เกิน 70% เราก็ทำตามเนาะอย่างเร่งรัดที่สุดอย่างรัดกุมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันเองผู้ใช้งานหลายๆรายก็ไม่ได้จดหมายหรือไม่ได้ทราบข้อมูลเลยด้วยซ้ำว่ารถตัวเองมีปัญหาจนเกิดเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงได้เริ่มเอะใจว่าเอ๊ะเรามีปัญหาด้วยหรือเปล่านะ
2: ค่ะนี่ทันชนกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาข้อเรียกร้องของกลุ่มของเราที่ไปในเมื่อเช้านี้เป็นยังไงบ้าง
1: ข้อเรียกร้องหลักๆเลยก็คือเรื่องของการซื้อคืนค่ะก็คือให้ทาง Volvo Buyback
2: ค่ะ
1: เอารถเราคืนไปเลยนะคะแล้วก็ซึ่งทาง Volvo เองก็ชี้แจงว่าเขาไม่ได้มี procedure นี
2: ้
1: ต้องบอกว่าเป็น Volvo Global เลยเนาะเขาไม่ได้มีเรื่องของprocess ของการซื้อคืนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าจะซื้อคืนถ้าคนไหนยังอยากจะซื้อคืนอยู่อยากให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ต้องคุยเป็นเคส by เคสไปค่ะ
2: ตอนนี้มีความเชื่อมั่นไหม
1: ส่วนตัวไม
0: ่ไม่เชื่อมั่นเลยถามพี่ครับผมไม่เชื่อมั่น
1: ใช่
0: ฮะแต่นี้ดูลองฟังนะฮะไม่แน่ใจว่าได้รับจดหมายกันครบทุกคนหรือเปล่าที่ระบุไปนั้นอ้อมนะ26 กุมภาพันธ์ 2569เนี่ยคือทางวอลโว่เองฮะก็ได้มีการส่งจดหมายประกาศความปลอดภัยมันมีข้อมูลหนึ่งครับบอกว่าเรากำลังดำเนินการอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้วอลโว่คาร์เนี่ยจะดำเนินการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ในกลุ่มรถที่คาดว่าได้รับผลกระทบโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆ
0: ทดเอาไว้ก่อนว่ายอมรับได้ไหมนะฮะในขณะนี้ท่านยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆนอกจากปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการชาร์จที่เราได้แจ้งไว้ขณะที่อะไหล่ใหม่กำลังอยู่ในกระบวนการผลิตและก็จัดส่งซึ่งในช่วงแรกอาจจะมีจำนวนจำกัดผู้จำหน่ายของท่านจะติดต่อกลับทันทีที่อะไหล่พร้อมให้บริการยังมีอื่นเหมือนกันนะน้องอ้อมนะ
2: ค่ะเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องของการตั้งค่าสำหรับการชาร์จต้องตั้งค่าให้ไม่เกิน 70% ด้วยเอาล่ะแม้ว่าข้อเรียกร้องข้อเสนอหรือว่าคำชี้แจงของทางวันเวอร์จะออกมาเป็นแบบนี้แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการแจ้งกับทางกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วว่าจะเปลี่ยนให้ก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนใหม่คุณผู้ชมคือนำแบตเตอรี่ที่มีอยู่เดิมเนี่ยแหละไปตรวจสอบถ้าไม่พบปัญหาก็จะใส่กลับไปใหม่รวมทั้งทางกลุ่มผู้บริโภคเองก็ไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจด้วยว่าใส่กลับไปแล้วจะมีปัญหาเรื่องระบบหรือเปล่าทางผู้บริโภคเองก็มองว่าเรื่องนี้ทางบริษัทควรที่จะซื้อรถคืนทั้งหมดแต่ทางบริษัทแม่ก็บอกว่าไม่มีนโยบายนี้งั้นต้องมาทางสคบแล้วล่ะค่ะสคบคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาในฐานะคนกลางนะพอที่จะเห็นทางออกเรื่องนี้ไหมคะ
3: ครับก็ต้องเรียนก่อนว่าเมื่อเช้าที่ทางกลุ่มทางผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มของทางผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไปที่ทางสคบโดยมีที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับมานั่งเป็นประธานเองท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าก็ข้อจริงก็เป็นเหมือนที่ทางผู้เสียหายทั้งสองคนบอกแล้วครับว่าวันนี้ไปเนี่ยในเรื่องของตัวแนวทางการเยียวยาเนี่ยมันยังไม่เป็นรูปธรรมนะครับยังไม่เป็นรูปธรรมเพราะตั้งแต่เกิดเหตุมาสิ่งที่ทางผู้ใช้รถวอลโว่เนี่ยอาจจะรับสารทุกคนหรือไม่ทุกคนก็เรื่องของเครดิตการชาร์จเฉยๆนะครับซึ่งมันก็คือมันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นในวันนี้ไปสิ่งที่วันโรเขาได้รับทราบแล้วว่าในเรื่องของความต้องการของทางผู้บริโภคไม่ว่าเรื่องของการซื้อคืนนะครับไม่ว่าในเรื่องของการถ้าเกิดจะเปลี่ยนแล้วแก้ไขแล้วเรื่องของการขยายประกันหรือว่ารับประกันตลอดชีพไหมหรือแม้แต่ในเรื่องของการค่าเสียหายอื่นๆนะครับวันโรเขาก็รับฟังนะครับเขาก็รับฟังแต่ว่ามันก็ยังไม่มีไม่มันยังไม่เกิดมรรคเกิดผลเท่าที่ควรแต่สิ่งหนึ่งที่ทางที่ประชุมได้ฝากทางวันโรไปว่าอะไรที่คุณทำได้ก่อนคุณต้องทำให้ผู้บริโภคก่อนเช่นนะครับตอนนี้ณวันนี้คุณต้องมีเพรสรีลีสหรือเพรสข่าวอะไรสักอย่างก่อนไหมว่ารถยนต์ Volvo EX30 เนี่ยที่มันวิ่งอยู่อําท้องถนนเนี่ยถ้าเกิดมันชาร์จไม่เกินมันไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจนะครับมันไม่ใช่คนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมคอนโดหรือเพื่อนบ้านจะต้องมารังเกียจว่ามันจะระเบิดนะครับคุณช่วยออกอย่างเป็นออฟฟิเชียลให้ก่อนได้ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่มันน่าจะทำได้ก่อนนะครับกับ2ในสิ่งที่ทางกลุ่มผู้บริโภคเขาสะท้อนไปว่าหรือีกแนวทางหนึ่งนะครับวันโว่ไปหาพื้นที่มาสักหนึ่งพื้นที่ได้ไหมใครที่ไม่สะดวกที่จะเอารถไว้ที่บ้านหรือที่คอนโดเอาไปจัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่มันมีความปลอดภัยเพื่ออะไรเพ พื่อรอที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่บ้างหรือเคสไหนที่เขาจะไม่เอาแล้วจะเลิกสัญญาในการคืนเงินบ้างคือจัดพื้นที่เพื่อความปลอดภัยให้กับกลุ่มทางผู้บริโภคหรือผู้ใช้ก่อนนะครับซึ่งเรามองว่านี่คือสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ก่อนนะครับต่อมาในส่วนของทางสคบนะครับเราก็บอกว่าวิธีที่มันง่ายที่สุดก็คือการไปที่ศาลแต่เราไม่อยากให้เลือกใช้วิธีนี้นะครับเพราะมันจะเจ็บช้ำทั้งฝั่งผู้ประกอบการและผู้บริโภคนะครับคือไปศาลไปง่ายไปผิดไปถูกไปว่ากันที่นั่นนะครับแต่เรามองว่าระหว่างนี้1668ลบไป2คันที่เป็นไฟไหม้มันก็เหลือ1666คันนะครับผมก็ยังเชื่ออย่างลึกๆว่ามันคงมีจำนวนหนึ่งที่ยังอยากจะใช้ต่อแต่เขาต้องการความมั่นใจว่าระยะเวลาที่มันทำไปแล้วแก้ไขไปแล้วเนี่ยอะไรจะเป็นตัวสร้างความมั่นใจกับเขาได้หน่วยงานไหนจะสร้างความมั่นใจให้กับเขาได้นะครับหรือถ้าเกิดเขาไม่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีอยู่จำนวนหนึ่งคุณก็ลองดูว่าใช้โมเดลเดียวกับคันที่รถไฟไหม้คันแรกก็ได้ผมก็ยังรักวอลโว่อยู่เอา EX 30คืนไปลองเอาตัวอื่นมาดูไหมจะโปะกันเท่าไหร่จะช่วยเหลือกันเท่าไหร่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันต้องเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะเคสนี้เคสเดียวก่อนคุณจะมาใช้มาตรฐานในเรื่องของทั่วไปไม่ได้นะครับนี่ผมก็ฝากอย่างนี้ก่อนในช่วงเช้าครับ
0: แล้วโอกาสนะฮะโอกาสที่ผู้ร้องหลายคนเนี่ยคือว่าเขาถึงขั้นว่าต้องการที่จะได้เงินคืนหรือว่ามีการเปลี่ยนคันอะไรเงี้ยมีไหมหากว่าเราเข้าสู่กระบวนการของสคบไปแล้วเนี่ยคร
3: ับเมื่อเช้านี่คือเข้าสู่กระบวนการของสคบไปแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะตามต่อในประเด็นวันนี้ที่หลายๆประเด็นที่ทางวอลโว่รับไปเพราะผมก็ยังสรุปให้ทางวอลโว่เลยว่าจริงๆวันนี้คุณกลับไปคุณต้องทำการบ้านเลยว่าอะไรจะรับคืนไม่รับคืนถ้าไม่รับคืนคุณมีออปชันไหนขยายวารันตีเท่าไหร่หรือคุณจะมีวิธีการสื่อสารก่อนที่จะลงมือเปลี่ยนเบ็ดคันแรกเนี่ยให้กับสังคมหรือว่าผู้ใช้รถหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีความมั่นใจก่อนว่ากระบวนการที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะผ่านทางอาจารย์ผ่านจากทางกูรูผู้รู้หลายๆท่านว่าไอ้กระบวนการแบบนี้มันเป็นที่ยอมรับได้ผมมองว่าถ้าเกิดเปิดกันคุยกันแบบนี้กลุ่มผู้รู้ก็อาจจะมีความมั่นใจขึ้นมาบ้างจาก 1,666 คันที่อยากจะคืนทั้งหมดอาจจะถอยกลับมาบ้างแต่ตรงนี้มันคือสิ่งที่ตัวผู้ประกอบกิจต้องดำเนินการออกมาให้ได
0: ้ครับถ้าเกิดว่าจะให้ท่านผอ.สันนิษฐานหรือวินิจฉัยฮะว่ากรณีการที่จะไปเติมแบตนะคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้รถยนต์เนี่ยก็เข้าใจว่าถ้าเกิดเติมก็เติมไป 100%
3: ครับ
0: แต่จู่ๆมา 70% มันไม่ตรงปกหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่ครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดทางภาษากฎหมายเป็นการชำระหนี้ไม่ถูกต้องก็แล้วกันนะครับเราจ่ายเงินไปล้านกว่าได้รถมามันต้องเต็มประสิทธิภาพนะครับหมายความว่ามันต้องชาร์จได้เท่าที่กำลังมันชาร์จได้ 100% วิ่งได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับหรือมันไม่ควรที่จะต้องถูกตั้งข้อรังเกียจจากคนรอบข้างหรือเพื่อนบ้านนะครับยิ่งพอเกิด2คันที่เกิดคันแรกเกิดขึ้นก็อาจจะไม่เท่าไหร่พอครั้งที่2คันที่2มันเกิดขึ้นน่ะมันกลายเป็นว่าสังคมรอบข้างเริ่มมีปฏิกิริยากับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเคสเนี้ยมันต้องอาจจะส่งผลให้กับทางผู้ประกอบการหลายๆเจ้าต้องมาถอดบทเรียนแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่แบรนด์ของคุณหรือกระทบผู้บริโภคแต่มันจะกระทบภาพกว้างของรถยนต์ EV เลยครับ
2: ค่ะงั้นขออนุญาตสรุปที่ทางท่านผอ.บอกคือเรื่องของทางบริษัทว่าจะซื้อคืนหรือไม่มีการรับประกันตลอดชีพหรือไม่หรือว่าค่าเสียหายอื่นๆอันนี้ยังไม่ได้มีการตกลงกันอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทางท่านผอ.ได้ขอความอนุเคราะห์หรือว่าฝากไปถึงบริษัทคู่กรณีนั่นก็คือต้องออกแถลงการหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วมีหลายคนกระซิบมาเหมือนกันว่าไม่สามารถที่จะใช้จอดรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในหมู่บ้านของเขาได้เลยหรือไปจอดตามห้างสรรพสินค้ารถคันข้างๆก็ไม่กล้าที่จะจอดด้วยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่2เลยคือถ้าระหว่างนี้ควรที่จะมีพื้นที่ให้กับทางรถยนต์ที่ระหว่างรอเปลี่ยนแบตหรือไม่เพื่อที่เป็นการจัดพื้นที่สร้างความปลอดภัยนะคะส่วนอย่างที่3ทางออกเรื่องนี้คือไม่อยากจะให้ไปที่ศาลเลยก็คือการดำเนินคดีตามกฎหมายเอาล่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ทางสคบได้ดำเนินการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ก็มีข้อสังเกตว่าเรื่องของการชาร์จไฟฟ้าว่าไม่เกิน 70% อันนี้สมควรหรือไม่กับรถยนต์ไฟฟ้าราคาหลักล้านเกือบ2ล้านนะคะต้องถามอาจารย์มานนท์ค่ะอาจารย์จริงๆ2คันที่มีปัญหาเนี่ยคือไม่ได้ชาร์จเลยนะคะจอดไว้เฉยๆแล้วก็เกิดเพลิงไหม้เองเลยจริงๆปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์
4: ครับต้องบอกเงี้ยตัวปัญหาเนี้ยเข้าใจว่าทาง Volvo เองนะเนาะทราบต้นเหตุแล้วนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากการผิดปกติของเซลล์เมื่อมีการชาร์จเกิน 70% นะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าลิเธียมเพลตติ้งก็คือเกิดชั้นของแข็งเนี่ยนะครับเข้าไปใกล้กันมากขึ้นนะครับเร รามองงี้ครับว่าเซลล์แบตเตอรี่นะครับมันคือขั้วบวกกับขั้วลบอยู่ด้วยกันขั้นกลางไว้ด้วยแผ่นฉนวนทีนี้เมื่อเกิดไอ้ลิเธียมเพลตติ้งที่ว่าเนี่ยครับมันทำให้ขั้วบวกขั้วลบเนี่ยเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันสามารถช็อตกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาเกิดเป็นความร้อนทำให้เซลล์เนี่ยลุกไหม้ขึ้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูกระบวนการผลิตเซลล์นะครับแล้วก็การชาร์จเซลล์ใช้เซลล์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้มันจะมีความเสี่ยงในการเกิดมากขึ้นที่ SOC สูงหรือมีปริมาณมากมีพลังงานไฟฟ้ามากๆในแบตเตอรี่นะครับดังนั้นทางวอลโว่เองเนี่ยก็เลยป้องกันการเกิดปัญหานี้โดยการประกาศให้ผู้ใช้เนาะนะครับ อย่าชาร์จไฟเกิน 70% เพื่อลดปัญหานี้หรือว่ายับยั้งการเกิดปัญหานี้นะครับผมว่าตรงเนี้ยในเชิงเทคนิคการป้องกันเนี่ยวอลโว่ทราบดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแอคชั่นที่วอลโว่เนี่ยนะครับเข้ามาช่วยผู้ใช้เนี่ยในการยับยั้งในการแก้ปัญหาเนี่ยคืออะไรนะครับทำได้ดีแค่ไหนแล้วก็ทำได้รัดกุมแค่ไหน
0: ครับแล้วข้อเสนอที่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแบตให้นะอาจารย์คิดว่าพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะแก้อาการเหล่านี้ได้ไหม
4: ครับในเชิงเทคนิคนะครับในเชิงเทคนิคบอกว่ากรณีที่เขาจะเปลี่ยนเป็นโมดูลเนาะไม่ได้เปลี่ยนเป็นทั้งก้อนออกไปเลยเนี่ยนะครับในเชิงเทคนิคต้องบอกว่าทำได้เพราะว่าเขาทราบเลยว่าปัญหาคือเซลล์ถ้าเปลี่ยนที่เซลล์ที่เป็นปัญหาออกไปเนี่ยก็คือตัดต้นเหตุแล้วล่ะเพียงแต่ว่าในแง่ของความมั่นใจการเยียวยาลูกค้าเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือไม
0: ่ครับแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันสามารถเติมได้เต็ม 100% เลยไหม
4: ก็ควรเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในรถไฟฟ้าทุกคันนะครับที่ไม่มีปัญหานี้ในกระบวนการผลิตเนี่ยครับก็ชาร์จได้เต็ม100ทุกคัน
0: ทีนี้เนี่ยรถยนต์ต้นเหตุที่ว่าเกิดปัญหาเขาเรียกมีประเภทอะไรบ้างมี2ประเภทใช่ไหมที่เกิดเหตุเป็นข่าวอยู่เราเรียกว่าอะไรบ้างครับอาจารย์
4: ครับในแวดวงนะครับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะแบ่งยานยนต์ไฟฟ้าออกไปได้4ชนิดนะครับมี BEV ก็คือ Battery Electric Vehicle นะครับก็คือรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยเป็นต้นกำลังอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ HEV ก็คือใช้ทั้งแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องยนต์แต่ชาร์จไฟไม่ได้นะเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่ไหม้ไปเนี่ยก็คือ PHEV นะครับก็คือ Plug InHybrid Electric Vehicle ก็คือรถยนต์ที่ใช้ทั้งแบตเตอรี่และเครื่องยนต์แล้วก็สามารถเติมน้ำมันแล้วก็ชาร์จไฟได้ด้วยนะครับส่วนอีกชนิดหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ทำตลาดในบ้านเราก็คือ FCEV ก็คือ Fuel Cell Electric Vehicle อันนั้นคือเติมไฮโดรเจน
0: นี่คือเจาะ2ประเภทที่เป็นปัญหาแล้วก็เกี่ยวข้องกับยี่ห้อนี้ของค่ายอื่นยังไม่มีใช่ไหม
4: ยังไม่พบ
2: งั้นอาจารย์ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความร้อนด้วยไหมคะเพราะว่าพอไปพบเนี่ยจริงๆตั้งแต่ปี2568พฤศจิกายนคือเกิดครั้งแรกที่ประเทศบราซิลครั้งที่2ก็คือกุมภาพันธ์2569เกิดที่ฮ่องกงและครั้งที่3ในประเทศไทยค่ะความร้อนเกี่ยวไหมคะ
4: เกี่ยวครับในแบตเตอรี่เนี่ยนะครับต้นเหตุของการเกิดเพลิงลุกไหม้เนี่ยนะครับหรือในแวดวงแบตเตอรี่เรียกว่า thermal runaway นะครับก็คือเกิดเหตุการณ์ที่ความร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถทำให้มันเย็นลงได้ด้วยตัวเองนะครับกระบวนการนี้มันก็มีต้นเหตุอยู่2ต้นเหตุอันที่หนึ่งก็คือใช้หรือชาร์จจนกระทั่งมันโอเวอร์ในสิ่งที่ถูกดีไซน์มาน
2: ะคร
4: ับเกิดความร้อนเกินนะครับทำให้มันลุกไหม้ด้วยตัวเองได้อันที่สองก็คือมันเกิดการช็อตขึ้นภายในการช็อตขึ้นภายในก็เกิดทำให้เกิดความร้อนขึ้นภายในนะครับภายในเนี่ยมันก็จะมีตัวขั้วแอนโอดแคโทดมีตัวอิเล็กโทรไลท์นะครับสองชนิดเนี้ยมันก็คือแหล่งกำเนิดของออกซิเจน
0: ครับ
4: แล้วก็เป็นเชื้อเพลิงนะครับเมื่อเกิดการช็อตขึ้นเนี่ยมันก็คือองค์ประกอบที่3ของไฟก็คือความร้อนนะครับถ้าเกิด3องค์ประกอบนี้ครบถ้วนก็เกิดไฟลุกครับ
0: โอ้แล้วในระหว่างนี้เนี่ยคือว่าทราบว่าตัวเลขเนี่ยผู้ใช้งานโอ้พันขึ้นทีนี้เขาจะใช้ยังไงให้ปลอดภัยฮะให้มีความมั่นใจอาจารย์นะ
4: ครับตอนนี้ก็คือต้องพยายามไม่ชาร์จเกิน 70% ดังที่ทางวอลโว่เนี่ยนะครับแนะนำอันนี้คือขั้นต้นเนาะนะครับเพราะว่าตามเหตุผลที่เขาแจ้งมาเนาะนะครับก็คือเมื่อเกิน 70% เนี่ยนั่นคือความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ดังนั้นทางแรกของเราครับก็คืออย่าชาร์จไปเกิน 70% หรือ 50-60% เนี่ยคือปลอดภัย นะครับแต่ว่าในการใช้งานเองเนี่ย
3: นะทางก็จะมีปัญหา
0: ผู้หญิงต้องไปนั่งเฝ้าอยู่แล้ว
2: พี่ท่านชนกพอได้ยินบอกว่าชาร์จไม่เกิน 70% ทุกท่านในที่นี้แบบว่ามีหัวล้อมุมปากเลยนะคะจริงๆแล้วเวลาชาร์จ

0: ไปนั่งเฝ้าเลยไหมคะว่าไม่ให้เกิน 70%
1: จริงๆมันก็เซตได้ค่ะมันเซตติ้งในระบบได้ในตัวรถอะค่ะว่าชาร์จได้เซตลิมิตว่าไม่เกิน 70% เนาะแต่ว่ามันเป็นความกังวลใจล่ะค่ะว่ามันจะเกิดนะตอนที่ชาร์จหรือเปล่านะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วเราไปต้องไปนั่งอยู่ในรถไหมฮะชาร์จหรือว่าสามารถออกนอกรถได
1: ้ออกมานอกรถก็ได้ค่ะออกมานั่งข้างนอกนั่งกินลมชมกาแฟไม่ใช่กินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่รอชาร์จค่ะ
2: ครับหนังสือที่เขามีการชี้แจงแนบมาด้วยเนี่ยไม่แน่ใจว่าทุกคนได้รับหรือเปล่าแต่ก็เชื่อว่าอาจจะไม่ได้รับทุกคนเขาระบุถึงการตั้งค่าระดับด้วยเหมือนกันเผื่อว่าใครกำลังฟังอยู่เนี่ยบอกว่าให้กดสัญลักษณ์รถยนต์ที่แถบด้านล่างของหน้าจอหลักแล้วไปที่การตั้งค่าเซตติ้งขั้นที่สองบอกว่าไปที่การชาร์จระดับแบตเตอรี่เป้าหมายและขั้นที่3บอกว่าไปที่คอสตอมตั้งค่าระดับการชาร์จของคุณให้ไม่เกินร้อยละ70แต่แบบนี้ฮะผมไม่แน่ใจว่าบางทีถ้าเกิดว่าคนใช้เป็นผู้สูงวัยเนี่ยเขาจะสามารถไปตั้งแบบนี้ได้ง่ายๆหรือเปล่ามันการตั้งค่ามันยากไหมผู้ใช้
3: คือการตั้งค่าก็ตามที่คุณพิธีกรเลยบอกเลยครับว่ามันสามารถกดเข้าไปในหน้าตั้งค่าได้แล้วพอเราตั้งสมมติว่าเราตั้งที่ 70% พอแบตเตอรี่ถึง 70% ปุ๊บมันจะมีการตัดการชาร์จไฟครับไฟก็จะไม่สามารถเข้าสู่แบตเตอรี่ได้อีกพอครบ 70%
0: ค่ะงั้นต้องกลับมาถามทางท่านผอ. อนุพงศ์ค่ะจริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าฟังแล้วทางผู้บริโภคหรือว่าผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเองไม่เชื่อมั่นแล้วล่ะค่ะมันพอที่จะมีมาตรการอย่างไรหรือสร้างความเชื่อมั่นอยากให้คำแนะนำนิดนึงค่ะ
4: ครับเอาเป็นมาตรการที่ผมบอกก่อนครับมาตรการที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าต้องเรียกว่าในเคสนี้ในส่วนของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยโดยทางคณะอนุกรรมการเนี่ยก็ได้มีมตินะครับมีมติที่จะให้นำเรื่องเสนอทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีทั้งท่านรัฐมนตรีสุภมาศเป็นประธานนะครับพูดง่ายๆว่าเราก็จะดำเนินคดีแพ่งนะครับแทนผู้บริโภคนะครับเพื่อเรียกร้องคืนเงินที่ผู้ร้องชำระแล้วทั้งหมดแล้วก็บางรายก็จะมีค่าเสียหายเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งผลของมันก็หมายความว่าสมมติวันนี้เราพูดกันเล่นๆว่ารถ1,666 คันเนี่ยไม่อยากจะใช้รถแล้วอยากเลิกสัญญานะครับก็เดี๋ยวสคบก็รับดำเนินการทั้งหมดฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าระหว่างนี้ก็ที่ผมย้อนกลับไปเมื่อเช้าระหว่างนี้ก่อนที่มันจะเดินไปเรื่อยระหว่างนี้เกิดพรุ่งนี้เกิดวันจันทร์เนี่ยทางวอลโว่รับฟังปัญหาเมื่อเช้าแล้วเนี่ยเขามีข้อเสนออะไรที่มันเกิดขึ้นมานะครับใน1,600คันเนี่ยก็อาจจะไม่อยากดำเนินคดีแล้วเฮ้ยไปรับข้อเสนอแบบนี้ดีกว่าแต่วอลโว่ต้องชัดเจนก่อนว่าสิ่งที่จะให้กับผู้บริโภคคืออะไร 1. เปลี่ยน3โมดูลรับประกันตลอดชีวิตหรือ 2. ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เรามองว่าคุณได้รับความเสียหายเรายินดีที่จะดูแลช่วยเหลือเยียวยาอะไรก็ต้องออกมาให้ชัดเจนก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจกับทางผู้บริโภคนะครับนี่คือสิ่งที่เราดำเนินการได้กับส่วนที่2ในเรื่องความปลอดภัยของสินค้ารถยนต์วอลโว่เนี่ยก็อยู่ที่สคบก็เป็นคนดำเนินการอยู่นะครับทางคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยนะครับก็ได้ออกคำสั่งให้ทางบริษัทวอลโว่เนี่ยทดสอบพิสูจน์นะครับสินค้าตัวนี้ว่ามีความอันตรายหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งก็จะครบระยะเวลาที่เขาต้องส่งผลให้กับทางคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยภายใน31พฤษภาคมนี้นะครับผลของมันผมพูดแบบเร็วๆก็ได้ถ้าเกิดผลของมันฟังว่าเชื่อถือได้ว่ามันปลอดภัยวอลโว่ก็ต้องดำเนินการรีคอร์แก้ไขเปลี่ยนแบตให้กับผู้บริโภคที่ประสงค์จะเปลี่ยนแบตแต่ใครที่ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแบตแล้วก็มาใช้เวของการฟ้องร้องดำเนินคดีแทนหรือถ้าเกิดผลของมันฟังแล้วว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่มันจะกลายเป็นสินค้าอันตรายมันก็จะมีผลต่อว่าวอลโว่ก็ต้องมีหน้าที่ในการดำเนินการอะไรยังไงก่อนนะครับแต่นี่มันต้องเกิดขึ้นหลังจาก31นะครับที่ผมพูดก่อนนะครับแต่ในกระบวนของการทางแพ่งเนี่ยที่เราดำเนินการมันก็จะเดินควบคู่ไปก่อนอยู่แล้วแหละครับนะครับนะครับ
2: หากว่าท่านผู้บริหารวอลโว่ท่านดูอยู่นะฮะคือว่าเราก็พยายามที่จะร่วมกันหาทางออกอยู
0: ่
2: ผู้เสียหายเยอะเนี่ยอยากให้ท่านช่วยแก้ไขปัญหาแบบว่าให้เกิดความสวยงามถ้าเกิดว่ายิ่งท่านเนี่ยยื่นมือเข้ามานะฮะเราก็ได้ช่วยแบบนำเสนอว่าท่านเนี่ยมีความคืบหน้าในการแก้ไขกับประชาชนยังไงบ้างเพราะว่านี้คือว่าเราเชิญครูโจ้นะฮ
0: ะ
2: เป็นครูฝึกนะฮะในการดับเพลิงเพราะว่าในระหว่างนี้เองเนี่ยคนใช้รถเขาก็ต้องใช้งานกันอยู่แล้วถามครูโจ้ฮะเป็นระดับครูฝึกฮะคือจะใช้ชีวิตยังไงกับรถคันนี้ด้วยความปลอดภัยแล้วเอาอย่างแรกเลยฮะหากว่าเกิดไฟไหม้เนี่ยน้ำเนี่ยฮะดับได้ไหมครับ
5: จริงๆแล้วเนี่ยทั้งผู้ผลิตแบตเตอรี่ผู้ผลิตรถยนต์ EV ครับก็แนะนำให้ใช้น้ำในการควบคุมเพลิงซึ่งดีที่สุดนะแต่ท่านบอกเฮ้ยน้ำมันดับไม่ได้สมมติในแพ็คแบตเตอรี่มีอยู่150เซลล์เซลล์ไหนเกิดเทอร์มอลรันอะเวย์ออกมาแล้วน้ำฉีดเข้าไปไม่ดับครับเซลล์ที่เทอร์มอลรันอะเวย์ไม่ดับแต่ว่าฉีดเข้าไปเพื่อให้เซลล์ที่อยู่ข้างๆเย็นลง อย่าร้อนแล้วอยากเกิดคลายไอความร้อนตามออกมาเพื่อหยุดการลุกไหม้หยุดการขยายวงกว้างครับสุดท้ายแล้วจะเห็น

0: หลายๆเคสจบด้วยน้ำน้ำไม่อยู่ทุกที่ทั่วโลกน้ำหาง่ายทุกเทศบาลทุกสถานีดับเพลิงใช้น้ำนะครับก็น้ำดีที่สุดให้ผมบอกตอนนี้ก็ยังคงเป็นน้ำดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นสารเคมีอะไรก็แต่ถ้าจะฉีดให้ได้ผลคุณต้องฉีดเข้าไปถึงเซลล์ซึ่งคุณต้องผ่านแพ็คแบตเตอรี่ผ่านโมดูลแล้วก็ไปหาเซลล์อันนั้นถึงจะหยุดได้ด้วยสารเคมีครับเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ถามผมก็คือน้ำครับไม่ว่าจะเป็นด้วยฉีดโดยตรงไปที่เซลล์หรือว่าสามารถมีอุปกรณ์เจาะแล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปถึงตัวเซลล์ให้คูลิ่งได้เดี๋ยวนี้นวัตกรรมตัวนี้ก็มีแล้วครับ
1: ค่ะครูโจ้คะภาพที่เห็นหน้าจอเนี่ยคือเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคุณผู้ชมบนทางด่วน M81 นะคะเป็น Volvo แต่ไม่ใช่รุ่น EX30 นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นแต่ว่าเป็นยี่ห้อ Volvo เช่นเดียวกันทีนี้เวลาเกิดเหตุระหว่างที่อยู่ในร่มกับอยู่กลางแจ้งวิธีการดับมันต่างกันไหมคะสมมติว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
0: อ๋อครับผมโอ้โหเป็นคำถามดีมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่อยู่ในร่มหรือว่าอยู่ในอาคารอยู่ในตึกอยู่ในบ้านเรานะครับถ้าเป็นการควบคุมเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ผ้าคลุมดับเพลิงคลุมไปที่ตัวรถแต่ต้องคลุมสนิทโดยที่ไม่มีอากาศเข้าเลยครับเพื่อทำให้รังสีความร้อนนั้นมันแคบลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะโทรรอขอความช่วยเหลือมาได้ถ้าเรามีน้ำก็สามารถคูลิ่งตัวผืนผ้าตรงนั้นให้มีอุณหภูมิที่เย็นลงได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่โล่งแจ้งแล้วไม่แนะนำให้ใช้ผ้าแล้วนะครับก็ปล่อยให้เขาไหม้แล้วเราก็โทรขอความช่วยเหลือนะครับก็ต้องดูว่าตอนนั้นเรากังวลอะไรชีวิตทรัพย์สินสิ่งแวดล้อมถ้าไม่มีชีวิตใครอยู่ในรถก็ปล่อยให้ไหม้ครับน้ำที่เราฉีดคูลิ่งไปไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติไหมอย่างนี้นักดับเพลิงเขาก็จะดู
2: ครับ
0: ก็บางท่านบอกว่าเฮ้ยเราขับรถลงน้ำเลยได้ไหมขับรถลงแหล่งน้ำธรรมชาติไม่แนะนำนะเพราะว่าจะทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นเจอสารปนเปื้อนจากสารเคมีของแบตเตอรี่ไปเลยครับผม
2: ครับ
0: อ๋อนะ
2: อยู่แบบกำลังขับอยู
0: ่ครับผม
2: จะต้องปฏิบัติตัวยังไงมันมีหลักการสังเกตไหมเริ่มมีการปะทุอะไรแล้วได้ยินเสียงแล้วต้องวิ่งออกมาเลยไหมหรือว่ายังไงฮะต้องเปิดประตูอะไรไว้หรือเปล่า
0: ถ้าเกิดขับรถมาแล้วอยู่รถดับชัตออฟชัตดาวให้สงสัยไว้เลยว่าเกิดการช็อตเซอร์กิตในแพ็คแบตเตอรี่มีโอกาสเกิดการช็อตเซอร์กิตในแพ็คแบตเตอรี่ไฮโวลต์แน่นอนอยู่ๆขับรถมาดับก่อนหน้านี้มีเสียงกระแทกแรงใต้ท้องรถหรือเปล่าครับมีเคสนึงที่มอเตอร์เวย์รถยี่ห้อหนึ่งแล้วกันครับเป็นไฟฟ้าขับกระแทกเผารถใต้ท้องรถแล้วก็ขับมารถก็ชัตดาวน์จอดสักพักรถก็เรียกรถบริการมาขึ้นรถสไลด์ขนาดขึ้นรถสไลด์ก็เกิดเพลิงไหม้ขนาดที่เขาจอดรอรถสไลด์ครับมันเกิดลัดวงจรอยู่และเขาไม่รู้รถสไลด์มาก็ไม่รู้เหมือนกันดึงขึ้นรถสไลด์ไปไหม้บนรถสไลด
1: ์
0: ครับตอนนี้คำถามก็คือว่าเราจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าอยู่ที่โล่งแจ้งเป็นไปได้รถกระจกลงเปิดประตูได้เปิดประตูออกทำทฤษฎีเดียวกับแก๊สหุงต้มรั่วในบ้านมีก๊าซถุงต้มรั่วในบ้านเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างเพื่อระบายก๊าซไวไฟนั้นออกนะเพื่อระบายก๊าซไวไฟป้องกันการระเบิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดแล้วมีก๊าซอยู่ในตัวรถแล้วอัดแน่นอยู่ในตัวรถเลยแต่ลืม iPhone สักเครื่องอยู่ในรถทิ้งได้เลยครับอย่าไปเปิดเพราะขณะที่มีความร้อนอยู่ในรถมีก๊าซไวไฟที่ถูกเผาไหม้จากเซลล์แบตเตอรี่อัดอยู่ในตัวรถแล้วคุณเปิดประตูรถออกมันจะดูดเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วทำการจุดระเบิดรถคันนั้นออกมาซึ่งอันตรายมากครับเพราะนั้นก่อนออกจากรถหยิบอะไรได้หยิบออกมาเปิดประตูได้เปิดรถกระจกได้รถครับผม
1: คือต้องตั้งสติก่อนแต่คุณผู้ชมบอกแบบนี้ว่าไม่ได้ทำให้ตื่นตระหนกกันนะในวันนี้คือเราอยากจะนำเสนอให้ครอบคลุมรอบด้านเลยมีทั้งผู้ที่ใช้รถยนต์ตัวจริงมีทั้งหน่วยงานที่จะมาช่วยเหลือมีทั้งอาจารย์ที่มีความรู้ด้านแบตเตอรี่รถยนต์และมีอาจารย์อีกหนึ่งท่านที่ให้ความรู้ด้านเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ชีพผู้ภัยทีนี้ต้องมาฟังเสียงของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มาในวันนี้ขอตัวแทนเลยค่ะวันนี้นั่งฟังแล้วพอตอนที่ช่วงบอกว่าอาจจะเกิดการระเบิดต้องเตรียมตัวตอนนี้ยังมีความมั่นใจที่ยังจะต้องใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่ไหมคะ
3: จริงๆส่วนตัวผมชาร์จไฟบ้านหรือไฟ AC เนาะไฟ AC เข้าไปช้าๆเนิบๆค่อยๆเข้าไปแล้วก็มันทำให้แบตเตอรี่มันไม่ร้อนเท่ากับการอัดประจุรุนแรงที่ตามปั๊มเนาะที่เราได้ทราบกันมาของผมทำอย่างนี้ก็เลยโอเคแต่ว่าการใช้งานอื่นๆไม่สะดวกเพราะเราซื้อรถมาหลายล้านแต่เราซื้อรถมา2ล้านใช้งานได้ล้านเดียวมันก็ไม่โอเคเนาะในมุมมองของผู้บริโภคทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยคุยกันเรื่องการเยียวยาเนี่ยยังไม่จบทีนี้มีไอเดียของการแบบว่าเกิดการแบ่งกลุ่มเยียวยากันขึ้นมามันเป็นอย่างนี้ครับคือแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่จะรับการเยียวยาในมุมมองที่แตกต่างกันไปบางคนบอกคืนอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องมาคุยบางคนบอกฟ้องอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาบางคนบอกปีนแบตอย่างเดียวอันนี้เรารอ Volvo ตอบกลับมาว่า ขาต้องการแบ่งกลุ่มเป็นยังไงแล้วก็เรามาคุยกันต่อไปครับก็ค่อนข้างคืบหน้าเมื่อ

0: เช้าแล้วก็หวังว่าจะคืบหน้าต่อไปส่วนตัวแบรนด์ Volvo ที่ใช้มาก็ผิดหวังมากแอบเสียดายเนาะจริงๆซื้อรถด้วยแบรนด์ด้วยความเชื่อมั่นแต่ว่าเป็นความโชคร้ายของทาง Volvo เองที่ได้แบตชุดนี้มาผมมองว่าอย่างนั้นครับครับ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะแก้ไขได้เราจะใช้รถต่อไปมั้ย
0: เนื่องจากว่า Volvo ยังไม่ให้ความมั่นใจใดๆกลับมาเลยผมไม่ยังไม่ตัดสินใจอะไรเลยครับก็ดูมาตรการเยียวยาว่าเขาให้ใจเราแค่ไหนเราจะได้ให้ใจเขากลับไปเท่านั้น
1: ครับ
2: รอดูมาตรการเยียวยาอีกหนึ่งท่านค่ะ
3: ครับก็ในฐานะที่เป็นลูกค้า Volvo มาโดยตลอดตั้งแต่ซื้อรถมาเนี่ยคันนี้เป็นไฟฟ้าคันแรกที่เป็น Volvo ผมค่อนข้างเห็นด้วยกับท่านผอ.ครับที่เรื่องการสร้างความเข้าใจคือไม่ใช่แค่เฉพาะลูกค้าครับแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นด้วยบนท้องถนนคือถึงขั้นที่ต้องสั่งสติ๊กเกอร์มาแปะท้ายรถเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างน่าสงสารสำหรับคนซื้อรถนะเราซื้อรถด้วยความภาคภูมิใจเรามั่นใจในแบรนด์ของคุณเราเสียเงินแพงกว่าแบรนด์อื่นก็จริงเพราะเราซื้ออะไรครับเราซื้อความปลอดภัยที่คุณขายปรากฏว่าสุดท้ายแล้วอ้าวพอออกมาแสดงความจริงใจที่จะดูแลเราเราจะต้องไปตามหากันเองทวงหากันเองหาช่องหาสื่อเพื่อออกมาพูดเองแบบนี้มูลค่าที่จ่ายไปเนี่ยครับมันไม่เท่ากับความรู้สึกที่เสียไปฉะนั้นอาจจะต้องฝากวอนโว้เนี่ยรีบกลับไปคิดเลยวันนี้คุยกันแล้วคืบหน้ามาผมส่วนตัวนะครับผมไปนั่งฟังผมก็ดีที่เห็นเขาคืบหน้ามาแต่ว่าผมก็รู้สึกได้ว่าบางอย่างเนี่ยวอนโว้สามารถทำได้มากกว่านี้เพื่อลูกค้าพันกว่าคนหรือกี่หมื่นคนที่ซื้อไปนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ของวอนโว้เนี่ยสร้างมาตั้งหลายปีผมเองก็ซื้อรถเพราะว่าประวัติศาสตร์นั่นแหละครับอย่าให้มันจบแค่รุ่นเราหรือว่าเรื่องนี้เลยนะเราอยากจะมีรถดีๆสแกนดิเนเวียนสไตล์วอนโว้ฟอร์ไลท์ทุกชีวิตปลอดภัยวอนโว้เรายังคงอยากเป็นลูกค้าที่ได้ใช้ประโยคนี้อยู่ครับ
1: โอ้เนี่ยท่านผู้บริหารหากว่าท่านดูอยู่นะจะสดหรือว่าท่านมาดูย้อนหลังเห็นไหมฮะนี่คือลูกค้าตัวยงของท่านนะคืออยากให้ท่านเนี่ยช่วยคลี่คลายปัญหาเหล่านี้เนี่ยอย่างตั้งใจและจริงจังเราอยากให้เกิดความสวยงามจริงๆครับถ้าเกิดว่าท่านไปคุยกันแล้วแล้วก็อาจจะส่งเรื่องมาถึงนักข่าวของเราก็ได้น้องมิวนะฮะหรือว่าทางท่านผอ.พงศ์ก็ได้เราจะได้มาช่วยกันนะฮะรวมกันแก้ไขปัญหาเดินหน้าต่อไปนะฮะทีนี้เนี่ยพอเราฟังว่ามีลูกค้าที่เขายังพยายามใช้รถอยู่แล้วก็ไปจอดตามอาคารบ้างตามสำนักงานตามหอพักตามคอนโดมันมีเครื่องมืออะไรตรวจสอบไหมว่าไอ้คันนี้มันจะเกิดเหตุหรือเปล่ายังไงฮะมีไหมฮะ
4: ครับถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าที่อาคารอย่างเงี้ยครับที่เขาก็จะมีโทโมอิเมจส่วนใหญ่อาคารใหญ่ๆจะมีโทโมอิเมจกล้องถ่ายภาพความร้อนลักษณะเนี่ยครับผมสมมติว่าจอดเรียงกัน10คันในโซน EV Parking ชัดนะครับก็สามารถที่จะถ่ายภาพความร้อนแล้วดูว่าคันไหนมีความร้อนผิดปกติถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ตลอดเวลามีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์ให้เราได้ตลอดเวลาเราก็สามารถที่จะเรียกคุณลูกค้าที่อยู่ข้างๆมาสามารถเคลื่อนย้ายรถได้อย่างทันท่วงทีอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นอุปกรณ์ตัวนึงที่นักกู้ภัยติดตัวไว้สำหรับงานกู้ภัยรถไฟฟ้า
1: อยู่ในว่ามีตัวนี้เราจะทราบก่อนเลยเพราะว่าหลักการคือว่าอะไรฮะคือว่าจอดในแบบว่าน
4: ั่งถ่ายภาพความร้อนครับผมเรียงกัน10คันคันไหนที่นะคันไหนที่นะมีความร้อนผิดปกติไงครับก็จะได้รีบนะแจ้งเจ้าของรถหรือว่าแจ้งเจ้าของรถคันอื่นๆรีบมาขยับรถออกแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถคันนี้ที่คิดว่ามีโอกาสแน่ที่จะเกิดไฟไหม้มูฟเอาออกซะ
1: แล้วถึงเวลาแล้วคือว่าระดับคือคนใช้งานนี้ต้องซื้อพวกนี้มาด้วยไหมฮะ
4: ผมว่าซื้อไว้แล้วโอ้โหผมว่าชีวิตมันจะลำบากครับหมายถึงว่าถ้าเราใช้รถแล้วจะต้องลำบากขนาดนี้ไปแก้ที่ผู้ผลิตดีกว่าครับไม่ควรมาแก้ที่พวกเรา
2: ค่ะยังไงก็ยังวิงวอนนะฝากไปถึงทางบริษัทนะคะว่าอยากให้ฟังเสียงสะท้อนของผู้บริโภคจริงๆหลายๆท่านสะท้อนแล้วว่าเขาคือแฟนตัวยงของคุณนะเขาตัดสินใจเลือกซื้อรถเพราะว่าความปลอดภัยเพราะว่าความเชื่อมั่นในบริษัทแต่วันนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วงั้นถามตัวแทนผู้เสียหายค่ะพี่ทันชนกวันนี้เดินหน้าต่อยังไงคะ
5: ก็ส่วนตัวคงดำเนินการฟ้องร้องกับทางสคบเนาะแล้วตัวดิฉันเองก็คือยื่นเรื่องกับทางสคบไปแล้วนะคะก็คงดำเนินการส่วนนี้ต่อค่ะอาจจะยังไม่เปลี่ยนแบตรอการฟ้องร้องไปก่อนค่ะ
2: ค่ะค่ะพี่ณัฐวุฒิค่ะ
6: ครับอย่างผมก็เป็นบายแบ็คอย่างเดียวครับก็คือเดี๋ยวให้ในส่วนของสคบช่วยในส่วนของการฟ้องครับก็คืออยากให้คืนรถไปเพราะว่าตอนนี้คือหมดความเชื่อมั่นหมดความเชื่อถือไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ค่ะงั้นฟังเสียงของแต่ละท่านที่มากันบ้างแต่ละท่านเดินหน้าต่อยังไงคะเพราะว่าทั้งสองท่านเห็นไหมความต้องการไม่เหมือนกันนะคะเชิญค่ะ
7: ผมอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึง ผมใช้รถไฟฟ้าคันนี้เป็นคันแรกในชีวิตนะครับแล้วก็เลือกใช้วอลโว่จริงๆก็ตอนที่จะเลือกซื้อก็ดูหลายแบรนด์สุดท้ายก็จบวอลโว่เพราะว่าวอลโว่แบรนด์

0: เป็นหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยนะครับพอเกิดปัญหาไฟไหม้คันแรกของเมืองไทยนะครับจริงๆมันไหม้2คันแล้วในต่างประเทศเนี่ยผมก็เสิร์ชหาข่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจนมาเกิดเหตุคันแรกของเมืองไทย ผมคุยกับวอนโว่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะแก้ปัญหาของเราเนี่ยยังไงวอนโว่นี่ค่อนข้างเงียบคือช่องทางในการติดต่อไม่มียกเว้นเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของทางวอนโว่ถามไปเหมือนเจ้าหน้าที่ที่ตอบกลับมาเนี่ยคำถามเดียวกันของยูเซอร์ที่อยู่ในกลุ่มปัญหาเดียวกันเนี่ยตอบมาไม่เหมือนกันอย่างเช่นการเปลี่ยนแบตเนี่ยเจ้าที่บางคนตอบว่าเปลี่ยนยกแพ็คบางคนบอกว่าเปลี่ยนเฉพาะบางโมดูลผมคอนเซิร์นเรื่องนี้มากเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโซลูชันว่าจะบายแบ็คหรืออะไรก็ตามเพราะว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่จนถึงทุกวันเนี้ยมันอาจเกิดเหตุกับเราก็ได้ไม่มีฟีดแบ็คใดๆจากวอนโว่ผมตัดสินใจเขียนอีเมลไปถึง CEO วอนโว่ที่สวีเดนเขียนไปถามเขาว่าทางประเทศไทยเนี่ยไม่มีการคอมมูนิเคตกับลูกค้าเลยช่วยบอกทิศทางหน่อยว่าคุณจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงผ่านไป2ทิศทางนั้นตอบกลับมาว่าเขาจะเปลี่ยนเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคจะเปลี่ยนฟูลแพ็ค 100% เนื่องจากว่าเป็นความเชื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าคุณได้ของที่ดีที่สุดในขณะที่ประสิทธิภาพดีที่สุดเหมือนของใหม่อันนี้มีเมลเป็นหลักฐานผมเซอร์คูลเลตให้ในกลุ่มของผู้ใช้ที่มีผลกระทบหมดแล้วระบบพอมาฟังน้องๆที่ไปคุยกับสคบเมื่อเช้าว่าเขาจะสุ่มตรวจผมก็ค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าการเปลี่ยนบางเซลล์บางโมดูลเนี่ยและที่เหลือเนี่ยมันมีปัญหาคิดง่ายๆแบตเนี่ยมันผลิตด้วยมันวัลประกอบในรถมันใช้โรบอทไม่ได้ใช้คนทำทั้งหมด 40,000 กว่าคันในทั้งโลกที่มีปัญหาคูณ3ไปก็คือแสนกว่าโมดูลแล้วเวลาเข้ารายการผลิตเนี่ยมันเกิดดีเฟกต์มันไม่ใช่ดีเฟกต์แบบรถนี้ดีเฟกต์บางโมดูลรถนี้ดีเฟกต์บางโมดูลมันจะดีเฟกต์ทั้งรถใหญ่ๆแล้วส่งออกไปให้โรงงานผลิตในแต่ละที่เนี่ยเพราะงั้นน่ะใน1คันเนี่ยมันต้องไอ้แบตที่ประกอบอยู่นั้นมันต้องดีเฟกต์ทั้งหมดมันไม่ใช่จะสลับโมดูลนี้ดีเฟกต์โมดูลนี้โอเคความเห็นผมไม่ควรเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยว่ามันจะไปดีไอ้แบตที่ดีเฟกต์มันจะไปอยู่บางคันที่ยังไม่เกิดอาการความร้อนตรงนี้ขึ้นมาอันนั้นที่ยิ่งเรื่องใหญ่ถ้าวอลโว่คำนึงถึงปัญหาเรื่องนี้ผมคิดว่าดีสุดคือคุณเปลี่ยนทั้งหมดหรือไม่ก็ซื้อคืนเปลี่ยนรถคันใหม่แล้วก็เอารถคันที่มีปัญหาเนี่ยไปเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรใหม่เหมือนกับพวกแบรนด์ดังๆที่เขาเคยทำกันพวกiPhone Samsung หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยสินค้าที่มีดีเฟกต์เนี่ยบริษัทรับซื้อคืนแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่แล้วก็เอามาขายในสภาพเหมือนคล้ายๆมือสองแต่ประกันเต็มเหมือนซื้อของใหม่ Volvo ควรจะทำแบบนั้นเพราะว่าแบรนด์ระดับโลกก็ทำแบบนี้หมดแต่การเทคแอคชั่นของ Volvo เนี่ยช้ามากๆนะครับ
1: นี่ต้องคุยกับผู้บริหารนะคือเราเสียดายคือท่านไม่ได้มานะเราอยากให้ท่านผู้บริหารเนี่ยมาร่วมเราไม่ได้บอกว่าท่านเป็นคนผิดนะฮะแต่ว่าเราพยายามที่หาทางในร่วมกันแก้ไขปัญหามองไปข้างหน้าทีนี้เนี่ยเอาอย่างแรกเลยเพราะว่าตามที่ผู้ร้องเนี่ยท่านบอกมาฮะว่าท่านติดต่อไปเองนะมีหลักฐานด้วยที่ส่งอีเมลไปหาผู้บริหารที่ต่างประเทศนี่เป็นไปได้ไหมเราให้เบอร์ไว้ฮะ027902111ท่านอยากจะมีการแจ้งข่าวสารกลับมาเนี่ยเพราะเราเชื่อว่าคือว่าผู้ใช้หลายๆคนเนี่ยคงจะติดตามในเพจ Facebook ของสถานีประชาชนอยู่แล้วเราจะได้ประกาศให้ว่าท่านมีความคืบหน้าไปขนาดไหน
2: ใช่หรืออยากจะชี้แจงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อกับทีมงานทีมข่าวของเราได้เลยหรือว่าติดต่อผ่านเราสองคนได้เลยนะคะยินดีทุกช่องทางอีกหนึ่งท่านค่ะตอนนี้กล้าที่จะเอารถไปจอดไว้หรือว่าไปชาร์จไว้ที่ไหนแบบเป็นที่สาธารณะไหมคะ
3: ก็ไม่ได้เรียกว่ากล้าแต่มันไม่มีตัวเลือกว่าผมก็ใช้รถคันนี้คันเดียวนะก็ต้องจอดที่บ้านก็คือมันไม่มีตัวเลือกอื่นจะต้องขับก็จะต้องไปชาร์จเขาจะให้ชาร์จหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ก็ต้องชาร์จนะไม่งั้นก็ขับต่อไม่ได้นะครับแล้วจริงๆผมก็ยังเปิดใจนะคือกว่าจะเลือกมาซื้อวอนโว่ก็คือก็เลือกมาเยอะศึกษามาหลายยี่ห้อเปรียบเทียบหลายยี่ห้ออะไรเงี้ยพอเลือกแล้วคิดว่าจะใช้แล้วก็ยังเท่าที่ใช้มาก็ยังแฮปปี้นะครับเรื่องการขับขี่เรื่องการดีไซน์สวยถูกใจถ้ามีไม่มีปัญหาเรื่องแบต และไม่มี

0: ปัญหาเรื่องการดูแลเราเนี่ยผมแฮปปี้ผมไปต่อได้ก็เท่าที่ฟังวันนี้ก็ขอบคุณทางสคบ.ผอ.นะครับที่แบบช่วยพยายามไกล่เกลี่ยช่วยพยายามชี้แนวทางเงี้ยว่าถ้าเขาเยียวยาเราได้สร้างความมั่นใจให้เราได้สำหรับผมอ่ะผมไปต่อนะแต่ถ้าเกิดเขาให้ไม่ได้อ่ะมันความเชื่อมั่นไม่ใช่แค่ตัวผมเงี้ยมันคนรอบข้างคนในครอบครัวอันเนี้ยขอความเชื่อมั่นนิดนึงแบบถ้าเปลี่ยนผมไม่รู้เรื่องเทคนิคอะว่าจะเปลี่ยนเป็นเซลล์หรือเปลี่ยนทั้งแพ็คอันไหนปลอดภัยคนที่รู้แนะนำมายังไงผมก็เชื่อตามนั้นอะแต่ถ้าผมเชื่อแล้วอะการันตีกับผมนิดนึงดีว่าเอ้ยมันคุณทำอะไรก็ได้ที่คุณเลือกว่าดีที่สุดแล้วอะมันจะไม่เกิดปัญหานะผมไปต่อคุณนะไลฟ์ไทม์การันตีมาสิแล้วแบบว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเป็นรายลักษณ์อักษรให้ผมเชื่อมั่นหน่อยได้ไหมว่าคุณจะรับผิดชอบทั้งหมดไม่ใช่แค่กับรถผมรถข้างๆบ้านเรือนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยผมไปต่อได้นะ
1: นี่แบบมองแบบใจเป็นกลางด้วยเชิญอีกท่านหนึ่งฮะ
2: สวัสดีค่ะขอถามอาจารย์แล้วกันนะคะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนมากเนาะเรากำลังจะเข้าซัมเมอร์แล้วเลยอยากสอบถามว่าถ้าระหว่างที่เราขับรถค่อนข้างเร็วหรือไม่ก็ไปจอดรถที่แบบเหมือนกับเราไม่มีแบบ no choice เราต้องจอด outdoor อย่างเงี้ยค่ะมันมีสิทธิ์ไหมที่มันจะเกิดการปะทุเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่มี option จริงๆว่าเราจะต้องจอดข้างในตึกอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากสอบถามเรื่องนี้ค่ะ
3: โดยธรรมชาติของแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยครับเขามีช่วงอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ถ้าช่วงอุณหภูมิสูงเนาะก็ได้ถึง60องศาเซลเซียสนะครับเราอาจจะไปดูตัวคู่มือของผู้ใช้ก็ได้นะจะมีคำแนะนำอยู่หลายๆยี่ห้อเนี่ยผมไม่มั่นใจตัว Volvo นะครับว่าได้เขียนไว้ในคู่มือหรือเปล่าหลายๆยี่ห้อเนี่ยเขียนเอาไว้ในคู่มือเลยว่าใช้แล้วก็จอดรถเนี่ยนะครับไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน60องศาก
4: ี่องศา
3: 60นะครับทีนี้โดยการใช้งานปกติของรถเนี่ยนะครับตัวรถเนี่ยจะมีระบบการจัดการความร้อนตัวเองอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดผิดปกติในตัวเซลล์แบตเตอรี่นะฮะโดยระบบที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงปกติได้นะครับแต่ว่าไอเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันคือเกิดความผิดปกตินะครับแล้วทำให้ความร้อนเนี่ยมันไปถึงจุดที่มันจุดติดไฟ
2: แล้วถ้าระหว่างที่เราชาร์จพวก DC ล่ะคะเพราะว่าบางทีแบบไม่ได้ชาร์จที่คอนโดค่ะก็ไปชาร์จข้างนอกแล้ว DC มันก็จะมี supply วัตต์ที่ไม่เหมือนกันเนาะเราก็เลือกอันที่แบบเร็วที่สุดเลยอย่างเงี้ยเพราะเราก็รีบแบบนั้นกรณีนี้มันจะมีแบบมันจะมีเคสที่มันสามารถแบบเกิดเขาเรียกอะไรไฟมันเกิดไหม้ได้ไหมระหว่างที่ชาร์จอย่างเงี้ยแบบเช่นเขาบอกว่าลิมิต70แล้วเราก็แบบโอเคงั้นไป70เป๊ะเลยแล้วมันอีกไนท์ตอน70อย่างเงี้ยมันเกิดเคสนี้ได้ไหมเพราะว่าค่อนข้างที่จะกลัวเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเมืองไทยก็คือร้อนมากบางวันเราก็รู้ว่าแบบอุณหภูมิมันประมาณนั้นนะคะ
3: ครับต้องบอกงี้เนาะเราเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนเสียอะไรกับ Volvo เนาะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเสียอะไรกับผู้ผลิตทั้งหลายเลยดังนั้นเราไม่การันตีให้ใครอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นได้เพราะมันอย่างตอนนี้ผู้ผลิตก็คิดว่าเขาผลิตได้ตามสเปคได้ตามมาตรฐานใช่ไหมครับแต่มันก็ยังผิดปกติออกมาได้ดังนั้นเราก็ต้องถ้าเรารู้ว่าอันนี้มีความเสี่ยงเราอาจตอนนี้อาจต้องช่วยตัวเองโดยการลดความเสี่ยงอย่างเช่นไม่ชาร์จเกิน70นะครับอย่างเช่นตอนชาร์จเร็วก็อาจจะเลือกชาร์จตู้ที่กำลังชาร์จเนี่ยไม่สูงมากเกินไปนะครับเป็นไปได้เราก็ชาร์จDC ก่อนนะครับเพราะว่าชาร์จ AC เป็นหลักนะครับเพราะชาร์จ DC เนี่ยมันคือการชาร์จเร็วกำลังวัตต์ที่เข้าไปที่แบตเตอรี่เนี่ยสูงนะครับมันก็ทำให้เกิดความร้อนที่สูงเช่นกัน
4: ค่ะ
3: นะครับแต่ชาร์จ AC คือการชาร์จช้านะครับกำลังวัตต์ที่เข้าสู่แบตเตอรี่เนี่ยก็ต่ำๆไม่เกิดความร้อนมากนะครับคือปรากฏการณ์ที่มันเกิดความผิดปกติเนี่ยมันไม่ได้เกิดณวันนั้นณตอนนั้นนะแต่มันเกิดสะสมด้วยต้องบอกว่ามันเกิดสะสมจนกระทั่งตัวเซลล์เนี่ยมันเกิดการช็อตกันได
1: ้ที่บอกว่าสะสมนี่มันต้องใช้เวลานานแค่ไหนคร
3: ับ อันนี้บอกเป็นตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้
1: มันก็จะอยู่ที่ระหว่าง AC กับ DC ถ้าเกิด DC เป็นไวชาร์จแบบไวหาว่าใครชาร์จไวนี่หมายถึงว่าตามสถานี
3: ใช่ครับ
1: นั่นคือจะไว
3: ใช่ครับ
1: AC นี่คือที่บ้านนี่นะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดชาร์จที่บ้านก็จะปลอดภัยกว่าไหม
3: ปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่า
1: ส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหานี่คือยังไงฮะ
2: อันนี้คือไม่มีแบบต้องชาร์จ DC เท่านั้นนะคะเพราะว่าแบบไม่ได้มีมันไม่ได้มีที่คือเราอยู่คอนโดค่ะแล้วคอนโดไม่มีที่ชาร์จใช่แล้วคือตอนเนี้ย ถ้าอาจารย์พูดอย่างเงี้ยคือเป็นกังวลแล้ว

0: ว่ารถคันนี้ไม่เคยชาร์จ AC เลยชาร์จ DC มาตลอดแล้วก็แล้วถ้าสมมติว่าเราชาร์จ DC จนถึงอ่ะตอนนี้เซฟตัวเองคือชาร์จ 60% แล้วมันมีสิทธิ์ไหมเพราะว่าตู้ที่มันที่เราสะดวกที่สุดอ่ะคือ120คือแบบมันเร็วมากเราก็เลยแบบชอบตรงนั้นคือที่ซื้อ Volvo มาค่ะด้วยเหตุผลที่เขาบอกเลยว่าฟาชาร์จอ่ะเขาอ่ะมันดีกว่าเจ้าอื่นแล้วก็ความปลอดภัยตอนนี้ก็เลยกังวลแล้วว่าตกลงรถเราเนี่ยมันคงไม่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมเพราะเราแบบไม่มีออปชันในการชาร์จ AC เลย
1: นี่แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่กล้าที่จะชาร์จถึง70ด้วยชาร์จอยู่60
0: 60ค่ะ
1: แล้ว 60% มันวิ่งได้เท่าไหร่ครับ
0: ตอนคือเอาจริงๆคือรถไฟฟ้ามันมีลิมิเทชันเยอะมากเช่นห้ามเกิน 20% แล้วก็คือแปลว่าเราความจริงใช้ได้แค่ 50% เองอาจจะแบบ200โลมั้ยใช่ร้อยกว่าเองค่ะคือมันน้อยมากสำหรับคนที่ซื้อมาเพราะตอนที่เราซื้อเขาเคลมว่ามันสามารถขับได้500กว่าโลเนาะแต่ตอนนี้เรากลับขับได้แค่แบบใช่ขับแค่แบบ 20% ของ 25% ที่เขาเคลมหรือ 20% อย่างเงี้ยค่ะ
2: คือตอนนี้ไปเห็นว่าเริ่มมีผลกระทบต่อเรื่องของการขับด้วยนะพี่เดียวว่าไม่สามารถที่จะไประยะทางไกลๆได้เลยต่างจังหวัดนี่แทบไม่ได้เลยไหมคะ
0: คือของกิฟต์เนี่ยขับจากสาทรไปตลาดไทยอะค่ะคือต้องชาร์จตลอดแล้วแบบเป็นปัญหามากเพราะเราเป็นผู้หญิงอะเราต้องหยุดชาร์จตอนกลางคืนคนเดียวโดยที่ความจริงแล้วถ้ามันชาร์จได้ 100% อะเราสามารถกลับไปถึงคอนโดได้อย่างสบายแต่ตอนนี้กิฟต์ต้องบังคับให้ตัวเองแบบต้องไปชาร์จตอน 4:00 น 5:00 นเพราะว่าเราทำงานตรงนั้น
1: คือเราตั้งเป้าที่เราซื้อรถคันนี้มาเนี่ยคือนะฮะเพราะว่าประหยัดพลังงานแล้วก็วิ่งได้ไกลถูกต้อง
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ Volvo เป็นรถที่ปลอดภัยคือเหมือนกับที่พี่ผู้ชายพูดนะคะแต่ตอนเนี้ยเราโดนแบบบูลลี่คือแบบอยู่คอนโดเราต้องแบบคอนโดของเราอ่ะเขามีช่องให้เราจอดอยู่หน้าลิฟต์เลยแต่ตอนนี้เราโดนไปอยู่ชั้น6คนเดียวแล้วก็มีโคลนมาบัง
1: ทำไมผู้บริโภคต้องใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้เลยนะฮะ
0: ใช่คือแบบเราก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมฉันแบบอุตส่าห์แบบตั้งใจที่จะซื้อรถมาเพื่อความปลอดภัยแต่ตอนนี้คือเราก็ต้องคิดถึงส่วนรวมอะค่ะก็แบบบอกนิติเองว่าแบบเดี๋ยวไปจอดที่อื่นก็ได้แต่แบบเพราะว่าไม่งั้นถ้าเขาวันนี้ถามคนในวอลโว่เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าเกิดเขตว่ารถเราไฟไหม้ขึ้นมาแล้วโดนรถคันอื่นอะจะทำยังไง
1: เนี่ยไปจอดชั้น6ปุ๊บอาจจะเกิดเปรียวอีกกังวลเรื่องชีวิตทรัพย์สินอีก
2: ราคาก็ไม่ใช่ถูกนะพี่เดียวคันหนึ่งเนี่ยเริ่มต้น1,500,000 บาท1,800,000 บาทแบบนี้งั้นเอาแบบนี้แล้วกันเพื่อวันนี้เราจะได้ข้อสรุประหว่างที่รอวันโว้ว่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรทางสคบค่ะแนะนำทางผู้บริโภคหน่อยวันนี้ที่มาตัวแทนกันเพียงแค่10ท่านแต่เชื่อเหลือเกินว่ายังมีอีก 1,600 กว่าคันที่รอฟังอยู่ค่ะ
3: ครับก็ต้องเรียนมุมของทางสคบว่ายังไง 1,600 คันนะครับสคบดำเนินคดีแทนแน่นอนนะครับทางท่านรัฐมนตรีให้ความมั่นใจได้เลยเราจะประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างนี้นะครับพรุ่งนี้วันจันทร์วันอังคารถ้าเกิดทางวอลโว่มีฟีดแบ็กอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็จะแจ้งทางผู้บริโภคหรืออย่างน้อยให้วอลโว่ประกาศทางออกเป็นออฟฟิเชียลให้เกิดขึ้นนะครับดำเนินคดีอาจจะไม่ใช่1,600นะครับในส่วนเรื่องของความปลอดภัยของสินค้าก็อยู่ในระหว่างที่สคบดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็อาจจะฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจรถยนต์ EV จำนวนมากหลายแบรนด์ต้องถอดบทเรียนหรือแม้แต่หน่วยงานราชการในประเทศไทยก็ต้องถอดบทเรียนว่าไอ้รถไฟฟ้า1คันนะครับมันไม่ได้ลอยน้ำมาแล้วขึ้นท่าเดินแล้ววิ่งได้เลยนะครับมันจะผ่านกระบวนการของหลายๆหน่วยงานราชการมากนะครับดังนั้นต้องเป็นตัวถอดบทเรียนว่ามันควรที่จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดจำเป็นต้องส่งเสริมเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นการป้องกันไม่เกิดแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับ
1: ต้องบอกอย่างนี้คือว่ายังไงเราตามต่อฝากท่านผู้บริหารด้วยฮะสามารถแจ้งข่าวมาได้เราจะช่วยกันสื่อสารอย่างต่อเนื่องวันนี้เราเห็นทางออกแล้วล่ะสคบครับรับเรื่องเดี๋ยวเดินหน้าต่อไปดังนั้นจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงออนไลน์เท่านั้นครับผู้ชมครับห้ามพลาดเด็ดขาดเนื่องจากว่าวันนี้เราจะมีการเปิดเส้นทางกระบวนการค้ามนุษย์เนื่องจากมีตัวแทนครับของผู้เสียหายเป็นหนุ่มปปส.คนหนึ่งอายุ20ปีถูกลวงไปทำงานที่ต่างประเทศฮะไปเป็นแอดมินสุดท้ายไปอยู่ในกระบวนการสแกมเมอร์สักครู่นึงฮะติดตามออนไลน์เท่านั้นครับ
4: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน
5: ทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชน

0: ์กับดิฉันจารุพรนพารัตน์ค่ะเจ้าอาวาสวัดในตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ลาสิกขาแล้วหลังจากถูกชาวบ้านร้องเรียนประเด็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับสีกาค่ะคลิปวิดีโอภาพความยาวประมาณ2นาที22วินาทีบันทึกภาพพระสงฆ์ใกล้ชิดกับสีกาคนหนึ่งโดยมีผู้นำมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าเป็นพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนางอารีพันจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าช่วงเย็นวานนี้เจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลในคลิปภาพได้เข้าพิธีลาสิกขาที่สำนักงานเจ้าคณะตำบลหนองหอยที่วัดเมืองศาสตร์น้อยตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยอดีตเจ้าอาวาสวัดให้เหตุผลเรื่องสุขภาพและการพิจารณาตนเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหอยคณะกรรมการวัดรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเข้าตรวจสอบทรัพย์สินของวัดและทรัพย์สินส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสวัดช่วงเย็นวันนี้ค่ะกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองพร้อมกับนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นเข้ายื่นหลักฐานที่อ้างว่าเป็นเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งสว2567มอบให้กับกกต.เพื่อประกอบการพิจารณาคดีค่ะนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นพร้อมกับกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองหรือสว.สำรองนำหลักฐานเป็นข้อมูลการสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE และข้อมูลเส้นทางการเงินมามอบให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เพื่อพิจารณาประกอบคดีหัวสว.พร้อมกับยื่นหนังสือทวงถามความยุติธรรมและความคืบหน้าในคดีนายพัทรพงษ์เปิดเผยว่าหลักฐานที่ส่งมอบวันนี้เชื่อว่าการเลือกตั้งสว.ปี2567มีกลุ่มบุคคลวางแผนล็อกการลงคะแนนเสียงพร้อมอ้างว่าหลักฐานการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE มีเนื้อหาการวางแผนคัดเลือกผู้สมัครในกลุ่มแพทย์ซึ่งปัจจุบันสมาชิกในกลุ่ม LINE ดังกล่าวได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสว.เกือบทั้งหมดด้านของนายโกเมศเกิดสมบัติตัวแทนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาปี2567ระบุเพิ่มเติมว่ากระบวนการหัวเลือกสว.มีอยู่จริงเพราะมีหลักฐานเส้นทางการเงินเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับสมัครในระดับอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พบความผิดปกติเส้นทางการเงินระหว่างผู้สมัครในระดับอำเภอเชื่อมโยงไปจนถึงระดับจังหวัด3คนซึ่งสังกัดอยู่ในพรรคการเมืองใหญ่ค่ะจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมลงแขกจับปลาหมอคางดำที่คลองลัดหลวงหลังจากพบความชุกชุมอยู่ในเกณฑ์สีแดงค่ะชาวบ้านริมคลองลัดหลวงกว่า100คนร่วมกิจกรรมลงแขกลงคลองจับปลาหมอคางดำภายในคลองลัดหลวงตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำโดยโครงการชลประทานสมุทรปราการลดระดับน้ำในพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์จับปลาหมอคางดำแต่ยังไม่สามารถระบุปริมาณได้เนื่องจากต้องนำไปคัดแยกอีกครั้งหนึ่งส่วนปลาหมอคางดำที่จับได้ชาวบ้านขอนำกลับไปประกอบอาหารและทำปุ๋ยชีวภาพก่อนหน้านี้คลองแห่งนี้พบความชุกชุมของปลาหมอคางดำอยู่ที่135ตัวต่อ100ตารางเมตรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับสีแดงค่ะสำหรับจังหวัดสมุทรปราการพบการแพร่ขยายพันธุ์ปลาของปลาหมอคางดำในอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือตำบลนาเกลือและตำบลแหลมฟ้าผ่าค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสวัยคำจันทร์อายุ62ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำศีรษะล้านเดินหลังค่อมหายจากหมู่ที่5ตำบลช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101เมื่อวันที่3พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่ค่ะจบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันกันนะครับเพียงแค่ปิดไฟและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานตั้งอุณหภูมิแอร์อยู่ที่26องศาและเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เพียงเท่านี้คุณก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วล่ะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้พบกับตั๊กดนยาพงษ์พฤทธิวัฒน์นะคะบ่ายวันนี้ชวนคุณผู้ชมค่ะมาไขความลับเกี่ยวกับโรคไหลตายหนึ่งในโรคที่เมื่อก่อนนี้เนี่ยเราไม่ทราบสาเหตุใช่ไหมคะบางบ้านเนี่ยเชื่อว่าเกิดจากผีแม่ไม้หรือเปล่ามาเอาวิญญาณของผู้ชายในบ้านขณะหลับไปหรือเปล่านะคะหรือบางคนก็โทษว่าเป็นโรคของเวรของกรรมหรือเปล่าต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าปัจจุบันนี้เราไขความลับเรื่องนี้มาได้แล้วนะคะจากการตรวจพันธุกรรมหรือว่าการแพทย์ที่เรียกว่าการแพทย์จีโนมิกนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เราอยู่กับนักวิจัยโดยตรงเรื่องนี้เลยนะคะอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชัยคงพัฒนโยธินเครือข่ายนักวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือว่าสวรส.อยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณตั๊กสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ
0: อาจารย์เป็นผู้ไขรหัสถอดรหัสความลับนี้เหมือนเป็นแฮกเกอร์ในเรื่องของการถอดรหัสพันธุกรรมหาโรคนี้
1: ใช่ครับ
0: เรื่องไหลตายเนี่ยมีความสำคัญยังไงคะอาจารย
1: ์คือไหลตายเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเนา
0: ะ
1: แล้วก็วัยกลางคนตอนนี้ถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยไหลตายเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้ผู้ชายวัยกลางคนของเมืองไทยเนี่ยเสียชีวิตเป็นอันดับ2รองจากอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าชายวัยทำงานเนาะมีครอบครัวมีลูกมีคนที่จะต้องเลี้ยงดูถ้าเสียชีวิตไปนี่ก็จะมีผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจทั้งครอบครัวพอสมควร
0: ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในบ้านนะคะบางบ้านไงถึงเป็นห่วงเมื่อก่อนความเชื่อก็มีการติดป้ายหน้าบ้านด้วยนะว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้รู้แล้วค่ะว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังนะคะคุณผู้ชมทางบ้านเองอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการไหลตายนะคะหรือว่าโรคทางพันธุกรรมหรือว่าการตรวจ DNA หรือว่าการตรวจหาโรคทางพันธุกรรมสามารถร่วมพูดคุยส่งกันเข้ามาได้ค่ะผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบให้กับคำถามของคุณผู้ชมกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจอาจารย์ค่ะเคยเห็นข้อมูลในออนไลน์ที่เขามีการขายอุปกรณ์ทางการแพทย์มั้ยคะปัจจุบันเยอะมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะมีการแชร์กันนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในเรื่องของการคูณหินปูนที่เขาบอกว่าสามารถทำได้เองที่บ้านง่ายๆทำแล้วคราบหินปูนเนี่ยสะอาดไม่ต้องไปพบทันตแพทย์ที่คลินิกเลยเรื่องนี้จะใช้ได้จริงหรือเท็จแฟกเช็คมีคำตอบค่ะ

ำหรับเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้าที่เราเห็นนะครับตามแอปพลิเคชันทั้งหลายต้องบอกว่าไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับเราอาจจะคิดว่าเราซื้อมาทำเองเพื่อความประหยัดนะครับแต่การที่เราเลือกซื้อนะครับของเหล่านี้มาเพื่อหวังว่าเอ้ยเราจะประหยัดเนี่ยอาจจะเสียหายหนักกว่าสำหรับความเสี่ยงนะครับในการที่คนไข้ไปซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาทำเองนะครับการขูดหินปูนครับอุปกรณ์ทุกอย่างต้องผ่านการฆ่าเชื้อการที่เราไปซื้ออุปกรณ์มาใช้เองนะครับ1คือไม่ได้ถูกปลอดเชื้อมาก่อนนะครับจากนั้นเราเอาเข้าปากเลยหลังจากขูดอาจจะไปโดนเหงือกนะครับอาจจะทำให้เคลือบฟันของเราเนี่ยกระเทาะไปได้นะครับหรือองศาในการใช้ทำไม่ถูกต้องนะครับก็ไปอาจจะไปขูดเหงือกหรือโดนบริเวณรากฟันเป็นแผลได้เหมือนกันพอไปโดนเหงือกเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อมาอาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่นะครับอาจจะทำให้เชื้อโรคเหล่านั้นเนี่ยติดเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็ส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้ในท้ายที่สุดนะครับเรื่องต่อมาเนี่ยความคาดหวังที่ว่าเราซื้ออุปกรณ์มาแล้วเนี่ยครับเราจะสามารถทำความสะอาดได้เองความแรงหรือกำลังที่จะทำให้หินปูนมันหลุดได้เนี่ยเรียกว่าเป็นไปได้ยากนะครับถึงหลุดได้แต่หลุดได้ไม่หมดแน่นอนอุปกรณ์ที่คุณไข้ได้รับการดูแลรักษาเวลาเข้ามาทำที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเองก็ตามอุปกรณ์ที่ทำกำหนดความถี่เนี่ยในการขูดหินปูนเนี่ยครับเกิดจากแหล่งพลังงานที่มาจากปั๊มลมเลยนะครับมันมีความถี่ที่สูงนะครับและเป็นความถี่ที่ปลอดภัยมีการคิด

วนมาอย่างดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาใช้เองเนี่ยเรียกว่าเสียเงินซ้ำซ้อนแน่นอนครับหินปูนที่ไม่ได้ถูกเอาออกนะครับถ้า

0: ละลายฟันก็จะโยกสุดท้ายฟันก็จะเสียนะครับต้องถอนออกหมอขอฝากนะครับสำหรับการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันหินปูนนะครับอย่างแรกเลยก็คือแปรงฟันอย่างน้อยเนี่ยวันละ2ครั้งนะครับหรือทุกมื้ออาหารหลักถ้าเป็นไปได้นะครับสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าการแปรงฟันก็คือการใช้ไหมขัดฟันนะครับการใช้ไหมขัดฟันเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะไม่มีหินปูนด้านประชิดของฟันนะครับการแปรงฟันโดยธรรมชาติเนี่ยหรือการแปรงฟันโดยปกติของเราอะครับเราสามารถทำความสะอาดได้ทุกด้านเลยยกเว้นด้านประชิดนะครับอยากให้หินปูนหายหมดใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟันทุกวันครับเราใช้ทุกวันนะครับพวกขี้ฟันคราบฟันพวกนี้มันจะหลุดออกเมื่อมันหลุดออกนะครับมันจะไม่มีฐานที่ก่อให้เกิดหินปูนได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำทุกวันหินปูนไม่มาแต่ถ้าเราทำบ้างไม่ทำบ้างหรือไม่เคยทำเลยหินปูนมาแน่นอนครับและอุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถกำจัดหินปูนให้ได้ครับจะต้องให้คุณหมอเนี่ยเป็นผู้รักษาให้นะครับด้วยอุปกรณ์นะครับด้วยเทคนิคด้วยความชำนาญของคุณหมอเองฟันของเราเหงือกของเราได้รับการดูแลจากคุณหมอดีที่สุดครับ
1: ไม่จริงนะคะทันตแพทย์ก็ยืนยันคุณหมอนั่งอยู่ตรงนี้กับเราก็บอกว่าอันตรายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลทางการแพทย์ในออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมเราต้องเช็คกันนะคะให้ดีๆเพราะว่าส่งผลถ้านำมาใช้ผิดวิธีก็ส่งผลต่อสุขภาพช่องปากของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไหนก็ต้องหาคำตอบที่ชัดเจนอย่างคุณหมอนั่งอยู่กับเราตรงนี้เองก็หาคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องโรคไหลตายเหมือนกันซึ่งเมื่อก่อนนี้ความเชื่อชาวบ้านบอกว่าเกิดจากผีสางนางไม้หรือว่าเป็นโรคกรรมโรคเวรแน่นอนตอนนี้เกิดจากอะไรคะอาจารย์จะมาไขความลับให้เราฟังนะคะอาจารย์รู้แล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้ต้นตอมาจากอะไร
2: ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ก็เดี๋ยวขอรูปที่หนึ่งเลยก็ได
1: ้
2: คือโรคไหลตายนี้ต้องบอกว่าเป็นโรคที่มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมนะครับก็คือเวลาเจอโรคคนหนึ่งที่เป็นโรคในครอบครัวเนี่ยถ้าเราสืบเสาะไปบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเนี่ยเราก็จะเจอโรคในญาติพี่น้องนะครับซึ่งที่ทำมาเนี่ยก็อย่างน้อย 10-15% ที่เราเคยไปตรวจกันมาแต่นี้สาเหตุที่สำคัญเนี่ย อย่างที่เราเห็นบน
1: หน้าจอนี่ก็คือเป็นรูปหัวใจเกิดจากหัวใจเหรอคะอาจารย
2: ์ก็เป็นโรคหัวใจนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยครั้งแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นโรคอะไรเพียงแต่ว่าจะมีคนที่เกือบจะตาย คือว่าหลายตายเนี่ยลักษณะก็คือว่ากลางคืนเนี่ยก็นอนเหมือนละเมอปลุกไม่ตื่นดิ้นคลุกคลักแล้วก็เสียชีวิตไป แต่มีบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาได้หรือว่าอาจจะได้รับการช่วยปั๊มหัวใจแล้วตื่น ตอนนี้เราตื่นเสร็จแล้วก็มาทำคลื่นหัวใจปรากฏว่ามันมีกราฟคลื่นหัวใจบางแบบเหมือนกัน ที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของโรคนี้นะครับซึ่งณสมัยนี้เนี่ยรู้แล้วว่าถ้ารูปข้างซ้ายเนี่ยก็เป็นรูปหัวใจซึ่งได้จากการที่เราเอาสายสวนหัวใจเข้าไปวัดไอ้พวกคลื่นหัวใจในหัวใจนะครับมันจะมีการช้าลงของกระแสไฟฟ้าที่วิ่งในหัวใจในส่วนของหัวใจส่วนหนึ่งเอาอย่างนี้ละกันตอนนี้เวลามันช้าเนี่ยหัวใจเนี่ยเวลามันขึ้นไฟฟ้ามันวิ่งเนี่ยมันต้องวิ่งพร้อมๆกันทั้งหัวใจเร็วเท่าๆกันมันเหมือนรถไฟที่วิ่งไปตามรางมันต้องวิ่งไปแล้วตอนนี้ไอ้รางพวกนี้มันต่อกันถ้ามีไอ้รางขบวนไหนขบวนหนึ่งมันวิ่งช้าเนี่ยไอ้ขบวนที่วิ่งเร็วเนี่ยบางทีมันมันผ่านไปแล้วไอ้ขบวนที่วิ่งช้ามันวิ่งแล้วมันก็วิ่งกลับ
1: ว
2: นกลับมาแล้วมันวนกลับมาเนี่ยมันก็จะทำให้หัวใจเต้นเร็วนะครับอย่างในรูปที่อันนี้เมื่อกี้
1: ที่เห็นวงจรหัวใจเมื่อสักครู่นี้
2: รูปทางด้านขวาทางด้านขวาจะเห็นว่าหัวใจแทนที่จะเต้น101 80 90มันขึ้นไปเต้น 3-400 ก็จะทำให้หัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตกระทันห
1: ันได้นะคะแล้วทำไมถึงเป็นตอนกลางคืนล่ะคะเป็นตอนกลางวันได้ไหมคะเหมือนว่าส่วนใหญ่ก็คือหลับแล้วก็เสียชีวิตไปหายตายไป
2: โรคนี้เนี่ยมักจะเกิดอาการตอนที่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ออกกำลังโดยเฉพาะตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยระบบประสาทอัตโนมัติจะบอกให้หัวใจเต้นช้าไอการนำไฟฟ้าที่ช้ามันจะยิ่งช้าเข้าไปอีกช้าเข้าไปอีก

0: มันก็เกิดการไหลวนได้ง่ายขึ้นซึ่งปัจจัยทั้งหมดเนี้ยตอนนี้เราทราบว่ามันมีปัจจัยทางพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นพันธุกรรมแบบยีนเดี่ยวหมายความว่ายีนเดียวทำให้เกิดโรคนี้ได้เลยยีนที่ควบคุมการทำงานของโซเดียมไหลเข้าไหลออกในหัวใจนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็เป็นจากยีนหลายๆยีนซึ่งมาทำให้เกิดหัวใจเต้นช้าแล้วทำให้เกิดโรคนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเราจะเคยเห็นจากกรณีต่างๆที่เคยเป็นข่าวก็มีที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยด้วยโรคไหลตายแล้วเป็นต่อๆกันหลายๆคนแบบนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนอกจากกรรมพันธุ์พันธุกรรมแล้วมันมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆอีกไหมคะ
0: ใช่ครับก็ปัจจัยกระตุ้นก็มีหลายประการเนาะไอ้การที่เสียชีวิตซ้ำๆกันหลายๆคนเนี่ย
1: ต่อๆกันด้วยนะคะ
0: ใช่เราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของสเตรสนะครับการที่มีไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าทางกายหรือว่าความวิตกกังวลสเตรสทางจิตใจเนี่ยเป็นปัจจัยกระตุ้นอันหนึ่งตอนนี้ปัจจัยกระตุ้นอันอื่นเนี่ย ก็มีอีกหลายอันอย่างเช่นแอลกอฮอล์นะครับการทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงๆมียาบางตัวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยาที่มีผลต่อจิตประสาทนะครับรวมทั้งยาสารเสพติดอย่างเช่นโคเคนหรือว่ากัญชานะครับอันนึงที่มีส่วนเยอะมากเลยก็คือไข้นะครับบางคนโดยเฉพาะในเด็กในไหลตายในเด็กก็มีนะฮะแต่ว่าน้อยกว่าในผู้ใหญ่ปัจจัยกระตุ้นที่พบว่าสำคัญมากก็คือไข้
1: ก็มีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆอีกด้วยนะคะและอย่างที่ตอนอาจารย์ศึกษาวิจัยถึงในเรื่องของพันธุกรรมหายีนตัวนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าไปพบได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ฮะจริงๆเนี่ยยีนตัวนี้เนี่ยเขามีการพบในต่างประเทศมาก่อนก็คือว่ามันมีโรคในเด็กที่เราเรียกว่าโรคลองคิวทีซินโดรมซึ่งจริงๆเป็นอีกโรคนึงเลยแต่ว่าเขาพบว่ามันเกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการไหลเข้าไหลออกของพวกสารเกลือแร่ในหัวใจ okay. เขาก็ไปลองดูซิว่าเอ๊ะในลูกไหลตายมีไอ้นี่หรือเปล่า mm-hmm. แล้วก็ไปเจอว่ามันมียีนที่ควบคุมการไหลเข้าไหลออกของโซเดียมที่เรียกว่า SCN5A นะครับ
1: นี่ที่เห็นอยู่นี้นะคะ
0: ซึ่งทำให้เกิดโรคลองคิวทีก็ได้ถ้ามันทำงานมากไปโรคไหลตายก็ได้ถ้าทำงานน้อยไปตอนนี้พอไปตรวจเพิ่มเนี่ยปรากฏว่าในต่างประเทศเขาเจอประมาณ 20% ไอ้กลุ่มที่เหลือเนี่ยไม่เจอซึ่งอันเนี้ยเราก็มาทำต่อแล้วคือเอ๊ะทำไมที่เรามาทำต่อเพราะว่าไหลตายเนี่ยมันดูเหมือนมันเจอในเมืองไทยมากกว่าที่ต่างประเทศนะคร
1: ับ เจอเยอะกว่าเหรอคะ
0: ใช
1: ่ฮะคือหมายถึงว่าเจอในเมืองไทยหรือว่าในบ้านใกล้เรือนเคียงเราเจอไหมคะ
0: ใช่บ้านใกล้เรือนเคียงเราเจอคือที่เป็นข่าวจริงๆเนี่ยตอนนั้นที่อเมริกาเนี่ยเป็นผู้อพยพซึ่งเป็นชาวม้งชาวลาวเวียดนามเนี่ยเขาเจอแล้วเขาก็ไม่ทราบว่าทำไมนอนหนึ่งคืนแล้วเสียชีวิตซึ่งฝรั่งเขาไม่เจอเสร็จแล้วก็ใกล้ๆเคียงกับไอ้ที่เรามีข่าวว่าแรงงานไทยที่ไปสิงคโปร์เนี่ยนอนแล้วก็เสียชีวิตนะครับตอนนั้นก็มีการตั้งสมมติฐานกันมากมายว่าจะเป็นอะไรแต่อะไรแต่สุดท้ายเนี่ยก็มารู้ว่ามันเป็นโรคหัวใจโดยอาจจะมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามากระตุ้นอย่างที่บอกครับ
1: ความเครียด
0: ทำงานหนัก
1: ทำงานหนัก
0: ตอนเย็นทานอาหารเยอะแอลกอฮอล์ความเครียดสะสมเนี่ยครับ
1: ก็พบว่าคนเอเชียเป็นมากกว่าย
0: ุ
1: โรปหรือว่าอเมริกาแล้วอย่างในประเทศเองล่ะคะภูมิภาคมีส่วนไหมคะที่เราพบภาคไหนมากกว่ากัน
0: ครับก็เป็นที่รู้กันนะว่าภาคอีสานเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าภาคอื่นนะครับแต่ว่าจากการที่เราไปสำรวจโดยสถาบันต่างๆทั่วประเทศเนี่ยนะพบว่าภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยเป็นเยอะนะครับภาคกลางเนี่ยน้อยลงมาภาคใต้จะเป็นน้อยที่สุดนะฮะจากในรูปที่เห็นนั้นแต่ตัวเล็กๆแดงๆนั่นคือจำนวนคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเนาะจะเห็นว่าอีสานใต้อีสานเหนือเนี่ยมีหมดนะครับภาคเหนือนี่ก็ไม่น้อยเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านเนี่ยมีหมดตะวันออกเนี่ยจันทบุรี ชลบุรีแต่ส่วนหนึ่งจันทบุรีชลบุรีเนี่ยอาจจะเป็นแรงงานที่ไปทำงานที่ EAC ครับกรุงเทพเนี่ยพอสมควรแต่กรุงเทพเนี่ยมีคนมาจากทุกภาคของประเทศไทยภาคที่จะดูน้อยกว่าภาคอื่นก็คือภาคใต้ครับ
1: ภาคใต้ก็จะน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าก็มีกระจายตัวมีผู้ป่วยไปทั่ว
0: มี
1: ค่ะซึ่งอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าแบบว่าเป็นข้อสันนิษฐานเหมือนกันนะอย่างอุตรดิตถ์มีเมืองลับแลที่ไม่มีผู้ชายอาจจะเกิดจากโรคนี้หรือเปล่านั่นเป็นข้อสมมติฐาน
0: ผมสงสัยเองว่าทำไมเด็กๆ เคยได้ยินเอ๊ะเป็นเมืองแม่ไม้อ่
1: ะ
0: แล้วผู้ชายหายไปไหนหมด
1: อาจจะเกิดจากโรคนี้ก็ได้เป็นพันธุกรรมในเรื่องของการไหลตายซึ่งเกิดในผู้ชาย 90%
0: ใช่
1: ไหมคะก็ถือว่าเป็นการตั้งสมมติฐานที่น่าสนใจสำหรับนักวิจัยเริ่มต้นจากการตั้งสมมติฐานถึงหาคำตอบได้
0: เข้าไปหาคำตอบ
1: นะคะอาจารย์คะแล้วอย่างประชาชนถามว่าเอาแล้วถ้ารู้ว่ามีพันธุกรรมมีคนในครอบครัวคนใกล้ตัวเคยเสียชีวิตจากโรคนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ครับก็เราสามารถจะตรวจคัดกรองนะครับอย่างที่บอกจริงๆโรคไหลตายเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยคิดว่าเจอ1ใน 2,000 คนในประเทศไทยที่เรามีคนเคยสำรวจนะมันน่าจะอยู่ประมาณ1ใน500ซึ่งมากกว่าต่างประเทศประมาณ4เท่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราเอารูปที่เป็นปัจจัยทางพันธุกรรมขึ้น
1: ให้นิดนึงปัจจัยทางพันธุกรรมนะคะที่แสดงให้เราเห็นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับ
0: ยีนอะไรบ้างแล้วเราสามารถจะตรวจได้ยังไงรูปนี้ครับก็คือว่าเป็นการทำวิจัยของทางจุฬาร่วมกับสถาบันอื่นๆทั่วประเทศนะครับแล้วก็สถาบันที่ในยุโรปที่เนเธอร์แลนด์กับอังกฤษเนี่ยไอ้สี่เหลี่ยมทั้งบนเนี่ยก็คือเป็นจำนวนผู้ป่วยที่เราคิดว่ามีในประเทศทางยุโรปกับประเทศไทยจะเห็นว่าของเราเนี่ยใหญ่กว่ายุโรปประมาณ4เท่านะครับไอ้สีน้ำเงินเข้มเนี่ยก็คือว่าเป็นยีน SCN5A เนี่ยที่มันมีการแปรพันธุ์ทางพันธุกรรมมันเป็นการกลายพันธุ์เนี่ยเราเจอเท่ากับเขาแต่ว่าไอ้สีฟ้าอ่อน2อันเนี่ยเราเจอการกลายพันธุ์อีก2ตัวที่ทางยุโรปไม่มีแล้วก็อันที่เป็นฟ้าเข้มเนี่ยมันเจอในเอเชียเยอะอย่างเห็นรูปทางด้านล่างด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นสีส้มแต่ว่าเราก็เยอะกว่าเอเชียคนอื่นจะเห็นว่าเราสีส้มเข้มกว่าเมืองจีนนะครับแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่มันเกี่ยวกับยีนตัวเดียวกันนี่แหละที่ทำให้เกิดเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคไหลตายเนี่ยอันนี้ยังไม่เจอที่อื่นเลยเจอแต่ที่ประเทศไทยนะครับ
1: มีความจำเพาะเจาะจงด้วยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจเนี่ยมันมี2แบบอันที่1เนี่ยถ้าญาติเป็นโรคไหลตายโอกาสความเสี่ยงของเราเนี่ยแทนที่จะเป็น1ต่อ 2,000 หรือ1ต่อ500แล้วมันเยอะขึ้นแล้วตอนนี้ที่เราเคยไปตรวจมาเนี่ยญาติประมาณ 10-15% มีโรคเดียวกัน
1: เท่ากับความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันไกลตัว
0: มันใกล้ตัว
1: ใกล้แล้วในครอบครัวมี10คนกลายเป็น1ใน10แล้วตอนนี้นะคะก็ถือว่าถ้ามีความเสี่ยงปัจจัยในครอบครัวเนี่ยต้องระวังแล้วแบบนี้มันมีสัญญาณเตือนไหมคะอาจารย์คะให้เราสังเกตได้ว่าเอ้ยเรามีความเสี่ยงหรือเปล่า
0: ใช่ก็สัญญาณเตือนเนี่ยก็คือว่าเคสส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีสัญญาณนะครับถึงการไปตรวจคัดกรองเนี่ยถึงเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าจะมีสัญญาณเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเป็นลมแบบแต่ว่าคนเราเนี่ยเป็นลมกันปกติเนาะเป็นลมแบบที่แปลกๆเป็นลมแบบปกติคนจะเป็นลมก็คือคนเยอะๆอากาศร้อนหน้ามืดแล้วก็ค่อยๆเป็นลมไปอันนี้ก็อาจจะเป็นลมประเภทแบบว่าไม่ได้อยู่ในท่ายืนเป็นลมแบบไม่มีอะไรกระตุ้นเลยไม่มีอาการบอกมาก่อนเลยป๊อกลงไปเลย
1: อยู่ๆล้มไปเลย
0: ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วงงจำอะไรไม่ได้ซึ่งอาการเป็นแบบหนักมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับจำไม่ได้ไปหลายชั่วโมงอีกอันนึงก็คืออาการตอนกลางคืนฮะถ้ามีอาการละเมอดิ้นคลุกคลักปลุกไม่ตื่นอันนี้เป็นอาการหนึ่งของไหลตายซึ่งถ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันหายเองก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าไม่หายเองก็เสียชีวิตอันนั้นก็คือเขาเรียกก็หลับไหลตาย
1: ก็คือถ้ามีสัญญาณเตือนหรือว่ามีประวัติคนในครอบครัวแบบนี้ต้องไปตรวจที่ไหน
0: ควรจะไปตรวจ ก็เดี๋ยวนี้จริงๆถ้าเข้าไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าญาติเป็นโรคไหลตาย

0: โดยเฉพาะถ้าเป็นคุณหมอหัวใจนะครับก็คุณหมอก็จะทราบว่ามีความเสี่ยงและก็จะตรวจคลื่นหัวใจเป็นอันดับแรกเพราะว่าการวินิจฉัยเนี่ยใช้คลื่นหัวใจเป็นหลักอันนี้ถ้าความเสี่ยงมันดูเยอะกว่านั้นอย่างเช่นอาการเหมือนมากเลยก็อาจจะส่งมาตรวจอื่นๆเพิ่มเติมเรามียาที่กระตุ้นเพื่อให้โรคนี้มันแสดงตัวออกมาเพราะมันไม่ได้แสดงตัวในคลื่นหัวใจตลอดเวลาและในบางรายที่เราคิดว่ามีสามารถจะตรวจทางพันธุกรรมเจอเราก็จะส่งตรวจทางพันธุกรรมครับ
1: ซึ่งวิธีการตรวจโรคทางพันธุกรรมเนี่ยใช้วิธีการตรวจก็คือตรวจผ่านเลือด
0: ผ่านเลือดก็เจาะเลือด
1: ค่ะเจาะเลือดไปตรวจซึ่งปัจจุบันนี้การแพทย์จีโนมิกหรือว่าการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมเนี่ยค่ะเข้ามามีประโยชน์ทางการแพทย์ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็อันที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถจะวินิจฉัยโรคได้ในบางโรคนะครับหลายตายเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้การทดลองทางพันธุกรรมมากนักแต่ว่าอย่างบางโรคอย่างถ้าเด็กวิ่งแล้วคอลแลปส์อย่างเงี้ยโรคเขาเรียกลอง CT CPVT อันเนี้ยตรวจเจอมากกว่า 50-70% ร่วมกับการตรวจทางคลินิกทางกราฟคลื่นหัวใจส่วนหลายตายนี่เหมือนตอนนี้อันที่หนึ่งมันสามารถจะทำให้เรารักษาคนไข้ได้ดีขึ้นนะครับ
1: มีคำถามค่ะคุณหมอถามว่าสมาร์ทวอทช์เนี่ยค่ะที่จับอัตราการเต้นของหัวใจดูประสิทธิภาพการนอนหลับอันนี้ช่วยบอกได้ไหมคะ
0: อันนี้น่าจะไม่ช่วยนะครับสมาร์ทวอทช์เนี่ยไอตัวที่เราใช้จับได้ดีที่สุดก็คือว่าโรคเขาเรียก AF เป็นโรคที่อีกโรคหนึ่งเลยซึ่งทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ถึงตายแต่โรคนั้นมันทำให้เกิดสโตรกได้เกิดอัมพาต
1: อ
0: ันนั้นเป็นหลักแต่ว่าถ้าในกรณีของหลายตายเนี่ยมันไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่ามันจะเรคคอร์ดออกมาได้ดีแต่ว่าถ้ามันมีอาการอย่างที่ว่าเนี่ยผมว่ามันใช้เอามาตรวจทางคลื่นหัวใจดีกว่า
1: ค่ะยังมีคำถามอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์จีโนมิกที่เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการค้นหาความเสี่ยงของโรคนะคะแล้วก็วางแผนประเมินการรักษาได้อย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนชาวไทยในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะโอกาสหน้าค่ะจะชวนอาจารย์มาเล่าถึงเรื่องอื่นๆเพราะยังมีอีกหลายโรคใช่ไหมคะที่สามารถตรวจหาได้ด้วยการแพทย์จีโนมิกนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอบคุณนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชัยคงพัฒนโยธินค่ะเครือข่ายนักวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือว่าสบลส.ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 จนถึงเวลาบ่าย 3:30 ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วตั๊กและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับคือโป๊หรือข้าวเกรียบปลาทอดจังหวัดนราธิวาสจากครัวชาวประมงสู่ธุรกิจหลักหมื่นต่อวันตำนานความอร่อย50ปีแห่งชายแดนใต้ชาวสมุทรสงครามพลิกวิกฤตปลาหมอคางดำแปรรูปสู่ปั้นคลิปรสเด็ดด้วยกรรมวิธีดับคาวอย่างดีรสชาติอร่อยเป็นสินค้าสร้างรายได้สรรษณีพลอยวิไลพาไปทำบุญกลางทุ่งไถชีวิตควายไทยย้อนรอยไถประเพณีที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและอนุรักษ์ประเพณีแห่พระ

0: แม่โพศพพาคุณผู้ชมไปทัวร์ที่สวนอินทผลัมนะครับที่เขาเปิดสวนให้ท่องเที่ยวแล้วก็ตัดขายกันสดๆได้เลยนะครับเขาใช้เนื้อเยื่อสายพันธุ์บาฮีที่นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษด้วยนะครับและยังเป็นตัวอย่างให้กับชาวสวนที่ทำผลไม้หรือว่าสนใจเรื่องของอินทผลัมนะครับเอามาแปรรูปเพิ่มมูลค่ากันต่อเขาจับกลุ่มตลาดในเรื่องของการทำไวน์เพราะว่าไวน์เองก็ใช้ผลไม้จากหลายๆสวนหลายๆกลุ่มเนี่ยเอามาแปรรูปได้หลากหลายอย่างเป็นตัวอย่างสร้างรายได้กันครับหนึ่งในกลุ่มผู้ปลูกอินทผลัมคุณภาพของจังหวัดนครราชสีมาครับที่เปิดให้ชมต้นอินทผลัมแล้วก็ชิมกันสดๆจากต้นได้ฟรีครับที่ไร่อินทผลัมบ้านสวนสะเพลงที่ตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับบริหารงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้ออินทผลัมสดๆตัดจากต้นนะครับซึ่งสายพันธุ์หลักที่ปลูกก็คือบาฮีรสชาติจะหวานกรอบอร่อยเหมาะกับกินสดได้เลยครับนางกรณิตนวลละอองเจ้าของไร่เล่าให้ฟังว่าเฉพาะเนื้อเยื่ออินทผลัมสายพันธุ์บาฮีที่นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งต้นกล้าเฉพาะมาจากแลบเพาะเลี้ยงที่สะอาดปลอดเชื้อเมื่อสั่งนำเข้ามาแล้วครับก็ต้องนำมาอนุบาลเบื้องต้นในโรงเพาะชำก่อนโดยการฉีดยากันเชื้อราเป็นอันดับแรกนะครับป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าก่อนจะส่งต่อให้กับเกษตรกรที่สั่งซื้อส่วนการต่อยอดเพิ่มมูลค่าเพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมให้มีรายได้ที่มั่นคงจากผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองนะครับคือการผลิตไวน์จากอินทผลัมใช้เวลาค้นคว้าศึกษาอยู่นานเลยครับเริ่มต้นจากไปหาสูตรการผลิตมาจากโซเชียลต่างๆก่อนจากนั้นก็ไปขอคำปรึกษาคำแนะนำจากบริษัทต่างๆแล้วจึงนำมาทดลองผลิตอยู่นานนะครับจนได้สูตรที่ลงตัวผ่านการรับรองจากอย.แล้วครับและยินดีให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจการแปรรูปแบบนี้ครับ
1: แต่เรามุ่งเน้นไปในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้นำผลผลิตมานะคะแปรรูปออกมาให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นที่นี่จึงจัดอบรมด้วยนะคะสอนด้วยแล้วก็วางจำหน่ายไปด้วยนะคะ
2: อนาคตคาดว่าเราจะเปิดตลาดออกสู่ต่างประเทศไหมครับ
1: คิดว่าในอนาคตตัวนี้น่ะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดเลยเพราะว่าในเรื่องของไวน์นะคะเราก็จะคุ้นชินในเรื่องขององุ่นนะคะแล้วก็พืชตัวอื่นแต่ว่าอินทผลัมคำว่าอินทผลัมเนี่ยหรือเดทเนี่ยมันเป็นที่รู้จักไปทั่วทุกมุมโลกมันเป็นพืชที่เก่าแก่แล้วตัวผลผลิตเองมันมีทางโภชนาการที่ทรงคุณค่าและมากมาย
0: ส่วนการปลูกนะครับจะต้องจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกอย่างเป็นระบบเพราะว่าอินทผลัมนั้นเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากครับแล้วก็ต้องมีเกษตรกรที่เชี่ยวชาญมาดูแลจึงจะทำให้อินทผลัมได้รสชาติหวานกรอบผลใหญ่แล้วก็ได้ผลผลิตมากถึง150กิโลกรัมต่อต้นนะครับเคล็ดลับอีกอย่างก็คือจะให้ปุ๋ยชีวภาพช่วยบำรุงปีละอย่างน้อย120กิโลกรัมต่อต้นด้วยครับแล้วก็ทางไร่รับประกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกรนะครับด้วยการรับอนุบาลต้นกล้าจะอนุบาลให้ก่อนประมาณ 1-3 ปีเลยนะครับจากนั้นเวลาที่ซื้อไปปลูกลงดินเนี่ยก็ใช้เวลาปลูกโตต่ออีกประมาณ1ปีก็จะเก็บผลผลิตได้ครับมีธุรกิจที่สืบทอดกันมาจากในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า50ปีที่นราธิวาสนะครับในการทำกึโป๊ะที่บ้านใหม่ครับกึโป๊ะก็คือข้าวเกรียบปลาทอดนั่นเองนะครับจากครัวประมงที่เขาหันมาต่อยอดนะครับรุ่นลูกเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนให้ค้าขายได้ดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้สร้างรายได้วันหนึ่งหลักหมื่นบาทเลยครับแผ่นกึโป๊ะสีเหลืองทองหรือว่าข้าวเกรียบปลาที่ค่อยๆพองตัวในกระทะนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ของกินเล่นธรรมดาแต่นี่คือรสชาติแห่งวิถีชีวิตชายแดนใต้ครับที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า50ปีใครที่ผ่านไปที่ร้านจะได้ยินเสียงน้ำมันเดือดๆนะครับคลอไปกับกลิ่นหอมของเนื้อปลาสดอยู่ริมถนนสายนราธิวาสตากใบบ้านใหม่ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสนะครับที่หน้าร้านกะนะบางรอนเป็นร้านกึโป๊ะชื่อดังในพื้นที่นายอัมรันแนคามาหรือบางรอนอายุ32ปีเป็นทายาทรุ่นที่2ของร้านนะครับเล่าว่าเลือกใช้ปลาหลังเขียวสดนะครับจากจังหวัดปัตตานีตัดหัวตัดหางล้างทำความสะอาดให้ดีเลยครับไปจนถึงการแช่น้ำแข็งไว้1คืนเพื่อให้เนื้อปลาเนี่ยมีความเด้งแล้วก็เหนียวนุ่มจากนั้นนำไปผสมกับแป้งมันแป้งสาคูแล้วก็ไข่เป็ดตามสูตรเฉพาะนะครับก่อนปั้นเป็นแท่งต้มจนสุกนะครับแล้วก็นำไปตากแดดเต็มวันแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นบางๆเพื่อนำไปทอดนะครับก็เลยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือแผ่นบาง

0: ทั้งกรอบหอมปลาแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยเพื่อยังคงรักษาสูตรดั้งเดิมของผู้เป็นพ่อไว้ทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าจุดแข็งก็คือรสชาติแบบดั้งเดิมแต่ว่าสิ่งที่ทำเพิ่มขึ้นมาคือการพัฒนารูปแบบสินค้าครับให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นทำแบบทอดสำเร็จรูปนะครับพร้อมกินได้เลยหรือว่าเพิ่มสินค้าแบบทรงเครื่องและแบบขาไก่ด้วยครับ
1: ตอนมีแบบแห้งอย่างเดียวก็ตอนนี้เรียนวิวัฒนาการเราก็เลยทำแบบทอดด้วยมีหลายแบบแบบใส่เครื่องด้วย
2: มีแบบไหนบ้าง
1: แบบใส่เครื่องแบบแห้งก็มีแล้วก็มีแบบทอดเข้ามารับ
2: ส่วนใหญ่เข้ามา
1: ส่วนใหญ่เข้ามารับ
2: ลูกค้าจากไหนบ้างที่สั่ง
1: ส่วนใหญ่ก็สามจังหวัดแล้วก็มีสงขลาก็มีสตูลก็มีภูเก็ตกระบี่อะไรพวกนี้
0: จากเดิมที่เป็นเพียงร้านเล็กๆริมถนนนะครับวันนี้คือโป๊ะบ้านใหม่เนี่ยกลายเป็นจุดกระจายสินค้าขนาดใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสนะครับปัจจุบันร้านมียอดขายเฉลี่ยสูงถึงวันละประมาณ 1,000 กิโลกรัมสร้างรายได้กว่า 10,000 บาทต่อวันเลยครับที่ร้านใช้น้ำมันใหม่ทุกวันเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้กินของอร่อยของสดของดีจริงๆนะครับยิ่งได้เป็นช่วงเทศกาลวันรายอวันปีใหม่วันสงกรานต์นี่ผลิตกันแทบไม่ทันเลยครับส่วนขนมอันนี้ไม่ได้เป็นของใหม่อะไรนะคุณผู้ชมมีมานานแล้วก็คือปั้นคลิปนะครับแต่ว่าที่ใหม่ก็คือไส้ที่เอามาทำปั้นคลิปเนี่ยเขาแปรรูปแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของปลาหมอคางดำก็เลยเอามาทำเป็นขนมปั้นคลิปซะเลยครับเขามีกรรมวิธีในการดับคราวได้ผลชะงัดแล้วก็ออกมาอร่อยด้วยขายได้ด้วยครับเคล็ดลับการดับคาวเนื้อปลาหมอคางดำถึง3ขั้นตอนนะครับเริ่มจากล้างด้วยน้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือพร้อมกับขูดคราบดำในท้องออกให้หมดเลยครับต่อด้วยการไปนึ่งพร้อมกับสมุนไพรขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดต่างๆและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการผัดเนื้อปลากับหอมแดงสับจนหอมนัวเลยนะครับปรุงรสด้วยพริกไทยหัวไชโป๊สับใส่ถั่วป่นใส่ดอกเกลือแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวแท้ของดีจากเมืองแม่กลองนะครับจนได้ไส้ขนมที่รสชาติกลมกล่อมไม่คาวเลยครับนี่เป็นขนมปั้นคลิปหรือว่าปั้นสิบไส้ปลาหมอคางดำรสชาติกลมกล่อมของดีชิ้นใหม่ของชุมชนนะครับฝีมือกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านบางปืนจังหวัดสมุทรสงคราม
3: เนื้อปลาหมอคางดำจะต่างกับปลานิลหรือปลาที่มีลักษณะคล้ายกันคือปลาหมอคางดำจะเป็นปลาที่มีลักษณะที่เป็นเนื้อขึ้นรูปง่ายคือเนื้อจะแข็งกว่ารับประทานใหม่ๆจะอร่อยมากเลยเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยมันจะไม่นิ่มจนเกินไปแต่ถ้าทิ้งไว้แล้วมันจะแข็งมีประโยชน์ในการที่เรานำไปแปรรูปหรือไปขึ้นรูปเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ในการคงรูปแล้วก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ออกมาสวยดูดีด้วยค่ะ
0: ในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพบการระบาดหนักมาตั้งแต่ปี2563ชาวบ้านก็เลยร่วมประชุมกันเพื่อหาทางกำจัดปลาหมอคางดำนะครับตอนนั้นเห็นว่าปลาตัวมันใหญ่ดีก็เลยลองทำเป็นปลาร้าปลาแดดเดียวปลาส้มแล้วก็น้ำพริกปลาส้มจนเป็นของขึ้นชื่อมาแล้วนะครับก่อนที่ทางประมงจังหวัดจะส่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาสอนทำขนมปั้นคลิปตัวใหม่ตัวนี้ครับ
3: ประโยชน์อาจจะทำอย่างอื่นได้แล้วก็เลยมาแปรรูปทำเป็นทีแรกก็ทำเป็นปลาแดดเดียวก่อนแล้วก็มาทำเป็นปลาพันทำปลาส้มแล้วก็เอาหัวมาหมักน้ำปลาส่วนขี้ไส้เกล็ดเราก็ทำเป็นปุ๋ยเราใช้ทุกสัดส่วนของปลาหมอคางดำก็รับประทานได้นะคะปลาหมอคางดำเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็มาต่อยอดทำเป็นปั้นจิบปลาหมอคางดำโดยใช้เนื้อปลามาผสมกับผักสมุนไพรในที่ในหมู่บ้านของเราที่มีปลูกข่าตะไคร้ผักชีอะไรเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดเป็นเมนูปั้นจิบปลาหมอคางดำแล้วก็ยังมีการแปรรูปเอาปลาส้มมาทำน้ำพริกปลาส้มแล้วก็มาทำปลาบองที่เป็นที่นิยมรับประทานกันนะคะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เราขยายผลโดยการจะทำเป็นปลาหมอคางดำหยองซึ่งจะแปรรูปเป็นปลาน้ำพริกนรกหรือจะเอาเป็นเมนูต่างๆเอาไปโรยข้าวให้ผู้สูงอายุรับประทานได้ปลาหมอคางดำมีโปรตีนสูงนะคะรับประทานได้แล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายรับประทานได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีอันตรายช่วยกินช่วยใช้มันจะได้หมดไปนะคะขอบคุณค่ะ
0: ประมงจังหวัดสมุทรสงครามระบุว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงนะครับจากมาตรการของกรมประมง7อย่างด้วยกันก็พบปริมาณปลาลดลงเหลือต่ำกว่า10ตัวต่อ100ตารางเมตรในหลายพื้นที่เลยครับรวมถึงเรือนจำกลางสมุทรสงครามเนี่ยเขาก็เอาผลิตเป็นน้ำปลาหับเผยแม่กลองจนเตรียมขึ้นแท่นสินค้าโอท็อปตัวต่อไปด้วยครับ นโยบายต่อไปนี้ครับทางผู้ราชการจังหวัดบอกว่าเดี๋ยวจะปรับภาพลักษณ์ใหม่ครับที่เรียกว่าปลาหมอน้ำกร่อยนะครับแล้วก็จะมีเมนู

0: กมามีการจัดประกวดเมนูอาหารอีกกว่า16ชนิดที่ทำมาจากปลาหมอคางดำได้และเป็นการยกระดับให้เมืองสมุทรสงครามนั้นเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารด้วยที่สำคัญคือจะทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับว่าปลาหมอคางดำสามารถจับขึ้นมาทำกินได้แต่ว่าต้องมีวิธีดับกลิ่นคาวให้ถูกต้องเท่านี้ก็ใช้งานทำอาหารได้หลากหลายครับส่วนที่ราชบุรีครับตอนนี้กำลังสอนเด็กนักเรียนแม้ว่าน้องๆเขาจะอยู่แค่ป.3 ป.4 แต่ว่าเขาก็สามารถเรียนรู้วิชาการตัดผมได้ครับทำกันในโรงเรียนตั้งเป้าว่าถ้าเด็กมีทักษะแบบนี้ติดตัวไปนะครับอย่างน้อยพอเขาโตขึ้นอาจจะเปิดร้านตัดผมได้เองหรือว่าอย่างน้อยก็ช่วยตัดผมให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้ในราคาที่ไม่แพงครับแม้จะยังเป็นเด็กนักเรียนแค่ป.3 ป.4 แต่ว่าก็มีความมั่นใจและก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้วิชาการตัดผมทรงนักเรียนทั้งทรงของผู้ชายผู้หญิงนะครับโดยได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ตัดผมระดับมืออาชีพจากสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยครับมุ่งเน้นภาคปฏิบัตินะครับตั้งเป้าเปิดร้านตัดผมในโรงเรียนเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาและก็สร้างอาชีพที่โรงเรียนบ้านหนองตาพุทธที่สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์220ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเพราะว่าด้วยอาชีพตัดผมเนี่ยเป็นอาชีพสงวนเฉพาะคนไทยครับประกอบกับในพื้นที่ชนบทหลายแห่งเนี่ยยังขาดช่างตัดผมนะครับบางหมู่บ้านบางตำบลมีร้านตัดผมเพียงร้านเดียวก็มีการให้ความรู้วิชาชีพตัดผมแก่เด็กๆแบบนี้ครับก็จะเป็นเหมือนการสร้างอาชีพในอนาคตในพื้นที่ได้
1: การมาสอนเราก็จะเน้นว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเกินอย่างที่เนี่ยพุทธน้องกระพุทเนี่ยคือเด็กเล็กถามว่าจริงๆเล็กมันเล็กเกินเพราะมันหมดทุกป.3 ป.4จริงๆเราต้องการ4 5 6ขึ้นไปเพื่อที่การรับเขาง่ายขึ้นแต่พอเรามาเจอเด็กเล็กก็จริงแต่เด็กก็สนใจอ่ะแล้วความมุ่งมั่นของเขาอ่ะเราก็เลยว่าเล็กก็ดีถ้าเราได้ตั้งแต่ชั้นนี้3 4ขึ้นไปกว่าเด็กจะจบเนี่ย3ปีมันก็อยู่ได้ยาวแล้วดีไม่ดีคนที่เป็นรุ่นพี่อ่ะเผื่อจะสอนรุ่นน้องได้ด้วยเรามองจุดการถ่ายทอดต่อค่ะนิ้วชี้จะเป็นต
0: ัวบังคับการสอนจะเน้นหนักไปทางภาคปฏิบัตินะครับตั้งแต่การจับหวีกรรไกรปัดทะเลี่ยมลักษณะเส้นผมรูปทรงศีรษะนะครับจนไปถึงการลงมือทําจริงจากแบบหัวหุ่นแล้วก็คนจริงด้วยส่วนแผนระยะยาวนะครับก็จะสอนตัดผมให้กับครูของแต่ละโรงเรียนด้วยครับจะได้ให้เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการตัดผมแบบรุ่นต่อรุ่นและจะให้บริการตัดผมกับนักเรียนหรือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้จริงด้วยครับ
2: เราก็จะให้นักเรียนเนี่ยตัดผมในราคาย่อมเยากว่าร้านข้างนอกนะคะ20บาทแล้วก็อาจจะให้นักเรียนที่เป็นคนตัดเนี่ยครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงก็เก็บไว้เป็นค่าบำรุงอุปกรณ์เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะบริการให้กับนักเรียนในโรงเรียนก่อนแล้วก็ขยายเป็นบริเวณใกล้เคียงในหมู่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงมาตัดค่ะเพราะตอนนี้เราก็ได้ประสานกับโรงเรียนใกล้เคียงในตำบลเดียวกันเนี่ยค่ะว่าเด็กมัธยมหรือว่าเด็กนักเรียนสามารถมาตัดที่เราได
0: ้โรงเรียนกำหนดราคาตัดผมสำหรับเด็กนักเรียนนะครับตอนนี้หัวละ20บาทโดยเงิน10บาทเนี่ยก็จะมอบให้กับนักเรียนที่เป็นช่างตัดผมนะครับเอาไว้เป็นทุนการศึกษาส่วนอีก10บาทก็จะหักเข้าโรงเรียนเนาะเป็นค่าอุปกรณ์ค่าน้ำค่าไฟต่างๆต่อไปครับโรงเรียนที่นี่มีเด็กประมาณแค่สัก120คนนะครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเด็กๆส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนารายได้ก็น้อยครับที่สำคัญนะครับโครงการนี้ยังมีสโมสรไลออนพระพลาชัยเนี่ยมาช่วยสร้างห้องตัดผมให้กับในโรงเรียนด้วยครับต่อไปเด็กๆจะได้มาตัดผมในโรงเรียนกันนะครับราคาไม่แพง20บาทเพราะว่าไปตัดข้างนอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40-50 บาทจะได้เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณตรงนี้ไปได้ครับพาไปชมงานประเพณีรับคุณผู้ชมทำบุญกลางทุ่งไถชีวิตควายย้อนรอยคันไถประเพณีที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับงานนี้เป็นการจัดไถชีวิตโคกระบือต่างๆแล้วก็จะมอบให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงต่อเพื่อใช้ทำงานทำอาชีพสร้างรายได้กันและยังมีประเพณีการอนุรักษ์แห่พระแม่โพศพนะครับแล้วก็ทำขวัญพระแม่โพศพด้วยติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
3: ร่วมถ่ายชีวิตควายตัวนี้นะครับ1ตัวเดี๋ยวจะมอบเงินให้พระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็ส่งมอบต่อให้กับโรงฆ่าสัตว์ต่อไปอ้าวสาธุร่วมกันอ้าวสาธุ
4: โมทนาสาธุสาธุโอเค
3: ร่วมถ่ายชีวิต
4: ถ้าหน้าไปเกิดเป็นคนแล้วโมทนาบุญครับ
5: ควายในโรงฆ่าสัตว์หลายชีวิตถูกถ่ายชีวิตจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกเชือดนี่คือส่วนหนึ่งในงานวันเกษตรกรและทำบุญกลางทุ่งไทยชีวิตควายไทยย้อนรอยไทยประเพณีปีที่38จัดโดยอาจารย์ขวัญชัย

0: รักษาพันธุ์ปราดเกษตรของแผ่นดินร่วมกับเครือข่ายโดยปีนี้ได้ไถชีวิตควายไปทั้งหมด55ตัวค่ะวันนี้อิ่มบุญมากๆเลยนะคะเพราะว่าดิฉันก็ได้มีส่วนร่วมในการไถ่ชีวิตควายด้วยค่ะและตอนนี้อยู่กับอาจารย์ขวัญชัยนะคะเป็นปราดเกษตรของแผ่นดินสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีทุกคน
0: อาจารย์ขวัญชัยก็คือเป็นผู้ริเริ่มจัดกิจกรรมนี้เลยไถ่ควายเป็นปีที่38แล้ว
1: 38แล้วครับ
0: ทำไมถึงมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นคะ
1: อ๋อคือโบราณกาลนะครับเก่าชาวนาเขาทำนาได้ข้าวแล้วก็ทำบุญลานทำบุญดำนาแรกไถเพราะว่าชาวนาเป็นคนที่ต้องมาทำนาครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็เราก็เลยเอารวมมาทุกวิธีมารวมกันวันเดียวเลยครับเราเรียกว่ากันประเพณีวันเกษตรกรทำบุญกลางทุ่งไถชีวิตควายย้อนรอยไถประเพณีครับก็มาทำบุญรวมกันและเรื่องควายเนี่ยครับเพราะควายมีค่าครับไฟเรานะครับมีค่าก็เก่าคือไฟกันชาวนาไทยเป็นคนเดียวกันครับเป็นครอบครัวเดียวกันเขารักไฟดุจชีวิตเลยครับ

0: ณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้ก็มีผู้ที่ใจบุญนะเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการด้วยสวัสดีค่ะมาจากที่อำเภออะไรคะเนี่ย
1: อำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองก็คือวันนี้ตั้งใจมาถ่ายควายเลย
1: ครับตั้งใจมาเลยครับ
2: ตั้งใจมา
0: ว่ามากันกี่คนคะวันนี
2: ้มารถตู้10กว่าคน
0: อันนี้ร่วมกิจกรรมทุกปีเลยไหมคะ
2: ของผมเองเนี่ยปีนี้ปีแรกพอดีกำนันเขาบอกเราก็เลย
0: ร่วมแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็ดีมีความสุขก็คิดว่าอนาคตก็วันข้างหน้าก็อยากจะมาร่วมอีกครับ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาถามอีกท่านนึงนะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นกำนันตำบล
3: เท
0: พราชก็มาถ่ายควายด้วยวันนี้เป็นไงบ้างคะกำนัน
3: ก็ส่วนมากผมมาถ่ายเกือบทุกปีนะ 2-3 ปีแล้วก็มาถ่ายมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือนะชีวิตตัดชีวิตน่ะเห็นเขาว่าแล้วตัวผมเองผมก็ป่วยเราก็อยากจะถ่ายชีวิตเขาเพื่อเราจะหายป่วยเพราะตอนนี้ผมก็หายป่วยจากโรคมะเร็งแล้วเพราะการถ่ายชีวิตเนี่ยมันเหมือนชีวิตตัดชีวิตผมหายป่วยแล้วผมก็ชอบปฏิบัติธรรม
0: เมื่อกี้หนูก็เห็นแบบว่าลงขันกันตรงนี้เลย
3: ใช่ว่าลงขันกันก็ยังรุนเลยว่าตังค์จะพอหรือเปล่า
0: เดี๋ยวมาถามแม่จากสมุทรปราการสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: เป็นไงบ้างคุณแม่วันนี
4: ้รู้สึกว่ามันปราบปลื้มปิติพอเข้ามารู้สึกมันเหมือนเอ๊ะเหมือนเราอยากจะร้องไห้ไปด้วยอ่ะแล้วพอได้เจอรายการที่มันจับมาถ่ายเงี้ยเราไม่เคยมาไงเพิ่งมาครั้งแรกก็เลยแบบอุ๊ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วมีโอกาสหน้าเราต้องมาอีกแน่แหละมันแบบเราอยากจะร้องไห้ไม่รู้มันปลื้มปิติยังไงไม่รู้อ่ะแล้วก็ดีใจมากเลยที่ได้มาอย่างเงี้ย
0: ควายทั้งหมดที่ถูกไถ่ชีวิตจะถูกนำไปที่ศูนย์ปราศเศรษฐกิจพอเพียงเทพราชอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมซึ่งควายจะถูกส่งมอบให้กับเกษตรกรค่ะ
5: ควายที่พระอาจารย์ไถ่ชีวิตมาก็จะนำไปมอบให้เกษตรกรที่ยากจนในทุกประเทศทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยก็จะมีเครือข่ายภาคีเกษตรกรมารับก็ในปีนี้ก็จะมีไกลที่สุดก็จะเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็มหาสารคามแล้วก็บุรีรัมย์ไปหลายจังหวัดมารับ
6: ให้ฟรีเลยไหมคะ
5: โดยเรามีรถไปส่งถึงที่เลยถึงบ้านเกษตรกรเลยเพราะว่าเกษตรกรบางคนไม่มีรถที่จะมารับครับอย่างเช่นกรณีถ้าจะเกียบวันที่มานี่มารถซาเล้งนะครับนั่งซาเล้งกันมาเรามีรถไปส่งครับติดต่อมาที่ศูนย์ป่าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเทพราชครับหรือที่อาตมาก็ได้วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ครับยินดีมอบให้แต่ว่ามีข้อแม้ครับ5ข้อเป็นทำมาทุกปีครับข้อ1ข้อ1ห้ามเอาไปฆ่าข้อ2ห้ามเอาไปขายข้อ3ห้ามเอาไปแลกข้อ4ห้ามเอาไปให้และ5ต้องมีหญ้ามีฟางมีน้ำกินนะครับเลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกตัวนึงในครอบครัวของเรา
0: ตัวที่มอบให้เกษตรกรจะเป็นวิธีการจับสลากค่ะหลายคนเดินทางมารับควายปีนี้เป็นปีแรกส่วนใหญ่จะนำควายไปไถนาและใช้ประโยชน์จากมูลควายทำเป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักค่ะ
7: สารคามอำเภอนาดูนมหาสารคาม
0: แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างได้ควายไปเลี้ยง
7: ดีใจมากครับ
0: ไปทำอะไรบ้าง
7: ไปไถนาไปเลี้ยงไถนาอย่างเดียว
8: อยากฆ่าตะเกียบได้ควายไปแล้วก็ดีใจแล้วเนาะดีใจมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยที่เพิ่นมีโครงการนี่มาแจกที่มาให้ก็ขอบคุณเพิ่นแล้วเนาะดีบ่นึกบ่ฝันเลยว่าสิได้ว่าครับควายนี่มันก็ดีหลายอย่างดีที่สุดคือเป็นปุ๋ยปุ๋ยนี่สั้นยอดเลยพอปลูกอีหยังนี่แน่นอนเลยเออปลูกอีหยังก็ได้กินได้ดีใส่จากหลังจาก3ปีไปแล้วดินสิงามมัดหงายยังก็ดีมากๆเลยใส่เข่าใส่ยังดีมาก
0: ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดต่างๆนำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายมีทั้งน้ำไผ่ไซเดอร์จากจังหวัดลพบุรีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์จากนาป้าฝนฉะเชิงเทรายาสมุนไพรพื้นบ้านยาหม่องน้ำมันนวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรปลาไหลเผือก และยังมีกิจกรรมให้ความรู้ทั้งการแปรรูปล้อยางรถยนต์นำมาทำเป็นกระถางต้นไม้นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากควายแสนรู้นำมาอวดโฉมแสดงความสามารถให้ผู้ร่วมงานได้ชมค่ะแต่งตัวสวยงามและมีเจ้าหน้าที่แต่งกายแบบโบราณสร้างสีสันภายใต้คอนเซปต์ควายกู้ชาติค่ะ
1: เราก็นึกถึงไฟนะครับไฟกู้ชาติไฟช่วยชาวนาทุกอย่างอะไรต่างๆอะไรก็อยู่กับไฟทั้งนั้นครับมันชีวิตเราก็ผมเกิดมาได้เรียนหนังสือเพราะไฟครับไฟช่วยพ่อผมทำนาแล้วก็ขายข้าวมาก็ส่งผมไปเรียนมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับมันก็ทุกคนก็ขายไฟทั้งนั้นเลยเดือดร้อนครับผมบอกแล้วว่าบวชนาคลูกบวชไม่มีเงินก็ขายไฟแต่งงานไม่มีเงินแล้วขายไฟดีมากเลยรู้สึกว่าปีนี้รู้สึกว่าชื่นใจครับมีกำลังใจในการจัดงานแล้วก็อยากให้งานนี้ไปจัดในระดับจังหวัดเลยครับในงานนี้ประชาชนทุกคนเห็นว่าขอส่งข้อครับไม่ขอมากนะครับข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งก็คือให้ทางคณะรัฐบาลเลยครับพูดตรงๆเลยครับว่าขอให้ส่งเสริมเกษตรกรทำปุ๋ยเองเพราะว่าโหผักตบชวาเต็มเลยนะครับแล้วก็มีปลาในทะเลเอามาหมักเป็นปุ๋ยโอ้สุดยอดเลยครับข้อ2ก็ขอให้มีวันเกษตรกรครับขอร้องทุกท่านเลยครับท่านผู้มีสิทธิ์ส่วนนะครับเกษตรกรต้องการวันเกษตรกรครับเราอื่นพวกอื่นเขามีวันกันแล้วแต่เกษตรกรไม่มีวันเกษตรกรครับชาวนาก็มีแล้วครับวันข้าวแล้วชาวนาไทยวันที่5มิถุนายนนะครับส่วนวันเกษตรกรยังไม่มีครับ
0: นอกจากนี้ยังสาธิตการใช้ควายไถนาเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์การทำนาโดยใช้ควายและให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ค
9: ่
0: ะ
9: การทำนาโดยใช้ควายเนี่ยเป็นแรงงานปกติแล้วท้องนาเราเนี่ยประมาณเดือน6ฝนก็ตกลงมาพอฝนตกพื้นดินมันก็จะนิ่มนะเราก็จะเอาควายเนี่ยมาไถนาไถนาครับครั้งแรกเขาเรียกว่าไถดาคือไถดาก็ไถไปตามเส้นทางหนึ่งพอไถดาหมดแล้วพอถึงระยะเวลาหนึ่งเราก็มาไถแปรไถแปรก็คือไถขวางกับทางไถดาเราจะเอามาโชว์ว่าการใช้ควายไถนานั้นใช้อย่างไรทำอย่างไรนะครับครับให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าควายเนี่ยมีบุญคุณต่อเราแล้วก็ทำให้เรามีข้าวกินนะครับ
0: ประเพณีสำคัญที่ต้องทำทุกปีคือพิธีทำขวัญพระแม่โพศพค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระแม่โพศพเป็นประเพณีโบราณที่ปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นค่ะตามความเชื่อพระแม่โพศพเป็นเทพีแห่งข้าวซึ่งการทำขวัญข้าวสื่อถึงการบูชาพระแม่โพศพเพื่อความเจริญงอกงามและเป็นการขอขมา

0: พระแม่โพธิ์ศพนะครับชาวนาสมัยก่อนครับเรียกแม่โพธิ์ศพว่าท่านนะครับตอนนี้ท่านงามดีท่านใบเหลืองเรียกท่านทุกคำครับชาวนาสมัยก่อนชาวนาก็ปฏิบัติมาแล้วก็ต่างคนต่างกินข้าวทิ้งอะไรต่างๆแม่โพธิ์ศพก็เลยหนีไปครับเมื่อสมัยก่อนนะครับหนีไปไม่กลับมาก็ไปเชิญกลับมาครับแต่แม่สัญญาว่าแม่กลับมาแล้วเนี่ยเธอต้องทำฝันข้าวนะต้องอย่า กินข้าวเหลือนะอย่าเผาฟางนะทำฝันวันนี้ครับชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มาช่วยลุงฝันก็ตามแบบของชาวบุรีรัมย์ที่เห็นเนี่ยครับครับเป็นฟางแสดงกตัญญูกตเวทีครับ
1: งานวันเกษตรกรและทำบุญกลางทุ่งไถชีวิตควายเรียกว่าเป็นงานที่เกษตรกรชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามของไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะ

ใครที่อยากร่วมทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือรับติดต่อได้ที่พระครูสังฆรักษ์พัฒนชัยครับผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้0923948962ครับแล้ววันนี้ครับเราติดท้ายกันด้วยชาวบ้านทำพิธีแห่นางแมวขอฝนกันนะครับที่ตำบลหนองนาแซงอำเภอเมืองชัยภูมิครับแต่ว่าใช้แมวปูนปั้นมาขังในกรงแทนนะครับแล้วก็คัดเลือกหญิงวัยกลางคนที่ยังไม่ผ่านการแต่งงานเนี่ยมาแต่งตัวเป็นนางแมวร่วมในพิธีด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่เล็กเลยฮะสิ่งที่ไทย PBS มียิ่งใหญ่ด้วยซ้ำปัจจุบันเนื่องจากเมืองพัฒนาทุกๆหย่อมของสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนก้อนอิฐที่มันต่อกันเราเรียกกันว่า stepping stone นกเนี่ยสามารถจะอพยพสมมติจากสวนสาธารณะใกล้สถานีเนี่ยมาที่เราเสร็จแล้วไปต่อตามสวนต่างๆการที่เรามีระบบนิเวศแบบนี้ในเมืองจะทำให้กรุงเทพเขียวขึ้นสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีเครื่องมืออะไรมีแค่มือถือครับเป็นประชาชนทั่วไปที่อาจจะเคยเห็นนกสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ก็ทุกที่เป็นที่ดูนกได้ทุกเวลาเป็นที่ดูนกได้นกใต้บ้านของท่านนะครับยกมือถือยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วส่งมาที่เราครับ
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

วัสดีค่ะพบกับทันค่ะ16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะมีแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ค่ะตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศัก

0: ราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปผาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะมาดูความคืบหน้าคดีรถไฟชนกับรถเมย์ประจำทางสาย206นอกจากแจ้งข้อกล่าวหากับพนักงานรถไฟ2คนแล้วก็พนักงานขับรถโดยสารแล้วนะคะเจ้าพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากภาพกล้องวงจรปิดรอบๆที่เกิดเหตุค่ะเพื่อพิจารณาเอาผิดกับผู้ที่ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรส่วนการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะตำรวจก็จะจำลองการเดินรถอีกรอบค่ะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้รายละเอียดมากขึ้นค่ะการจำลองเดินรถไฟที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมายังต้องดำเนินการซ้ำอีกรอบค่ะโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าข้อมูลที่ได้จากการจำลองเดินรถมุ่งเน้นพิสูจน์การมองเห็นสัญญาณต่างๆและการควบคุมการเดินรถซึ่งคณะพนักงานสอบสวนเห็นร่วมกันว่าควรเก็บรายละเอียดตามตำแหน่งงานต่างๆเพิ่มเติมค่ะ
1: ซึ่งอาจจะต้องมีการไปเก็บอีกหนึ่งรอบนะครับให้เกิดความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานอุปกรณ์ทั้งของคนขับนะครับฝั่งหัวรถจักรทั้งของพนักงานที่อยู่ที่ไม้กั้นแล้วก็มีให้ทำภาพตัดต่อย้อนหลัง10นาทีช็อตต่อช็อตทั้ง3ส่วนตั้งแต่ในส่วนของรถไฟการทำงานของคนควบคุมไม้กั้นแล้วก็การเดินทางของรถเมย์รวมถึงรถต่างๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
0: ส่วนความคืบหน้าเรื่องคดีความหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานขับรถพนักงานประจำจุดไม้กั้นแล้วก็พนักงานขับรถเมล์แล้วนะคะก็ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อพิจารณาเอาผิดกับผู้ที่ขับขี่ทุกคนที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายจราจรเบื้องต้นพบรถยนต์เข้าข่ายมีความผิดแล้ว3คันค่ะ
1: ในส่วนของเรื่องการดำเนินคดีกับรถต่างๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุถ้ารองสมควรให้ดูจากกล้องย้อนหลังไปนะครับเพื่อดูว่าณขณะนั้นรถที่จอดอยู่นั้นจอดยังไงมาก่อนหรือว่ามาหลังอยู่ยังไงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อดูการกระทําของรถแต่ละคันด้วยนะครับโดยภาพรวมในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเน้นลงลึกในรายละเอียดของการสอบสวนนะครับในทุกประเด็นอีกทีนึงให้เกิดความชัดเจนและให้เกิดความรวดเร็ว
0: ขณะเดียวกันวันนี้ยังมีการสอบสวนพยานอย่างต่อเนื่องค่ะโดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านแถบบันทึกความเร็วหรือกล่องดำจำนวน2คนเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนค่ะก็จะเน้นสอบสวนลงลึกในรายละเอียดการเดินรถส่วนการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในฝ่ายรถโดยสารประจำทางยังไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะเนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์ส่วนทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้เร่งติดตามหาญาติผู้เสียชีวิตชายรายสุดท้ายจากเหตุรถไฟชนกับรถเมล์ใกล้กับแยกอโศกดินแดงนะคะเพื่อที่จะนำ DNA นั้นมายืนยันตัวตนค่ะหลังสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว7ร่างและร่างบางส่วนนั้นก็ได้มีการส่งคืนญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะ

0: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยค่ะว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่สามารถยืนยันตัวตนได้แล้วล่าสุดก็คือนางสาวสุภาพรหรือว่าแอลอายุ33ปีชาวจังหวัดเชียงใหม่หลังผลตรวจ DNA ตรงกับพ่อที่เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ค่ะและขณะนี้ทางครอบครัวเตรียมนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติและคนใกล้ชิดโดยร่างจะเคลื่อนออกจากสถาบันนิติเวชวันนี้เวลาประมาณ20นาฬิกาค่ะส่วนผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนที่เป็นชาวเมียนมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางญาติก็ได้นำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพรหมวงศารามกรุงเทพแล้วเช่นกันขณะที่ผู้เสียชีวิตชายร่างสุดท้ายยังไม่สามารถระบุชื่อและก็สัญชาติได้นะคะแม้ว่าจะมีเพื่อนร่วมงานเข้ามาให้ข้อมูลแต่ไม่ใช่ญาติทางสายเลือดค่ะจึงไม่สามารถใช้ตรวจ DNA เพื่อยืนยันตัวบุคคลได้โดยตรงขณะนี้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำและติดตามหาญาติของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะ
1: ส่วนรายสุดท้ายเนี่ยเป็นผู้ชายนะตอนนี้ได้มีประสานมาว่าจากเพื่อนร่วมงานว่าสงสัยจะเป็นเพื่อนร่วมงานแต่ไม่ใช่มีความสัมพันธ์ทางด้านDNA กันก็เลยตอนนี้ให้ไปพบพนักงานสอบสวนที่สน.มักกะสันครับเพื่อหาวิธีการในการตรวจไปเก็บ DNA ของผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมงานคนนี้นะครับ
0: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังระบุว่าขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากสงสัยว่าญาติหรือบุคคลใกล้ชิดอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สามารถติดต่อสน.มักกะสันหรือสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่อไปค่ะตำรวจสอบสวนกลางขยายผลคดีลักลอบขนเครือข่ายสแกมเมอร์และติดตามพฤติกรรมกลุ่มขบวนการจนสามารถจับกลุ่มระดับหัวหน้าขบวนการได้ถึงบ้านพักค่ะโดยพบว่ามีสมาชิกจำนวนมากบริการรับส่งเฉพาะสแกมเมอร์ชาวจีนในระดับสั่งการโดยที่ใช้รถหรูเพื่ออำพรางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ค่ะ
2: ก็เลยเดี๋ยวจะอ่านซ้ำนะครับว่าซึ่งต้องหากระทำความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆให้คนต่างชาติต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกุมสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
0: ตำรวจนำหมายจับบุกถึงบ้านพักของผู้ต้องหาคนสำคัญในขบวนการลักลอบขนเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติโดยผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่ในบ้านหรูราคาแพงมีรถยนต์ราคาแพงหลายคันตำรวจตรวจค้นภายในบ้านพบทรัพย์สินมีค่าหลายรายการค่ะและนี่เป็นเพียงหนึ่งในผู้ต้องหาทั้งหมดในขบวนการที่มีมากถึง25คนตามหมายจับนอกจากนี้นะคะตำรวจส่วนที่กำลังหลายฝ่ายกระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ23แห่งในทุกภูมิภาครวม14จังหวัดและจับผู้ร่วมขบวนการได้ทั้งหมด22คนอีก3คนอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวพันตำรวจโทอิทธิศักดิ์คำคุณสารวัตรใหญ่กองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยค่ะว่าขบวนการนี้แบ่งได้เป็น5กลุ่มซึ่งก็แบ่งหน้าที่กันทำโดยที่ระดับหัวหน้าขบวนการมีจุดเริ่มต้นมาจากการรับจ้างขับรถบริการนำเที่ยวให้กับกลุ่มชาวจีนจนเกิดเครือข่ายกว้างขวางรู้จักไปถึงระดับสั่งการของกลุ่มสแกมเมอร์กระทั่งผันตัวมาตั้งทีมรับงานลักลอบขนย้ายขบวนการสแกมเมอร์ค่ะ
3: กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ว่าจ้างใหญ่นะครับของประเทศนะครับซึ่งเป็นคนไทยนะครับก็จะมีเครือข่ายก็คือจะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มรถขนคนจีนที่อยู่ส่วนกลางนะครับคอยรับส่งคนจีนระหว่างชายแดนนะครับแล้วก็มีกลุ่มรถที่ขนคนจีนเนี่ยอยู่ที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี1กลุ่มนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดตากอีก1กลุ่มนะครับแล้วกลุ่มสุดท้ายเลยเป็นกลุ่มที่สำคัญมากครับคือกลุ่มนายทุนนะครับที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มคนไทยดังกล่าวกลุ่มนายทุนเนี่ยใช้บัญชีม้านะครับที่มีการหลอกลวงคนไทยทั้งประเทศนะครับเป็นเงินทุนในการหล่อเลี้ยงองค์กรนะครับถามว่าเขารู้จักกับกลุ่มนายทุนคนจีนได้ยังไงครับก็คือจากที่เขาขับรถเนี่ยแหละครับผ่านแอปบางแอปที่ไม่ใช่แอปที่เป็นทางการนะครับผ่านกลุ่ม LINE นะครับผ่านกลุ่มปิดนะครับ
0: ขณะที่พลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่ากลุ่มนี้เป็นระดับ องค์กรใหญ่ค่ะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกระทำความผิดและปกปิดวิธีการดำเนินงานมีลักษณะเข้าองค์ประกอบความผิดอ้างยี่และร่วมกันหรือสนับสนุนการขนคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายชัดเจนเกือบทั้งหมดเป็นชาวจีนค่ะและกลุ่มนี้ก็จะมีวิธีการขนอำพรางตาเจ้าหน้าที่ด้วยการใช้รถยนต์หรูเท่านั้นนะคะและผู้ที่ใช้บริการก็คือสแกมเมอร์ระดับสูงเช่นโปรแกรมเมอร์ไปจนถึงระดับ

0: พวกในตระกูลอัลผ่านนะครับ
1: สำหรับกลุ่มขบวนการนี้ตำรวจสามารถสกัดจับไปหลายครั้งและเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เส้นทางการเงินก็พบว่ามีความเชื่อมโยงทางการเงินเกี่ยวกับบัญชีผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงค่ะซึ่งคาดว่าโอนผ่านบัญชีม้าเข้ามายังบัญชีขบวนการนี้เพื่อจ่ายค่าว่าจ้างเบื้องต้นมีบัญชีต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงออนไลน์รวม181คดีมีธุรกรรม665รายการและยอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า185ล้านบาทค่ะสำหรับผู้ต้องหาทั้ง22คนถูกดำเนินคดีร่วมกันเป็นอ้างยี่เพื่อให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกุมและความผิดฐานฟอกเงินรวมถึงกระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและบัญชีม้าค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินได้มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศค่ะในการจับมือขับเคลื่อนแก้ไขปัญหากับประชาชนทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจังพร้อมกับต่อยอดสโลแกนนะคะบำบัดทุกบำรุงสุขค่ะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะก็เปิดทำเนียบรัฐบาลนะคะเวิร์กช็อปตลอดทั้งวันเลยค่ะโดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรนะคะเดินทางมาร่วมเวิร์กช็อปค่ะเพื่อที่จะเดินหน้าแก้ไขเรื่องของผู้มีอิทธิพลรวมไปถึงอาชญากรรมทุกประเภทนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำชัดเจนนะคะว่าต้องเดินหน้าอย่างจริงจังค่ะกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะจัดเวิร์กช็อปนะคะขับเคลื่อนการดำเนินการงานด้านความมั่นคงค่ะตามนโยบายของรัฐบาลใน9ประเด็นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงหน่วยงานความมั่นคงนะคะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวมอบนโยบายย้ำว่าให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงเป็น4เสาหลักในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศภายใต้สโลแกนบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะซึ่งจะต้องทำทั้ง3มิติคือป้องกันปราบปรามและช่วยเหลือโดยให้กระทรวงมหาดไทยและตำรวจแท็กทีมจังหวัดช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทุกรูปแบบปราบปรามผู้มีอิทธิพลพร้อมกลางปีกปกป้องทุกคนที่ทำงานตามนโยบายหากล้มเหลวพร้อมรับผิดชอบร่วมกัน
3: พวกอยู่เหนือกฎหมายมักจะเป็นโรคความจำเสื่อมเพราะเวลาพวกท่านไปดำเนินการจับกลุ่มจัดการเขาจะชอบถามว่าอะไรครับท่านคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครในเมื่อมันยังไม่รู้ว่ามันเป็นใครเลยท่านก็ไม่ต้องรู้ว่ามันเป็นใครก็จัดการซะนะครับปราบปรามให้สิ้นซากคนความจำเสื่อมก็ถ้าเป็นความจำเสื่อมจากสภาพทางกายเราดูแลเขาถ้าความจำเสื่อมแล้วยังมาคุกคามมาทำผิดกฎหมายมาข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนของเราคนเหล่านี้ไร้ค่าและต้องจัดการ
2: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ย้ำว่าทุกหน่วยงานถือว่ามีหน้าที่ไม่มีการกระทำผิดใดๆนะคะที่พ้นมือเจ้าหน้าที่ไปได้ส่วนเรื่องของผลงานเดือนกันยายนนี้จะรู้กันจะวัดจากความผาสุกความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ดีขึ้นค่ะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดปฏิบัติการปราบนอมินีถือครองที่ดินอีกรอบค่ะมีฐานข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม2569แล้วแต่ยังขอที่จะอุบไว้ก่อนค่ะเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีได้ฟังการสรุปผลการเวิร์กช็อปนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าไม่มีเรื่องของสิ่งใดในประเทศนี้หรือว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ใบนี้นะคะที่ข้าราชการไทยทำเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะตำรวจขยายผลเครือข่ายนายซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจนสามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้11คนนะคะจำนวนนี้มีอย่างน้อย4คนค่ะที่เชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ในกัมพูชาส่วนคดีอาวุธสงครามตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ยืนยันผลการตรวจสอบปืน M4 2กระบอกไม่พบรอยขูดขีดทำลายรหัสและก็ยังพบว่ามีอะไหล่บางชิ้นส่วนเนี่ยมาจากปืนคนละกระบอกกันนะคะซึ่งก็บ่งชี้ได้ว่าเป็นอาวุธที่ถูกดัดแปลงขึ้นมาไม่ใช่ปืนของทางราชการค่ะอาวุธสงครามที่ตรวจยึดได้จากบ้านพักของนายซุนหมิงเฉินโดยเฉพาะปืน M4 ที่พบหลักฐานการซื้อจากกลุ่ม

0: ทหารและเกิดข้อสงสัยว่าเป็นปืนของทางราชการหรือไม่นั้นผลการตรวจสอบโดยพิสูจน์หลักฐานได้ข้อสรุปนะคะว่าไม่ใช่ปืนของทางราชการค่ะพลตำรวจโทแตรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าการตรวจสอบโดยละเอียด M4 ทั้ง2กระบอกไม่พบร่องรอยขูดหรือขีดรหัสเลขและยังพบว่าอะไหล่บางชิ้นมาจากปืนต่างกระบอกกันผิดวิสัยของอาวุธทางราชการจึงเป็นข้อบ่งชี้ว่า M4 ทั้ง2กระบอกมีการดัดแปลงทำขึ้นมาใหม่และก็ไม่ใช่ปืนของทางราชการค่ะ
1: มันไม่พบว่ามีการตอกร่องรอยหรือรหัสที่เกี่ยวข้องสมมุติว่าทางราชการจะตอกที่ตัวเฟรมแล้วจะไม่อยากให้รู้ว่ามาจากหน่วยงานไหนของทางราชการก็จะต้องมีร่องรอยการขูดขีดลบนะครับซึ่งส่วนนี้ทางพิสูจน์หลักฐานเราตรวจไม่พบว่ามีการขูดขีดลบแต่อย่างใดนะครับจึงได้ยืนยันประกอบกับปืนของทางราชการเนี่ยมันจะต้องเป็นชุดเดียวกันอย่างปืน M4 ที่ใช้ในราชการเนี่ยครับเราไม่มีหรอกครับที่จะไปเอาเครื่องลั่นไกเก่ามาใช้กับอุปกรณ์อื่นๆที่มาจากคนละกระบอกเพราะฉะนั้นอย่างนี้มันทำให้สันนิษฐานได้ว่าปืน2กระบอกเนี้ยนะครับมีการดัดแปลงนะครับโดยมีการนำอุปกรณ์ของปืนต่างกระบอกกันมามิกซ์รวมกันให้เป็นปืนกระบอกใหม่แล้วก็ทำสีให้ดูเหมือนใหม่นะครับ
0: นอกจากนี้ยังได้ขยายผลเส้นทางการเงินและเส้นทางการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลของนายซุนหมิงเฉินกับพวกด้วยนะคะและพบว่านายซุนหมิงเฉินมีบัญชีธนาคารไทย5บัญชีซึ่งพบเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับบัญชีต่างๆมากกว่า600บัญชีนอกจากนี้ก็ยังพบว่าบัญชีได้เกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงออนไลน์มากกว่า 4,000 คดีมูลค่าความเสียหายกว่า815ล้านบาทค่ะสำหรับคดีของนายซุนหมิงเฉินขณะนี้ก็แยกออกเป็น7คดีจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้รวม11คนในจำนวนนี้พบอย่างน้อย4คนค่ะที่เกี่ยวข้องกับขบวนการเครือข่ายสแกมเมอร์ของนายหลานเทียนหรือว่าเสี่ยวหลานในประเทศกัมพูชาโดยตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาเอาผิดกับนายซุนหมิงเฉินในคดีความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมและฟอกเงินเพิ่มเติมค่ะวันนี้นายทรงศักดิ์ทองศิษย์รองนายกรัฐมนตรีได้มีการตอบกระทู้ถามเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยยืนยันว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจโดยมีแผนแม่บทในการดำเนินการค่ะพร้อมกับเตรียมเสนอครม.ในการรับทราบ9มาตรการที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นบูรณาการร่วมกันนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: ค่ะคุณพุ่งนภาคะโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงถึงงบประมาณในการรองรับแผนโครงการนี้นะคะโดยเปิดเผยว่าในปี2569นี้ก็มีงบกว่า900ล้านบาทขณะที่ปี2570มีกว่า 2,200 ล้านบาทค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับพื้นที่น้ำท่วมน้ำแล้งจังหวัดพิษณุโลกบางระกำโมเดลโดยยอมรับว่าเป็นจังหวัดเดียวที่มีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากกว่า1ล้านไร่ค่ะโดยมีน้ำพื้นที่น้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากกว่า2ล้านไร่ด้วยเนื่องจากไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าน้ำคือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตที่ทำให้คนมีรายได้มีอาชีพค่ะพร้อมกับเน้นย้ำค่ะว่ารัฐบาลมีแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำมีแผนงานโครงการในปี2569แก้ไขปัญหาน้ำแล้งงบกว่า900ล้านบาทบูรณาการโดย8หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดผลชี้วัดที่จะต้องมีปริมาตรน้ำกักเก็บนะคะกว่า 3.41 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนปี2570ก็มีแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบจากกนช.นะคะใช้งบประมาณราว 2,235 ล้านบาทที่จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณางบโดย2สภาค่ะพร้อมกับชี้แจงถึงแผนรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือแม่น้ำยมแม่น้ำน่านนะคะว่าทางกนช.เตรียมเสนอครม.รับทราบ9มาตรการค่ะเพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือพร้อมกันนี้ก็มีการจัดตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและชี้ว่าไทยยังไม่สามารถบริหารน้ำจัดการที่เป็นระบบได้จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งหลังจากที่นายพงษ์มนูทองหนักถามถึงแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในการแก้ไขปัญหามวลน้ำค่ะ
3: วันนี้ให้แต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่นทั้งหลายเร่งรัดตรวจดูพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหลายนะครับแล้วก็เร่งเสนอโครงการนะครับพัฒนาแหล่งน้ำเหล่านั้นนะครับให้มันหมดให้ได้นะครับก็เรียกโครงการขนมครกโครงการห้วยหนองคลองบึง นะครับแล้วก็ยังกำหนดหลักเกณฑ์ไปด้วยนะครับว่า

0: ไม่ให้ขุดสะถมหนองทำลายพื้นที่รับน้ำธรรมชาติ
1: ก็มีพี่น้องจังหวัดพิษณุโลกผมก็ส่งไลน์มาบอกว่าเป็นหลักวิชาการที่ท่านตอบผมมาทุกคนก็เข้าใจครับเอาไว้วันหลังเวลาน้ำท่วมจริงๆพี่น้องพิษณุโลกส่งไลน์มาเมื่อกี้บอกว่าให้ผมเชิญท่านรองนายกไปนั่งเรือกับผมด้วยนะครับท่านรองนายกครับ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายทรงศักดิ์ทองศรีก็ย้ำว่าทุกแผนงานโครงการนั้นรัฐบาลเน้นย้ำที่จะให้มีพื้นที่รับน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนค่ะ
3: ขอบคุณคุณยานีค่ะเกิดเหตุตำรวจก่อเหตุกระทำอนาจารพนักงานร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแม้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะนำหลักฐานกล้องวงจรปิดมาเปิดแต่ว่าตำรวจในดังกล่าวนั้นยังคงปฏิเสธค่ะอ้างว่าไม่ได้ทำทางด้านเจ้าของร้านค่ะจึงวอนขอให้ทางผู้บังคับบัญชานั้นได้ลงโทษขั้นเด็ดขาดค่ะเจ้าของร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในตำบลลาดยางอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนำพนักงานหญิงของร้านพร้อมกับหลักฐานคลิปกล้องวงจรปิดมาให้กลุ่มชายแต่งกายคล้ายกับตำรวจที่นั่งกินหมูกระทะอยู่ภายในร้านดูเพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมของชายคนหนึ่งที่นั่งร่วมโต๊ะมีพฤติกรรมกระทำอนาจารพนักงานของร้านระหว่างที่พนักงานนั้นกำลังให้บริการพร้อมกับโทรแจ้งตำรวจสภ.ลาดยางให้เข้ามาตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเมื่อตำรวจมาถึงนะคะกลับพบว่าชายที่ก่อเหตุกระทำอนาจารนั้นเป็นตำรวจค่ะยศร้อยตำรวจตรีซึ่งเป็นตำรวจในสังกัดสภ.เมืองกาญจนบุรีค่ะ
4: ผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกที่สำนึกผิดเลยและคนร่วมโต๊ะเขาพูดคำนี้กับผมทำให้ผมสลิงแตกเลยก็เรื่องปกติหรือเปล่าเรื่องปกติหรือเปล่านะคือผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้เลยนะครับผมเลยและอีกอย่างผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วผมจะหวังอะไรได้กับกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
3: เจ้าของร้านหมูกระทะได้ฝากไปถึงผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้ด้วยนะคะช่วยดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายค่ะเพราะหากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้ที่พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วมีพฤติกรรมในลักษณะนี้ประชาชนจะสามารถพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างไรนะคะเบื้องต้นผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่สภ.ลาดยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านพร้อมที่จะเจรจาแล้วก็ต่อสู้หากจำเป็นค่ะขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็ชี้ว่าสหรัฐนั้นจะรอดูท่าทีจากอิหร่านก่อนพร้อมทั้งแสดงความหวังว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าสหรัฐยินดีที่จะรออีก 2-3 วันเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องจากอิหร่านพร้อมทั้งระบุว่าสหรัฐกำลังทำข้อตกลงกับคนที่มีเหตุผลมากกว่าคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามและหวังว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนนอกจากนี้ยังระบุได้ว่าจะไม่มีการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันต่ออิหร่านระหว่างการเจรจาจนกว่าอิหร่านจะลงนามในข้อตกลงและเมื่อตกลงแล้วสหรัฐจะสร้างอิหร่านขึ้นมาใหม่และสร้างประเทศที่ดีสำหรับประชาชนขณะที่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านใช้โอกาสระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรำลึกถึงอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศที่ล่วงลับว่าอิหร่านพร้อมที่จะเจรจาและต่อสู้หากจำเป็นค่ะความเคลื่อนไหวเหล่านี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐออกมาส่งสัญญาณเตือนว่าสหรัฐอาจจำเป็นต้องเปิดฉากโจมตีอิหร่านและลอกใหม่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้โดยทรัมป์กำหนดกรอบเวลาสั้นๆเพียง 2-3 วันซึ่งอาจจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าค่ะหลายชาติก็ออกมาประนามรัฐมนตรีอิสราเอลนะคะที่แสดงท่าทางที่เยาะเย้ยเคลื่อนไหวที่สนับสนุนปาเลสไตน์ซึ่งก็ถูกอิสราเอลจับกุมขณะที่เข้าร่วมกองเรือส่งความช่วยเหลือสู่กาซาค่ะอิตามานเบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอลได้เผยแพร่ภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขณะเข้าตรวจสอบสถานที่ควบคุมตัวนักกิจกรรมสนับสนุนปาเลสไตน์ที่ถูกทหารเรืออิสราเอลจับกุมขณะร่วมกองเรือลำเลียงความช่วยเหลือมุ่งหน้าไปยังกาซาพร้อมทั้งแสดงท่าทางเยาะเย้ยนักกิจกรรมกลุ่มดังกล่าวที่ถูกมัดมือไพร่หลังและคุกเข่าก้มลงไปกับพื้นเบนกวียังระบุได้ว่านักกิจกรรมเหล่านี้ต่างเดินทางมาด้วยความภาคภูมิใจราวกับเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงผู้สนับสนุนการก่อการร้ายเท่านั้นพร้อมทั้งเรียกร้องไป

0: อย่างเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลให้ส่งตัวบุคคลเหล่านี้มาให้ตัวเองจัดการเพื่อรับโทษจำคุกที่นานขึ้นเจ้าหน้าที่อิสราเอลเข้าสกัดกองเรือส่งความช่วยเหลือสู่กาซาในน่านน้ำสากลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากเดินเรือออกจากทางตอนใต้ของตุรกีพร้อมทางควบคุมตัวนักกิจกรรมรวม430คนไปขึ้นฝั่งอิสราเอลค่ะขณะที่ภาพดังกล่าวของเบนกวีก็เรียกเสียงวิจารณ์เป็นวงกว้างจากหลายชาติทั้งจอร์เจียเมโลนีและนายกรัฐมนตรีอิตาลีที่ระบุว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่กลุ่มผู้ประท้วงรวมถึงพลเมืองอิตาลีจำนวนมากถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการขอโทษสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ชาวอิตาลีนั้นได้รับการปล่อยตัวค่ะเช่นเดียวกับเปโดซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนที่ระบุว่าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพลเมืองของสเปนพร้อมทั้งระบุได้ว่าจะเร่งผลักดันให้มีการขยายมาตรการห้ามเบนกวีเดินทางเข้าชาติสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยสอดคล้องกับรัฐมนตรีต่างประเทศสเปนที่ระบุว่าภาพเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นดูโหดร้ายไร้มนุษยธรรมและไร้ศักดิ์ศรีค่ะทางด้านโฆษกเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลปฏิบัติต่อนักกิจกรรมอย่างเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นไปตามระเบียบระหว่างประเทศค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่รับชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมตอบกระทู้ยอมรับระบบอนุสัญญาณรถไฟไม่ดีนักหลายปัญหาเรื้อรังวันโว้ไทยแลนด์ยันพร้อมเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ EX 30กว่า 1,600 คันหากชำรุดภายในสิงหานี้สวนทางผู้บริโภคให้ซื้อรถคืนชุมชนบางพลัดขาดทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาหวั่นทำลายประวัติศาสตร์และพหุวัฒนธรรม100ปีหวังผู้ว่ากทมคนใหม่ฟังเสียงคนพื้นที่หลายชาติยกระดับเฝ้าระวังอีโบลาคัดกรองผู้โดยสารเข้าประเทศเตรียมสถานที่กักตัวหลังยอดผู้ต้องสงสัยในแอฟริกาเพิ่มสูงขึ้นติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

วัสดีค่ะเสียงปรินเมืองกับฟ้าแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะในวันที่ความพยายามฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอันดามันกำลังเห็นผลนะคะโดยเฉพาะที่สตูลค่ะเพราะว่าล่าสุดที่นั่นเพิ่งจะพบพยูนฝูงใหญ่เท่าที่เคยสำรวจมาเลยนะคะแต่ว่าความสมบูรณ์ที่แฟงกำลังพูดถึงถูกท้าทายด้วยโครงการพัฒนาของรัฐค่ะล่าสุดเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูลก็แสดงความกังวลใจต่อโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องโครงการขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งริ้นตันหยงอุมาค่ะหลังมีรายงานวิจัยทางทะเลระบุชัดเจนว่าพื้นที่ที่เขาจะขุดลอกร่องน้ำอยู่ไม่ไกลจากแหล่งหญ้าทะเลไม่ไกลจากพิกัดที่พบฝูงพยูนข้อมูลบอกห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรค่ะชาวบ้านกังวลว่าตะกอนดินจากการขุดลอกร่องน้ำจะฟุ้งกระจายไปทั่วแล้วไปทำลายแหล่งหญ้าทะเลที่ตอนนี้เขากำลังฟื้นตัวไม่อยากจะให้ซ้ำรอยบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในจังหวัดตรังค่ะโดยโครงการขุดลอกร่องน้ำเดินเรือบ้านทุ่งริ้นตันหยงอุมาเป็นแผนงานที่เขาเคยเสนอไว้ตั้งแต่ปี2545มีการกำหนดร่องน้ำกว้าง35เมตรลึกอีก 2.5 เมตรยาวประมาณสัก8กิโลเมตรครึ่งใช้งบประมาณ8ล้านบาทนะคะโครงการนี้สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่1ถึงหมู่3ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองและหมู่1ถึงหมู่3ตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลค่ะเพราะว่าพื้นที่โครงการเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นแหล่งทำกินที่สำคัญล่าสุดนำมาสู่การเคลื่อนไหวยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะและมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะความกังวลใจของชาวบ้านไปสอดคล้องกับข้อมูลวิทยาศาสตร์โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่างเขาใช้โดรนบินสำรวจร่วมกับเรือนะคะไปตรวจเจอเต่าตะหนุ2ตัวที่เกาะลิดีใหญ่ค่ะและที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นไปเจอพยูนอีก11ตัวและเต่าตะหนุอีก5ตัวบริเวณเกาะตันหยงอูมาถือว่าเป็นสถิติการพบประชากรพยูนจำนวนมากที่สุดในรอบหลายปีของจังหวัด

0: ูลค่ะชาวบ้านยังสะท้อนอีกว่าร่องน้ำเดินเรือเส้นนี้ส่วนใหญ่ก็มีเพียงเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กๆสัญจรกันเท่านั้นซึ่งวิ่งเรือกันมานานมากกว่า60ปีแล้วค่ะที่ผ่านมาไม่เคยเจอปัญหาน้ำตื้นเขินจึงไม่มีความจำเป็นต้องขุดลอกดูจากภาพนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้ามีการขุดลอกค่ะจะทำให้ตะกอนดินฟุ้งกระจายไปรอบเกาะและที่สำคัญจุดที่ขุดลอกอยู่ห่างจากแหล่งหญ้าทะเลผืนสำคัญเพียง450เมตรเท่านั้นค่ะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เขาร่วมไม้ร่วมมือกันฟื้นฟูหญ้าทะเลมาตลอด 2-3 ปีจนตอนนี้หญ้าทะเลเริ่มขึ้นเยอะขึ้นนะคะปริมาณมากขึ้นโตขึ้นใบเริ่มยาวและเริ่มมีพยูนเข้ามาในทะเลสตูลมากยิ่งขึ้นค่ะที่สำคัญในพื้นที่เกาะบากันใหญ่ยังมีทั้งปะการังถาดปะการังเขากวางซึ่งเป็นแหล่งหากินสำคัญของสัตว์ทะเลค่ะ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูหญ้าทะเลนะครับพื้นที่ที่เราปลูกนะครับคือว่าสมบูรณ์นะครับใบเขียวนะครับยาวประมาณก็ประมาณ30เซนโดยประมาณนะครับ30เซนหญ้าคาทะเลนะครับถือว่าต้นตรงสมบูรณ์นะครับเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับหญ้าทะเลนะครับหรือว่าหญ้าเต่าหรือว่าหญ้าคาทะเลนะครับ
2: ร่องน้ำตรงที่จะขุดเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นในการขุดลอกนะครับเพราะว่าร่องน้ำอะไรก็ไม่ได้ตื้นมากที่เรือขนาดเล็กจะออกไม่ได้เพราะบริเวณนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือเล็กนะครับสิ่งที่เราพะวงอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการขุดลอกเนี่ยมันจะมีตะกอนดินประมาณ200,000 เซนลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบกับต่อทรัพยากรทั้งในคลองแล้วก็ในทะเลโดยเฉพาะอำเภอท่าแพของบ้านทุ่งวินนะมันจะมีประจังตลอดเส้นคลองประมาณ51รายก็จะมีพวกสาหร่ายเรือสายขนนกที่ชาวบ้านเก็บมาเป็นรายได้เก็บมากินนะครับอีกอย่างนึงที่เราเจอบ่อยๆก็คือว่าในเรื่องของโลมานะครับเราเป็นห่วงว่าแหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดสตูลนะครับก็พะวงว่าทั้งพายุทั้งหญ้าทะเลเนี่ยจะรับผลกระทบนะครับและบริเวณใกล้ๆเนี่ยก็จะมีปะการังนะครับปะการังอยู่2-3ชนิดที่เป็นปะการังน้ำตื้นนะครับเป็นปะการังถาดปะการังขอความนะถ้ามีการขุดลอกจริงๆอ่ะควรจะมีมาตรการป้องกันที่รอบครอบเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต่อทรัพยากรบริเวณนี้แล้วก็ผลกระทบกับชาวประมงในคลองแล้วก็ในริมเกาะนะครับ
0: ทางเครือข่ายได้ยื่นข้อเสนอเร่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล2ข้อด้วยกันนะคะ1อยากจะให้มีการชะลอโครงการขุดลอกและชะลอเวทีรับฟังความคิดเห็นของกรมเจ้าท่าทั้งหมดเอาไว้ก่อนค่ะ2คืออยากให้ทำงานร่วมกันอยากจะให้มีการเปิดเวทีร่วม3ฝ่ายประกอบไปด้วยหน่วยงานรัฐชาวบ้านและภาคประชาสังคมเพื่อหาทางออกกับเรื่องนี้ด้วยกันค่ะความกังวลเรื่องตะกอนดินไม่ใช่เรื่องเกินจริงค่ะเพราะถ้าเราย้อนดูบทเรียนวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรมในจังหวัดตรังซึ่งจุดนั้นมีการขุดลอกร่องน้ำแล้วทรายไปทับหญ้าทะเลเสียหายไปกว่า 70% ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพยูนในตรังเคยเป็นเมืองหลวงพยูนด้วยนะคะพอหญ้าทะเลได้รับความเสียหายพยูนที่นั่นก็ต้องอพยพย้ายถิ่นไปหาแหล่งอาหารใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจังหวัดตรังจะมาซ้ำรอยกับสตูลอีกหรือไม่วันนี้คุยกันเพิ่มเติมกับบังเลดเมงไซค่ะนายกสมาคมเครือข่ายคนรักเลอันดามันบังเลดสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับครับผมเลดเมงไซครับนายกสมาคมเครือข่ายอันดามันครับ
0: ค่ะบังเลดค่ะเอาเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสตูลตอนนี้เห็นบอกว่าชาวบ้านช่วยกันฟื้นหญ้าทะเลได้เยอะเลยแต่ก็ไม่ง่ายนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหญ้าทะเลที่นั่น
3: ครับตอนนี้ตั้งแต่ปี67เนาะพี่น้องเครือข่ายชาวมงคลบ้านเราเนาะมีการปลูกมีการฟื้นฟูเรื่องหญ้าทะเลนะครับไปเอาพันธุ์มาปลูกเพาะพันธุ์แล้วก็ทำการฟื้นฟูหญ้าทะเลจนหญ้าทะเลเริ่มกลับมา
0: คร
3: ับเริ่มมาแล้วก็ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับทางสสช.7นะครับโดยท่านดร.ก้องเกียรตินะครับก็ลงมาสำรวจแหล่งหญ้าทะเลที่หมู่ที่1นะครับตันหยงอุมาตำบลเกาะสาหร่ายนะครับปรากฏว่ามาสำรวจตอนนั้นก็เจอพยูน11ตัวซึ่งต้องยอมรับว่าในสตูล

0: ไม่เคยเจอมากแบบนี้นะครับเพราะว่าจากการอนุรักษ์จากการฟื้นฟูย่าทะเลในตำบลเกาะสลายเองนะครับก็เราในเครือข่ายพี่น้องชาวหมู่พื้นบ้านนะครับร่วมกันฟื้นฟูจนย่าทะเลกลับมาแล้วก็พยูนก็กลับมาอาศัยอยู่เหมือนเดิมครับนี่สิ่งที่เกิดกับสถานการณ์ที่ผ่านมาครับ
1: ฟื้นมาตั้งแต่ปี67นะคะคุณผู้ชมฟื้นหญ้าทะเลวิธีการค่ะบังเลด3ปีที่ผ่านมาชาวบ้านบอกไม่ง่ายเหมือนกันวิธีการทำยังไงคะในการฟื้นหญ้าทะเล
0: หนึ่งวิธีการพวกเราช่วยกันปกป้องดูแลมีกฎกติกาห้ามเข้าไปทำเครื่องมือที่ส่งผลกระทบต่อหญ้าทะเลครับและก็อีกอย่างนึงเรามีการปักไม้มีการกั้นคอกกันบ้างเล็กน้อยครับตามมีตามเกิดนะครับตอนที่เราหาวิธีการต่างๆนานาเพื่อให้หญ้าทะเลมันคงอยู่นะครับเพราะว่าเรารู้ดีนะครับในฐานะชาวหมู่พื้นบ้านนะครับพอหญ้าทะเลหมดหอยชักดีนะครับปูม้าอะไรต่างๆก็หายไปเยอะครับโดยเฉพาะหอยชักดีเกือบ 100% เลยที่หายไปนะครับ
1: ค่ะ
0: มันเกิดว่าทำไมเราจึงช่วยกันปกป้องช่วยกันรักษาหญ้าทะเลครับ
1: ค่ะเท่าที่แฟนทราบเนี่ยหญ้าทะเลจะมีหลายแบบในพื้นที่ของบังเลดเป็นชนิดไหนคะแล้วตอนนี้ขึ้นมาสักกี่เซนแล้วคะบังเลด
0: ตอนนี้นะหญ้าทะเลนะครับตอนนี้มีหญ้าประเภทหญ้าคาเนาะหญ้าใบมะกรูดก็เยอะอยู่ครับตอนนี้หญ้าทะเลที่แถวปากร่องที่จะมีการขุดนะครับก็เป็นเม็ดอะครับขึ้นมาเลยนะครับส่วนหญ้าคาครับ
1: ค่ะค่ะซึ่งหญ้าคานี้ก็เป็นส่วนที่พยูนเขากินด้วยใช่ไหมคะบางเลน
0: หญ้าคานี่ส่วนน้อยที่จะพยูนจะกินนะครับพยูนจะกินหญ้าใบมะกรูดจะเป็นส่วนใหญ่นะครับกินรากหญ้าใบมะกรูดนี่คือตัวพยูนแต่ว่าไอตัวหญ้าคานี่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำไวอ่อนมากที่สุด
1: ดังนั้นมันต้องมีทั้งสองแบบหญ้าคาก็สำคัญซึ่งอยู่ในจุดที่เขาจะมีการขุดลอกร่องน้ำระยะทางประมาณ8.5 กิโลเมตรถูกต้องไหมคะตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าขุดจริงๆสิ่งที่บังเลดคิดว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆภาพที่มันจะเกิดขึ้นในจุดนั้นค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับแฟนสิ่งที่พวกบังนี่ก็ไม่ได้ขัดขวางเนาะในเรื่องของการเจริญของการพัฒนาแต่ว่าไอ้ร่องน้ำที่จะขุดระหว่างหมู่ที่1ตำบลสาครไปจนถึงหมู่ที่1ตำบลเกาะสาหร่ายมีระยะทางประมาณ8.5 กิโลโดยประมาณนะครับมันมีคำถามอยู่ว่าบังนี่เป็นชาวบงมาโดยตลอดเนาะและก็ทำมาแถวนั้นโดยตลอดนะครับคือการขุดร่องน้ำเป้าหมายของการขุดร่องน้ำหมายถึงว่าเพื่ออย่าให้ร่องน้ำมันตื้นเขินและให้พี่น้องชาวประมงที่อาศัยอยู่แถวนั้นได้สะดวกขึ้นระหว่างเกาะทรายรายกับตำบลสาครจะได้สะดวกแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราอยู่กันมาผมว่าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่นะครับเราไม่เคยขุดเลยร่องนี้และพวกผมก็ทำมาหากินมาได้ตลอดสิ่งที่เป็นคำถามว่ามันจำเป็นหรือไม่ที่จะขุดอันนี้ขั้นแรกก่อนนะครับไอ้เรื่องผลกระทบยังไม่พูดแต่ว่ามันจำเป็นหรือไม่ในการขุดเพราะผมว่างบประมาณในการพัฒนาประเทศเนี่ยก็คือทุกคนนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องและการพัฒนาเนี่ยงบที่จะได้มาอย่างน้อยตอนนี้นะครับประเทศเราก็ต้องไปกู้เงินมาจากต่างชาติต้องไปกู้เงินมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเอาพัฒนาสิ่งที่ไม่จำเป็นผมว่านี่สาระมากเลยสำหรับวิธีคิดแบบนี้ครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้ชุมชนเลยมีข้อเสนอหนึ่งในทางออกคืออยากจะให้มีการจัดเวที3ฝ่ายรัฐภาคประชาชนภาคประชาสังคมซึ่งเวทีแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่ใช่ไหมคะ
0: เมื่อก่อนนี้ยังไม่เกิดแต่ว่าพอผมเรียกร้องเขาก็จัดแต่ว่าในการจัดมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือพี่น้องชาวบ้านนี้ น้อยมากที่ในการมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าวิธีการก็คือผมว่าหนึ่งคนที่เป็นนักวิชาการตรงกลางไม่มีมีแต่นายอำเภอมีแต่ปลัดที่มานั่งเป็นตรงกลางและคนเหล่านี้ไม่มีข้อมูลเลยแล้วให้ฝ่ายที่เป็นฝ่ายของกรมเจ้าท่าเองที่อยากจะขุดซึ่งให้มาโต้วาทีกับผมซึ่งเป็นชาวบ้านผมว่าอันนี้มันเป็นเวทีที่ค่อนข้างจะไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นในสังคมนี้อ่ะครับ
1: ค่ะ
0: ดังถ้าจะฟังความคิดเห็นจริงๆหนึ่งต้องมีฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับเรื่องนี้ที่เป็นกลางเนาะแล้วก็ฝ่ายที่จะเสนอที่จะให้ขุดและฝ่ายเราที่ไม่ใช่การค้านเนาะแสดงความคิดเห็นเป็นความห่วงใยเนาะว่าสมควรไม่ที่จะขุดครับนี่คือเวทีที่จะมาเกิดขึ้นแต่ว่าเวทีที่ผ่านมามีขบวนการเอาผู้บ้านมาเอาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาและมาห้าโหวตเองยกมือไอ้นี่ผมว่ามันไม่เห็นสมควร
1: ค่ะค่ะ
0: ฝากอย่างหนึ่งนะครับการพัฒนาประเทศเราไม่ได้ขัดฝาแต่ว่าสิ่งที่จะพัฒนานี่เราต้องชั่งน้ำหนักนะครับชั่งน้ำหนักว่าสิ่งที่เราได้กับเราเสียมันคุ้มกันไหมนะ
1: ครับมีข้อเสนอจากบางเลดว่าข้อมูลทางวิชาการในหน่วยงานที่น่าเชื่อถือจำเป็นที่จะต้องหยิบมาใช้ในเวทีพูดคุยเวทีต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะบางเลดแต่อยากจะทิ้งท้ายคุณผู้ชมว่าไม่ว่าการพัฒนาใดๆจะเกิดขึ้นอย่าลืมอย่าละเลยฐานทรัพยากรเดิมในพื้นที่การพัฒนาที่ใช้งบประมาณจำนวนมากต้องสอดรับกับความต้องการของพื้นที่และภาพใหญ่ของทรัพยากรด้วยนะคะวันนี้คือเสียงเปลี่ยนเมืองนะคะลารายการพร้อมบังเลดเลยนะคะสวัสดีค่ะบังเลดขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะเป็นเวลาร่วม4เดือนแล้วนะคะที่มีการขุดค้นพบกลองมโหระทึกที่แหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีค่ะและหลังจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ก็ยังพบอีกนะคะทั้งโครงกระดูกมนุษย์กับโบราณวัตถุอีกหลายรายการทำให้ทั้งคนในและนอกพื้นที่ให้ความสนใจค่ะอยากมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันมากขึ้นนะคะล่าสุดค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจับกระแสต่อยอดจัดสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวซะเลยค่ะเชื่อมโยงนะคะทั้งแหล่งโบราณคดีและชุมชนไว้ด้วยกันค่ะจากตอนแรกที่ขุดเจอกลองมโหระทึกนะคะก็กำหนดเวลางานไว้ประมาณ5วันค่ะแต่ไปๆมาๆกลายเป็นว่าตอนนี้ทีมเจ้าหน้าที่ขุดค้นทำงานกันมาจะรวม4เดือนแล้วนะคะกับภารกิจขุดค้นแหล่งโบราณคดีดอนยายทองค่ะในอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีที่นอกจากกลองมโหระทึกก็ยังเจออีกค่ะเครื่องประดับทองคำเครื่องสำริดเครื่องปั้นดินเผาและโครงกระดูกมนุษย์รวมเนี่ย8โครงด้วยกันซึ่งจากองค์ประกอบทั้งหมดนะคะเบื้องต้นจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสุสานของชนชั้นสูงและกำหนดค่าอายุไว้ประมาณ 2,000 ถึง 1,500 ปีค่ะแต่ว่ายังระบุไม่ได้นะคะว่าเป็นใครเป็นคนในพื้นที่หรือว่ามาจากไหนหรือว่าจะเป็นคนยุคใดแต่แค่นี้ก็น่าสนใจมากๆแล้วค่ะทั้งกับคนในและนอกพื้นที่นะคะคือตั้งแต่มีการเริ่มออกข่าวกันมาเมื่อเดือนที่แล้วค่ะผู้คนมาเยี่ยมชมตลอดหลายคนนะคะเกิดและโตที่เพชรบุรีแต่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีแหล่งโบราณคดีแบบนี้ในจังหวัดหรือแม้แต่เด็กรุ่นใหม่นะคะต่างสนใจอยากเรียนรู้ค่ะเป็นคลาสเรียนประวัติศาสตร์จากของจริงเลยค่ะ
1: ม
0: ัน
1: มีประกาศออกมาแล้วว่าไม่สามารถ
2: ยิ่งเขาบอกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ก็ยิ่งน่าสนใจว่าอ๋อเป็นเพชรบุรีก็เมืองเก่ายิ่งเก่ากว่านั้นอีกคือเก่าอ่ะเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็ใช่แล้วอันนี้เก่ากว่านั้นอ
3: ีกอย่างนึงที่สนใจเพราะว่าไปอ่านเว็บคลิปเปอร์อ่ะ
2: ว่า
3: คือว่าพอไปเจอมันเป็นเหมือนแบบโถแล้วข้างในมีเงินแบบเก่ามากแล้วก็เลยไปแบบเป็นขุดใหญ่แล้วก็ไปเจอของเพิ่มก็เลยไม่ชอบ
4: ช่วงกุมภาเนี่ยก็มีชาวบ้านในพื้นที่ที่รับรู้อะค่ะเวียนเข้ามาดูทุกวันไม่ขาดสายแต่พอยิ่งเป็นข่าวเนี่ยก็จะมีทั้งชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่เขาเพิ่งรู้แล้วก็คนต่างถิ่นที่แวะเวียนมาก็เข้ามาดูวันนึงรับ

0: รับคณะจะใช้คำว่ามาไม่ต่ำกว่า50อ่ะบางวันมาเป็น100เวียนมาคำถามแรกที่ถามคือทองโครงไหนที่เจอทองทองอยู่ตรงไหนแล้วอันที่2ก็คือกี่โครงทั้งหมดที่อยู่ในหลุมเนี้ยเพราะว่าเราทําเป็นกลุ่มไว้2กลุ่มเขาก็เข้าใจว่าเป็นแค่2โครงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะดูไม่ออกว่า8โครงคือโครงไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วกลองอยู่ตรงไหนที่บอกว่าเจอ6ใบอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะสงสัยแบบนี้
1: รวมทั้งเครื่องสำริดที่ครอบศีรษะด้วย
2: ทีนี้พอเป็นข่าวนะคะคนสนใจเลยค่ะวงกว้างจุดกระแสการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมานะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็เลยริเริ่มค่ะจัดเส้นทางสำรวจการท่องเที่ยวประเดิมเส้นทางแรกชื่อว่าภูผาทุ่งนาท่าน้ำคือนอกจากทุ่งนาค่ะที่แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองก็ยังมีภูผาคือเขาทมนค่ะภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้กันเป็นภูเขาหินปูนที่มีถ้ำพระยาแกรกหรือถ้ำพระบาทค่ะประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆริมผนังกับรอยพระพุทธบาทจำลองและมีถ้ำพระนอนประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ค่ะและเศียรพระเก่าแก่วัดกลางเหนือค่ะที่มีคลองนาทองไหลผ่านเชื่อมต่อกับดอนใหญ่ทองมีเจดีย์คู่ลายปูนปั้นกลีบบัวและลายประจำยามสมัยอยุธยาค่ะส่วนท่าน้ำนะคะคือที่วัดใต้หรือวัดท่าชัยสิริวัดเก่าแก่สมัยอยุธยามีพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามพยาธิค่ะและสวมเสื้อทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ที่เดียวในเพชรบุรีอายุกว่า700ปีนะคะและมีเจดีย์ใหญ่หลังพระอุโบสถสื่อคติถึงเขาพระสุเมนและในบริเวณไม่ไกลกันค่ะมีท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าย้อนไปสมัยอยุธยาตอนที่ข้าศึกเข้าตีไทยที่ด่านสิงขรทหารไทยถอยร่นลงมาค่ะมาถึงที่วัดใต้ก็ได้พักอาบและดื่มน้ำจนสามารถตีข้าศึกแตกพ่ายกลับไปได้นอกจากนี้ค่ะยังเป็นที่ตักน้ำเพื่อใช้ประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี2539ค่ะ
3: ตอนที่ออกแบบเนี่ยเรามองเห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวเขาทมนเองซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อมโยงมาถึงแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองแล้วเส้นทางนี้ก็เป็นโบราณที่คนแต่โบราณเนี่ยเวลาเดินทางขึ้นจากฝั่งน้ำเพชรบุรีเนี่ยเพื่อจะเดินลงใต้เนี่ยก็ใช้เส้นทางนี้เราก็เลยเชื่อมโยงพื้นที่ของตำบลท่าเสนแล้วก็ตำบลสมอพือผ่านรูทนี้นะฮะซึ่งเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม3แบบก็คือภูเขาลูกโดดทุ่งนาที่มีดอนเป็นพื้นที่ดอนศักดิ์สิทธิ
2: ์ประเดิมเส้นทางสำรวจการท่องเที่ยวครั้งแรกฟีดแบคดีค่ะมีคนสนใจเข้าร่วมมากกว่า60คนถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตั้งเป้าจัดต่อทั้งหมด8เส้นทางการเรียนรู้เช่นค่ะศึกษาตู้พระธรรมหลายรถน้ำและตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงจากกรุงเทพถึงเพชรบุรีส่วนแผนจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งใหม่ของเพชรบุรีนะคะเพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆจากการขุดค้นพบทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอัปเดตค่ะว่าเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีค่ะในการวางแผนร่วมกับหลายๆหน่วยงานค่ะภูมิปัญญาตายายค่ะพาไปชมงานตำศาสตร์นะคะหรือว่างานทอเสือจากแม่ๆในอำเภอสัตสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนำเอาต้นกกค่ะมาย้อมสีสันวางดีไซน์การทอใหม่ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับยุคสมัยโดยมีคนรุ่นใหม่อยู่เบื้องหลังงานทำมือค่ะ

0: เป็นคนชอบรักงานดีไซน์จริงๆเรียนดีไซน์เหรอครับ
1: เปล่าค่ะเรียนอังกฤษธุรกิจเรียนเอกอังกฤษแต่ว่างานส่วนตัวที่ตัวเองทำอยู่อ่ะมันเกี่ยวเนื่องกับการดีไซน์ก็คือรับออกแบบเวฟมันก็เลยเขาเรียกว่าใช้การดีไซน์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะงานดีไซน์มันคือการเปลี่ยนแปลงเนาะเราจะไม่ใช้ดีไซน์เดิมแล้วก็เปลี่ยนดีไซน์ไปเรื่อยๆเราก็ได้คิดดีไซน์ใหม่ๆออกมาแล้วเราก็ทำมาแล้วก็สนุกถ้าว่าใช้ความสนุกชอบพอไปแล้วเราก็คิดลายใหม่
2: เข้าสู่ปีที่5แล้วที่เซรินทิพย์งามบางยึดเอางานทอเสือกกช่วยฮีลใจและเป็นงานอดิเรกหลังจากเลิกจากการทำงานโรงแรมเพราะเป็นการช่วยพัฒนางานหัตถกรรมในชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นช่วงแรกเริ่มจากการรวมกลุ่มเครือญาติใกล้ตัวต่อมาขยายกลุ่มมีแม่ยายวัย50ถึง80ปีที่ยังคงนั่งล้อมวงทอเสือกกอย่างขยันขันแข็ง

0: จากเดิมที่เคยเป็นเพียงเสื่อพื้นบ้านวันนี้ถูกต่อยอดเป็นงานฝีมือหลากหลายรูปแบบทั้งกล่องใส่ทิชชู่ที่รองแก้วกระเป๋าและงานศิลป์ลวดลายร่วมสมัยอย่างลายพระอาทิตย์ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดไอเดียและมุมมองใหม่ๆคิดค้นวิธีการมัดเส้นกกแบบใหม่รวมถึงการปรับดีไซน์ให้ร่วมสมัยมากขึ้นแม้รูปแบบสินค้าจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่หัวใจของงานยังคงใช้กรรมวิธีดั้งเดิมตั้งแต่การเริ่มเตรียมต้นกกการตากการรีเส้นไปจนถึงเทคนิคการทอที่อาศัยความชำนาญและประสบการณ์ส่วนขั้นตอนการย้อมสีถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่ต้องอาศัยความละเอียดพิถีพิถันเพื่อให้ได้สีสันสวยงามและคงทน
1: เวลาย้อมมันก็ย้อมง่ายๆเนาะ
2: ครับ
1: ไม่ได้เฮ็ดหลายสีคันว่าสีแดงก็ย้อมลงโลด
2: ครับ
1: สีเขียวก็จุ่มลงโลดจังซี่นะบ่ได้มัด
2: ครับ
1: เพิ่นก็เลยมาคิดใหม่คิดไหมว่าเฮ็ดจังไดเฮาสิได้ขายเพิ่นเอิ้นหยังล่ะเพิ่นลูกชายนั่นเพิ่นว่าไลมอนเดินแม่ก็บ่ฮู้ดอกไลมอนเดินเพิ่นก็เลยพาเฮ็ด
2: ครับ
1: เพิ่นก็เลยพามาต่อมาก็มามัดมาถักมาหยังมาย้อมถ้าสามีจังซี่ไปตลอดก็สิดีเพราะว่าซุ่มย่ายๆก็สิบ่ได้ตกงานนะก็สิบ่ได้เป็นภาระให้ลูกให้เต้าว่าจังซี่แม่เพราะได้ใช้
3: ทุกๆวันที่มาทอเนี่ยกลับบ้านไปก็จะไปเขียน
2: เขียนใส่กระดาษอะไร
3: แล้วก็เขียนลายว่าตรงนี้จะเป็นสีอะไรเหมือนวางแพทเทิร์นเองนะคะว่าจะออกมาเป็นสีนี้พอเราคิดลายออกมาแล้วก็ลองมาย้อมมาทอมันก็จะเกิดเป็นเหมือนลองผิดลองถูก ออกมาว่าออกลายออกมาเนี่ยในจินตนาการของเรานะกลับมาทอจริงๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ปุ๊บเราแบบเดี๋ยววันนี้จะพาทำแบบแปลกๆอะไรเงี้ยแกก็ก็แปลกดีเนี่ยย้อมมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็จะเกิดลายใหม่ๆขึ้นเลยเนี่ยค่ะ
2: ก็เหมือนกันได้แลกเปลี่ยนช
3: ี
2: วิตตรงนี้ไปด้วย
3: เขาก็สนุกของเขานะเวลาเขาได้ทำอะไรใหม่ๆแม่ๆเช่นว่าวันนี้เขาจะรอดูว่าแบบมีงานอะไรลูกค้าสั่งลายอะไร
0: สิ่งที่มีค่ามากกว่างานฝีมือคือพื้นที่ความสุขของผู้สูงอายุเพราะทุกครั้งที่มารวมตัวกันทอเสื่อไม่เพียงสร้างรายได้เสริมแต่ยังช่วยให้แม่ๆและยายๆได้พูดคุยพบปะและคลายความเหงาในวัยเก๋าเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจึงเกิดขึ้นควบคู่ไปกับทุกลวดลายที่ต่ำทอ
2: กว่าจะได้สวยงามก็คือต้องผ่านกระบวนการอย่างนี้เลย
1: แม
2: ่นั่งทำแบบนี้เลย
1: แล้วก็จัดแบบนี
2: ้จริงๆมันนั่งแบบอื่นได้ไหมครับคุณยาย
1: นั่งเปลี่ยนท่านั่นท่านนี่แล้วกันปวดเปลี่ยนไปชุทาดินี่เขาจัดลงเห็นบ่มันห่าง
2: ครับ
1: เขาก็สิให้ได้ตามเป้า30เส้นนี่เขาสิได้จัดมาเหมือนตั้งแต่ที่แรกเวลานี่จัด
2: อันนี้คือใกล้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้คุณยายก็ต้องมาจัดให้มันพอดีใช่ไหมครับแต่กว่าจะได้แบบนี้เนี่ยต้องนั่งทอแบบนี้กี่ชั่วโมงคะคุณยาย
1: โอ้ยพื้นหนึ่งก็สิบอกประมาณสิเกือบชั่วโมงพอดีตัวห้าสิพิกสิปีนสิอันนั้นยูหันสิเร่งอันได
2: ้
1: เร่งให้มันเท่ากันไปไหมมันโดนเติมอยู่ดิ
2: ครับ
1: บ่แม่นได้ตำกระลวดยัง
2: เป็นอย่างแม่คืออยากมาเฮ็ดงานเสืออ
4: ยากเฮ็ดห้ามอยู่น้ําบ้านบ่อยากออกไปตากแดด
2: หรือส่วนใหญ่ผู้เฒ่าเขาไปใส่กันคันว่าไม่เฮ็ดจังซี่คันแม่ไปใส
4: ่คนบ้านเฮามันมักบ่เฮ็ดไห้เนาะ
2: ครับ
4: คันบ่ได้มาเฮ็ดจังซี่ก็คือเฮ็ดไห
2: ้
4: ไห้หยางไห้อ้อย
2: บ่มีผู้หนุ่มผู้สาวเฮ็ดแล้วบ่แม
4: ่บ่มีผู้นางทนแม่ค่ะคันบ่แม่นรุ่นนี้
2: รุ่นใดแม่รุ่นใด
4: รุ่น50ขึ้นนี่นั่งคน
2: แล้วตอนนี้อยู่ในบ้านเฮาหรือว่าใกล้เชียงนี่มีผู้เฮ็ดจังซี่หลายบ่แม่ทอเสื้อทอหยัง
4: บ่
1: มีเฮ็ดแต่ว่าหั่นบ่ได้ต้น
4: บ่ยั่งยืน
0: งา การทำมือจากต้นกกในจังหวัดกาฬสินธุ์ในนามกกการวันนี้ผลิตภัณฑ์เสือกกของกลุ่มถูกนำไปใช้ตกแต่งในโรงแรมชั้นนำหลายแห่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและช่วยให้เป็นพื้นที่ที่ทำให้ภูมิปัญญายังคงมีชีวิตพร้อมส่งต่อคุณค่าและเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นผ่านเส้นกกทุกเส้นที่ถูกทออย่างตั้งใจพิเศษทาทองไทย PBSรายงาน
5: นี่แค่ตัวอย่างชุมชนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเสือกกค่ะที่กาฬสินธุ์เนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดส่งต่อมาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะคะถ้าไปค้นหาดูก็จะเห็นว่าแต่ละแบรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็มีการปรับประยุกต์ได้ร่วมสมัยก็มาจากกาฬสินธุ์บ่อยๆทั้งนั้นเลยนะคะบางแบรนด์เองค่ะก็ยึดเอาต้นแบบเดิมเอาไปจำหน่ายเป็นของที่ระลึกต่างๆแต่ว่าบางแบรนด์ปรับตามไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เลยนะคะเดี๋ยวนี้เสือกกเองค่ะก็ไม่ได้เอาไปทำเป็นแค่ที่รองนั่งอย่างเดียวปรับประยุกต์หลายแบบตามไลฟ์สไตล์คนยุคนี้นะคะอย่างเช่นเอาไปทำเป็นเสือโยคะเขาก็บอกเองว่าเป็นการระบายอากาศตามธรรมชาติได้นะคะมีคุณสมบัติที่สามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้หลายแบบค่ะจะได้ทำให้ภูมิปัญญานี้ไม่สูญหายไปนะคะซึ่งคุณผู้ชมเองสามารถดูย้อนหลังค่ะสกู๊ปภูมิปัญญาตายายได้ทางเพจไทยบันเทิงไทย PBS ของเรานะคะเรามีข่าวสารหลากหลายแนวค่ะรวมไปถึงคลิปแนวตั้งทาง TikTok ให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะในช่องทางชื่อเดียวกันด้วยไทยบันเทิงไทย PBS ค้นหาไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพร้อมทีมงานหมดเวลาลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: PBS สนุกคิสทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนู
1: ๆไปลุยกันเลย
0: วันเสาร์เวลา 6:05 นการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 นขบวนการฟันน้ำนมชวนร้องเล่นเต้นไปบนขบวนแห่งความสุข 6:50 นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนุกคิดบนโลกของการทดลอง 7:00 นกวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friend Space ผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ
2: ขอให้สนุกกับภารกิจ
0: 7:10 นKids Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิดออกตะลุยเรียนรู้สู่โลกจริงในรูปแบบ STEM 7:30 นKids Club พื้นที่ของเด็กๆที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์ 7:55 นKids สนุกสุขภาพดีเรียนรู้เรื่องร่างกายแบบเข้าใจง่ายได้ทั้งความสนุก 8:00 I know okay ภาษาอังกฤษอารมณ์ดีตอบทุกคำศัพท์ที่เด็กๆสงสัยเล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
3: ทำไมบางคนมองปลาร้าเนี่ยเป็นเพียงวัตถุดิบดาดดื่นพื้นบ้านครับแล้วทำไมบางคนมองปลาร้าว่าเป็นคราฟอาร์ติซานโปรดักต์หรือว่าวัตถุดิบที่อาศัยความละเมียดและความเป็นศิลปินในการผลิตวิทยาศาสตร์การหมักดองที่เชื่อมโยงกับรสนิยมในการปรุงหล่อหลอมออกมาเป็นเสาหลักแห่งรสชาติอีสานได้อย่างไรไปหาคำตอบกันในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
4: วิ่งเลยตอนนี้ไปวิ่งกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งประวัติศาสตร์ทริปนี้ได้แก๊งสายวิ่งจากโฮมบอดี้รันคลับมาสร้างสีสันตลอดเส้นทางออกสตาร์ทกันที่วัดชัยวัฒนารามวิ่งรับลมชมความอลังการของโบราณสถานคู่เมืองอยุธยาจากนั้นไปต่อกันที่วัดโลกยาสุธารามพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดตระการตาแห่งอยุธยาแล้วไปปิดท้ายกันที่วัดมหาธาตุไฮไลท์ที่หลายคนต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวเมืองแห่งนี้ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: ็นพิธีกรแสดงละครเวทีโรงเรียน
1: ชอบแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว
0: ชอบมากเราเลยมีความฝันว่าอยากจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ตั้งดูจี้เส้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยฮะของพี่โน้ตพี่สีหนุ่มทุ่มเสียงฮาพี่หนูคลองเตยเรารู้สึกเราชอบและเราอ่ะอยากจำมุกเขาเอาไปเล่าจนกลายเป็นคนพูดเก่งที่จริงมันเริ่มมาจากตรงนู้นนะฮะ
1: แต่ว่าเป็นคนอยู่กับเพื่อนนี่คือตลกปกฮา
0: ตลกเลยครับพยายามจะหามุกนะฮะชีวิตมนุษย์เราต้องขับเคลื่อนด้วยเงินอยู่แล้วนะฮะตังก็ต้องมีงานหลักซึ่งตอนนั้นมันก็คือยูทูบเบอร์
1: คือเหมือนกับเล่นในสนามจริง
0: นี่กำลังจะทำบิสเนสใหม่อีกหนึ่งอย่างครับ
1: คืออะไรครับ
2: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางไทย PBS
3: เฮ้ยเราคบกันเถอะ
4: นี่กูไม่ได้ฝันไปใช่ปะ
3: กูขออะไรบางอย่างได้ปะมึงอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้ใครได้ปะ
4: ได้ดิ
5: อะไรวะมึงจูงมือกันทำไมเนี่ย
4: เอาดีๆนี่พวกมึง2คนเนี่ยแอบพบกันมั้ยเนี่ย
6: เซฟมีแฟนเป็นผู้ชายเหรอ
7: กูเห็นคลิปพี่เซฟแล้วพี่เซฟมันเก๋จริงด้วย
4: มึงรีบมาอยู่ใกล้กันเลยดีกว่าวะ
8: ทำไมวะ
4: รำคาญ
2: ไทย PBSดูสดกฎหมายเลข3
9: สิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมตอบกระทู้ยอมรับระบบอนุสัญญาณรถไฟไม่ดีนักหลายปัญหาเรื้อรังวันโว้ไทยแลนด์ยันพร้อมเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ EX 30กว่า 1,600 คันหากชำรุดภายในสิงหานี้สวนทางผู้บริโภคให้ซื้อรถคืนชุมชนบางพลัดขาดทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาหวั่นทำลายประวัติศาสตร์และพหุวัฒนธรรม100ปีหวังผู้ว่ากทมคนใหม่ฟังเสียงคนพื้นที่หลายชาติยกระดับเฝ้าระวังอีโบลาคัดกรองผู้โดยสารเข้าประเทศเตรียมสถานที่กักตัวหลังยอดผู้ต้องสงสัยในแอฟริกาเพิ่มสูงขึ้นติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
10: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการฮาร์ดทอล์กยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survivalละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการทะลุกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ตามสัญญาเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามคุณคาเนโกะกับมาเมจังสุนัขพันธุ์ชิบะเพื่อนร่วมทางกันต่ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวเขาจะพาเราเดินทางกันแบบสุดชิลไปทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วยรถบ้านตามสไตล์ของพวกเขาแหละครับแล้วก็ไปสัมผัสกับทั้งผู้คนอาหารแล้วก็ผลผลิตของท้องถิ่นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มากๆของเมืองต่างๆกันเช่นเคยครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่เมืองคิตะคิวชูของจังหวัดฟุกุโอกะกันครับที่พวกเขาจะพาเราไปเก็บหน่อไม้กันซึ่งมีพื้นที่ป่าไผ่ที่เรียกว่ากว้างใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นอยู่ที่นี่ครับรวมทั้งไปชิมอาหารที่ทำมาจากหน่อไม้กันด้วยหลังจากนั้นนะครับก็จะพาไปชมการผลิตรถบ้านครับที่พวกเขาได้ใช้เดินทางนี่แหละแล้วก็พาไปชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศแบบย้อนยุคครับพร้อมกับกินยากิคาเระที่อร่อยที่สุดในโมจิโคพร้อมกับชมสะพานที่ยกได้อีกด้วยนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวพร้อมๆกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีของเราชุดนี้ Mame's Relaxing Journey มาเมะหมาน้อยนักเดินทางครับ
1: ชิลとはゆっくりくつろぐまったり過ごすことい
2: や気持ちいいね

0: またいいテントですね。
1: 北九州市を代表する広大な敷地の公園、響灘緑地グリーンパークの一角に今年オープン。公園で遊び、公園に泊まれる魅力的なキャンプ場です。
0: 豆ちゃん、今日はものすごく濃い旅だったね。まあ、何よりも今日豆ちゃん、記念すべき日よ。大分から始まって福岡まで九州一周やってきた、記念すべき日だから。やったね。いやでもさ、本当にびっくりしたのがさ、タケノコよ。タケノコのあの美味しさ、まず刺身でなんかさ、なかなか食べれないから。で、刺身の美味しさもそうだけど、やっぱり地元のね、お母様方がさ、あえていろんなね、調理法で作った数々の料理よ。間違いなくこの北九州の山のね、豊かさ、ずーんと響いたね。で、そこからほんとね、念願の行きたかったナッツさんの工場、あれは見れないし、ワンチャンで入ったのは豆ちゃんがね、最初じゃないねえ。いやでもさ、このね、キャンピングカーはさ、もう一人一人ね、その従業員の方がもう丁寧に真剣にね、真心をね、こ込めて作ったっていうさ、だからこれもやっぱ宝物よ、キャンピングカーってね。えもう買おう、豆ちゃんで、そこから文字の方にね、行って、あの港町をレトロな、いやー僕も何回か行ってるから、もう焼きカレーはまあそうそう驚かないだろうなってちょっと思ってたんだけど、驚いちゃったね。まだまだ知らない焼きカレーあったね。僕たちはさ、大分宮崎ってぐるーっと回ってきたけど、逆に言ったらその山口側から来た時に最初に立ち寄りたい場所だね。あー、でもまだ豆ちゃん、明日明後日とまだ福岡満喫できるから、まだまだ知らない福岡の魅力ね、食べ尽くそうね。いやー、よかった、今日も最高な一日だった。
2: หน่อไม้ในฟุกุโอกะนั้นนะครับถือว่าเป็นวัตถุดิบยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมในช่วงฤดูใบไม้ผลิแบบนี้โดยเฉพาะเมนูหน่อไม้เคี่ยวครับข้าวหน่อไม้แล้วก็หน่อไม้ปิ้งด้วยนะครับโดยจะมีร้านที่ขายหน่อไม้ดองสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยปรุงรสสำหรับราเมงโดยเฉพาะแล้วก็ที่นี่เนี่ยยังเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญนะครับในร้านราเมงแห่งฮากาตะชื่อดังอีกหลายร้านด้วยกันนะครับเชื่อว่าใครเคยไปที่นี่ก็ต้องได้ชิมอย่างแน่นอนอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมยังไงสามารถพูดคุยกันได้นะครับก็เข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับในเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้ทุกเมื่อเลยนะครับและสำหรับตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด Island Nature's Wild Laboratories เกาะป่าทดลองของธรรมชาติในตอน Baffin กันครับแล้วกลับมาติดตามกันให้ได้ครั้งหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยสวัสดีครับ
3: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กมาหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ
4: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่อ
5: สจันไดโนเสาร์เจ้าปัตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21:30 น.

0: นาที
1: สิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมตอบกระทู้ยอมรับระบบอนุสัญญาณรถไฟไม่ดีนักหลายปัญหาเรื้อรังวันโว้ไทยแลนด์ยันพร้อมเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ EX 30กว่า 1,600 คันหากชำรุดภายในสิงหานี้สวนทางผู้บริโภคให้ซื้อรถคืนชุมชนบางพลัดคาดทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาหวั่นทำลายประวัติศาสตร์และพหุวัฒนธรรม100ปีหวังผู้ว่ากทม.คนใหม่ฟังเสียงคนพื้นที่หลายชาติยกระดับเฝ้าระวังอีโบลาคัดกรองผู้โดยสารเข้าประเทศเตรียมสถานที่กักตัวหลังยอดผู้ต้องสงสัยในแอฟริกาเพิ่มสูงขึ้นติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมตอบกระทู้ยอมรับระบบอนุสัญญาณรถไฟไม่ดีนักหลายปัญหาเรื้อรังวอลโว่ไทยแลนด์ยันพร้อมเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ EX 30กว่า 1,600 คันหากชำรุดภายในสิงหานี้สวนทางผู้บริโภคให้ซื้อรถคืนชุมชนบางพลัดค้านทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาหวั่นทำลายประวัติศาสตร์และพหุวัฒนธรรม100ปีหวังผู้ว่ากทม.คนใหม่ฟังเสียงคนพื้นที่หลายชาติยกระดับเฝ้าระวังอีโบลาคัดกรองผู้โดยสารเข้าประเทศเตรียมสถานที่กักตัวหลังยอดผู้ต้องสงสัยในแอฟริกาเพิ่มสูงขึ้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาทิศละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ตามเทรนด์ณเวลานี้นะครับนั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้าครับกำลังมาแรงหลายคนไม่มั่นใจก็อาจจะหันไปใช้เป็นไฮบริดนะครับแต่พอใช้ไฮบริดก็ใช่ว่าจะหมดปัญหาเลยปัญหามันก็มีอยู่เหมือนกันครับ
1: ตอนนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องติดๆกันหลายเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้คนที่ใช้รถทั้งไฮบริดแล้วก็รถไฟฟ้าเกิดความไม่มั่นใจในมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะคะเหตุการณ์ล่าสุดคือเหตุการณ์ที่รถยนต์อเนกประสงค์เป็นระบบไฮบริดนะคะคันนี้ไฟไหม้เสียหายทั้งคันเกิดเหตุขึ้นตอนที่วิ่งอยู่บนทางด่วนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีหรือว่าเส้น M81 ค่ะล่าสุดเจ้าของรถไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะขณะเดียวกันบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดค่ะรถยนต์เก๋งเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีเสียงคล้ายกับเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะบนทางด่วนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีหรือสาย M81บริเวณหลักกิโลเมตรที่41อำเภอเมืองนครปฐมเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองนครปฐมนำรถดับเพลิง2คันพร้อมอุปกรณ์เข้าไประงับเหตุโดยสามารถช่วยเหลือผู้ที่อยู่ภายในรถออกมาได้อย่างปลอดภัยและควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาต่อมาแต่ว่ารถยนต์คันนี้ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคันนะคะและจากการตรวจสอบพบว่ารถคันที่เกิดเหตุเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่เป็นระบบไฮบริดค่ะคุณผู้ชมผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลบอกว่าตอนแรกสังเกตเห็นลักษณะเป็นเปลวไฟบริเวณซุ้มล้อแล้วก็ที่ใต้ท้องรถด้านขวาก็เลยบีบแตรเพื่อส่งสัญญาณแล้วก็กระพริบไฟเตือนคนขับรถก่อนที่รถจะจอดบริเวณไหลทางค่ะ
0: ขณะที่เจ้าของรถครับบอกว่าขณะเกิดเหตุนะครับเดินทางกันมาทั้งหมด4คนด้วยกันครับได้แก่คนขับรถก็คือเจ้าตัวนะครับภรรยาและลูกอีก2คนครับขับมาตามปกติเลยก่อนที่จะมีสัญญาณเตือนเครื่องยนต์แสดงขึ้นหน้าจอครับก็เลยรีบนำรถเข้าจอดนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีไฟลุกอยู่ใต้ท้องรถครับจากนั้นก็พาครอบครัวออกจากรถทันทีครับ
1: หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และตำรวจทางหลวงได้นำรถคันที่เสียหายไปเก็บรักษาเอาไว้บริเวณด่าน M81 ในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพร้อมให้ผู้เสียหายไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะทีนี้ถ้ามาดูข้อมูลจากฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขายบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดยืนยันว่ารถยนต์คันที่เกิดเหตุใช้แบตเตอรี่คนละรุ่นกับรถยนต์ไฟฟ้าที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ก่อนหน้านี้และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุและข้อเท็จจริงค่ะ
0: มันมีปัญหาตามมาครับสำหรับคนที่ใช้ Volvo รุ่น EX30 นะครับมีปัญหาที่แบตเตอรี่ของรถครับในฝั่งของบริษัทเขาบอกว่าถ้าโมดูลแบตเตอรี่มันเสียหายบริษัทพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมให้ได้แต่ฝั่งของคนซื้อครับซื้อรถใหม่คันละตั้งหลายล้านไม่สบายใจครับเขาอยากจะให้บริษัทซื้อคืนมากกว่ากลุ่มผู้ใช้รถ Volvo EX30 ครับนำรถมาจอดนะครับแล้วก็รวมตัวกันเรียกร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบครับให้บริษัทรับผิดชอบและเยียวยานะครับกรณีการขายรถไม่เป็นไปตามโฆษณาหลังจากพบว่ารถเนี่ยสามารถชาร์จแบตได้แค่ 70% เท่านั้นครับ
2: คือเหมือนสังคมรังเกียจเนาะเฮ้ยเราซื้อรถ Volvoเรามาอยู่จุดนี้ได้ไงอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเออจริงๆแล้วเราควรจะต้องถูกทรีตแบบนะค่อนข้างดีกว่านี้อ่ะอันนี้ไม่ผ่านคนที่ดูแลเรื่องนี้ของ Volvo ฝากด้วยนะฮะ Crisis Management คุณสอบตกนะฮะสอบตกอย่างแรงเลยฮะฝากด้วยมันไม่โอเคอ่ะ
3: ตอนนี้เราเอารถออกมาใช้ประจำถนนครั้งนึงเราต้องกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมพ
2: ี่จริงๆไม่กังวลแต่ว่ามีประกาศจากคอนโดจากหมู่บ้านแล้วว่าไม่ให้เข้าหรือให้ไปจอดไกลๆอันนี้มันไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้มันไม่ใช่เหรอซื้อรถมาแพงๆไม่ใช่มาเป็นที่รังเกียจของสังคมอ่ะ
1: ขณะเดียวกันตัวแทนจากบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดยืนยันค่ะว่าพร้อมเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ EX30 ให้กับรถทั้งหมด 1,668 คันนะคะโดยผู้ใช้รถที่มีความประสงค์อยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถติดต่อไปยังศูนย์บริการหลังการขาย14แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อสำรองนัดคิวในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและคาดว่าสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าได้ครบ

0: ทั้งหมดที่มีการขายไปแล้วในประเทศไทยส่วนกรณีการขอให้บริษัทซื้อรถคืนหรือรับรถคืนเนี่ยนะคะทางบริษัทยืนยันยังไม่มีมาตรการในการซื้อคืนแต่ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนรถสามารถติดต่อเข้าไปที่บริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดเพื่อหาแนวทางร่วมกันค่ะ
1: พอเรามีเหตุการณ์ณเมื่อวันที่25มีนาที่มีเคสแรกเกิดขึ้นในทีมผู้บริหารเราเองเนี่ยเราก็เลยคุยกันว่าไม่ได้ละถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องหยุดการขายวันที่27มีนาหยุดการขายทั่วประเทศไม่ให้มีการส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้านั่นคือสิ่งที่เราทำอันดับแรกๆเลยนะครับทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่เราทำการสั่งผลิตไปที่ซัพพลายเออร์นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันเคสนี้มัน global นะครับเราได้รับโควต้ามาในต้องขออนุญาตนะครับเรียนตามตรงเลยว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราได้รับโควต้าตามปริมาณการขายที่เรามีนะครับแต่พอเรามีเกิดเคสเกิดขึ้นทาง MD ผมและผมไม่ได้นั่งนิ่งนอนใจนะครับผมจำได้ว่าเป็นช่วงสงกรานต์ที่ก่อนสงกรานต์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเรามีประชุมกับทางสวีเดนแทบจะทุกวันแล้วเราได้โควต้ามาล็อตแรกนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าแบตเตอรี่เนี่ย800 เซตก็คือ800เซตสำหรับรถได้ถึงประมาณไม่ต่ำกว่า800คันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าตามโควต้าเราจะได้ไม่ถึงตามนั้นนะครับแล้วระยะเวลาในการเปลี่ยนต้องขออนุญาตอย่างนี้ว่าเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศเนี่ยทั้งหมด14ที่ที่สามารถควอลิฟายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได
2: ้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคสคบครับบอกว่าหลังประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหารถยนต์ Volvo EX 30สคบเนี่ยมีมติเตรียมดำเนินคดีแพ่งแบบกลุ่มนะครับเรียกเงินคืนและค่าเสียหายจากผู้บริโภคแทนคนที่ไม่ประสงค์จะใช้รถต่อด้วยรวมไปถึงสั่งให้บริษัทพิสูจน์ความปลอดภัยของสินค้าอย่างเป็นทางการครับแล้วก็ให้ส่งรายงานกลับมาภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนี้นะครับยังขยายผลไปตรวจสอบเรื่องการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยครับซึ่งอาจจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาครับคดีรถไฟชนกับรถเมย์นะครับตอนนี้รายละเอียดต่างๆค่อนข้างชัดเจนแล้วครับโดยเฉพาะฝั่งของรถไฟนะครับเรื่องของคนขับที่มีสารเสพติดอันนี้ยืนยันตั้งแต่วันแรกๆแล้วประเด็นถัดมาก็คือระบบความปลอดภัยต่างๆครับวันนี้แม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่ไปตอบกระทู้ในสภายังยอมรับเลยว่าระบบอานสัญญาณมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่อีกหนึ่งประเด็นอย่าลืมนะจากภาพกล้องวงจรปิดเราเห็นว่าวันเกิดเหตุมีรถทำผิดกฎจราจรเยอะเลยวันนี้ตำรวจเนี่ยบอกแล้วครับมีรถยนต์อย่างน้อย3คันที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเข้าข่ายทำผิดกฎหมายจราจรนะครับ
0: การจำลองสถานการณ์เหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปออกมานะคะและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการจำลองเหตุการณ์ซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าณเวลานี้ตำรวจก็ยังมีข้อสงสัยในบางประเด็นค่ะโดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างคนขับรถไฟกับคนที่เป็นคนให้สัญญาณนะคะเราจะไปดูภาพที่ได้จากการจำลองเหตุการณ์เมื่อวานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพแทนสายตาในมุมมองของคนขับรถไฟและคนที่อยู่บนรถไฟค่ะชุดสืบสวนคลี่คลายคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟจำลองสถานการณ์จริงเมื่อวานนะคะการจำลองสถานการณ์นี้ทำด้วยหัวรถจักรและขบวนรถไฟโดยสารค่ะซึ่งเหตุการณ์จริงนะคะคุณผู้ชมมันเป็นขบวนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งจะมีน้ำหนักมากกว่านี้มากโดยวิ่งรถจากสถานีรถไฟหัวหมากไปที่สถานีรถไฟอโศกนะคะระยะทาง 9.2 กิโลเมตรสำหรับการจำลองเหตุการณ์เป้าหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์4ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือเขาจะดู1ระยะการมองเห็น2เรื่องความเร็วของรถไฟ3ดูระยะเบรกแล้วก็4ดูการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไม้กั้นก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุมันก็เห็นอานัตสัญญาณหลายอย่างนะคะคุณผู้ชมลองดูอีกครั้งนึงช้าๆค่ะว่าจากมุมนี้เราจะสามารถมองเห็นอานัตสัญญาณอะไรบ้างค่ะ
3: สัญญาณไฟแดงป้อมอโศกจากแยกจากรุ่นนี้จะได้มาฝั่งจากแยก
0: จุดนี้เจ้าหน้าที่บันทึกว่าเห็นสัญญาณไฟแดงป้อมอโศกจากแยกนะคะแล้วก็มีข้อสังเกตว่าพอรถไฟผ่านไปในแยกที่มีเส้นจราจรตัดและไม้กั้นก็เลื่อนลงมามันจะมีสัญญาณไฟกระพริบ พอผ่านบริเวณถนนตัดทางรถไฟเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขวามือสังเกตนะคะมันจะมีป้อมมีตู้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ยืนโบกธงสีเขียวอยู่แล้วก็มีเสาสัญญาณในลำดับต่อมาจากจุดนี้ค่ะต่อมารถไฟก็วิ่งมาซึ่งรถ

0: จริงวันที่เกิดเหตุขวามือนะคะมีพนักงานออกมาโบกธงสีแดงแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันอยู่ในระยะประชันชิดมากเพราะว่าจุดเกิดเหตุมันอยู่ข้างหน้าแล้วอะค่ะ
1: ทีนี้ครับสัญญาณไฟวาบที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีหน้าที่ของมันนะครับคือถ้าพนักงานขับรถไฟเห็นไฟวาบสีขาวเห็นไฟวาบสีขาวเนี่ยแปลว่าเครื่องกั้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟทำงานครับสามารถขับรถไฟผ่านไปได้ด้วยความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยครับแต่ถ้าสัญญาณไฟวาบไม่ทำงานให้พนักงานขับรถไฟสันนิษฐานไว้ว่าเครื่องกั้นเนี่ยไม่ทำงานครับการจราจรน่าจะหนาแน่นหรือต้องมีอะไรบางอย่างแล้วล่ะให้ใช้วอหรือวิทยุสื่อสารเนี่ยวอไปถามชะลอหรืออาจจะต้องหยุดรถไฟครับทีนี้มีข้อมูลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ไปตอบกระทู้ในสภาครับย้ำว่าถ้าไฟไม่ปรากฏเนี่ยแสดงว่ามีการเคลียร์ทางอยู่ซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยไม่กั้นไม่ลงครับสัญญาณไฟเตือนมันก็ไม่ติดตามหลักเนี่ยคนขับรถไฟต้องดูสัญญาณไฟขออภัยครับคนขับรถไฟต้องดูสัญญาณจากพนักงานไม้กั้นซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราจะว่ากันในรายละเอียดนะครับเพราะรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์ไปตอบกระทู้ในสภาครับ
0: ตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมการทำหน้าที่ของแต่ละคนทั้งตำแหน่งระยะการมองเห็นการให้อานัตสัญญาณรวมไปถึงการบันทึกภาพและวิดีโอเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีที่สำคัญตำรวจพบว่าคำให้การของคนขับรถไฟและคนให้สัญญาณยังมีบางอย่างบางประเด็นที่ขัดแย้งกันโดยเฉพาะการใช้วิทยุสื่อสารต้องดูค่ะว่าสื่อสารกันอย่างไรกันแน่นะคะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุค่ะว่าสาเหตุที่ต้องมีการจำลองเหตุการณ์ซ้ำเพราะว่าครั้งแรกมันเป็นการเก็บข้อมูลและตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้สัญญาณรวมถึงกรณีคนขับรถไฟว่าเห็นสัญญาณเตือนไหมโดยวัดระยะการมองเห็นแล้วก็เปรียบเทียบระยะทางซึ่งชุดสืบสวนที่ร่วมจำลองเหตุการณ์รายงานค่ะว่าจากระยะไกลสามารถมองเห็นสัญญาณไฟเตือนรถไฟที่มีไฟ5ดวงได้อย่างชัดเจนซึ่งข้อมูลนี้ค่ะก็จะนำมาเทียบกับคำให้การของผู้ต้องหาและพยานที่สอบปากคำไปก่อนหน้านี้ส่วนการใช้รถไฟโดยสารมาจำลองเหตุการณ์ไม่ได้เอารถไฟขนส่งสินค้ามาใช้จำลองสถานการณ์เหมือนกับวันที่เกิดเหตุมีคำอธิบายจากพันตำรวจเอกกำพลชี้แจงว่าได้รับการยืนยันจากพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่ารถไฟทั้ง2ประเภทมีข้อกำหนดเหมือนกันเลยทั้งระยะเบรกและระบบสัญญาณเตือนค่ะ
2: ซึ่งอาจจะต้องมีการไปเก็บอีกหนึ่งรอบนะครับให้เกิดความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานอุปกรณ์ทั้งของคนขับนะครับฝั่งหัวรถจักรทั้งของพนักงานที่อยู่ที่ไม้กั้นแล้วก็มีให้ทำภาพตัดต่อย้อนหลัง10นาทีช็อตต่อช็อตทั้ง3ส่วนตั้งแต่ในส่วนของรถไฟการทำงานของคนควบคุมไม้กั้นแล้วก็การเดินทางของรถเมย์รวมถึงรถต่างๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
1: อีกด้านหนึ่งครับพนักงานสอบสวนเนี่ยได้เชิญพนักงานการรถไฟนะครับรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านแถบบันทึกความเร็วจากกล่องบันทึกข้อมูลหรือว่ากล่องดำซึ่งมันจะติดอยู่บนหัวรถจักรคันเกิดเหตุครับวันนี้เรียกเขาให้ข้อมูลนะครับส่วนการดำเนินคดีกับรถยนต์ที่จอดพร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุครับเบื้องต้นมีรถยนต์เข้าข่ายพิจารณาดำเนินคดี3คันนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับ
0: พันตำรวจเอกขออภัยค่ะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุค่ะว่าได้สั่งให้เข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะคะโดยในวันที่26พฤษภาคมนี้จะประชุมตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาเพื่อมอบนโยบายเพิ่มเติมส่วนกรณีที่ถูกตั้งคำถามว่าทำไมวันเกิดเหตุตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อระบายรถประเด็นนี้ผบ.ตร.ชี้แจงบอกมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้รถติดดังนั้นตำรวจจราจรและผู้บริหารระดับสูงจึงต้องพิจารณาว่าจะใช้เครื่องมือหรือกลไกอะไรมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะซึ่งต้องใช้เวลาค่ะ
3: ก็เริ่มมีปริมาณมากขึ้นถนนก็เริ่มมีเท่าเดิมแล้วมีการก่อสร้างทางทำรถไฟฟ้าก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การจราจรในติดขัดดังนั้นเนี่ยในเมื่อสิ่งที่เกิดการพัฒนาประเทศเนี่ย ตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องช่วย

0: ช่วยกันคิดเพื่อจะมองว่าเราจะใช้อะไรที่จะมาเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการระบายรถหรือการใช้สัญญาณไฟให้สอดรับกันมากขึ้นถึงบอกว่าจะแก้ภายในวัน2วันเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานิดนึงนะครับจะพยายามอย่างเต็มที่ครับ
1: วันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับไปตอบกระทู้ที่สภาครับถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือยอมรับถึงความบกพร่องที่เกิดขึ้นในระบบอาณสัญญาณครับนายโสพลสารัมประธานสภานะครับประชุมพิจารณากระทู้ถามสดของนายสังคมแดงโชติ สส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคภูมิใจไทยนะครับตั้งกระทู้ถามนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับถึงเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่แยกอโศกดินแดงนะครับโดยสะท้อนถึงความบกพร่องระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและระบบขนส่งสาธารณะครับขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าระบบไม้กั้นอนัตสัญญาณอยู่ในสภาพปกติหรือไม่หรือเหตุใดรถไฟจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันจะอ้างเหตุรถเมย์จอดคล่อมรางรถไฟอย่างเดียวคงไม่ได้รวมถึงมาตรการตรวจสารเสพติดการห้ามเดินรถไฟหากไม้กั้นไม่ลงจะมีกลไกอะไรมาบังคับใช้และสุดท้ายก็ถามว่าจะติดตามผลอย่างไรรวมไปถึงห้ามรถไฟเข้ากทม.ชั้นในและมาตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตครับคำถามนี้เนี่ยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับซึ่งได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์มาชี้แจงนะครับบอกว่าเหตุรถไฟที่ไปชนรถเมย์เนี่ยรถไฟคันเกิดเหตุใช้ความเร็วที่34กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งถือว่าไม่เกินความเร็วที่กำหนดเอาไว้ก็คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยมีไฟเหลืองแจ้งเตือนให้ชะลอขบวนที่สถานีมักกะสันแล้วขณะที่เกิดเหตุปะทะมีความเร็วอยู่ที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
2: พนักงานแจ้งเตือนแล้วแต่รถยังไม่สามารถเคลื่อนได้ไม้กั้นก็ไม่สามารถลงมาได้ครับเมื่อไม้กั้นลงมาไม่ได้สัญญาณไฟปกติเนี่ยเวลาท่านนั่งรถไฟไปท่านก็จะเห็นไฟกากบาทห้าดวงถ้าไฟกระพริบไฟกระพริบเนี่ยแสดงว่าให้กำลังเคลียร์ทางกำลังรอให้รอถ้าไฟสว่างวาบแสดงว่าผ่านได้ปรากฏว่าเมื่อไม้กั้นไม่ลงเนี่ยไฟห้าดวงนี้ก็จะยังไม่ติดครับเขาก็จะมีวิธีปฏิบัติว่าเมื่อไฟสัญญาณไม่ติดให้คนขับเนี่ยดูสัญญาณธงและคนเฝ้าก็ชูธงแดงความเร็วที่ได้จากกล่องดำนะครับความเร็วเนี่ยเริ่มลดมาเนี่ยที่ระยะทางตั้งแต่ระยะทางประมาณ260เมตรก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุแต่ระยะที่ดึงเบรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับประมาณ100เมตรความเร็วยังไม่เป็นศูนย์ครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าจากการสอบสวนเหตุการณ์เกิดจากพนักงานขับรถไฟประมาทในการดำเนินการและพบภายหลังว่าใช้สารเสพติดหลายตัวซึ่งปัจจุบันการรถไฟก็ให้ออกจากราชการและตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะโดยนายพิพัฒน์ได้สั่งการให้เข้มงวดตรวจสารเสพติดโดยเฉพาะการตรวจแบบปูพรมทุกสังกัดภายใน 7-15 วันซึ่งการตรวจก็พบพนักงานขับรถใช้สารเสพติดเพิ่มขึ้นและนำผลไปตรวจสอบจากโรงพยาบาลถ้าแพทย์ยืนยันว่าเสพสารเสพติดก็จะดำเนินการในทุกกรณีโดยไม่มีการปล่อยปละละเลยก่อนจะย้ำอีกครั้งสาเหตุที่รถไฟชนรถเมย์นอกจากพนักงานขับรถไฟประมาทจุดตัดทางรถไฟหลายพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องระบบอาณัตสัญญาณรวมไปถึงการบริหารจัดการที่ทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังค่ะ
2: สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาและท่านสสก็น่าจะเห็นสภาพปัญหาที่จะมีปัญหาเรื่องจุดตัดแบบนี้เนี่ยอยู่ในหลายพื้นที่ที่เราก็แต่ก่อนเนี่ยเราขับรถผ่านเราก็อาจจะคิดว่าโอ้มันอันตรายจังมันน่ากลัวจังก็ต้องยอมรับครับว่าระบบอนัตสัญญาณระบบการบริหารจัดการเนี่ยก็ไม่ได้ดีนักปัญหานี้ก็ยังคงเรื้อรังอยู่จนกระทั่งพอมาเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นนะครับซึ่ง ก็จะนำมาซึ่ง

0: การแก้ไขต่าง
1: ๆประเด็นสุดท้ายครับก็คือข้อสังเกตที่ว่ารถไฟขนส่งสินค้าเนี่ยจริงๆมันต้องวิ่งกลางคืนไม่ใช่เหร
2: อ
1: วันนี้สสก็ถามรัฐมนตรีครับซึ่งรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะครับว่าจริงๆแล้วต้องวิ่งช่วงกลางคืนก็คือ3ทุ่มถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นครับแต่รถไฟขบวนนี้กลับวิ่งตอนกลางวันคำอธิบายก็คือมันดีเลย์ครับท่านผู้ชมครับมันดีเลย์15ชั่วโมงมันก็เลยมาวิ่งตอนกลางวันนะครับขณะที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาเปิดรับฟังเสียงสะท้อนผลการศึกษาไม่ให้รถไฟวิ่งเข้ามาในกทม.ชั้นในครับซึ่งมาตรการระยะสั้นเนี่ยเขาจะใช้แก้ปัญหาตรงนี้ส่วนมาตรการระยะกลางนะครับ 1-2 ปีข้างหน้าจะมีการเชื่อมต่ออนุสัญญาณกับการรถไฟครับโดยกทม.และตำรวจจราจรเขาจะนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นทางเลือกแล้วก็พิจารณาว่าจะใช้จริงหรือไม่ส่วนระยะยาวครับอาจจะทำการขนส่งระบบรางในอุดมคตินะครับขีดเส้นใต้อันนี้เป็นระบบรางในอุดมคติก็คือรถไฟจะวิ่งบนรางลอยฟ้าทั้งหมดครับแม่ท่านผู้ชมคุณวันวิสาระดับรัฐมนตรีมาพูดแบบนี้มันยังอยู่ในอุดมคติอยู่นะถ้าจะเป็นรางรถไฟลอยฟ้าทั้งหมดส่วนถนนด้านล่างครับเขาบอกว่าจะให้เฉพาะรถยนต์วิ่งเท่านั้นอันนี้เป็นแผนระยะยาวที่ในอนาคตประเทศไทยของเรากำลังจะทำครับ
2: ค่ะก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรื่องผลดีผลเสียที่จะตามมาด้วยนะคะตอนนี้เหตุการณ์ผ่านมาแล้ว5วันวันนี้มีครอบครัวของผู้เสียชีวิตทยอยรับร่างนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะขณะเดียวกันสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวของผู้เสียชีวิตคนสุดท้ายได้1คนนะคะซึ่งศูนย์เอราวัณก็สรุปมีผู้บาดเจ็บรวม30คนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล9คนค่ะครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือแอลอายุ34ปีเดินทางไปยังอู่รถเมย์ย่านพระราม9ค่ะซึ่งเป็นที่จอดซากรถโดยสารคันเกิดเหตุเพื่อประกอบพิธีเชิญวิญญาณผู้เสียชีวิตตามความเชื่อก่อนจะเดินทางไปติดต่อขอรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีกำหนดเคลื่อนร่างออกจากกรุงเทพมหานครในช่วง20นาฬิกาวันนี้และคาดว่าจะไปถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเช้าค่ะนางสาวนราธิปวงขันหลานของผู้เสียชีวิตบอกว่าแอลเป็นคนขยันทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัวหลังจากสูญเสียแม่ไปก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันครอบครัวยังอยู่ระหว่างการเก็บข้าวของส่วนตัวออกจากหอพักเพื่อนำกลับไปยังจังหวัดเชียงใหม
3: ่พี่ขยันมากพี่แบบว่าพยายามทำงานหาเงินเพื่อกลับมาเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าแกก็เสียแม่ไปแล้วก็เหลือพ่อคนเดียว
4: แกก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
3: ใช่ส่วนใหญ่พี่ก็แบบพี่ดิ้นรนพยายามหาทางหาเงินมาช่วยครอบครัวอย่างนี้ค่ะ
1: อีกรายครับเป็นครอบครัวของนางสาวเอเอมิดนะครับเป็นชาวเมียนมาครับเดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครนะครับหลังดำเนินการทางเอกสารกับสถานทูตเสร็จแล้วครับด้านพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับบอกว่าผู้เสียชีวิตที่เป็นชายคนสุดท้ายตอนนี้ยังไม่สามารถระบุชื่อแล้วก็สัญชาติได้นะครับแม้จะมีเพื่อนร่วมงานเข้ามาให้ข้อมูลครับแต่ไม่ใช่ญาติทางสายเลือดจึงไม่สามารถใช้ตรวจ DNA ได้นะครับขณะที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็ติดตามหาญาติของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับโดยผลตรวจ DNA ยืนยันผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายแต่ยังไม่สามารถระบุสัญชาติได้เนื่องจากพันธุกรรมของประชากรในอาเซียนใกล้เคียงกันครับ
5: คือตอนนี้มีโอกาสที่เพราะว่าขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนว่าจะต้องไปสอบปากคำว่าคนที่สงสัยนี่มีญาติไปตามหาญาติมาก่อนนะฮะตามหาญาติว่ามีหรือไม่ถ้าไม่มีแล้วเราจะเก็บจากตรงไหนทางนิติเวชรอสิ่งส่งตรวจจากพนักงานสอบสวนถ้ามีนะครับแล้วก็พร้อมตรวจสอบให้ได
6: ้
5: อ๋อเก็บไว้ที่นี่ครับ
2: ข้อมูลจากศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครระบุว่าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บรวม30คนค่ะในจำนวนนี้กลับบ้านได้แล้ว21คนยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก9คนนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นผู้ป่วยอาการหนักในห้อง ICU 5

0: คนและผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทั่วไป4คนค่ะ
1: ตอนนี้ต้นฝนนะครับฝนหนักเลยครับท่านผู้ชมครับน้ำป่าน้ำท่วมต้องเฝ้าระวังนะครับอย่างที่เพชรบูรณ์บางที่เนี่ยในรอบ3สัปดาห์ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยปรากฏว่ามีน้ำป่าท่วมเข้ามาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันครับชาวบ้านในตำบลบ้านตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและร้านค้าครับหลังดินโคลนจากน้ำป่าเนี่ยหลากท่วมเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าช่วงหลายปีมานี้นะครับเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งปีนึงเนี่ย 4-5 ครั้งครับน้ำท่วมครั้งล่าสุดได้รับความเสียหายมากที่สุดนะครับแม้จะยกของขึ้นที่สูงแล้วแต่น้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรซึ่งก็ตั้งข้อสังเกตครับว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะมาจากท่อระบายน้ำบางจุดมีขนาดเล็กประกอบกับมีเศษกิ่งไม้นะครับที่มาอุดตันทำให้น้ำระบายไม่ทันครับวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยครับเบื้องต้นประสานแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1เอาเครื่องจักรไปขุดลอกคลองกำจัดเศษกิ่งไม้ต้นไม้ที่น้ำพัดลงมาติดค้างนะครับบริเวณสะพานแล้วก็ท่อเพื่อให้คลองระบายน้ำได้ดีขึ้นครับ
0: นี่เป็นคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านบันทึกภาพไว้ได้ค่ะเป็นน้ำป่าจากเขาคอนะคะหลากลงคลองในหมู่ที่11ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานก็จะเห็นว่าลักษณะน้ำสีแดงขุ่นคล้ายโคลนเลยค่ะไหลเชี่ยวแรงแล้วก็พัดเอากิ่งไม้ขอนไม้ไหลมากับน้ำด้วยสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านกลัวว่าเศษวัชพืชและกิ่งไม้จะมากีดขวางทางน้ำและทำให้เกิดน้ำหลากท่วมชุมชนเพิ่มขึ้นในตำบลบุ่งน้ำเต้าค่ะพบว่ามีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็ตามชุมชนซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเป็นลักษณะน้ำแบบมาไวไปไวยังไม่สร้างความเสียหายรุนแรงนะคะและเบื้องต้นคาดว่าปัญหามาจากคลองธรรมชาติตื้นเขินการระบายน้ำก็ทำได้ไม่สะดวกจึงเตรียมประสานขอสนับสนุนเรื่องการขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากค่ะชาวบ้านตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองเรียกร้องชลประทานเชียงใหม่แก้ปัญหาฝายกั้นลำน้ำแม่ขานในพื้นที่บ้านหัวฝายด้วยนะคะถูกน้ำพัดพังเสียหายมานานกว่า5ปีทำให้ไม่สามารถชะลอน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและเก็บน้ำในช่วงน้ำแล้งได
2: ้ขอความกรุณาแล้วค่ะทั้งท่านชลประทานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอมาช่วยกันหน่อยค่ะสงสารพี่น้องทั้ง 2-3 ตำบลนะคะส่วนมากจะเป็นเกษตรกรทั้งนั้นเลยค่ะถ้าช่วยยั่งยืนก็ดีค่ะขอให้ยั่งยืนค่ะแต่ว่าปัญหาภายในเดือน2เดือนขอแก้ปัญหาให้ก่อนเล็กๆน้อยๆขอให้เขาได้ทำนากันทำนาทำสวนลำไยพวกนี้ทำหอมด้วยต้องใช้น้ำอะค่ะเขาบ่นกันถ้าไม่มีเหมืองเส้นนี้นะมีหลายหมู่บ้านที่ว่าน้ำกินน้ำบาดาลแห้งเลยนะคะ
1: ฝนหนักติดต่อกันหลายวันครับตอนนี้ทำให้มีน้ำท่วมนาข้าวของเกษตรกรที่นครสวรรค์นะครับเพิ่งจะหว่านเมล็ดได้ไม่นานครับหลายครอบครัวต้องเร่งหาเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำออกนะครับป้องกันความเสียหายในฝั่งเกษตรกรเนี่ยเขาเป็นห่วงครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้จะรุนแรงนะครับเพราะมีฝนตกลงมาเรื่อยๆทำให้น้ำในเหมืองและคลองเนี่ยเต็มเกือบหมดแล้วครับ
0: มีคำเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าส่วนหนึ่งจากปรากฏการณ์เอลนีโญอาจจะทำให้หลายจังหวัดของไทยเจอทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งในช่วงเวลาเดียวกันอาจจะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนหนักกว่าทุกปีนะคะซึ่งก็มีการตั้งกระทู้ถามถึงมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ตอบกระทู้ถามสดเรื่องการจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกยืนยันค่ะว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจมีแผนแม่บทเอาไว้ดำเนินการอยู่แล้วนะคะและเตรียมเสนอครม.ให้รับทราบ9มาตรการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันค่ะนายพงษ์มนูทองหนักส.ส.พิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยตั้งกระทู้ถามสดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงแผนงานและการบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรวมถึงแผนรองรับมวลน้ำที่ระบายน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนลงสู่จังหวัดพิษณุโลกก่อนจะไหลลงสู่บางระกำโมเดลค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้ถามสดแทน ก็ชี้ว่าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกบางระกำโมเดลเป็นจังหวัดเดียวที่มีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากกว่า1 ล้านไร่และพื้นที่แล้งซ้ำซาก

0: ว่า2ล้านไร่เพราะว่าไม่มีที่กักเก็บน้ำยืนยันรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตทำให้คนมีรายได้มีอาชีพ
1: รองนายกชี้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนในการบูรณาการหรือแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับที่กำหนดเอาไว้เป็นเวลา20ปีนะครับโดยแผนงานโครงการในปี69แก้ไขปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก199รายการครับมีงบประมาณมากกว่า900ล้านบาทนะครับบูรณาการ8หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับกำหนดผลชี้วัดจะต้องมีปริมาณน้ำกักเก็บ 3.41 ล้านลูกบาศก์เมตรประชาชนรับประโยชน์ 3,901 ครัวเรือนครับส่วนในปี70มีแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบจากกนช.จำนวน213รายการครับมีงบมากกว่า 2,235 ล้านบาทนะครับที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณโดย2สภาเพื่อให้ความเห็นชอบครับโดยดำเนินการจาก5หน่วยงานหลักครับแล้วก็คาดว่าจะมีคนได้ประโยชน์มากกว่า 10,000 ครัวเรือนส่วนแผนรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือแม่น้ำยมแม่น้ำน่านกนช.เตรียมเสนอครม.รับทราบ9มาตรการในการรับมือปริมาณน้ำฝนครับ
2: เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลเองก็จะตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับหากคาดว่าจะมีสถานการณ์อุทกภัยซึ่งมีหน้าที่ในการบูรณาการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยและแจ้งข้อมูลต่อไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอันนี้ก็ที่เราบอกว่ามีการแจ้งเตือนไปในมือถือกระเซลบอร์ดแคสแต่ว่าการจะแจ้งเตือนไปในเซลบอร์ดแคสเนี่ยนะครับข้อมูลที่จะแจ้งเตือนนั้นก็ต้องมีความแม่นยำที่ยังตรงแล้วก็ต้องมีเวลาในการที่จะเตือนให้ประชาชนได้เตรียมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า
0: สำหรับ9มาตรการในการรับมือน้ำท่วมนะคะประกอบไปด้วย1ชี้เป้าแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง2ทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำ3เตรียมพร้อมทั้งเครื่องมือและบุคลากร4ตรวจสอบเรื่องความมั่นคงของคันกั้นน้ำ5เพิ่มการระบายน้ำ6จัดตั้งเป็นศูนย์บริหารจัดการน้ำ7พัฒนาพื้นที่กักเก็บน้ำ8สร้างการรับรู้เครือข่ายรับมือน้ำและ9เป็นเรื่องการติดตามประเมินผลภัยที่จะเกิดขึ้นรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้กำชับให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดในการไปตรวจสอบดูพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและเร่งเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำค่ะทั้งโครงการขนมครกโครงการห้วยคลองห้วยหนองคลองบึงพร้อมกับกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ว่าจะต้องไม่ขุดสระถมหนองเพราะว่าอาจจะไปปิดกั้นเส้นทางน้ำได้ในอนาคตก็ต้องทำโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมและชี้ว่าการบริหารจัดการน้ำภาพรวมที่ยังไม่เป็นระบบก็ต้องเร่งดำเนินการค่ะ
1: กรณีรถไฟชนรถเมย์วันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายด้านด้วยกันนะครับแต่ผมให้น้ำหนักแล้วก็ให้ความสำคัญจะบอกว่าไฮไลท์อยู่ที่วงประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคมนาคมก็ว่าได้ครับเขามีกรอบเวลาในการศึกษา30วันด้วยกันนะครับแต่ความน่าสนใจก็คือในวงวันนี้มีทั้งตำรวจแล้วก็กทม.ครับนอกจากเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือเป็นการประชุมวันแรกคงไม่ได้รายละเอียดเท่าไหร่นักแต่ในวงนี้เนี่ยเนื่องจากมีบุคคลสำคัญอยู่ด้วยทำให้เราได้เห็นมาตรการเฉพาะหน้าครับที่ตำรวจและกทม.เขาจะทำยังไงที่จะป้องกันเหตุซ้ำครับในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนัดแรกนะครับเจ้าหน้าที่นำภาพจากกล้องวงจรปิด4มุมเอามาแสดงพร้อมกันในเวลาเดียวกันครับเพื่อให้เห็นเหตุการณ์ครบทุกด้านทั้งฝั่งรถเมย์จุดตัดทางรถไฟแล้วก็มุมมองของการจราจรโดยรอบนะครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยมีลำดับเหตุการณ์สำคัญดังนี้ครับในเวลา 15:33 22วินาทีรถโดยสารประจำทางสาย206รถเมล์เคลื่อนผ่านเครื่องกั้นทางรถไฟด่านแรกครับเวลา 15:33 27วินาทีรถเมล์เนี่ยหยุดค้างบนรางรถไฟเวลา 15:33 31วินาทีระบบสัญญาณและเครื่องกั้นเริ่มทำงานท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันห่างกันแค่หลักวินาทีเกิดขึ้นทั้งหมดที่เราไล่เรียงมาเนี่ย9วิเท่านั้นรองปลัดกระทรวงคมนาคมครับบอกว่าเจ้าหน้าที่กั้นถนนเนี่ยพยายามกดปุ่มให้ไม้กั้นมันลงมาแต่ไม่สามารถปิดทางได้เนื่องจากมีรถกีดขวางครับต่อมาเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ใช้

0: วิทยุสื่อสารวอแจ้งเตือนจากนั้นก็โบกธงแดงครับเพื่อส่งสัญญาณหยุดขบวนรถไฟแต่ฝั่งของรถไฟยังคงวิ่งเข้าสู่จุดตัดก่อนจะพุ่งชนรถเมล์ที่ติดค้างอยู่บนรางครับ
1: ผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วนะครับก็คงจะต้องไปสรุปร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อนำเรียนท่านรัฐมนตรีต่อไปนะครับ สิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากหลังจากนี้ที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียน
2: รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1บอกว่าตอนนี้ตำรวจเตรียมดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดการจราจรที่บริเวณอโศกกำแพงเพชร7เป็นกรณีเร่งด่วนก่อนจะขยายผลไปยังจุดตัดอื่นๆด้วยนะคะโดยจะปรับจำนวนช่องทางจราจรลดการตัดกระแสรถบริเวณจุดตัดแล้วก็เพิ่มกำลังตำรวจจราจรเข้าไปประจำการโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะเพื่อป้องกันรถฝ่าฝืนเข้าไปอยู่บนรางรถไฟ
3: แล้วก็มีการลองปรับแนวของจำนวนเลนของรถจากกำแพงเพชร7ที่จะเลี้ยวซ้ายมาตัดกระแสกับรถของอโศกดินแดงมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรบุรีนะครับในส่วนนี้ในช่วงเร่งด่วนเช้าตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง10โมงเช้าณขณะนี้เราได้มีการทดลองกันจาก4เลนกำแพงเพชร7 4เลนนะครับลองการเป็น3เลนและลองการเป็น2เลนแล้วดูว่าเมื่อเราบีบการจราจรให้สั้นลงหรือให้แคบลงแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงบ้างตอนนี้ก็กำลังทำเป็นสถิติอยู่
0: ตำรวจทำแล้วกทม.แล้วฮะทำอะไรกทม.เนี่ยเขาเริ่มติดตั้งแผงกั้นยืดหดนะครับตีเส้นจราจรแบบห้ามหยุดเส้นสีเหลืองทะแยงนะครับบริเวณหน้าทางรถไฟนะครับแล้วก็เตรียมเชื่อมระบบสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติที่แยกอโศกเพชรบุรีเพื่อป้องกันการสะสมของรถบนทางตัดครับทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนัดแรกนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปผู้กระทำผิดเนื่องจากหลายประเด็นอยู่ในสำนวนคดีของตำรวจครับแต่คณะกรรมการเนี่ยเขาจะมุ่งไปที่การถอดบทเรียนแนวทางแก้ปัญหาความปลอดภัยครับขีดเส้นเอาไว้30วันต้องได้ผลการศึกษานะครับนั่นก็คือประมาณต้นเดือนมิถุนายนครับ
2: เปิดเทอมใหม่เด็กๆหลายคนก็มีชุดนักเรียนใหม่ไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าสำหรับเด็กบางคนการซื้อชุดนักเรียนใหม่อาจจะแพงเกินไปค่ะดิฉันกำลังเล่าถึงน้องคนหนึ่งอยู่ป.1แล้วนะคะแต่ว่าเขาต้องสวมชุดเก่าแล้วเป็นชุดนักเรียนอนุบาล นะคะไปเรียนแม้ว่าจะเลื่อนขึ้นไปเรียนชั้นป.1แล้วก็ตามนะคะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าครอบครัวยากจนและคุณแม่มีความบกพร่องทางการได้ยินค่ะครูประจำชั้นและผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นป.1ค่ะเพื่อพูดคุยกับผู้ปกครองและให้ความช่วยเหลือหลังจากเปิดเทอมใหม่เด็กไม่มีชุดนักเรียนชั้นประถมใส่ต้องใส่ชุดอนุบาลไปเรียนแทนจากการตรวจสอบพบว่าเด็กอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งมีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนพ่อเพิ่งเสียชีวิตสภาพบ้านพักเป็นไม้เก่ามุงด้วยสังกะสีไม่มีหน้าต่างหรือรั้วรอบขอบชิดสภาพแวดล้อมก็ดูไม่ถูกสุขลักษณะมีความเป็นอยู่ค่อนข้างยากลำบากคุณครูประจำชั้นบอกว่าคุณแม่รับจ้างทั่วไปแต่ว่ารายได้น้อยและไม่ค่อยมีคนจ้างเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายทุกวันนี้มีเพียงเงินเบี้ยผู้พิการจนเจือครอบครัวและก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่าลูกชายเลื่อนชั้นขึ้นป.1แล้วค่ะ
4: วันแรกวันเปิดเทอมนะคะน้องเนี่ยจริงๆแล้วน้องก็ขึ้นป.1แล้วแต่ว่าน้องเนี่ยยังใส่ชุดอนุบาลมาก็คือใส่ชุดอนุบาลใส่เอี้ยมมาแล้วแม่ก็มาส่งที่ห้องครูโดยคุณแม่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าน้องอ่ะขึ้นป.1แล้วเพราะว่าแม่เขาก็ไม่รู้หนังสือไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ครูก็เลยถามว่าแม่รู้ไหมว่าน้องอยู่ป.1แล้วนะเขาก็ไม่รู้แล้วถามว่าแล้วน้องเนี่ยซื้อเสื้อผ้านักเรียนหรือยังเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่มีเงินแล้วเขาก็ร้องไห้ว่าครูช่วยหน่อยช่วยหน่อยทีนี้เบื้องต้นครูก็เลยได้ให้เงินไปซื้อชุดให้น้องเพื่อที่ว่าให้น้องจะได้มีใส่มาเรียนในวันถัดไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวครูจะหาวิธีช่วยว่าจะทำยังไงได้บ้างให้น้องได้มีอุปกรณ์การเรียนได้มาเรียนให้เหมือนเพื่อน

0: ว่าถ้าน้องเขาไม่มีชุดใส่มาเรียนเนี้ยเขาก็ไม่มา
1: เบื้องต้นครับครูและผู้อุปการะร่วมกันสนับสนุนชุดนักเรียนรองเท้ากระเป๋าแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับสำหรับตัวน้องเนี่ยเป็นเด็กดีนะครับแล้วก็มีความตั้งใจล่าสุดครับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีครับลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมามอบให้กับครอบครัวนะครับเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมครับขณะเดียวกันก็มีเจ้าอาวาสและชาวบ้านที่ทราบข่าวนะครับตอนนี้ทยอยมาให้ความช่วยเหลือทั้งเด็กแล้วก็ครอบครัวครับ
2: ปัญหาภัยพิบัตินั้นเป็นปัญหาที่คนไทยต้องเจอทุกปีนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็โพสต์ข้อความเป็นการชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับการประชุมของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบอกว่าเป็นวาระปกติที่มีคณะองคมนตรีเข้ามาร่วมสังเกตการด้วยค่ะ
1: ครับคำชี้แจงนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับหยิบภาพที่ปรากฏภาพองคมนตรีร่วมงานกับฝ่ายบริหารนะครับซึ่งอาจจะเข้าข่ายการกระทำไม่บังควรทำให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องออกมาชี้แจงครับบอกว่าองคมนตรีร่วมรับฟังนำไปดูแลประชาชนครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายอนุทินชาญวีรกูลออกมาอธิบายการทำงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับหรือบก.ปภช.ที่มีภาพองคมนตรีร่วมประชุมด้วยถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดำเนินมาเกือบ10ปีแล้วครับไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่ใช่การประชุมสั่งการนะครับแต่เป็นการรับฟังข้อมูลสถานการณ์และผลการดำเนินงานครับแล้วก็ระบุว่าองคมนตรีก็เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศและเข้ามารับทราบข้อมูลครับเพื่อนำไปดูแลประชาชนในแต่ละพื้นที่ก่อนจะพูดเชิงเปรียบเปรยนะครับว่าฝ่ายค้านอย่าเอาแต่ใช้โวหารเน้นแต่เจตนาทางการเมืองครับสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่านายกกระทำการไม่ควรที่นำตัวแทนหรือสถาบันมาเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารผ่านการประชุมเตรียมรับมือภัยแล้งปี69แล้วก็บอกว่าไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับ
3: ผมว่ามันเป็นหลักการพื้นฐานนะครับของประเทศเราที่เราอยู่ภายใต้ระบบการปกครองแบบนี้นะครับแล้วผมเองก็มีความคิดเห็นแบบนี้นะครับว่าจริงๆคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนอกจากที่ไม่ควรจะห้อยหรือโหนนะครับฟ้ามาลงต่ำแล้วเนี่ยอีกหนึ่งกรณีเดียวเช่นเดียวกันก็คือพอดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ต้องใช้อำนาจของตัวเองทุกช่องทางนะครับในการพยายามดันฟ้าให้ขึ้นสูงนะเพราะนั้นถ้าเราจะคงระบบการปกครองในประเทศนี้ให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างมั่นคงสถาพรเนี่ยการที่จะทำให้ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการดำเนินนโยบายสาธารณะซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารโดยตรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นายกพึงกระทำ
4: แต่มีคำการใช้คำบอกว่าไม่อยากให้ท่านนายกใช้ดึงฟ้าลงมาต่ำเลยท่านนายก
5: ไม่เคยครับมีแต่คนพูดเท่านั้นมั้งนะครับพยายามอยู่เรื่อยอย่าไปให้เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับอย่าไปสนใจในเรื่องของโวหารในเรื่องของเจตนารมณ์นะครับพี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรก็อย่าไปคือความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดอ่ะมันไม่ได้เป็นการประชุมมันไม่ได้เป็นการสั่งการมันไม่ได้เป็นการที่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคือแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำยังไงและแค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้มันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาแล้วก็วุฒิภาวะนะ
1: เพจ Facebook ของปภ.ครับโพสต์ข้อความชี้แจงนะครับประเด็นการประชุมบก.ปภ.ช.ว่าเป็นการประชุมวาระปกติโดยคณะองคมนตรีได้ร่วมสังเกตการครับเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและถ่ายทอดข้อมูลสาธารณภัยที่ได้ประสบในพื้นที่แก่ปภ.นะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปประกอบการทำงานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครับการร่วมสังเกตการในการประชุมเริ่มตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันครับ
2: ในขณะที่รัฐบาลยืนยันมั่นใจว่าการใช้พรก.กู้เงินนั้นถูกต้องตามกฎหมายมีเจตนาดีในการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจนะคะแต่ก็ยังมีข้อห่วงใยตามมาอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

0: ออกมาตำหนิรัฐบาลเรื่องที่ใช้เงินกู้ตามพรก.เอาไปโปะกองทุนประชารัฐ 18,000 ล้านบาทนะคะขณะเดียวกันทางกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงพร้อมๆกับยอมรับตั้งงบจ่ายสวัสดิการไม่พอเพราะว่าผิดแผนลงทะเบียนคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ทันค่ะกว่า9ปีที่กระทรวงการคลังไม่ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยอมรับกระทรวงการคลังขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับกองทุนประชารัฐน้อยลงหลังคาดการว่าถ้าเปิดลงทะเบียนคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อาจจะตัดสิทธิ์ผู้มีรายได้เกินเกณฑ์ออกไปจำนวนมากส่งผลต่อยอดผู้ได้รับสิทธิ์และงบประมาณลดลงโดยปริยายแต่ว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่ผ่านมากระทบกระบวนการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ล่าช้ากว่ากำหนดประกอบกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันไปกระทบกับเรื่องภาระค่าครองชีพของประชาชนจึงขอรับการจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พรก. 400 ล้านบาทจำนวน 18,800 ล้านบาทเพื่อคงสิทธิ์สวัสดิการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนพร้อมย้ำเงินกู้ทำตามพรก.เทียบเคียงงบประมาณปกติและการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้เงินมาตรา5อย่างถูกต้องค่ะ
1: ถามว่าคนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานไหมคำตอบคือใช่เมื่อมีแหล่งเงินเพิ่มก็ต้องบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็เอามาใส่อันนี้ชัดเจนนะฮะก็คำตอบคืออย่างนี้ผมว่าเรื่องนี้ตรงไปตรงมากลไกนะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยเรื่องไหนที่เข้าเมื่อมีแหล่งเงินเข้ามาแล้วก็สามารถไปใช้แหล่งเงินได้ตามกฎหมายกลไกโครงการที่มีการเสนอมามีการกันกรองโดยคณะกรรมการกันกรองเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน
2: นายสมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นครับเป็นปัญหาการตีความกฎหมายเพราะการกู้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนครับไม่ให้คนเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับแต่การใช้เงินกู้เอาไปโปะกองทุนประชารัฐซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมครับเพราะจริงๆแล้วรัฐบาลสามารถตัดลดงบที่ไม่จำเป็นหรือจำเป็นน้อยกว่าเช่นการสร้างอาคารปรับปรุงถนนแทนการพึ่งพาเงินกู้นะครับอันนี้น่าจะส่งผลดีต่อการรักษาวินัยการเงินการคลังมากกว่านอกจากนี้ครับอาจารย์เนี่ยยังแสดงความเป็นห่วงนะครับว่าถ้ามีผู้ร้องให้ศาลตีความข้อกฎหมายและสังคมโดยรวมเห็นดีด้วยอาจจะสร้างบรรทัดฐานการใช้เงินกู้ให้กับรัฐบาลชุดต่อไปครับที่สุดท้ายฝ่ายบริหารสามารถข้ามกลไกการถ่วงดุลตรวจสอบครับ
3: เงินเนี่ยมาจากพรก.ไม่ใช่มาจากพรบ.งบประมาณนะครับความต่างมันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นพรบ.งบประมาณเนี่ยมันผ่านกระบวนการของสภาในการตรวจสอบนะฮะซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนราษฎรอันนั้นหลักการตรงนั้นมันชัดเจนนะครับถ้าเกิดเป็นมาตรฐานว่าเอาเงินพรก.มาใช้นู่นใช้นี่ได้มันไม่พอก็ไปเอาพรก.แล้วผ่านบทนะฮะกฎหมายก็ผ่านเสียงคนติติงก็ไม่ฟังทั้งนั้นเนี่ยมันก็ผิดหลักการในแง่ว่าไปลดอำนาจของรัฐสภาลงนะฮะก็คือไปทำทางรัฐช็อตคัสแล้วก็ใช้อำนาจของฝ่ายบริหารฝ่ายเดียวในการออกพรก.ซึ่งอันนั้นไม่ถูกหลักแน่นอนครับ
4: ได้ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลพรรคประชาชนค่ะตั้งข้อสังเกตบอกว่ารัฐบาลสอดไส้โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยวงเงิน 18,800 ล้านบาทอาจจะขัดกับมาตรา5ของพรก.กู้เงินเพราะว่ากฎหมายกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานไม่ใช่เพื่อการแก้ปัญหาฐานะการคลังของรัฐบาลนะคะจากข้อสังเกตของรองหัวหน้าพรรคประชาชนนี้วันนี้ทางกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ขัดกฎหมายค่ะ
2: วันนี้เราเห็นผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้กระทบเป็นห่วงโซ่ไปจนถึงธุรกิจรายเล็กๆครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยไตรมาสแรกออกมาแล้วครับนั่นก็คือข้อมูลการปิดกิจการนั้นมากกว่าข้อมูลของการเปิดกิจการใหม่แปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเจ๊งเยอะกว่าร้านเปิดใหม่นะครับทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับชี้แจงครับบอกว่าธุรกิจที่ปิดตัวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากมาตรการในการปราบปรามธุรกิจนอมินีครับโต๊ะเก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์มือสองจำนวนมากนะครับถูกนำมากองไว้อยู่ในโกดังครับหลังเจ้าของร้านรับซื้อมาจากร้านอาหารผับบาร์ขนาดเล็กนะครับซื้อง่ายท่านผู้ชมได้มาเยอะเพราะมันเจ๊งมันปิดกิจการเยอะร้านส่วนใหญ่แบกต้นทุนไม่ไหวครับ
4: จริงๆมีทุกวันนะถ้าสมมติเรารับทุกอย่างนี่นะโกดังน่าจะเก็บไม่พอด้วย
5: มันเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้ว่าร้านที่ติดต่อเข้ามาบ้างมาเท่าไหร่แล้วของเราเพิ่มขึ้นไหม
4: จริงๆมีโทรเข้ามาทุกวันเลยแต่ทีเนี้ยเราก็มันขายออกยากเนาะเราก็เลือกเฟ้นของที่เราชอบจริงๆอ่ะที่แบบเอ้ยเรารับมาเราขายออกต่อได
0: ้สอดคล้องกับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะรายงานยอดจดทะเบียนธุรกิจเดือนเมษายน2569มีธุรกิจจัดตั้งใหม่ลดลงกว่า 1,100 รายคิดเป็นร้อยละ 14.94 ส่วนธุรกิจเลิกกิจการก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.52 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนค่ะส่งผลให้ตลอด4เดือนแรกของปีธุรกิจจดทะเบียนเลิกกิจการสะสมมากกว่า 4,200 แห่งเพิ่มขึ้น296รายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารและภาคการท่องเที่ยวเพราะว่ามันมีมาตรการปราบปรามธุรกิจนอมินีด้วยค่ะ
6: จริงๆไอ้การจดทะเบียนมากขึ้นน้อยลงถามว่าเอามาวัดเศรษฐกิจทั้งหมดคงไม่ได้แต่มีส่วนหนึ่งนะครับพอวันนี้เราไปป้องกันเรื่องการจดทะเบียนเพื่อไม่ให้เกิดการใช้คนไทยเป็นตัวแทนนำพางหรือนอมินีเนี่ยเพราะนั้นยอดจดทะเบียนตั้งธุรกิจมันก็จะลดลงไปบางส่วนนะครับส่วนการเลิกก็เป็นไปได้ที่กลุ่มธุรกิจพวกนี้ก็จะมาเลิกมากขึ้นนะครับก็ไม่มีผลนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้การจดทะเบียนของเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับเมษายนปีที่ผ่านมานะครับการจดทะเบียนตั้งธุรกิจใหม่ก็ลดลงนิดหน่อยครับ
2: นายนฤชาพิชยนันท์ครับเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับรายงานอัตราการว่างงานครับตัวเลขนี้ก็น่าสนใจท่านผู้ชมมีอัตราการว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 0.91 นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับยอดการเปิดโรงงานใหม่ไตรมาสแรกของปีนี้ครับมีแค่139แห่งนะครับลดลงไปร้อยละ 63.9 ครับลดลงไปเกินครึ่งขณะที่โรงงานปิดตัวเนี่ยอันนี้เพิ่มขึ้น156แห่งครับโดยจำนวนโรงงานที่ปิดกิจการเพิ่มขึ้นมากกว่าการเปิดโรงงานเป็นครั้งแรกในรอบ10ไตรมาสนะครับเนื่องจากขาดความสามารถในการแข่งขันครับไม่สามารถปรับตัวรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมองค์ความรู้ลดต้นทุนใช้เทคโนโลยีตลอดจนมาตรการในการเสริมสภาพคล่องทางการเงินครับ
0: หลังจากครม.เห็นชอบให้ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันในกลุ่มประเทศกว่า90ประเทศนะคะโดยให้กลับไปใช้ในหลักเกณฑ์เดิมมีข้อห่วงใยตามมาว่ามันอาจจะส่งผลกระทบทำให้นักท่องเที่ยวตลาดใหญ่หายไปหรือไม่นะคะแต่ถ้าไปถามมุมมองของภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมองในแง่ดีบอกว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบขนาดนั้นในแง่ดีก็คือช่วยลดปัญหาอาชญากรรมแต่แนะนำอยากให้บังคับใช้กฎหมายอื่นๆให้เข้มงวดควบคู่ตามไปด้วยค่ะหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศโดยให้กลับไปใช้วีซ่าตามหลักเกณฑ์เดิมของแต่ละประเทศนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่30วันเช่นจีนญี่ปุ่นอิสราเอลสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาโดยระบบวีซ่าใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้หลังออกประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเพราะว่าหลายประเทศยังมีมาตรการฟรีวีซ่า15หรือ30วันส่วนตลาดเป้าหมายอื่นๆที่ยังไม่มีฟรีวีซ่าเช่นอินเดียเบลารุสได้เสนอให้คณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราพิจารณาทั้งในรูปแบบ15วันหรือ30วันเพื่อความเหมาะสมค่ะ
7: ประเทศไหนที่มีวีซ่าพอ30อยู่แล้วหรือพอ15อยู่แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าเหมาะสมแล้วนะครับแต่ประเทศไหนไม่มีก็กระทรวงการท่องเที่ยวก็เสนอเข้าไปเพื่อให้พิจารณาโดยคณะกรรมการนโยบายตรวจลงตราที่กระทรวงต่างประเทศตั้งขึ้นในการพิจารณาเป็นรายประเทศเนื่องจากเป็นนโยบายเป็นคำสั่งข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับว่าเราต้องดูเรื่องวีซ่าทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะอย่างที่เกิดอะไรขึ้นมามันไม่คุ้ม
2: นายเทียนประสิทธิ์

0: ไปพัทรานันท์ครับนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับเห็นว่ามาตรการฟรีวีซ่ายังมีความจำเป็นครับในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแต่ภาครัฐควรจะพิจารณากำหนดระยะเวลาในการพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเช่น15หรือ30วันแล้วก็กำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนครับรวมถึงจำนวนครั้งต่อปีและระยะเวลาที่ต้องเว้นการกลับเข้ามาใช้วีซ่าอีกครั้งเพื่อป้องกันปัญหาวีซ่ารันหรือการเดินทางออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาใหม่เพื่อขยายระยะเวลาในการพำนักประเทศไทยครับในตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้นะครับเป็นต้นหน้าฝนท่านผู้ชมบรรยากาศเนี่ยเหงาจัดเลยฮะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียนะครับที่เดินทางเข้ามาชมความงามตามโบราณสถานครับเช่นที่วัดพระสิงห์แต่อีกด้านนึงนะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่กระทำผิดกฎหมายครับเช่นการพ่นสีสเปรย์อาคารบ้านเรือนแล้วก็โบราณสถานนะครับรวมไปถึงปัญหาการลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติด้วยทำให้ผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็กที่อยู่ในย่านชุมชนล่ามช้างเห็นด้วยนะครับกับการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเพราะนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยอยู่ไม่ถึงอยู่แล้วเขาบอกอยู่ไม่ถึงเดือนแต่ภาครัฐเนี่ยควรจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กันไปด้วยครับ
1: ส่วนตัวผมคิดว่าไม่กระทบอะไรอ่ะนะฮะเพราะว่าแต่แล้วก็คิดว่าเป็นส่วนดีในการคัดกรองในการคัดกรองนักท่องเที่ยวเพราะว่าอย่างผมเปรียบเทียบอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาฟรีวีซ่ามานานแล้วเป็น10ปีแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่มีสีเทาสีดำเข้าไปมันอยู่ที่ระบบกฎระเบียบของเขาและกฎหมายของเขาใช่ไหมการดำเนินการปฏิบัติงานของเขาว่าเขาจริงจังยังไงอะไรยังไง
2: ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือบอกว่ามาตรการนี้อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในภาพรวมนะคะจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทางเลือกอื่นๆในการคัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพค่ะ
3: มันอาจจะมีในบางกลุ่มนะสัดส่วนมันถามว่าจาก 100% ของการปล่อยฟรีวีซ่าเนี่ยแล้วเราส่งผลกระทบเรื่องของความเป็นสีเทาหรือความไม่อยู่ในสิ่งที่ควรปฏิบัติสำหรับนักเดินทางที่ไปได้รับการฟรีวีซ่าแล้วไม่มีพฤติกรรมหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการเราแบบไหนอย่างไรเนี่ยพี่อยากให้มองดูว่าก็พิจารณาอย่างอื่นที่มันมีสาระสำคัญหรือว่ามีส่งผลกระทบในเรื่องของการบวกเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการเดินทางดีกว่าไหม
2: นายพานุเดชชัยสกุลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะบอกว่าการยกเลิกฟรีวีซ่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่อาจจะกระทบนักท่องเที่ยวแบบลองสเตย์บางคณะอยู่60วันยาวถึง1ปีก็จะต้องเตรียมวางแผนต่อวีซ่ากันนะคะอย่างนักท่องเที่ยวในอำเภอปายและคาดหวังว่ารัฐบาลจะมีกลยุทธ์ใหม่ๆในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นค่ะ
4: การที่รัฐบาล
0: ปัญหาเรามีหลายด้านนะครับที่ชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งสระแก้วตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ครับก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับที่บ้านศิลาปรากฏว่ามีชาวกัมพูชาข้ามเส้นอ้างสิทธิ์มานะครับแล้วก็มาทำนาในฝั่งไทยชาวนาก็ไม่พอใจครับเกษตรกรไปทำมาหากินไม่ได้ขอให้ทหารช่วยผลักดันออกไปนะครับทหารไปคุยตอนนี้คุยจบละเขาก็ออกไปแต่ในฝั่งบ้านเราเนี่ยไม่สบายใจคือไม่ไว้ใจแล้วฮะ
2: ถ
0: ้าเจอแบบนี้อีกก็คงไม่ไหวขอเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลได้ไหมกองกำลังบูรพาครับนำเกษตรกรบ้านอ่างศิลานะครับลงพื้นที่หลักเขต48ถนนศรีเพนชายแดนไทยกัมพูชาครับเพื่อให้ความมั่นใจนะครับว่าชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ทำมาหากินบนที่ดินของตัวเองได้ครับหลังจากเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยมีชาวบ้านกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ท่านผู้ชมก็อย่างที่ทราบตามข่าวนี่แหละครับเข้ามาแผ้วถางมาทำนาทำมาหากินบนที่นาของชาวบ้านหลังจากเกิดข้อพิพาทนะครับฝ่ายความมั่นคงก็ไปคุยกับทางกัมพูชาครับโดยให้ยึดพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศจนทางการกัมพูชาเนี่ยยอมให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ไปครับตอนนี้ชาวบ้านหลายคนเนี่ยเริ่มนำรถไถถังพ่นยาแล้วก็อุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับเข้าไปปรับพื้นที่เตรียมเพาะปลูกในฤดูการทำนาที่กำลังจะมาถึงครับบางคนครับเอาวัวเนี่ยปล่อยวัวเข้าไปกินหญ้านะฮะตามแนวพื้นที่เกษตรเหมือนในอดีตละท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของฝ่ายความมั่นคงครับ ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าแม้การหารือระหว่าง2ฝ่ายสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับ

0: แต่ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยครับยังไม่ไว้วางใจฝ่ายกัมพูชาเพราะที่ผ่านมาก็เกิดการเผชิญหน้ากันหลายครั้งครับ
1: ด้านนางนงรัตน์จันทมาเป็นชาวบ้านอ่างศิลาอธิบายค่ะว่าพื้นที่ที่มีข้อพิพาทไม่ใช่พื้นที่ตามเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์แต่ว่าเป็นพื้นที่ที่รุกล้ำเข้ามาในฝั่งไทยดังนั้นจึงเป็นคนละกรณีกับที่ต้องไปเจรจากับ JBC จึงฝากไปยังหน่วยงานด้านความมั่นคงต้องหารือกับทางการกัมพูชาให้ชัดเจนค่ะว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นอธิปไตยของไทยและกำลังถูกชาวกัมพูชารุกล้ำแบบนี้มาหลายสิบปีแต่นี่คือจุดที่เขา
2: อยู่ทางกัมพูชาเนี่ยก็เห็น GPS ที่เราเปิดเนาะปรากฏว่าคงพบแหละว่าอ้าวล้ำจริงๆโอเคถอยให้ก็คือถอยมันอยู่ตรงนี้แต่การถอยครั้งนี้ทางกัมพูชาขอว่าทางกัมพูชาไม่เข้ามาไทยก็ต้องไม่เข้ามาถอยทั้งที่จุดนี้ต้องดูดีๆนะมันคือพื้นที่ประเทศไทยนะคะซึ่งมันก็ควรจะให้สิทธิ์ของคนไทยเนี่ยในการทำอะไรสิ่งใดก็ได้ที่มีความปลอดภัยแต่ตอนนี้คือเหมือนกับโดนขยับเข้ามาอีกอะเหมือนก็ขยับเลยเข้ามาอีกอ่ะพอใจส่วนหนึ่งคือเขารับปากว่าจะไม่มีการเอากองกำลังของทางเขาเนี่ยมาข่มขู่ชาวไทยที่มาไถเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อันนี้คือเรื่องความปลอดภัยอย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งเรามองว่ามันเสียเปรียบไหมเพราะเนี่ยเป็นการตกลงในพื้นที่ประเทศไทยแต่ให้กัมพูชาเป็นคนตัดสินใจ
1: จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเป็นข้อพิพาทอยู่ที่หลักเขตแดนที่48ถึง49บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงไปจนถึงพื้นที่บ้านป่าไร่จังหวัดสระแก้วค่ะกลุ่มชาวกัมพูชารุกล้ำแนวเขตเส้นสีแดงซึ่งเป็นแนวเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนแล้วก็เข้ามาทำการเกษตรเข้ามาไถนาในฝั่งไทยบางจุดเข้ามาใช้คันนาเดียวกันกับชาวบ้านในฝั่งไทยที่ไทยเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนปัญหานี้มาโดยตลอดก่อนจะมีการสู้รบกันครั้งล่าสุดนะคะและจากการตรวจสอบพิกัด GPS ก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวละเมิดข้อตกลง MOU 43ค่ะ
0: ชาวบ้านงงเลยนะฮะอยู่ดีๆมีเพื่อนบ้านเป็นกัมพูชาอยู่คณะเดียวกันเลยแต่ตอนนี้แก้ปัญหาแล้วครับขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับประชุมสภากลาโหมร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับย้ำนโยบายทหารอาสาตามนโยบายของรัฐบาลครับและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมไปถึงการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในคลังหลังมีกรณีลักลอบนำอาวุธยุทโธปกรณ์ออกจากคลังครับแล้วก็ระบุถึงความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ครั้งถัดไปนะครับบอกว่าตอนนี้ฝ่ายเลขา GBC ทั้ง2ประเทศกำลังคุยกันในรายละเอียดครับแต่ยืนยันนะครับสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงเปิดด่านไหมเรื่องอะไรแบบนี้ยังไม่คุยครับเรื่องเปิดด่านเนี่ยจะคุยเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับซึ่งตอนนี้การจะคุยว่าเปิดด่านไม่เปิดด่านหรือคุยเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ครับ
1: ในช่วงเวลาที่ทั้งรัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงกำลังเดินหน้าปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติกลุ่มอาชญากรรมต่างชาติการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนอมินีต่างๆเนี่ยนะคะทางการลาวก็กำลังเร่งปราบปรามทั้งคอร์เซ็นเตอร์และพนันออนไลน์เช่นกันวันนี้มีคนไทยกว่า300คนถูกส่งกลับมาจากลาวค่ะทั้งหมดโดนจับที่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยไปพบความผิดเกี่ยวโยงกับขบวนการคอร์เซ็นเตอร์และพนันออนไลน์ค่ะเจ้าหน้าที่จากฝั่งไทยไปรับตัวคนไทยรวมแล้ว307คนกลับประเทศวันนี้โดยพิธีส่งมอบตัวรับตัวจัดขึ้นที่บริเวณด่านสากลสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์หนองคายค่ะทั้งหมดจะเดินทางมาด้วยรถบัสโดยสารที่ทางการลาวจัดเตรียมเอาไว้ทั้งหมด6คันซึ่งการส่งมอบตัวคนไทยกลุ่มนี้เกิดขึ้นหลังจากทางการลาวกวาดล้างพนันออนไลน์ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ช่วงวันที่11และ12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งสื่อออนไลน์ของลาวรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นอาคารอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์รวม2แห่งไปพบขบวนการคอลเซ็นเตอร์ให้บริการตอบแชทเว็บไซต์พนันออนไลน์นอกจากควบคุมตัวคนไทยได้แล้วก็ยังยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งโทรศัพท์มือถือได้หลายร้อยเครื่องสำหรับขั้นตอนการรับตัวคนไทยวันนี้รถบัส1คันค่ะจะมีตำรวจประจำรถท่านายและทันทีที่คนไทยทั้ง307คนกลับเข้าไทยแล้วทั้งหมดก็จะถูกส่งตัวไปที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่จะสอบถามตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วก็ทำทะเบียนประวัตินะคะ ถ้าพบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับก็จะถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีแต่ถ้าสอบสวนแล้วเข้าข่ายว่าเป็นผู้เสียหายอันนี้จะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือของพัฒนาสังคมและส่งกลับภูมิลำเนามีรายงานว่าการจับกุมคนไทยและชาวต่างชาติที่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการคอร์เซ็นเตอร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมมีมากกว่า600คนค่ะและการกวาดล้างเกิดขึ้นในพื้นที่แขวงเวียงจันทน์และแขวงสวรรณเขตสำหรับประเทศไทยและลาวมีการลงบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้ความสำคัญกับปัญหาสแกมเมอร์และการหลอกลวงข้ามชาติที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและปฏิบัติการต่างก็ให้ความร่วมมือร่วมกันเป็นอย่างดีค่ะ
0: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เวลากับการเวิร์กช็อปให้กับผู้ว่าแล้วก็ผู้การจังหวัดต่างๆทั่วประเทศครับขณะเดียวกันนายกก็ย้ำนะครับถึงการไม่ปกป้องคนผิดไม่มีใครที่จะรอดมือไปได้แล้วก็ขอเติมสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยหน่อยอันเดิมเนี่ยเขาเขียนเอาไว้กระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์นายกขอเติมนิดนึงครับบอกว่าพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครับกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลครับเช่นนอมินีถือครองที่ดินไม่ถูกต้องยาเสพติดหนี้นอกระบบภัยนักท่องเที่ยวอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์และอันธพาลห่มเหงประชาชนมีหัวข้อนี้ด้วยนะครับมีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงหน่วยงานความมั่นคงครับเข้าร่วมวันนี้ภาคเช้านายกมอบนโยบายนะครับแล้วก็ย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงครับถือเป็น4เสาหลักที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพทั้งด้านการป้องกันปราบปรามและดูแลประชาชนอย่าทำงานตามกระแสแต่ต้องวางแผนล่วงหน้านายกระบุเพิ่มเติมครับบอกว่าจะกางปีกป้องทุกคนที่ทำงานตามนโยบายนะครับเช่นเดียวกันถ้าล้มเหลวก็ต้องพร้อมรับผิดชอบร่วมกันถ้าร่วมมือกันอย่างเต็มที่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นมือหรือพ้นอำนาจที่มีอยู่ครับแล้วก็พูดถึงการวัดผลสำเร็จนะครับบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนายกก็เลยตั้งเกณฑ์ KPI เอาไว้ครับ
3: พวกอยู่เหนือกฎหมายมักจะเป็นโรคความจำเสื่อมเพราะเวลาพวกท่านไปดำเนินการจับกุมจัดการเขาจะชอบถามว่าอะไรครับท่านคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครในเมื่อมันยังไม่รู้ว่ามันเป็นใครเลยท่านก็ไม่ต้องรู้ว่ามันเป็นใครก็จัดการซะนะครับปราบปรามให้สิ้นซากคนความจำเสื่อมก็ถ้าเป็นความจำเสื่อมจากสภาพทางกายเราดูแลเขาถ้าความจำเสื่อมแล้วยังมาคุกคามมาทำผิดกฎหมายมาข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนของเราคนเหล่านี้ไร้ค่าและต้องจัดการ
1: ช่วงพักเที่ยงค่ะนายกรัฐมนตรีลงจากตึกไทยคู่ฟ้ามาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะร่วมโต๊ะกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.และพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ค่ะ
0: จากนั้นครับภาคบ่ายครับที่บรรดารัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมาร่วมสะท้อนความคิดเห็นแล้วก็ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงนะครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับบอกว่าการทำลายเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องมีเครื่องมือที่ดีที่สุดก็คือเส้นเงินนะครับขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ครับพูดถึงการวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานป้องกันประเทศที่ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะมีภัยคุกคามแบบไม่คาดฝันแล้วก็สลับซับซ้อนมากขึ้นครับด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจุดแตกหักของสถานการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรและไม่เข้าสู่ส่วนกลางก็ขึ้นอยู่กับบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่จะเป็นฝ่ายสอดส่องดูแลความผิดปกติในท้องที่แล้วก็

ประสานแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีนะครับหลังกล่าวปิดการประชุมขอบคุณทุกฝ่ายที่มาร่วมสุมหัวระดมสมองเพื่อเดินหน้าสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีได้นำคำขวัญของกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กครับ

0: รองอาวุธการขอมีบัตรสีชมพูอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ซึ่งไปพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังคดีอาชญากรรมออนไลน์อีกกว่า 4,000 คดีตอนแรกที่มีการจับกุมในซุนหมิงเฉินจำได้ไหมคะ
1: ครับ
0: ที่ระบุว่าเอ๊ะเขาน่าจะเป็นระดับไหนระดับสั่งการระดับปฏิบัติการหรือว่าระดับไหนของขบวนการจะสามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้หรือไม่ล่าสุดมีความชัดเจนขึ้นมาอีกขั้นมีการขยายผลและเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานในการขอให้ศาลออกหมายจับนายหลานเทียนหัวหน้าเครือข่ายของซุนหมิงเฉินค่ะตำรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนจนแบ่งการดำเนินคดีออกเป็น7กลุ่มความผิดครอบคลุมตั้งแต่ข้อหาการครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ประเมินมูลค่าความเสียหายในระบบได้มากกว่า815ล้านบาทสำหรับ7กลุ่มความผิดที่ตำรวจขยายผลนะคะแบ่งออกเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์มีการดำเนินคดีกับนายซุนหมิงเฉินและหญิงชาวต่างชาติซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดของซุนหมิงเฉินส่วนการขยายผลการตรวจสอบอาวุธปืนยาว M4 จำนวน2กระบอกที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับคลังอาวุธของทางราชการเพราะว่าไม่พบหมายเลขประจำปืนและไม่มีร่องรอยการขูดลบสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการแต่ว่าเป็นอาวุธปืนดัดแปลงสภาพที่เกิดจากการนำชิ้นส่วนและอะไหล่จากปืนหลายกระบอกเอามาประกอบเข้าไว้ด้วยกันค่ะ
1: จากการสืบสวนครับพบว่าชิ้นส่วนประกอบของอาวุธปืนเหล่านี้นะครับถูกลักลอบจัดหามาจากแหล่งซื้อขายผิดกฎหมายครับรวมไปถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใต้ดินนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ครับได้ดำเนินการจับกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการจัดหาอาวุธปืน5คนแบ่งเป็นข้าราชการ2คนครับแล้วก็พลเรือนอีก3คนนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับบอกว่าการสืบสวนสอบสวนใน4กลุ่มคดีแรกสามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายซุนหมิงเฉินจับแล้ว11คนครับในจำนวนนี้พบว่ามีอย่างน้อย4คนนะครับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับ
2: นะครับในกลุ่มเรื่องครอบครองอาวุธปืนคือนายซุนหมิงเฉินกับแฟนสาวอันนี้มีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องอาวุธปืนนะครับเรื่องปืน M4 ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันนี้คือผู้จัดหานะครับผู้จัดหาเพราะฉะนั้นจะต้องไปพิสูจน์ทราบหรือสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนว่าเขาไปมีความเกี่ยวพันกับผู้ต้องหาในกลุ่มที่1ในเรื่องเกี่ยวกับองค์กรข้ามชาติหรือไม่นะครับในเรื่องอาวุธปืนสั้นอันนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นอาวุธปืนที่ผู้ซื้อรายแรกเนี่ยซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นปืนที่อนุญาตให้มีและใช้ได้แต่การจำหน่ายไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับหรือแก๊งสแกมเมอร์ลูกระเบิด2ลูกนะครับมีผู้เกี่ยวข้อง4รายนะฮะ4รายเนี่ยบางรายนะครับมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
0: คดีที่สำคัญเช่นเรื่องการออกบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูนะคะมีการดำเนินคดีกับกลุ่มที่ออกบัตรให้กับนายซุนหมิงเฉินไปแล้วโดยพบว่าเป็นอดีตข้าราชการโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเปิดเผยผลการตรวจสอบเชิงลึกเบื้องหลังของซุนหมิงเฉินพบว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับนายหลานเทียนคนนี้เป็นบุคคลระดับหัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในประเทศกัมพูชาค่ะ
2: ใน11ท่านเนี่ยนะครับข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยจากการสนทนาเนี่ยก็คือหลักๆเลยก็คือตัวนายซุนหมิงเฉินเองกับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นบอสของเขาก็คือนายหลานเทียนหรือเสี่ยวหลานนะครับซึ่งคนนี้บุคคลคนนี้ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับจะต้องมีการออกหมายจับในข้อหาที่เกี่ยวข้องเรื่ององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติต่อไปครับ
0: คดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตำรวจระบุว่าพบเส้นทางการเงินตรวจพบการทำธุรกรรมจากบัญชีชื่อของซุนหมิงเฉิน5บัญชีที่มีความเชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นๆอีก648บัญชีเกี่ยวพันโยงใยกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4,143 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมแล้วกว่า815ล้านบาทค่ะ
1: คนจำนวนไม่น้อยนะครับนึกภาพไม่ออกครับว่าการขยายโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐมันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมยังไงยกตัวอย่างเช่นโครงการขยายร่องเรือนะครับให้เรือเดินเรือได้สะดวกขึ้นเนี่ยหลายพื้นที่จะต้องมีการขุดลอกร่องน้ำครับพอทำแบบนั้นเนี่ยมันกระทบไปยังหญ้าทะเลนะครับหญ้าทะเลเนี่ยเป็นแหล่งอาหารสำคัญครับของพยูนรวม

0: ังหวัดสตูลเป็นอีกพื้นที่ที่แหล่งหญ้าทะเลอุดมสมบูรณ์แล้วกระจายตัวอยู่ตลอดแนวชายฝั่งแล้วก็เกาะต่างๆด้วยนะคะมีทั้งที่เกาะตันหยงอูมาค่ะที่บ้านบากันโตทิศหมู่เกาะลิดีก็มีรวมถึงที่อ่าวปากบาราและบ้านตันหยงโปนะคะเจาะดูภาพเฉพาะที่บ้านบากันใหญ่หมู่2ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองสตูลค่ะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ที่เริ่มมีการฟื้นตัวของหญ้าทะเลนะคะเป็นผลจากความพยายามของชาวบ้านที่ช่วยกันฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลมาในช่วง2ถึง3ปีค่ะทำให้เราเห็นหญ้าทะเลกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่และเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมบริเวณเกาะตันหยงอูมาก็ไปสำรวจเจอพยูน11ตัวเต่าตะหนุอีก5ตัวนะคะนอกจากพยูนและเต่าชาวบ้านในพื้นที่ส่งคลิปนี้เข้ามากับรายการขยายเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะเป็นภาพของโลมาที่ขึ้นมาว่ายน้ำอวดโฉมให้ชาวประมงพื้นบ้านได้เห็นนะคะชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าเวลาออกเรือก็เจอโลมาบริเวณนี้เป็นประจำค่ะตอกย้ำถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยจุดที่พบโลมาบ่อยที่สุดไปอยู่แนวเดียวกันกับโครงการที่เขาจะมีการขุดลอกร่องน้ำเดินเรือบ้านทุ่งริ้นตันหยงอูมาพอดิบพอดีเลยค่ะแผนงานเก่าที่ถูกเสนอไว้ตั้งแต่ปี2545หรือว่าเมื่อ24ปีที่แล้วค่ะจะมีการกำหนดขุดร่องน้ำกว้าง35เมตรลึกอีก 2.5 เมตรและยาวอีกประมาณ 8.32 กิโลเมตรภายใต้งบประมาณ8ล้านบาทนะคะเพิ่งจะได้รับอนุมัติงบประมาณค่ะเป้าหมายคือลดการตื้นเขินของร่องน้ำแต่ที่ผ่านมาชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่บอกไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเดินเรือทำให้เกิดความกังวลใจเมื่อโครงการนี้มาถึงค่ะ
1: ตั้งแต่เราทำหาดินตรงนี้ก็เราออกเรือได้ตามปกตินะครับไม่เคยลำบากในการเรือโครงการออกเรือเรื่องรองน้ำตรงนี้ไม่เห็นถึงความจำเป็นในการคลองทางนี้ทิ้งเทเป็นปัญหาก็คือในเรื่องของผลกระทบเจ้าที่มันหลอกไม่ว่าอย่างลมมากนะครับไม่ว่าอย่างยาทะเลนะครับปวาริมคลองแถวนี้นะครับเป็นเถียใช้คลองลมมาเข้ามาหากินบ่อยมากเลยก็เป็นเถียโยประจำเสด็จสับทิ้งเถียกังวลว่ามันจะมีผลกระทบประวัติพันมาหลายๆโครงการเกิดผลกระทบทรัพยากรเถียบ่อยนะครับจ่ายเวลาฟื้นคู่ไม่รู้กี่ปีนะครับทิ้งเถียวันก็คืออาชีพประมงเรานะครับปล่อยเราหากินเลยตามมาเกิดผลกระทบผู้รับไม่ได้ปลาดักไม่ได้ถึงท้ามีคำถามมาใครรับผิดชอบ
2: ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยก็พบว่าเป็นข้อเสนอที่ผ่านมาหลายปีแล้วแต่โครงการเพิ่งได้รับการอนุมัตินะฮะเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เรากังวลเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสตูลก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งแหละที่มีการพยายามที่จะฟื้นฟูดูแลรักษาทะเลกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการฟื้นฟูแปลงหญ้าทะเลหรือจุดที่เป็นหย่อมหญ้าทะเลที่มันมีกระจายกันอยู่ในพื้นที่สตูลซึ่งบริเวณคลองบริเวณเนี้ยนะฮะมีหญ้าทะเลอยู่ด้วยจำนวนหนึ่งนะครับมีสาหร่ายที่เป็นสาหร่ายเศรษฐกิจนะถ้าเกิดมีการขุดลอกคลองเนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับของคนสตูลด้วยครับเราได้ไปเสนอกับผู้ว่าแล้วนะว่าจริงๆโครงการนี้ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วแล้วก็น่าจะเป็นโครงการที่มันล้าสมัยไปแล้วนะครับแล้วก็บริเวณจุดที่จะไปขุดลอกจริงๆเนี่ยต้องสำรวจใหม่นะ
0: ทั้งสองท่านคะในแง่ไทม์ไลน์โครงการขุดลอกร่องน้ำนี้ก็ทำหลายคนสงสัยนะคะ24ปีที่โครงการถูกแช่แข็งไปแล้วแต่จู่ๆก็ขุดโครงการนี้มาเดินหน้าใหม่ท่ามกลางความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ชาวบ้านเขาพยายามช่วยกันฟื้นฟูอยู่ค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณวิภาพรครับ
4: สถานการณ์ปลาหมอคางดำค่ะคุณผู้ชมในภาคตะวันออกตอนนี้ไปเจอปลาหมอคางดำหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ก็มีคนไปเจอบริเวณชายหาดพัทยาล่าสุดไปเจออีกอยู่ในจังหวัดตราดนะคะทำให้เกิดความกังวลตามมาว่าเวลานี้ปลาหมอคางดำอาจจะมีการกระจายตัวขยายพันธุ์หรือว่าย้ายถิ่น อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านประมงคาดการว่ามันน่าจะมีคนเอาปลาหมอคางดำเนี่ยค่ะไปใช้เป็นเหยื่อล่อปลาชนิดอื่นแล้วปลาหมอคางดำมันก็อาจจะอมไข่เอาไว้ในปากก็เลยเกิดการแพร่ขยายพันธุ์ขึ้นมานะคะแต่การที่ปลาจะว่ายน้ำแบบคาบจังหวัดอันนี้เป็นไปได้ยากค่ะคลองท่าน้ำหมู่2ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดเป็นคลองที่ชาวบ้านไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากแล้วก็จับปลาหมอคางดำได้รวมแล้วเกือบ100กิโลกรัมเมื่อ3วันก่อนค่ะต่อมาประมงจังหวัดตราดร่วมกับอบต.แหลมกลัดและชาวบ้านจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองก็ช่วยกันจับปลาหมอคางดำออกมา

0: แหล่งน้ำจับได้รวมแล้ว84กิโลกรัมขนาดตั้งแต่10ถึง22เซนติเมตรนะคะเอาไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูแต่ว่ากินเท่าไหร่ก็คงกินไม่หมดล่ะค่ะมันไม่ใช่ทางกำจัดปลาหมอคางดำคลองท่าน้ำนี่เป็นจุดแรกที่เจอปลาหมอคางดำเจอแค่1ตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต่อมาลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำทั่วจังหวัดก็ไม่ได้เจอเพิ่มเติมจนสุดท้ายมาเจออีกตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจอ23ตัวจาก1เป็น23แล้วคลองท่าน้ำนี่เป็นคลอง3น้ำก็คือมีทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทำให้ชาวบ้านกลัวว่าการที่ไปเจอปลาหมอคางดำมันจะส่งผลต่อปลาพื้นถิ่นลดจำนวนลงค่ะ
1: เขาก็โทรมาบอกว่าให้ไปช่วยกันสุ่มดูหน่อยว่ามีปลาหมอคางดำไหมพอชาวบ้านก็ไปกันหลายๆคนทั้งหน่วยงานทั้งอบต.แล้วก็หน่วยงานราชการแล้วก็ไปสุ่มทอดกันหลายๆคนได้มาเยอะมากค่ะเขาเรียกว่าเป็นคลองท่าน้ำมันเป็นพื้นที่ของตรงหาดลานทรายมันจะเป็นคลองมันเป็นคลองแยกจากคลองใหญ่มาอีกทีเนี่ยเป็นคลองเซนขมาอย่างนั้นอ่ะตรงนั้นมันเป็นสามน้ำได้เลยจะเป็นน้ำเค็มน้ำก่อยน้ำจืดก็แต่ละคนได้มาเป็นก่อละเราเป็นสิบโลต่อคนอ่ะคือแบ่งกันไปที่พี่เอามาเองนี่ก็ประมาณเกือบ10โลอ่ะ
2: หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงจังหวัดตราดครับคาดว่ามีผู้นำปลาหมอคางดำเอามาใช้เป็นเหยื่อล่อปลาครับแล้วอาจจะหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำนะครับทำให้มีการแพร่ขยายพันธุ์แล้วก็มองว่าการพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดตราดนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันครับเพราะมีระยะห่างกันหลายกิโลเมตรครับ
3: มันไม่มีอะครับถ้าพูดกันจริงๆก็คือมันอาจจะเป็นการคนไปซื้อมาทำปลาเหยื่อไหมอะไรเนี่ยก็สังเกตนะครับคนเล่นเหยื่อเลี้ยงปลาเหยื่อปูเนี่ยครับบางทีมันอาจจะเป็นซื้อมาแต่มันยังบิดเป็นอยู่แล้วก็หลุดรอด
4: มันไม่น่าเกี่ยวข้องกันมันไกลแต่พื้นที่ใกล้ๆอาจจะยอมรับนี่เราจะเอาจากพัทยามาเนี่ยไม่ใช่แน่ๆ
0: อีกพื้นที่หนึ่งคือจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็จัดกิจกรรมลงแขกลงคลองครั้งที่24ช่วยกันจับปลาหมอคางดำเพื่อตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ในคลองสันดาบอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะจับได้410กิโลกรัมเอาไปทำน้ำหมักชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงครามประมงจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าปัจจุบันความชุกชุมของปลาหมอคางดำมีแนวโน้มลดลงแต่คำว่าลดลงก็ยังอยู่ในระดับกลางๆโดยตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันจับปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้แล้วหลายพันตันค่ะ
5: เดิมเนี่ยเราเป็นพื้นที่สีแดงนะครับและปลาหมอคางดำก็ทั้ง3อำเภอเลยตอนนี้เราถามว่าลดไหมก็ลดลงนะครับจากสีแดงเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกชุมหรือความแพร่กระจายของปลาหมอคางดำเนี่ยลดลงมาอยู่ประมาณ40กว่าตัวต่อ100ตารางเมตรซึ่งมันก็อยู่ระดับปานกลางนะครับอันนี้ก็เห็นผลชัดเจนจากมาตรการที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมาครับ
2: ไทย PBS ครับไปสำรวจจุดรับซื้อปลาในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับพบว่าชาวประมงพื้นบ้านทยอยนำปลาหมอคางดำเอามาขายที่จุดรับซื้ออย่างต่อเนื่องครับแพปลาเนี่ยเขาซื้อที่กิโลละ5บาทนะครับแล้วก็บอกว่าปริมาณปลาหมอคางดำตามลำคลองตอนนี้เริ่มลดลงแตกต่างจากช่วง 2-3 ปีก่อนครับที่เคยจับปลาหมอคางดำได้เกือบ1ตันนะครับประกอบกับไม่คุ้มกับค่าน้ำมันหากต้องขับเรือออกไปจับปลาหมอคางมันปลาหมอคางดำนะครับที่มีรายจ่ายมากถึงหลักพันต่อเที่ยวแต่แพปลาเนี่ยซื้อแค่กิโลละ5บาทครับ
6: รัฐบาลเขาช่วยพยุงราคาให้ขึ้นมากกว่านี้นะก็พออยู่ได้ได้เท่าไหร่ได้แต่ชาวประมงก็อยากได้เยอะๆ20เหมือนเดิมไหมถ้า20ได้ก็ดีอ่ะใช่เพราะว่าตอนนี้น้ำมันมันแพงพูดจริงๆเลยอ่ะออกไปแต่ละครั้งอ่ะเป็นพันขึ้นไปเลย
0: เจ้าของแพปลาบอกว่ารับซื้อปลาหมอคางดำวันละประมาณ 1-2,000 ตันแม้ว่ารัฐบาลกำหนดราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทเท่านั้นแต่ว่าส่วนต่างที่ได้รับก็ค่อนข้างน้อยพูดเหมือนกันค่ะอยากให้ขึ้นราคาหน่อยทุกวันนี้เขาใช้วิธีต้องแช่ปลาเอาไว้ให้ได้จำนวนกว่า 1,000 กิโลกรัมเพื่อให้คุ้มค่ากับค่าขนส่งแต่ว่าการแช่แข็งปลาเอาไว้นานๆก็ส่งผลให้น้ำหนักปลามันลดลงพอขายแล้วสุดท้ายแทบไม่เหลือกำไรค่ะ
7: รัฐบาลเขากำหนดให้ซื้อโลละ

0: บาทแล้วก็ไปส่งโรงงานแล้วก็ได้ส่วนต่าง2บาท
1: มันคุ้ม
0: ไหมคะมันถ้ามันน้อยเงี้ยมันพอมันดองหรือว่าซื้อไว้ตั้งแต่เช้าแล้วไปส่งเย็นน้ำมันก็จะคายตัวโรงงานก็จะตัดน้ำเราเท่ากับเราขาดน้ำหนักไอ้ส่วนที่ได้ก็โดนหักไปเป็นค่าปลาที่น้ำหนักมันขาดก็เสมอตัวไม่ได้เลย
2: นายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับผู้ประกอบการผลิตปลาป่นนะครับที่เขาจะใช้เป็นอาหารสัตว์เพื่อขอให้พิจารณาปรับขึ้นราคารับซื้อปลาหมอคังดำครับจากปัจจุบันในกิโลกรัมละ5บาทขึ้นเป็นกิโลกรัมละ10บาทได้ไหมโอ้ขอขึ้นเท่าตัวเลยนะฮะจะมีการประชุมหารือร่วมกันวันที่25พฤษภาคมนี้ครับ
3: จับเท่าไหร่ก็จับไม่หมดอย่างที่คุณเจษดาว่าแต่ว่าก็เอาซะหน่อยค่ะ
2: ครับ
3: ชาวบ้านริมคลองลัดหลวงกว่า100คนมาทำกิจกรรมลงแขกลงคลองจับปลาหมอคังดำภายในคลองลัดหลวงตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อตัดวงจรการระบาดของปลาหมอคังดำโครงการชลประทานสมุทรปราการลดระดับน้ำในพื้นที่ให้สามารถใช้อุปกรณ์จับปลาหมอคังดำได้นะคะแต่ยังไม่สามารถระบุปริมาณได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปคัดแยกก่อนส่วนปลาหมอคังดำที่จับได้ชาวบ้านบอกขอเอาไปประกอบอาหารแล้วก็ทำปุ๋ยชีวภาพก่อนหน้านี้คลองแห่งนี้พบปลาหมอคังดำชุกชุมอยู่ที่135ตัวต่อ1ตารางเมตรก็คืออยู่ในเกณฑ์สีแดงสำหรับจังหวัดสมุทรปราการพบการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอคังดำหลักๆที่เจอเยอะอยู่ในอำเภอพระประแดงกับอำเภอพระสมุทรเจดีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือตำบลนาเกลือและตำบลแหลมฟ้าผ่าด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้อธิบดีกรมประมงเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะรวมทั้งให้จัดทำแผนกำจัดปลาหมอคังดำให้ชัดเจนภายใน1สัปดาห์ค่ะ
2: มาดูตัวอย่างหนึ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ของกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือการพัฒนาพื้นที่และปัญหาสิทธิที่อยู่อาศัยของประชาชนครับเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยานะครับหรือเป็นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองครับโครงการนี้กทม.เขาจะทำมานานแล้วครับแต่ในฝั่งของคนที่อยู่ในพื้นที่ในเขตบางพลัดเนี่ยเขาไม่คิดแบบนั้นเขามองว่าโครงการนี้เป็นการทำลายประวัติศาสตร์แล้วก็พื้นที่พหุวัฒนธรรมที่มีมานานกว่า100ปีนะครับโจทย์แบบนี้ครับเป็นเรื่องใหญ่ของกรุงเทพมหานครและเจอในหลายพื้นที่ระหว่างการพัฒนาภาครัฐและสิทธิของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะสิทธิอยู่อาศัยนะครับติดตามกับคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ครับ
4: ก่อนที่ผู้ว่ากทม.ชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะจะลาออกเพียงแค่วันเดียวชาวชุมชนบางพลัดค่ะก็เข้ายื่นเรื่องเพื่อขอให้ยุติโครงการดังกล่าวทันทีข้อกังวลของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
5: เริ่มแรกร้อยกว่าคนไม่มีใครรู้เรื่องเขาบอกเขามีอำนาจเพราะเขาเป็นรัฐท้องถิ่นเขามีงบประมาณเขาจะทำที่ซึ่งถูกต้องเป็นทางสาธารณะได้แต่คุณกำลังละเมิดสิทธิเราตามรัฐธรรมนูญนะคุณกำลังละเมิดต่อวิถีชีวิตของชุมชน
6: เรารู้สึกว่าโครงการนี้ไม่คุ้มการลงทุนที่มันแพงเกินไปพร้อมกับสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนริมน้ำเป็นการทำลายวิถีชีวิตคนริมน้ำเป็นวิถีชีวิตเดิมซึ่งคุณเข้ามาทำลายโดยเอาวัตถุคล้ายๆแบบความเจริญทางวัตถุแล้วไอ้การทางจักรยานหรือว่าการวิ่งออกกำลังกายเนี่ยในปัจจัยมันไม่ใช่ปัจจัย4นะคะทำไมคุณไม่เอาไอ้งบประมาณที่มันสูงๆต้องเป็น200 300เนี่ยไปทำคุณภาพชีวิตของคนที่เขาลำบากอ่ะยังมีอีกเยอะ
7: มีสวนเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมดูนั่นแหละคนกรุงธนบุรีหรือคนบางพลัดเนี่ยก็มาใช้อันเนี้ยพักผ่อนหย่อนใจได้ทำไมจะต้องมาเอาให้คนอีกกี่พันคนเดือดร้อน
8: ไม่สะดวกที่จะให้ใครมาเดินผ่านหน้าบ้านเลยต้องกั้นก็ดูแล้วมันไ ปลอดภัยแล้วเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียว
9: ตกใจว่าทำไมเราไม่ทราบมาก่อนที่จริงแล้วโครงการแบบนี้น่าจะมีหนังสือถึงเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเอาจะสร้างที่ไหนมีบ้านอะไรใครอยู่บ้างเขาต้องน่าจะแจ้งให้แต่ละบ้านทราบก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วผลดีผลเสียเป็นยังไง
4: โครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบางพลัด 3.5 กิโลเมตรเป็นแผนงานที่กรุงเทพมหานครระบุด้วยว่ามุ่งหวังจะปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สาธารณะโดยโครงการจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงสะพานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถึงสะพานกรุงธนหรือที่เรียกว่าสะพานสังฮีนะคะจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่าเริ่มต้นจากวัดเทพกรถึงจรัญสนิทวงศ์ 94/1 ค่ะแต่ในมุมของภาคประชาชนโครงการนี้ส่งผลกระทบโดยตรงที่อยู่อาศัยเดิมนำมาสู่การออกแถลงการ9เหตุผลและ5ข้อเรียกร้องเพื่อให้กรุงเทพมหานครยุติโครงการทันทีโดยเครือข่ายคนรักเจ้าพระยาระบุว่าโครงการขาดการรับฟังความคิดเห็นที่แท้จริงเป็นการทำลายมรดกทางวัฒนธรรมและมีความสุ่มเสี่ยงทางกฎหมายเนื่องจากพื้นที่เป้าหมายทับซ้อนกับที่ดินงอกริมตลิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1308ซึ่งประชาชนครอบครองสิทธิมาอย่างยาวนานทำให้ชาวบ้านตัดสินใจเข้ายื่นหนังสือคัดค้านโดยตรงต่ออดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อยืนยันจุดยืนการปกป้องสิทธิชุมชน
10: กลุ่มคัดค้านขอเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครยุติการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1โครงการนี้ขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงประชาชนในพื้นที่จำนวนมากไม่ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนไม่ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านชุมชนวิถีชีวิตและสิทธิของตัวเองการดำเนินโครงการลักษณะนี้จึงเป็นการใช้อำนาจที่อำนาจรัฐที่ขาดความละเอียดอ่อนต่อสิทธิชุมชนและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมอย่างรุนแรง
4: ตามกลางเสียงคัดค้านตัวแทนจากกรุงเทพมหานครซึ่งเข้าร่วมเวทีรับฟังข้อเท็จจริงที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยอมรับถึงความกังวลของคนในพื้นที่โดยระบุว่าทุกการพัฒนาเมืองต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเตรียมนำข้อสรุปความคิดเห็นคัดค้านทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารเพื่อทบทวนการดำเนินงาน
11: มติที่ประชุมจากวันนี้เสนอท่านผู้ว่าแล้วอนุมัติเห็นชอบยกเลิกหรือไม่ยกเลิกยังไงเนี่ยเราจะปฏิบัติไปตามนั้นนะครับก็มีจริงมันมีทั้งหมด12โซนก็โซนต่างๆเนี่ยมันอาจจะดำเนินการไปได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในภาพรวมท่านจะอนุมัติอะไรยังไงนะครับแต่จริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดตามกระแสหลายๆอย่างนะครับรวมถึงแผนแม่บทที่ดังกล่าวมาแล้วด้วยนะครับก็โลกมันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องคำนึงถึงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้วันนี้ขอบคุณมิติต่างๆที่เราอาจจะขาดตกบกพร่องไปหลุดไปนะครับอันนี้อาจจะมาช่วยเติมเต็มในการทำงานซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่โครงนี้นะครับอาจจะเป็นหลายๆงานที่อาจจะต้องทำให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4: ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางที่เข้ามาตรวจสอบระบุถึงหลักการสำคัญตามมาตรา58ของรัฐธรรมนูญว่าการดำเนินโครงการพัฒนาใดๆของรัฐจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้านและต้องจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างแท้จริง
12: ถ้าเราไปถามเขาก่อนจะออกแบบมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วที่สำคัญเนี่ยเรื่องการพัฒนากับเรื่องการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ยประชาชนเขาจะได้รู้ว่าเขาก็ควรจะมีส่วนร่วมและมีหน้าที่ด้วยไม่งั้นเขาจะรอให้ภาครัฐแก้ปัญหาถ้าเขาได้รู้แบบนี้อันนี้คือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนี่เป็นสิทธิขั้นแรกเลยของการเข้าถึงข้อมูลพอเข้าถึงข้อมูลเสร็จเขาต้องมีส่วนร่วมส่วนร่วมคือเขารู้ข้อมูลแล้วเขาอยากจะพัฒนาอย่างไรเป็นคนร่วมออกแบบด้วยพอออกแบบเสร็จเขาก็ต้องร่วมในการที่จะแสดงความเห็นด้วยอันนี้เป็นกติการระหว่างประเทศเขาขอแสดงความเห็นเขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรและเราก็มาดูว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณเห็นด้วยคุณจะมาจัดการร่วมกันยังไง
4: ปัจจุบันโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบางพลัดอยู่ในสถานะต้องชะลอการดำเนินการเพื่อรอการตรวจสอบแนวเขตที่ดินอย่างละเอียดจากกรมที่ดินและการพิจารณาความอ่อนไหวทางโบราณสถานจากกรมศิลปากรประกอบกับช่วงเวลานี้อยู่ในช่วงรอยต่อของการเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ อาจนับได้ว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์วิสัยทัศน์ของผู้นำเมืองคนใหม่ในการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณและการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองว่าจะสามารถเดินควบคู่ไปกับการรักษาสิทธิและมรดกที่มีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมได้อย่างไรค่ะ
2: ขอบคุณคุณนิตยาครับ
3: ตอนนี้หลายประเทศกำลังยกระดับเฝ้าระวังอีโบลานะคะหลังจากกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายอีโบลาแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้กรมควบคุมโรคค่ะได้สั่งตั้งจุดตรวจคัดกรองในการตรวจโรคขึ้นมาที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะในการเฝ้าระวังติดตามคนที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้อย่างใกล้ชิดค่ะตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขตั้งจุดคัดกรองตรวจเข้มผู้โดยสารที่เดินทางมาจากทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาซึ่งเป็นพื้นที่ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาค่ะโดยการตรวจเข้มตั้งแต่บริเวณประตูทางเข้าหรือว่าหน้าประตูเครื่องบินสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนั้นต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อก่อนจะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะวัดไข้สอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันเบอร์ปัจจุบันลงในระบบนะคะนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกระทรวงควบคุมโรคขออภัยค่ะโฆษกกรมควบคุมโรคบอกว่าถ้าคนที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้มีอาการป่วยจะถูกส่งตัวไปแยกโรคที่สถาบันบำราศนราดูรส่วนคนที่ไม่มีอาการอันนี้จะถูกติดตามและตรวจเช็คอาการอีก21วันนะคะซึ่งก็เป็นช่วงระยะของการฟักตัวของเชื้ออีโบลาค่ะ
2: มาตรการนี้ครับคาดว่าจะใช้ประมาณ 3-4 สัปดาห์นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการระบาดของเชื้ออีโบลาในทวีปแอฟริกาด้วยที่ขณะนี้มีแนวโน้มขยายไปในหลายประเทศครับปัจจุบันองค์การอนามัยโลกนะครับได้ยกระดับให้สถานการณ์การระบาดของเชื้ออีโบลาใน2ประเทศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศครับสำหรับการแพร่ระบาดของอีโบลาติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดนะครับเชื้อจะอยู่ในเลือดและสารคัดหลั่งครับจึงมีโอกาสติดต่อยากกว่าโควิด-19 แต่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ซึ่งอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 40-50% ครับ
13: คือเขาก็จะสามารถที่จะไปโรงแรมแบบนี้ได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะถูกตรวจติดตามโดยเจ้าหน้าที่ของเราทุกวันมีการที่จะไปวัดไข้เขาดูอาการป่วยของเขาถ้าเมื่อไหร่เขาไม่สบายแล้วก็จะนำเขานะคะสู่เข้าสู่สถาบันบำราศเพื่อแยกโรคทีนี้ที่มี21วันเนี่ยค่ะเพราะว่าตัวอีโบลามีระยะฟักตัว21วันค่ะเพราะฉะนั้นบางทีนะจุดที่เข้ามายังไม่แสดงอาการก็ต้องตามไปนะคะ21วันตราบเท่าที่เขาอยู่ในประเทศไทยแต่ถ้าเขากลับไปก่อนอันนี้ก็แปลว่ากลับไปก่อน21วันก็แสดงว่าเขาจะถูกตรวจติดตามเรื่องของอาการเรื่องของวัดไข้ทุกวันและเมื่อป่วยจะถูกส่งไปสถาบันบำราศนราดูรเพื่อกักโรค
3: นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคบอกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาหลังจากกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายอันดับที่14มีการเฝ้าระวังทั้งต่างประเทศและในประเทศนะคะโดยยังเป็นการติดต่อจากสัตว์สู่คนหากเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก็จะถูกนำมาตรวจโรคที่สถาบันบำราศนราดูรค่ะแต่ยืนยันปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อในไทย
2: ตอนนี้หลายชาตินะครับยกระดับในการเฝ้าระวังครับมีการตั้งจุดคัดกรองอยู่ในสนามบินนะครับหลังจากแนวโน้มของผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อในแอฟริกานั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองบูเนียทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับเข้าดำเนินการกับร่างผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการระบาดระลอกล่าสุดนะครับของเชื้อไวรัสอีโบลาท่ามกลางญาติๆของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในการโศกเศร้าแต่ก็ทำได้เพียงยืนสังเกตการอยู่ห่างๆครับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยนะครับยอดผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139คนครับขณะที่ผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อพุ่งสูงมากกว่า600คนนะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่ากำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพื่อหาจุดเริ่มต้นของการระบาดรอบนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเริ่มระบาดมาตั้งแต่2เดือนก่อนนะครับขณะที่การพัฒนาวัคซีน พื่อต่อต้านไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจคาดว่าอาจต้องใช้เวลานานอย่างน้อย9เดือนกว่าจะพร้อมใช้งานนะครับหลายชาติเริ่มยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครับทั้งที่สนามบินนานาชาติกรุงนิวเดลีของอินเดียที่ออกคำแนะนำให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากคองโกยูกันดาแล้ว

0: ซูดานใต้สังเกตอาการของตนเองอย่างใกล้ชิดนะครับมีการสั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่สนามบินเพื่อตรวจคัดกรองครับเช่นเดียวกับสิงคโปร์นะครับที่ออกมาตรการในลักษณะเดียวกันขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐครับออกข้อกำหนดให้ทุกเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารที่เคยอยู่ในคองโกยูกันดาหรือซูดานใต้ในช่วง21วันที่ผ่านมาครับต้องบินมาลงที่สนามบินนานาชาติวอชิงตันดัลลัสที่รัฐเวอร์จิเนียเท่านั้นส่วนทางการฮ่องกงนะครับจัดเตรียมสถานที่บนเกาะลันเตาครับที่เคยใช้กักตัวผู้ป่วยในช่วงการระบาดของโควิด-19สำหรับใช้งานถ้าตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับ
1: โดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณขู่จะโค่นล้มรัฐบาลคิวบามาหลายครั้งแล้วนะคะท่ามกลางความสัมพันธ์ของ2ประเทศที่ตอนนี้ตกต่ำลงอย่างมากล่าสุดตอนนี้สหรัฐยื่นฟ้องราอูลคาสโตรอดีตผู้นำคิวบาที่ตอนนี้ก็ยังทรงอิทธิพลอยู่ในปัจจุบันค่ะนี่จะถือว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขของฝ่ายสหรัฐก่อนเปิดศึกถล่มคิวบาหรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

ตอนนี้ปัญหาในตะวันออกกลางยังเคลียร์กันไม่จบเลยนะคะแต่ว่ารัฐบาลสหรัฐก็เบนเข็มไปที่เป้าหมายต่อไปแล้วซึ่งนั่นก็คือประเทศคิวบาค่ะหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณมาตั้งแต่ต้นปีท่ามกลางความพยายามในการกระชับอิทธิพลหลังบ้านและจัดการกับเสี้ยนหนามสำคัญในละตินอเมริกาค่ะสายการบิน World to Fly ของสเปนกลายเป็นสายการบินล่าสุดนะคะที่ออกมาประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินในคิวบาอย่างกระทันหันท่ามกลางความกังวลถึงการยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับคิวบาค่ะซึ่งทำให้ผู้โดยสารบางส่วนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวสุดท้ายของสายการบินนี้เดินทางออกจากคิวบาแล้วนะคะความกังวลนี้ค่ะยิ่งถูกโหมกระพือให้รุนแรงมากขึ้นหลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหาสมคบคิดสังหารชาวอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายเครื่องบินอีก2กระทงจากเหตุการณ์ที่นักบินของกองทัพคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาลี้ภัยตก2ลำเมื่อปี1996นะคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนโดยในขณะนั้นราอูดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคิวบาค่ะด้านรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐระบุนะคะว่าอดีตผู้นำคิวบาจะต้องมาขึ้นศาลที่สหรัฐไม่ว่าจะมาเพราะตั้งใจมาเองหรือมาด้วยวิธีใดก็ตามค่ะขณะที่กลุ่มสมาชิกสภาคองเกรสที่มีเชื้อสายคิวบาหรือว่าเกิดในประเทศคิวบาออกมาแสดงความยินดีกับการตัดสินใจของรัฐบาลทรัมป์นะคะและระบุว่านี่ถือเป็นการส่งสัญญาณถึงตระกูลคาสโตรว่าเวลาของพวกเขาได้หมดลงแล้วค่ะฟิเดลคาสโตรพี่ชายของราอูเป็นผู้นำการโค่นล้มระบอบเผด็จการที่สหรัฐหนุนหลังในช่วงปฏิวัติคิวบาในปี1959นะคะก่อนที่คิวบาจะจับมือกับอดีตสหภาพโซเวียตทำให้ความสัมพันธ์ของคิวบากับสหรัฐย่ำแย่ลงจนถึงขีดสุดคุณผู้ชมโดย CIA อยู่เบื้องหลังความพยายามในการโค่นล้มคาสโตรหลายครั้งนะคะท่ามกลางการเผชิญหน้าในยุคสงครามเย็นซึ่งรวมถึงวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาในปี1962ด้วยค่ะที่โลกเสี่ยงเกิดสงครามนิวเคลียร์มากที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ขณะที่ราอูคาสโตรก้าวขึ้นนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีแทนพี่ชายนะคะในปี2008คุณผู้ชมก่อนที่สหรัฐและคิวบาจะมาฟื้นความสัมพันธ์กันในยุคในปี2016ปลายยุคของบารักโอบามาค่ะทั้งมีการเปิดสถานทูตแล้วก็ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางและการค้าแต่ถ้าดูเลขปีคุณผู้ชมดีกันได้ไม่นานค่ะเพราะเมื่อทรัมป์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐก็งัดไม้แข็งมาใช้กับคิวบานะคะทั้งรื้อมาตรการคว่ำบาตรออกมาบังคับใช้อีกครั้งรวมไปถึงยังขึ้นบัญชีให้คิวบาเป็นรัฐที่สนับสนุนการก่อการร้ายด้วยค่ะการยื่นฟ้องราอูคาสโตรถือเป็นการยกระดับแรงกดดันให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกขั้นนะคะหลังจากนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาสหรัฐค่ะนอกจากจะขู่ด้วยวาจาที่แข็งกร้าวแล้วยังปิดล้อมคิวบาด้วยจนทำให้การนำเข้าน้ำมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยส่งผลให้เชื้อเพลิงในคิวบาขาดแคลนซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจและความทุกข์ยากของประชาชนค่ะความเคลื่อนไหวของสหรัฐในครั้งนี้ทำให้หลายคนหรือแม้กระทั่งนักการเมืองอเมริกันเองนะคะเขามองว่ารัฐบาลทรัมป์ 2.0 กำลังสร้างเงื่อนไขเพื่อเปิดศึกกับคิวบาหรือไม่ขณะที่มิเกลเดีย

0: สกาเนลประธานาธิบดีคนปัจจุบันของคิวบาระบุนะคะว่าสหรัฐมีแรงจูงใจทางการเมืองค่ะหลังจากเมื่อต้นสัปดาห์ผู้นำคิวบาได้ออกมาเตือนนะคะว่าการโจมตีของสหรัฐจะนำไปสู่การนองเลือดเพื่อตอบโต้รายงานข่าวที่ระบุว่าสหรัฐกำลังชั่งน้ำหนักเขาว่าจะเปิดปฏิบัติการทางทหารโค่นล้มรัฐบาลคิวบาหรือไม่ล่าสุดมีนักข่าวไปถามโดนัลด์ทรัมป์ค่ะและนี่คือคำตอบค่ะ
1: President, should we expect any escalation here, or should they expect anything?
2: Yes. No. No, you won't. There won't be escalation. I don't think there needs to be. Look, the place is falling apart. It's a mess, and they've sort of lost control. They've really lost control of Cuba.
0: กรณีคิวบาถูกนำไปเปรียบเทียบกับกรณีของเวเนซุเอลานะคะหลังจากทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสหรัฐมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นค่ะซึ่งโมเดลปราบนิโคลัสมาดูโรถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่แม้กระทั่งตัวโดนัลด์ทรัมป์เองยังแปลกใจนะคะโดยมาดูโรยื้อถูกยื่นฟ้องค่ะตั้งแต่ปี2020นะคะในคดีค้ายาเสพติดค่ะก่อนที่สหรัฐจะส่งทีมบุกจับกุมตัวคาห้องนอนแต่กรณีของราอูคุณผู้ชมยังตอบไม่ได้นะคะว่าสถานการณ์จะเป็นใจให้กับสหรัฐมากขนาดนั้นด้วยหรือไม่เพราะว่ากุญแจสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าสหรัฐจะหาใครในคิวบาที่เหมือนกับเดลซี่โรดิเกสรองประธานาธิบดีเวเนซุเอลาในยุคมาดูโรที่ตอนนี้หันไปสวามิภักดิ์กับสหรัฐได้หรือเปล่านะคะรวมไปถึงยังต้องคำนึงถึงอิทธิพลของตระกูลคาสโตรในคิวบาอีกด้วยค่ะสัญญาณหนึ่งที่อาจจะทำให้สงสัยได้ว่าการยื่นฟ้องราอูจะเป็นเพียงความพยายามยกระดับแรงกดดันเท่านั้นหรือไม่นั่นก็คือท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ค่ะมาโกรูบิโอคนนี้นะคะมีเชื้อสายคิวบาด้วยคุณผู้ชมเผยแพร่คลิปวิดีโอเป็นภาษาสเปนเสนอสนับสนุนเงินช่วยเหลือ100ล้านดอลลาร์สหรัฐและโทษว่าผู้นำคิวบาเป็นต้นตอของปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าอาหารและเชื้อเพลิงแต่จุดที่น่าตั้งข้อสังเกตค่ะนั่นก็คือรูบิโอไม่เพียงแต่บอกนะคะว่าสหรัฐจะช่วยบรรเทาวิกฤตที่ชาวคิวบาต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่เขายังพูดไปถึงการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นในประเทศคิวบาด้วยขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ค่ะภาพนี้ผู้อำนวยการ CIA เพิ่งเดินทางเยือนคิวบานะคะเพื่อหารือกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่คิวบาไปหมาดๆค่ะกระทรวงการต่างประเทศจีนและรัสเซียออกมาแสดงจุดยืนในเวลาไล่เลี่ยกันวันนี้นะคะประกาศสนับสนุนคิวบาและวิจารณ์การกระทำของสหรัฐค่ะซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้คุณผู้ชมทำให้ภูมิภาคแคริบเบียนกลับมาอยู่ในจอเรดาร์โลกอีกครั้งแต่จะกลายเป็นสมรภูมิรบแห่งใหม่หรือไม่ไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดเท่ากับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ
3: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับกีฬาค่ำนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของหมอนทองวิทยานะครับวันนี้มีดราม่าอีกแล้วครับติดตามกับภูนินทัศน์เพชรประสมกูลครับ
5: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ดราม่าล่าสุดครับชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยาสั่งลงโทษแบนนักเตะที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อโรงเรียนปฐุมคงคาเป็นเวลา1ปีครับจากประเด็นดราม่าครับที่นักฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการนำธงสัญลักษณ์ของโรงเรียนปฐุมคงคาแหวนไว้ที่เท้าด้วยความคึกขนองพร้อมกับถ่ายคลิปลงโซเชียลสร้างความไม่พอใจกับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของปฐุมคงคาเป็นอย่างมากครับแม้ว่าชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยาพร้อมนักเตะคนดังกล่าวได้แถลงการขอโทษโรงเรียนปฐุมคงคาแล้วรวมทั้งต้องการเดินทางไปแสดงความเสียใจถึงปฐุมคงคาแต่ด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลายครับทำให้กำหนดการดังกล่าวในวันนี้ต้องถูกยกเลิกออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายล่าสุดนายวิเชียรสมานมิตรรองประธานชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองพิทยายอมรับกับความผิดของนักเตะในชมรมและได้มีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดพร้อมขอโทษไปยังปฐุมคงคาครับและย้ำว่าจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตอย่างแน่นอน
6: ก็คือสรุปพอสรุปได้ว่าเด็กเนี่ยเกิดจากความคึกขนองในเด็กความเป็นเด็กของเขานะครับแล้วก็แบบสนุกสนานโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นประมาณนี้นะมีความสนุกสนานมากกว่าความ
7: คือเขาก็ยอมรับว่าเขาผิด
6: ครับเขายอมรับว่าเขาผิด
7: ครับ
6: ในส่วนนี้เราก็ได้มี

0: การพูดคุยกันเด็กก็ยอมรับในเรื่องของความผิดเราก็ต้องดำเนินการเรียกว่าลงโทษตามระเบียบตามกติกาของทางชมรมเราเด็กของทีมหมอนทองวิทยาเนี่ยเราไม่ใช่ทีมอาชีพในบทการลงโทษเนี่ยเราต้องคำนึงถึงหลักของความเป็นนักเรียน
1: เขายังเป็นเยาวชน
0: เขายังเป็นเยาวชนและเขาเป็นนักเรียน
2: ในเบื้องต้นชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยาได้ตัดสิทธิ์นักเตะคนดังกล่าวจากทุกรายการที่ทีมลงแข่งเป็นเวลา1ปีครับและทำทันบนเพื่อประเมินพฤติกรรมซึ่งอาจมีผลถึงขั้นพ้นสภาพการเป็นสมาชิกของชมรมส่วนการเดินทางไปขอโทษเพื่อแสดงความจริงใจต่อโรงเรียนปทุมคงคานั้นเตรียมประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดครับ
3: ที่เขาหลังๆเขายอมรับ
2: มาดูกันที่ผลงานของทีมเทควันโดไทยในประเภทต่อสู้ครับวันนี้ลงแข่งขันวันแรกในศึกชิงแชมป์เอเชียคว้ามาได้1เหรียญเงินติดตามได้จากคุณจำลักษณ์ล้วนรอดครับรายงานสดจากกรุงอูลานบาตอประเทศมองโกเลีย
4: ครับคุณนิทัศน์ครับต้องบอกว่าวันนี้ที่อูลานบาตอประเทศมองโกเลียครับเต็มไปด้วยฝุ่นและฟันนะครับต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้ดูครับเสื้อผ้าเนี่ยวันนี้เต็มไปด้วยฝุ่นจริงๆครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับทีมเทควันโดไทยวันนี้ต้องบอกว่าเสียดายจริงเอามากๆครับที่น้องอิมพัชรการภูลเกิดครับไม่สามารถประเดิมคว้าเหรียญทองให้กับทีมเทควันโดต่อสู้ได้ครับหลังจากที่แพ้นักกีฬาจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดายครับครับนี่เป็นบรรยากาศที่ M-Bank Arena ในกรุงอูลานบาตอประเทศมองโกเลียครับเจ้าภาพได้ทำพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026อย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันเป็นประเภทต่อสู้ครับรายการนี้จะคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยครับโดยทีมไทยส่งนักกีฬาทั้งหมด15คนวันแรกนะครับมีชิงชัย4เหรียญทองทีมไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขัน2คนครับได้แก่46กิโลกรัมหญิงอิมพัชรการภูลเกิดและ54กิโลกรัมชายอาซานธนัทเตชรัตน์วิบูลครับในรุ่น46กิโลกรัมหญิงอิมพัชรการภูลเกิดแชมป์4เกมแล้วก็นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับได้บาเนลรอบแรกหลังจากนั้นเธอก็เตะคู่แข่งเอาชนะมา3รอบครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับหวังเจี้ยหลิงที่ดีกีเป็นแชมป์เยาวชนโลก2สมัยครับยกแรกพัชรการครับเตะนำไปก่อน2-0แต่ก็พลาดล้มโดนตัดคำเจิงและโดนเตะทำให้เสียคะแนนถูกแซงชนะไป2-4คะแนนยกที่2ครับพัชรการครับที่แพ้ไม่ได้ในยกนี้ครับพยายามเดินทำแต้มแต่ก็พลาดโดนเตะศีรษะเสียไปถึง3แต้มหลังจากที่คะแนนตามครับพัชรการเดินหน้าบุกแหลกครับหวังเตะทำคะแนนคืนแล้วก็ได้จังหวะเตะศีรษะทำคะแนนเสมอกัน3-3คะแนนและในช่วงท้ายยกครับต้องบอกว่าพัชรการครับเป็นรองเลือกคะแนนดิบและหวังจะเดินหน้าทำคะแนนแต่ก็มาพลาดโดนเตะศีรษะในช่วงเซี่ยววินาทีก่อนจะหมดเวลาแพ้ไป3-6พลาดเหรียญไปอย่างน่าเสียดายครับแม้ว่าจะพลาดเหรียญทองในการแข่งขันรายการนี้ครับแต่ทีมเทควันโดไทยก็ได้สิทธิ์ไปเอเชียนเกมแน่นอนแล้วครับในรุ่น49กิโลกรัมหญิงเนื่องจากการคัดเลือกจะให้สิทธิ์นักกีฬาใน2รุ่นควบกันก็คือรุ่น46กิโลกรัมและก็49กิโลกรัมหญิงครับ
5: รอบชิงตอนแรกกดดันมากค่ะเพราะว่าเขาก็มีดีกรีแชมป์โลกค่ะก็พอลงสนามก็รู้สึกกดดันน้อยลงแล้วก็มีเพื่อนๆคอยช่วยเชียร์ก็รู้สึกดีขึ้นค่ะก็ทำเต็มที่แล้วค่ะค่อนข้างพอใจค่ะแต่รู้สึกว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะอาจจะกังวลเกินไปค่ะก็ขอให้เพื่อนๆที่เหลือได้เหรียญกันทุกคนค่ะจะได้มีความสุขก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะขอบคุณ
4: ครับส่วนอีกรุ่นครับในรุ่น54กิโลกรัมครับอาสาธนัทต้องบอกว่าวันนี้ทำไม่ดีนะครับเอามากๆหลังจากที่แพ้นักกีฬาจากจอแดนไป0-2ยกในตกรอบในรอบ16คนครับครับแล้วในวันพรุ่งนี้ครับทีมเทควันโดไทยในประเภทต่อสู้ครับยังมีแข่งขันอีก4คนด้วยกันยังมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัล นะครับได้แก่49กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตน์วัฒนา73กิโลกรัมหญิงครับกัญจนารัตชูกินนะครับแล้วก็58กิโลกรัมชายครับศิรวิทย์มหามัดแล้วก็74กิโลกรัมชายครับกิติยุทธพร้อมบรรจุนะครับก็นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่กรุงอูลานบาตอสำหรับการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชียที่ทีมเทควันโดไทยกำลังลุ้นเหรียญทองอยู่นะครับ
2: ขอบคุณครับคุณจำลักษณ์ครับเอาใจช่วยครับเชื่อเหลือเกินว่านักกีฬาเทควันโดไทยจะคว้าเหรียญทองในประเภทต่อสู้มาครองได้อย่างแน่นอนส่วนในเอเชียนเกมครั้งล่าสุดที่จีนครับทีมเทควันโดไทยทำไป2ทองกับ2ทองแดง จบอันดับที่3อันดับที่1

0: เป็นของเกาหลีใต้5ทอง2เงิน2ทองแดงครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวรรณิสาครับ
1: ขอบคุณคุณยินทัศน์ครับ
2: พรุ่งนี้ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงนะคะแต่ว่าสำหรับคืนนี้มีคำเตือนว่ายังมีพื้นที่เสี่ยงอาจจะเกิดฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดน้อยลงแล้วนะคะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มที่จะมีกำลังอ่อนลงแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทำให้คืนนี้นะคะยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักขึ้นได้บางแห่งโดยส่วนมากนั้นฝนจะตกหนักอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะคะสำหรับภาคใต้ค่ะคืนนี้ก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะทางด้านฝั่งอันดามันแล้วก็ในส่วนของคลื่นลมนะคะในทะเลอันดามันตอนบนระยะนี้ก็ยังคงมีคลื่นลมแรงนะคะคลื่นจะสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนที่บริเวณอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะในส่วนของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในคืนนี้นะคะก็ส่งผลให้ยังมีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้โดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มนะคะซึ่งเราจะมาตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงคืนนี้กันนะคะเราจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยไปจนถึงปานกลางนะคะที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะตามมาด้วยภาคอีสานที่จังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาเลยหนองคายและที่บึงกาฬค่ะตามมาด้วยภาคกลางนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งที่กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลภูเก็ตและก็กระบี่นะคะถัดมาจะเป็นพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในคืนนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณภาคใต้ที่จังหวัดระนองและก็พังงาค่ะและถึงแม้ว่าแนวโน้มฝนจะเริ่มลดลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าในบางพื้นที่ก็ยังมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดที่เมืองแฮบรุก

วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเบลบูพาเลตเบิร์นกรุงเบิร์นไปเมืองแฮบรุกระยะทางประมาณ230กิโลเมตรเวลา 12:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกนายเฮนนิงแซนฟอร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในสวิสดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการวัดที่เที่ยงตรงและระบบภูมิสารสนเทศสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฮบรุกรัฐซังกัลเลนนายไฮริสวิลตั้งบริษัทเมื่อปีคริสตศักราช1921ผลิตเครื่องมือวัดระยะทางวิศวกรรมและภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Surveying Instrument เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานสำรวจพื้นที่ทำแผนที่งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเช่นกล้องวัดมุมและกล้องสำรวจที่มีความเที่ยงตรงสูงบริษัทก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำรวจที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคยุโรปในปีคริสตศักราช1996ควบรวมกิจการกับบริษัทไลกาโฮลดิ้งจำกัดเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดปีคริสตศักราช2005บริษัทเฮกซากอนจำกัดซื้อกิจการและขยายขอบเขตจากผู้ผลิตเครื่องมือสำรวจแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับโลกปีคริสตศักราช2021บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกดำเนินกิจการครบ100ปีจึงจัดนิทรรศการ100 Years of Innovation in Harbrook แสดงเครื่องมือสำรวจแต่ละยุคเน้นเรื่องความเที่ยงตรงสูงซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญและพัฒนามาตลอด100ปีนิทรรศการมีหัวข้อสำคัญเช่น Building and Construction แสดงเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนออกแบบและก่อสร้างจริงเช่นอาคารสูงอุโมงค์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้แบบจำลอง3มิติและเครื่องมือวัดเลเซอร์ช่วยให้งานเร็วขึ้นแม่นยำประหยัดทรัพยากรและลดข้อผิดพลาดในการทำงานManufacturing แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการผลิตเครื่องบินเรือและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากให้พอดีกันอย่างแม่นยำใช้เทคโนโลยีสแกน3มิติและดิจิตอลทวินช่วยตรวจสอบวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ Infrastructure เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่เช่นถนนสะพานอุโมงค์รถไฟและสนามบินใช้เทคโนโลยีสำรวจและสแกนเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการก่อสร้างและบำรุงรักษาPublic Safety แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยสาธารณะการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานเช่นเครื่องสแกน3มิติและระบบเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับความผิดปกติบันทึกสถานที่เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือพื้นที่เสี่ยงUrban Development แสดงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบดิจิทัลช่วยวางแผนและตัดสินใจใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรได้ในอนาคตปัจจุบันบริษัทผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเช่น AI GPS LiDAR ทำให้ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติและแม่นยำมากขึ้นเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรอุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับทางอากาศบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเรื่องทัศนศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดสร้างเทคโนโลยีใช้สำหรับสิ่งต่างๆผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ใช้ในเรื่องต่างๆเช่นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องสแกนเลเซอร์3มิติกล้องสำรวจประมวลผลรวมและเซ็นเซอร์รังวัดอัจฉริยะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญคือการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำระดับไมครอนและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงในห้องสะอาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการบินและอวกาศการแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์ที่บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดได้เห็นความงอกเงยทางวิชาการที่เอาวิชาต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์การถ่ายภาพการวัดระยะทางไม่ได้ใช้เป็นของเล่นแต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้งานก่อสร้างระบบทำงานที่ใหญ่และสำคัญมีความแม่นยำเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารอัปเปอร์เซลเลอร์ชาวเคเซอร์ไรรัฐ

0: Appenzell Ausserrhoden เมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตชีสสวิสแบบดั้งเดิมแปรรูปเป็นอาหารพื้นเมืองเช่นมักกะโรนีชีสสวิสวัฒนธรรมเรื่องชีสเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารในประเทศเขตหนาวนับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่สืบทอดมานานวิธีการทำและชนิดของชีสแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมอาหารเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วิถีเกษตรกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธรัฐสวิส
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปผาสะปอดและพระวกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
2: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนณโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมในพิธีโครงการสืบสานพระราชปณิธานเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยวันนี้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนและมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมูลนิธิพระดาบสให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรและมูลนิธิกาญจนบารมีออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
1: Okay.
2: ทั้งนี้ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินวรมุนีหลวงพ่อเสียรพระประธานประจำอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวาสาลโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า

0: เมื่อวันที่17พฤษภาคม2569เดินเป็นอารามโบราณ นับแต่กรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทิมอุทาธิโมอดีตเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์บูรณปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนนามวัดเป็นวัดสาลโคดมนอกจากนี้หม่อมหลวงบัวกิติยากรได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถพร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกไปประดิษฐานที่หน้าอุโบสถเป็นแห่งแรกของประเทศไทยโดยวัดได้รับพระราชทานมิสงครามสีมาเมื่อปี2519ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้เชิญไปทอดถวายพร้อมกับประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมา
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก93โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ46โครงการการพัฒนาด้านสังคม19โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม16โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา12โครงการในพื้นที่204หมู่บ้านของจังหวัดสกลนครมุกดาหารและนครพนมมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์คาดว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยที่ย่างเข้าสู่สังคมสูงวัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยได้ใช้กลไกหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนงานพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากว่า3ปีและในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569จะเปิดสอนในรายวิชาวิศวกรสังคมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่2พร้อมกันนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Course เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย 5,253 คนมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายส่วนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพและนักจิตวิทยารวม12คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ274คน โรงพยาบาลแม่ข่ายได้เข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมตรวจวัดสายตาและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม158คน

0: คนได้รับการดูแลรักษาทุกรายจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางพิษณุโลกและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษา2คนโรงพยาบาลยังมีการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินตลอด24ชั่วโมงจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทองควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย 2,549 คนสำหรับสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพและนักจิตวิทยารวม10คนและมีอสรจ94คนมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังและเข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกคนปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111คนได้รับการดูแลรักษาทั้งประสานหน่วยงานในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อการรักษาและดูแลต่อเนื่องตลอดจนมีโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 คนสำหรับสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและอสรจ101คนมีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำด้านสุขภาพจิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67คนได้รับการดูแลรักษาครบทุกคนด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองรวมทั้งส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3คนมีการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับมารดาและเด็กหลังคลอดจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายเข้ารับการรักษา1คนและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแลจำนวน88คนส่วนใหญ่กระทำความผิดทะเลาะวิวาทและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหลักลอบเข้าเมืองมีพยาบาลวิชาชีพ3คนและนักจิตวิทยา1คนและมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและสุขภาพจิตรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตามขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการฝึกอาชีพเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมการไฟฟ้านครหลวงห้างหุ้นส่วนจำกัดลาดย่าเทรดดิ้งโรงเรียนนานาชาตินิสและบริษัทนิกไนท์ทัวร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดไสงามวัดดีหลวงวัดเลียบและวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดทรงธรรมวัดบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการวัดเขาวังจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนสตรีวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดท่าตอนและวัดปากเหมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสันจำปาจังหวัดเชียงรายวัดมณีโคตจังหวัดหนองคายวัดหัวหนองและวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดมงคลวรารามสหราชอาณาจักรและวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา 17:00 นมูลนิธิกตะเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นางสาวจันเพ็ญมั่งสาครและครอบครัวสมาคมสำนักงานบัญชีไทยและการเคหะแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดสุทธาวาสและวัดบ้านในบนจังหวัดชลบุรีวัดไทยจานสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดท่ากระบือและวัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งวัดดอนสำราญวัดตาขันและวัดป่าภูมาจังหวัดระยองเวลา 19:00 นคณะวุฒิสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอาทิพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและพระราชทานอาชีพเสริมต่างๆให้แก่ประสบนิกรทั้งด้านศิลปาชีพการประมงการเกษตรและปศุสัตว์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานเพื่อตรวจรักษาและทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ด้วยทรงห่วงใยและมีพระราชปณิธานให้ประสบนิกรดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อที่จะได้มีความรู้มีสติปัญญาในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังคเวชสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: ตอนนี้ผักและผลไม้กำลังเจอกับปัญหาราคาตกต่ำอย่างหนักนะคะล่าสุดก็เป็นเงาะเดิมเนี่ยเคยขึ้นไปถึงราคากิโลกรัมละ70บาทตอนนี้เหลือกิโลกรัมละ15บาทเท่านั้นนะคะเกษตรกรชาวสวนก็อยากให้ภาครัฐช่วยตรึงราคาหลังจากต้องแบกรับภาระต้นทุนค่ะคนงานชายหญิงกว่า10คนช่วยกันเก็บเงาะในสวนบ้านคลองแอ่งอยู่ในอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะมีทั้งเงาะพันธุ์สีทองแล้วก็เงาะพันธุ์โรงเรียนซึ่งเป็นผลผลิตฤดูเก็บเกี่ยวแรกชาวสวนบอกว่าในสวนมีเงาะกว่า500ต้นผลผลิตปีนี้ดีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้กว่าร้อยละ50นะคะเงาะพันธุ์สีทองปีนี้ราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ70บาทเพราะว่าช่วงแรกเงาะก็ยังออกสู่ตลาดน้อยแต่ถ้าผลผลิตมากขึ้นแล้วพ่อค้าคนกลางเริ่มกดราคารับซื้อต่ำสุดจะเหลือแค่กิโลกรัมละ15บาทเช่นเดียวกับเงาะโรงเรียนที่เพิ่งจะออกผลผลิตได้ไม่นานราคาขายช่วงแรกก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทแต่ว่าปัจจุบันราคารับซื้อลดลงมาเหลือกิโลกรัมละ12บาทซึ่งสวนทางกับต้นทุนการผลิตค่ะ
4: แรกๆก็ราคามาดีราคาดีช่วงนี้เริ่มสูงกันเยอะตอนนี้สีทองเริ่มลงมาเหลือ20บาท
5: 20บาท
4: วันนี้20บาทครับ
5: วันนี้20
4: ครับ
5: เหรอออกตอนแรกเท่าไหร
4: ่สีทองเปิดแรกๆถ้าเป็นก้านอยู่50บาท
5: 50บาท
4: ครับ
5: ตอนแรก50บาท

0: 50 บาทแต่ว่ามันก็สุกไม่ทันเนาะ
1: เหรอแล้วลงมาทีละเท่าไหร่ยังไงอ่ะ
0: สีทองน่าจะลงทิ้ง5 บาท
2: เกษตรกรบอกว่าการกำหนดราคาขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางค่ะเกษตรกรไม่สามารถต่อรองราคาได้จึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลทั้งเรื่องการกำหนดราคากลางและต้นทุนการผลิตเพื่อลดผลกระทบให้กับเกษตรกรค่ะ
3: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบใหม่นะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: เดินหน้ากดดันสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบินสู่แคริบเบียนท่ามกลางความตึงเครียดกับคิวบาหลังฟ้องราอูคาสโตรคดียิงเครื่องบินปี1996อิสราเอลจุดกระแสวิจารณ์ทั่วโลกหลังสกัดกองเรือมนุษยธรรมมุ่งหน้าให้ความช่วยเหลือกาซาดีอาร์คองโกและยูกันดาอ่วมหลังไวรัสอีโบลาระบาดหนักพยาบาลชาวฟิลิปปินส์ถ่ายทอดประสบการณ์รับมือในเซียร่าลีโอนทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
1: ผมว่าตอนนี้นะที่พวกเราต้องพยายามออกมาเรียกร้องหลักการที่สำคัญ3ข้อผมว่าอย่างแรกก็คือต้องไม่ตัดประชาชนออกจากสมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่มีกระบวนการที่สร้างการผูกขาดอยู่กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้กับสมาชิกวุฒิสภานะในกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
2: ่ประชามติค่อนข้างเอกฉันท์ว่าพี่น้องประชาชนประสงค์ที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตราพรรคภูมิใจไทยทุกคนมีเจตนารมณ์ที่จะต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนตอบสนองความเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

0: ัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังอยู่ในช่วงตั้งไข่นะครับคุณผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วฝ่ายการเมืองฝั่งหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญใหม่มาโดยตลอดยังตั้งคำถามเลยว่าในเมื่อรัฐบาลไม่นำรัฐฉบับเดิมมาผลักดันต่อแล้วฉบับใหม่จะเสนอเมื่อไหร่โดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีหรือว่าพรรคภูมิใจไทยปรากฏว่าข้ามสัปดาห์มาเสนอแล้วครับตอนนี้เกมเลยพลิกกลับไปที่บรรดาพรรคฝ่ายค้านว่าจะใช้กลเม็ดหรือว่าจะเสนอร่างเข้ามาประกบโดยที่มีทีเด็ดอะไรในการที่จะทำให้ร่างของตัวเองสามารถที่จะไปเบียดหรือว่าจะไปเข้าสู่การพิจารณาได้อย่างสูสีร่างฉบับของพรรคภูมิใจไทยภายใต้สถานการณ์ที่พรรคภูมิใจไทยครองความได้เปรียบทางการเมืองทั้งในและนอกสภานะครับตอบโจทย์ค่ำคืนนี้เราพูดคุยกับ2ท่านซึ่งอยู่ในกระบวนการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนะครับสส.ผลิตวัชรศิลป์ครับสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านอีกท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณผลิตครับในฐานะที่คุณเป็นเสียงข้างน้อยในสภามีทีเด็ดอะไรที่จะไปกดดันหรือทำให้ทั้งสภาเนี่ยพิจารณาร่างฉบับของฝ่ายค้านซึ่งมันมีโดยหลักการเนี่ยมันต่างจากของพรรคภูมิใจไทยเยอะแยะมากมายครับ
2: ครับเราคงไม่ได้มีทีเด็ดอะไรนะครับแต่เรามี3หลักการที่เรายึดถือแล้วเราเชื่อมั่นว่าเป็น3หลักการที่พี่น้องประชาชนจะให้การสนับสนุนแล้วก็จะนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยที่มันสามารถตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนได้จริงนะครับหลักการที่1เนี่ยคือเราต้องการออกแบบกลไกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยที่สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางของกระบวนการจัดทำฉบับใหม่ถ้ารูปธรรมของการมีส่วนร่วมต้นทางก็คือการเปิดให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการไปเลือกผู้ร่างได้จินตนาการว่ามันก็ต้องมีคูหาหรือกระบวนการที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกว่าจะให้ใครไปเป็นตัวแทนเขาในการร่างรัฐธรรมนูญอันนี้คือหลักการที่1หลักการที่2เนี่ยในเมื่อรัฐธรรมนูญมันเป็นกติกาสูงสุดของประเทศที่ต้องใช้กับทุกคนนะครับเราก็อยากให้มันเป็นฉันทามติที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายภายใต้สังคมที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายดังนั้นเนี่ยเราต้องการให้กระบวนการในการจัดทําฉบับใหม่เนี่ยไม่ถูกผูกขาดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับส่วนหลักการที่3เนี่ยคือเราต้องยืนยันนะครับว่าเราไม่ควรจะออกแบบกระบวนการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยที่ไปเพิ่มอำนาจหรือว่าเงื่อนไขพิเศษให้กับสว.
0: ครับ
2: กลายเป็นไปเพิ่มอำนาจพิเศษว่าหากฉบับใหม่จะผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนไปทำประชามติเนี่ยจะต้องได้เสียงเกินเท่าไหร่ของสว.นะครับเรามองว่าควรจะปฏิบัติกับส.ส.และสว.ในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ย1สิทธิ์1เสียงเท่าเทียมกันอันนี้คือ3หลักการที่เรายึดถือแล้วก็จะเห็นว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็แทบจะขัดกับทั้ง3หลักการนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่ามีทีเด็ดอะไรในรัฐสภานะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าประชาชนให้การสนับสนุนหลักการของร่างเราเนี่ยมันก็คงส่งผลไม่มากหรือน้อยในการที่เราสามารถผลักดันให้สำเร็จได้ในรัฐสภา
0: คือก่อนหน้านี้ผมก็มีคุยกับทางตัวแทนของฝั่งพรรคภูมิใจไทยมาบ้างผมก็พอจะเอาเป็นว่าผมถามค้านในมุมเขาแล้วกันนะฮะสามหลักการของคุณผลิตเขาคงจะบอกได้ว่าของเขาก็มาจากประชาชนนะเพราะว่าเขาให้ตัวแทนในรัฐสภาหรือว่าอย่างน้อยก็ผู้แทนราษฎรในการเลือกส.ส.ร.นี่ไงผู้แทนราษฎรก็มาจากประชาชนสองเขาเองก็มีหลักการประชาธิปไตยของเขาเหมือนกันในลักษณะแบบนี้นะครับอีกอย่างอำนาจสว.เนี่ยก็เป็นไปเพื่อการประนีประนอมไม่เสนอไปเพื่อให้ถูกตัดทิ้งคุณผลิตมองยังไงเรื่องนี
2: ้เอาสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเอาเรื่องสว.ก่อนนะครับเราต้องยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมันคือการไม่ไปเพิ่มอำนาจพิเศษให้สว.
0: ครับ
2: นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นตัวแทนพรรคภูมิใจไทยพยายามจะพูดเสมือนกับว่าเราเนี่ยไปตัดอำนาจสว.แต่ต้องย้ำว่าณเวลานี้เนี่ยสว.ไม่ได้มีอำนาจพิเศษตรงนี้นะครับ
0: ครับ
2: ไอ้หนึ่งในสามสว.ที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันคืออำนาจของสว.ในการไปเกี่ยวข้องกับการแก้รัฐมนตรีมาตราเช่นสมมติจะมีการแก้มาตราใดมาตราหนึ่งเนี่ยวาระหนึ่งวาระสามต้องได้เสียงหนึ่งในสามของสว.นะครับแต่ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยคือการออกแบบกติกาใหม่ว่าถ้ามันมีการจัดทำฉบับใหม่แล้วเนี่ยก่อนจะไปถามประชาชนผ่านประชามติเนี่ยจะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเนี่ยต้องได้เสียงอะไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบแบบไหนผมก็มองว่ามันไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่ต้องไปเพิ่มเงื่อนไขพิเศษให้กับสว.นะครับแล้วถ้าพูดถึงที่สุดเนี่ยผมเป็นส.ส.ซีกฝ่ายค้าน
0: ครับ
2: ถ้าเป็นกติกาการแก้รายมาตราเนี่ยมันมีอยู่นะครับว่านอกจากหนึ่งใน3สว.เนี่ยต้องมี 20% ของฝ่ายค้าน
0: ครับ
2: แต่พอมาออกแบบกติกาใหม่เนี่ยผมก็ไม่เคยเรียกร้องนะครับว่าจะต้องมีเงื่อนไข 20% ของฝ่ายค้านดังนั้นคำถามผมคือว่าแล้วทำไมต้องเรียกร้องให้สว.มีอำนาจพิเศษตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือประการที่1
0: คุณผลิตขออนุญาตก่อนจะไปประการที่2ผมถามอาจารย์ยุทธพรนิดนึงเรื่องนี้ผมมองว่าอีกฝั่งนึงเขาจะต้อง ตีความต่างแน่นอนเขาก็จะบอกว่ามันก็บัญญัติไว
1: ้
0: อาจารย์ตีความแบบคุณผลิตเนี่ยได้ไหมมันจะมีปัญหาในการต่อสู้
1: ครับว่าปกติแล้วเนี่ยสูตรของการร่างรัฐธรรมนูญทั่วโลกเลยต้องมีความสมดุล3ส่วน1คือการมีส่วนร่วมของประชาชน2ก็คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภาและ3คือผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่ง3ส่วนเนี้ยต้องสมดุลกันไม่ได้เทไปทางใดทางหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ที่บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกฝ่ายเขาก็บอกเขามาจากประชาชนเหมือนกันอันนั้นคือเรื่องที่มาแต่มันไม่จบแค่นั้นมันต้องดูกระบวนการเนื้อหาต่างๆด้วยในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับคือที่มาจากประชาชนแน่นอนครับวันนี้คนที่จะเสนอได้ก็ต้องมาจากประชาชนทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.นะครับหรือแม้กระทั่งการเสนอโดยภาคประชาชนโดยตรงในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะแต่ว่าเนื้อหาและกระบวนการในการที่แก้ไขต่างหากคือโจทย์ที่สำคัญว่าการออกแบบเนื้อหาและกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นต่อจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชาพิจารณ์ไปจนถึงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันยึดโยงหรือเชื่อมโยงกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนนะวันนี้ตัวแบบที่เราเห็นนะครับอย่างกรณีภูมิใจไทยที่เสนอมาคร่าวๆเนี่ยคือบอกว่าเลือกจากจังหวัดมา77คนจังหวัดละ1คนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เลือกจากผู้เชี่ยวชาญอีก23คนนะแต่ว่ากระบวนการในการเลือกดังกล่าวนั้นเนี่ยสมาชิกรัฐสภาคือส.ส.ส.ว.เนี่ยเป็นคนเลือกคนจิ้มในขั้นสุดท้ายว่าง่ายๆว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนี้ถ้าเป็นไปตามสัดส่วนอย่างที่เป็นข่าวเนี่ย บอกว่าเป็นไปตามสัดส่วนที่นั่งส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็หมายว่าส.ส.ร.ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการโคลนนิ่งสภาผู้แทนราษฎรมาซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับการเปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนและขณะเดียวกันท้ายที่สุดแล้วก็จะทำให้เกิดความได้เปรียบนะกับพรรคการเมืองขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่คงต้องดูว่ารายละเอียดจะเป็นตามนั้นไหมนะครับแต่ถ้าเป็นตามนั้นเนี่ยผมว่าก็อาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันว่าในแง่ของที่มาอาจจะมาจากประชาชนก็จริงแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันเชื่อมโยงหรือยึดโยงกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเรากำลังสร้างบ้านหลังใหม่รัฐธรรมนูญเนี่ยนะในชั้นที่หนึ่งเนี่ยประชาชนลงประชามติเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่8กุมภาถามว่าจะเอาบ้านใหม่ไหมคน 60% ตอบว่าเอาบ้านหลังใหม่นะคราวนี้มาถึงขั้นที่2ที่เมื่อสักครู่คุณผลิตบอกเนี่ยนะครับคือขั้นที่2เนี่ยมันมี2ส่วนนะวิธีการในการแก้ไขต่อเติมบ้านหลังเก่านะบอกว่าสว.ต้องเข้ามาเกี่ยวด้วยในวาระ1และวาระ3แต่ตอนนี้โจทย์มันอยู่ที่วิธีการในการสร้างบ้านหลังใหม
0: ่
1: จะให้สว.เข้ามาเกี่ยวด้วยไหมไอ้ต่อเติมบ้านหลังเก่านะอันนั้นเราพูดแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่เรากำลังจะพูดถึงการสร้างบ้านหลังใหม่เนี่ย
0: นี่ไงเดี๋ยวอีกฝั่งเขาจะบอกว่ากฎหมายกำหนดไว้
1: ไม่ได้กำหนด
0: ไม่ได้กำหนดเลยใช่ไหม
1: กำหนดเพียงแค่การแก้ไขต่อเติมบ้านแต่สร้างบ้านหลังใหม่ยังไม่ได้กำหนดนี่ก็กำลังจะคุยกันในสภา
0: ครับ
1: ครับ
2: คุณผลิตต่อเลยผมสรุปง่ายๆถ้าไปเปิดอ่านแล้วมัน60
0: ครับ
2: 279มาตราไม่มีมาตราไหนเลยครับที่บอกว่าการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยต้องมีเสียงหนึ่งใน3ของสว.ตอนที่เรากำลังถกอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเราจะเพิ่มบทหนึ่งเข้าไปในรัฐธรรมนูญเรียกว่าหมวด15ทับ1เพื่อกำหนดกติกาตรงนี
0: ้ครับ
2: ดังนั้นผมยืนยันนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าการตีความที่แตกต่างนะครับมันเป็นข้อเท็จจริงทางกฎหมายว่าณเวลานี้ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยต้องได้เสียงเห็นชอบจาก1ใน3สว.ดังนั้นผมก็เลยบอกว่าผมก็ไม่เคยเรียกร้อง 20% ของฝ่ายค้าน
0: ครับ
2: ดังนั้นผมว่าสว.หรือว่าพรรคภูมิใจไทยก็ต้องตอบให้ชัดว่าแล้วทำไมถึงต้องเรียกร้องอำนาจพิเศษให้กับสว.ด้วยนะครับอันนี้คือประการแรก
0: ครับ
2: แต่ประการที่2เนี่ยจริงผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าสสนั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ว่าจะเป็นสสพรรคไหนก็ตามเราเคารพตรงนั้นแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอต่อสังคมเนี่ยคือเราอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านั้นในการเลือกผู้ร่างย้อนไปวันที่8กุมภาพันธ์ก็ได้ครับผมคิดว่าประชาชนไม่ได้รับรู้นะครับว่าเวลาเขาเลือกสสเขตหรือสสบัญชีรายชื่อเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยจะไปเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
0: ครับ
2: นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเปิดกระบวนการใหม่ที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ว่าจะเลือกตัวแทนที่มีชุดความคิดแบบไหนในการเข้าไปมีส่วนในการเขียนเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำให้เนื้อหาเนี่ยมันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากขึ้นอันนี้คือที่เรานำเสนอว่ามันควรจะมีคูหาที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกได
0: ้ครับอันนี้ต้องตกลงกันในกระบวนการไหน
2: ก็ความจริงผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับคือในเชิงกระบวนการเนี่ยพรรคประชาชนก็ต้องเสนอร่างเข้าไปในวาระหนึ่ง
0: ครับ
2: ครับพอในวาระหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันว่าร่างไหนจะผ่านวาระหนึ่งซึ่งจะผ่านได้ต้องมีเสียงหนึ่งใน3สว.ผมชวนคิดแบบนี้นะครับเมื่อกี้พอฟังตอนรายการเริ่มเนี่ยเลยเพิ่งเอะใจคือถ้าวันนั้นเนี่ยครม.มีมติยืนยันร่างเดิมมันจะมีร่างเดิม2ฉบับคือของพรรคภูมิใจไทยกับของพรรคประชาชนที่ผ่านวาระ1ไปแล้วดังนั้นมันไม่ต้องมาลุ้นวาระ1ใหม
0: ่ครับ
2: ครม.ภูมิใจไทยตัดสินใจไม่ยืนยันมาวันนี้พรรคภูมิใจไทยเสนอร่างใหม่ของเขาเข้ามาซึ่งถ้าไปสังเกตดูดีเนี่ยแทบไม่ต่างจากร่างเดิมของเขาคำถามผมมีอยู่ว่าภูมิใจไทยมีเจตนาอะไรถึงไม่ยืนยันร่างเดิมทั้งที่ร่างใหม่ที่เสนอเข้ามาก็แทบจะไม่แตกต่างผมก็มีความกังวลใจว่าเจตนาที่แท้จริงของพรรคภูมิใจไทยในการไม่ยืนยันร่างเดิมเนี่ยเพราะไม่ต้องการให้มีร่างของพรรคประชาชนเนี่ยผ่านวาระหนึ่งไปได้อีก
0: ครับ
2: เพราะถ้าไปยืนยันร่างเดิมเนี่ยมันมี2ร่างใช่มั้ยครับมันก็ต้องยืนยันร่างของพรรคประชาชนเข้าไปด้วยนะครับแต่พอมาวันนี้ใช้ท่าว่าไม่ยืนยันร่างเดิมเพื่อที่ว่าจะเสนอร่างของตัวเองซึ่งแทบไม่แตกต่างกันกับเข้าไปใหม่แล้วจะใช้เสียงในรัฐสภาบางส่วนหรือเปล่าเพื่อบล็อกไม่ให้ร่างของพรรคประชาชนเนี่ยผ่านวาระ1ไปได้อันนี้คือสิ่งที่ผมมีความกังวลใจ
0: ครับถ้ามันจะมีเหตุผลที่ทำให้เขาใช้บล็อกก็คงจะเป็นเรื่องเลือกส.ส.ร.โดยตรง
2: ความจริงจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้
0: ครับ
2: เพราะว่าในร่างของพรรคประชาชนที่ผ่านวาระหนึ่งรอบที่แล้วเนี่ยก็มีคูหาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือก
0: ครับ
2: ตอนนั้นเราออกแบบให้มีทั้งการเลือกตั้งที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาโดยตรง
0: ร
2: แล้วก็การเลือกผู้ร่างโดยอ้อมคือตอนนั้นเรากำหนดว่าประชาชนเลือกไป70แล้วก็รัฐสภาคัดเหลือ35นะเพราะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยร่างใหม่ที่พรรคประชาชนยื่นเข้าไปเนี่ยแน่นอนอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่เราปรับปรุงแต่หลักการก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือมีคูหาที่เปิดให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเลือกได
0: ้
2: และหากมันถูกบรรจุในวาระหนึ่งเนี่ยก็แสดงว่าประธานสภาก็ไม่ได้ใช้แล้วว่าไม่ได้ขัดกับคำวินิจฉัยสามนูนนั้นก็ไม่ควรจะเป็นประเด็นที่ทำให้ไม่สามารถโหวตรับหลักการได
0: ้ก็คือครั้งที่แล้วยังผ่านมาได้เลยทำไมครั้งนี้จะมาบล็อกกันด้วยเหตุผลนี
2: ้
0: อันนี้คาดการณ์นะคุณผู้ชมมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับสมมติเขาบอกว่ามันมีเรื่องอื่นก็ในเมื่อมันจะขัดคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญคุณจะเสนอเข้ามาอีกทำไมจำเป็นต้องมีแผน2แผน3หรือเปล่าสำหรับพรรคประชาชน
2: ก็ต้องเรียนตามตรงว่าเรามี3หลักการที่เรายึดถืออย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับความท้าทายก็คือมันมีคำวินิจฉัยสามนูญ18/68นะครับซึ่งก็เรียนตามตรงว่าเป็นคำวินิจฉัยที่เราไม่เห็นด้วยนะครับที่ไปกำหนดว่าไม่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรงนะครับซึ่งเรามองว่ามันขัดกับหลักการประชาธิปไตยและความจริงขัดกับคำวินิจฉัยสามนูญ4/64ด้วยที่เคยบอกว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนครับแต่แน่นอนพอมันมีตรงนี้มาเนี่ยก็มันก็จะเกิดข้อถกเถียงว่าอะไรที่ขัดหรือไม่ขัดนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเราเคยเสนอร่างเข้าไปแล้วปลายปีมีคูหาที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกนะครับซึ่งพอประธานสภาบรรจุเนี่ยมันก็ชัดว่ามันไม่ได้เข้าข่ายว่าเป็นการเลือกโดยตรงที่จะไปขัดกับคำวินิจฉัยศาลและตอนนั้นเนี่ยสมาชิกรัฐสภารวมถึงสว.ด้วยก็โหวตรับหลักการให้ผ่านวาระหนึ่งไปดังนั้นคำถามผมคือว่าถ้าเรายึดหลักการภาพใหญ่แบบเดิมเนี่ยแม้อาจจะมีการปรับปรุงรายละเอียดบางอย่างเนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่สามารถรับหลักการได้อีกแล้วครั้งนี้ยิ่งมีเสียงของประชาชนที่โหวตเห็นชอบการจัดทำฉบับใหม่แม้ผมเข้าใจว่าคำถามไม่ได้ถามเจาะจงเรื่องรูปแบบส.ส.ร.แต่มันก็มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำว่าประชาชนอยากจะเห็นการจัดทำฉบับใหม
0: ่ครับอาจารย์ยุทธพรมองความยากของการผลักดันตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคฝ่ายค้านในรอบนี้ยังไง
1: ก็ยังคงเป็นที่เดิมนั่นก็คือเสียงสว.
0: ครับ
1: นะเพราะว่าเสียงสว.นั้นยังต้องอาศัยหลักการปัจจุบันอยู่นะครับนั่นก็คือต้องมีไม่น้อยกว่า1/3นั่นคือประมาณ67ขึ้นไปนะเพราะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับร่างพรรคประชาชนหรือร่างพรรคอื่นที่ไม่ได้ไปสมานกับทางรัฐบาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ตรงเนี้ยเพราะส่วนใหญ่ที่เราย้อนไปนะครับ20กว่าครั้งที่แก้ไขรัฐนูลมาจะเสนอโดยพรรคการเมืองเสนอโดยภาคประชาชนอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะตกที่ชั้นสว.นะบางร่างเนี่ยส.ส.ผ่านนะครับผ่านท่วมท้นเลยในสมัยนั้นทั้งฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลยกกันแต่ว่าไปติดที่สว.เสียงเกินกึ่งหนึ่งด้วยนะครับแต่ติดที่เสียงสวไม่ถึง1/3เพราะนั้นสวก็ยังคงเป็นตัวชี้ขาดอยู่นะอันนี้คือกติกาที่ผมบอกอยู่ในส่วนแรกคือส่วนที่ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขต่อเติมบ้านนะครับแต่คราวนี้พอมาถึงส่วนที่2เนี่ยถ้ามีการเอาเงื่อนไขสวเข้ามาใส่อีกนะครับแม้ว่าจะลดจำนวนลงอะไรลงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะยังเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เราไปไม่ถึงประชามติครั้งที่3ก็เป็นไม่ได
0: ้
1: คร
0: ั้
1: งที่3คือปลาย
0: ครั้งที่2หรือว่าม
1: ันจะตกครั้งที่2นะเหมือน3ครั้งครั้งแรกถามว่าเอาบ้านหลังใหม่ไหมครั้งที่2คืออยากเห็นแปลนบ้านเป็นยังไงนะครับเอาสถาปนิกนะวิศวกรคือสสสวเนี่ยมาช่วยออกแบ
0: บ
1: แล้วไปถามประชาชนเอาไหมแบบบ้านแบบเนี้ยนะถ้าประชาชนบอกเอาก็ไปขั้นที่3ก็คือมีบ้านหลังใหม่ละแล้วก็ลงไปทําประเด็นว่าเราจะย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยกันมั้ยถ้าประชาชนบอกสุดท้ายไม่ชอบเลยบ้านหลังนี้ไม่ย้ายก็จบนะครับแต่ถ้าบอกชอบย้ายนั่นคือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นเอง
0: อาจารย์พรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นรัฐบาลแล้วครองเสียงข้างมากในสภาด้วยนะท่วมท้นนะครับ192เสียงเขาควรจะวางตัวหรือเขาควรจะขับเคลื่อนภารกิจนี้ยังไงเพื่อให้พ้นข้อครหาว่านี่เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำมาโดยองค์คาพยพสีน้ำเงินทั้งสิ้น
1: ฟรีโหวต
0: ฟรีโหวต
1: สสทุกพรรคคือผมไม่ได้เรียกร้องเฉพาะภูมิใจไทยนะครับเรียกร้องสสทุกพรรคฟรีโหวตสำหรับเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่ต้องมีมติพรรคไม่ต้องมีการคุยกันทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอะไรไม่ต้องเลยฟรีโหวตนะครับแล้วก็กระบวนการก่อนจะโหวตเนี่ยนะรัฐสภาควรจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะครับเอาละทำตามไม่ทำตามก็ว่านไปแต่นั่นก็คือสิ่งที่เป็นฉันทามติที่ประชาชนนั้นได้ให้ความเห็นก็ไปฟังแล้วก็สุดท้ายให้ส.ส.ใช้วิญญาณในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยเนี่ยฟรีโหวตและส.ว.ก็เช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ผมมองในแง่มุมที่ดีแบบที่คุณผลิตได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าก็ในเมื่อร่างฉบับของพรรคประชาชนเคยผ่านมาแล้วในสภาชุดที่แล้วอ่ะงั้นครั้งนี้สมมุติว่าผ่านไปอยู่ในชั้นกรรมาธิการ นะครับฝ่ายค้านจะมีท่าทีประนีประนอมไหมในชั้นกรรมาธิการถ้าต้องเลือกระหว่างประนีประนอมบางประเด็นเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญใหม่สักทีหรือถ้ามันไม่ยึดโยงกับประชาชนในมุมมองพรรคประชาชนยังไงก็สู้ไม่มีซะจะดีกว่า
2: ครับคือผมคิดว่าแน่นอนนะครับคือท้ายสุดแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญตัวเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือแม้กระทั่งเนื้อหาที่กำหนดกระบวนการในการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยท้ายสุดแล้วมันก็ต้องเป็นกติกาที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายดังนั้นเราเข้าใจดีว่าเรามีจุดยืนของเราเนี่ยแต่ถ้าภาคส่วนอื่นมีจุดยืนอื่นเนี่ยมันก็ต้องมีการพูดคุยหารือกันแต่ผมคิดว่าในฝั่งของเราเนี่ยเราก็มีหลักการบางเรื่องที่เรายึดถือแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรเป็นเรื่องที่เรายอมไม่ได
0: ้
2: นะครับอย่างเช่นการเพิ่มอำนาจพิเศษเรื่องสวเนี่ยผมก็ต้องยืนยันว่าเป็นหลักการที่เราเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเข้าไปนะครับคือท้ายสุดมันกลายเป็นว่าพอคุณเพิ่มเรื่องเงื่อนไขสวเข้าไปเนี่ยคนที่จะชี้ขาดว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยมันจะไม่ใช่ประชาชนที่ไปลงคะแนนผ่านประชามตินะครับแต่มันจะเป็นสวเสียงข้างมากที่อาจจะสามารถกลุ่มเงื่อนไขตรงนี้ได้ครับผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเสนอ1 ใน 4 1 ใน 4คือ50สว
0: ครับ
2: ครับถ้าคุณเชื่อว่ามีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่คุมเสียงสวได้เกิน150นะครับนั่นหมายความว่ากลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นคนผูกขาดเลยนะครับว่าเนื้อหาและมูลฉบับใหม่จะเป็นยังไงไม่ว่าสสรจะมีที่มายึดโยงกับประชาชนแค่ไหนนะครับแต่ท้ายสุดแล้วพอเขาเข้ามาแล้วกำลังจะยกร่างเนี่ยเขาก็รู้ว่าถ้าร่างที่เขายกขึ้นมามันดันมีเนื้อหาที่ไม่ถูกใจคนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเนี่ยมันไปไม่ถึงประชามตินะครับดังนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เราให้ความสำคัญจะเรียกว่าสูงที่สุดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไปเพิ่มเงื่อนไขพิเศษตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าแทนที่เนื้อหาเนี่ยของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันจะเกิดจากฉันทามติของประชาชนแล้วก็การแสดงออกผ่านการลงออกเสียงประชามติเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีคนกลุ่มนึงในประเทศนี้ที่ผูกขาดได้เลยว่าเนื้อหาจะเป็นเช่นไร
0: ครับ
2: เดี๋ยวถ้าผมเทียบเคียงไปนิดนึงนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะครบรอบรัฐประหาร
0: ครับ
2: นะครับปี57ครับวันที่22พฤษภาเนี่ยตอนนั้นข้อครหาของรัฐมนตรี60ก็คือว่ามีกลุ่มนึงก็คือคสช.ที่ผูกขาดว่าเนื้อหาจะเป็นเช่นไรผมก็เกรงว่าถ้าเราไปต่อด้วยร่างแบบพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเหมือนกันรอบนี้ไม่ใช่คสช.จะเรียกว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินก็ได้ที่จะเป็นคนผูกขาดว่าเนื้อหาฉบับใหม่จะเป็นเช่นไร
0: ครับ
2: ท้ายสุดเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการเมืองไทยที่เราเผชิญมาอยู่หลายปีที่ผ่านมาได
0: ้ผมมีอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ฝั่งตรงข้ามพรรคคุณเขามักจะหยิบยกมาพูดนะครับสมมติเขา

0: บอกว่าโอเคเรื่องสวคุยกันได้เดี๋ยวมาตกลงกันในชั้นกรรมธิการก็ได้แต่ว่าช่วยเขียนไปในหลักการให้ชัดเลยได้ไหมว่าไม่แตะต้องหมด1หมด2
1: ความจริงประเด็นนี้เนี่ยความจริงมันผ่านการพูดคุยกันตั้งแต่รอบที่แล้ว
0: ครับ
1: คือในมุมของเราเนี่ยเราก็ยังคงยืนยันหลักการเหมือนเดิมนะครับว่าตราบใดที่เราเขียนชัดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะสร้างความสบายใจเพียงพอให้กับพี่น้องประชาชนแล้ว
0: ครับ
1: แล้วที่เรามองว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องไปล็อกหมวด1หมวด2เพิ่มเติมจากการล็อกหลักการ2หลักการนั้นเนี่ยก็เพราะว่าผมยกตัวอย่างหากสมมติมีข้อถกเถียงว่าในอนาคตควรจะมีวุฒิสภาหรือเปล่า
0: ครับ
1: ครับแล้วเกิดสมมติว่าสสรตัดสินใจว่าเราจะใช้ระบบสภาเดียวซึ่งก็เป็นที่ใช้กันในหลายประเทศที่เป็นรัฐเดียวและเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันมีมาตรานึงในหมวด2ที่มันมีการพูดถึงวุฒิสภาอยู
0: ่
1: นั้นในเชิงหลักการทางกฎหมายมันก็ต้องไปปรับปรุงตรงนั้นให้มันสอดคล้องกับการที่ว่าเราจะไม่มีวุฒิสภาแล้วซึ่งจะเห็นว่ามันเป็นการแก้เนื้อหาในหมวด2ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ไปกระทบต่อระบบการปกครองหรือว่ารูปแบบรัฐดังนั้นในเชิงหลักกฎหมายเราก็ยืนตรงนี้นะครับแต่ถ้าจำกันได้วันนั้นเนี่ยพอปลายปีที่แล้วเนี่ยพอผ่านวาระหนึ่งไปพอไปในชั้นกรรมธิการเนี่ยเราก็สงวนความเห็นแบบนี้แต่พอมาวาระสองที่เป็นการลงมติรายมาตราปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาลงมติว่าต้องการจะล็อกเนื้อหาในหมวดหนึ่งหมวดสองให้เป็นแบบเดิม
0: ครับ
1: เราโหวตแพ้แต่เราก็ไม่เคยเอาตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขให้เดินต่อไปไม่ได
0: ้
1: ครับเราก็พร้อมที่ว่าจะเดินต่อไปตามร่างที่เสียงข้างมากของรัฐสภาโหวตมานะครับในประเด็นนั้นแต่ว่าที่มันไปติดจริงๆมันคือว่าเสียงข้างมากของรัฐสภาดันไปกลับลามกรรมการเสียงข้างมากและเอาอำนาจพิเศษของสวเข้ามาตรงนั้นต่างหากเป็นจุดแตกหักที่ทำให้มันเกิดการฉีก MOA แล้วก็การยุบสภาเกิดขึ้น
0: ครับอาจารย์ครับในมุมมองผู้สังเกตการซึ่งอาจารย์ยุทธพรเคยเป็นกรรมการศึกษาตัวร่างรัฐธรรมนูญในรัฐบาลคุณเศรษฐานะฮะอาจารย์มีมุมมองว่า2ฝ่ายฝ่ายค้านรัฐบาลซึ่งเขามีมุมมองเรื่องนี้ต่างกันแต่ละฝ่ายควรจะอลุ่มอล่วยต่อกันไหมหรือว่าทำยังไงเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญใหม่ที่ประชาชนยอมรับได้
2: คือแน่นอนรัฐธรรมนูญคือเครื่องมือในการจัดวางความสัมพันธ์เชิงอำนาจนะครับเพราะนั้นเมื่อนิยามรัฐธรรมนูญมันเป็นแบบนี้ในทางปฏิบัติจริงๆรัฐธรรมนูญก็คือพื้นที่ในการเจรจาต่อรองอยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครได้อะไรไปทั้งหมดไม่มีใครเสียอะไรไปทั้งหมดนะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยกติกาดังกล่าวเนี่ยมันต้องเป็นกติกาที่เป็นกติกาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจริงๆไม่ได้เป็นกติกาฝ่ายเดียวนะกติกาฝ่ายเดียวคือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้กำหนดแล้วก็บอกว่าเห็นว่าอีกฝ่ายควรมาใช้แบบนี
0: ้
2: นะซึ่งแน่นอนอีกฝ่ายเขาก็ไม่ยอมรับหรอกครับถ้าเป็นแบบนี้อันนี้เราทำอย่างไรที่ไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกกติกาฝ่ายเดียวก
0: ็
2: คือต้องมีกลไกหรือกระบวนการในการที่จะมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ไปสู่ปลายน้ำนะต้นน้ำบนนี้ก็เริ่มต้นละจากการลงประชามติของพี่น้องประชาชนกลางน้ำเนี่ยคือส่วนที่สำคัญในการออกแบบดีไซน์ว่ากระบวนการแบบไหนในการที่จะไปได้มาซึ่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะซึ่งวันนี้มันก็มีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับทั้งคำวินิจฉัยสามนูนที่4ทับ64ที่บอกต้องทำประชามตินะถ้าจะจัดทำใหม่ทั้งฉบับหรือ9ทับ258นะที่บอกว่าห้ามเลือกผู้ที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงนะแล้วก็ยังคงเป็นประเด็นที่ตีความอีกว่าแบบไหนอย่างไรแค่ไหนเพียงใดจะเลือกได้ไม่ได้แบบไหนนะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขที่การออกแบบในชั้นที่2เนี่ยนะหรือกลางน้ำเนี่ยก็เป็นหน้าที่สสสวนะครับแต่การออกแบบตรงนี้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรให้มันเชื่อมโยงกับประชาชนได้และไม่ทำให้เกิดภาวะกติกาฝ่ายเดียวนะและท้ายที่สุดพอได้ร่างมาก็ต้องนำไปสู่ครั้งที่3นะซึ่งครั้งที่3เนี่ยต้องไม่ใช่ประชามติบนความว่างเปล่าบนความว่างเปล่าคืออะไรคือหมายถึงว่าท้ายที่สุดแล้วการร่างนูนไม่ได้มีส่วนร่วมจากประชาชนนะและน้ำหนักอย่างที่ผมได้เรียนตอนต้นว่ามันต้องสมดุล3ส่วนการมีส่วนร่วมประชาชนมีส่วนร่วมสมาชิกสภาและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องไม่เทไปด้านใดด้านหนึ่งนะคราวนี้พอถ้าเทไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นกติกาฝ่ายเดียวที่ถูกกำหนดนะยกอย่างง่ายๆเหมือนรัฐธรรมนูญปี60นะคร
0: ับ
2: ถูกร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพียงแค่20คนนะแล้วก็ท้ายที่สุดเห็นไหมครับก็เกิดปัญหาหลายอย่างที่เป็นปัญหากับทุกฝ่ายนะไม่ได้เป็นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับในกติกาทางการเมืองเหล่านี้นะและก็ถูกนำไปใช้นิติสงครามก็มากมายนะท้ายสุดมันต้องไม่เป็นประชามติบนความว่างเปล่าแล้วตรงนั้นนะครับจะนำไปสู่ครั้งที่3ที่ประชาชนนั้นได้เข้าใจได้มีส่วนร่วมในการร่างได้เห็นภาพได้เห็นทั้งหมดแล้วเขาก็จะไปตัดสินใจในขั้นสุดท้ายจริงๆว่าอยากจะย้ายไปอยู่บ้านหลังนี้ไห
0: ม
2: นะผมเคยทำสถิติเอาไว้นะครับแบ่งเป็น3กลุ่มนะเชื่อมโยงกับองค์กรผู้ร่างรัฐธรรมนูญองค์กรผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่เชื่อมโยงหรือยึดโยงกับประชาชนเลยนะครับผลผลิตคือรัฐธรรมนูญในฉบับต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเกิดปัญหาทางการเมืองทั้งสิ้น
0: ครับ
2: นะกลุ่มที่2คือรัฐธรรมนูญที่มีการเชื่อมโยงกับประชาชนบางส่วนเช่นเนี่ยให้ประชาชนเลือกมาแล้วสภาไปจิ้มเอาสสรมาอีกทีอะไรแบบนี้นะครับกลุ่มนี้รัฐธรรมนูญจะมีลักษณะลุ่มลุ่มดอนดอนนะในขณะที่กลุ่มที่3คือการเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงไม่เคยมีครับในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
0: ไม่เคยเลยนะ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: คุณผลิตเสนอ2ร่างเลยไหมร่างหนึ่งเอาตามหลักการแบบเข้มๆชนไปเลยฮะอีกร่างหนึ่งก็ปณีประนอมนิดนึง
1: คืนนี้ก็เป็นข้อถกเถียงอยู่ความท้าทายคือผมว่าหลักการเราชัด
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าข้อจำกัดที่เราเจอคือคำวิจัยสารมนูญ ซึ่งต้องเรียนตามตรง

0: ว่ามันคาดการได้ยากมากนะครับว่าเส้นของคำวิจัยศาลเนี่ยจะขีดตรงไหนเพราะว่ามันเป็นคำวิจัยที่ถ้าให้ผมเรียนตรงมันไม่ได้มีหลักการอะไรที่อ้างอิงเลย
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยก็มีการหารือกันอยู่นะครับว่าหรือว่าเราอาจจะเสนอในนามพรรคประชาชนเนี่ยมากกว่า1ร่างไหมนะครับเพื่อที่ว่าทำให้มันมีความมั่นใจนะครับว่าจะมีอย่างน้อย1ร่างของพรรคเราเนี่ยที่สามารถถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่1ได้แต่ไม่ว่าจะมี1ร่างหรือมากกว่า1ร่างเนี่ยทุกร่างที่เราเสนอต้องยึด3หลักการที่ผมพูดไว้ก็คือมีครูหาให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดแล้วก็ไม่เพิ่มเงื่อนไขพิเศษหรืออำนาจพิเศษของสว.ครับ
1: ครับอาจารย์มองไปที่การทำประชามติโดยภาคประชาชนครั้งที่แล้ว21ล้านกว่าเสียงที่เห็นชอบให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือเราเดากันไม่ออกเลยนะครับว่า21ล้านเสียงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองไหนบ้างแล้วก็ชื่นชอบร่างรัฐธรรมนูญของพรรคไหนบ้างอาจารย์มองว่าถ้าเกิดว่ามันเดินหน้าต่อไปในลักษณะที่ลักษณะแบบนี
2: ้ครับ
1: ซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็เขาก็ครองความได้เปรียบนี่เป็นข้อเท็จจริง
2: ครับ
1: มันมีแนวโน้มที่จะไปตก
2: ครับ
1: ในชั้น
2: ประชามติ
1: ไหม
2: ก็เป็นไปได้นะนี่คือสิ่งที่เราประมาทไม่ได้ครับว่าประชามติครั้งที่1เนี่ยผ่านเกินกว่ากึ่งนึงแล้วหมายว่าครั้งที่3ก็จะผ่านด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าครั้งที่1เนี่ยคำถามก็กว้างๆนะเป็นคำถามที่ถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่กับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม
1: ่
2: นะครับซึ่งโดยหลักจิตวิทยาทั่วไปเนี่ยของใหม่คนย่อมชอบกว่าของเก่าการเปลี่ยนแปลงก็คนย่อมชอบกว่าการไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ครั้งนี้พอมาสู่ประชามติครั้งที่2เนี่ยจะเริ่มเป็นประเด็นละนะอยากจะแก้อยากจะเปลี่ยนแบบไหนล่ะนะอยากจะได้ของใหม่ของใหม่แบบไหนของใหม่ถูกใจคนนี้แต่ของใหม่ไม่ถูกใจอีกคนเห็นไหมมันจะเริ่มมีรายละเอียดที่ลงลึกพอไปสู่ชั้นที่3นะคราวนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นผลผลิตสุดท้ายละนะจะได้มาบังคับใช้หรือไม่เพราะนั้นเนี่ยยิ่งกระบวนการเนี่ยมันเข้าลึกผ่านประตูหลายด่านไปเท่าไหร่เนี่ยความซับซ้อนมันยิ่งมีมากขึ้น
1: สมมติ
2: ผมไม่มั่นใจว่าครั้งแรกผ่านแล้ว2กับ3จะผ่านหรือไม
1: ่ถ้ามันไม่ผ่านสักครั้งนึงเนี่ย
2: ค
1: ือโอเคไม่เป็นไรกลับมาเริ่มกันใหม
2: ่
1: หรือมันเริ่มไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายประชาชนไม่ให้ผ่าน
2: ก็สุดท้ายก็จะนำไปสู่การตีความอีกแล้วครับว
1: ่
2: าถ้าประชาชนลงประชามติว่าไม่ผ่านการแก้รัฐธรรมนูญอาจจะมีบางคนที่ช่างคิดนะครับไปถึงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไม่ได้อีกเลยตลอดกาล
1: เลยช่างคิดมากเลยนะ
0: ผมเสริมประเด็นนี้เพราะว่าเด
1: ี๋
0: ยวคือผมคิดว่าเราตีความเช่นนั้นไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับคือประชามติมันถูกแยกเป็น3เรื่องเนี่ยด้วยเจตนาที่ว่าประชามติครั้งแรกที่เกิดขึ้นไปแล้ววันที่8กุมภาพันธ์คือการถามในภาพกว้างว่าต้องการให้มีการจัดทำฉบับใหม่หรือเปล่าคุณนายคือต้องการมีบ้านหลังใหม่หรือเปล่านะครับซึ่งอันนั้นมันผ่านไปแล้วประชามติครั้งที่2เนี่ยมันคือเห็นด้วยกับกระบวนการในการจัดทำฉบับใหม่หรือเปล่าคุณนายคือเห็นด้วยกับวิธีการสรรหาสถาปนิกวิศวกรมาออกแบบบ้านหลังใหม่หรือเปล่าถ้าสมมติครั้งที่2ไม่ผ่านเนี่ยมันก็หมายความว่าไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการสรรหาสถาปนิกวิศวกรเช่นนั้นแต่มันไม่ได้ไปหักล้างผลของประชามติรอบแรกที่ยังยืนยัน
1: ได้
0: ใช่
1: โอเค
0: นะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าต้องตีความแบบนั้นนะครับไม่ควรจะไปเปิดช่องให้มันเกิดการตีความเป็นอื่นใดนะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ผมชวนคิดแบบนี้ว่าถ้าสมมติว่าพรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลเนี่ยดึงดันร่างของตนเองไปถึงที่สุดนะครับแล้วใช้เสียงที่ตัวเองมีในรัฐสภาซึ่งเขาว่ามีทั้งในฝั่งของสสและแม้กระทั่งสวเนี่ยผ่านไปได้เนี่ยแล้วถ้ามันไปแพ้ประชามติเนี่ยผมถามว่าใครรับผิดชอบครับเพราะว่าถ้าเราดูมาตรฐานประชาธิปไตยสากลนะครับเวลารัฐบาลเสนอประชามติเรื่องอะไรที่รัฐบาลมีจุดยืนชัดเจนว่าสนับสนุนทางใดทางหนึ่งเนี่ยถ้าจุดยืนที่รัฐบาลสนับสนุนเนี่ยแพ้ประชามติเนี่ยส่วนใหญ่นายกลาออกนะครับถ้าจำได้ตอนประชามติ Brexit ที่อังกฤษเรื่องของการจะอยู่หรือจะออกจากสภาพยุโรปเนี่ยตอนนั้นนายกคือเดวิดแคมเมรอนประกาศให้มีประชามติและประกาศชัดว่าเขาเนี่ยจะรณรงค์ให้อังกฤษยังคงอยู่ในสภาพยุโรปปรากฏว่าพลิกล็อกแพ้วันรุ่งขึ้นลาออกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะส่งสัญญาณไปถึงทางรัฐบาลเหมือนกันว่าถ้าคิดว่าเพียงเพราะตัวเองมีเสียงข้างมากในสภาเพียงเพราะตัวเองมีอิทธิพลทางความคิดของสว.แต่นั้นสามารถจะผลักให้ร่างของตนเองเนี่ยเป็นร่างหลักและละเว้นหรือว่าทิ้งเนื้อหาของร่างอื่นเลยเนี่ยแล้วถ้าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันผ่านรัฐสภาไปได้แต่มันไม่ผ่านเสียงของประชาชนเนี่ยพร้อมรับผิดชอบไหม
1: ครับคุณผลิตร่างของพรรคประชาชนไม่ว่าคุณจะยื่นกี่ฉบับจะยื่นสักประมาณช่วงไหนครับ
0: ก็สัปดาห์หน้าครับ
1: สัปดาห์หน้าแน่นอน
0: ครับ
1: วันไหนว่ากันอีกทีนึง
0: ก็เรามีประชุมสสวันอังคารก
1: ็
0: คงจะเป็นจังหวะที่เราให้ลงชื่อนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้ามีประชุมสภาวันพุธพฤหัสศุกร์ก็เดี๋ยวคงในกรอบเวลานั้นแหละครับ
1: แล้วตกลงกับพรรคอื่นอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาก็เสนอเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: จะร่วมกันสนับสนุนของกันและกันหรือเปล่า
0: คือของพรรคประชาชนเนี่ยเราคงลงชื่อเฉพาะสสของเราแล้วก็เดินหน้าได้นะครับในส่วนของพรรคอื่นเนี่ยเราได้ประกาศจุดยืนไว้แล้วนะครับว่าถ้ามีพรรคไหนที่ต้องการจะยื่นร่างของตนเองนะครับแต่ว่าอาจจะมีเสียงไม่เพียงพอที่จะยื่นของตนเองได้เนี่ยทางเราเนี่ยยินดี

0: ให้สสเราเนี่ยไปร่วมลงชื่อให้นะครับตราบใดที่มันสอดคล้องกับ3หลักการของเราก
1: ็
0: คือเนี่ยไม่ไปเพิ่มเงื่อนไขพิเศษสวเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแม้รายละเอียดบางอย่างอาจจะเห็นต่างกันบ้างนะครับในเชิงรายละเอียดแต่ว่าเราก็เคารพว่ามันเป็นร่างของพ
1: ร
0: รคอื่นเราก็พร้อมให้สสไปลงชื่อให้ได้ตราบใดที่ไม่ขัดกับ3หลักการในภาพใหญ
1: ่
0: แต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคว่าถ้าเขาสามารถหารวบรวมเสียงพอได้แล้วเขาอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีเสียงของพรรคประชาชนมาหนุนก็ได้แต่ว่าเราได้ออฟเฟอร์ไปแล้วครับ
1: ครับกระบวนการนี้เพิ่งเริ่มแต่ว่าเข้มข้นนะครับเดี๋ยวตามกันต่อวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
2: ครับนะครับ
1: ผู้ชมครับการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นการคาดการฉากในอนาคตนะครับแต่ว่าด้วยสถานภาพด้วยปัจจัยทางการเมืองที่เราเห็นอยู่ณขณะนี้มันพอจะมองได้ว่าภายในสภาหรือในภาคประชาชนที่ติดตามการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอะไรบ้างวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me

0: ความสัมพันธ์สหรัฐคิวบาร้าวฉานหลังการยื่นฟ้องราอูคาสโตรย้อนรอยรากเหง้าความขัดแย้งตลอด60ปีที่ผ่านมาจะมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้อิสราเอลจุดกระแสวิจารณ์ทั่วโลกหลังสกัดกองเรือมนุษยธรรมมุ่งหน้าให้ความช่วยเหลือกาซาดีอาร์คองโกและยูกันดาอ่วมหลังไวรัสอีโบลาระบาดหนักพยาบาลชาวฟิลิปปินส์ถ่ายทอดประสบการณ์รับมือในเซียร่าลีโอนทันโลกไซแอนเทคพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ทางเลือกสำหรับอนาคตในโลกที่วิกฤตพลังงานปั่นป่วน
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับเวลานี้สหรัฐกำลังเบนเข็มไปยังคิวบาอาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปท่ามกลางการจับตามองถึงความพยายามสร้างแรงกดดันอย่างหนักในหลายมิติด้วยกันนะครับสัญญาณที่สร้างความตึงเครียดมากขึ้นเกิดเมื่อกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ของสหรัฐเดินทางมาถึงทะเลแคริบเบียนในวันที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับคิวบากำลังพุ่งสูงครับในขณะเดียวกันทางสหรัฐก็ยื่นฟ้องราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในวันนี้นะครับในข้อหาสมคบคิดสังหารชาวอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงข้อหาทำลายเครื่องบินอีก2กระทงจากเหตุยิงเครื่องบินเล็ก2ลำของกลุ่ม Brothers to the Rescue หน่วยงานอาสาสมัครชาวคิวบาพลัดถิ่นในไมอามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี1996ระหว่างการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของราอูคาสโตรนะครับทำให้ผู้โดยสาร4คนบนเครื่องบินเสียชีวิตทั้งหมดคิวบาให้เหตุผลว่าเครื่องบินละเมิดน่านฟ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะที่สหรัฐคว่ำบาตรแต่ไม่ได้ดำเนินคดี2พี่น้องในตระกูลคาสโตรปี2003กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหาทหารคิวบา3นายแต่ทั้งหมดไม่ได้ถูกส่งตัวข้ามแดนไปดำเนินคดีในสหรัฐนะครับต่อมาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ก็มีข้อสรุปว่าเครื่องบินทั้ง2ลำถูกยิงตกในน่านฟ้าสากลวันนี้ในการแถลงของรักษา

0: การรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐระบุว่าอดีตผู้นำคิวบาจะต้องมาขึ้นศาลในสหรัฐไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงการปลดปล่อยคิวบาและสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวคิวบาจากความทุกข์ยากก่อนหน้านี้มาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่มีเชื้อสายคิวบาก็เผยแพร่คลิปวิดีโอเป็นภาษาสเปนสื่อสารไปถึงชาวคิวบานะครับเสนอเงินช่วยเหลือ100ล้านดอลลาร์และกล่าวโทษผู้นำคิวบาในฐานะต้นตอปัญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงานด้วยครับการขยับตัวของสหรัฐเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณให้คิดไปถึงความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็ทำให้เราหวนนึกถึงการเปิดปฏิบัติการของสหรัฐหลายครั้งในอดีตด้วยย้อนกลับไปใกล้ๆครับสำหรับการเปิดปฏิบัติการในเวเนซุเอลาเมื่อเดือนมกราคมเพื่อนำตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรมารับโทษที่สหรัฐในข้อหาสมคบคิดก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและครอบครองอาวุธซึ่งอดีตผู้นำเวเนซุเอลาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของสหรัฐนะครับการเปิดปฏิบัติการนี้มีชื่อว่า Southern Spear ในเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับชวนให้คิดถึงการเปิดปฏิบัติการ Just Cause เมื่อปี1989ในการบุกจับกุมมานูเอลนอริเอกาผู้นำเผด็จการของปานามาซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างคลุมเครือกับสหรัฐในด้านข่าวกรองเหมือนกันในช่วงเวลานั้นศาลสหรัฐกล่าวหาว่านอริเอกาค้ายาเสพติดและฟอกเงินจนนำไปสู่การเปิดปฏิบัติการและสามารถควบคุมตัวได้สำเร็จในเดือนมกราคมปี1990ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการยื่นฟ้องราอูคาสโตรไม่ใช่เรื่องใหม่ในลาตินอเมริกาที่ชะตากรรมของผู้นำหลายประเทศมักจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสหรัฐยิ่งพูดถึงคิวบายิ่งแล้วใหญ่ครับเพราะว่าอยู่ในสถานะเปราะบางมากถ้าเราดูจากแผนที่จะเห็นที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสหรัฐเลยนะครับและการขยับตัวของสหรัฐก็สะท้อนให้เห็นถึงเขตอิทธิพลได้อย่างชัดเจนเขตอิทธิพลของสหรัฐไม่ได้จำกัดอยู่แค่นี้แต่ว่าครอบคลุมทวีปอเมริกาทั้งทวีปทั้งเหนือและใต้ครับตอกย้ำให้เห็นถึงการเดินหน้าตามแนวคิดของลัทธิมอนโร 2.0 ได้เป็นอย่างดีผ่านการใช้มาตรการกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงเป้าหมายคืออะไรก็คือขจัดอิทธิพลของจีนและรัสเซียให้พ้นจากพื้นที่หลังบ้านของสหรัฐครับถามว่าคิวบามีปฏิกิริยาอย่างไรวันนี้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันโพสต์ข้อความผ่านทาง X ระบุว่าสหรัฐมีแรงจูงใจทางการเมืองจากการยื่นฟ้องครั้งนี้นะครับขณะที่ฮาเวียร์ฟาเคผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองลาตินอเมริกามองว่าสหรัฐน่าจะใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงการเมืองและเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปสะท้อนให้เห็นจากรูปแบบการแทรกแซงภายในของเวเนซุเอลาการแสดงท่าทีแข็งกร้าวของโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเป็นยุทธศาสตร์ในการต่อรองบีบให้คิวบายอมอ่อนข้อเท่านั้นนะครับเพราะการใช้กำลังทหารกับคิวบาจะมีความเสี่ยงทางการเมืองซ่อนอยู่เนื่องจากปัจจุบันชาวคิวบาอพยพเข้าไปยังสหรัฐมากอยู่แล้วถ้าสหรัฐเปิดศึกกับคิวบาก็จะนำไปสู่คลื่นผู้อพยพหลั่งไหลเข้าไปมากขึ้นไม่น่าจะเป็นผลดีอีกแนวทางก็คือการบีบรัฐบาลคิวบาควบคู่ไปกับการสนับสนุนภาคเอกชนครับแต่ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ใช่ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของทั้งสองประเทศนะครับหลังจากความสัมพันธ์ระหองระแหงมานานตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาครับ
1: หากสหรัฐเปิดปฏิบัติการทางทหารต่อคิวบาจะนำไปสู่การนองเลือดที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลแห่งคิวบาส่งสัญญาณเตือนผ่านทาง X หลังจาก Axios สื่ออเมริกันรายงานอ้างข้อมูลข่าวกรองว่าคิวบาจัดหาโดรนทางทหารกว่า300ลำและหารือเกี่ยวกับแผนการใช้โดรนโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวกวนตานาโมเรือรบสหรัฐไปจนถึงเมืองคีเวสในรัฐฟลอริดาขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาย้ำถึงสิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องตนเองพร้อมทั้งระบุว่าผู้รุกรานกำลังใช้ข้ออ้างอันเป็นเท็จเพื่อสร้างความชอบธรรมให้การกระทำดังกล่าว ความตึงเครียดเกิดขึ้นในวันที่เชื้อเพลิงในคิวบาร่อยหรอลงอย่างหนักพื้นที่กว่า 65% ของประเทศมีไฟฟ้าใช้เพียงวันละ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นผลกระทบต่อปากท้องบีบให้ประชาชนลุกขึ้นมาประท้วงปัญหาไฟฟ้าดับ
2: Estoy buscando la información de CUPE, pero no me han dicho ninguna información, no ha salido nada. Entonces yo también tengo un niño chiquito que está medio enfermo y estoy buscando gasolina. Pero bueno, a esperar noticias que el gobierno nos diga qué van a hacer por fin. Si es por venta libre o es por ticket, estamos desesperados.
1: นับตั้งแต่สหรัฐเปิดปฏิบัติการบุกเวเนซุเอลาจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรเมื่อวันที่3มกราคมสหรัฐหันมาตัดการส่งออกน้ำมันจากเวเนซุเอลาไปยังคิวบาส่งผลให้คิวบาสูญเสียแหล่งนำเข้าน้ำมันสำคัญที่สุดของประเทศนอกจากนี้ยังขู่เก็บภาษีกับประเทศใดก็ตามที่ส่งออกน้ำมันไปยังคิวบาทำให้เม็กซิโกระงับแผนการส่งน้ำมันรากเหง้าความขัดแย้งของทั้งสองประเทศย้อนกลับไปเมื่อวันที่1มกราคมปี1959เมื่อกองกำลังนำโดยพี่น้องฟิเดลและราอูลคาสโตรโค่นล้มรัฐบาลของฟุนเทนซิโอบาติสตาที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐหลังจากนั้นรัฐบาลสังคมนิยมรื้อถอนระบบเศรษฐกิจจนกระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐที่หยั่งรากในคิวบามาอย่างยาวนานขณะเดียวกันได้หันไปใกล้ชิดกับสหภาพโซเวียตมากขึ้นจนสร้างความวิตกกังวลให้สหรัฐในช่วงสงครามเย็น2ปีถัดมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับคิวบาตกต่ำลงอย่างรวดเร็วหลังจากฟิเดลคาสโตรโอนกิจการขนาดใหญ่เป็นของรัฐดำเนินการปฏิรูปที่ดินครั้งใหญ่เพื่อตอบโต้ประธานาธิบดีดไวท์ดีไอเซนฮาวจากการระงับโควต้าการนำเข้าน้ำตาลจากคิวบาเมื่อคิวบายึดโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทเท็กซาโกขณะที่สหรัฐเริ่มใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจบางส่วนต่อคิวบาถือเป็นจุดเริ่มต้นของมาตรการปิดล้อมทางการค้าอันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่เดือนมกราคมปี1961สหรัฐตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาสถานทูตสหรัฐถูกปิดถือเป็นจุดแตกหักของทั้งสองประเทศขณะที่สายสัมพันธ์ระหว่างคิวบากับสหภาพโซเวียตเริ่มแน่นแฟ้นมากขึ้นในวันที่คิวบาแสวงหาการคุ้มครองและการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตเพื่อหวังให้พันธมิตรทรงอำนาจค้ำประกันความมั่นคงขณะที่สหภาพโซเวียตต้องการใช้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์จากที่ตั้งของคิวบาในช่วงสงครามเย็นเนื่องจากคิวบาอยู่ใกล้สหรัฐทั้งสองประเทศลงนามในข้อตกลงในเดือนมิถุนายนปี1960เพื่อรับน้ำมันจากสหภาพโซเวียตถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจสหภาพโซเวียตยังมอบความช่วยเหลือทางการทหารคำแนะนำเชิงเทคนิคไปจนถึงเงินกู้และรับซื้อน้ำตาลส่วนใหญ่ของคิวบาในราคาสูงกว่าตลาดกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินของคิวบาเดือนเมษายนปี1961สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนให้ชาวคิวบาพลัดถิ่นนับพันคนเปิดปฏิบัติการบุกคิวบาเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของฟิเดลคาสโตรด้วยการยกพลขึ้นบกที่อ่าวหมูบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของคิวบาปฏิบัติการดังกล่าวล้มเหลวไม่เป็นท่าหลังจากกองกำลังดังกล่าวถูกปราบปรามอย่างรวดเร็วภายใน3วันสร้างความอับอายให้สหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีตอกย้ำอำนาจของฟิเดลคาสโตรและผลักคิวบาให้เข้าสู่อ้อมแขนของสหภาพโซเวียตอย่างเต็มตัวหลังจากผู้นำคิวบาประกาศให้เกาะแห่งนี้เป็นประเทศสังคมนิยมตุลาคมปี1962หลังจากปฏิบัติการบุกอ่าวหมูคิวบากังวลถึงการบุกของสหรัฐในอนาคตอีกครั้งจึงหันไปพึ่งพาการคุ้มครองจากสหภาพโซเวียตทำให้สหรัฐและสหภาพโซเวียตเข้าใกล้สงครามนิวเคลียร์มากที่สุดในวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาเมื่อสหภาพโซเวียตติดตั้งขีปนาวุธในคิวบาห่างจากชายฝั่งของสหรัฐเพียง140กิโลเมตรเมื่อประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีตรวจพบขีปนาวุธผ่านภาพถ่ายทางอากาศจึงสั่งปิดล้อมทางทะเลรอบคิวบาเรียกร้องให้ถอนขีปนาวุธทันทีก่อนที่ทั้งสองประเทศจะบรรลุข้อตกลงประนีประนอมสหภาพโซเวียตยอมถอนขีปนาวุธแลกเปลี่ยนกับคำมั่นของสหรัฐในการไม่บุกคิวบาเดือนธันวาคมปี2014ประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีราอูลคาสโตรประกาศข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตนำไปสู่การผ่อนคลายความตึงเครียดครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายสิบปีสหรัฐเริ่มผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรบางส่วน ขณะที่คิวบากลับมารวมศูนย์เศรษฐกิจไว้ภายใต้การควบคุมของกองทัพต่อมาใน

ี2017ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มหันมาใช้ไม้แข็งอีกครั้งทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกลับมาเลวร้ายลงก่อนที่จะนำคิวบากลับสู่บัญชีรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายท่ามกลางความตึงเครียดโอกาสในการบรรลุข้อตกลงของทั้ง

0: ดูล่าเดินทางไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในกาซาอีกครั้งหนึ่งและถูกอิสราเอลสกัดกั้นในหน้าน้ำสากลอีกครั้งนะครับขณะที่คลิปวิดีโอการควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวที่เผยแพร่โดยรัฐมนตรีสายขวาจัดของอิสราเอลก็กำลังจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงไปทั่วโลกคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
1: คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านบัญชี X ของอิทมาเบนกุยรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลแสดงให้เห็นเขากำลังล้อเลียนและเยาะเย้ยกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ถูกควบคุมตัวระหว่างการลำเลียงความช่วยเหลือมนุษยธรรมเข้าสู่กาซาคำบรรยายของคลิประบุว่านี่คือวิธีต้อนรับผู้สนับสนุนการก่อการร้ายและยินดีต้อนรับสู่อิสราเอลท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงรวมถึงจากไมค์ฮักเกอร์บีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลที่ระบุว่าเบนกูอีทำลายศักดิ์ศรีของนักเคลื่อนไหวเหล่านั้นแม้1วันก่อนหน้านั้นกระทรวงการคลังสหรัฐจะประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้จัดกองเรือมนุษยธรรมดังกล่าวก็ตามมาตรการคว่ำบาตรรอบล่าสุดของสหรัฐพุ่งเป้าไปที่ผู้จัด4คนของกองเรือ Global Smooth Flotilla ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฝากการปิดล้อมฉนวนกาซาและส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและแสดงจุดยืนสนับสนุนชาวปาเลสไตน์สกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่านักเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสนับสนุนการก่อการร้ายยืนยันว่าปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมเป็นการสนับสนุนกลุ่มฮามาสขณะที่ผู้จัดและนักสิทธิมนุษยชนประนามมาตรการดังกล่าวว่าเป็นความพยายามทำให้การแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับกาซากลายเป็นความผิดร้ายแรง
2: This is Munkin
1: มาตรการคว่ำบาตรถูกประกาศเมื่อวันอังคารหลังนักเคลื่อนไหวอย่างน้อย430คนถูกสกัดและควบคุมตัวระหว่างมุ่งหน้าไปยังกาซาซึ่งกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงจากการปิดกั้นของอิสราเอลหลังจากชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วประมาณ800คนนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอิสราเอลสกัดเรือเหล่านี้ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกลางน่านน้ำสากลห่างจากกาซาประมาณ225กิโลเมตรเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่าขบวนเรือดังกล่าวอาจเป็นการแสดงออกที่ไร้สาระแต่เบนกุยทรยศต่อศักดิ์ศรีของประเทศอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และแคนาดาเรียกเอกอัครราชทูตอิสราเอลเข้าพบจากกรณีคลิปวิดีโอดังกล่าวขณะที่สหราชอาณาจักรออสเตรเลียเบลเยียมรวมถึงอีกหลายประเทศต่างออกมาต่อต้านการกระทำดังกล่าวฮักเกอร์บียังอ้างถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลหลายคนรวมถึงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและกิเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันเมื่อถูกถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติเบนกุยตอบโต้ว่าคนที่กำลังทำลายอิสราเอลคือรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลที่ยอมอ่อนข้อให้ผู้ก่อการร้ายตามปกติเบนกุยมีฐานเสียงสำคัญจากกลุ่มชาตินิยมขวาจัดเป็นที่รู้จักจากพฤติกรรมสร้างกระแสและจุดยืนแข็งกร้าวมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาเขาเคยเผยแพร่วิดีโอบน TikTok สื่อให้เห็นถึงความใฝ่ฝันถึงบ่วงเชือกประหารหลังประสบความสำเร็จในการผลักดันร่างกฎหมายที่เปิดทางให้สามารถประหารชีวิตชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์นอกจากนี้เขายังเคยพูดอย่างภาคภูมิใจอยู่หลายครั้งถึงการทำให้สภาพความเป็นอยู่ของนักโทษและผู้ถูกควบคุมตัวชาวปาเลสไตน์ยากลำบากมากขึ้นขณะที่รายงานหลายฉบับระบุว่าผู้ถูกควบคุมตัวจำนวนมากเผชิญการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศภายในเรือนจำเหล่านั้นพฤติกรรมและจุดยืนของเบนกุยจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งจากนานาชาติและชาวอิสราเอลจำนวนหนึ่งขณะเดียวกันศาลสูงสุดอิสราเอลกำลังพิจารณาคำร้องจากอัยการสูงสุดของประเทศที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูปลดเบนกุยออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติให้เหตุผลว่าเขาใช้อำนาจในตำแหน่งเพื่อผลักดันวาระทางการเมืองฝ่ายขวาทำให้ตำรวจอิสราเอลกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
0: สลับไปดูการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากองค์การอนามัยโลกออกมาประเมินความเสี่ยงถึงการระบาดที่จะขยายวงในระดับภูมิภาคด้วยเขาประเมินแบบนี้ครับคุณผู้ชมการระบาดในดีอาร์คองโกนี้น่าจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วหลังจากพบผู้เสียชีวิตเชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสคนแรกเมื่อวันที่20เมษายนนะครับล่าสุดมีผู้ติดเชื้อ51คนในดีอาร์คองโกและ2คนในยูกันดาผู้ติดเชื้อต้องสงสัยและผู้เสียชีวิตต้องสงสัยมีอีกหลายร้อยคนนะครับนักวิจัยกำลังพัฒนาวัคซีนเพื่อรับมือกับเชื้อสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าบุนดีบูโจแต่วัคซีนอาจจะต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าจะพร้อมใช้งานจริง
3: Beyond the confirmed cases, there are almost 600 suspected cases and 139 suspected deaths. We expect those numbers to keep increasing. given the amount of time the virus was circulating.

0: before the outbreak was detected. WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level.
1: อีโบลาเป็นเชื้อไวรัสที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายอาเจียนไปจนถึงท้องเสียนะครับแพร่กระจายได้ผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อวัสดุปนเปื้อนเชื้อไวรัสหรือผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวสำหรับสายพันธุ์บุนดิบูโจเคยเกิดการระบาดมาแล้ว2ครั้งครับปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนสำหรับสายพันธุ์นี้ขณะที่สายพันธุ์ซาอีมียาและวัคซีนประสิทธิภาพสูงเอาไว้รับมือนะครับการระบาดของเชื้ออีโบลาพบในดีอาร์คองโกและยูกันดาขณะที่เซาท์ซูดานกำลังติดตามความเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนครับเมืองโกมาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลัง M23 ต้องยกระดับความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพอย่างมากเพื่อป้องกันการระบาดด้วยพยาบาลชาวฟิลิปปินส์ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านรายการทันโลกนะครับเกี่ยวกับการรับมือการระบาดของอีโบลาในเซียร์ราลีโอนเมื่อปี2013ถึงปี2014ครับ
2: I can say working with Ebola patient is the most difficult task that I encountered during that time and with all the emergencies that I have been with MSF. So it's different setting. The status of the patient is different from one patient to the other. They are so critical. They are so weak. And then...It is difficult for us, a healthcare worker, because we cannot move freely because we are putting a suit like the PPE, level 4 of a PPE. Physically, it's hard for us to move. It's hard for us to breathe. And then it's hard to stay longer inside the unit. So it affects us emotionally.Since every day we can see that our fatality rate cases are going high, the suspects are increasing, and there is no specific treatment for the disease, and we can only give supportive and symptomatic treatment to our patient. So I remember back in 2013 and 2014 when I responded, we are dealing with that epidemicAnd then at the same time, we are training. And then at the same time, we give health messages, correct health messages to the people. In the situation today, it's not very new to DRC and Uganda because they are already trained. And government hospital staff are prepared because they have experienced Ebola before.
1: ทันโลกไซน์เทคคืนวันนี้พาไปทำความรู้จักกับพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ทางเลือกของโลกอนาคตติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

0: ทันโลกไซเอนเทคกับอนาคตของพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ครับอนาคตของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยปรับปรุงการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณและก็ต้นทุนอยู่ครับความต้องการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กำลังเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ด้วยรุ่นเก่าที่มีปัญหาครับการพัฒนาปรับปรุงรุ่นใหม่ขึ้นมาก็กำลังจะเป็นทางเลือกนะครับแล้วก็จะช่วยให้การผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับ
1: โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยจริงๆมันคือเอาความร้อนจากสารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยเอาไปต้มน้ำให้น้ำมันกลายเป็นไอน้ำความดันสูงแล้วก็วิ่งผ่านกังหันเทอร์ไบน์เพื่อให้ไอกังหันหมุนเร็วแล้วก็ไปปั่นไฟฟ้าเมื่อมีเครื่องปั่นไฟอีกทีนึงครับการผลิตไฟฟ้าบนโลกส่วนใหญ่ถ้าไม่รวมพวกโซลาร์เซลล์เนี่ยก็คือเอาเชื้อเพลิงอะไรบางอย่างไปต้มน้ำแล้วเอาไอน้ำความดันสูงไปหมุนกังหันที่ผ่านมาหลายสิบปีเป็นแบบนี้แต่ปัญหามันมีหลายอย่างมากยกตัวอย่างเช่นส่วนเชื้อเพลิงเนี่ยสารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยถ้าเก็บไม่ดีมันออกมาล่องลอยมาเนี่ยมันก็ทำอันตรายต่อคนรอบข้างได้ถ้ามันทำงานปกติมันจะต้องมีตัวน้ำเข้าไปแล้วไปพาความร้อนออกมาเรื่อยๆแล้วออกไปใช้ไอ้อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิด

0: เกิดที่ผ่านมาก็คือมันต้องมีอะไรบางอย่างพังท่อนำความนำน้ำไปพาความร้อนออกมาไม่ได้
1: พาออกมา
0: พา
1: ไม่ได้
0: พาไม่ได้อุณหภูมิตรงนั้นที่ควรจะอยู่ไม่กี่ร้อยองศาเงี้ยก็เป็นเพิ่มร้อนไปร้อนไปร้อนไปเป็นพันองศาแล้วมันก็เริ่มทำให้โลหะอะไรแถวนั้นพังอะไรไปแล้วมันก็รั่วเชอร์โนบิลเป็นอย่างนั้นคนก็เลยพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับมีหลายๆ approach มากหลายๆแบบแทนที่ใช้วาล์วใช้อะไรปั๊มต่างๆเพื่อให้น้ำไหลเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าใช้แรงโน้มถ่วงดึงน้ำดึงอะไรให้วิ่งผ่านอะไรต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องวาล์วจะไม่มีหรือการระบายความร้อนคือใช้การนำการพาความร้อนคือของร้อนลอยขึ้นอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นคือออกแบบระบบพวกนี้เพื่อให
1: ้สมมติเรื่องระบบน้ำ
0: ระบบน้ำระบบหล่อเย็นทั้งหลายแล้วก็คนด้วยค่อยๆปิดตัวเองไปแล้วก็เย็นลงเย็นลงเย็นลงก็ปลอดภัยดีไซน์ใหม่ๆพวกเนี้ยถูกใช้ในยุคประมาณ 2,000 ขึ้นมาคือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นโรงงานนิวเคลียร์สมัยใหม่เนี่ยสมัยที่เราใช้อยู่ส่วนนี้มันปลอดภัยพอสมควรเลยล่ะเมื่อเทียบกับเมื่อรุ่นที่ก่อนน่ะใช่นะคือมันโอกาสที่จะเกิดแบบโชนิบิลอีกมันไม่น่ามีแล้วล่ะแต่คราวนี้ยังมีคนต้องการมากกว่านั้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใช้ยูเรเนียมเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ยูเรเนียมอาจจะทำการสกัดออกไปเป็นอาวุธเป็นอะไรได้ใช่ไหมคนก็เลยคิดถึงเชื้อเพลิงอื่นๆที่แบบว่าม
1: ันทำเป็น
0: แทนมาแทนได้ไหมก็มีพวกตระกูลทอเรียมมันมีมากกว่ายูเรเนียมในเปลือกโลกมันก็หาง่ายขึ้นแล้วก็การที่มันจะแตกตัวปล่อยพลังงานเนี่ยขบวนการเหล่านี้มันสร้างเป็นอาวุธต่อไม่ได้ไม่มีทางไม่มีทางกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ไม่มีจริงๆไอเดียนี้มันหลายสิบปีแล้วล่ะแต่ว่าเริ่มมีการทำให้เกิดขึ้นจริงในไม่นานนี้มีการใช้แทนที่ใช้น้ำเป็นตัวพาความร้อนออกมาก็ใช้สารอื่นๆเช่นเขาเรียกโมลทอนซอลก็คือเกลือที่หลอมเหลวเกลือที่อุณหภูมิหลายร้อยองศามันจะเป็นของเหลวไม่ใช่เกลือแกงที่เรากินนะเกลือนี่คือแบบว่าพวกสารประกอบไอออนคือถ้าร้อนมากปุ๊บมันก็จะเป็นของเหลวแล้วก็พาความร้อนได้มีบางดีไซน์ที่แบบว่าไม่ต้องพาความร้อนตามท่อด้วยซ้ำคือเอาสารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยเชื้อเพลิงเนี่ยผสมไปในเกลือเหลวเลยแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็จะร้อนอยู่นั่นแหละแล้วเอาความร้อนเนี่ยต้มน้ำไปเรื่อย
1: ๆก็อยู่ในนั้นเลย
0: ใช่อยู่ในนั้นเลยออกแบบให้มันปลอดภัยแล้วก็อาจจะใช้เชื้อเพลิงอื่น
1: ๆทำงานอัตโนมัติกันมาก
0: อัตโนมัติมากขึ้นนะครับมีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูงก็คือเหลวๆเพื่อมันจะพาความร้อนพวกนี้ดีไซน์ใหม่ๆเนี่ยบางทีมันจะสร้างความร้อนสูงมากแบบเป็นพันองศาเพื่อไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้ด้วยเอาความร้อนพวกนี้ไปผลิตไฮโดรเจนอะไรต่างๆได้ด้วยคนก็พยายามนั่งคิดว่ามันจะปรับปรุงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นได้อย่างไรตัวใหม่ๆที่ทดลองกำลังทำทดลองแล้วก็พยายามผลิตให้มันถูกดีๆเนี่ยมันก็มีอีกหลายแบบมากแต่ต้องรอดูว่าแบบไหนจะมาได้ผลแต่ว่ามันก็ต้องแข่งกับเทคโนโลยีอื่นด้วยเช่นโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ซึ่งราคามันก็ถูกตอนจบมันก็ดูว่าการผลิตไฟฟ้าแบบไหนเอ่ยที
1: ่
0: คุ้มค่าที่สุด
1: แนวคิดของเรื่องนี้มาแล้วนะครับแต่ต่อไปจะทำอย่างไรให้สามารถใช้งานได้จริงด้วยต้นทุนที่ถูกลงครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
2: บริษัทในสหรัฐพัฒนาโดรนมาใช้เป็นแนวทางใหม่ในการรับมือกับเหตุกราดยิงในโรงเรียนครับเพื่อเป็นด่านหน้าในการเผชิญหน้ากับคนร้ายเมื่อครูกดแจ้งเตือนในมือถือระบบจะเรียกตำรวจส่งข้อมูลพิกัดและสั่งการโดรนที่ควบคุมจากระยะไกลให้ทำงานพร้อมพุ่งเข้าชนหรือฉีดสเปรย์พริกไทยหากมีการโจมตีถ่วงเวลาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงเริ่มนำร่องในรัฐจอร์เจียและฟลอริดาแล้วครับที่สวีเดนมีโครงการวิจัยเพื่อสร้างภาพจำลองระบบนิเวศในยุคจูราสสิกเมื่อ200ล้านปีก่อนขึ้นมาใหม่ครับโดยอาศัยหลักฐานจากฟอสซิลที่พบในจังหวัดสกาเน่ทำให้เห็นว่าในอดีตพื้นที่นี้ไม่ใช่ภูมิประเทศแบบสแกนดิเนเวียในปัจจุบันนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีพืชพันธุ์ที่เขียวชอุ่มและหนาแน่นครับ
1: คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
3: ติดตามเวลาราบทันโลกวันนี้ครับ
2: โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าศัตรูกำลังพยายามเปิดฉากสงครามรอบใหม่ในขณะที่อิหร่านใช้ช่วงหยุดยิงเพื่อฟื้นฟูกองทัพด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันว่ากำลังรอให้อิหร่านส่งคำตอบที่เหมาะสมกลับมาวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเดินทางออกจากจีนหลังเสร็จสิ้นการหารือกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเป็นเวลา2วัน

0: รัสเผยภาพการซ้อมรบนิวเคลียร์ร่วมกับรัสเซียที่ทหารกว่า 64,000 นายเข้าร่วมท่ามกลางความตึงเครียดจากสงครามยูเครนรัสเซียยืนยันว่ายังคงเป็นผู้ควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสทั้งหมดสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าเครื่องบินรบรัสเซีย2ลำเข้าสกัดเครื่องบินลาดตระเวนของสหราชอาณาจักรเหนือทะเลดำกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุอันตรายที่เสี่ยงเพิ่มความตึงเครียดกับรัสเซียโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐหยอกล้อว่าอาจลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีอิสราเอลพร้อมปกป้องเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลว่าเป็นคนดีและไม่ได้รับความเป็นธรรมสนามบินลาโกวาเดียในนครนิวยอร์กต้องปิดรันเวย์ส่วนหนึ่งชั่วคราวหลังเกิดเหตุหลุมยุบส่งผลให้มีเที่ยวบินล่าช้าและถูกยกเลิกประมาณ400เที่ยวบิน
1: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของนิทรรศการสำรวจนักล่าใต้ทะเลในยุคจูราสสิกจัดที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ

และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่ได้รับของที่ระลึกกับกิจกรรมตามหากับดักความจนจากไทย PBS ตอนพ่อหลวงวีลาหูกู้ชีวิตดินถล่มขอบคุณที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมและติดตามคอนเทนต์อื่นๆของสารคดีคนจนเมืองได้ทุกช่องทางของไทย PBS

0: ชีวิตไม่ใช้เงินเป็นเวลาหรอก
1: ทำงานแล้วก็ได้ผมไม่เกี่ยวหรอกที่ไหนก็ได้ขอเป็นเงินเดือนพออยู่ได้
0: ถ้าเกิดแย่ลงกว่านี้ชีวิตใสหน่อยนอนใต้สะพานแน่เลย
2: ที่เก่าก็ให้ออกมาแบบออกเลยอ่ะไม่ได้ตั้งตัวอะไรเงี้ยเรียนนี้49จะ50ทำอะไรแม่บ้านยังไม่ค่อยจะมีเราเลยตัดเรื่องของการหางานทำประจำไปเลยอ่ะคือเมื่อก่อนอยู่ในห้องแอร์ใช่ป่ะเย็นๆไม่ได้แบบคือปรับตัวเยอะมากแล้วมาเจออากาศร้อนๆวันหนึ่งออกไปเจอ3ฤดู
3: รถมอเตอร์ไซค์ที่เคยขับขี่ไปทำงานกลายเป็นเครื่องมือทำมาหากินของคนตกงานยุคใหม่หลายคนผันตัวเองออกมาสมัครขับรถรับส่งอาหารและส่งเอกสารประจำแอปพลิเคชันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้พรากความหวังและความฝันจากพวกเขาไปอย่างไม่ทันตั้งตัวจากที่เคยมีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงเขาต้องกลายเป็นคนจนต้องดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดในเมืองใหญ่

รษฐกิจจากโรคระบาดครั้งใหญ่นะคะทำให้คนจำนวนมากต้องกลายเป็นคนตกงานค่ะแล้วก็มีสภาพกลายเป็นคนที่เสี่ยงจนถึงแม้ว่าจะยังถูกเรียกว่าเป็นคนเสี่ยงจนและยังไม่จนนะคะแต่ว่าคนเหล่านี้จำนวนมากเลยทีเดียวค่ะที่ต้องตกงานพร้อมกับหนี้สินก้อนใหญ่ที่ได้ก่อไว้ในช่วงที่มีรายได้ประจำจากการเป็นพนักงานประจำแล้วก็มีเงินเดือนนะคะท้องถนนดูเหมือนว่าจะเป็นเส้นทางแห่งใหม่นะที่รองรับความหวังครั้งใหม่ในการที่จะดำเนินชีวิตบนความเปลี่ยนแปลงให้รอดต่อไปได้หนทางหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากๆก็คือการผันตัวมาทำอาชีพขับรถในระบบที่เรียกว่าขับรถแพลตฟอร์มค่ะเรามีนัดกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาเพิ่งตกงานไม่นานวันนี้เองเขาชื่อว่ารังค่ะมีลูกสาวเล็กๆคนหนึ่งกำลังน่ารักเลยทีเดียว

0: วันนี้ดูร่าเริงมากเลย
1: ครับ
0: แล้วเมื่อก่อนทำงานกัน2คนเอาน้องไว้ที่ไหนอะคะ
1: ตอนแรกทำงานด้วยกันแต่แฟนออกมาตอนท้องเสร็จเขาดูน้องจนอยู่เนี่ยอยู่ที่เนี่ยครับ
0: แล้วหลังก็เลี้ยงลูกคนเดียวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียทำงานคนเดียว
1: ตอนนั้นเงินเดือนค่อนข้างสูง
0: ตอนนั้นที่ลาออกเนี่ยลาออกแล้วเล็งๆดูว่าจริงๆแล้วเราจะรอดไหม
1: ไม่ได้คิดว่ามันจะไม่รอดด้วยคิดว่าเดี๋ยวเรามีงานใหม่ไปลองสมัครสิแล้วไปลองมันไม่ได้นะมันเขาไม่มีใครรับในช่วงโควิดนะ
0: สมัครอะไรบ้าง
1: โรงแรมเนี่ยครับตามโรงแรมเราเป็นช่างมาก็ไปลองสมัครดูเขาก็ยังไม่รับตอนนี้ช่วงโควิดอยู
0: ่สมัครกี่ที
1: ่สองสามที่
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลย
2: ไปบึนๆอ่ะปะใส่ก่อนนะไม่ใส่ไปไม่ได้นะใส่ดีๆอ่ะปะใส่ดีละเอาไม่ใส่อ่ะเอาไม่ใส่ก็ไม่ใส
3: ่ลูกสาววัย2ขวบผูกติดแนบอกพ่อขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันทุกที่ดิ้นรนหาเงินเลี้ยงชีวิตครอบครัวในช่วงที่ยังหางานประจำไม่ได้หลังอายุ37ปีเคยเป็นหัวหน้าช่างโรงแรมใหญ่กลางเมืองมีเงินเดือนเกือบ 30,000 บาทเขาถูกกดดันให้ออกจากงานในช่วงโควิด19ระบาด
1: ให้จอดนี่ก็ได้พี่ออกง่ายหน่อยมันเกิดโควิดได้แหละเงินเดือนเราสูงให้เขียนใบลาออกออกมาเลยแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่เราพลาดอย่างนึงคือให้เขาจ้างออกซะดีกว่า
3: มอเตอร์ไซค์คันเก่ายังต้องผ่อนเดือนละ 1,700 บาทเขายังมีหนี้สินจากบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและหนี้นอกระบบราว 200,000 บาท
1: คิดไม่ออกเลยจะทำไงต่อวะจะเดินชีวิตยังไงต่อเนี่ยพรุ่งนี้จะกินอะไรวะนี่รถนี่สินนี่สินทุนเชื่ออะไรมันเยอะแยะหมดช่วงแรกไม่มีหรอกช่วงทำงานอ่ะพอช่วงโควิดมันกลับกลายเป็นหนี้เฉยเลยลงมาท้อเครียดจนนอนไม่ได้อ่ะเราคิดหางานว่าจะทำไงต่อวะจนไม่ได้เนี่ยมาขับรถส่งอาหารเนี่ยตอนนี้รายได้วันนึงเหมือนกับใช้เป็นวันรู้สึกจะมันจะเป็นหนี้กว่าเดิมแล้วเราต้องหาวิธีที่แก้ไขอีกเลยคิดว่ายังไงก็ต้องหาทำธุรกิจหรือทำงานประจำไปเลย

0: ตอนตกงานออกมานี่ไม่มีเงินเหลือที่จะลงทุนสักหมื่นนี่ไม่มีเลยหรอ
1: มีแล้วก็เราเป็นหนี้ด้วยมีแต่ไม่เยอะ
0: คือตอนนี้ใช้หนี้
1: ใช่ใช้
0: ตอนนี้กินไปวันๆกับใช้หนี้
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีสำหรับการต่อยอดสำหรับอนาคต
1: ไม่มี
0: มันควรจะทำยังไงที่จะทำให้คนตกงานกระทันหันเพราะปัญหาที่เผชิญร่วมกันเนาะเศรษฐกิจที่กระทบใหญ่คนกว้างขวางเนี่ยทำยังไงถึงจะทำให้คนกลุ่มนี้ตั้งหลักได
1: ้ผมคิดไม่ถูกแต่ผมพยายามทำอะทำให้มันดีที่สุดอะเราต้องอยู่ได้อะพี
0: ่ SME เงินก้อนให้กู้โดยรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยเราคิดถึงอะไรอย่างนั้นบ้างไหมอะ
1: ก็มีอยู
0: ่เคยได้บ้างไหม
1: ไม่เคย
0: รู้ไหมว่ามีตรงไหนบ้างอะ
1: ไม่รู
0: ้
1: ตอนนี้ผมก็เป็นหนี้พูดตรงตัวผมก็เป็นหนี้บัตรเครดิตอยู
0: ่หนี้เสียไหม
1: เสียแล้วครับตอนนี้น่าเสียแล้วตอนนั้นช่วงตกงานมันตกไปเลยแล้วก็
0: ไม่ได้พักหนี้หรอ
1: ไม่ได้พัก
0: 3เดือน6เดือนตามนโยบายตอนโควิดก็ไม่ได้พักเลยหรอ
1: ไม่ได้พักนะตอนนั้นไม่มีเงินแล้วไม่รู้ทำไงละคิดอะไรไม่ออกตอนนั้น

0: ครับไหนข้ามาแล้วด้วยเดินมาถ้าเดินไหมเดินครับชื่อมานมนะครับ
1: สูตรร้อยเท่าไหร่
0: 109 บาท
1: ครับ
0: เรียบร้อยครับระยะใกล้ๆเนี่ย40 บาทพี่แล้วแต่ตามระยะครับเอ๋ให้มองเลยเขาร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมไหน
2: แม่
0: หาแม่เหรอไม่ใช่แม่ไป

0: น้ำเปล่า
1: ซื้อน้ำกินป่ะ
0: 136ครับ
2: เมื่อก่อนผมคนอ้วนคนแบบคนล่าเริงอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะร่างกายมันเราไม่เคยมาสู้งานพวกนี้ไงขับรถปี10กว่าชั่วโมง
3: ไปเที่ยวเหรอ
1: ใช่ตกแล้ว
0: นี่
1: มีไปครับผมก็อย่างเงี้ยประมาณนี้ครับจะเริ่มแล้วเริ่มง่วงแล
0: ้
1: ว
0: ไหน
1: โอ้ามา
4: เอ้า
1: เพิ่งจะกินนี่นะปากมันเลือดอยู่นะ
4: เอ้า
1: ป่า

0: หลังและภรรยาเคยทำงานที่เดียวกันทั้งสองคนตกงานพร้อมกันเมื่อแม่ต้องออกตระเวนหางานน้องแพรก็ต้องออกมากับพ่อทุกคนรู้ว่าเสี่ยงอันตรายแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าไม่มีเงินส่งลูกไปสถานรับเลี้ยงเด็ก
1: ไม่ได้พาทุกวันแม่เขาไม่อยู่ไม่หางานทำก็จะเป็นเราแหละที่ต้องดูแลคนเดียวมันจะว่องไวกว่าเยอะลูกเราต้องเซฟความปลอดภัยครับต้องดูให้ดีแต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนกัน
2: ก็อาบน้ำตัวเซฟตี้อะไรเงี้ยหมวกกันน็อกจริงๆมีแม่ด้วยแหละแต่เขาไม่ยอมใส่แล้วก็เตรียมนมเตรียมอะไรพวกเนี้ยมีเสื้อผ้าอยู่ในติดอยู่ใต้รถมาหนึ่งชุดแล้วเขาเปลี่ยนให้เขา
1: เนี่ยเขาใส่เป็นเพื่อนด้วยครับเขาคอยดูเนี่ยเริ่มเต็มแล้วล้างได้ปะแต่พระปลาถอดนะยืนเกาะปลาไว้นะยืนเกาะปลาไว้นะแต่ปลาถอดนะเอ้ายืนดีๆสิ
2: ข้าวผัดวะ
1: ไป

0: ท้องพระ
1: อ้าว
0: เก่งจังเลย
1: ขนมตาล
0: อ้ําครับครับเนี่ยยิ้มท้องลูกอ้ําโอเค
2: ล้อมเดี๋ยวล้อมเดี๋ยวหกล้อม

เดี๋ยวส่งแม่เขาหน่อยน่าจะมาแล้วป่านนี้เดี๋ยวผมวิ่งรถดึกไงเดี๋ยวไม่ไหวจะหลับแล้วเนี่ยลาเออไปหาแม่นะไปไป

ไม่ว่าจะอดทนแค่ไหนขยันเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากหนี้ที่เคยสร้างไว้ได้ภาระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่ปราณีชีวิตที่กำลังเปราะบาง

0: เมื่อเงินที่หาได้ไม่พอจ่ายค่าเช่าห้องครอบครัวของเขาถูกไล่ออกจากที่พักที่ค้างค่าเช่ามา6เดือน
1: ครับ
2: เราวิ่งย้ายออกแล้ว
1: ครับ

0: ยู่ก่อนนะได้ปะอ้าวปิดไฟทำไมอ่ะไม่ปิดนะนะโอเคนะเอาไปก่อนนะไม่มีแอร์นะหอมไปยังหอมไปยังหอมไปยัง
1: อ๋อ

0: ื่อก่อนพักอยู่ที่นี่เหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตึกไหนอะคะ
1: ตึกเนี้ยครับตึกไหน
0: ห้องไหน
1: ห้องข้างในลักษณะจะเป็นยังไงอยู่ชั้นสองเนี้ย
0: มีระเบียง
1: มีระเบียงมีสองห้องไอ้มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงประมาณเนี้ยแล้วห้องน้ำ
0: กว้างขวาง
1: อ
0: ยู่ได้สบายเดือนเท่าไหร่อ่ะ
1: 6,000 ครับ
0: 6,000 เหรอ
1: ครับ
0: จ่ายค่าห้องพักเดือนละ 6,000
1: ครับก็ช่วงโควิดที่เขาติดเขาเนี่ยนะครับคือเขาก็ดีนะตอนที่ผมจะก่อนจะออกเขาก็ให้อยู่แบบจนแบบผมก็อ้างไปเรื่อยว่านู่นติดนู่นติดนี่ยังไม่มีตังค์นะเขาอยู่ไปก่อนอะไรเงี้ยจนสุดท้ายบอกเขาไม่ไหวแล้วพี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องยอมคือไม่รู้ทำไงหมดหนทางแล้วที่หาเงิน
0: เขาก็ช่วยเรา
1: เต็มที่
0: ที่สุดเหมือนกัน
1: ต้องขอบคุณเขาด้วย
0: ช่วงนั้นใครๆก็ช่วยกันเนาะจริงแล้วไหนห้องไหนห้องหนูห้องไหนคะ
1: ฝั่งนู้น
0: หนูอยู่ไหน
1: ห้องฝั่งไหนลูกห้องนี
0: ้ชั้นสองเหรอ
1: ใช่คร
0: ับ ชั้นสองเองเหรอ
1: ใช่ครับห้องนี้มีคนอยู่ละ
0: มีคนมาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปเนาะเป็นประสบการณ์ชีวิตไปต่อต้องดีกว่านี
1: ้แน่นอนก็ได้มีต่อว่าต้องดีเดิมแน่นอนคือมันมีบทเรียนแล้วเราต้องเซฟตัวเองแล้วตอนนี
0: ้ความเครียดที่เคยมีก่อนหน้านี้นี่เริ่มลดลงบ้างยัง
1: ลดลง
0: เริ่มตั้งหลักได้อย่างนั้น
1: ใช่ครับเริ่มคิดอะไรออกแล้วเริ่มไม่เหมือนเมื่อก่อนวันนี้คิดฆ่าตัวตายเลยโอ้โหกูอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล
0: ้
1: ว
0: แต่ตอนนี้หน้าสดใสกว่าเดิมนะหน้าตาสดใส
1: ก็มันเริ่มดีขึ้นแบบมันไม่เครียดอ่ะคือมันตอนนั้นไม่เครียดเรื่องจะหาเงินค่าเช่ายังไงจะทำยังไงจะอยู่ยังไงต่อวะตอนนี้ก็มีครอบครัวทางอาผมก็พยุงอยู
0: ่
1: แต่เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันตัวนี
0: ้แต่ก็กำลังใจดีขึ้นกว่าเดิม
1: ดีครับ
0: มีสติเรียกสติกลับมาได
1: ้
0: ตั้งสติได
1: ้ครับ
0: หน้าตาสดใสเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากเลยนะคะคุณหลังขอดูหน้าได้ไหมคะ
1: ได้
0: เปลี่ยนจากเดิมจริงเยอะมาก
1: ด้วยเมื่อก่อนทำงานร้อนๆเดี๋ยวนี้ไม่ทำงานไม่ค่อยร้อนแล้วครับไปอยู่ในห้างมั่งออกมั่งก็เริ่มดีขึ้นนะ
0: ค่ะเริ่มมองเห็นอนาคตใกล้เข้ามาแล้วหรือยัง
1: แค่เริ่มอยู่อะว่าจะเข้ามาไหม
0: มีความหวังว่าจะต้องดีกว่าเดิม
1: ครับ

ลาสองชั่วโมงใหญ่ตะแกะที่เห็นนะยังไม่ถึงร้านลูกค้าถามมีนานไหมเราจะไม่ได้ตอบไงผมทางพาร์ทเนอร์คนขับแบบจัดส่งแป๊บเดียวแต่ทางร้านจะทำนานก็ต้องรอ

จังหวะมันรอบท่านทำเงินด้วยไม่ได้ยกเลิกแต่ยกเลิกเองประมาณ60หรือ50 บาทเนี่ยครับโอ้พี่ข้าวเป็นมือนะ

0: ห้างคนเดียวเลยจะออกมาตั้งแต่เช้า 8-9 โมงเนี่ยก็ออกมาแล
1: ้
0: วว
1: ันนี้ได้กี่บาทอ่ะอยากให้ดูมั้ง
0: ได้8งาน358บาท
1: แต่บางวันคือบางวันก็ได้เงี้ย
0: อย่างเมื่อวานค่ากินแน่นอนค่าแพมเพิร์สน้องค่านมอะไรพวกเนี้ยค่ากินของตัวเองด้วยออกมาทำงานค่าน้ำมันรถก็มีปัญหายศยางแตกยางรั่วยางซึมตอนนี้โช๊คก็พังอยู่
2: ขับรถแพลตฟอร์มเป็นแรงงานรับจ้างชั่วคราวต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ประกอบอาชีพเองไม่มีสวัสดิการไม่มีประกันสังคมค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับความขยันและความรวดเร็ว
0: ครับลูกค้าครับแกมนะครับ
3: ค่ะถึงแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับผมถึงแล้วครับ
3: ได้ค่ะได
0: ้
2: หากทำยอดดีบางคนจะได้รับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุและสิทธิ์ในการกู้เงินเมื่อความขยันเป็นคำตอบเดียวของความสำเร็จในอาชีพนี้ชั่วโมงการทำงานที่มากที่สุดจึงเป็นโอกาสของการสร้างเนื้อสร้างตัวถ้าหลังเลือกแบบนั้นเขาก็ต้องแลกเวลากับบางอย่างในชีวิต
4: 102บาทครับครับ
0: เราทำงานแต่คนที่บ้านเราอ่ะเขาไม่ได้เข้าใจไงเขาหาไปทำอย่างนี้เอามีแฟนใหม่หรือเปล่าอย่างเงี้ยทำไมกลับบ้านดึกคือผมพอเวลาผมหาเงินไม่ได้ผมก็ต้องไม่ถอยอ่ะเอาให้เต็มที่ให้สุดเลยเอาแบบเราง่วงนอนไปเลยหนึ่งเข้าบ้านขาไม่น้อยใจมีอยู่แล้วพี่เยอะเลยแหละแต่เราก็ต้องทำโฟกัสเรื่องลูกกว่าคือลูกก็อยู่ไงต่อแล้วเขาจะเรียนแล้วเวลาจะมีให้เขาไหมถ้าทำงานเงี้ยเหมือนกับว่าตอนนี้ผมอะทำงานสิบกว่าชั่วโมงแทบไม่เจอไปถึงแล้วเขาหลับแล้วเช้ามาคุยแป๊บเดียวผมออกแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ใครด้วยนะคือถ้าเราไม่ทำอดตายไปมัวแต่อายมันไม่ได้หรอกพี่ก็สู้ต่อไปพี่ต้องสู้เต็มที่

0: ปัจจัยที่ว่าเป็นเรื่องของการต้องสู้แล้วอ่ะปัจจัยอื่นบ้างไหมเช่นมีคนให้โอกาสมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามวิกฤตอะไร
1: โอ้ดีครับตอนนี้อยากได้เหมือนเพราะตอนนี้ผมว่าเหมือนว่าผมดิ้นรนทุกอย่างไปสมัครงานนู่นสมัครนี่ในเว็บผมพิมพ์ไปหมดอ่ะ
0: เป็นช่างไฟฟ้าเหรอ
1: ครับ
0: ล้างแอร์อะไรอย่างนี้ได้สบายมาก
1: สบาย
0: เออก็นี่ก็เป็นอาชีพเพิ่มเติมได้เน
1: า
0: ะ
1: คือมันต้องกับว่าตอนนี้ด้วยกำลังยานพาหนะเครื่องมืออะไรทุกอย่างยังไม่มีเราก็ทำอะไรไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้แค่มีคนเปิดโอกาสให้สนับสนุนโอกาสหรือจุดเริ่มต้นนี้ให้เราก็จะไปต่อได้เลยใช่ไหมเพราะวิชาความรู้เรามีอ่ะถ
1: ู
0: กปะคุยกับคุณหลังแล้วก็มองเห็นนะคะว่าอาชีพที่ทำอยู่ในตอนนี้เนี่ยเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละค่ะเป็นความยากลำบากชั่วคราวถามว่าเป็นสภาวะความจนหรือเปล่าเขาบอกว่าจนที่สุดแล้วแหละในชีวิตแต่ว่าจะไม่จนถาวรอยู่อย่างนี้แน่ๆเพราะเขายังมองหาโอกาสอยู่ค่ะที่จะใช้วิชาความรู้ความสามารถแล้วก็ดิ้นรนทำสิ่งต่างๆต่อไปเพื่อที่จะไขว่คว้าความฝันที่เคยฝันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องของการเลี้ยงดูครอบครัวเรื่องของอาชีพที่มั่นคงกว่านี้ยังโชคดีค่ะที่มีครอบครัวมีญาติพี่น้องคอยเป็นหลังพิงให้ในยามวิกฤตนี่แหละค่ะคือต้นทุนของสังคมไทยที่ยังมีเครือญาติเป็นที่พึ่งพิงกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าต่างคนก็ต่างจะเจอกับภาวะวิกฤตไม่แตกต่างกันก็ตามทีแต่อย่างน้อยก็ยังได้อุ่นใจแล้วก็มีพลังใจให้กันละค่ะเป็นกำลังใจให้เขาแล้วค่ะว่าวันหนึ่งจะต้องก้าวพ้นจากภาวะวิกฤตตรงนี้ไปได้แน่ๆเลยให้กำลังใจนะคะ
1: ครับผม

0: ็ไม่ค่อยเห็นว่ามีคนขับแกร็บเป็นผู้หญิง
1: ค่ะพอดีช่วงตกงานก็เลยมีอาชีพนี้เป็นหลัก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ๋อตกงานอื่นมาแล้วมาทำเป็นชั่วคราวเหรอคะ
1: ก็ตอนแรกก็ทำเหมือนแบบให้มีอาชีพไปก่อนอะไรเงี้ยแต่พอทำไปมันหางานไม่ได้เหมือนจะเป็นอาชีพหลักแล้ว
0: ออกมากับแม่ตลอดเลยป่ะคะทุกครั้งเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทำไมต้องตามมาล่ะ
2: เพราะว่าหนูนอนคนเดียวไม่ได้
0: อยู่บ้านคนเดียวไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้ด้วยไปเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะนั่งลักษณะนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายกันวันนี้กันค่ะ

อยากมีบ้านอยู่สักหลังอ่ะในวัย49เนี่ยได้อยู่กันพร้อมๆเอาหลานมาอยู่เอาลูกคนโตมาอยู่ด้วยนี่ไงอพาร์ตเมนต์เนี้ยห้องที่พี่อยู่ก็คือเสื้อสีแดงแขวนอยู่แค่ระเบียงก็กว้างระเบียงไม่น่าจะเท่าห้องปัจจุบันที่อยู่ลูกก็ชอบนะเวลาเขาผ่านเขาก็ยังคิดถึงแม่แวะไปดูห้องหน่อยอะไรเงี้ยเช่า 2,400 หรือไงเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขอะที่เนี่ยโอเคคันนี้ทำไงได้อะในเมื่อสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราต้องไปอยู่แบบนั้นที่แคบกว่าเราก็ต้องอยู่เพื่อความอยู่รอด

0: มาลิเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอเคยมีอาชีพเป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์ในแผนกขายเสื้อผ้าของห้างสรรพสินค้ามีรายได้ประจำกว่า 20,000 บาทเมื่อต้องกลายเป็นคนว่างงานกระทันหันต้องลดค่าใช้จ่ายย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์มาเช่าห้องเก็บของในบ้านคนรู้จักอยู่อาศัยกัน2แม่ลูก
1: ที่เนี้ยบ้านเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเคยเช่าเขาทำอู่ข้างนอกแล้วสนิทกันมานานคือรู้จักกันมาเป็นน่าจะเป็น10ปีแล้วอะแล้วเหมือนเขาก็สงสารอะเหมือนที่เก่าเขาให้ออกมาแบบออกเลยอะไม่ได้ตั้งตัวอะไรเงี้ยบ้านอยู่พิษณุโลกก็อยู่กัน2คนพ่อแม่อะไรเงี้ยบังเอิญพ่อเป็นโรคหัวใจเวลาเป็นทีนึงแบบต้องเรียกข้างบ้านอะเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มีภาระเรื่องติดเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วจริงๆก็อยากกลับนะแต่ติดเรื่องอาชีพแม่บอกถ้าขับแก๊ปอยู่ที่นี่ที่นู่นก็มีติดเรื่องลูกแล้วก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดย้ายโรงเรียนลูกไม่รู้เขาจะรู้สึกไงนะเขาอยู่นี่เขาก็มีเพื่อนที่รักเขาอะไรเงี้ย
2: มาลิพักอยู่ตรงไหนคะ
1: ก็เราอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็มีเช่าห้องหลังอยู่ซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นห้องเก็บของของเจ้าของบ้านเขา
2: เนี่ยหรอบ้านน้องเกล
3: คร
2: ับ ให้พี่เข้าไปดูได้ไหมคะได้ไหม
3: ได้ค่ะ
2: นำหน่อยได้ไหมคะ
1: รกหน่อย
2: รกหรอไม่รกหรอ
1: เพราะว่าข้างในจริงมันเป็นที่เก็บของของเจ้าของแล้วก็มาต่อตรงนี้ค่ะอยู่
2: เกลป.2/2
3: มาเป็นงาน
2: ห้องเต็มไปด้วยของของเกลเนาะถ้วยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ
1: ันนี้คือตอนเด็กๆอ่ะเหมือนกับเขาจะมีงานเดินแบบเดินอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็หาเหมือนหาประสบการณ์ให้เขาแล้วเขาก็ชอบด้วยงานไหนที่เราพร้อมเรื่องชุดเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะพาเขาไปก็จะได้ถ้วยได้อะไรกลับมา
2: โอ้แสดงว่าชนะมาตลอดเลย หลายถ้วยเลยนะ
1: คะ
2: ห้องนี้เล็กเกินไปไหมคะ
1: ถ้าเราเคยอยู่ห้องใหญ่เราก็คิดว่ามันเล็กอ่ะค่อนข้างเล็กแทบจะเดินไม่ได้มันเหมือนตู้คอนเทนเนอร์แล้วครั้งแรกที่ทำเสร็จ

0: เรารู้สึกว่ามันเหมือนตู้คอนเทนเนอร์
1: จริงๆแล้วได้ยินว่าพี่ก็มีบ้านที่ต่างจังหวัดด้วย
0: ค่ะเป็นบ้านที่พ่อแม่อยู
1: ่แล้วทำไมไม่กลับไปอยู่ต่างจังหวัดอะคะ
0: ก็เคยคิดค่ะเคยคิดตอนที่ตกงานโควิดเนี่ยนะคะก็สุดท้ายแล้วขอเป็นทางเลือกสุดท้ายอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีอะไรทำจริงก็ลองทำก่อนเพราะว่าติดอยู่เรื่องเดียวพี่น้องก็บ่นเหมือนกันว่าเรื่องโรงเรียนเกลอะไรเงี้ยคือเขาเรียนที่นี่เราก็ไม่อยากให้เขาย้ายอะเด็กมันจะแบบเสียความรู้สึกหลายอย่างเขาอยู่ที่นี่เขาก็ค่อนข้างเรียนดีครูก็เอาใจใส่ดีแล้วก็เพื่อนรักอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่ถ้ากลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดสำหรับตัวของแม่เองนี่ก็น่าจะสบายกว่านี้เยอะเลยใช่ไหมเลือกที่จะลงทุนตัวเองกับการอยู่ที่นี่อยู่ในห้องเล็กๆแบบนี้ทั้งหมดนี้เพื่ออนาคตของเกล
0: ใช่ค่ะ
1: เหนื่อยไหมคะ
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมันไม่ใช่วัยเด็กแล้วเนาะมันมาเป็นอย่างนี้ตอนแก่แล้วมันก็เหนื่อยกว่าตอนวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นยังมีพลังอะไรเงี้ยขอล้างเพื่อนคู่ชีวิตหน่อยถ้าไม่มีเขาลำบากมากเลยกลายเป็นตัวหาเงินหลักเลยเนี่ยสงสารเขามากเลยมันเริ่มพังแล้วอะเสียงเครื่องไม่ค่อยโอเคแล้วดันมาใช้งานเขาตอนที่เขาอายุเยอะแล้วเด้อกลัวจะไปก่อนพยายามดูแลรักษาอยู่เสียงอะไรดังนิดนึงอะต้องเอาเข้าอู่ซ่อมรถให้เขาดูอาการอย่างเร็วเลยมันเพราะมันเคยดับบ่อยอยู่ๆก็ดับเหมือนจะเกเรแล้วอะ
2: ปึ๊บร้อย
0: ชิปแล้วก็เข้าไปโค้งขวามืออ
3: ยู่ขวามือมีร้านเดียวร้านอาหารมา
0: โอเคนั่งหน้านั่งหลัง

แกออกมาอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมล่ะเหมือนออกมาได้เที่ยวด้วยแล้วเพราะว่าวันหยุดเราไม่เคยพาเขาไปเที่ยวไหนอะได้ออกมาหน่อยก็ยังดีก็สงสารก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าออกไปทีค่าใช้จ่ายก็เยอะนะมันไม่ใช่แค่ว่าให้เวลานะมันต้องใช้เงินนะแล้วออกไปอ่ะคือธรรมชาติเด็กก็อยากได้นู่นอย่างนี้เห็นตุ๊กตาแม่สวยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าหนูจะเอาหรืออะไรเงี้ยไว้แม่มีตังค่อยมาเอาก็ได้แต่ก็ทวงนะ

น้องเกลมีชื่อจริงว่าเด็กหญิงสมาพรโอฮาเจปีนี้อายุ8ขวบเธอเป็นลูกครึ่งไทยไนจีเรียพ่อของเกลแยกทางกับแม่ตั้งแต่เกลยังแบเบาะเกลเป็นเด็กร่าเริงชอบแสดงออกเธอมีความสามารถที่โดดเด่นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่กำลังต่อสู้ชะตาชีวิตพยายามสนับสนุนลูกสาวอย่างสุดความสามารถ

0: ชอบเต้นเต้นลุกขึ้นมาเต้นเองแล้วก็ดู YouTube เลยมั่งเนี่ยแล้วก็สนใจอ่ะแรกๆก็ยังมีพลังไงอยากไปประกวดอยากไปเดินอะไรเงี้ยก็พาไปทุกงานอ่ะ
1: ธรรมชาติเยสเหมือนที่หนูอยากเต้นเลย
0: ทีนี้หลังๆเริ่มแบบไม่ไหวเรื่องการเดินทางเรื่องเวลาเรื่องเสื้อผ้าพอเข้าไปในวงการลึกๆอ่ะมันไม่ง่ายนะเพราะว่าคนจะเข้าไปตรงนี้ได้เนี่ยพรสวรรค์ก็แค่หนึ่งส่วนส่วนที่สองคือพ่อแม่ต้องมีเงินสนับสนุนเขาเยอะด้วยเขาฝันนะเขาจะดูแลแม่เขาจะดูแลตากับยายประมาณว่าถ้าหนูมีตังค์หนูจะซื้อบ้านให้แม่นะหนูจะดูแลแม่แม่อยากได้อะไรแต่เกลเป็นเด็กฝันใหญ่มากซึ่งเราก็ได้แค่ยิ้มอะทางเป็นไปได้มันก็ค่อนข้างยาก
2: อาชีพที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่เข้ามาแก้ปัญหาให้เราชั่วคราวให้เราตั้งหลักได้แล้วไปต่อที่ดีกว่าหรือเปล่าคะ
3: โดนเลิกจ้างใหม่ๆคิดอะไรไม่ออกเลยเพราะตอนแรกอ่ะที่คิดถึงเรื่องแก๊ปเพราะว่าหนึ่งเคยคิดจะทำเป็นอาชีพเสริมอยู่แล้วตั้งแต่ตอนทำงานเพราะว่ารายได้จากเงินเดือนน่ะที่ได้จากบริษัทเดิมมันก็ไม่พออยู่แล้วทีนี้พอโดนโควิดปุ๊บก็เหมือนกับโอ้จะไปทำอะไรเนี่ยสงสัยต้องได้ขับแก๊ปจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยเรามีมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมีต้นทุนมอเตอร์ไซค์แต่ว่ามีหลายคนก็บอกว่าอายุเยอะแล้วนะมันเสี่ยงหน้าอะไรเงี้ยก็เลยแค่ลองดูพอลองไปเอ้ยรายได้มันใกล้เคียงกับการที่เราทำงานบริษัทเลยแต่ว่ามันจะเหนื่อยอีกแบบนึงเกือบจะทนไม่ไหวเหมือนกันเดือนแรกๆอ่ะคือแบบโอ้ทรมานอ่ะหน้าแตกเป็นแผลหมดเลยก้นเกินเจ็บพอทำไปสักพักเหมือนร่างกายมันปรับมันเริ่มไม่ร้อนไม่อะไรเริ่มชินเนี่ยแก้วมาแต่งตัวเร็ว
4: มืดไปหมด
0: เอาหวีมาหวีผมด้วยลูกแค่นี
5: ้มะลิไม่สามารถหยุดทำงานได้เลยเพราะว่าต้องหาเงินส่งเสียลูกสาวแล้วต้องหาเงินใช้หนี้บัตรเครดิตและสหกรณ์ที่กู้สวัสดิการจากที่ทำงานเดิมราว 200,000 บาทไม่เพียงขับรถรับส่งอาหารเธอยังต้องทำงานเสริมส่งเอกสารงานที่ผู้หญิงอย่างเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องทำเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองและลูก
0: รับจับมารับแล้วก็มาส่งเอกสารสัปดาห์หนึ่งมาครั้งหนึ่งเขาให้เป็นอันนี้เป็นวันนะคะวันละประมาณ 7-800 แล้วแต่ระยะทางด้วยค่ะถ้าเกิดเสร็จส่งอันนี้แล้วก็ไปขับแก๊ปต่อได้คือมีรายได้ไหนทางไหนเข้ามาแล้วก็สามารถแทรกได้แล้วก็เหลือเวลาก็ไปขับแก๊ปถ้ามันสามารถเบียดเวลาทำได้ก็มันเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาค่ะเราก็อยากได
6: ้อ่ะลายบอกครูค่ะว่าไปรับน้องช้านิดนึงเพราะว่าตอนนี้เขาให้ไปรับเด็กเร็วขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นมีชุมนุมและเดินทางกลับบ้านลำบาก19 กิโลค่ะใช้เวลาประมาณ40 นาทีก็ต้องบิดสุดฤทธิ์สุดเดช

ลูกต้องปิดแอปรับงานช่วงนั้นไปก่อนทำภารกิจรับลูกให้เสร็จแล้วถึงจะกลับไปรับงานใหม่ได้หลังจากที่รับลูกมาขึ้นรถด้วยกันแล้วแต่ก็ต้องบางวันก็ต้องแล้วแต่เขาด้วยถ้าเกิดเขาไม่พร้อมอ่ะสมมติว่าเขาเหนื่อยหรือเขาไม่สบายหรือฝนตกอะไรเงี้ยพี่ก็กลับเลยนะเอาลูกเป็นอันดับต้นๆก่อนอันดับหนึ่งก่อนถ้าเขาอยากไปด้วยก็เหมือนมีของอะไรอีกอย่างวางอยู่แล้วก็ขี่ระวังนิดนึงแต่จะมีปัญหามากเลยคือเขาอ่ะเลิกเรียนแล้วเขาเพลียเขาจะหลับเมื่อไหร่ที่เขาง่วงนี่คือจบงานนะคะไม่ได้ละคือหัวจะเอ็นไปเอ็นมาอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ขับไม่ได้แล้วสุขุมวิทคิดดูรถติดมากอ่ะมือแบบกลับบ้านแล้วเป็นอย่างเงี้ยเกรงมากเขาหลับไง

0: ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวเอาเกลไปส่งบ้านพร้อมกับเอาของที่อยู่ในกระเป๋าไปเก็บก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าสั่งของเยอะไม่มีที่ใส่ของ

0: คิดถึงอนาคตของเกลไว้ยังไงอะคะ
1: แม่ก็อายุไม่ได้น้อยแล้วเนาะเพราะว่ามีเขาตอนอายุเยอะคิดว่าถ้าวันหนึ่งอะเราขี่มอเตอร์ไซค์เราเสี่ยงนะเราก็ไม่รู้จะเราจะไปวันไหนอะไรเงี้ยที่ทำเนี่ยพวกเนี้ยอะไรพวกเนี้ยคือแบบเหมือนอยากให้เขามีอะไรติดตัวแล้วสามารถแบบดูแลตัวเองได้ถ้าเราไม่อยู่อะไรเงี้ยหรือใครเอาเขาไปเลี้ยงก็ยังมีอะไรติดมือไปบ้างไม่ใช่แบบไปแล้วว่าฉันดูแลเต็มๆเลยเหมือนกับอยากให้เขามีของบ้างอะไรบ้างเงี้ย
0: เหมือนกับว่าเอาชีวิตของตัวเองทั้งหมดเนี่ยลงทุนเพื่ออนาคตของคนคนนี
1: ้ประมาณนั้น
0: ฟังดูมันแสนเข็ญนะเนาะในแต่ละวันของพี่มะลิเนี่ยมันจะง่ายขึ้นได้ด้วยวิธีไหนบ้างคะควรจะต้องมีอะไรมาซัพพอร์ตเราอาจจะเป็นสวัสดิการสังคมหรือว่าโครงการหรือว่าวิธีการช่วยเหลือของใครที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ผ่านความยากลำบากนี้ไปได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: จริงๆแล้วถ้ามองตรงนั้นน่าจะมีแบบว่าอะไรหรืออะไรสักโครงการนึงที่มันแบบเหมือนมีอาชีพมารองรับอะที่มันเหมาะกับเราอย่างเช่นถ้าเป็นผู้หญิงตกงานเนี่ยคุณขายของหรืออะไรได้ไหมอะไรประมาณนั้นแต่ว่านั่นมันก็หมายถึงว่ามันต้องมีเงินทุนมีสถานที่ที่เขาจัดให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เราไปต่อได้อะไรประมาณนั้น
0: มีเงินทุนมีสถานที
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: ให้เราอยู่กับที่ได้ขายของได้เลี้ยงลูกได้
2: ใช่ใช่ประมาณนั้น
0: ห้องนี้ก็เป็นห้องที่เรียกว่าเป็นบ้านนะคะของพี่มะลิกับน้องเกลค่ะแม้ว่าสำหรับใครหลายๆคนอาจจะคุ้นตากับสภาพแบบนี้ในฐานะที่เป็นห้องเก็บของแต่สำหรับสองคนนี้แล้วก็เป็นบ้านที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็เป็นที่ที่รองรับพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตมีคนเปราะบางจำนวนมากที่เอาตัวไม่รอดแล้วก็ต้องดิ้นรนด้วยความยากลำบากค่ะนี่ก็คงเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงกันให้มากขึ้นต้องมองหากันให้มากขึ้นค่ะว่าชีวิตที่เปราะบางในความเปราะบางแบบผู้หญิงแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบนี้ค่ะจะมีวิธีการอะไรบ้างที่จะช่วยเข้ามาดูแลสนับสนุนอบอุ้มเขาไว้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ไม่ให้ชีวิตในช่วงที่ยากลำบากนี้มันยากเกินกว่าที่จะทนและเดินต่อไปได้ค่ะ

0: สวัสดีครับพิซซ่านะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เป็นแก๊ปเพย์ใช
1: ่
0: ไหม
1: โอเค
0: ขอบคุณค่ะเพชรเหรอ
2: ได้แบง115คัด3รอบ
0: ไงดูเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคะ188มีค่าส่งไอ้นี่ด้วย Express ได้แล้ววันนี้200
2: ค่ะ3
0: ก็เดี๋ยวไปขับต่ออีกสัก2รอบก็เข้าบ้านแล้วเอายังพร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเหรอ Let's go
2: Yeah I don't want you please

ินทางเพื่อที่จะตามหาเรื่องราวของคนจนเมืองค่ะแต่สิ่งที่เราพบระหว่างทางก็คือว่าคนที่เราไปคุยด้วยถึงแม้ว่าจะมีชีวิตที่ยากลำบากแต่เขาก็ยังไม่อาจจะนับได้ว่าเป็นคนจนที่ฉันเรียกพวกเขาว่าเป็นเพียงแค่คนที่เสี่ยงจนเท่านั้นค่ะเป็นคนที่เคยมีงานทำมีเงินเดือนหลายหมื่นบาทแต่ว่าการตกงานอย่างกระทันหันและภาระของครอบครัวที่เขาต้องช่วยกันเอาชีวิตให้รอดมันคือความยากลำบากที่ทำให้บางครั้งเขาก็รู้สึกท้อจนแทบอยากจะยอมแพ้เรื่องของหนี้สินที่ติดตัวจากบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายเมื่อครั้งที่ยังมีเงินเดือนประจำทำมันกลายเป็นภาระที่เมื่อถึงเวลานี้ที่ต้องตกงานกระทันหันมันคือสิ่งที่เขายังหาทางออกกับมันไม่ได้และมันก็คือชะตากรรมที่เขาบอกว่าเขาต้องยอมรับในเวลานี้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีเครดิตถ้าหากว่าเขาได้เข้าถึงข้อมูลสักนิดนึงว่าเขาจะจัดการกับหนี้สินเหล่านั้นอย่างไรมันก็คงจะทำให้ภาวะเสี่ยงจนของเขานั้นมันง่ายขึ้นค่ะมะลิแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาวที่ต้องคอยดูแลตลอดเวลาเป็นชีวิตที่เปราะบางซ้ำซ้อนอยู่ในกลุ่มเปราะบางเพราะการตกงานภาวะเสี่ยงจนจะไม่นำไปสู่การเป็นคนจนถาวรค่ะถ้าหากว่ามีอะไรบางอย่างยื่นเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาให้ตรงกับเป้าของปัญหาในสถานการณ์ที่คนไทยเสี่ยงจะตกงานเกือบ10ล้านคนจะมีวิธีการอะไรบ้างที่ทำให้พวกเขาอยู่ต่อไปได้โดยไม่ต้องยากลำบากมากนักและพวกเขาจะเข้าถึงโอกาสเหล่านั้นได้อย่างไรถ้าหากว่าทำได้นะคะคนเสี่ยงจนจำนวนหลายล้านคนก็จะเป็นเพียงแค่คนที่ผ่านชีวิตยากลำบากในช่วงหนึ่งและไม่ต้องกลายเป็นคนจนถาวรค่ะ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ทำไมบางคนมองปลาร้าเนี่ยเป็นเพียงวัตถุดิบดาดดื่นพื้นบ้านครับแล้วทำไมบางคนมองปลาร้าว่าเป็นคราฟอาร์ติซานโปรดักต์หรือว่าวัตถุดิบที่อาศัยความละเมียดและความเป็นศิลปินในการผลิตวิทยาศาสตร์การหมักดองที่เชื่อมโยงกับรสนิยมในการปรุงหล่อหลอมออกมาเป็นเสาหลักแห่งรสชาติอีสานได้อย่างไรไปหาคำตอบกันในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: วิ่งเลยตอนนี้ไปวิ่งกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งประวัติศาสตร์ทริปนี้ได้แก๊งสายวิ่งจากโฮมบอดี้รันคลับมาสร้างสีสันตลอดเส้นทางออกสตาร์ทกันที่วัดชัยวัฒนารามวิ่งรับลมชมความอลังการของโบราณสถานคู่เมืองอยุธยาจากนั้นไปต่อกันที่วัดโลกยาสุธารามพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดประการตาแห่งอยุธยาแล้วไปปิดท้ายกันที่วัดมหาธาตุไฮไลท์ที่หลายคนต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองทริปนี้นะทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวเมืองแห่งนี้ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
3: เป็นพิธีกรแสดงละครเวทีโรงเรียน
4: ชอบแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว
3: ชอบมากเราเลยมีความฝันว่าอยากจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ตั้งดูจี้เส้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยฮะของพี่โน้ตพี่สีหนุ่มทุ่มเสียงฮาพี่หนูคลองเตยเรารู้สึกเราชอบและเราอ่ะอยากจำมุกเขาเอาไปเล่าจนกลายเป็นคนพูดเก่งที่จริงมันเริ่มมาจากตรงนู้นนะฮะ
4: แต่ว่าเป็นคนอยู่กับเพื่อนนี่คือตลกปกฮา
3: ตลกเลยฮะพยายามจะหามุกฮะชีวิตมนุษย์เราต้องขับเคลื่อนด้วยเงินอยู่แล้วนะฮะตังก็ต้องมีงานหลักซึ่งตอนนั้นมันก็คือยูทูบเบอร์
4: คือเหมือนกับเล่นในสนามจริง
3: นี่กำลังจะทำบิสเนสใหม่อีกหนึ่งอย่างครับ
4: คืออะไรครับ
5: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางไทย PBS
6: น้ำพริกเซตนี้โดดเด่นที่พืชท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องจิ้มแปลกใหม่สไตล์คนน้ำพริกรากชูรากบัวผำต้นบอนลูกยอและอื่นๆอีกมากมายดูแล้วจะทึ่งว่าน้ำพริกแบบนี้ก็มีด้วยในรายการยกพลคนน้ำพริกเป็น2เสาร์ที่23พฤษภาคมนี้14:05 นทางไทย PBS

0: จับคู่ม่วนคักพี่น้องสายแซบลำยองน้องหินห่าวควงหนุ่มเสียงเศร้าสอนสินชัย
1: ขันมันฝืนอยู่กับเขาโตไป
0: เคยสร้างตำนานผัวเก่าระบือไกลเลยขอฝากเพลงผัวใหม่แน่เด้อ
2: ส่งสิงสิแบบลำสิงสไตล์มู
0: ตัวแม่งดเต้นแรงแต่ไม่ลืมโชว์เอวอ่อนเอกลักษณ์ลำยองหนองหินห่าวมาฟังมาฟ้อนให้หายคิดฮอดเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ทางไทย PBS สารพันลั่นทุ่ง

0: ป๊อปดีโคตรครับเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกนะครับชวนคุยโดยปาร์ค กวินภพ พันธุฤกษ์นะครับช่วงที่ผ่านมาพาคุณผู้ชมไปคุยกันเรื่องของเบื้องหลังอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์กันเยอะนะฮะคราวนี้ขอแวะไปที่อุตสาหกรรมข้างๆแต่เขาเรียกว่ายังเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงอยู่ก็คืออุตสาหกรรมเพลงนะครับพาไปคุยกับคนที่ถ้าเป็นเจนเดียวกับปาก็คือเจน Y ต้องโตมากับผลงานเขาคนนี้นะฮะจากยุคคามิคาเซ่สู่ทีป๊อปสู่อัลกอริทึมต่างๆแล้วก็มาถึงกระทั่งปัจจุบันAI เข้ามาดิสรัปอะไรวงการเพลงหรือเปล่าคุยกันยาวๆกับพี่เอฟูณรงค์ศักดิ์นะครับต้อนรับพี่เอฟูสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: หายเกรงไหมฮะพี่เอฟูฮะ
1: ก็
0: ยังอยู่นิดนึงยังเกรงอยู่นิดนึงแต่ว่าต้องบอกว่าพี่เอฟูเนี่ยจริงๆเป็นคนเบื้องหลังที่ถ้าเป็นยุคเจนปาร์คจริงๆต้องไม่ใช่แค่เจน Y เนาะเจน X ก็ด้วยส่วนหนึ่งเจน Y และเผลอๆอาจจะแต่เจน C
1: ตอนนี้ถึงอัลฟา
0: ตอนนี้ถึงอัลฟาด้วยเพราะจะได้เห็นผลงานพี่เอฟูเยอะมากแต่ปาร์คอยากย้อนไปยุคพีคมากๆพี่เอฟูเป็นหนึ่งในทีมเบื้องหลังคามิคาเซ่เป็นยังไงฮะตอนนั้นทำไมคามิคาเซ่มันถึงเกิดขึ้นมาได้แล้วกลายเป็นว่าโอ้โหเป็นยุคที่น่าจะเปลี่ยนวงการเพลงไทยไปเหมือนกันพี่เอฟูเมาให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
1: จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์เขาเรียกเลยนะระยะสั้นลงทุนน้อยๆเพราะยุคนั้นเป็นยุคที่เริ่มมีไม่ใช่เริ่มมีผลได้รับผลกระทบจากเทปผีซีดีเถื่อน
0: ครับ
1: จำได้ไหมเทปผีซีดีเถื่อนในวงการก็ถูกแบบว่าถูกมีผลกระทบเยอะเนาะแล้วก็สิ่งที่จะไปก่อนในวงการเพลงก็คือแนวเพลงวัยรุ่นไอดอลเพราะว่าต้องขายภาพลักษณ์ใช้ทุนเยอะก็เลยไปก่อน
0: หมายถึงยุคก่อนที่จะมีคามิคาเซ่เนาะยุคนั้นมันจะเป็นยุคที่แบบว่ามันจะมีจังหวะที่เพลงป๊อปอ่ะบูมอยู่ใช่ไหมฮะ
1: 90ปลาย90เพลงป๊อปบูมมากหลังจากนั่นแหละ MP3 เข้ามาโฟร์แชร์เข้ามาปุ๊บเปลี่ยนวงการ
0: กลายเป็นว่าพอนั้นเข้ามาปุ๊บเทปผีซีดีเถื่อนเข้ามาปุ๊บก็เลยกลายเป็นทำให้เพลงป๊อปที่ตอนนั้นยุคนั้นใครกำลังดังๆอยู่บ้างถ้าเป็นคนไทยเนี่ยพี่เอฟู
1: ก่อนนั้นก็คือหายไปเยอะแล้วก็กลับมาได้ไม่กี่คนมีดีทูบี
0: โอเค
1: หรือว่าเพลงป๊อปหายไปหมดมีแต่เพลงร็อกเพลงอินดี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าขายเพลงออกมาจุดขายคนละแบบ
0: แล้วจังหวะไหนที่พี่เอฟูกับทีมกลับมาแล้วแบบว่าดึงป๊อปกลับมาทำอีกครั้งแล้วกลายเป็นคามิคาเซ
1: ่มันยุคนั้นมันมีแต่เพลงผู้ใหญ่เนาะเพราะเป็นเพลงร็อกหรือเพลงอะไรก็แบบเป็นเพลงวัยรุ่นผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วซึ่งตลาดแบบเพลงวัยรุ่นแบบพีทีนหรือทีนมอต้นมอปลายไม่มีซึ่งเราก็ไม่รู้เราก็คงคิดว่าเด็กๆอ่ะชอบฟังเพลงร็อกเพลงอัลเทอร์เนทีฟแต่ทีนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันมีความต้องการหรือความอยากได้เพลงแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นผมอยู่ไอดีเรคคอร์ดกับเจมส์เรืองศักดิ
0: ์ค่ายที่มีสัญลักษณ์เป็นรอยนิ้วมือประทับ
1: เจมส์ข้าวมันไก่หลายคนเด็กยุคนี้อาจจะ
0: พี่เจมส์ไม่อาจเปลี่ยนใจข้าวมันไก่
1: พี่เจมส์อาจเปลี่ยนใจก็คือค่ายเจมก็จะเป็นไอซ์จะมีหลายๆค่ายเนาะ
0: ครับ
1: ค่ายเจมจะเป็นค่ายทางเลือกที่จะได้ทดลองได้ทำสิ่งอะไรที่อยากจะทดลองพี่ก็บอกลองทำศิลปินแบบตลาดยุค90ดูไหมเป็นไอดอลโอ้ก็เลยไปหาไปกับทีมงานเนาะก็หาศิลปินมา2คนได้จากโรงเรียนสอนร้องเพลงบ้างได้จากโฆษณาบ้าง
0: หมายถึงเดินอยู่ดีๆพี่เอฟูไปสเกาหา
1: พี่ไปตามโรงเรียนสอนร้องเพลงเลย
0: เป็นใครครับตอนนั้นที่เที่ยวมา
1: เจ้ามด
0: มดโฟมดหรอ
1: ใช่เจ้าโฟที่เห็นจากในโฆษณาโทรศัพท์
0: มันคือช่วงอันนี้ไหมอ่ะพี่เอฟูหายใจเข้าก
1: ็ใช่
0: ใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมบีบน้ำตาโฟมดอะไรเงี้ยหรอ
1: นึกถึงยุคนั้นทุกคนใส่สีดำหมดเนาะชาวลงชาวล็อกเราโฟมดใส่สีชมพูแล้วเพลงก็แบบหวานมากอะไรเงี้ย
0: แล้วกลายเป็นหลังจากนั้นก็เป็นจุดตั้งต้นที่มาทำเป็น
1: เราก็เป็นตั้งต้นใช่เป็นคามิคาเซ่เราก็เลยมาคิดโปรเจกต์ว่าเอ๊ะถ้ามาเหมือนเฮียฮอบอกถ้าเป็นศิลปินมาเบอร์เดียวมันจะคล้ายๆ D2B ที่มาปุ๊บดังแล้วไม่มีทับหลังมาช่วยมีก็เลยต้องทำเป็นค่ายขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ทดลอง
0: อุ๊ยคามิคาเซ่แรกๆเป็นโปรเจกต์ทดลองเหรอ
1: โปรเจกต์ทดลองครับ
0: ที่มีโฟร์มดมาออกอัลบั้มในนามของคามิคาเซ่แล้วตอนนั้นมันจะมีเฟย์ฟังแก้วมั้ยนะบ้างจะไม่ผิดเคโอติกในยุคนั้นหวายโตมากับคามิคาเซ่มันจุดประกายอะไรต่อครับตรงนั้นพอมันลองแล้วเวิร์กมันกลายเป็นเฮ้ยตลาดเพลงที่มันเคยดังมากๆยุค90เพลงป๊อปมันคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งจังหวะไหนที่พี่เอฟูรู้สึกว่าเฮ้ย จับตลาดวัยรุ่นและประสบความสำเร็จแล้วกับความเป็นคามิคาเซ่
1: ยุคนั้นมันเป็นยุคที่โซเชียลมีเดียเพิ่งมามันเป็นยุคใหม่เปลี่ยนผ่านยุคแบบใหม่มากเหมือนคล้ายๆยุคนี้ที่ AI มาเด็กๆก็มีคอมมูนิตี้แบบว่าอยู่ในนั้นแล้วก็เริ่มมีโซเชียลมีเดียตัวแรกในเมืองไทยแล้วเขาไม่ดูโทรทัศน์แล้วเขาดูซีรีส์เกาหลีโดยซื้อแผ่นเถื่อน
0: เข้าใจได
1: ้เพราะเมืองไทยมันยังไม่มีไงแล้วก็มีซับนรกให้ยุคนั้นสนุกแล้วในขนาดเดียวกันก็เคเว็บกำลังมา
0: ก็เลยกลายเป็นจากของเกาหลีตอนนั้นเข้ามาบวกกับจังหวะที่เราพยายามจะทดลองเอาตลาดวัยรุ่นกลับเข้ามาผสมผสานกันจนกลายเป็นคามิคาเซ่
1: ใช่
0: ซึ่งคามิคาเซ่ตอนนั้นปางนิยามว่าสามารถนิยามมาเป็นทีป๊อปยุคนั้นได้ไหม
1: ครับจริงๆ culture ที่เป็นชาตินิยมเนาะมันเพิ่งมีในยุคที่มีโซเชียลมีเดียมีอินเทอร์เน็ต
0: ครับ
1: เพราะว่ายุคก่อนนั้นนะทุกคนจะภูมิใจในการที่เราบอกว่าเราคือแนวต่างประเทศเราคือ J-POP เราคือ K-POP เราคือ UK POP อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทุกคนจะบอกว่าเราแบบพรีเซนต์มาขายจำได้ใช่ไหม
0: จำได้
1: มาแนวเพลง J-POP
0: ทีหนึ่งที่ปาร์คสนใจเมื่อกี้พี่เอฟูพูดว่าสิ่งหนึ่งคือมันเป็นยุคของเด็กวัยรุ่นเขาอยากมีตัวตนแล้วเมื่อกี้พี่เอฟูหลุดคำหนึ่งมาคือคำว่าคอมมูนิตี
1: ้
0: ยุคนั้นสิ่งที่มันเด่นมากอย่างหนึ่งของคามิคาเซ่คือการมีคอมมูของตัวเอง
1: ใช่เพราะว่าคอมมูเดิมหายไปแล้วเพราะว่าคอมมูเดิมอยู่ที่วิทยุจำได้ไหมเราอยู่โรงเรียนเราต้องฟังวิทยุเสร็จแล้วไปคุยกับเพื่อนดูทีวีแล้วก็ไปคุยกับเพื่อน
0: ครับ
1: แต่ยุคนั้นไม่ดูทีวีไม่มีคอมมูนิตี้มีคอมมูนิตี้คือผ่านอะไรครับ MSN ผ่านปังย่าผ่านออดิชั่นพฤติกรรมแฟนคลับหรือแฟนเพลงก็เปลี่ยนไปเนาะเราก็ต้องคิดแนวเพลงที่ไปสอดคล้องกับชีวิตเขาอะเพราะเมื่อก่อนเพลงก็จะพูดถึงเรื่องความรักพูดถึงอะไรที่มันเป็นกวีใช่ไหมแต่ที่เราก็มาเอ๊ะคุยกับพี่ก๊อฟว่าคุยกับพี่ก๊อฟแล้วมีน้องอู๋ด้วยที่แต่งเพลงสองรักเราจะมีพี่ปองด้วยอะว่าเพลงของเราเราน่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเขาเด็กม.ต้นวัยรุ่นม.ต้นเราก็เนี่ยรีเสิร์ชถาม

0: ามก็จะรู้ว่าอ๋อเขาอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราก็นำเรื่องราวชีวิตเขาอะมาแต่ง
1: จริงๆเราก็คือเอาความเป็นวัยรุ่นจากตัวเขานั่นแหละมาเป็นจุดขายจับตลาดในกลุ่มคนที่มันเป็นคนเจนเดียวกับเขาวัยเดียวกับเขาใช่ไหมฮะแล้วมันกลายเป็นคอมมูนึงที่ปักจำได้ว่ายุคนั้นมันจะมีม
0: ัน
1: มีเป็นเว็บบอร์ดเขาต้องเรียกเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ดไม่รู้เว็บบอร์ดเฉยมาก
0: เว็บไซต
1: ์เว็บไซต์ชีซ่า
0: ใช่ก็มีโปรดิวเซอร์ชื่อพี่ซันน้องที่ทำขนมจีนพายุเนี่ยเขาชอบเรื่องนี้มากเขานำมาเสนอกับพี่ชมพูกับเฮียแล้วเฮ้ยน่าสนใจเพราะเมื่อก่อนอย่างที่บอกไปว่าคอมมิตี้อยู่ทีวีนั่นนี่นู่นเราไม่มีแล้ว
1: ยุคนั้นคามิคาเซ่น่าจะประสบความสำเร็จมากถึงขนาดว่าค่ายผลิตศิลปินออกมาเยอะมากทำรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยสิฮะยุคนั้น
0: ทำรายได้มหาศาลโดยแผนกอื่น
1: ขอนิยามทำรายได้มหาศาลโดยแผนกอื่นได้ไหมฮะ
0: คือของเราผลิตใช่ไหมเราเป็นค่ายเพลงเราผลิตแต่ว่าเราหารายได้ไม่ cover มันไม่เบรกอีเวนต์เพราะว่าลงทุนสูงนิดนึง
1: เอาศิลปินในเมื่อมันขายเพลงไม่ได้อ่ะงั้นต้องขายอะไรที่มันได้รายได
0: ้ก็เลยเราก็มีตอนนั้นเป็นยุคทีวีดิจิตอลเริ่มมีแซทเทลไลท์ดิจิตอลยังไม่มา
1: ทีวีดาวเทียม
0: ที่เป็นกล่องมีจานแล้ว IS ก็จะมีช่องยูชานอลมีอะไรที่เกี่ยวกับเพลงฉะนั้นเพลงที่เราผลิตเนี่ยฝ่ายทีวีก็เอาไปนำเสนอแล้วก็ขายสปอนเซอร์คือรายได้อยู่ตรงนู้น
1: ไม่ได้อยู่ที่เพลง
0: ไม่ได้อยู่กับเรา
1: แต่ปัจจุบันนี้พอมันจะเป็นอีกแบบนึงมันก็ง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นไหมอ่ะ
0: มีโซเชียลมีเดียแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
1: แต่ว่าการจับกลุ่มตลาดมันง่ายขึ้นตามนั้นไหมฮะ
0: แต่ตลาดเล็กลงในอดีตยุคตลาดแมสเนี่ยก็คือออกเพลงหนึ่งเพลงฟังทั้งประเทศไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดง
1: พี่ฟูกำลังจะบอกว่าปัจจุบันไม่มีของที่มันแมสหรอครับ
0: แมสของพี่หมายความว่าคนจำนวนมากในประเทศนั้นๆหรือโลกใบนั้นสนใจสิ่งเดียวกัน
1: งั้นแสดงทุกวันนี้รูปแบบของเพลงแนวที่ป๊อปหรือว่ามันจะเป็นคอนเทนต์อื่นพอนิยามคำว่าแมสมันไม่ได้เหมือนในอดีตมันยังเรียกว่าแมสได้อยู่ไหม
0: ตอนนี้แมสของเขาคือแมสในกลุ่มเมื่อก่อนอาจจะมีคน100คนทั้งประเทศฟังสมมติคนในประเทศเรามี 100%
1: ครับ
0: ก็ฟังประมาณ 70-80% คนรู้จักหมดนึกออกป่ะ
1: อุ๊ยมันแล้วถ้าอย่างนั้นมันเปลี่ยนรูปแบบมันเปลี่ยนวิธีการทำงานไปเลยไหมฮะในเมื่อสุดท้ายตลาดเรามันไม่จำเป็นต้องหาคำว่าแมสนี่ในเมื่อสุดท้ายมันมีคนที่เป็นฐานแฟนพร้อมซัพพอร์ตรูปแบบการทำงานการทำเพลงมันเปลี่ยนไปเลย
0: โอ้เปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าเทคโนโลยีก็เข้านึกออกมาเมื่อก่อนเราอัดเพลงกับเทปใช่ไห
1: ม
0: ทันไหมเรียลเทปใหญ่ๆแล้วก็กดอัด
1: เทคโนโลยีเข้ามาการทำเพลงการทำเพลงทีป๊อปในยุคนี
0: ้
1: หรือว่าหมายถึงรวมเพลงแนวอื่นด้วยในยุคนี
0: ้
1: เปลี่ยนไปยังไงครับ
0: เปลี่ยนไปเยอะมีมันง่ายขึ้นเลยเกิดความหลากหลายในอดีตการสร้างหนึ่งอัลบั้มใช้เวลาเป็นปีเพราะว่ากว่าจะนัดนักดนตรีได้กว่าจะแต่งเดโมเสร็จเพราะเครื่องไม้เครื่องมือมันยากมากก็เหมือนรายการเรานี่แหละนะ
1: ครับ
0: มันยากไปหมดนะครับแล้วก็ใช้ทุนสูงฉะนั้นคนที่มีโอกาสได้ทำก็จะน้อยมากเป็นคนกลุ่มน้อยก็จะมีไม่กี่คนที่รันวงการอยู่ตอนนั้นเพราะว่าโอ้ห้องอัดนี่ก็40-50ล้านแล้วคิวห้องอัดแต่ละคิวก็เป็นหมื่นแล้วชั่วโมงอะไรเงี้ย
1: ป้าเคยสัมศิลปินลูกทุ่งหลายคนก็บอกเหมือนกันว่าโอ้โหกว่าจะอัดทีนึงอ่ะต้องไปพร้อมกันอัดพร้อมกันทีเดียวมันอัดแยกชิ้นก็ไม่ได้ลำบากมากทุกวันนี้แค่ไม่ต้องมีนักดนตรีมาก็ได้ทำเอาจากคอมเลยป๊อกได้ละ
0: หรือเราจะให้นักร้องคอรัสหรือมือกีตาร์อัดให้ไม่ต้องมาอยู่บ้านอัดมาเลย
1: แยกกัน
0: แล้วเราก็มอนิเตอร์ดู
1: ครับ
0: ก็ลิงก์กันได้ผมอยู่นี่คุณอยู่บ้านกดอัดได้
1: แสดงว่าทุกวันนี้ใครๆก็แต่งเพลงทำเพลงได้สิฮะทั้งในยุคนี้
0: ใช่เพราะทุกคนมีเครื่องมือในมือตอนนี้แม้กระทั่งโทรศัพท์ก็สามารถทำเพลงได้แล้วแล้วก็มีโปรดิวเซอร์รุ่นใหม่ก็ทำเพลงจากโทรศัพท์ทำแทงจาก iPad
1: มันแยกออกไหมฮะถ้าในมือในหูมืออาชีพอย่างพี่ฟูวาดอันนี้คือการอัดแบบแมนนวลคือใช้เครื่องดนตรีจริงๆหรือว่าอันนี้คือการใช้แบบเทคโนโลยีจริงๆออกใช่ไหม
0: ถ้าเป็นมืออาชีพอย่างพวกเราทำงานมานานเราจะฟังออก
1: แต่ถ้าในมุมถ้าแบบคนฟังอย่างปักเฉยๆทั่วไปมันต้องทักษะประมาณหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะปักแยกไม่ออกเลยทุกวันนี้
0: แต่พี่ใช้แบบแมชชีนทำงานก็ตั้งแต่ยุค2000แล้ว
1: แต่กลายเป็นพอมันทำงานง่ายอุปสรรคมันก็ต้องเยอะอยู่ดีเพราะทุกวันนี้กลายเป็นว่าไม่ว่าจะทำด้วยเทคโนโลยีอะไรก็ได้ก็ตามเนี่ยฮะใช่ไหมฮะมันเข้ามามันทำให้มันทำงานง่ายก็จริงอำนวยความสะดวกก็จริงแต่มันจะมาพร้อมกับอุปสรรคบางอย่างเสมอเช่นทุกวันนี้ป้าเห็นเวลาคนทำเพลงแล้วบางเพลงปุ๊บถามน้องถามเพื่อนถามอะไรอย่างเงี้ย หุยเพลงนี้ดังเพลงนั้นนะป่าวทำไมมันไม่ขึ้นหน้าฟีดบักมันกลายเป็นสุดท้ายอัลกอริทึมมันกรอง
0: สิ่งที่เราสนใจ
1: ทั้งหมดเลยกลายเป็นว่าความเหมือนที่พี่ฟูบอกความเป็นแมสมันแบบไม่มีแล้วมันเฉพาะไอตัวอัลกอริทึมเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ตอนนี้คนทำเพลงจะทำเพลงเข้าตลาดอยู่ยากไหมฮะ
0: ในอดีตเนี่ยเราทำงานแฟนคลับมองหาเราม องหาวิทยุมองหาแฟนคลับจะตามงานแล้วตามจากทีวีหรือตามจากสื่อโอมีเดียต่างๆเนาะแต่ตอนนี้มันเป็นยุคของ Data เป็นยุคของอัลกอริทึมเราถูกส่งงานของเราผ่านอัลกอริทึมเพื่อไปสู่แฟนคลับของเราอะไรเงี้ย
1: อันนี้มันกลายเป็นพอมันเป็นความอยู่ยากของคนแต่งเพลงคนทำเพลงไปเลยถูกไหมฮะ
0: ก็ไม่เชิงนะแต่ว่าถ้าเบื้องหลังไม่ว่าเบื้องหลังใดๆแล้วเรามาดูหลังบ้านศึกษาอัลกอริทึมก็จะเป็นโอกาสเหมือนกัน
1: ยังไงพี่ฟูเมาส์หน่อย
0: เมื่อก่อนเราทำเพลงเราเดา
1: อ๋อ
0: เมื่อก่อนเราไม่มีข้อมูลใดๆเลยเพราะเพลงออกไปปีนึงแล้วเราถึงรวมชาร์ตวิทยุแล้วก็มาดูแนวโน้มว่าโหแนวเพลงนี้ประสบความสำเร็จนะพอเริ่มทำก็หมดเทรนไปแล้ว
1: มาถึงว่าเรื่องของตัวอัลกอริทึมเนี่ยฮะมันมีผลในเชิงยังไงกับคนทำ
0: มีผลก็คืออัลกอริทึมเนี่ยเขาจะเสิร์ฟในสิ่งที่อย่างสิ่งที่ปาร์คสนใจนึกออกไห
1: ม
0: เออเราก็ต้องดูอัลกอริทึมว่างานของเราอ่ะมีคนดูแมทกับคนดูประเภทใด
1: แสดงว่ามันทำให้เราเลือกกลุ่มเป้าหมายง่ายขึ้นถ้าจะทำคนแบบนี้มันมีข้อมูลแน่นอนอยู่แล้วว่าชอบแบบนี้ลักษณะนี้ปล่อยช่วงเวลานี้สิแพลตฟอร์มนี้สิถูกไหมฮะถ้าอย่างนั้นมันยิ่งทำให้ห่างไกลคำว่าแมสไปเลยนะพี่ฟูมันมีไหมแนวเพลงที่แบบเพลงแนวเนี้ยแมสแน่โดยที่ไม่ต้องเดา
0: โอ้โหยุคนี้เดาไม่ได้เลยแต่มีฝั่งลูกทุ่งตอนนี้ที่แมสอยู่ได้ก็มีฝั่งลูกทุ่งไปเลยยังเราได้อยู่
1: หมายถึงลูกทุ่งยังจัดอยู่ในเพลงที่แมสได้
0: เพราะว่าคนฟังจำนวนมากแล้วก็คนฟังส่วนใหญ่ลูกทุ่งก็คือคนที่เรียนหนังสือจบไปแล้วเราไปใช้ชีวิตฉะนั้นเนื้อเพลงหรือว่าเพลงลูกทุ่งมันกินใจมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรียวนึกออกไหมฉะนั้นเมื่อก่อนเราเป็นวัยรุ่นเราก็ฟังแต่เพลงป๊อปฟังเพลงต่างประเทศพอเราเรียนจบปั๊บหลายๆคนก็ไปฟังอะไรที่มันโดนใจ
1: ตามช่วงวัยตามความรู้สึกเนื้อหามันทัช
0: ใช่ลูกทุ่งแบบสุดยอดมากก็เนื้อหาแบบคิดได้อย่างไรคือโดนใจแล้วก็เขาเรียกจริงใจอ่ะเพลงก็จริงใจแล้วก็ฟังแล้วแบบโอ้แสดงว่าตลาดลูกทุ่งก็ยังอยู่ที่เป็นแมสคือผมว่า 90% ของคนไทยฟังลูกทุ่ง
1: ลูกทุ่งยังไม่ตายสิพี
0: ่ยังไม่ตายครับก็เขามีลูกทุ่งเกิดใหม่ลูกทุ่งสติงลูกทุ่งที่เป็นแบบเหมือนอาสยามเหมือนลูกทุ่งอะไรนะวงนิวคันทรีอะไรพวกเนี้ยทุ่งสาวขาเลาะอะไรแบบเนี้ย
1: ป้าจำได้ป้าเคยคุยกับบูเบอรี่อาสยามพี่เอฟูเชิญมารายการหนึ่งสารพันและนุ่งบางเขนเขาบอกเป็นยุคที่พยายามหาอะไรใหม่ๆก็คือเอาเป็นลูกทุ่งที่มาทำเป็นลูกทุ่งป๊อป
0: ใช่โดยพี่เนนเป็นผู้บริหารอยู่ตอนนั้นคุณเนนตอนนั้นเขามีไอเดียว่าโอ้เด็กเขาบอกงี้เขาก็บอกว่าเขามีนักแต่งเพลงอ่ะผมอ่ะทันยุคแบบยุคผมเนี่ยผมจะเป็นเทียผมจะเป็นเด็กสุดแล้วมั้งตอนนั้นอะแล้วคือนักแต่งเพลงตอนนั้นก็คือเขามีสไตล์ของเขาอ่ะพอแต่งเพลงปัจจุบันแล้วมันไม่เข้า
1: ครับ
0: เขาเลยเอานักแต่งเพลงสตริงเพลงป๊อปอ่ะ90อ่ะไปทำงานแล้วบอกว่าให้ทำเหมือนตอนยุค90เลย
1: ยุคนั้นยังมีความกล้าในการทดลองอะไรใหม่ๆพี่เอฟูว่ายุคนี้คนทำเพลงยังมีความกล้าในการที่จะทดลองทำอะไรใหม่ๆลง
0: กล้ากว่าเด
1: ิ
0: ม
1: ยุคนั้นมั้ยฮะ
0: กล้ากว่าเดิมเห็นมั้ยเรามีแนวเพลงที่แปลกใหม่ไปเรื่อยๆที่โอ้เพราะว่าเทคโนโลยีมามันทำให้การทำสั้นลงค่าใช้จ่ายน้อยลง
1: ถูกลง
0: ก็เลยมีการทดลองทำได้อย่างรวดเร็ว
1: แต่ยังเป็นเหมือนเดิมไหมฮะพอจับตลาดได้จากอัลกอริทึมที่บอกว่าทำเพลงได้ทำเพลงไวกลุ่มตลาดถูกเป้าหมายแล้วนู่นนี่นั่นการทำเพลงยุคนี้ทำรายได้เลี้ยงตัวอยู่ได้ไหมฮะ หัวล้อ หมายความว่าไงฮะ
0: ถึงแม้โลกจะเปลี่ยนแต่รายได้ไม่เปลี่ยน
1: ทั้งนั้นที่จับกลุ่มคนดูถูกแล้วมีอัลกอริทึมรองให้แล้วนะฮะ
0: นอกจากแบบรูปแบบใหม่ที่ค่ายเพลงที่ทำกันเช่นของ EXO กับ O ที่ทำ 4EVE แล้วก็บัสของทาดาที่พี่ยงทำก็คือก็มีรูปแบบในการทำสร้างฐานแฟนคลับโดยการทำ Survivor เป็นโมเดลที่สร้าง Survivor มีแฟนคลับมาลุ้นเกิดวงแล้วก็ทำเพลง คือเป็นยุคที่ต้องเป็นอะไรแฟน

0: dominantment นึกออกไหม
1: สร้างคอมมูนิตี้เหมือนแต่ก่อนแต่ปัจจุบันคือเป็นคอมมูนิตี้อีกรูปแบบนึงที
0: ่อ
1: าจจะต้องซัพพอร์ต
0: แล้วเดี๋ยวนี้ก็คือคนฟังเขาเปิดเผยในการที่จะสนับสนุนศิลปินเขาสนับสนุนอย่างแบบเปิดเผยเมื่อก่อนเนี่ยใครฟังเพลง RS ห้ามบอกเพื่อนจะถูกบูลลี่ทันทีเทปซื้อมาต้องฟังที่บ้านห้ามพกมาโรงเรียนนึกออกมายุคเมื่อก่อนจะเป็นกัน
1: มันมีจริงๆ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เพราะเขาจะเทียบเคียงกับว่าฟังขออนุญาตนะไม่ได้พลาดเพียงนะฟัง RS หรือฟังแกรมมี่เพราะมันจะมีนิยามที่คนจะมักจะมองว่าคนในเมืองอ่ะฟังแกรมมี่ส่วนถ้าต่างจังหวัดหน่อยอาจจะฟัง RS
0: ใ
1: ช่ซึ่งปาก็ตอบนะปาฟัง RS
0: แต่คนในเมืองเข้าคาราโอเกะร้องเพลง
1: RS
0: ร้องได้ทุกเพลง
1: แต่มันเป็นภาพลักษณ์เขาไงใช่ไหม
0: เป็นภาพลักษณ์ของยุคนั้นที่เกิดการแข่งขันแล้วม
1: ี
0: การสร้างก็เหมือนฮิปฮอปที่ดิสกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างตอนนี้ล่ะครับพี่เอฟูมันมีอีกหินหนึ่งที่นอกจากความเป็นทีป๊อปหรือศิลปินที่เวลาแบบปาร์คดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนนู่นนี่นั่นเนาะมันมีเพลงอีกแบบหนึ่งที่เป็นช้อยส์เลือกให้ปาร์คฟังแล้วมันรันมาเองด้วยในยูทูบอะไรเงี้ยเพลงที่มันถูกเจนจาก AI มันกลายเป็นตอนนี้ AI เข้ามามีบทบาทเยอะขนาดไหนมันจะดิสรัปคนทำเพลงไปขนาดไหนฮะเพราะปาร์คแบบอย่างลิสต์ที่ปาร์คฟังเนี่ยเอาเพลงมาทำใหม
0: ่
1: ทำดนตรีใหม่ขับร้องโดยเสียงคนบางคนที่เป็นศิลปิน
0: เป็น AI ด้วย
1: เป็นการเป็น AI ด้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบปลอมเสียงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าฟังไหมในมุมคนฟังปะส่วนแปลกใหม่ดีปะฟังในมุมคนทำละฮะ
0: ในมุมคนทำมันมีสองด้านนะคนที่เขาเรียกอะไรนะคนที่เปิดรับแล้วกันคนที่เปิดรับ AI อ่ะก็จะเป็นโอกาสแต่คนที่ต่อต้านก็อาจจะเป็นวิกฤตมันเกิดทุกยุคทุกสมัยในการเปลี่ยนแปลงในยุคพี่ก็คือคนที่เปิดรับอะไรนะเช่นกล้องก็คนที่ถ่ายกล้องฟิล์มยุคนั้นก็เชื่อมั่นในฟิล์มมากไม่ยอมเปลี่ยนมาใช้กล้อง
1: ด
0: ิจิตอลมันก็เพิ่งพัฒนาคนที่ปฏิเสธกล้องดิจิตอลก็ตอนก็จะไม่มีการทำ
1: เซนส์วันนี้ต้องรับเอง
0: แล้วยุคต่อมาคือยุคทีวีกับออนไลน์คนที่ทำรายการทีวีที่ยังไม่เปิดรับเนี่ยก็จะล้มหายตายจากไปสังเกตแล้วนี่น่าจะทันเนาะ
1: ทันครับ
0: เพราะว่าพอมันเกิดสิ่งใหม่มามันค่อยๆมาแทนที่
1: มันดิสรัปอย่างนึง
0: ใช่มันดิสรัปเป็นเรื่องปกติถ้าคนที่ปรับตัวแล้วก็ลองเปิดใจอ่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะอย่าไปฝืนมัน
1: อ
0: ่ะลองว่าเอ๊ะเราจะอยู่ร่วมกันกับเขายังไง
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นประโยชน์มากกว่า
1: ถ้าอย่างนั้นในเมื่อ AI ทำเพลงเองได้หมดแต่งทั้งเนื้อแต่งทั้งดนตรีได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีอาชีพคนทำเพลงสิฮะถ้าอย่างนั้นในเมื่อใครๆก็พร้อมเข้าไป
0: แล
1: ้
0: ว
1: ไม่เนี่ยไม่ต่างเพราะในเมื่อมันทำได้ขนาดนั้นอ่ะพี่ฟูมันจะเป็นแบบที่ปาคิดไหมถ้าอย่างนั้น
0: อย่างนี้เพลงหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จได้มันไม่ใช่แค่เพลงเนี่ยมันประกอบกับศิลปินประกอบกับภาพลักษณ์ประกอบคอมมูนิตี้กลุ่มแฟนมันก็ประกอบหลายอย่างแต่ตอนนี้ AI แค่ผลิตได้แค่ส่วนหนึ่งแค่คือตัวเพลง
1: ครับแต่มันมีความต่างไหมถ้าอย่างนั้นคนทำเพลงเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนว่าเราใช้งาน AI กับไม่ให้ AI มาเราใช้งานมันนะแต่ไม่ใช่ให้มันมาคุมงานของเรา
0: คือสำหรับคนเบื้องหลังนี่ผมว่าเป็นโอกาสนะครับเพราะว่า AI จะมาทำในสิ่งข้อจำกัดของมนุษย์ที่ทำไม่ได้มันก็จะเสริมกันนึกออกไห
1: ม
0: เช่นถ้าเป็นหนังเนี่ยแบบฉากหลายๆฉากที่มนุษย์เล่นไม่ได้แต่ใช้ CGI นึกออกใช่ไหมมันก็ทำให้หนังยุคหลังนี้ที่ก่อนที่มีไอจะมี CGI มันก็เราจะได้ดูอะไรที่ไม่เคยดูอวตารอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคล้ายๆกันมันก็จะมาเป็นส่วนเสริมตอนนี้มันเป็นส่วนเสริมที่มันไม่ได้เกิดจากอะไรนะเกิดจากใช้เวลานานในมนุษย์มี AI ก็จะช่วยย่นเวลาและคอร์สลง
1: มันแล้วคนทำเพลงต้องไปทางไหนต่อพี่ฟู
0: เราต้องใช้ AI ช่วยเนาะก็เหมือนที่ตอนนี้ทุกออฟฟิศใช้ Chat GPT ช่วยงานนึกออกรายการก็ใช้ Chat GPT ในการทำสคริปต
1: ์
0: ก็คือถ้าเราเลือกใช้เป็นก็จะเป็นประโยชน
1: ์พี่ฟูเราพูดกันว่า AI เข้ามาดิสรัปนู่นนี่นั่นจริงๆมีอะไรอยากบอกทิ้งท้ายเรื่องของ AI มั้ยหลายคนอาจจะกังวลเนาะ
0: กังวลเนาะก็คือถ้าเป็นเบื้องหลังหรือว่าคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้อยู่ก็คือไม่ต้องกลัว AI ครับเพราะว่าโลกในอนาคตที่เรากำลังใกล้จะถึงเนี่ยมันจะเป็นการร่วมมือระหว่างคนกับ AI คนที่จะเดินต่อไปได้ก็คือคนกับ AI แต่จะมาแทนที่ใครรู้ไหมคนที่ไม่ใช้ AI ในทุกสาขาอาชีพ
1: ต้องรู้จัก adapt
0: ใช่ต้องอะแดปใช้เขาเป็นตัวช่วยเรา
1: ไม่ต้องกลัวเขามาเปลี่ยนเราแต่แค่เรารู้จักที่จะเลือก
0: ใช
1: ้งานเขา
0: เขามาช่วยเราไม่ได้มาแทนที่เรา
1: พี่ฟูตอนนี้ทำเพลงปีหนึ่งกี่เพลงฮะ
0: ก็ประมาณราว30เพลงขึ้นไป
1: ต่อปี
0: ก็ตก
1: เดือนละ
0: วันสองเพลง
1: สามเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาทำเพลงพี่เอฟูเดี๋ยวนี้วัดความสำเร็จจากอะไรฮะจากฟีดแบ็กจากแฟนคลับหรือเดี๋ยวนี้ความสำเร็จมันต้องไปวัดจากยอด
0: 10ปีที่แล้วยอด10ปีที่แล้วยุค YouTube เนี่ยเราวัดจากยอดวิวหลังจากเทรนด์เปลี่ยนเนาะก็เราก็วัดจากยอด engagement การตอบโต้การคอมเมนต์หรือว่าการได้รับความนิยมในตอนนี้วัยรุ่นก็ TikTok
1: ครับ
0: TikTok คนใช้แผ่นเสียงเยอะไหม
1: แต่การใช้แผ่นเสียงอ่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้ฟังทั้งเพลงเนี่ยฮะแผ่นเสียงมันมาแค่ท่อนเดี๋ยวนี้เราขายแค่ท่อนแล้วเหรอฮะมาแค่ฮุก
0: เพราะว่าผู้บริโภคพฤติกรรมเปลี่ยนเนาะเพราะว่าทุกอย่างรวดเร็วมากเพราะเมื่อก่อนเรารอใช่ไห
1: ม
0: เราคิดถึงนายเราเขียนจดหมายหานายวันสามวันถึง
1: อุ้ยเดี๋ยวนี้แชทแล้ว
0: เออเรารอได้นี่ส่งไปหนึ่งวิไม่อ่านเนี่ยรู้สึกแล้ว read and go
1: ไม่ตอบด้วย
0: ไม่คอมเมนต์ไม่กดไลค์รู้สึกละ
1: คำว่าไวรัลในโซเชียลมีเดียก็ยังคงเป็นอันตรายสำหรับคนทำเพลงอยู่ดีถูกไหมฮะถ้าอย่างน
0: ั้
1: น
0: ก็ไม่นะ
1: เพราะมาไวไปไวมันทำให้เพลงการถูกจดจำเพลงน้อยลง
0: มันก็ต้องยอมรับเพราะว่ามีทางเลือกเยอะฉะนั้นการไวรัลอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์ก็คือเก่งแล้ว
1: หุยแต่ก่อนเพลงมันทีนึง 2-3 เดือน4เดือน5เดือนเลยนะพี่ฟู
0: โอ้ยวันนี้เกิน3วันเราเลี้ยงฉลองแล้วครับปิดซอยเลี้ยงโอ้โหเพลงเราเกิน3วันแล้วนะอะไรเงี้ย
1: คนพูดถึงคนฟังเยอะเกิน3วันคือได้แล้ว
0: แสดงว่าเพลงทำงานถ้าปล่อยไปแบบปล่อย MV ไป3วันเงียบเนี่ยก็คือ
1: รู้เลย
0: เขาอาจจะฟังแล้วไม่โดนใจเขา
1: ฝากผลงานหน่อยพี่ฟูฮะอยากติดตามผลงานน้องๆในทีมปั้นทีมทีป๊อปใครบ้างช่องทางไหนยังไงฮะ
0: ตอนนี้เนาะก็ผมก็มี2บริษัทก็มีเอ้ยสมกรอยู่ไหมไม่ได้ดูเนาะ เดี๋ยวนี้สนิทกันกับสมกรก็จะมีเดโม Lab ไว้ทำโปรดักชันเฮาส์ในการผลิตเพลงกับค่ายอื่นๆแล้วก็มือสมัครเล่นหรือคนทั่วๆไปนะครับก็จะมีผลงานจะเห็นพี่ไอฟูมีผลงานกับศิลปินอื่นที่ไม่ได้อยู่ในค่ายพี่ไอฟูเนาะ
1: ครับ
0: มันก็อันนั้นก็ยังมีอยู่แล้วก็ในส่วนที่ทำค่ายก็พี่กับเพื่อนพี่โทนี่เนี่ยก็มาเปิดค่ายชื่อ Club After Class นะครับเราตอนนี้กำลังเข้าสู่ในเฟสอัลฟาก่อนหน้านี้ทำ Gen Z
1: นี่เป็นเด็กกว่า Gen Z อีก
0: ตอนนี้เรากำลังทำอัลฟาอยู่กำลังเป็นเทรนนีกำลังเดี๋ยวจะปล่อยก็ประมาณตุลาเนี่ยแหละ
1: เอาใจเอาตลาดอัลฟาแล้ว
0: ใช่ครับจะเป็นเจ้าแรกที่ทำอัลฟาจริงจังคล้ายๆกับตอนที่ทำกามิที่ทำวายจริงจังแล้วก็กลับมาทำอัลฟาจริงจังเราเรียนรู้ใหม่หมดเลย
1: อ
0: ีกโลกหนึ่งเลย
1: ไม่มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะติดตามช
0: ื่อ
1: ตามเพจตาม
0: ติดตามได้ตามโซเชียลมีเดียนะครับชื่อ Club After Class เราจะมีศิลปินบอยกรุ๊ป5คน อายุ12ถึงอายุ11ถึง15
1: 12 11ถึง15ป๊ายังเล่นแบบวิ่งไล่จับอยู่เลยแต่ว่าเด็กยุคนี้เขาตามฝันกันเยอะเนาะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวไปดูอัปเดตผลงาน
0: แต่ได้เห็นแล้วยุคนี้ก็คือต้องแต่เป็นเทรนนีเราก็ให้เห็นเลย
1: ครับ
0: ได้เห็นการพัฒนาการมาเข้าไปอย่างไรตอนนี้ก็ช่องก็ได้รับความนิยมจากอัลฟาสูงมากจนตกใจ
1: จับกลุ่มได้ถูก
0: ใช
1: ่ครับโอเคเดี๋ยวยังไงติดตามผลงานพี่เอฟูได้นี่ขอบคุณพี่เอฟูมากเดี๋ยวชวนมาเมาส์มอยวงการเพลงน่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปเนื่องมันเปลี่ยนไปทุกเดือนทุกปีเนาะพี่เอฟูน่าจะมีอะไรอัปเดตอีกเรื่อยๆขอบคุณพี่เอฟูมากๆนะครับขอบคุณครับนี่คือทั้งหมดของป๊อปดีโคดครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่อ

0: องเลยนะครับเราก็พยายามให้ทางเจ้าที่ตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดห้องทุกห้องเพื่อดูว่ามีใครติดค้างไหมแล้วเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็ปิดประตูเรียบร้อยแล้วก็จะตอนนี้เจ้าที่ที่ตอนนี้นักเที่ยวต่างๆที่ผู้เข้าพักเนี่ยที่อยู่ข้างนอกอาคารเนี่ยจะทยอยขึ้นไปดูทรัพย์สินตัวเองอยู่นะครับ
1: ท่านคะโรงแรมที่นี่เนี่ยลักษณะของอาคารมันเป็นอาคารเก่าหรือว่าอาคารใหม่แล้วส่วนมากคนที่เข้าพักเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยคะ
0: ก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับที่เห็นนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมใหม่นี่แหละแต่ว่าชั้นที่เกิดเหตุเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณชั้นดัดฟ้าที่ชั้น6นะครับแล้วเป็นร้านอาหารรูฟท็อปน่าจะเป็นการเบื้องต้นนะยังที่ได้รับรายงานอาจจะเกิดขึ้นจากไฟช็อตที่เครื่องเสียงนะครับอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มดีกว่านะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยเป็นลักษณะของรูปท็อปที่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ติดไฟง่ายดังนั้นเนี่ยเวลาภาพข่าวไปเนี่ยก็จะดูน่ากลัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไฟไม่ได้ลุกลามไปที่ห้องพักนะครับจะเป็นอยู่ที่ชั้นดาดฟ้านะครับดังนั้นก็เลยสามารถที่จะดับเพลิงได้ในเวลา1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บที่มาสักครู่ได้รายงานไปครับก็ไม่มีผู้เสียชีวิตครับ
1: ค่ะเพลิงสามารถควบคุมได้ 100% แล้วแต่ว่าสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาเข้าพักไหมคะว่าคืนนี้เนี่ยจะสามารถกลับเข้าไปนอนกลับเข้าไปสำรวจสิ่งของของตัวเองในอาคารได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
0: ตรงนี้เดี๋ยวต้องประสานกับทางผู้จัดการโรงแรมแต่เบื้องต้นเนี่ยคงจะให้นักท่องเที่ยวที่ผู้เข้าพักเนี่ยไปตรวจสอบห้องได้อย่างเดียวก่อนเพราะว่าเราได้มีการตัดเบรกเกอร์ไฟครับ
1: คง
0: คืนนี้คงจะต้องมีการดำเนินการในการทรานสเฟอร์ลูกค้าไปนะเพราะว่าไฟยังไม่ได้กลับมาใช้ได้นะครับ
1: ค่ะทางเมือง
0: พัทยาสถานการณ์ตอนนี้นะครับ
1: ค่ะทางเมืองพัทยามีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือหรือว่าดูแลไหมคะเพราะว่าอาจจะมีทางนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยจะไปพักที่ไหนค่ะ
0: ครับตอนนี้มีครับก็มีทั้งในส่วนของเจ้าที่เมืองพัทยาเองนะครับแล้วก็จะมีของส่วนของทางท่านนายอำเภอนะครับทางของกรมการปกครองที่มาบูรณาการงานร่วมกันแล้วก็มีทางพูดกับเมืองพัทยาด้วยนะฮะส่วนเรื่องการเข้าพักคืนนี้เดี๋ยวต้องขอพูดคุยกับทางผู้จัดการและเจ้าของโรงแรมว่าเขาจะดำเนินการดูแลลูกค้าเขาอย่างไรต่อไปนะฮะแต่ทางเราก็ให้ความมีความสุขอย่างเต็มที่นะครับในด้านความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีลูกค้าที่ขึ้นไปเนี่ยก็จะขึ้นไปพร้อมกับเจ้าที่โรงแรมกับเจ้าที่ของเมืองพัทยาครับ
1: ค่ะท่านขาตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากเพลิงไหม้ที่เกิดจากความประมาทที่เป็นรูฟท็อปหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีข้อมูลว่าวัสดุเนี่ยติดไฟได้ค่อนข้างจะง่ายในส่วนนี้ทางเมืองพัทยาเองสามารถเข้าไปจัดการหรือว่าดำเนินการทางกฎหมายได้ยังไงบ้างไหมคะ
0: ตอนนี้ยังครับต้องรอของทางพิสูจน์หลักฐานนะครับถึงจะแน่นอนก่อนว่าเกิดเหตุไม่เกิดขึ้นจากข้ออะไรนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นการรายงานจากผู้ที่เข้าไปเป็นนักผจญเพลิงได้เข้าไปแจ้งเรานะครับด้วยวาจา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ายังไม่มีหลักฐานที่เป็นในทางวิทยาศาสตร์นะครับที่จะต้องรอทางวิทยาศาสตร์หลักฐานในดำเนินการต่อไปครับ
1: ค่ะแต่ขณะนี้ก็ถือว่าสถานการณ์สามารถควบคุมได้และไม่มีใครที่ได้รับอันตรายหรือว่าได้รับบาดเจ็บรุนแรงนะคะอยู่ในความดูแลของพื้นที่อย่างเต็มที่นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะช่วงนี้ขอบคุณท่านนายกเมืองพัทยานะคะคุณปรเมศงามพิเชษสำหรับการให้ข้อมูลในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะสรุปสถานการณ์กันอีกสักรอบนึงนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงแรมย่านถนนพัทยาสาย3นะคะพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นอาคารเป็นที่พักมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติพักอาศัยอยู่ค่ะซึ่งจุดเกิดเหตุอาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงแรม7ชั้นนะคะจุดเกิดเหตุเป็นรูฟท็อปซึ่งคาดว่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตและคาดว่านะคะว่าต้นเพลิงเนี่ยน่าจะอยู่ที่ชั้น6ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นบาร์เป็นร้านอาหารมีนักท่องเที่ยวเข้าไปอาจจะขึ้นไปกินไปดื่มหรือว่ามีการประกอบอาหารเกิดขึ้นสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะแต่ว่าเบื้องต้นค่ะข้อมูลที่ได้รับรายงานจากท่านปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาระบุว่าณเวลานี้สามารถที่จะช่วยเหลือคนที่ติดค้างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยออกมาได้แล้วนะคะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นคนไทย3คนถูกส่งไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วส่วนอีก2คนเป็นพ่อและลูกสำลักควันได้รับการปฐมพยาบาลแล้วค่ะในขณะเดียวกันความคืบหน้าในการดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมด 100% นะคะระหว่างนี้ค่ะให้นักท่องเที่ยวให้แขกที่เข้าพักสามารถขึ้น

0: ได้สำรวจแล้วก็นำของออกมาได้แต่ว่ามีการตัดเบรกเกอร์ซึ่งคาดว่าอาจจะยังไม่สามารถเข้าพักได้นะคะซึ่งทางเมืองพัทยาได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการเข้าไปประสานงานรวมถึงช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและคนที่เข้าพักเรียบร้อยแล้วค่ะขณะที่การหาสาเหตุที่ชัดเจนของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ยังต้องมีการตรวจสอบของตำรวจที่พิสูจน์หลักฐานอีกครั้งนึงค่ะซึ่งผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าได้ในข่าวช่วงต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะมาดูอีกเหตุการณ์นึงค่ะเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะสร้างความสะเทือนใจแล้วกลายเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับสังคมไทยค่ะสำหรับกรณีรถไฟชนรถเมย์ตอนนี้หลายอย่างค่อนข้างที่จะออกมาชัดเจนนะคะทั้งเรื่องของรถยนต์ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรในวันเกิดเหตุรวมถึงฝั่งของรถไฟเองค่ะซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยอมรับว่าระบบอนุสัญญาณนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขณะที่การจำลองเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะและอาจจะต้องมีการจำลองเหตุการณ์ซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตำรวจยังคงมีข้อสงสัยในบางประเด็นค่ะโดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างคนขับรถไฟกับคนที่ให้สัญญาณนี่เป็นภาพแทนสายตาจากมุมมองของคนขับรถไฟและคนที่อยู่บนรถไฟจากชุดที่สืบสวนคลี่คลายคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟจำลองสถานการณ์จริงไปเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการจำลองด้วยหัวรถจักรและขบวนรถไฟโดยสารวิ่งจากสถานีรถไฟหัวหมากไปที่สถานีรถไฟอโศกระยะทาง 9.2 กิโลเมตรซึ่งเหตุการณ์จริงต้องเป็นขบวนรถตู้บรรทุกคอนเทนเนอร์ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่านี้มากนะคะเป้าหมายของการจำลองเหตุการณ์ก็คือการพิสูจน์ข้อเท็จจริงใน4ประเด็นค่ะคือระยะการมองเห็นความเร็วรถไฟระยะเบรกและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไม้กั้นซึ่งก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุก็จะเห็นอนุสัญญาณหลายอย่างด้วยกันจุดสำคัญก็คือช่วงที่รถไฟผ่านแยกที่มีเส้นจราจรตัดต้องดูที่ไฟกระพริบ5ดวงหรือว่าไฟวาบซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้คนขับรถไฟรู้ว่าข้างหน้ามีจุดทางตัดรถไฟอยู่และมีไม้กั้นทำงานหรือไม่เพื่อเตรียมหยุดก่อนที่จะถึงจุดตัดประมาณ50เมตรแต่ว่าในภาพจริงในวันเกิดเหตุค่ะจากภาพจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามีพนักงานออกมาโบกธงสีแดงแต่ว่าอยู่ในระยะที่กระชั้นชิดมากเพราะว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ข้างหน้าค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ในสภาจากเหตุรถไฟชนกับรถเมล์ว่าตามหลักแล้วคนขับรถไฟต้องดูสัญญาณจากพนักงานไม้กั้นโดยวันเกิดเหตุไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณเตือนไฟก็ไม่ติดและจุดตัดทางรถไฟในหลายพื้นที่ก็มีปัญหาในระบบอนุสัญญาณรวมถึงการบริหารจัดการก็ทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังตามมา
1: สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาและท่านสสก็น่าจะเห็นสภาพปัญหาที่จะมีปัญหาเรื่องจุดตัดแบบนี้เนี่ยอยู่ในหลายพื้นที่ที่เราก็แต่ก่อนเนี่ยเราขับรถผ่านเราก็อาจจะคิดว่าโอ้มันอันตรายจังมันน่ากลัวจังก็ต้องยอมรับครับว่าระบบอนุสัญญาณระบบการบริหารจัดการเนี่ยก็ไม่ได้ดีนักปัญหานี้ก็ยังคงเรื้อรังอยู่จนกระทั่งพอมาเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นนะครับซึ่งก็จะนำมาซึ่งการแก้ไขต่าง
0: ๆรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยอมรับค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนขับรถไฟประมาทแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยซึ่งการรถไฟให้ออกจากราชการพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีการปูพรมตรวจสอบสารเสพติดทุกสังกัดในสังกัดของการรถไฟแห่งประเทศไทยในช่วง 7-15 วันด้านตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเตรียมที่จำลองเหตุการณ์ซ้ำเพื่อเก็บรายละเอียดประกอบสำนวนคดีโดยเฉพาะเรื่องของคำให้การของคนขับรถไฟและคนที่ให้สัญญาณซึ่งยังคงมีประเด็นที่ขัดแย้งกันโดยเฉพาะเรื่องของการใช้วิทยุสื่อสารว่าสื่อสารกันอย่างไรส่วนการดำเนินคดีกับรถยนต์ที่จอดคล่อมกับรางรถไฟในวันเกิดเหตุเบื้องต้นมีรถยนต์เข้าข่ายพิจารณาดำเนินคดี3คันค่ะส่วนรถจักรยานยนต์ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบวันนี้ก็ยังมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตทยอยรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชายคนสุดท้ายได้นะคะข้อมูลจากศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครระบุว่าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บรวม30คนกลับบ้านได้แล้ว21คนและยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก9คนด้วยกันคุณผู้ชมคะในช่วงคาบเกี่ยววิกฤตพลังงานค่ะรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้ามาแรงนะคะแต่ว่ายังมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่ใช้รถยนต์ไฟเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Volvo รุ่น EX30 ค่ะเพราะว่ารถรุ่นนี้ ผู้ใช้บอกว่ามีปัญหาที่แบตเตอรี่ของ

0: รถนะคะซึ่งทางบริษัทของผู้จำหน่ายก็ยืนยันค่ะว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ EX30 ให้แต่ว่าผู้บริโภคนั้นไม่เชื่อมั่นเรียกร้องให้บริษัทนั้นซื้อรถคืนและวันนี้เองค่ะก็ยังเกิดเหตุรถอเนกประสงค์ยี่ห้อเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นระบบไฮบริดของรถยนต์ยี่ห้อนี้ไม่เสียหายทั้งคันขณะที่วิ่งอยู่บนทางด่วนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีรถยนต์ SUV เกิดเพลิงลุกไหม้และมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะบนทางด่วนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีหรือว่า M81 หลักกิโลเมตรที่41อำเภอเมืองนครปฐมเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองนครปฐมจะเข้าระงับเหตุแล้วควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในเวลาต่อมาสภาพรถพบว่าเสียหายทั้งคันนะคะจากการตรวจสอบพบว่าเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ระบบไฮบริดผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าเห็นเปลวไฟที่บริเวณซุ้มล้อและใต้ท้องรถด้านขวาก็เลยบีบแตรและกระพริบไฟเตือนคนขับก่อนที่จะเข้าจอดที่บริเวณไหล่ทางโดยเจ้าของรถคันดังกล่าวเล่าว่ามีคนที่อยู่ในรถทั้งหมด4คนคือตัวเองที่เป็นคนขับภรรยาและลูกอีก2คนขณะขับรถได้มีสัญญาณเตือนเครื่องยนต์ที่หน้าจอแต่ไม่ทราบว่ามีไฟลุกไหม้ที่ใต้ท้องรถก็เลยหยุดรถรวมถึงผู้โดยสารทั้งหมดได้ลงออกจากรถหลังเกิดเหตุรถถูกนำไปเก็บที่ด่าน M81 อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีด้านฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขายบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยระบุว่ารถยนต์ที่เกิดเหตุใช้แบตเตอรี่คนละรุ่นกับรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว EX30 ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ไปก่อนหน้านี้ส่วนสาเหตุยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบและวันนี้กลุ่มผู้ใช้รถ Volvo EX30 รวมตัวเรียกร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้บริษัทรับผิดชอบและเยียวยากรณีที่ขายรถไม่เป็นไปตามโฆษณาหลังจากพบว่าสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เพียง70%เท่านั้น
1: คือเหมือนสังคมรังเกียจเนาะเฮ้ยเราซื้อรถ Volvoเรามาอยู่จุดนี้ได้ไงอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเออจริงๆแล้วเราควรจะต้องถูกทรีตแบบนะค่อนข้างดีกว่านี้อ่ะอันนี้ไม่ผ่านคนที่ดูแลเรื่องนี้ของ Volvo ฝากด้วยนะฮะ Crisis Management คุณสอบตกนะฮะสอบตกอย่างแรงเลยฮะฝากด้วยมันไม่โอเคอ่ะ
2: ตอนนี้เราเอารถออกมาใช้บนทางถนนครั้งนึงเราต้องกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมพ
1: ี่จริงๆไม่กังวลแต่ว่ามีประกาศจากคอนโดจากหมู่บ้านแล้วว่าไม่ให้เข้าหรือให้ไปจอดไกลๆอันนี้มันไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้มันไม่ใช่เหรอซื้อรถมาแพงๆไม่ใช่มาเป็นที่รังเกียจของสังคมอ่ะ
0: ขณะที่ตัวแทนของบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดยืนยันว่าพร้อมเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ EX30 ให้กับรถ 1,668 คันค่ะโดยผู้ใช้สามารถติดต่อไปยังศูนย์บริการหลังการขาย14แห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนกรณีขอให้ซื้อรถคืนนั้นทางบริษัทยังไม่มีมาตรการนี้แต่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนรถสามารถติดต่อเข้าไปยังบริษัทเพื่อหาแนวทางร่วมกันได
3: ้แต่พอเรามีเกิดเคสเกิดขึ้นทาง MD ผมและผมไม่ได้นั่งนิ่งนอนใจนะครับผมจำได้ว่าเป็นช่วงสงกรานต์ที่ก่อนสงกรานต์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเรามีประชุมกับทางสวีเดนแทบจะทุกวันแล้วเราได้โควต้ามาล็อตแรกนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าแบตเตอรี่เนี่ย800 เซตก็คือ800เซตสำหรับรถได้ถึงประมาณไม่ต่ำกว่า800คันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าตามโควต้าเราจะได้ไม่ถึงตามนั้นนะครับแล้วระยะเวลาในการเปลี่ยนต้องขออนุญาตอย่างนี้ว่าเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศเนี่ยทั้งหมด14ที่ที่สามารถคอลิฟายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้
0: ด้านสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.บอกว่าหลังจากการประชุมหารือถึงมาตรการแก้ไขปัญหารถยนต์ Volvo EX30 ทางสคบ.มีมติเตรียมดำเนินคดีแพ่งแบบกลุ่มฟ้องเรียกเงินคืนและค่าเสียหายแทนผู้บริโภคที่ไม่ประสงค์จะใช้รถต่อรวมถึงให้บริษัทพิสูจน์ความปลอดภัยของสินค้าอย่างเป็นทางการและส่งรายงานภายในสิ้นเดือนนี้นอกจากนี้ค่ะจะมีการตรวจสอบเรื่องของการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งอาจจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาด้วยค่ะในคืนนี้ค่ะมาดูปฏิบัติการที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะคะฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำทลายบ่อนลอยฟ้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการหลังจากประชาชนแจ้งเบาะแสว่ามีนักพนันรวมถึงมีคนที่ไปเล่นการพนันเป็นจำนวนมากชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนที่กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำทลายบ่อนลอยฟ้าชั้น4ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยสุขสวัสดิ์80อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการหลังจากฝ่ายปกครองส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวเป็นนักพนัน ทันทีที่สายลับมีการส่งสัญญาณค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้บุกไปจู่โจมเข้าทำการจับกุมทันทีโดยขณะที่เข้าทำการจับกุมนักพนันต่างวิ่งแตกตื่นบางคนปีนหน้าต่างห้องพักเข้าไปหลบที่ห้องอื่นนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวมาได้ทั้งหมดกว่า60คนพร้อมกับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันและเป็นเงินสดพร้อมกับชิปแทนเงินสดรวมกว่า6ล้านบาทส่วนสถานที่เล่นพนันตรวจสอบพบว่าเป็นโรงแรมเก่าที่ไม่มีใบอนุญาตเนื่องจากใบอนุญาตขาดอายุมาเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วทราบว่าเจ้าของสถานที่เป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนหญิงวัยเพียง9ขวบถูกเครื่องเล่นรถไฟโยกในสนามเด็กเล่นของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีชนจนได้รับบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์ผ่านมากว่า10เดือนแล้วค่ะแต่ว่าคดียังไม่มีความคืบหน้าเลยล่าสุดญาติได้โพสต์ขอความเป็นธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกับสะท้อนความรู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีเด็กหญิงวัย9ขวบเป็นนักเรียนชั้นป.3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีถูกเครื่องเล่นรถไฟฟ้าโยก3ที่นั่งในสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียนชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลโดยแพทย์ระบุว่าเด็กตับฉีกและเลือดตกในช่องท้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคมปีที่แล้วค่ะผ่านมากว่า10เดือนแต่ว่าคดียังอยู่ที่พนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตโพสต์ขอความเป็นธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเกิดความไม่สบายใจเพราะว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งหลังจากเรียกร้องค่าเสียหายประมาณ 500,000 บาทกับทางโรงเรียนแต่ยังไม่มีการตอบรับได้รับคำตอบแค่ว่าคดียังไม่ถึงที่สุดจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวทางด้านผู้บริหารของโรงเรียนก็ชี้แจงนะคะว่าหลังเกิดเหตุทางโรงเรียนได้ช่วยเหลือพร้อมกับอำนวยความสะดวกพาร่างของผู้เสียชีวิตกลับบ้านที่อำเภอวังสามหมอจากนั้นเข้าไปดูแลรับผิดชอบพิธีสงฆ์ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 130,000 บาทที่ผ่านมามีการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตเป็นระยะแต่ว่าทราบภายหลังว่าญาติของเด็กมีความเครียดจึงไม่กล้าไปติดตามเพราะกลัวว่าจะกระทบกับจิตใจล่าสุดพันตำรวจเอกพัฒวงศ์จันพลภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีเปิดเผยกับทางโทรศัพท์ว่ารับรายงานจากหัวหน้าพนักงานสอบสวนโดยระบุว่าผู้ปกครองของเด็กที่เสียชีวิตได้มาสอบถามความคืบหน้าทางคดีและพบว่ามีความคืบหน้าในระดับหนึ่งแต่ว่าพนักงานสอบสวนเดิมมีการโยกย้ายไปรับตำแหน่งท้องที่ใหม่มีการมอบหมายให้กับพนักงานสอบสวนที่เข้ามาประจำตำแหน่งคนใหม่แล้วและได้มีคำสั่งให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนลงไปเร่งรัดคดีให้รวดเร็วหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ติดต่อไปยังแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะแต่ว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลแค่ว่าได้มอบอำนาจให้กับแม่ของเธอก็คือยายของเด็กรวมถึงป้าหรือว่าพี่สาวนะคะตัดสินใจดำเนินการในเรื่องนี้ทั้งด้วยภาระการงานรวมถึงสภาพจิตใจที่สูญเสียลูกสาวค่ะความคืบหน้าในกรณีการแจ้งเกิดเท็จในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าข่ายความผิด5คนค่ะทั้งหมดถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขั้นร้ายแรงนะคะโดยมีการตั้งเป้าจะใช้เวลาในการตรวจสอบ45วันด้วยกันขณะที่ปลัดจังหวัดนครราชสีมากำชับฝ่ายปกครองให้ตรวจสอบตามชุมชนหากพบว่ามีบ้านร้างหรือว่าไม่มีคนอยู่ให้ยกเลิกบ้านเลขที่นั้นทันทีบ้านเลขที่68หมู่7ตำบลตำลุงประดู่อำเภอห้วยแถลงเป็นหนึ่งในบ้านที่พบว่ามีบ้านเลขที่ค่ะแต่ว่าถูกรื้อถอนเหลือให้เห็นเพียงแค่เศษซากของเสาทิ้งเอาไว้ไม่มีคนพักอาศัยเช่นเดียวกับบ้านเลขที่114/1หมู่2ตำบลห้วยแคนมีแค่บ้านเลขที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างพบแค่ที่ดินว่างเปล่านะคะทะเบียนบ้านของทั้งสองหลังนี้กลับมีรายชื่อของเด็กชาวจีนหลายคนไปแจ้งเกิดที่เทศบาลตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาถูกย้ายเข้าทะเบียนบ้านแต่ว่าบ้านไปตรวจสอบแล้วไม่มีคนค่ะจนนำไปสู่การจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐในข้อหาปลอมแปลงเอกสารและแจ้งเกิดเท็จเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองล่าสุดปลัดจังหวัดนครราชสีมากำชับให้ในอำเภอทั้ง32อำเภอประสานกับผู้นำหมู่บ้านให้มีการตรวจสอบบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยหรือว่ารื้อถอนไปแล้วแต่ว่ายังมีทะเบียนบ้านให้แจ้งไปยังสำนักทะเบียนอำเภอเพื่อจำหน่ายเลขที่บ้านออกไปป้องกันการย้ายบุคคลต่างด้าวเข้ามาสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้าน
4: หนึ่งก็คือสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลต่างๆก็จะได้สิทธิ์เกิดขึ้นนะครับในการเกิดก็มีเงินที่มอบให้แก่ผู้ที่เกิดด้วยอันนี้ก็กระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็รับผิดชอบนะครับสิทธิ์ต่างๆทั้งตั้งแต่เกิดจนตาย นะครับในทรัพย์สินในการสามารถรับโอนทรัพย์สินได้นี่แหละครับถ้าหากว่าเขาเกิดเติบโตขึ้นมาแล้วได้สัญชาติเป็นคนไทยในกรณีนี้เกิดเขาเอาทรัพย์สินเข้ามาฟอกในประเทศไทยเขาก็ได้สิทธิ์ในการที่จะซื้อที่ดินซื้ออะไรต่างๆเพราะมันเป็นสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายของคนไทย
0: ส่วนการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการแจ้งเกิดเท็จขณะนี้แจ้งความเอาผิดและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง5คนค่ะประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงอดีตลูกจ้างที่ว่าการอำเภอห้วยแถลงเจ้าพนักงานทะเบียน2คนและปลัดเทศบาลตำบลโพกลางมีกรอบระยะเวลา45วันในการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนเด็กชาวจีนที่สวมสิทธิ์และได้รับใบสุติบัตรทั้ง67คนขณะนี้ได้เพิกถอนสุติบัตรทั้งหมดแล้ว67คนเช่นกันตัวแทนผู้เสียหายร้องกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรค่ะให้ช่วยทวงคืนความเป็นธรรมหลังจากที่ถูกโกงเงินชาปนกิจมูลค่าความเสียหายกว่า 5,300 ล้านบาทนะคะหลายคนบอกว่าส่งเงินมานานกว่า 10-20 ปีค่ะแต่ว่าพอถึงวันที่ครอบครัวสูญเสียกลับไม่ได้รับเงินคืนแม้แต่บาทเดียวตัวแทนผู้เสียหายจาก9จังหวัดยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรหลังจากถูกโกงเงินสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 5,300 ล้านบาทหนึ่งในผู้เสียหายจากจังหวัดอำนาจเจริญระบุว่าส่งเงินสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้านอำเภอหัวตะพานมากว่า20ปีแต่ละปีส่งเงินตั้งแต่ 3,000 ถึง 5,000 บาทเวลาที่ส่งล่าช้าค่ะก็จะมีจดหมายมาทวงเงินกระทั่งเทศบาลตำบลหัวตะพานแจ้งยกเลิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ส่งผลให้สมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ได้เงินบางคนได้เงินเพียงแค่ครึ่งเดียวสุดท้ายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกลับมาแจ้งว่าที่ส่งไปนั้นเป็นเงินทำบุญ
5: สมาคมมาประกาศล่มแล้วไม่รับผิดชอบเงินที่เราส่งไปร่วมหลักแสนเนี่ยมันพูดยากเนาะเราเป็นคนทำงานค่าแรงวันละ300กว่าบาทเนี่ยกว่าจะส่งได้ขนาดนี้มัน20ปีไหนจะภาระครอบครัวแต่ปีนึงเขาเรียกส่งเราก็ต้องส่งไม่ส่งเขาก็จะตัดสิทธิ์เงินเรานะที่ส่งไปเขาก็จะประกาศเลยว่าเราไม่มีสิทธิ์แล้วนะเพราะว่าเราขาดส่งก็คือเราก็ต้องกลัวเราโดนตัดสิทธิ์เราก็ต้องส่งเงินไปอย่างเงี้ยจนวาระสุดท้ายเขามาประกาศล่มอ่ะแล้วเราจะไปถามเอากับใคร
0: เบื้องต้นคณะกรรมการการกฎหมายตรวจสอบแล้วค่ะพบว่าเข้าเงื่อนไขขอบเขตงานก่อนที่จะยื่นข้อร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการเพื่อให้มีมติตั้งคณะทำงานพิจารณาเรื่องนี้และมีการเชิญหน่วยงานรวมถึงตัวแทนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาให้ข้อมูลด้วยค่ะค่ำคืนนี้เป็นอีกค่ำคืนค่ะที่ศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงใช้ความพยายามร่วมติดตามคนหายให้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัย

ูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางเงินสุรชาติอายุ67ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพถนนกำแพงเพชร2แขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่3พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อนางอาพรสติดอายุ46ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวบกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสารหายจากหมู่ที่3ตำบลกระแจอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่20เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรนายายอามท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: นักเตะทีมชาติอิหร่านเริ่มยื่นขอวีซ่าสหรัฐและแคนาดาเพื่อเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนหน้าแล้วค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: นักเตะทีมชาติอิหร่านเดินทางไปขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีในวันนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกโดยนักเตะทั้งทีมได้ยื่นขอวีซ่าสหรัฐรวมทั้งวีซ่าแคนาดาเผื่อกรณีที่พวกเขาผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์โดยอิหร่านมีโปรแกรมลงเล่นทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มที่สหรัฐประเดิมสนามนัดแรกพบนิวซีแลนด์วันที่15มิถุนายนต่อด้วยพบเบลเยียมและอียิปต์ซึ่งพวกเขามีโอกาสย้ายไปแข่งขันที่ประเทศแคนาดาหากผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทั้งนี้อิหร่านยังมีเกมอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลกพบกับแกมเบียวันที่29พฤษภาคมและจะประกาศรายชื่อผู้เล่น26คนสุดท้ายก่อนกำหนดเส้นตายวันที่1มิถุนายนของฟีฟ่าดีอาร์คองโกตัดสินใจยกเลิกแผนการเก็บตัวและเลี้ยงส่งนักเตะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลกของทางรัฐบาลหลังเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาทางภาคตะวันออกของประเทศจนองค์กรอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินหลังมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า130คนโดยสหพันธ์ฟุตบอลคองโกยืนยันว่าโปรแกรมอุ่นเครื่องกับเดนมาร์กเบลเยียมและชิลียังมีตามกำหนดเดิมเนื่องจากนักเตะทีมชาติรวมถึงโค้ชใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสและไม่ได้เดินทางมาในโซนทวีปแอฟริกากลางในช่วงที่อีโบลากำลังระบาดแฟนบอลแอสตันวิลล่าออกมาฉลองการคว้าแชมป์ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกสมัยแรกของสโมสรหลังนัดชิงชนะเลิศวิลล่าชนะไฟบวกจากเยอรมนี 3-0 และเป็นแชมป์แรกในรอบ30ปีของวิลล่าต่อจากแชมป์หนสุดท้ายคือแชมป์ลีกครับเมื่อปี1996ขณะที่อูไนเอเมรี่เฮดโค้ชวิลล่ายังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ยูโรปาลีกสมัยที่5หลังเคยได้แชมป์ใบนี้มาแล้ว3สมัยกับเซบีย่าและอีก1สมัยกับบียาเรียลบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศสายตะวันตกที่สนามเพคอมอารีนาเกมที่2เชกิลเจียสอเลซานเดอร์กาดตัวเก่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์คืนฟอร์มเก่งเหมาคนเดียว30แต้มพาทีมชนะซานอันโตนิโอสเปอร์สที่มีวิกเตอร์เวมบันยาม่าทำ21แต้ม17รีบาวด์ไป122-113ทำให้แชมป์เก่าทันเดอร์ตีเสมอสเปอร์1-1เกมสำหรับเกมที่3และเกมที่4จะย้ายมาแข่งขันที่สนามฟลอสแบงค์เซ็นเตอร์บ้านของสเปอร์ในวันที่23และ25พฤษภาคมปิดท้ายที่กรมพลศึกษาเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไฮเออร์คัพหรือพารามินิสเตอร์คัพเดิมในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้โดยรอบคัดเลือกจนถึงรอบ16ทีมจะแข่งขันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ปทุมธานีหลังจากนั้นจะไปแข่งขันที่สนามสุพัชราไสยจนถึงนัดชิงชนะเลิศขณะที่นักเตะที่คว้ารางวัล Man of the Matchตั้งแต่รอบ8ทีมทั้งหมด7คนจะได้เดินทางไปสนามแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลที่ประเทศอังกฤษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นักเตะอาชีพต่อไป
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ฉันอัศนีอมรมูลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับคือโป๊หรือข้าวเกรียบปลาทอดจังหวัดนราธิวาสจากครัวชาวประมงสู่ธุรกิจหลักหมื่นต่อวันตำนานความอร่อย50ปีแห่งชายแดนใต้ชาวสมุทรสงครามพลิกวิกฤตปลาหมอคางดำแปรรูปสู่ปั้นคลิปรสเด็ดด้วยกรรมวิธีดับคาวอย่างดีรสชาติอร่อยเป็นสินค้าสร้างรายได้สรรสนีพลอยวิไลพาไปทำบุญกลางทุ่งไผ่ชีวิตควายไทยย้อนรอยไถประเพณีที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแม่โพศพพาคุณผู้ชมไปทัวร์ที่สวนอินทผลัมนะครับที่เขาเปิดสวนให้ท่องเที่ยวแล้วก็ตัดขายกันสดๆได้เลยนะครับเขาใช้เนื้อเยื่อสายพันธุ์บาฮีที่นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษด้วยนะครับและยังเป็นตัวอย่างให้กับชาวสวนที่ทำผลไม้หรือว่าสนใจเรื่องของอินทผลัมนะครับเอามาแปรรูปเพิ่มมูลค่ากันต่อเขาจับกลุ่มตลาดในเรื่องของการทำไวน์นะเพราะว่าไวน์เองก็ใช้ผลไม้จากหลายๆสวนหลายๆกลุ่มเนี่ยเอามาแปรรูปได้หลากหลายอย่างเป็นตัวอย่างสร้างรายได้กันครับหนึ่งในกลุ่มผู้ปลูกอินทผลัมคุณภาพของจังหวัดนครราชสีมาครับที่เปิดให้ชมต้นอินทผลัมแล้วก็ชิมกันสดๆจากต้นได้ฟรีครับที่ไร่อินทผลัมบ้านสวนสะเพลงที่ตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับบริหารงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้ออินทผลัมสดๆตัดจากต้นนะครับซึ่งสายพันธุ์หลักที่ปลูกก็คือบาฮีรสชาติจะหวานกรอบอร่อยเหมาะกับกินสดได้เลยครับนางกรณิตนวลละองเจ้าของไร่เล่าให้ฟังว่าเฉพาะเนื้อเยื่ออินทผลัมสายพันธุ์บาฮีที่นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งต้นกล้าเฉพาะมาจากแลบเพาะเลี้ยงที่สะอาดปลอดเชื้อเมื่อสั่งนำเข้ามาแล้วครับก็ต้องนำมาอนุบาลเบื้องต้นในโรงเพาะชำก่อนโดยการฉีดยากันเชื้อราเป็นอันดับแรกนะครับป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าก่อนจะส่งต่อให้กับเกษตรกรที่สั่งซื้อส่วนการต่อยอดเพิ่มมูลค่าเพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมที่มีรายได้ที่มั่นคงจากผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองนะครับคือการผลิตไวน์จากอินทผลัมใช้เวลาค้นคว้าศึกษาอยู่นานเลยครับเริ่มต้นจากไปหาสูตรการผลิตมาจากโซเชียลต่างๆก่อนจากนั้นก็ไปขอคำปรึกษาคำแนะนำจากบริษัทต่างๆแล้วจึงนำมาทดลองผลิตอยู่นานนะครับจนได้สูตรที่ลงตัวผ่านการรับรองจากอย.แล้วครับและยินดีให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจการแปรรูปแบบนี้ครับ
1: แต่เรามุ่งเน้นไปในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้นำผลผลิตมานะคะแปรรูปออกมาให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นที่นี่จึงจัดอบรมด้วยนะคะสอนด้วยแล้วก็วางจำหน่ายไปด้วยนะคะ
2: อนาคตคาดว่าเราจะเปิดตลาดออกสู่ต่างประเทศไหมคร
1: ับ คิดว่าในอนาคตตัวนี้น่ะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดเลยเพราะว่าในเรื่องของไวน์นะคะเราก็จะคุ้นชินในเรื่องขององุ่นนะคะแล้วก็พืชตัวอื่นแต่ว่าอินทผลัมคำว่าอินทผลัมเนี่ยหรือเดทเนี่ยมันเป็นที่รู้จักไปทั่วทุกมุมโลกมันเป็นพืชที่เก่าแก่แล้วตัวผลผลิตเองมันมีทางโภชนาการที่ทรงคุณค่าและมากมาย
0: ส่วนการปลูกนะครับจะต้องจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกอย่างเป็นระบบเพราะว่าอินทผลัมนั้นเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากครับแล้วก็ต้องมีเกษตรกรที่เชี่ยวชาญมาดูแลจึงจะทำให้อินทผลัมได้รสชาติหวานกรอบผลใหญ่แล้วก็ได้ผลผลิตมากถึง150กิโลกรัมต่อต้นนะครับเคล็ดลับอีกอย่างก็คือจะให้ปุ๋ยชีวภาพช่วยบำรุงปีละอย่างน้อย120กิโลกรัมต่อต้นด้วยครับแล้วก็ทางไร่รับประกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกรนะครับด้วยการรับอนุบาลต้นกล้าจะอนุบาลให้ก่อนประมาณ 1-3 ปีเลยนะครับจากนั้นเวลาที่ซื้อไปปลูกลงดินเนี่ยก็ใช้เวลาปลูกโตต่ออีกประมาณ1ปีก็จะเก็บผลผลิตได้ครับมีธุรกิจที่สืบทอดกันมาจากในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า50ปีที่นราธิวาสนะครับในการทำกือโป๊ะที่บ้านใหม่ครับกือโป๊ะก็คือข้าวเกรียบปลาทอดนั่นเองนะครับจากครัวประมงที่เขาหันมาต่อยอดนะครับรุ่นลูกเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนให้ค้าขายได้ดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้สร้างรายได้วันนึงหลักหมื่นบาทเลยครับ แผ่นกือโป๊ะสีเหลืองทองหรือว่าข้าวเกรียบปลาที่ค่อยๆพองตัวในกระทะนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ของกินเล่นธรรมดาแต่นี่คือรสชาติแห่งวิถีชีวิตชายแดนใต้ครับที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า50ปีใครที่ผ่านไปที่ร้านจะได้ยินเสียงน้ำมันเดือดๆนะครับคลอไปกับกลิ่นหอมของเนื้อปลาสดอยู่ริมถนนสายนราธิวาสตากใบบ้านใหม่ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสนะครับที่หน้าร้านกะนะบางรอนเป็นร้านกือโป๊ะชื่อดังในพื้นที่นายอัมรันแนคามาหรือบางรอนอายุ32ปีเป็นทายาทรุ่นที่2ของร้านนะครับเล่าว่าเลือกใช้ปลาหลังเขียวสดนะครับจากจังหวัดปัตตานีตัดหัวตัดหางล้างทำความสะอาดให้ดีเลยครับไปจนถึงการแช่น้ำแข็งไว้1คืนเพื่อให้เนื้อปลาเนี่ยมีความเด้งแล้วก็เหนียวนุ่มจากนั้นนำไปผสมกับแป้งมันแป้งสาคูแล้วก็ไข่เป็ดตามสูตรเฉพาะนะครับ

0: ครับก่อนปั้นเป็นแท่งต้มจนสุกนะครับแล้วก็นำไปตากแดดเต็มวันแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นบางๆเพื่อนำไปทอดนะครับก็เลยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือแผ่นบางกรอบหอมปลาแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยเพื่อยังคงรักษาสูตรดั้งเดิมของผู้เป็นพ่อไว้ทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าจุดแข็งก็คือรสชาติแบบดั้งเดิมแต่ว่าสิ่งที่ทำเพิ่มขึ้นมาคือการพัฒนารูปแบบสินค้าครับให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นทำแบบทอดสำเร็จรูปนะครับพร้อมกินได้เลยหรือว่าเพิ่มสินค้าแบบทรงเครื่องและแบบขาไก่ด้วยครับ
1: แบบขาไก่แบบแห้งตอนนี้แบบแห้งอย่างเดียวก็ตอนนี้เรียนที่พัฒนาการก็เลยทำแบบทอดด้วยมีหลายแบบแบบใส่เครื่องด้วย
2: มีแบบไหนบ้าง
1: แบบใส่เครื่องแบบแห้งก็มีแล้วก็มีแบบทอดเข้ามาครับ
2: ส่วนใหญ่เข้ามา
1: ส่วนใหญ่เข้ามาครับ
2: ลูกค้าจากไหนบ้างที่สั่ง
1: ส่วนใหญ่ก็สามจังหวัดแล้วก็มีสงขลาก็มีสตูลก็มีภูเก็ตกระบี่อะไรพวกนี้
0: จากเดิมที่เป็นเพียงร้านเล็กๆริมถนนนะครับวันนี้คือโป๊ะบ้านใหม่เนี่ยกลายเป็นจุดกระจายสินค้าขนาดใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสนะครับปัจจุบันร้านมียอดขายเฉลี่ยสูงถึงวันละประมาณ 1,000 กิโลกรัมสร้างรายได้กว่า 10,000 บาทต่อวันเลยครับที่ร้านใช้น้ำมันใหม่ทุกวันเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้กินของอร่อยของสดของดีจริงๆนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลวันรายอวันปีใหม่วันสงกรานต์นี่ผลิตกันแทบไม่ทันเลยครับส่วนขนมอันนี้ไม่ได้เป็นของใหม่อะไรนะคุณผู้ชมมีมานานแล้วก็คือปั้นคลิปนะครับแต่ว่าที่ใหม่ก็คือไส้ที่เอามาทำปั้นคลิปเนี่ยเขาแปรรูปแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของปลาหมอคางดำก็เลยเอามาทำเป็นขนมปั้นคลิปซะเลยครับเขามีกรรมวิธีในการดับคราวได้ผลชะงัดแล้วก็ออกมาอร่อยด้วยขายได้ด้วยครับเคล็ดลับการดับคาวเนื้อปลาหมอคางดำถึง3ขั้นตอนนะครับเริ่มจากล้างด้วยน้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือพร้อมกับขูดคราบดำในท้องออกให้หมดเลยครับต่อด้วยการไปนึ่งพร้อมกับสมุนไพรขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดต่างๆและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการผัดเนื้อปลากับหอมแดงสับจนหอมนัวเลยนะครับปรุงรสด้วยพริกไทยหัวไชโป๊สับใส่ถั่วป่นใส่ดอกเกลือแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวแท้ของดีจากเมืองแม่กลองนะครับจนได้ไส้ขนมที่รสชาติกลมกล่อมไม่คาวเลยครับนี่เป็นขนมปั้นคลิปหรือว่าปั้นสิบไส้ปลาหมอคางดำรสชาติกลมกล่อมของดีชิ้นใหม่ของชุมชนนะครับฝีมือกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านบางปืนจังหวัดสมุทรสงคราม
3: เนื้อปลาหมอคางดำจะต่างกับปลานิลหรือปลาที่มีลักษณะคล้ายกันคือปลาหมอคางดำจะเป็นปลาที่มีลักษณะที่เป็นเนื้อขึ้นรูปง่ายคือเนื้อจะแข็งกว่ารับประทานใหม่ๆจะอร่อยมากเลยเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยมันจะไม่นิ่มจนเกินไปแต่ถ้าทิ้งไว้แล้วมันจะแข็งมีประโยชน์ในการที่เรานำไปแปรรูปหรือไปขึ้นรูปเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ในการคงรูปแล้วก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ออกมาสวยดูดีด้วยค่ะ
0: ในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพบการระบาดหนักมาตั้งแต่ปี2563ชาวบ้านก็เลยร่วมประชุมกันเพื่อหาทางกำจัดปลาหมอคางดำนะครับตอนนั้นเห็นว่าปลาตัวมันใหญ่ดีก็เลยลองทำเป็นปลาร้าปลาแดดเดียวปลาส้มแล้วก็น้ำพริกปลาส้มจนเป็นของขึ้นชื่อมาแล้วนะครับก่อนที่ทางประมงจังหวัดจะส่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาสอนทำขนมปั้นคลิปตัวใหม่ตัวนี้ครับ
3: ประโยชน์อาจจะทำอย่างอื่นได้แล้วก็เลยมาแปรรูปทำเป็นทีแรกก็ทำเป็นปลาแดดเดียวก่อนแล้วก็มาทำเป็นปลาพันทำปลาส้มแล้วก็เอาหัวมาหมักน้ำปลาส่วนที่ไส้เกล็ดเราก็ทำเป็นปุ๋ยเราใช้ทุกสัดส่วนของปลาหมอคางดำก็รับประทานได้นะคะปลาหมอคางดำเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็มาต่อยอดทำเป็นปั้นจิบปลาหมอคางดำโดยใช้เนื้อปลามาผสมกับผักสมุนไพรในที่ในหมู่บ้านของเราที่มีปลูกข่าตะไคร้ผักชีอะไรเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดเป็นเมนูปั้นจิบปลาหมอคางดำแล้วก็ยังมีการแปรรูปเอาปลาส้มมาทำน้ำพริกปลาส้มแล้วก็มาทำปลาบองที่เป็นที่นิยมรับประทานกันนะคะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เราขยายผลโดยการจะทำเป็นปลาหมอคางดำหยองซึ่งจะแปรรูปเป็นปลาน้ำพริกนรกหรือจะเป็นเมนูต่างๆเอาไปโรยข้าวให้ผู้สูงอายุรับประทานได้ปลาหมอคางดำมีโปรตีนสูงนะคะรับประทานได้แล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายรับประทานได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีอันตรายช่วยกินช่วยใช้มันจะได้หมดไปนะคะขอบคุณค่ะ
0: ประมงจังหวัดสมุทรสงครามระบุว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงนะครับจากมาตรการของกรมประมง7อย่างด้วยกันก็พบปริมาณปลาลดลงเหลือต่ำกว่า10ตัวต่อ100ตารางเมตรในหลายพื้นที่เลยครับรวมถึงเรือนจำกลางสมุทรสงครามเนี่ยเขาก็เอาผลิต เป็นน้ำปลาหับเผยแม่กลองจนเตรียมขึ้นแท่นสินค้าโอท็อปตัวต่อไปด้วยครับ

0: นโยบายต่อไปนี้ครับทางผู้ราชการจังหวัดบอกว่าเดี๋ยวจะปรับภาพลักษณ์ใหม่ครับที่เรียกว่าปลาหมอน้ำกร่อยนะครับแล้วก็จะมีเมนูออกมามีการจัดประกวดเมนูอาหารอีกกว่า16ชนิดที่ทำมาจากปลาหมอคางดำได้ครับเป็นการยกระดับให้เมืองสมุทรสงครามนั้นเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารด้วยที่สำคัญคือจะทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับว่าปลาหมอคางดำสามารถจับขึ้นมาทำกินได้แต่ว่าต้องมีวิธีดับกลิ่นคาวให้ถูกต้องเท่านี้ก็ใช้งานทำอาหารได้หลากหลายครับส่วนที่ราชบุรีครับตอนนี้กำลังสอนเด็กนักเรียนแม้ว่าน้องๆเขาจะอยู่แค่ป.3 ป.4 แต่ว่าเขาก็สามารถเรียนรู้วิชาการตัดผมได้ครับทำกันในโรงเรียนตั้งเป้าว่าถ้าเด็กมีทักษะแบบนี้ติดตัวไปนะครับอย่างน้อยพอเขาโตขึ้นอาจจะเปิดร้านตัดผมได้เองหรือว่าอย่างน้อยก็ช่วยตัดผมให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้ในราคาที่ไม่แพงครับแม้จะยังเป็นเด็กนักเรียนแค่ป.3 ป.4 แต่ว่าก็มีความมั่นใจและก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้วิชาการตัดผมทรงนักเรียนทั้งทรงของผู้ชายผู้หญิงนะครับโดยได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ตัดผมระดับมืออาชีพจากสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยครับมุ่งเน้นภาคปฏิบัตินะครับตั้งเป้าเปิดร้านตัดผมในโรงเรียนเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาและก็สร้างอาชีพที่โรงเรียนบ้านหนองตาพุทธที่สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์220ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเพราะว่าด้วยอาชีพตัดผมเนี่ยเป็นอาชีพสงวนเฉพาะคนไทยครับประกอบกับในพื้นที่ชนบทหลายแห่งเนี่ยยังขาดช่างตัดผมนะครับบางหมู่บ้านบางตำบลมีร้านตัดผมเพียงร้านเดียวก็มีการให้ความรู้วิชาชีพตัดผมแก่เด็กๆแบบนี้ครับก็จะเป็นเหมือนการสร้างอาชีพในอนาคตในพื้นที่ได้
1: การมาสอนเราก็จะเน้นว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเกินอย่างที่เนี่ยพุทธน้องกับพุทธเนี่ยคือเด็กเล็กถามว่าจริงๆเล็กไหมเล็กเกินเพราะบางคนพุ่งป.3 ป.4จริงๆเราต้องการ4 5 6ขึ้นไปเพื่อที่การรับเขาง่ายขึ้นแต่พอเรามาเจอเด็กเล็กก็จริงแต่เด็กก็สนใจอ่ะแล้วความมุ่งมั่นของเขาอ่ะเราก็เลยว่าเล็กก็ดีถ้าเราได้ตั้งแต่ชั้นนี้3 4ขึ้นไปกว่าเด็กจะจบเนี่ย3ปีมันก็อยู่ได้ยาวแล้วดีไม่ดีคนที่เป็นรุ่นพี่อ่ะเผื่อจะสอนรุ่นน้องได้ด้วยเรามองจุดการถ่ายทอดต่อค่ะนิ้วชี้จ
0: ะเป็นตัวบังคับการสอนจะเน้นหนักไปทางภาคปฏิบัตินะครับตั้งแต่การจับหวีกรรไกรปัตเตอร์เลียมลักษณะเส้นผมรูปทรงศีรษะนะครับจนไปถึงการลงมือทําจริงจากแบบหัวหุ่นแล้วก็คนจริงด้วยส่วนแผนระยะยาวนะครับก็จะสอนตัดผมให้กับครูของแต่ละโรงเรียนด้วยครับจะได้ให้เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการตัดผมแบบรุ่นต่อรุ่นและจะให้บริการตัดผมกับนักเรียนหรือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้จริงด้วยครับ
2: เราก็จะให้นักเรียนเนี่ยตัดผมในราคาย่อมเยากว่าร้านข้างนอกนะคะ20บาทแล้วก็อาจจะให้นักเรียนที่เป็นคนตัดเนี่ยครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงก็เก็บไว้เป็นค่าบำรุงอุปกรณ์เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะบริการให้กับนักเรียนในโรงเรียนก่อนแล้วก็ขยายเป็นบริเวณใกล้เคียงในหมู่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงมาตัดค่ะเพราะตอนนี้เราก็ได้ประสานกับโรงเรียนใกล้เคียงในตำบลเดียวกันเนี่ยค่ะว่าเด็กมัธยมหรือว่าเด็กนักเรียนสามารถมาตัดที่เราได
0: ้โรงเรียนกำหนดราคาตัดผมสำหรับเด็กนักเรียนนะครับตอนนี้หัวละ20บาทโดยเงิน10บาทเนี่ยก็จะมอบให้กับนักเรียนที่เป็นช่างตัดผมนะครับเอาไว้เป็นทุนการศึกษาส่วนอีก10บาทก็จะหักเข้าโรงเรียนเนาะเป็นค่าอุปกรณ์ค่าน้ำค่าไฟต่างๆต่อไปครับโรงเรียนที่นี่มีเด็กประมาณแค่สัก120คนนะครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเด็กๆส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนารายได้ก็น้อยครับที่สำคัญนะครับโครงการนี้ยังมีสโมสรไลออนพระพลาชัยเนี่ยมาช่วยสร้างห้องตัดผมให้กับในโรงเรียนด้วยครับต่อไปเด็กๆจะได้มาตัดผมในโรงเรียนกันนะครับราคาไม่แพง20บาทเพราะว่าไปตัดข้างนอกอยู่ที่ประมาณ 40-50 บาทจะได้เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณตรงนี้ไปได้ครับพาไปชมงานประเพณีรับคุณผู้ชมทำบุญกลางทุ่งไถชีวิตควายย้อนรอยคันไถประเพณีที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับงานนี้เป็นการจัดไถชีวิตโคกระบือต่างๆแล้วก็จะมอบให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงต่อเพื่อใช้ทำงานทำอาชีพสร้างรายได้กันและยังมีประเพณีการอนุรักษ์แห่พระแม่โพศพนะครับแล้วก็ทำขวัญพระแม่โพศพด้วยติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
3: ร่วมถ่ายชีวิตควายตัวนี้นะครับ1ตัวเดี๋ยวจะมอบเงินให้พระอาจารย์และพระอาจารย์ก็ส่งมอบต่อให้กับโรงฆ่าสัตว์ต่อไปอ้าวสาธุร่วมกันอ้าวสาธุ
4: โมทนาสาธุสาธุโอเค
3: ร่วมถ่ายชีวิต
4: ถ้าหน้าไปเกิดเป็นคนแล้วโมทนาบุญครับ
5: ควายในโรงฆ่าสัตว์หลายชีวิตถูกถ่ายชีวิตจากผู้มีจิตศรัทธา ื่อให้รอดพ้นจากการถูกเชือดนี่คือส่วนหนึ่งในงานวันเกษตรกรและทำบุญกลางทุ่งไทยชีวิตควายไทยย้อนรอยไทยประเพณีปีที่38จัดโดยอาจารย์ขวัญชัยรักษาพันธ์ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินร่วมกับเครือข่ายโดยปีนี้ได้ไทยชีวิตควายไปทั้งหมด55ตัวค่ะวันนี้อิ่มบุญมากๆเลยนะคะเพราะว่าดิฉันก็ได้มีส่วนร่วมในการไถ่ชีวิตควายด้วยค่ะและตอนนี้อยู่กับอาจารย์ขวัญชัยนะคะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สดีครับสวัสดีทุกท่าน
5: อาจารย์ขวัญชัยก็คือเป็นผู้ริเริ่มจัดกิจกรรมนี้เลยไถ่ควายเป็นปีที่38แล้ว
4: 38แล้วครับ
5: ทำไมถึงมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นคะอาจารย
4: ์อ๋อคือโบราณกาลนะครับเก่าชาวนาเขาทำนาได้ข้าวแล้วก็ทำบุญลานทำบุญดำนาแรกไถเพราะว่าชาวนาเป็นคนที่ต้องมาทำนาครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็เราก็เลยเอารวมมาทุกวิธีมารวมกันวันเดียวเลยครับเราเรียกว่ากันประเพณีวันเกษตรกรทำบุญกลางทุ่งไถชีวิตควายย้อนรอยไถประเพณีครับก็มาทำบุญรวมกันและเรื่องควายเนี่ยครับเพราะควายมีค่าครับไฟเรานะครับมีค่าก็กล่าวคือไฟกันชาวนาไทยเป็นคนเดียวกันครับเป็นครอบครัวเดียวกันเขารักไฟดุจชีวิตเลยครับ

0: ู้ชมต้องบอกว่าวันนี้ก็มีผู้ที่ใจบุญนะเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการด้วยสวัสดีค่ะมาจากที่อำเภออะไรคะเนี่ย
1: อำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองก็คือวันนี้ตั้งใจมาถ่ายควายเลย
1: ครับตั้งใจมาเลยครับ
2: ตั้งใจมา
0: ว่ามากันกี่คนคะวันนี
2: ้มารถตู้10กว่าคน
0: อันนี้ร่วมกิจกรรมทุกปีเลยไหมคะ
2: ของผมเองเนี่ยปีนี้ปีแรกพอดีกำนันเขาบอกเราก็เลย
0: ร่วมแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็ดีมีความสุขก็คิดว่าอนาคตก็วันข้างหน้าก็อยากจะมาร่วมอีกครับ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาถามอีกท่านนึงนะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นกำนันตำบล
3: เท
0: พราชก็มาถ่ายควายด้วยวันนี้เป็นไงบ้างคะกำนัน
3: ก็ส่วนมากผมมาถ่ายเกือบทุกปีนะ 2-3 ปีแล้วก็มาถ่ายมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือนะชีวิตตัดชีวิตน่ะเห็นเขาว่าแล้วตัวผมเองผมก็ป่วยเราก็อยากจะถ่ายชีวิตเขาเพื่อเราจะหายป่วยเพราะตอนนี้ผมก็หายป่วยจากโรคมะเร็งแล้วเพราะการถ่ายชีวิตเนี่ยมันเหมือนชีวิตตัดชีวิตผมหายป่วยแล้วผมก็ชอบปฏิบัติธรรม
0: เมื่อกี้หนูก็เห็นแบบว่าลงขันกันตรงนี้เลย
3: ใช่ว่าลงขันกันก็ยังรุนเลยว่าตังค์จะพอหรือเปล่า
0: เดี๋ยวมาถามแม่จากสมุทรปราการสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: เป็นไงบ้างคุณแม่วันนี
4: ้รู้สึกว่ามันปราบปลื้มปิติพอเข้ามารู้สึกมันเหมือนเอ๊ะเหมือนเราอยากจะร้องไห้ไปด้วยอ่ะแล้วพอได้เจอรายการที่มันจับมาถ่ายเงี้ยเราไม่เคยมาไงเพิ่งมาครั้งแรกก็เลยแบบอุ๊ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วมีโอกาสหน้าเราต้องมาอีกแน่แหละมันแบบเราอยากจะร้องไห้ไม่รู้มันปลื้มปิติยังไงไม่รู้อ่ะแล้วก็ดีใจมากเลยที่ได้มาอย่างเงี้ย
0: ควายทั้งหมดที่ถูกไถ่ชีวิตจะถูกนำไปที่ศูนย์ปราศเศรษฐกิจพอเพียงเทพราชอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมซึ่งควายจะถูกส่งมอบให้กับเกษตรกรค่ะ
5: ควายที่พระอาจารย์ไถ่ชีวิตมาก็จะนำไปมอบให้เกษตรกรที่ยากจนในทุกประเทศทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยก็จะมีเครือข่ายภาคีเกษตรกรมารับก็ในปีนี้ก็จะมีไกลที่สุดก็จะเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็มหาสารคามแล้วก็บุรีรัมย์หลายจังหวัดมารับ
6: ให้ฟรีเลยไหมคะ
5: โดยเรามีรถไปส่งถึงที่เลยถึงบ้านเกษตรกรเลยเพราะว่าเกษตรกรบางคนไม่มีรถที่จะมารับครับอย่างเช่นกรณีถ้าจะเกียบวันที่มานี่มารถซาเล้งนะครับนั่งซาเล้งกันมาเรามีรถไปส่งครับติดต่อมาที่ศูนย์ป่าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเทพราชครับหรือที่อาตมาก็ได้

0: พี่ตุลาที่รัฐรังสฤษฎิ์ครับยินดีมอบให้แต่ว่ามีข้อแม้ครับ5ข้อเป็นทํามาทุกปีครับข้อ1ข้อ1ห้ามเอาไปฆ่าข้อ2ห้ามเอาไปขายข้อ3ห้ามเอาไปแลกข้อ4ห้ามเอาไปให้และ5ต้องมีหญ้ามีฟางมีน้ำกินนะครับเลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกตัวหนึ่งในครอบครัวของเรา
1: ควายแต่ละตัวที่มอบให้เกษตรกรจะเป็นวิธีการจับสลากค่ะหลายคนเดินทางมารับควายปีนี้เป็นปีแรกส่วนใหญ่จะนำควายไปไถนาและใช้ประโยชน์จากมูลควายทำเป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักค่ะ
2: สารคามอำเภอนาดูนมหาสารคาม
3: แล้ววันนี้ยังไงบ้าง ได้ควายไปเล
2: ี้
3: ยง
2: ดีใจมาก
3: ค่ะ
2: ครับ
3: ลุงจะเอาไปทำอะไรบ้าง
2: ไปไถนาไปเลี้ยงไถนาอย่างเดียว
4: ไม่อยากฆ่าตะเกียบได้ควายไปแล้วก็ดีใจแล้วเนาะดีใจมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยที่เพิ่นมีโครงการนี่มาแจกที่มาให้ก็ขอบคุณเพิ่นแล้วเนาะดีบ่นึกบ่ฝันเลยว่าสิได้ว่าควายนี่มันก็ดีหลายอย่างดีที่สุดคือเป็นปุ๋ยปุ๋ยนี่สั้นยอดเลยพอปลูกอีหยังนี่แน่นอนเลยเออปลูกอีหยังก็ได้กินได้ดีใส่จากหลังจาก3ปีไปแล้วดินสิงามมัดหงายหยังก็ดีมากๆเลยใส่เข้าใส่หยังดีมาก
1: ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดต่างๆนำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายมีทั้งน้ำไผ่ไซเดอร์จากจังหวัดลพบุรีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์จากนาป้าฝนฉะเชิงเซายาสมุนไพรพื้นบ้านยาหม่องน้ำมันนวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรปลาไหลเผือกและยังมีกิจกรรมให้ความรู้ทั้งการแปรรูปล้อยางรถยนต์นำมาทำเป็นกระถางต้นไม้นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากควายแสนรู้นำมาอวดโฉมแสดงความสามารถให้ผู้ร่วมงานได้ชมค่ะแต่งตัวสวยงามและมีเจ้าหน้าที่แต่งกายแบบโบราณสร้างสีสันภายใต้คอนเซปต์ควายกู้ชาติค่ะ
5: เราก็นึกถึงไฟนะครับไฟกู้ชาติไฟช่วยชาวนาทุกอย่างอะไรต่างๆอะไรก็อยู่กับไฟทั้งนั้นครับมันชีวิตเราก็ผมเกิดมาได้เรียนหนังสือเพราะไฟครับไฟช่วยพ่อผมทำนาแล้วก็ขายข้าวมาก็ส่งผมไปเรียนมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้ครับมันก็ทุกคนก็ขายไฟทั้งนั้นเลยเดือดร้อนครับผมบอกแล้วว่าบวชนาคลูกบวชไม่มีเงินก็ขายไฟแต่งงานไม่มีเงินแล้วขายไฟดีมากเลยรู้สึกว่าปีนี้รู้สึกว่าชื่นใจครับมีกำลังใจในการจัดงานแล้วก็อยากให้งานนี้ไปจัดในระดับจังหวัดเลยครับในงานนี้ประชาชนทุกคนเห็นว่าขอส่งข้อครับไม่ขอมากนะครับข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งก็คือให้ทางคณะรัฐบาลเลยครับพูดตรงๆเลยครับว่าขอให้ส่งเสริมเกษตรกรทำปุ๋ยเองเพราะว่าโหผักตบชวาเต็มเลยนะครับแล้วก็มีปลาในทะเลเอามาหมักเป็นปุ๋ยโอ้สุดยอดเลยครับข้อ2ก็ขอให้มีวันเกษตรกรครับขอร้องทุกท่านเลยครับท่านผู้มีสิทธิ์ส่วนนะครับเกษตรกรต้องการวันเกษตรกรครับเราอื่นพวกอื่นเขามีวันกันแล้วแต่เกษตรกรไม่มีวันเกษตรกรครับชาวนาก็มีแล้วครับวันข้าวแล้วชาวนาไทยวันที่5มิถุนายนนะครับส่วนวันเกษตรกรยังไม่มีครับ
1: นอกจากนี้ยังสาธิตการใช้ควายไถนาเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์การทำนาโดยใช้ควายและให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ค
6: ่
1: ะ
6: การทำนาโดยใช้ควายเนี่ยเป็นแรงงานปกติแล้วท้องนาเราเนี่ยประมาณเดือน6ฝนก็ตกลงมาพอฝนตกพื้นดินมันก็จะนิ่มนะเราก็จะเอาควายเนี่ยมาไถนาไถนาครับครั้งแรกเขาเรียกว่าไถดาคือไถดาก็ไถไปตามเส้นทางหนึ่งพอไถดาหมดแล้วพอถึงระยะเวลาหนึ่งเราก็มาไถแปรไถแปรก็คือไถขวางกับทางไถดาเราจะเอามาโชว์ว่าการใช้ควายไถนานั้นใช้อย่างไรทำอย่างไรนะครับ
7: ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่า
6: ครับให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่า ควายเนี่ยมีบุญคุณต่อเราแล้วก็ทำให้เรามีข้าวกินนะครับ
1: ประเพณีสำคัญที่ต้องทำทุกปีคือพิธีทำขวัญพระแม่โพศพค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระแม่โพศพเป็นประเพณีโบราณที่ปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นค่ะตามความเชื่อพระแม่โพศพเป็นเทพีแห่งข้าวซึ่งการทำขวัญข้าวสื่อถึงการบูชาพระแม่โพศพเพื่อความเจริญงอกงามและเป็นการขอขมา

0: พระแม่โพธิ์ศพนะครับชาวนาสมัยก่อนครับเรียกแม่โพธิ์ศพว่าท่านนะครับตอนนี้ท่านงามดีท่านใบเหลืองเรียกท่านทุกคำครับชาวนาสมัยก่อนชาวนาก็ปฏิบัติมาแล้วก็ต่างคนต่างกินข้าวทิ้งอะไรต่างๆแม่โพธิ์ศพก็เลยหนีไปครับเมื่อสมัยก่อนนะครับหนีไปไม่กลับมาก็ไปเชิญกลับมาครับแต่แม่ก็สัญญาว่าแม่กลับมาแล้วเนี่ยเธอต้องทำฝันข้าวนะต้องอย่ากินข้าวเหลือนะอย่าเผาฟางนะทำฝันวันนี้ครับชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มาช่วยลุงฝันก็ตามแบบของชาวบุรีรัมย์ที่เห็นเนี่ยครับครับเป็นความแสดงกตัญญูกตเวทีครับ
1: งานวันเกษตรกรและทำบุญกลางทุ่งไถชีวิตควายเรียกว่าเป็นงานที่เกษตรกรชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามของไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะ

ใครที่อยากร่วมทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือรับติดต่อได้ที่พระครูสังฆรักษ์พัฒนชัยครับผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้0923948962ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านทำพิธีแห่นางแมวขอฝนกันนะครับที่ตำบลหนองนาแซงอำเภอเมืองชัยภูมิครับแต่ว่าใช้แมวปูนปั้นมาขังในกรงแทนนะครับแล้วก็คัดเลือกหญิงวัยกลางคนที่ยังไม่ผ่านการแต่งงานเนี่ยมาแต่งตัวเป็นนางแมวร่วมในพิธีด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยาย

0: ดอกไม้เครื่องไหว้แม้กระทั่งที่พำนักอาศัยก็อยู่ตรงศาลเจ้าข้างวัดกัลยาณ์นี่เอง
1: เห็นแล้วเชื่อได้ว่าช่างหุ่นควรจะถนัดภาพอย่างจีนจริงๆเช่นนั้นจะเข้ามาเขียนได้เมื่อไรอยากจะให้เริ่มต้นแลเสร็จเร็วหน่อยพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงรับสั่งว่าอยากจะให้เสร็จทันวันตรุษจีนปีใหม
0: ่ผนังช่วงข้างบนเสร็จเมื่อไรช่างหุ่นก็สามารถเข้าได้ทันทีขอรับ
2: ข้าซ่อมวัดเก่าแก่ได้ใหม่ให้เป็นแบบจีนโดยช่างจีนทั้งสิ้นดังนั้นภาพเขียนภายในทั้งหมดก็อยากให้เป็นจีนรับกันไปหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียว
0: ขอรับ
2: ข้าอยากให้ผนังโบสถ์เต็มไปด้วยดอกโบตั๋นดอกบัวสีของดอกไม้และสิ่งของเครื่องไหว้เครื่องบูชาอันมีความหมายมงคลทั้งหลายสวยงามสนุกสนานคึกคืนไม่ซึมเศร้าจืดชืดดูสวนดอกไม้ในเมืองจีนยามฤดูดอกไม้บานท่ามกลางอากาศแจ่มใสราวกับจะส่งกลิ่นหอมสดชื่นจนผีเสื้อยังต้องบินเข้ามาเชยชมเมื่อเราถวายของสวยๆงามๆแก่องค์พระประธานท่านทำได้หรือไม่นายหุ่น
3: ขอรับกับผมกระผมจะเขียนแบบจำลองให้ท่านใต้เท้าได้กรุณาชมก่อนนะขอรับหากใต้เท้าเห็นอย่างไรชอบมิชอบอย่างไรได้โปรดติชมเลยนะขอรับกระผมจึงจะลงมือเขียนภาพจริงนะขอรับ

0: ใส่เท้ามาไหว้เจ้าแล้วขอรับ
1: ไม่ทราบว่าที่นี่ใช่ที่ช่างเขียนหุ่นพักอยู่หรือไม่ขอรับ
0: ใช่แต่ตอนนี้ไม่อยู
1: ่นี่ก็จวนเย็นแล้วอีกไม่นานคงกลับมากำลัง
0: ถือถ้าไม่มีกิจธุระอันใดก็กลับเร็วแต่ถ้ามีกิจก็กลับค่ำ
1: เช่นนั้นกระผมขออยู่รอที่นี่สักพักนะขอรับ
0: รอได้แต่ช้าหรือเร็วไม่แน่

0: นั่นหมวกของอาหุน
1: ขอรับ
0: ที่แท้มารอพบอาหุนนี่เองใต้เท้ามีธุระอันใดสั่งความสั่นไว้ก็ได้ค่ะฉันชื่อโบตันใต้เท้าชื่อไรเรือเจ้าคะ
1: กระผมชื่อเชคขอรับคุณชื่อโบตัน

0: เรียกว่าอเหมยก็ได้ค่ะ
1: คาร่า
2: เอาคุณ
0: คุณเฉกมารอพบตั้งนาน
2: ปัวอยู่เป็นเพื่อนท่าน
0: ได้พบกันแล้วเช่นนี้ปัวไปก่อนแล้วนะแล้วคงได้พบกันอีกนะเจ้าคะ
2: แล้วอัวจะซื้อขนมมาฝากนะอาหุ่น

0: คุณทราบได้อย่างไรว่านายลงสุนป่วย
1: คนที่ตลาดแพขอลือกันว่านายสุนไม่มาหลายวันแล้ว
0: คุณเดือดร้อนถึงขั้นต้องมาถึงที่นี
1: ่ก็มีได้เดือดร้อนอันใดเพียงเห็นว่านายฮุนไปตลาดน้อยบ่อยเลยฝากไปบอกคนของคณะนครนายสุนหน่อยว่าแถวนี้มีหมอมิชชันนารีที่เก่งกาจราวกับเทวดาหากว่านายสุนได้รักษากับท่านหรือได้ยาฝรั่งสักหน่อยนายสุนจะหาย
0: คุณเชกอย่าได้ห่วงกระผมจะรีบหาทางดู
1: ใจในคุณนะ

ฉันจะรีบคัดลอกพระอภัยมณีให้เสร็จโดยเร็วเป็นการตอบแทนไม่คิดอัดนายฮุนจักได้เขียนภาพและนำไปมอบให้ท่านอารักผู้เร็วๆถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำบูชาครูร่วมกันเห็นไหมนายฮุนยังทำสิ่งดีๆให้แก่ท่านอารักที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดกับนายฮุนเลยเช่นเดียวกันกับฉันที่อยากช่วยเหลือในโรงสุนด้วยเหตุเดียวกัน

0: อ้วรู้แล้วว่าเหตุใดตื้อจึงไม่รักผู้หญิงและไม่ยอมเอาผู้หญิงมาเป็นเมียจนบัดนี
1: ้โกงคิดแต่เรื่องเมียอ้วนั่นแหละ
0: อาฮุนคนจีนเราเนี่ยถือเรื่องต้องมีทายาทสืบแซ่มากที่สุดนะส่วนจิตใจของลือจะชอบอย่างไรลือก็ต้องหาผู้หญิงมาเป็นแม่ของลูกก่อนแล้วลือจะไปสวัสดิ์กับเพื่อนก็แล้วแต่เธ
1: ออากงพูดอันใด
0: เอาเหอะอัวเห็นมาเยอะถึงจะชอบเด็กๆผู้ชายตัวเล็กๆแต่เขาก็ต้องมีเมียเป็นผู้หญิงกันทุกคนไม่งั้นก็เสียเชื้อพันธุ์เปล่าๆ
1: อากง
0: มาไปอัวหิวข้าวแล้วไป
1: อากง
2: พ่อเป็นอย่างไรบ้างหรือพี่นวล
3: ฝีในท้องแหลน้อยเอ๋ยพ่ออาเจียนออกมาเป็นเลือดเชื้อนี้เขาว่าแรงนะฉันก็ไม่กล้าเข้าใกล้เกรงจะนำเชื้อไปติดลูก
2: นี่ถ้าเสด็จท่านทรงทราบว่าฉันมาเยี่ยมพ่อและพ่อเป็นฝีในท้องฉันคงโดนเอ็ดเอาน
4: ี่ซุนกินยาที่หมอโพเขาเจ็ดมาให้สักจอกเถิดฉันอุ่นมากำลังพอดีกินยาเขาชะงัดนักแล

0: ไม่เอาไปเอาเหล้ามา
1: ในสุนเหล้าเป็นของแสลงนะนายงดเว้นไว้ก่อนเถิด
0: ไปให้พ้นไปให้หมดเนี่ยแหละปล่อยให้กูตายไป
2: เหล้ากูจะกินเหล้าไอ้สุน
0: ทำไมกินเหล้าก็ไปกันให้หมด
2: เหล้า
3: คุณคะข้าบุญลือมาทุกค่ะ
1: ในสุนดูสิใครมา
0: ลันจวยลันจวยเจ้ามารับพ่อไปกับเอ้ยลืนลันจวยลันจวยลันจวยลันจวยลูกรักของพ่อไปพ่อจะไปอยู่กับลูกพ่อจะไปอยู่กับลันจวย
4: อาตมาเองพระบุญเลือ

0: พระมาเยี่ยมโยมหมายว่าโยมใกล้จะตายแล้วใช่หรือไม
1: ่ไม่ได้โยมนายสน
0: ร้อยวันพันปีแต่ผมไม่เคยไปที่วัดทองเลยก็เป็นเพราะไม่อยากเห็นหน้าพระนั่นแหละ
1: โยมนายสุนไม่ชอบหน้าอาตมาตั้งแต่เล็กๆแล้วอาตมาก็ไม่ชอบโยมนายสุนเช่นกัน
0: กระผมไปวัดทองครั้งสุดท้ายก็ตอนที่ไปโกศกในวันจวดนั่นแหละ
1: พูดถึงลำจวนก็ดีแล้วอาตมามาที่นี่เพราะอาตมานั่งกรรมฐานเมื่อเช้านี้อาตมาเห็นลำจวนมาหามาบอกให้อาตมามาดูอาการโยมแทนเขาหน่อย
0: เป็นความจริงหรื
1: ออาตมาเป็นพระไม่พูดปดดอกลำจวนฝากมาบอกถึงโยมในสุนสองสามคำ
0: ว่าอะไรว่าอะไร
1: ลำจวนบอกมาว่าตนเองตกนรกหมกไหมยิ่งเห็นโยมพ่อกินเหล้าเมาไม้หนักเพราะตนเองเป็นต้นเหตุโยมบาลก็ยิ่งโหมไฟลุกจนท่วมกาย
2: สัพเพสัตตาในสุขที่ชอบที่ชอบในลำจวนเอ้ย
1: ลำจวนจึงกราบขอความกรุณาจากโยมพ่อให้เราเว้นสุราเถิดเพื่อเห็นแก่ลูกคนหนึ่งวิญญาณของลำจวนจะได้ไปสู่สุคติไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานเช่นนั้นและหากโยมเลิกสุราได้โรคภัยที่รุมเร้าโยมอยู่ในเวลานี้ก็จักบรรเทาเบาบางลงเอง
0: Thank you.

0: ฉันจะเลิกเล่า
1: เพื่อพี่ตำจวน
2: ตามสายตาของอาตมาโยมในสุนหาได้เป็นฝีในช่องท้องอย่างที่ลือกันไม่หากแต่เป็นอาการกระเพาะอาหารถูกสุรากัดจนเป็นแผลและร่วมกับอาการติดสุรานั่นแหละจนทำให้อาเจียนออกมา

0: โลหิตอย่างที่เขาเรียกกันว่าลงแดง
1: ลงแดงเหมือนอาการของคนที่ขาดฟินก็อาจเจียนเป็นเลือดได้เช่นกันเข้าใจแล้วหากผมได้พบคนไข้ด้วยตนเองหรือพาเขามาที่นี่ได้คงจะดี
2: คงยากนะครับคุณหมอขออภัยต้องเรียนตามตรงเขาคงไม่เชื่อในหมอมิชนารีได้ยาฝารังเป็นแน่กระผมจึงอยากจะขอให้หลวงพี่ออกหน้าเพื่อให้คนไข้เกรงใจพระสงฆ์นั่นแหละขอรับ
0: เชื่อแล้วว่าโยมหุ่นมีสติปัญญาหลักแหลมนะ
1: หุ่นเป็นคนที่คิดได้หลายชั้นไม่ใช่คนซื่อๆตื้นๆหรอกผมขอตัวเป็นเชียร์ยาก่อนนะครับ
0: โยมหุ่น
2: ขอรับ
0: ฝันเห็นผีล้ำจวนดังที่บอกมาเลย
2: ขอรับ
0: อาตมาเอาคำของโยมหุ่นไปแปลงว่าเป็นอาตมาเห็นเองแม้นจักผิดศีลอยู่บ้างแต่ก็พอจะปรงอาบัติได
2: ้กระผมก็เป็นมิตรผู้หนึ่งของลำจวนเขาคงเป็นห่วงบิดาและให้กระผมทำในสิ่งที่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่จักทำเองครับแต่เมื่อหาชีวิตไม่แล้วก็เหลือแต่คนที่ยังอยู่ต้องทำแทนครับ

0: ขอให้โยมในส่วนกินยาและปฏิบัติตามที่คนของโอสถศาลาเขาเขียนมาให้อาตมานี้อย่างเข้มงวดไม่ช้าก็จะหายจากโรคและที่สำคัญยาเลิกสุรานี้เมื่อกินเข้าไปแล้วหากหวนกลับมาดื่มอีกจะเกิดยักษ์กระสายเป็นพิษถึงตายได้โยมในสุนพึงสังวรเอาไว้เถิดยาหมอบัลเลนี้กินง่ายลองกินดูเถิด
1: พระเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าทำไมถึงไปเอายาจากพวกเข้ารีสอนศาสนา
0: ถึงเป็นยาฝรั่งแต่ก็เป็นยาผีบอกเชียวนา
1: เฮ้ยยาฝรั่งจะเป็นยาผีบอกได้อย่างไร
0: ก็ผีลำจวนมันมาบอกให้อาตมาไปขอยาที่หมอบัดเลแล้วนำมาให้โยมในสุน
2: หยุดพูดชื่อทางลำจวนเสียทียิ่งฟังยิ่งไม่อยากจะแตะให้มันตกนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนั่นแหละดี
0: เจริญพรถึงมันอยู่ในนรกมันก็ยังอุตส่าห์กตัญญูถึงมันไม่มีร่างกายแล้วจิตของมันก็ยังเป็นห่วงโยมพ่อ
2: พระไม่ต้องมาทำเป็นพูดดี
0: อาตมาก็ได้แต่สงสารน้องและหวังดีต่อโยมในส่วนเท่านั้นแหละเชื่ออาตมาเถิดทำสิ่งดีต่อตนเองตามที่ลูกมันขอมาตรงๆได้กุศลกว่าการทำบุญ7 วัด 7 วาอีกนะ

พอดึกดึกสักหน่อยนะน้องแก้วพี่จะรอดลองแม่

เจ้าจงได้เมตตาเปิดประตูไว้ท่าอย่าหลับ

0: คุณเจ้าค่ะให้คุณเชกอ่านเรื่องเช่นนี้จะดีหรือเจ้าคะ
1: ไม่ดีอย่างไร
0: ก็มันเป็นเรื่องของคนขอทานคนชั้นต่ำไม่เห็นจะฟังสบายหูตรงไหนไม่มีอะไรดีงามน่าชื่นชมเลยเจ้าค่ะ
1: สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูดงามละไม้คล้ายอูดกะหลาป่าทิดแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตาทั้งสองแก้มกัลยาดังลูกยอคิ้วก่งเหมือนกงขอดีดฝ้ายจมูกละไม้คล้ายพระขอหูกลวงดวงพักหักง
2: อ
1: ลำคอโตตันสั้นกลม
0: คุณละก
1: ็ฉันชอบมากเจ้าแหลนางเต็มเรื่องอื่นมีแต่เรื่องของกษัตริย์นักครบนางเอกแรกรุ่นดารุณีแต่กวางน้อยยั่วชายน่ารำคาญนัก
3: กับผมก็ชอบขอรับชอบที่เขาพรรณนาถึงของใช้ของคนทั่วไปอาทิแล้วตักเอาเข้ากล้องมาสองแร่งค่อยประจงลงใส่กระบะแดงกับปลาสลิดแห้ง 5-6 ตัวกระผมว่าผู้แต่งท่านนี้ไม่ใช่คนหยาบช้าอันใดเลยทว่าละเอียดประณีตทุกถ้อยคำด้วยซ้ำไป
0: ก็เห็นดีเห็นงามกันไปใหญ่เรื่องผิดศีลธรรมแท้ๆนะเจ้าคะปัดสีบัดทะเลิงเจ้าค่ะ
1: เจ้าเจกมันรักจะเป็นนักหนังสือมันต้องได้อ่านหนังสือดีทุกประเภทดูเถิดเจ้าเจกหนังสือแทบทุกเล่มพระนางทั้งหลายต่างอ้างความดีงามหรือวงอสัญญาแดหวาเทพเจ้าอุ้มสมแล้วมาทำเรื่องบัดสีฆ่าฟันราษฎรอ้างว่าตนประเสริฐเลิศเลอสารพัด
0: แต่อีฉันว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอุตรีเอาคำเจ้าคำนายมาใช้กับเรื่องของชาวบ้านเอาบทละครอีเหนาพระราชนิพนธ์ของทูลกระหม่อมในแผ่นดินกลางที่เป็นบทละครชั้นสูงที่ใช้ในวังเอามาล้อเลียนเปลี่ยนแปลงจนเป็นที่ตลกขบขันอื้อฉาวในหมู่ชาวตลาดสัปดี้สีประดนสิ้นดีสมควรได้รับพระราชอาญามากกว่าไม่ควรนำมาเป็นเยี่ยงอย่างนะเจ้าคะหากอีฉันรู้ว่าผู้ใดเป็นคนเขียนเรื่องนี้อีฉันจะไปแจ้งนครบาลให้จับตัวไปเอามะพร้าวห้าวตบปาก
1: ถ้าจะบอกให้ว่าคนเขียนละเด่นรันใดนั้นคือพระมหามนตรีทรัพย์ท่านเป็นข้าราชการตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งที่ถวายรับใช้ใต้ยุคลบาทในวังที่ทิมตำรวจในวังนั่นเอง
3: นั่นไงกระผมว่าแล้วเทียวท่านต้องเป็นผู้องค์อาจปราดเปรื่องผู้หนึ่งแน่แท้อ
1: ย่าไปบอกใครเชียวนะเดี๋ยวแม่เต็มไปแจ้งนครบาลมาจับท่าน นายหมายได้ไหม
4: ได้ขอรับ

0: พระเชกพระเชก
1: มีอะไรหรือนะหมาย
0: เจ้าหุ่นเปียยาวฝากข้อความสำคัญให้มาบอก
1: ว่า
0: พระหลวงพี่ที่วัดทองไปเอายาที่โอสถศาลามอบให้โยมพ่อเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นก็สุดแท้แต่โยมพ่อแค่นี้ก็แล้ว

0: พระอภัยมณี
1: ขอรับ
2: ไปคัดเอกสารที่กรมพลังมหาสมบัติอย่างเดียวไม่พอกินหรือไรถึงรับจ้างเจ้าเมฆทองคัดนิทานอยู่เช่นนี
1: ้มีได้รับจ้างขอรับ
0: อย่างไรกัน
1: กระผมคัดลอกแล้วนำไปให้นายฮุนเขียนภาพเพื่อนำไปมอบให้ท่านอารักษ์ผู้ขอรับโดยมิได้คิดอัดอ่อนอันใด
3: ข้าห้ามเจ้ารับจ้างคัดให้มันดังนั้นเจ้าจึงรับเขียนให้เปล่าๆเจ้าเฉกเจ้านี่มันเหลือเกินนัก

0: ไอ้หุ่นดูเหมือนว่าระยะหลังๆนี้หรือจะหายหน้าหายตาไปนะหัวคิดว่าหรือจักไม่กลับมาให้เห็นหน้าเห็นตาแล้วสิ
1: กระผมก็มาอยู่นะขอรับสุดแต่ท่านครูคงจะเรียกใช้
0: เช่นนั้นหรือแล้วในวันที่คุณหลวงไม่เรียกใช้หรือไปไหนเสีย
2: ก็คงจะหลบหน้าเพราะเกรงท่านตะคุณจะฟันมันแขนขาดตายเช่นไอ้เม้งปืน 3-4 กระบอกนั่นหรือ
3: เมาฟินเสพนิดๆหน่อยๆไม่ว่าแต่อย่าค้าก็แล้วกันเห็นว่ามีกวนขี้ยาบุหรี่ที่อู่เรือต่างๆอยู่มีน้อย
1: กระผมไม่ได้หนีหน้าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับฟินกระผมก็เพียงแค่ไปทำงานตามที่ครูท่านมอบหมาย
0: แต่ท่านครูของลือทำงานให้อัวแต่ยอมให้สิทธิ์เอกอย่างลือไปมาๆขัดขาได้หายเช่นนี้แล้วเมื่อไหร่งานข้าจะเสร็จนี่ก็ออกพรรษาแล้วงานของคุณหลวงวิจิตรอจะเปิดภาพประชันงานอยู่วันสองวันนี้แล้วแต่ภาพของคุณหลวงเสนีนี่สิเพิ่งจะปิดทองเป็นเพราะลูกศิษย์เลวร้ายอย่างลือนี่เองหรืออ่ะ
4: ขอประทานโทษทีครับพี่มาขัดจังหวะท่านเจ้าคุณเจ้าหุ่นมันเป็นศิษย์เอกของกระผมจริงแต่ตอนนี้ไม่ใช่กระผมให้มันออกแล้ว
2: มันทำผิดอันใดหรือว่าไปขโมยของครูไปขายแลกฝิ่นกันเล่าน
0: ี่คุณหลวงให้มันออกเช่นนั้นหรือ
5: เชิญท่านเจ้าคุณนั่งก่อนขอรับ

0: เมื่อตะกี้นี้คุณหลวงบอกว่าให้ออกมิใช่ไล่ออกนะขอรับ
1: กระผมทราบมาว่ามีคนนั้นบ้างคนนี้บ้างมาทาบทามมันให้ไปรับใช้โดยเอาตำแหน่งช่างหลวงมาล่อมันกระผมเห็นว่ามันมีบุญมีวาสนาจะได้เป็นช่างหลวงก็เลยอยากจะสนับสนุนมันด้วยตัวเองไม่ต้องหวังพึ่งผู้ใดเลยจะดีกว่า
2: อย่างไรหรือขอรับคุณหลวง
1: เจ้าหุ่นมันไปถวายงานรับใช้เบื้องยุคคนละบาทเป็นช่างเขียนภาพผนังที่วัดที่พระเจ้าอยู่หัวทรงบูรณะอยู่แถวบางยี่เรือโบสถ์ไม่ใหญ่โตนักแลเป็นงานปัจจุบันทันด่วนมันจึงต้องรีบไปทำไอ้ที่เห็นมันเสาะหากรีดยางมาเดือให้กระผมงกๆอย่างวันนี้คือกระผมต้องใช้ความเป็นครูไปดึงมันมาจากงานของมันกระผมต้องขอบใจมันด้วยซ้ำ
2: อ้าวเช่นนั้นไอ้หุ่นมันก็นับว่ามันมีบุญคุณแก่กระผมด้วยสิที่มันอุตส่าห์สละเวลาของมันทิ้งงานจากวัดนู้นมาช่วยงานที่วัดนี้ยังไงก็ขอบใจเองมากนะไอ้หุ่น

0: ขออนุโมทนาด้วยก็แล้วกัน
1: กระผมก็ยินดีรับใช้ท่านเจ้าคุณเสมอครับ
2: งานของกระผมจะเสร็จในวันพรุ่งนี้ต่อไปเจ้าหุ่นผู้นี้จะไม่มาเกะกะให้รำคาญลูกตาผู้ใดอีกผู้ใดที่ไม่ชอบมันก็สบายใจได้
3: ไม่มีใครไม่ชอบหน้าลูกศิษย์ของคุณหลวงหรอกขอรับ
2: ก็นั่นนะสิเจ้าหุ่นมันเป็นคนดีไม่น่ามีใครมาหาเรื่องมันหรอกท่านเจ้าคุณขอรับท่านเจ้าคุณอยากจะเปิดผ้าประชันภาพให้คนมาทำบุญกันกระผมเห็นว่าวันทอดกฐินแรม8ค่ำนี้ก็จะดีนะขอรับ
0: เอาเอาเอาดีดีเช่นนั้นแล้วงานทอดกฐินของวัดปีนี้จะได้ยิ่งใหญ่กว่าทุกที
2: ่กว่าทุกวัด
0: เอาตามนั้นนะเจ้าหุ่น

0: งานกฐินแรม8ค่ำวัดทุกวัดของพี่จะจัดงานเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่แม้แต่งานกฐินหลวงตามพระอารามสำคัญสำคัญก็สู้ไม่ได
1: ้คุณพี่มีอะไรจะใช้น้องสั่งมาได้เต็มที่เลยนะคะน้องจะรับใช้เต็มที
0: ่นวลเอ้ยพี่สบายใจแล้วล่ะพี่จะลืมเรื่องทุกข์ร้อนเก่าๆให้สิ้นนะ
1: คุณพี่ทุกข์อันใดหรือคะ
0: ก็ทุกข์มันทั้งนั้นแหละแต่พี่ไม่เสียใจอีกแล้วที่นางลำจวนมันตายพี่ได้ทำกุศลไปมากอุทิศไปให้กับมันและทั้งไอจีนหุ่นชู้รักของมันพี่ก็จะอโหสิกรรมให้เป็นทาน

0: ือว่าเลิกแล้วต่อกันไปต่อจากนี้เนี่ยก็คงไม่ได้เจอหน้ากันอีก
1: คุณพี่คะถามหน่อยน้องมีอันใดด้อยไปกว่านางลำจวนคะ
0: ไม่มีไม่มีเลยจ้ะพี่แค่หลงไปเป็นเรื่องของความหลงก็เท่านั้นเองอันที่จริงเนี่ยปัญหามีดีอันใดไม่นวลตั้งหากที่งามที่สุดในบรรดาลูกสาวในสวนไม่มีใครจะเทียบนวลของพี่ได้ดอก

0: คุณ
1: ค่ำนี้นายสุนจะมาเปิดโรงเล่นละครเรื่องใหม่ที่บอนครับ
0: นายสุนหายป่วยแล้วหรือ

0: จากข้อยังชั่วขึ้นมากเห็นว่าจะมาเล่นเรื่องพระสุทนมโนรานะขอรับ
1: พระสุทนมโนรา
0: คุณเสกชอบหรือขอรับ
1: ชอบสิ

0: นายคุณทำกุศลกับฉันมากหนาไม่รู้จักตอบแทนอย่างไร
1: แต่ผมไม่ได้ทำใดที่ลำบากกระผมพอใจที่ได้ทำนะครับ
0: ยาหมอวัดเรได้ผลดีแลเร็วมากกว่ายากลางบ้านนะ
1: เพียงสองเทียบก็หายแล้ว
2: เอาไหม
1: เอาครับ
0: นายหุ่นฉลาดเฉลียวรู้จักให้พระเป็นผู้สำแดงฤทธิ
1: ์กระผมว่ากระผมเข้าทางพระบุญลือน่าจะดีที่สุดขอรับหลวงพี่ท่านเทศเก่งน่าจะช่วยพูดให้นายสุนเชื่อฟังได้บ้าง
0: อันที่จริงพระบุญลือกับนายสุนเขาไม่ถูกกันดอก
1: คุณคงชื่นชอบละครคณะนี้ถึงได้ล่วงรู้เรื่องราวภายในครอบครัวของเขาเป็นอย่างดีแต่กระผมไม่รู้อะไรตื้นลึกหนาบางหรอกขอรับพระบุญลือได้อ้างว่าผีลูกสาวท่านที่กระโดดน้ำตายมาหาและขอให้ท่านเลิกเล่าเสียมิฉะนั้นทุกทีที่ท่านดื่มเหล้าจะมีไฟนรกโหมใส่เธอนายโรงสุนคงจะรักลูกสาวคนนี้มากถึงได้ตัดใจเลิกเล่าได้นะครับ
0: ก็ดีสิฉันจะได้ดูละครคณะนายโรงสุนอีกนาน
1: นั่นน่ะสิขอรับละครนายโรงสุนสนุกสนานตัวแสดงก็รำงามนักเพลงก็ไพเราะกระผมเข้าใจแล้วทำไมคุณเฉกถึงเอาใจใส่สนับสนุนนายโรงสุนเป็นอย่างดี

0: นายน้อยรู้วิชาการต่อสู้หรือไม
1: ่ก็ลองดูที
2: เฮ้ยOh!

0: เจ็บมากเลยขอรับ
1: นายหุ่นทำเช่นไรเหมือนมีสายฟ้าฟาดมาที่มือฉันชาไปหมดเลย
0: นั่นเป็นวิชากดจุดของพวกคนจีนนะครับไว้กดรักษาโรคได้ด้วยนะเช่นหากท้องผูกไม่ถ่ายหนักหลายวันก็สามารถกดให้ลำไส้บีบขับถ่ายออกมาได้หรือไม่ใคร่หลับหลายวันก็กดให้ง่วงหลับพลอยไปได้นะครับ
1: เป็นความจริง
0: เป็นความจริงครับ
1: ทำเช่นไรทำให้ดูอีกครั้ง
0: อยากลองดูไหมครับ

ในคุณมานี่เลยนะ

0: คุณเชคเคยกินเต่าห้อยไหมครับ
1: เต่าห้อย
0: ลองชิมดูนะเต่าห้อย2ถ้วยนะ
2: อ๋อไล่ๆๆ
0: นั่งก่อนครับซั่ว
1: ซั่วซั่ว
0: หวาย
1: หวาย
0: นี่เรียกว่าหลิมกิมฮุน
1: หลิมกิมฮุน
0: หว่าอ้ายหลู
1: ่หว่าอ้ายหลู่แปลว่าอะไร
0: ไม่มีอะไรขอรับ
2: ฉันรักเธอ
0: Mmm.

0: ไอ้คุณนี่เองลักลอบค้าฟิตจริง
1: ๆค้าฟิตอะไรวะ
0: เฮ้ย
2: เฮ้ยมาช่วยกันที่ท่าน้ำหน่อยเร็ว
0: อ่ะกูไปเองไปตามมา
1: ปล่อยดิวะเฮ้ยเอาตัวมันไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย
3: นครบาลพวกหรือเข้าใจผิดหมกแล้วเมื่อกี้อีสองคงนั่งกินเต้าหัวอยู่ที่ร้านหัวอีไม่ได้ข้าวฟิงหรอก
1: ใช่ใช่หุบปาก

0: นี่ไงฟินหรือใครว่าไม่ใช่เฮ้ยนี่ไง
1: อาวุธ
0: นี่มันยัดเยียดข้อหากันนี่หว่าเอาตัวแม่ท่านทุกคนสอบสวนไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไป
2: ไป
3: เฮ้ยพักรอคุณลบที่นี่ก่อนรอคุณลบเอาพวกขี้ยามาเพิ่ม
2: จุกิ
3: เฮ้ยเฮ้ยเอาตัวไปครับผู้สาจริงเจ๊กอะไรกัน
0: ยา
4: เป็นอย่างไรบ้างคุณหนู

0: ว่าเขาเขาว่า
1: เอาหุบลึกเป็นไงบ้าง
2: เองไม่ใช่กุลีไม่ต้องผูกปี้ไม่ต้องจ่ายอากรค่าแรงให้พระคัง
3: กระผมจักไปชี้แจงความจริงให้คุณอางคุณทราบ
4: ข้าไม่รู้จะทำอย่างไรกับเจ้าแล้วลำจวนเอาสมบัติเจ้าไป
5: คุณจะไล่อีฉันไปหรือเจ้าคะ
6: ไอหุ่นมันคือกี้เหี่ยซาเหี่ยอยู่ในโรงเรียนแถวนั้นเขารับ
3: กระผมจะมาบอกคุณเชกว่ากระผมอาจจะหายหน้าหายตาไปสักชั่วระยะหนึ่ง

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังพุทธัสสะภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะคารังโรปะเสยัง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน22พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมผ่านไปแป๊บเดียวค่ะเด็กๆที่บอกว่าไปโรงเรียนเนี่ยเปิดเทอมมาจะครบ1สัปดาห์แล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะเริ่มปรับตัวกันได้แล้ววันนี้มีบรรยากาศในโรงเรียนโดยเฉพาะอาหารกลางวันมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะขณะเดียวกันวันนี้เรายังตามกันต่อนะคะกับคดีรถไฟชนรถเมย์ที่จุดตัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้กระทรวงคมนาคมมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการเปิดข้อมูลค่ะคุณผู้ชมเปิดจากกล้องวงจรปิดเป็นรายวินาทีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามความคืบหน้ากันค่ะ
2: ครับเรื่องรถไฟก็ต้องติดตามเรื่องรถไฟฟ้าก็ต้องติดตามเหมือนกันโดยเฉพาะผู้บริโภคนะคุณผู้ชมที่ใช้รถไฟฟ้าตอนนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะเกิดความกังวลตั้งคำถามเหมือนกันว่าถ้าจะเอารถไปคืนได้หรือไม่หรือว่าถ้าเกิดเหตุอะไรทางบริษัทรถเองจะมีการเยียวยาอย่างไรแต่ระหว่างที่จะมีการพูดคุยกันเรื่องของรถไฟฟ้าปรากฏว่าบางคนบอกว่ารถไฟฟ้าอาจจะน่าห่วงงั้นหันไปใช้ไฮบริดละกันล่าสุดไฮบริดก็ดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยคุณผู้ชมเพราะเมื่อวานมีภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นรถไฟไหม้ที่เป็นรถไฮบริดด้วยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่วันนี้ชวนคุณผู้ชมตั้งคำถามแล้วก็รอติดตามรายละเอียดกันด้วยนะครับ
0: แล้วก็ดันเป็นยี่ห้อเดียวกับที่มีข่าวอยู่ด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ทางผู้เสียหายกำลังเข้าไปพบกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพอดีก็เกิดเหตุขึ้นแต่ว่าคนละรุ่นกันแล้วก็ระบบเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยเดี๋ยวรอดูคำชี้แจงแล้วก็สอบสวนหาสาเหตุกันด้วยนะครับแต่ว่าเริ่มเรื่องเช้าวันนี้อยากจะเริ่มที่เรื่องสบายๆก่อนอย่างที่คุณสิริมาเกริ่นไปนะตอนนี้หลายๆโรงเรียนก็คงจะน่าจะกลับมาเปิดเทอมกันเกือบหมดแล้วนะครับเริ่มเทอมใหม่นอกจากโรงเรียนจะต้องเตรียมเรื่องของการเรียนการสอนให้กับเด็กๆแล้วต้องเตรียมอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนด้วยภายใต้งบประมาณที่ก็คงต้องยอมรับนะครับว่ามีอยู่อย่างจำกัดจริงๆครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูอาหารของโรงเรียนเป็นอาหารกลางวันที่หลายคนบอกว่าว้าวเป็นอาหารสุดว้าวนะครับของโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยครับเข้ามาในคอนเซปที่ใช้ชื่อว่าอิ่มท้องพร้อมวินัยหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนลองไปดูกันครับคุณผู้ชมลองดูนะครับในถาดที่เป็นถาดหลุมตักข้าวใส่พอจะเดากันได้ไหมว่าเป็นเมนูอะไรนี่มีไข่ดาวมีไก่ทอดข้าวผัดอเมริกันนี่หน้าตาสีสันสดใสนะครับคุณผู้ชมแล้วดูไข่ดาวนะครับนี่ไม่ได้ทอดธรรมดานะเป็นทอดแบบโรงแรม5ดาวใช่ไหมมีไส้กรอกมีฮอทดอกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมผักก็มีดังนั้นในถาด1ถาดเนี่ยครบ5หมู่นะครับไม่ใช่5หมู่บ้านนะฮะอาหารหลัก5หมู่มีข้าวใช่ไหมคาร์โบไฮเดรตมีไข่มีไก่โปรตีนแล้วก็มีผักด้วยมีเกลือแร่วิตามินไขมันครบถ้วนเลย
3: ตอนนี้
0: นะฮะเด็กๆก็ได้กินกันนะครับนี่เป็นอาหารกลางวันที่แม่ครัวของโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยตำบลหนองนางนวลอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเตรียมไว้ให้กับนักเรียนนะครับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กกลางชนบทอาหารกลางวันที่เห็นเนี่ยมันกำลังกลายเป็นกระแสชื่นชมในโลกโซเชียลและแวดวงการศึกษาครับหลังจากที่ทางโรงเรียนได้สร้างโมเดลอาหารกลางวันสุดสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าอิ่มท้องพร้อมวินัยจัดเต็มเมนูคุณภาพเกินงบเพื่อเติมเต็มโภชนาการและความสุขให้กับเด็กนักเรียนครับทางนางอุบลเครือธนกุลท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยบอกว่าโรงเรียนมีนักเรียน39คนและได้รับงบประมาณอาหารกลางวันหัวละ36บาทต่อคนต่อวันครับแต่สามารถรังสรรค์เมนูที่หลายคนมองว่าเกินมาตรฐานโรงเรียนชนบทไปได้ครับ
4: ในเรื่องของอาหารกลางวันในการมีการปลูกผักเพาะเห็ดแล้วก็ตอนนี้มีการเลี้ยงปลาดุกค่ะแล้วเราก็จะเพาะผักไฮโดรโปนิกด้วยค่ะเพื่อมาลองถาดจัดจานให้สวยงามแบบนี้ค่ะบางครั้งอย่างเช่นน้องไก่ใหญ่นะคะอนุบาลเนี่ยเขาจะทานไม่หมดเราก็จะใส่ถุงให้กับแล้วก็ในส่วนที่มีเด็กนักเรียนยากจนแม่ครัวของเราก็ได้จัดใส่ถุงที่เป็นกับข้าวเหลือข้าวเปล่าอาหารกับข้าวที่เหลือใส่ถุงให้กลับค่ะแล้วก็ถ้าเหลือเกินกว่านี้ก็จะเรียกเด็กว่าใครสนใจที่จะเอากลับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเด็ก

0: ในฐานะยากจนแล้วก็ผู้เด็กจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่จะอยู่กับปู่ย่าตายายค่ะจะมีฐานะยากจนแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดูแลหรือดูแลไม่ทั่วถึงนะคะ
1: คือถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาต้องใช้คำไหนนะโอ้โหเห็นเมนูแบบนี้2 เต็ม 10เลยแหละใช่ไหม
2: ก็คือแบบดี

0: พักกลางวันนะครับเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นป.6จะต้องล้างมือเข้าแถวรับถาดอาหารกันอย่างเป็นระเบียบพร้อมกับเรียนรู้มารยาทในการรับของจากผู้ใหญ่ด้วยมีระบบที่น่าสนใจคือระบบพี่ดูแลน้องครับก็กลายเป็นภาพที่ประทับใจเด็กโตจะคอยช่วยเหลือน้องๆ น้องเล็กครับที่อาจจะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้หรือทำอาหาร6โดยมีคุณครูเวรดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมกับปลูกฝังให้รับประทานอาหารจนหมดถาดเพื่อได้เห็นคุณค่าของอาหารแล้วก็ลดปริมาณขยะที่จะถูกทิ้งไปด้วยนะครับและคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ข้าวผัดอเมริกันนะครับจริงๆยังมีอีกหลายเมนูที่เขาจะหมุนเวียนกัน อย่างเมนูเมื่อกี้นี้สปาเกตตี
1: ้ครับ
0: อันนี้แกงส้มไหมแล้วมีแซนด์วิชด้วยมีไข่ต้มนี่ครับแล้วก็จะมีข้าวผัด3สี
2: นี่ข้าวผัด3สี
0: เมนูนี้นะฮะแล้วก็มีอะไรด่ะซุปหมูเด้งแกงส้มผักรวมเห็นไปแล้วนะครับไก่ทอดพะแนงหมูอันนี้น่าจะเป็นพะแนงแล้วมีไก่ทอดด้วยมีผลไม้เป็นมะม่วงอันนี้ก็มีไข่เจียวด้วยนะ
2: ขอกินเค้กได้ไหมเนี่ยเค้กโบราณ
0: น่ากินนะ
1: ตอนเด็กๆต้องกินนะ
2: ใช่
0: เค้กโบราณเนี่ยแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าทุกจานทุกวันจะต้องมีผักอันนี้สำคัญนะครับเด็กๆจะเติบโตขึ้นมาก็ต้องกินผักด้วย
1: บางวันเป็นสายฝอสปาเกตตี้แฮมเบอร์เกอร์เมื่อสักครู่ก็มี
2: ใช่
0: นะฮะก็หมุนเวียนกันไปผัดเปลี่ยนแบบนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมดูแครอทรูปหัวใจน่ารักทีเดียวนะครับก็สะท้อนถึงความใส่ใจในการปรุงอาหารในทุกเมนูนะครับเราเป็นผู้ปกครองเราเห็นลูกหลานได้กินอาหารแบบนี้เราสบายใจนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมโ
2: อ้บางคนบอกว่ากินดีกว่าอยู่ที่บ้านอีก36บาทนี่คุ้มมากๆนะคะต่อมื้อเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
0: ลูกกลับบ้านมาพ่อครับพ่อคะทำไมอาหารที่บ้านไม่เหมือนที่โรงเรียนเลยคะอะไรอย่างเงี้ยเน
2: า
0: ะ
2: แต่น่าสนใจเพราะว่าคุณครูบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเหลือเนี่ยเด็กๆสามารถเอากลับไปกินที่บ้านได้ด้วยถ้าหากว่าไม่เบื
0: ่ออันนี้ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจที่ดีมากๆนะครับเด็กๆ เขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอาหารอร่อยทุกมื้อแล้วก็อยากให้โรงเรียนจัดเมนูแบบนี้ทุกวันเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยก็กำลังสะท้อนให้เห็นนะครับว่าอาหารกลางวันไม่ได้เป็นเพียงมื้ออาหารธรรมดาแต่มันคือความหวังโอกาสและบทเรียนชีวิตที่ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันส่งต่อให้เด็กๆเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจในอนาคตด้วยนะ
2: คะคุณผู้ชมเรื่องของการกินเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของสุขภาพจริงๆนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยถ้าเข้าใจว่าโปรตีนได้จากอะไรคาร์บได้จากอะไรสารอาหารได้จากอะไรอย่างข้างหลังเนี่ยค่ะเขาก็จะเขียนอธิบายเป็นรายวันเลยนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เมนูนี้เนี่ยเรากินโปรตีนไปหรือยังเรากินครบไปหรือยังถ้าปลูกฝังแบบนี้เนี่ยก็จะรู้นะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินยังไงด้วย
0: แล้วนี่ถือว่างบประมาณเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ3ปีที่แล้วเราเคยนำเสนอเรื่องราวของโรงเรียนแห่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นโรงเรียนได้งบประมาณรายหัว21บาทต่อคนต่อหัวต่อคนต่อวันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น36บาทแล้วแต่ในเวลานั้นเนี่ยก็สามารถบริหารจัดการแล้วก็มีเมนูที่น่ารับประทานแบบนี้ให้เด็กๆได้กินกันด้วย
1: ครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ10บาทนะคุณผู้ชมแล้วจากที่คุณศิริมาบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเข้าใจเรื่องของโภชนาการการรับประทานแบบครบถ้วนแน่นอนว่าสุขภาพของน้องๆก็จะดีที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมพอเมนูอาหารเนี่ยคือมันหลากหลายแล้วมันน่ารับประทานแบบเนี้ยมันเป็นการกระตุ้นนะคุณผู้ชมกระตุ้นให้น้องๆอยากไปโรงเรียนมันมีอีกโรงเรียนนึงที่ผมเคยลงพื้นที่ไปโรงเรียนบ้านเพชรน้ำพึ่งอุทัยธานีเหมือนกัน
0: ครับ
1: คือคุณครูเขาบอกเลยบอกว่าทำไมเขาต้องรังสรรค์เมนูหน้าตารับประทานแบบนี้เพราะเด็กๆหลายๆคนบอกเลยว่าไม่อยากขาดเรียนเลยตื่นเช้ามาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าไปโรงเรียนหรือยังแล้วก็รอดูเลยว่ามื้อกลางวันเนี่ยจะได้รับประทานเมนูอะไรบ้างมันก็เป็นการกระตุ้นให้น้องๆอยากไปโรงเรียนเนี่ย
0: ครับคุณผู้ชมบอกว่ายกเลิกปิดเทอมถามคุณครูด้วยถามคุณครูก่อน
1: ครับ
2: ค่ะถามเด็กๆด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเปิดเทอมใหม่เด็กๆหลายคนมีชุดนักเรียนใหม่ใส่ไปโรงเรียนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะทำให้หลายๆคนบอกว่ามันสดชื่นสดใสเพราะว่าเสื้อเนี่ยบางคนบอกไม่ใช่สีขาวขาวไม่ได้ขาวแบบนี้นะ
0: ครับ
2: ขาวแบบโอโม มันปองไปแล้วแล้วมันก็สดใสนะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์กันถึงเด็กคนหนึ่งเขาขึ้นชั้นป.1แล้วนะคะแต่ว่าเขาใส่ชุดอนุบาลไปโรงเรียนค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ปกครองเนี่ยฐานะไม่ค่อยจะดีนักทำให้ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนล่าสุดได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะนี่คือสภาพบ้านค่ะ นี่คุณผู้ชมเป็นบ้านไม้เก่าๆไม่มีหน้าต่างสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะเลยนะคะความเป็นอยู่

0: ค่อนข้างลำบากค่ะเป็นที่พักอาศัยของนักเรียนชั้นป.1จังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้ครูประจำชั้นและก็ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กชายที่อยู่ชั้นป.1คนนี้ไปพูดคุยกับผู้ปกครองแล้วก็ให้การช่วยเหลือหลังจากที่เปิดเทอมแล้วอะค่ะเด็กไม่มีชุดนักเรียนชั้นประถมใส่ไปโรงเรียนเด็กไปโรงเรียนก็จริงนะคุณผู้ชมแต่ว่าใส่ชุดอนุบาลไปเรียนแทนนะคะจากการพูดคุยกับผู้ปกครองทำให้ทราบข้อมูลนะคะว่าเด็กอยู่กับแม่ซึ่งมีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะแต่ว่าก็รายได้น้อยไม่ค่อยมีคนจ้างงานค่ะทุกวันนี้มีเพียงเบี้ยเงินผู้พิการจุนเจือครอบครัวส่วนที่ไม่ได้ซื้อชุดนักเรียนให้ลูกใหม่เพราะว่าแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกชายขึ้นป.1แล้วค่ะ
1: วันแรกวันเปิดเทอมนะคะน้องเนี่ยจริงๆแล้วน้องก็ขึ้นป.1แล้วแต่ว่าน้องเนี่ยยังใส่ชุดอนุบาลมาก็คือใส่ชุดอนุบาลใส่เอี้ยมมาแล้วแม่ก็มาส่งที่ห้องครูโดยคุณแม่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าน้องอ่ะขึ้นป.1แล้วเพราะว่าแม่เขาก็ไม่รู้หนังสือไม่รู้อะไรเงี้ยทีนี้ครูก็เลยถามว่าแม่รู้ไหมว่าน้องอยู่ป.1แล้วนะเขาก็ไม่รู้แล้วถามว่าแล้วน้องเนี่ยซื้อเสื้อผ้านักเรียนหรือยังเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่มีเงินแล้วเขาก็ร้องให้ว่าครูช่วยหน่อยช่วยหน่อยทีนี้เบื้องต้นครูก็เลยได้ให้เงินไปซื้อชุดให้น้องเพื่อที่ว่าให้น้องจะได้มีใส่มาเรียนในวันถัดไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวครูจะหาวิธีช่วยว่าจะทำยังไงได้บ้างให้น้องได้มีอุปกรณ์การเรียนได้มาเรียนให้เหมือนเพื่อนเพราะว่าถ้าน้องเขาไม่มีชุดใส่มาเรียนเนี้ยเขาก็ไม่มา
0: เบื้องต้นครูและผู้อุปการะร่วมกันสนับสนุนชุดนักเรียนรองเท้ากระเป๋าแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งนะคะเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพราะนักเรียนคนนี้เนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้กับครอบครัวช่วยเหลือเพิ่มเติมขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมมีเจ้าอาวาสแล้วก็ชาวบ้านที่ทราบข่าวทยอยให้ความช่วยเหลือเด็กแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะเด็กเนี่ยเขาบอกว่ามีพัฒนาการดีแต่ว่าขาดโอกาสหลายคนก็บอกว่าอยากจะเป็นสะพานบุญให้คนที่ใจบุญเนี่ยค่ะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแล้วก็อุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติมด้วยนะคะเนี่ยคุณผู้ชม
2: ตอนที่ครูไปเจอที่บ้านเนี่ยไปถามคุณแม่เนี่ยคุณแม่คือมีความบกพร่องทางการได้ยินคุณแม่บอกยังไม่รู้เลยว่าลูกขึ้นป.1แล้วคุณแม่ไม่รู้ยังเข้าใจว่าลูกเรียนอนุบาลอยู่แล้วก็คุณแม่ก็เล่าถึงความทุกข์นะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามที่จะหางานทำแต่ปรากฏว่าไปที่ไหนก็ไม่มีใครจ้างเลยรับจ้างรายวันไม่มีใครจ้างเพราะว่าคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการได้ยินทีนี้พอคุณครูทราบเรื่องคุณครูก็เรียกว่าเห็นใจมากๆนะครับแล้วก็บอกว่าจะพยายามช่วยเหลือทุกวิถีทางเพราะอะไรบางทีเด็กเนี่ยคุณผู้ชมเขาเดินทางไปโรงเรียนเขาเห็นเพื่อนมีอุปกรณ์การเรียนใหม่ตัวเขาเองไม่มีบางทีมันส่งผลกระทบทางด้านจิตใจเด็กบางคนก็ไม่อยากจะไปโรงเรียนไงคุณผู้ชมในช่วงเปิดเทอมแบบนี้เนี่ยนอกจากอุปกรณ์การเรียนที่ต้องพร้อมแล้วยานพาหนะก็ต้องพร้อมด้วยเหมือนกันเด็กๆสมัยนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์กันไปโรงเรียนแต่ถามว่าจักรยานยนต์ต้องพร้อมเนี่ยบางทีมันก็นำมาสู่เรื่องของค่าใช้จ่ายนะผู้ปกครองบอกว่าเดี๋ยวต้องหาเงินไปซ่อมอีกน้ำมันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนยางรถไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันล่าสุดที่จังหวัดระยองครับก็เลยมีโครงการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเปิดศูนย์ซ่อมรถฟรีให้กับนักเรียนมีรถจักรยานยนต์ขี่ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้ในการซ่อมบำรุงด้วยครับดูบรรยากาศที่บริเวณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคระยองตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับถูกจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับนักเรียนที่ต้องขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียนในช่วงเปิดเทอมการซ่อมรถจักรยานยนต์ครั้งนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับภายใต้โครงการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ฟรีเพื่อให้ทุกการเดินทางมาเรียนเนี่ยปลอดภัยมั่นใจถึงที่หมายนี่คือสโลแกนของโครงการนี้นะครับนายกิติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองเนี่ยเปิดเผยบอกว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมาแล้วและก็จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันนี้แหละครับวันสุดท้ายก็คือ22พฤษภาคมเพื่อให้บริการตรวจเช็คและก็ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยมุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียนหนังสือหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์มีทั้งนักเรียนบาดเจ็บสูญเสียชีวิตและก็ทรัพย์สินด้วย ซึ่งหลาย

0: กรณีมีสาเหตุมาจากสภาพรถที่ไม่พร้อมใช้งานครับเช่นอะไรบ้างระบบเบรกชำรุดบ้างไฟส่องสว่างไม่ทำงานบ้างหรือว่าขาดการบำรุงรักษาซึ่งนักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถนำรถมาตรวจเช็คฟรีครับจุดไหนมีปัญหาก็พร้อมซ่อมให้ฟรีเพราะนอกจากคนขี่ที่ต้องพร้อมแล้วรถก็ต้องพร้อมเหมือนกันครับ
1: ในส่วนนี้นะครับรถคันนี้ของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะเห็นว่าการเบรกเนี่ยบางมากนะครับแล้วก็เป็นอันตรายแล้วมาดูผ้าเบรกครับผ้าเบรกไม่มีเลยครับเป็นเหล็กกับเหล็กที่จะมาจับดังนั้นเขาจะเบรกไม่อยู่อันนี้ก็เกิดอันตรายเด็กสามารถที่จะเกิดอันตรายชนท้ายเขาได้หรือว่าเบรกไม่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะล้มมีอะไรมาตัดหน้าเนี่ยกระทันหันเนี่ยจะทำอันตรายกับนักเรียนนักศึกษาของเราส่วนในตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าน้ำมันเนี่ยนะครับดูฮะเหนียวหนึบเลยครับแสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยถ้าเราปล่อยไว้อีกเนี่ยจะทำให้ลูกสูบติดนะครับเครื่องก็จะพังได้อันนี้ก็จะทำให้ผู้ปกครองอ่ะเพิ่มรายจ่ายนะครับถึงขั้นต้องซื้อรถใหม่เลย
0: พูดอย่างเดียวมันไม่เห็นภาพต้องมีภาพประกอบ
2: ครับเข้าใจได้เลยอ่ะ
3: เข้าใจเลย
2: ผ้าเบรกจานเบรกน้ำมันเครื่องโอ้โห
3: เด็กๆอาจจะใช้เท้าเบรกอย่างนี้หรือเปล่า
2: อุ้ยอันนั้นยิ่งน่ากลัวไปใหญ่เลยนะคร
0: ับ สมัยวัยรุ่นใครเป็นบ้างคุณผู้ชมคือผอ.ก็เอามาให้ดูผ้าเบรกนี่ก็บางผ้าเบรกก็บางน้ำมันเครื่องก็โหดำเลยแบบน
3: ี้หนืดมากอย่างนี้
0: ไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนเลยแบบนี้เอามาดูหน่อยเอามาเช็คหน่อยซ่อมให้ฟรีเปลี่ยนให้ฟรีด้วยนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองเนี่ยยังเปิดเผยอีกว่าปัจจุบันมีนักเรียนและก็นักศึกษาของวิทยาลัยเนี่ยใช้รถจักรยานยนต์เดินทางมาเรียนมากกว่า 3,000 คันฉะนั้นการเปิดศูนย์ตรวจเช็คและก็ซ่อมบำรุงฟรีก็เลยเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมกับช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการหาโอกาสให้กับนักศึกษาแผนกช่างยนต์ให้นักศึกษากลุ่มนี้เขาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลของครูผู้สอนและก็ผู้เชี่ยวชาญซึ่งผ่านการอบรมจากภาคเอกชนด้านรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องก็เพื่อเป็นการยกระดับทักษะวิชาชีพให้เด็กๆ เขาสามารถนำไปทำงานต่อได้ในอนาคตก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆเผื่อโรงเรียนอื่นๆจะนำไปทำตามก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้นะครับ
3: ค่ะ
2: ที่สำคัญก็คือเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุตรหลานของเราด้วยนะครับยังจำกันได้ไหมเมื่อวานนี้เราได้นำเสนอกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาเขาไปพบอุปกรณ์ดักจับอึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับล่าสุดยังไปพบกับดักที่ทำเอาไว้กลางป่าสงวนเพิ่มเติมแต่ครั้งนี้โหคุณผู้ชมมันเป็นกับดักขนาดใหญ่ถึงขั้นที่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเจอเขาอุทานว่าโอ้แม่เจ้า
4: โอ้โหโอ้โหแม่เจ้าหมายรับหมายรับเลยหมายรับเลยมาตรฐาน IFO เลยอันนี้แม่เจ้าเลยเหรอเฮ้ยทำมาตรฐานเลย
2: มาตรฐาน ISO ก็มาขนาดนั้นเลยนะ
3: หมายลับ
2: เหมือนเป็นแบบฐานลับที่อยู่กลางป่าแต่คุณผู้ชมลองสังเกตนะครับคือถ้าเราเข้าไปในป่าเราก็อาจจะงงๆนะถ้าเราไม่ได้แบบเป็นคนจับอึ่งจับสัตว์ป่าเอ๊ะมันคืออะไร
0: สิ่งนี้มันคืออะไร
2: ใช่ไหมแล้วแบบเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวทำโอ้โหจริงจังคุณผู้ชมจะเห็นว่าพวกสัตว์เล็กๆเนี่ยมันตกอยู่ไปในกับดักหมดเลยนะครับนี่เป็นคลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าธงชาแนลโพสต์ภาพการเข้าไปพบกับดักอึ่งในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่าจักราดอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับที่นครราชสีมาขณะเข้าไปพบกับดักจุดนี้คนถ่ายคลิปถึงขั้นอุทานด้วยความตกใจเพราะผู้ลักลอบทำกับดักมีการวางอุปกรณ์ดักจับมาเป็นอย่างดีไม่ให้อึ่งและสัตว์ป่าขนาดเล็กหลุดรอดไปได้เลยนะครับจุดดังกล่าวไปพบเพิงพักชั่วคราวแบบนี้มีการนำผ้าใบมามุงไว้หลบแดดหลบฝนแล้วก็ขุดเป็นร่องน้ำแล้วก็นำสแลนสีฟ้ามาขึงเป็นแนวยาวคล้ายๆกับลักษณะกับการขึ้นโครงไว้ด้วยนะครับคล้ายๆกับรอบดักปลาสำหรับไว้ใส่อึ่งอ่างที่หลงมาติดกับจากการประเมินก็คาดว่ากับดักที่สร้างไว้นี้สภาพมันค่อนข้างแข็งแรงอะครับคาดว่าน่าจะผ่านการใช้งานมานานพอสมควรแล้วล่ะคงไม่ใช่วัน2วันนี่มีร่องรอยของการแบบ
3: มีเครื่องครัวด้วยนะ
2: ใช่
3: มีกระทะมีหม้อ
2: มีก่อไฟกระหักในป่าสงวน นี่คือแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เลยนะครับเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะอยู่มานานละสักระยะหนึ่งแต่เพิ่งจะมาตรวจพบเพราะว่าจุดนี้มันอยู่ลึกเข้าไปในป่าสงวนแห่งชาตินะครับหลังจากที่ถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็ทำลายปฏิบัติการทำลายทิ้งหมดเลยนะครับสำหรับจุดนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาที่สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาและหน่วยป้องกันและรักษาป่าดงอีจานหลังจากที่ได้รับข้อมูลมาครับว่ามีชาวบ้านบางคนลักลอบเข้าไปวางกับดักในเขตป่าสงวนแห่งชาติสำหรับการลักลอบวางกับดักสัตว์ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติย้ำนะครับว่ามีความผิดกฎหมายร้ายแรงจะมีโทษทั้งจำคุกและปรับตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562และพรบป่าสงวนแห่งชาติด้วยนะครับก็เรานำเสนอเรื่องของการจับอึ่งมา2วันก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าสำหรับคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่ไห
3: ม
2: แต่สำหรับหลายคนเป็นเรื่องใหม่นะครับที่เราเห็นภาพของการนำกับดักไปจับอึ่งกลางป่าสงวนแบบนี้และยิ่งตรวจก็ยิ่งไปเจออุปกรณ์การจับที่เนี่ยครับอย่างที่เห็นใหญ่โตมโหฬารมากขึ้นจากเมื่อวานนี้เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นี่ก็คือเอาแค่สังกะสีไปกั้นไว้แล้วก็จะมีเป็นกระแป๋งเป็นถังอยู่ตรงปลายทางให้อึ่งเนี่ยมันตกลงไปแต่ครั้งนี้ไม่ใช่โอ้โหอุปกรณ์นี่มาครบเลย
3: ค่ะดูไปติดตั้งทำมาหากินกันจริงจังมากนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าย้ำนะคะว่าผิดกฎหมายนะคะมีโทษปรับจับด้วยนะคะคุณผู้ชมคะโคราชเนี่ยเขาไปหาอึ่งกันใช่ไหมคะที่ตรังตอนนี้เขาออกหาเห็ดกันค่ะเป็นเห็ดที่ชื่อว่าเห็ดเสม็ดไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินหรือเปล่าหรือว่าคนใต้เขาเรียกยังไงอ่ะ
0: ครับ
3: ไม่กล้าออกเสียงแบบคนใต้เดี๋ยวออกเสียงเพี้ยนเดี๋ยวออกเสียงผิดนะคะเขาบอกว่าเห็ดเสม็ดเนี่ย1ปีจะออก1ครั้งช่วงหน้าฝนนอกจากเก็บมารับประทานแล้วยังขายสร้างรายได้500ถึง 1,000 บาทต่อวันเลยค่ะคุณผู้ชมดูในมือสิคะอุปกรณ์เต็มไม้เต็มมือเลยนะคะชาวบ้านบอกว่าเอาไปไว้เก็บเห็ดค่ะชาวบ้านที่ตำบลไม้ฟาดอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะพากันออกไปหาเห็ดเสม็ดอยู่บริเวณใต้ต้นเสม็ดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรังเห็ดเนี่ยจะขึ้นอยู่บริเวณใต้ต้นเสม็ดขาวเนื้อที่กว่า 1,300 ไร่ค่ะ1ปีได้กินครั้งเดียวก็คือช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวบ้านรอคอยนอกจากชาวจังหวัดตรังแล้วนะคะจะมีชาวบ้านจากจังหวัดใกล้ๆอย่างพัทลุงสตูลนครศรีธรรมราชพากันมาเก็บเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมันกระจายอยู่ตามจุดต่างๆอะค่ะลักษณะของเห็ดเสม็ดจะคล้ายกับเห็ดฟางค่ะงอกขึ้นมาตามธรรมชาติชาวบ้านบอกว่านอกจากจะเก็บมารับประทานกันในครอบครัวแล้วยังสามารถนำไปขายสร้างรายได้กิโลกรัมละ200บาทบางคนสามารถเก็บได้ขายต่อวันมีรายได้เฉลี่ย500ถึง 1,000 บาทเลยค่ะ
5: บางคนเป็น10กิโลเลยนะ
6: แล้วก็ขายกิโลเท่าไหร่รสชาติเป็นไงบ้างคะ
5: มีรสชาติขมกิโลประมาณจะ150ถึง200บาทจ้ะ
6: แล้วทำย
5: ัง
6: ไงเคล็ดลับทำให้เขาหายขมและสามารถเอามาเก็งได้คะ
5: เอามาต้มเลยก็ตีน้ำทิ้งต้มพี่น้ำทิ้งนะประมาณ 2-3 ครั้ง
6: ก็จะให้รสชาติ
5: ได้รสชาติไม่ขม
3: เห็ดเสม็ดเนี่ยเขาบอกว่าจะมีรสชาติขมเคล็ดลับทำให้เห็ดเสม็ดหายขมก็คือต้มน้ำสัก 2-3 ครั้งแล้วก็เททิ้งนะคะสามารถช่วยได้ค่ะส่วนตัวเห็ดเนี่ยเวลากินจะมีลักษณะนุ่มๆหนุบๆ นี่คุณผู้ชมเมนูที่เขาทำให้ดู
0: หนุบหนับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเห็ดใช่ไห
3: มเมนูยอดฮิตก็คือเป็นแกงกะทินะคะแกงเห็ดแกงป่ารวมไปถึงเมนูลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันมีสรรพคุณค่ะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายไขมันต่ำช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแล้วก็เป็นอีกหนึ่งของกินที่เขาบอกว่าหายากปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวเนี่ยค่ะ
2: จะบอกว่าคุณผู้ชมใน TikTok เราอะ พิมพ์คำอ่านภาษาใต้การออกเสียงภาษาใต้มาเยอะเลยนะ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าออกต้องออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้องดีก็ เห็ดเสม็ดนี่แหละนะ
0: ใช่
2: จะมีรสขมใช่ไหมต้องต้มหลายๆน้ำหน่อยนะครับก็หวานเป็นลม ขมให้เพื่อนกินแล้วกัน
0: บางคนก็ไม่ถนัดขมเนี่ยนี่คุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมบางคนบอกว่าขมๆมันก็อร่อยดีนะนี่ดูเห็นแล้วอยากลองรับประทานเลยก็ไม่แน่ใจว่านอก

0: จากที่จังหวัดตรังแล้วจังหวัดอื่นจะมีบ้างหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบางพื้นที่มีก็แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับเผื่อบางพื้นที่ก็อาจจะมีคล้ายๆกับที่จังหวัดตรังด้วยนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ชมจากตรังอยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะครับถ้าไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างจังหวัดสระแก้วเนี่ยคือชาวบ้านคือช่วงนี้เนี่ยเขาก็อยากเข้าไปทำพื้นที่ทำมาหากินของเขาเหมือนกันบางทีไปทำไร่ทำนาบางทีไปทำสวนบ้างก็มีแต่ก่อนหน้านี้มันเกิดปัญหาคือเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้เพราะมันมีชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองแต่ล่าสุดมีข่าวดีครับชาวบ้านอ่างศิลาจังหวัดสระแก้วเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ทำกินบริเวณถนนศรีเพนได้เรียบร้อยแล้วหลังจากฝ่ายความมั่นคงเจรจาให้ชาวกัมพูชาถอยออกจากพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่นอกเหนือเส้นอ้างสิทธิ์ของกัมพูชาครับกองกำลังบูรพานำเกษตรกรบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่หลักเขต48บริเวณถนนศรีเพนชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ทำกินบนที่ดินของตัวเองได้แล้วหลังจากย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมมันเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่จุดนี้คือเข้ามาอยู่เข้ามาทำกินแล้วก็อ้างกับชาวบ้านฝั่งไทยบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ของกัมพูชาแล้วก็อ้างแบบนี้บอกตัวเองเนี่ยทำกินมานานแล้วบอกให้ชาวไทยเนี่ยออกไปทีนี้ปรากฏว่าชาวไทยที่เขาเป็นเจ้าของที่ดินเขาเลยกลัวไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่นะครับหลังจากเกิดข้อพิพาทเนี่ยฝ่ายความมั่นคงก็ได้มีการไปเจรจากับทางการกัมพูชาโดยบอกว่าให้ยึดพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศจนล่าสุดเนี่ยทางการกัมพูชาก็ยอมให้ชาวกัมพูชาเนี่ยถอยออกจากพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวบ้านหลายคนตอนนี้บอกว่าเริ่มคลายความกังวลก็เลยกลับเข้าไปทำกินในที่ดินของตัวเองเริ่มนำรถไถถังพ่นยาอุปกรณ์ทางการเกษตรเข้าไปปรับพื้นที่เตรียมเพาะปลูกในฤดูการทำนาที่กำลังจะมาถึงนะครับบางคนเนี่ยก็นำวัวเข้ามาปล่อยกินหญ้าตามแนวพื้นที่เกษตรเหมือนเช่นในอดีตท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยยังสะท้อนด้วยบอกว่าแม้ว่าการหารือระหว่าง2ฝ่ายสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ชาวบ้านจำนวนมากก็ยังไม่สามารถไว้วางใจฝ่ายกัมพูชาได้เพราะที่ผ่านมาก็ยอมรับเหมือนกันว่าในพื้นที่ก็เกิดเหตุการณ์เผชิญหน้ากันหลายต่อหลายครั้งครับมีข้อมูลจากนางนงรัตน์จันทมาเป็นชาวบ้านอ่างศิลาก็อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าพื้นที่ที่มีข้อพิพาทไม่ใช่พื้นที่ตามเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์แต่เป็นพื้นที่ที่รุกล้ำเข้ามาในฝั่งไทยดังนั้นจึงเป็นคนละกรณีที่ต้องมีการเจรจา JBC กันจึงฝากไปถึงฝ่ายความมั่นคงต้องหารือกับทางการกัมพูชาให้ชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นอธิปไตยของไทยและถูกชาวกัมพูชารุกล้ำมาในพื้นที่หลายสิบปีครับ
2: ทางกัมพูชาเนี่ยก็เห็น GPS ที่เราเปิดเนาะปรากฏว่าคงพบแหละว่าอ้าวล้ำจริงๆโอเคถอยให้ก็คือถอยมันอยู่ตรงนี้แต่การถอยครั้งนี้ทางกัมพูชาขอว่าทางกัมพูชาไม่เข้ามาไทยก็ต้องไม่เข้ามาถอยทั้งที่จุดนี้ต้องดูดีๆนะมันคือพื้นที่ประเทศไทยนะคะซึ่งมันก็ควรจะให้สิทธิ์ของคนไทยเนี่ยในการทำอะไรสิ่งใดก็ได้ที่มีความปลอดภัยแต่ตอนนี้คือเหมือนกับโดนขยับเข้ามาอีกอ่ะเหมือนก็ขยับเลยเข้ามาอีกอ่ะพอใจส่วนหนึ่งคือเขารับปากว่าจะไม่มีการเอากองกำลังของทางเขาเนี่ยมาข่มขู่ชาวไทยที่มาไถเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อันนี้คือเรื่องความปลอดภัยอย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งเรามองว่ามันเสียเปรียบไหมเพราะเนี่ยเป็นการตกลงในพื้นที่ประเทศไทยแต่ให้กัมพูชาเป็นคนตัดสินใจ
0: ข้อพิพาทดังกล่าวถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคือบริเวณนี้คุณผู้ชมอยู่ที่หลักเขตแดน48ถึง49บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับก็ยาวไปจนถึงพื้นที่ของชาวบ้านทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งกัมพูชาแต่ว่ากลุ่มชาวกัมพูชาเนี่ยปรากฏว่าลุกล้ำเขตแนวเส้นสีแดงเส้นสีแดงตามกราฟิกเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมคือมันเป็นเส้นสีแดงที่แบ่งกันไว้แล้วเป็นของฝั่งไทยแต่ปรากฏว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาตามแนวเส้นสีแดงซึ่งเป็นแนวเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนชาวกัมพูชาเข้ามาทำการเกษตรแล้วก็ไถนาในฝั่งไทยในพื้นที่ของเราซะแบบนั้นนะครับโดยบางจุดเนี่ยถึงขั้นเข้ามาใช้คันนาเดียวกับชาวบ้านในฝั่งไทยที่เขาเป็นเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยร้องเรียนปัญหานี้มาโดยตลอดก่อนจะมีการสู้รบกันครั้งล่าสุดเนี่ยแล้วก็จากการตรวจสอบพิกัด GPS พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการละเมิดข้อตกลง MOU 43ด้วยนะครับ เรื่องนี้เนี่ยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการประชุมกับสภากลาโหมร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพออกมาเน้นย้ำเลยเน้นย้ำถึงนโยบายทหารอาสาตามนโยบายของรัฐบาลและก็การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมไปถึงการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในคลังหลังจากมีกรณีลักลอบนำอาวุธยุทโธปกรณ์ออกจากคลังด้วยพร้อมกับระบุถึงความคืบหน้าเรื่องของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า GBC ครั้งถัดไปบอกว่าขณะนี้ฝ่ายเลขานุการของ GBC ทั้ง2ประเทศไปพูดคุยกันในรายละเอียดแล้วนะครับแต่ยืนยันว่าเรื่องของการเปิดด่านจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะนำมาหารือโดยจะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่าณเวลานี้การเปิดด่านยังไม่มีการเปิดนะครับและถามว่าจะมีการพูดคุยกันหรือไม่อาจจะมีแต่จะเป็นวาระสุดท้ายของการประชุม JBC ด้วยครับ
1: ท่ามกลางความกังวลของผู้ใช้รถยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นยี่ห้อดังนะครับเป็นรถยุโรปว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องมีการเข้าไปพบกับทางสคบเพื่อขอให้มาเป็นคนกลางในการช่วยเรื่องนี้หน่อยนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถยี่ห้อนี้แต่ว่าเป็นคนละรุ่นกับที่มีประเด็นมาก่อนหน้านี้รถยนต์ที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เป็นรถอเนกประสงค์ระบบไฮบริดไม่ใช่เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเกิดไฟไหม้เสียหายทั้งคันบนทางด่วนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีหรือว่าสาย M81 นะครับล่าสุดเจ้าของลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นเพลิงที่ลุกไหม้รถยนต์คันหนึ่งอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะบนทางด่วนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีหรือว่าสาย M81 หลักกิโลเมตรที่41อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองนครปฐมได้นำรถดับเพลิง2คันพร้อมอุปกรณ์เข้าระงับเหตุสามารถช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถออกมาได้อย่างปลอดภัยและควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในเวลาต่อมาแต่รถยนต์คันดังกล่าวถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคันจากการตรวจสอบพบว่ารถที่เกิดเหตุเป็นรถอเนกประสงค์ระบบไฮบริดครับผู้เห็นเหตุการณ์เขาให้ข้อมูลว่าสังเกตเห็นเปลวไฟบริเวณซุ้มล้อและใต้ท้องรถด้านขวาจึงได้บีบแตรและกระพริบไฟเตือนคนขับก่อนที่รถจะจอดบริเวณไหล่ทางทางเจ้าของรถบอกว่าขณะเกิดเหตุเดินทางมากันทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยคนขับภรรยาและลูกอีก2คนโดยขับมาตามปกติก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องยนต์จะแสดงขึ้นที่หน้าจอจึงรีบนำรถเข้าจอดแต่ตอนนั้นยังไม่ทราบว่ามีไฟลุกไหม้ใต้ท้องรถนะครับแล้วเขาเองก็พาครอบครัวออกจากรถในทันทีครับหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่และตำรวจทางหลวงได้นำรถที่เสียหายไปเก็บรักษาไว้บริเวณด่าน M81 อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพร้อมให้ผู้เสียหายลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานข้อมูลจากฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขายบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดยืนยันว่ารถยนต์ที่เกิดเหตุใช้แบตเตอรี่คนละรุ่นกับรถยนต์ไฟฟ้าที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ก่อนหน้านี้และเป็นประเด็นด้วยนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุและข้อเท็จจริงด้วยนะครับ
0: ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมก็มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าเอ๊ะก่อนที่รถจะเกิดไฟไหม้เนี่ยมันมีการเฉี่ยวชนกันหรือเปล่าล่าสุดเจ้าของรถเนี่ยถึงขั้นออกมาโพสต์ Facebook ชี้แจงนะครับชื่อคุณแนนมณีรัตน์เนี่ยเขาก็โพสต์เมื่อประมาณ 6-7 ชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ชมคือมีการอธิบายนะครับก่อนที่จะอธิบายเนี่ยเขาก็มีการขอบคุณก่อนขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือได้แบบรวดเร็วมากๆแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมเล่าเหตุการณ์แบบนี้บอกว่าไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองแล้วก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นเล่าเพิ่มเติมบอกว่าระหว่างเดินทางไปการบนมอเตอร์เวย์อยู่ดีๆไฟเตือนบนจอก็ขึ้นครับพี่แจนก็คือหมายถึงสามีเนี่ยนะครับบอกว่าแม่ไฟเตือนขึ้นพอดูเสร็จปุ๊บประกบว่าเห็นควันออกนอกรถแล้วก็มีกลิ่นไหม้ด้วยก็เลยมองกระจกข้างเนี่ยปรากฏว่าเห็นควันพอมองกระจกหลังเห็นรถบรรทุกเนี่ยเปิดไฟสูงรัวๆเลยก็เลยมั่นใจแล้วว่ารถเราแน่ๆเลยแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันนะครับที่ตัวเองเนี่ยลงไปดูบริเวณก้มลงไปดูใต้รถพอดีปรากฏว่าเห็นไฟคุณผู้ชมเห็นไฟไหม้ออกมาพอเปิดประตูรถออกมาปุ๊บเห็นไฟลุกไหม้ครับ ก็เลยพยายามตั้งสติเนี่ยคือจะเอาลูกคือเขามีลูกไปด้วยแล้วลูกเนี่ยนั่งอยู่บนคาร์ซีทก็เลยพยายามเนี่ยที่จะเอาลูกเนี่ยออกมาจากตัวรถนะครับแต่เขาอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าทุกอย่างไม่เป็นอย่างใจที่ตั้งใจไว้เหมือนในหนังเลยเขาบอกว่าพยายามออกมาแล้วแต่มันยากมากเพราะอะไรไฟมันไหม้ใต้ท้องรถทีนี้ความยากก็คือควันไฟแล้วก็ความร้อนจากไฟนี่แหละคุณผู้ชมที่เป็นอุปสรรคสำคัญนะครับสุดท้ายเนี่ยพอเอาลูกออกมาจากคาร์ซีทได้แล้วก็เลยพากันวิ่งหนีออกมาจากรถทั้งพ่อแล้วก็แม่แล้วก็ลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยส่วนประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตบอกว่ารถเนี่ยไปเกิดเฉี่ยวชนกันมาก่อนหรือไม่ฝั่งของคุณแนนที่เขาเป็นเจ้าของรถอธิบายเพิ่มเติมบอกว่ารถเนี่ยตรวจเช็คระยะตลอดและที่สำคัญคือไม่มีการเฉี่ยวชนนะครับแต่ว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยมีเพียงไฟแจ้งเตือนขึ้นมาเท่านั้นปรากฏว่าพอไฟแจ้งเตือนขึ้นมาปุ๊บด้านล่างรถเกิดไฟไหม้ทันทีคุณผู้ชมที่สำคัญตัวเขาเนี่ยบอกว่าโดนไฟลวกที่แขนกับขาด้วยนะครับเพราะไฟมันไหม้ใต้ท้องรถแล้วมันเร็วมากคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันนะครับว่าไม่ได้เกิดจากความสับเพร่าของเจ้าของรถแล้วก็รถเนี่ยพยายามเช็คตลอดสุดท้ายบอกว่าขอบคุณตัวเองที่สามารถออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญก็บอกว่าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับใครอีกก็มีการโพสต์ Facebook เพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลัวว่าหลายๆคนจะตั้งข้อสังเกตและเข้าใจผิดในโลกออนไลน์นะครับ
1: ครับไม่ใช่รุ่นที่มีประเด็นก่อนหน้านี้ที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้าแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าตอนนี้ถูกขุดนะคุณผู้ชมมีชาวเน็ตที่ไปหาข้อมูลแล้วก็ตั้งคำถามว่ามันอาจจะไม่ใช่คันแรกของรุ่นนี้นะที่เกิดเหตุไฟไหม้ด้วยหรือเปล่า
3: ค่ะแต่ว่าก็ต้องหาสาเหตุให้แน่ชัดนะคะคุณผู้ชมว่าไฟที่ลุกไหม้เนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นแล้วนะคะของรถยนต์ Volvo โดยเฉพาะรุ่น EX 30อย่างที่คุณเชอสารเกริ่นไปเพราะว่าเกิดไฟไหม้ในบ้านเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชม2คันแล้วนะคะจนตอนนี้เจ้าของรถกว่า 1,600 คันเขาต้องรวมตัวกันไปเรียกร้องความเป็นธรรมกับทางสคบค่ะผู้บริโภคเนี่ยตั้งคำถามสโลแกนที่เขาใช้เนี่ยว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่าคะตัวแทนผู้บริโภคสะท้อนความรู้สึกกับการขับขี่รถยนต์ Volvo EX 30นะคะที่เขาบอกว่ามันเหมือนนั่งอยู่ในระเบิดเวลาค่ะไม่กล้าชาร์จไฟทิ้งไว้ขณะที่บริษัท Volvo Car ออกมาตรการชั่วคราวให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ไม่เกิน 70% ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมจนบางคันเนี่ยคุณผู้ชมเขาติดสติ๊กเกอร์ไว้ท้ายรถรถคันนี้ชาร์จไม่เกิน 70%เพื่อให้คนรอบข้างเนี่ยสบายใจติดแบบนี้เลย
1: รถเพื่อนผมที่ใช้รุ่นนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์แบบนี้ไปแล้ว
3: ค่ะ
1: อ
3: โอ้โหลองฟังเสียงผู้ใช้รถกันหน่อยค่ะ
4: เหมือนสังคมรังเกียจเนาะเฮ้ยเราซื้อรถ Volvo เรามาอยู่จุดนี้ได้ไงอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆแล้วเราควรจะต้องถูกทรีตแบบนะค่อนข้างดีกว่านี้อ่ะอันนี้ไม่ผ่านคนที่ดูแลเรื่องนี้ของ Volvo ฝากด้วยนะฮะ Crisis Management คุณสอบตกนะฮะสอบตกอย่างแรงเลยฮะฝากด้วยมันไม่โอเคอ่ะ
5: ตอนนี้เราเอารถออกมาใช้ประทานถนนครั้งหนึ่งเราต้องกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมพี
4: ่จริงๆไม่กังวลแต่ว่ามีประกาศจากคอนโดจากหมู่บ้านแล้วว่าไม่ให้เข้าหรือให้ไปจอดไกลๆอันนี้มันไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้มันไม่ใช่รถซื้อรถมาแพงๆไม่ใช่มาเป็นที่รังเกียจของสังคมอ่ะ
3: ทางด้านตัวแทนบริษัท Volvo ชี้แจงนะคะว่าปัญหามาจากเซลล์แบตเตอรี่บางล็อตมีความผิดปกติค่ะโดยบริษัทเตรียมเรียกคืนรถทั้งหมด 1,668 คันเรียกมาแก้ไขนะคะโดยบริษัทจะซ่อมให้เสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2569มีกำลังการซ่อมทั่วประเทศค่ะ22คันต่อวันส่วนเรื่องของการเยียวยามีคูปองชาร์จไฟ 8,500 บาทแล้วก็มีรถสำรองให้ยืมสำหรับคนที่ต้องเดินทางไกลแต่ย้ำชัดๆ นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่มีนโยบายซื้อรถคืนค่ะซึ่งในระดับสากลเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายกรณีเท่านั้นนะคะ
6: ในขณะเดียวกันในศูนย์กระจายสินค้าของเราออกแบบให้สามารถทำได้ถึงวันละ8คันนะครับทีนี้ขั้นตอนพอเราพูดตามนี้ก็คือวันหนึ่งเราสามารถทำได้22คันต่อวันเราวางแผนแล้วว่าช่วงที่จะเป็นวันหยุดหรืออะไรก็ตามเราจะไม่หยุดนะครับเราจะทำการซ่อมและเปลี่ยนให้กับลูกค้าซึ่งจะใช้เวลาโดยประมาณเราจะน่าจะเสร็จได้ภายในวันที่31สิงหาคมนะครับ
3: ประเด็นที่ทำให้ผู้บริโภคไม่พอใจก็คือบริษัทเนี่ยจะเปลี่ยนแค่โมดูลแบตเตอรี่อะค่ะเฉพาะจุดที่มีปัญหาตามหมายเลขซีเรียลไม่ได้เปลี่ยนให้ใหม่ยกแผงทั้งก้อนซึ่งผู้ใช้รถกังวลเรื่องมาตรฐานการประกอบกลับไปด้วยมือช่างว่ามันจะกันน้ำได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะขณะที่แนวทางของสคบ

0: ตอนนี้เขาบอกว่ามีมติเตรียมดำเนินคดีแพ่งแบบกลุ่มค่ะฟ้องเรียกเงินคืนแล้วก็ค่าเสียหายแทนผู้บริโภคที่ไม่ประสงค์จะใช้รถต่อรวมไปถึงสั่งให้บริษัทพิสูจน์ความปลอดภัยของสินค้าอย่างเป็นทางการแล้วก็ส่งรายงานภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม2569ก็คือสิ้นเดือนนี้นอกจากนี้ยังมีการขยายผลไปตรวจสอบเรื่องการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาด้วยนะคะ
1: เพราะว่าการดูแลผู้บริโภคนะครับมันทำดูแลใน2มิติก็คือว่าทางแพ่งและทางอาญานะครับประเด็นทางแพ่งนะครับฟังได้ว่าทางสคบได้ข้อยุติในแนวทางการดำเนินการไปแล้วนะครับส่วนประเด็นการดำเนินการทางอาญานะครับซึ่งมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการโฆษณาซึ่งทำให้นำมานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการตัดสินใจของผู้บริโภคนะครับก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้มีการมอบหมายไปแล้วว่าทางสคบต้องไปพิจารณาให้ชัดเจนซึ่งในมุมมองผมคิดว่ามันเข้าข่ายเพราะว่าเมื่อสักครู่ทางผู้บริโภคเองเนี่ยก็ได้มีการหยิบยกเอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่ออกมาโดยบริษัทแม่นะครับก็คือบริษัทบอลโวในการที่ทำการโฆษณานะครับเพื่อทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเชื่อมั่นในการตัดสินใจว่าการที่เขาเลือกที่จะซื้อรถ Volvo CX 30เนี่ยนะครับก็เชื่อในคำโฆษณาของทางบริษัทนะครับเขาถึงตัดสินใจในการซื้อ
0: สคบยังแจ้งผู้เสียหายทุกคนให้เก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่ารถหรือว่าค่าเสียประโยชน์จากการที่ไม่ได้ใช้รถเพื่อใช้ประกอบการเรียกชดเชยในอนาคตนี่ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของค่ายรถยักษ์ใหญ่นะคะจริงๆคือต้องเร่งกู้ศรัทธากลับคืนมาให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าเวลาคนเขาจะตัดสินใจซื้อเนี่ยเขาเห็นจากแบรนด์เห็นจากยี่ห้อก็เลยตัดสินใจซื้อนะคะคุณผู้ชมล่าสุดนี้ทางกรมการขนส่งทางบกนะคะโดยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์แล้วก็เป็นโฆษกกรมการขนส่งทางบกบอกนะคะว่ากรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ทางกรมการขนส่งทางบกบอกว่าจะยังไม่จดทะเบียนให้กับรถวอลโวยี่ห้อนี้ด้วยนะคะจนกว่าจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยให้ 100% ซะก่อนนะคะ
2: ครับรุ่นนี้คือคนใช้เยอะด้วยนะเพราะว่าตอนที่ออกมาแรกๆด้วยฟังก์ชันของมันด้วยราคาที่หลายๆคนบอกว่าจับต้องได้และเป็นรถไฟฟ้าที่น่าจะลองนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้มันก็เกิดปัญหาที่ผู้บริโภคเองก็มีความกังวลในโลกออนไลน์เนี่ยผมเห็นถึงขั้นบางคนบอกว่าแชร์ประสบการณ์เอารถรุ่นนี้ไปชาร์จไฟคนที่ชาร์จข้างๆอ่ะไปเลย
0: คนลุก
2: เขากลัวเขาบอกว่าเขากลัวเพราะรู้นะว่าชาร์จไม่เกิน70แต่ก็ไม่รู้ไงว่ารถคันที่จะมาชาร์จข้างๆเขาจะชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่รู้กลายเป็นคนอื่นก็กลัวไปหมด
0: เขาจะชาร์จเกินหรือเปล่าถ้าเกินจะมีปัญหาไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ก็ต้องติดสติ๊กเกอร์กันแบบนั้นนะครับว่าขับไปไหนก็รถคันนี้ชาร์จไม่เกิน 70% และนอกจากนั้นมันก็จะมีเรื่องของค่าเสียหายต่างๆที่มันจะตามมานะครับอย่างเช่นบางคอนโดเขาไม่ให้จอดเพราะให้ไปจอดที่อื่นบางคนต้องไปเช่าที่จอดอย่างเงี้ยมันมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาแล้วใครจะตามมาช่วยรับผิดชอบเพราะไม่รู้ว่าจะได้เปลี่ยนเมื่อไหร
0: ่
3: ทางวอลโวเองบอกว่าจะเริ่มสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เนี่ยตรงโมดูลตัวนั้นเนี่ยวันนึงประมาณ40กว่าคันแล้วตอนนี้1,600กว่าคันก็อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆนะจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมน่าจะจบแต่ว่าช่วงเวลานี้ล่ะที่จะต้องใช้รถอยู่ก็
0: คนยังไม่ถึงคิวก็ต้องรอ
3: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวรอตามกันต่อนะคุณผู้ชมว่าบริษัทจะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรด้วยนะครับจากเรื่องของรถมาดูกันที่เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยากันหน่อยเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ต้องมีการเร่งอพยพนักท่องเที่ยวกว่า120ห้องออกจากโรงแรมจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บ4คนนะครับส่วนสาเหตุนะคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาระดมรถดับเพลิงกว่า10คันเข้าไปสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ชั้น7ของโรงแรม JA Plus Hotel ซึ่งเป็นโซนลูฟท็อปบาร์โดยเพลิงเนี่ยลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็ยังสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลด้วยนะครับการช่วยเหลือเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างโกลาหลครับเนื่องจากโรงแรมดังกล่าวมีผู้เข้าพักเกือบเต็มทุกห้องทางโรงแรมแจ้งว่ามีผู้เข้าพัก200คนด้วยกันจากจำนวนห้องพักที่ถูกใช้งาน120ห้องส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องรีบอพยพหนีออกจากอาคารท่ามกลางความตื่นตระหนกนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจแล้วก็หน่วยกู้ภัยยังคงเดินสำรวจตรวจสอบทุกชั้นพร้อมกับมีการเคาะประตูห้องพักทุกห้องเพื่อติดตามแล้วก็ค้นหาคนที่อาจจะติดค้างอยู่ภายในห้องด้วยซึ่งผลจากการตรวจสอบยืนยันนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุไม่มีผู้ตกค้างอยู่ภายในโรงแรมแล้ว พอไปสอบถามชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านระบุแบบนี้บอกว่าโรงแรมแห่งนี้ไม่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาก่อนแล้วก็ในช่วงวันหยุดก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปใช้บริการบริเวณชั้นดาดฟ้าเป็นจำนวนมากก็ยอมรับเหมือนกันบอกว่าขนาดเกิดเหตุก็รู้สึกหวาดกลัวนะครับเพราะเปลวไฟลุกไหม้อย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการกันพื้นที่แล้วก็ห้ามบุคคลเข้าใกล้จุดเกิดเหตุครับ
4: ก็มีแบบเหมือนตกใจตื่นนิดหน่อยที่มาถึงตรงนี้จะเป็นคนจีนนะคะพวกคนจีนไต้หวันอินเดียก็มีแต่น้อยส่วนใหญ่จะเป็นจีนถามว่านับกลัวไหมก็ตอนไฟลุกก็กลัวเหมือนกันใช่ค่ะก็พากันยืนมองแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวกลัว
2: นายอนุสักพิริยะอมรในอำเภอบางละมุงยืนยันนะครับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย4 คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยาและก็โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณโดยตอนนี้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดครับส่วนผู้ประสบภัยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวและผู้เข้าพักภายในโรงแรมรวมทั้งสิ้น240 คนจากการตรวจสอบเนี่ยนอกจากชาวไทยแล้วก็มีชาวอินเดียมีจีนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียล่าสุดก็ได้รับการยืนยันว่าทุกคนเนี่ยปลอดภัยแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับมีเฉพาะผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนเท่านั้นส่วนนักท่องเที่ยวรายอื่นๆก็อยู่ในอาการตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
5: เราจะมีการอพยพนะครับผู้เข้าพักนะครับไปพักนะครับที่อื่นซึ่งตอนนี้ทางเจ้าของโรงแรมได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังเช็ครายชื่อนะครับของผู้เข้าพักอยู่นะครับแล้วก็เสร็จจากนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางผู้เข้าพักเนี่ยจะเข้าไปเอาทรัพย์สินแล้วก็ไปพักที่โรงแรมที่เตรียมไว้ครับ
2: ส่วนการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้นได้กระจายนักท่องเที่ยวไปยังพักโรงแรมใกล้เคียงในพื้นที่เมืองพัทยานะครับพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงวิตกกังวลเรื่องทรัพย์สินภายในห้องพักครับผู้บริหารโรงแรมก็ยืนยันบอกว่าหลังจากนี้จะมีการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งชดเชยและก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดโดยขอให้ลูกค้าเนี่ยเข้าพักตามสถานที่ที่จัดเตรียมเอาไว้ให้ชั่วคราวแล้วก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งก็คือในวันนี้ครับ22 พฤษภาคมส่วนสาเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็คาดว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณชั้นดาดฟ้าเบื้องต้นเช้าวันนี้ครับเวลา9 นาฬิกาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนึงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ต่อไปรวมถึงผู้บริหารโรงแรมเองก็จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเช้าวันนี้ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นด้วยครับ
6: คุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์ที่เครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศรุนแรงมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจนต้องมาลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ2 ปีก่อนได้ไหมครับคือล่าสุดมีการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจที่กลายเป็นคำถามตามมานะครับว่าเครื่องบินอาจจะไม่ได้เผชิญกับอากาศแปรปรวนท่ามกลางอากาศแจ่มใสตามที่เข้าใจกันมาก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับทางด้านของสำนักสอบสวนความปลอดภัยด้านการขนส่งกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์หรือว่า TSIB เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์เหตุเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบิน SQ321 ลอนดอนสิงคโปร์เผชิญอากาศปั่นป่วนขณะบินผ่านเมียนมาทำให้มีผู้เสียชีวิต1 คนบาดเจ็บสาหัส56 คนและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก23 คนต้องมาลงจอดฉุกเฉินที่กรุงเทพมหานคร21 พฤษภาคม 2567 2 ปีที่แล้วนะครับคือในรายงานฉบับนี้ระบุว่าขณะที่เครื่องบินอยู่ที่ความสูง 37,000 ฟุตได้เผชิญอากาศปั่นป่วนอย่างรุนแรงทำให้แรง G เปลี่ยนจากบวก 1.35G ไปเป็นลบ 1.5G ในเวลาเพียง 0.6 วินาทีส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่ไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยถูกเหวี่ยงกระแทกเพดานห้องโดยสารและนักบินต้องปลดระบบบินอัตโนมัติแล้วก็ควบคุมเครื่องเองหลังเกิดเหตุก็มีผู้ออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามันเกิดจากอากาศแปรปรวนในขณะที่ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆหรือสภาพอากาศใดๆหรือไม่แต่ว่าถ้ามาดูในรายงานฉบับนี้มันกลับพบข้อมูลหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในรายงานฉบับนี้นักบินให้ข้อมูลกับทีมสืบสวนนะครับว่าขณะเกิดเหตุ ไม่มีเมฆครับแต่ข้อมูลดังกล่าวมันกลับไม่สอดคล้องกับภาพถ่ายดาวเทียมและเรดาร์ภาคพื้นดินของย่างกุ้งที่แสดงให้เห็นว่ามีเมฆปกคลุมเป็นบริเวณกว้างเหนือพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเมียนมาขณะที่เครื่องบินกำลังบินผ่านอย่างในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมลองดูสีขาวๆครับสีขาวๆที่เห็นอยู่ก็คือก้อนเมฆทั้งหมดเลยนะครับส่วนวงกลมสีแดงก็คือจุดที่เกิดเหตุก็จะเห็นว่าจุดที่เกิดเหตุกับจุดที่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมสีขาวๆเนี่ยนะครับมันก็คือมีเมฆอย่างชัดเจนครับ TSIEB เขาระบุนะครับว่าระบบเรดาร์ตรวจสภาพอากาศของเครื่องบินลำนี้เคยมีประวัติแสดงผลผิดพลาดมาแล้ว3ครั้งก่อนที่จะเกิดเหตุซึ่งในไฟล์นี้ตอนที่ออกจากลอนดอนก็ยังแสดงผลตามปกตินะครับแต่ตอนเกิดเหตุหน้าจอมันไม่ได้แสดงข้อมูลใดๆจนกระทั่งเกิดเหตุและเครื่องต้องลดระดับความสูงลงมาต่ำกว่า 31,000 ฟุตถึงจะมีข้อมูลสภาพอากาศที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอครับซึ่งประเด็นเรื่องของการแสดงผลสภาพอากาศนี้เองยังมีการเก็บข้อมูลในเที่ยวบินที่ตีเครื่องเปล่าจากกรุงเทพกลับสิงคโปร์หลังจากที่เกิดเหตุนะครับโดยระบบเรดาร์ตรวจอากาศของอากาศยานลำนี้นะครับจะมีอยู่2ระบบด้วยกันระบบ R กับระบบ L แล้วกันครับคุณผู้ชมปกตินักบินเขาจะเลือกเช็คจากอันใดอันหนึ่งไม่ R ก็ L นะครับโดยมันจะแสดงผลกลุ่มเมฆที่อยู่หน้าเครื่องลักษณะเป็นแบบนี้ครับเป็นสีเขียวๆสีส้มๆ ส้มเหลืองๆหน่อยมันก็จะเป็นฝนที่หนักหน่อยนะครับแต่ในภาพนี้ครับคุณผู้ชมปรากฏว่าการแสดงผลของทั้ง2ระบบมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับทั้งที่2ภาพนี้ถ่ายห่างกันไม่กี่นาทีจะเห็นว่าฝั่งนู้นระบบนึงมีเมฆค่อนข้างเยอะมีฝนค่อนข้างเยอะแต่ระบบนี้มันแสดงผลคือฝนค่อนข้างน้อยนะครับเป็นสีเขียวๆทีมสอบสวนเขาระบุว่ามีการทดสอบอย่างละเอียดกับผู้ผลิตระบบดังกล่าวแล้วนะครับก็พบว่ายังไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าระบบนี้ไม่สามารถที่จะตรวจจับและแสดงสภาพอากาศได้แต่ก็ระบุว่าสังเกตได้ถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างระหว่างการทดสอบครับทีนี้หลังจากที่มีรายงานออกมาสำนักข่าว CNA ของสิงคโปร์ไปสัมภาษณ์กับศาสตราจารย์อลันตันคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ท่านมองว่ารายงานฉบับนี้มันทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทั้งระบบเรดาร์และนักบินตรวจไม่พบสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งมันก็อาจจะมีผลทางกฎหมายด้วยเพราะภายใต้อนุสัญญามอนทรีออลปี1999ผู้โดยสารเนี่ยครับสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้สูงสุด 235,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่า 5,900,000 บาทโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปดูนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของสายการบินหรือเปล่าแต่ถ้าจะมีการเรียกร้องมากกว่านั้นสายการบินเขาสามารถเลี่ยงความรับผิดได้ถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความประมาทหรือการทำผิดกฎหมายของสายการบินเพียงอย่างเดียวทาง TSIB ระบุในรายงานนะครับว่าข้อสรุปฉบับนี้ไม่ควรจะถูกนำไปตีความว่าเป็นการกล่าวโทษหรือกำหนดความรับผิดชอบแก่องค์กรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะแต่ท้ายรายงานก็มีการให้คำแนะนำว่าบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบินแม้เป็นช่วงเวลาที่กัปตันปิดสัญญาณรัดเข็มขัดแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ดังนั้นก็แนะนำว่าทุกครั้งที่อยู่บนเครื่องบินก็ควรจะรัดเข็มขัดนิรภัยอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมมาดูกรณีรถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดบริเวณอโศกเพชรพื้นที่กรุงเทพชั้นในกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปถึง8คนแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะล่าสุดทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยค่ะยังไม่สามารถระบุตัวผู้เสียชีวิตชายคนสุดท้ายได้เนื่องจากญาติสายตรงยังไม่ติดต่อเข้ามานะคะขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตส่วนที่เหลือค่ะทยอยรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าแอลอายุ34ปีเดินทางไปยังอู่รถเมย์ย่านพระราม9ซึ่งเป็นที่จอดซากรถโดยสารคันเกิดเหตุนะคะไปก็เพื่อไปประกอบพิธีเชิญวิญญาณของผู้เสียชีวิตตามความเชื่อค่ะก่อนที่จะเดินทางไปติดต่อขอรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกำหนดเคลื่อนร่างออกจากกรุงเทพมหานครช่วงเวลา 20 นาฬิกาของเมื่อวานนี้และคาดว่าจะถึงเชียงใหม่ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ นางสาวนราทิพย์วงขันหลานของผู้เสียชีวิตเปิดเผยนะคะว่าแอลเนี่ยเป็นคนขยันทำงานแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวหลังจากสูญเสียแม่ไปก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันครอบครัวยังอยู่ระหว่างเก็บข้าวเก็บของส่วนตัวจากหอพักเพื่อนำ

0: กลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ
1: พี่ขยันมากพี่แบบว่าพยายามทำงานหาเงินเพื่อกลับมาเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าแกก็เสียแม่ไปแล้วก็เหลือพ่อคนเดียว
2: แกก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
1: ใช่ส่วนใหญ่พี่ก็แบบพี่ดิ้นรนพยายามหาทางหาเงินมาช่วยครอบครัวนะคะ
0: อีกรายคือครอบครัวของนางสาวเอเอมิดชาวเมียนมาเดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครหลังจากที่ดำเนินเอกสารกับทางสถานทูตเสร็จแล้วนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยนะคะว่าผู้เสียชีวิตชายคนสุดท้ายยังไม่สามารถระบุชื่อและสัญชาติได้แม้ว่าจะมีเพื่อนร่วมงานเข้ามาให้ข้อมูลแต่ไม่ใช่ญาติทางสายเลือดจึงไม่สามารถใช้ตรวจ DNA เพื่อยืนยันตัวบุคคลได้โดยตรงขณะนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันอยู่ระหว่างสอบปากคำและติดตามหาญาติของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมโดยผลตรวจ DNA ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายแต่ยังไม่สามารถระบุสัญชาติได้เนื่องจากพันธุกรรมของประชากรในอาเซียนใกล้เคียงกันค่ะ
3: คือตอนนี้มีโอกาสที่เพราะว่าขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนว่าจะต้องไปสอบปากคำว่าคนที่สงสัยนี่มีญาติไปตามหาญาติมาก่อนนะและตามหาญาติว่ามีหรือไม่ถ้าไม่มีแล้วเราจะเก็บจากตรงไหนทางนิติเวชรอสิ่งส่งตรวจจากพนักงานสอบสวนถ้ามีนะครับแล้วก็พร้อมตรวจสอบให้ได้เก็บไว้ที่นี่ครับ
0: ข้อมูลจากศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครระบุนะคะว่าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บรวม30คนในจำนวนนี้กลับบ้านได้แล้ว21คนแล้วก็ยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก9คนแบ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักอยู่ในห้อง ICU 5คนและผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยทั่วไปอีก4คนค่ะ
4: ดูความคืบหน้าทางคดีกันหน่อยนะครับก่อนหน้านี้มีการจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าล่าสุดก็มีข้อมูลจากทางตำรวจเนี่ยบอกว่าเตรียมจะมีการจำลองอีกครั้งหนึ่งเป็นการจำลองซ้ำนะครับเพื่อเป็นการทดสอบความสัมพันธ์เรื่องของน้ำหนักกับระยะเบรกส่วนผลการตรวจสอบสภาพแวดล้อมบนรถไฟจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าระยะการมองเห็นไม่เกิน200เมตรมันไม่ชัดเจนนะครับชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดสถานีพระราม9และก็สถานีอโศกระยะทาง550เมตรซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากมีการจำลองเหตุการณ์พบว่าระหว่างรถไฟวิ่งผ่านซุ้มมีการเตือนด้วยสัญญาณวิทยุแต่ปรากฏว่าในวันเกิดเหตุคนขับเนี่ยไม่ได้รับแจ้งปัญหาการจราจรผ่านวิทยุสื่อสารขณะเดียวกันนอกจากเรื่องของวิทยุสื่อสารแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องของวิสัยทัศน์ในการมองเห็นระยะเกิน200เมตรจากการจำลองเหตุการณ์คือมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนแบบนี้ครับเรื่องนี้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยบอกว่าข้อมูลที่ได้จากการจำลองเดินรถมุ่งเน้นพิสูจน์การมองเห็นสัญญาณต่างๆและการควบคุมการเดินรถซึ่งคณะพนักงานสอบสวนเห็นร่วมกันว่าควรจะเก็บรายละเอียดตามตำแหน่งงานต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับ
5: ครับก็เดี๋ยวในช่วงเย็นหากได้ความว่ายังไงก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบอีกทีนึงในส่วนของเรื่องการดำเนินคดีกับรถต่างๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุท่านรองสมควรให้ดูจากกล้องย้อนหลังไปนะครับเพื่อดูว่าณขณะนั้นรถที่จอดอยู่นั้นจอดยังไงมาก่อนหรือว่ามาหลังอยู่ยังไงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อดูการกระทำของรถแต่ละคันด้วยนะครับโดยภาพรวมในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเน้นลงลึกในรายละเอียดของการสอบสวนนะครับในทุกประเด็นอีกทีนึงให้เกิดความชัดเจนและให้เกิดความรวดเร็ว
4: ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีนะครับหลังจากมีการแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานขับรถพนักงานประจำจุดหมายกั้นแล้วก็พนักงานขับรถโดยสารประจำทางไปแล้วตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อนำมาพิจารณาเอาผิดกับผู้ขับขี่ทุกคนที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายจราจรซึ่งเบื้องต้นไปพบรถยนต์เข้าข่ายมีความผิดแล้ว3คันด้วยกันครับ
5: เราไปเก็บรายละเอียดในส่วนนี้แล้วก็เอามาเทียบเคียงกับ คำให้การที่เขาให้ไว้แล้วก็เอามานำเรียนผู้บังคับบัญชาซึ่งจากที่ไปเก็บมาแล้วก็ยังมีส่วนที่อาจจะต้องไปทำเพิ่มเติมให้ครบถ้วนอีก

0: หลังจากที่เราถอดเป็นเรียกว่าช็อตต่อช็อตช็อตต่อช็อตนะครับ
1: แล้วมันจะสามารถมาหักล้างกันได้ไหมคะเพราะว่ามันก็มีคำกล่าวอ้างเรื่องของน้ำหนักที่มันหนักทำให้เบรกแบบไม่ทันอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เรื่องของการเบรกกับน้ำหนักเดี๋ยวรอสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญนะครับตำรวจไม่สามารถไปฟันธงในส่วนนี้ได้
2: นอกจากหลักฐานกล้องวงจรปิดที่จะเป็นหลักฐานสำคัญแล้วพยานก็ค่อนข้างมีน้ำหนักมีความสำคัญเหมือนกันนะครับตำรวจบอกว่ามีการสอบสวนพยานอย่างต่อเนื่องโดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านแถบบันทึกความเร็วหรือว่ากล่องดำจำนวน2คนเขาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนซึ่งจะเน้นสอบสวนลงลึกในรายละเอียดเรื่องของการเดินรถส่วนการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในฝ่ายรถโดยสารประจำทางยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บและยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเรื่องนี้เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้มีการสั่งการให้เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้รถบริเวณจุดตัดทางรถไฟโดยในวันที่26พฤษภาคมนี้ทางตำรวจเองก็จะมีการประชุมตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาเพื่อมีการมอบหมายนโยบายเพิ่มเติมต่อไปส่วนกรณีที่ถูกตั้งคำถามบอกว่าทำไมวันเกิดเหตุตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อเป็นการระบายรถเรื่องนี้ผบ.ตร.ชี้แจงแบบนี้ครับบอกว่าจากการตรวจสอบมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้รถติดดังนั้นตำรวจจราจรและก็ผู้บริหารระดับสูงจึงต้องพิจารณาว่าจะใช้เครื่องมือหรือกลไกใดเข้ามาแก้ไขปัญหาซึ่งเรื่องนี้จะต้องใช้เวลาครับ
3: ก็เริ่มมีปริมาณมากขึ้นถนนก็เริ่มมีเท่าเดิมแล้วมีการก่อสร้างทางทำรถไฟฟ้าก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การจราจรในติดขัดดังนั้นเนี่ยในเมื่อสิ่งที่เกิดการพัฒนาประเทศเนี่ยตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องช่วยกันคิดเพื่อจะมองว่าเราจะใช้อะไรที่จะมาเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการระบายรถหรือการใช้สัญญาณไฟให้สอดรับกันมากขึ้นถึงบอกว่าจะแก้ภายในวันสองวันเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานิดนึงนะครับจะพยายามอย่างเต็มที่ครับ
4: ขณะที่กระทรวงคมนาคมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนัดแรกนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะมีการนำภาพจากกล้องวงจรปิด4มุมมาแสดงพร้อมกันในเวลาเดียวกันเพื่อเห็นเหตุการณ์ครบทุกด้านทั้งฝั่งรถเมล์จุดทางรถไฟแล้วก็มุมการจราจรโดยรอบจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบลำดับเหตุการณ์สำคัญแบบนี้นะคะคุณผู้ชมข้อมูลจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดเนี่ยค่ะเวลา 15:33 วินาทีที่22รถโดยสารประจำทางสาย206เคลื่อนผ่านเครื่องกั้นทางรถไฟนะคะแล้วก็เวลา 15:33 วินาทีที่27รถเมล์เนี่ยไปหยุดค้างบนรางรถไฟหรือว่าไปคล่อมทางอยู่อะค่ะจากนั้นเวลา 15:33 วินาทีที่31นะคะระบบสัญญาและเครื่องกั้นเริ่มทำงานนะคะเบื้องต้นพบว่าเจ้าหน้าที่ที่กั้นถนนพยายามกดปุ่มไม่ให้ไม้กั้นลงมาแต่ว่าไม่สามารถปิดได้เนื่องจากมีรถกีดขวางต่อมาเจ้าหน้าที่ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเตือนแล้วก็โบกธงแดงเพื่อส่งสัญญาณให้ขบวนรถไฟหยุดแต่ว่ารถไฟยังคงวิ่งเข้าสู่จุดตัดก่อนที่จะพุ่งชนรถเมล์ที่ค้างอยู่บนรางรถไฟค่ะ
5: ผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วนะครับก็คงจะต้องไปสรุปร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อนำเรียนท่านรัฐมนตรีต่อไปนะครับสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากหลังจากนี้ที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียน
4: ตั้งแต่เวลาเกิดเหตุก็คือเวลาสักประมาณ 15:33 วินาทีที่22เนี่ยคุณผู้ชมตั้งแต่รถโดยสารสาย206เคลื่อนผ่านเครื่องกั้นจนเกิดเหตุจนหยุดนิ่งสนิทนะคะเวลาอยู่ที่ 15:36 วินาทีที่2นะใช้เวลาสักประมาณ3นาทีกว่าๆซึ่งถือว่าเป็นนาทีชีวิตมากๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางตำรวจก็เตรียมดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดการจราจรบริเวณแยกอโศกกำแพงเพชร7เป็นกรณีเร่งด่วนค่ะก่อนที่จะขยายผลไปยังจุดตัดอื่นๆโดยมีการปรับจำนวนช่องทางการจราจรลดการตัดกระแสรถบริเวณจุดตัดและก็เพิ่มกำลังตำรวจจราจรประจำการในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อป้องกันรถที่ฝ่าฝืนเข้าไปอยู่บนรางรถไฟขณะที่กรุงเทพมหานครค่ะเริ่มติดตั้งแผง

ั้นยืดหดตีเส้นจราจรแบบห้ามหยุดบริเวณหน้าทางรถไฟแล้วก็เตรียมเชื่อมระบบสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติบริเวณแยกอโศกเพชรเพื่อป้องกันการสะสมของรถบนทางตัดค่ะซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนัดแรกยังไม่ได้ข้อสรุปผู้ที่กระทำผิดนะคะเนื่องจากหลายประเด็นอยู่ในสำนวนตำรวจ

0: ดูเรื่องฟ้าฝนกันนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ภาคเหนือเจอฝนตกหนักแทบทุกวันครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมชุมชนพื้นที่การเกษตรนะครับไล่มาตั้งแต่เชียงใหม่ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าคลองธรรมชาติมันอาจจะตื้นเขินอาจจะต้องใช้งบประมาณในการมาขุดลอกคูคลองนะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ก็หนักเหมือนกันครับเริ่มกันที่เพชรบูรณ์นะครับนี่เป็นภาพของชาวบ้านที่ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและร้านค้าหลังดินโคลนจากน้ำป่าหลากท่วม4รอบในช่วงเวลาเพียงแค่1อาทิตย์ครับชาวบ้านบอกว่าช่วงหลายปีมานี้เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งนะครับปีนึง 4-5 ครั้งแต่น้ำท่วมครั้งนี้เสียหายหนักสุดแม้จะยกของขึ้นที่สูงแล้วแต่น้ำมันสูงเกือบ1เมตรก็ตั้งข้อสังเกตครับว่าสาเหตุอาจจะมาจากท่อระบายน้ำบางจุดมีขนาดเล็กประกอบกับมีเศษกิ่งไม้ต้นไม้ไปอุดตันทําให้น้ําระบายไม่ทันหรือเปล่าทางผู้ราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยเบื้องต้นประสานแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1นําเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกคลองกําจัดเศษกิ่งไม้ต้นไม้ที่น้ําพัดลงมาติดค้างตรงสะพานและท่อเพื่อให้คลองระบายน้ําได้ดีขึ้นนะครับส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นคลิปที่ชาวบ้านบันทึกภาพน้ำป่าจากเขาค้อครับหลากลงคลองพื้นที่หมู่11ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักที่เพชรบูรณ์ก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยสีเข้มมากๆนะครับคุณผู้ชมเหมือนโคลนเลยไหลเชี่ยวแรงแล้วก็พัดเอากิ่งไม้ขอนไม้ลอยมากับกระแสน้ำสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่กลัวว่าเศษวัชพืชกิ่งไม้จะไปกีดขวางทางน้ำแล้วก็ทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมชุมชนเพิ่มอีกครับพื้นที่ตำบลบุ่งน้ำเต้าพบว่ามีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและตามชุมชนซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเป็นลักษณะคือมาไวไปไวยังไม่สร้างความเสียหายรุนแรงเบื้องต้นคาดว่าปัญหามันน่าจะมาจากคลองธรรมชาติตื้นเขินการระบายน้ำไม่สะดวกจึงเตรียมประสานขอรับการสนับสนุนการขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากครับขณะที่ชาวบ้านตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับออกมาเรียกร้องให้ชลประทานเชียงใหม่แก้ปัญหาฝายกั้นลำน้ำแม่ขานในพื้นที่บ้านหัวฝายหมู่7ซึ่งถูกน้ำพัดพังเสียหายกว่า5ปีทำให้ไม่สามารถใช้ชะลอน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งได้ครับ
1: ขอความกรุณาแล้วค่ะทั้งท่านท่านประธานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอมาช่วยกันหน่อยค่ะสงสารพี่น้องทั้ง 2-3 ตำบลนะคะส่วนมากจะเป็นเกษตรกรทั้งนั้นเลยอะค่ะถ้าช่วยยั่งยืนก็ดีค่ะขอให้ยั่งยืนค่ะแต่ว่าปัญหาภายในเดือน2เดือนขอแก้ปัญหาก่อนเล็กๆน้อยๆขอให้เขาได้ทำนากันทำนาทำสวนลำไยพวกนี้ทำหอมด้วยต้องใช้น้ำอะค่ะเขาบ่นกันถ้าไม่มีเหมืองเส้นนี้แล้วมีหลายหมู่บ้านที่ว่าน้ำกินน้ำบาดาลแห้งเลยนะคะ
0: ดูผลกระทบที่เพชรบูรณ์ไปแล้วและไปดูที่เชียงใหม่เราลงกลับมาปลายน้ำหลังจากเพชรบูรณ์กันต่อนะครับหลังจากน้ำที่อำเภอชนแดนเพชรบูรณ์ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรประกอบกับมีฝนตกหนักแล้วก็สะสมในหลายพื้นที่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่น้ำป่ามันจะไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มล่าสุดทางนายกิตติพลเวชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ออกหนังสือแจ้งเตือนทั้ง12อำเภอเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดนะครับใกล้กันกับพิจิตรเลยครับนครสวรรค์ฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดน้ำท่วมนาข้าวของเกษตรกรที่นครสวรรค์ซึ่งเพิ่งจะหว่านเมล็ดไปได้ไม่นานหลายครอบครัวต้องเร่งหาเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำออกป้องกันความเสียหายเกษตรกรเขากังวลนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้จะรุนแรงเพราะฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ต้นฤดูทำให้น้ำในเหมืองและคลองเต็มเกือบทั้งหมดแล้วครับ
2: ดูผลกระทบจากในพื้นที่ภาคเหนือเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วนะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้แม้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงเหนือจะอ่อนกำลังลงแล้วก็ตามคุณผู้ชมแต่ก็ยังมีปัจจัยเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้ามาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะครับก็จะส่งผลทำให้วันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานรวมไปถึงพื้นที่ภาคกลางบางพื้นที่วันนี้จะมีฝนตกหนักถึง170ของพื้นที่เราดูพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ

0: 60ของพื้นที่จังหวัดที่จะตกหนักมากที่สุดก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์4จังหวัดนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะครับและถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยวันนี้ช่วงเช้าๆอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนที่ลดน้อยลงตกอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่แต่ว่าจังหวัดที่ยังเจอฝนตกหนักอยู่ก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและก็นครราชสีมาช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่35องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้ามาปกคลุมในบ้านเราก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคกลางเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่โดยจังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักคือสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลส่วนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ย26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ยังเจอฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่นะครับโดยจังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่33องศาเซลเซียสครับวันนี้ในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมนะครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยแม้ว่าจะมีกำลังอ่อนลงก็จริงแต่ว่าทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยกลับมีคลื่นสูง2เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรขณะเดียวกันก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองอย่างพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเจอฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่4จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักก็คือระนองพังงาภูเก็ตและก็กระบี่ส่วนอุณหภูมิในช่วงเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายวัดได้ร้อนที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36องศาเซลเซียสครับ
1: ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับจีนกับรัสเซียออกมาประนามสหรัฐที่ยกระดับแรงกดดันต่อรัฐบาลคิวบาด้วยการยื่นฟ้องราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีของคิวบาท่ามกลางความกังวลนะครับว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการจับกุมเหมือนกับที่เคยทำกับผู้นำของเวเนซุเอลาเมื่อต้นปีหรือไม่นะครับคุณวินิษฐา
2: เหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยล่าสุดมีการเปรยๆออกมาบอกว่าคือผู้นำสหรัฐในอดีตก็เคยพูดถึงเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงเรื่องคิวบามานานแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าอาจจะถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมาลงมือทำซะเองนะคะส่วนก่อนหน้านี้ทรัมป์เนี่ยยังคงพูดเรื่องที่จะคุยกับผู้นำไต้หวันจนจีนล่าสุดออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านค่ะกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงจุดยืนคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อการติดต่อแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันรวมถึงการคัดค้านการขายอาวุธของสหรัฐให้ไต้หวันด้วยนอกจากนี้โฆษกจีนยังเรียกร้องให้สหรัฐหยุดส่งสัญญาณผิดๆไปยังกลุ่มที่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชในไต้หวันขอให้สหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในช่องแคบไต้หวันรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งท่าทีนี้มีขึ้นหลังโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าตนจะพูดคุยกับไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการซื้อขายอาวุธซึ่งการคุยกันโดยตรงแบบนี้เนี่ยเป็นการแหวกขนบหรือว่าจะเรียกว่าทำลายแนวปฏิบัติทางการทูตที่ถือมาอย่างยาวนานก็ว่าได้ซึ่งนับตั้งแต่ปี1979สหรัฐเนี่ยตัดความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันเพื่อหันไปสถาปนาความสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนแล้วก็ผู้นำของสหรัฐกับไต้หวันเนี่ยไม่มีการสื่อสารกันโดยตรงอีกเลยมากระทั่งปี2016ตอนที่ทรัมป์ที่เพิ่งจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสมัยนั้นเนี่ยได้รับสายจากผู้นำไต้หวันเวลานั้นแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้แก่จีนเป็นอย่างมากหลังจากมีท่าทีล่าสุดของทรัมป์ออกมาครั้งนี้ฝั่งกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการบอกว่าผู้นำไต้หวันยินดีอย่างยิ่งที่จะได้พูดคุยกับทรัมป์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสถานภาพตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในบริเวณช่องแคบไต้หวัน

จีนเนี่ยอ้างสิทธิ์เหนือไต้หวันว่าเป็นดินแดนของตนเองนะคะแล้วก็ยังไม่เคยตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังทหารเข้าไปยึดครองส่วนฝั่งสหรัฐให้การสนับสนุนไต้หวันมาอย่างยาวนานแล้วก็มีข้อผูกมัดทางกฎหมายที่จะต้องจัดหาเครื่องมือในการป้องกันตนเองให้แก่ไต้หวันแต่ขณะเดียวกันสหรัฐเองในปัจจุบันก็ต้องรักษาสมดุลด้วยการรักษาความสัมพันธ์การทูตกับทางจีนเอาไว้ด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าย้อนกลับไปช่วงการเดินทางเยือนจีนของทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นอย่างชัดเจนจีนทำให้ได้รู้ว่าไต้หวันเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ของสองประเทศนะคะสีจิ้นผิงผู้นำจีนก็ย้ำเตือนบอกว่าอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจขึ้นได้ถ้าเกิดจัดการเรื่องนี้ได้ไม่ดีส่วนฝั่งทรัมป์เปิดเผยว่าหารือเรื่องการขายอาวุธกับสีจิ้นผิงอย่างละเอียดด้วยซึ่งถ้าเป็นความจริงจะถือว่าขัดกับนโยบายสหรัฐที่ประกาศไว้ตั้งแต่ปี1982ว่าจะไม่ปรึกษาหารือกับจีนในเรื่องการขายอาวุธให้ไต้หวันซึ่งเมื่อถูกตั้งคำถามถึงพันธสัญญาที่ว่าในจุดนี้เนี่ยทรัมป์กลับระบุว่าทศวรรษที่1980น่ะมันนานมาแล้วจนถึงตอนนี้ทรัมป์ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอนุมัติข้อตกลงขายอาวุธมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ไต้หวันหรือไม่หลังจากที่จริงๆแล้วอนุมัติไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะเป็นการอนุมัติการขายอาวุธครั้งใหญ่ที่สุดให้ไต้หวันมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนในประเด็นการยื่นฟ้องอดีตผู้นำคิวบาของสหรัฐก็ยังเป็นที่จับตานะคะอย่างที่เห็นตรงนี้กลุ่มผู้ลี้ภัยชาวคิวบาที่อยู่ในไมอามีฟลอริดาออกมาสนับสนุนให้ทางการสหรัฐเข้าไปดำเนินการแทรกแซงทางการทหารในคิวบาหลังจากที่สหรัฐยื่นฟ้องราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาจากเหตุที่นักบินของกองทัพคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาที่ลี้ภัยตกไป2ลำเมื่อปี1996กลุ่มที่ออกมาประท้วงเนี่ยเขาหยิบยกกรณีที่สหรัฐโค่นอำนาจของนิโคลัสมาดูโรผู้นำเวเนซุเอลามาเป็นตัวอย่างเชื่อว่าสหรัฐจะสามารถเปิดปฏิบัติการทางการทหารในลักษณะเดียวกันได้ส่วนจีนกับรัสเซียตอนนี้ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนคิวบาชัดเจนนะคะหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวนี้มาจากสหรัฐถือเป็นการยกระดับกดดันรัฐบาลคิวบาอีกรอบนึงซึ่งฝั่งของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเนี่ยระบุว่าจีนคัดค้านหนักแน่นกับการที่สหรัฐจะมาใช้กระบวนการยุติธรรมในทางที่ผิดรวมถึงการกดดันคิวบาแล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้มาตรการคว่ำบาตรเครื่องมือทางกฎหมายแล้วก็การข่มขู่ด้วยกำลังต่อคิวบาย้ำอีกว่าจีนสนับสนุนคิวบาในการปกป้องอธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาติและต่อต้านแรงกดดันการแทรกแซงจากภายนอกเช่นเดียวกับโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียที่ออกมาระบุว่าความเคลื่อนไหวต่างๆของสหรัฐที่กดดันคิวบาซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียมาอย่างยาวนานเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้รวมไปถึงการยื่นฟ้องราอูคาสโตรด้วยค่ะด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาออกมาระบุว่าการยื่นฟ้องที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับคิวบาออกโรงเตือนบอกว่าการดำเนินการทางการทหารใดๆของสหรัฐต่อเจ้าหน้าที่คิวบาที่ถูกยื่นฟ้องจะเผชิญการต่อต้านอย่างรุนแรงจากประชาชนชาวคิวบาส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาเองระบุว่ามาโกรูปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยตอนนี้กำลังยั่วยุให้เกิดการรุกรานทางการทหารและกล่าวหาคิวบาอย่างผิดว่าสนับสนุนการก่อการร้ายย้ำอีกว่าคิวบาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐความพยายามดำเนินคดีครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่ทรัมป์เนี่ยกำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในคิวบานะคะซึ่งก็อาจจะมีหลายอย่างเกิดขึ้นหลังจากนี้ความเป็นไปได้หลายๆกรณีที่มีการประเมินกันอย่างแรกก็คือสหรัฐเนี่ยอาจจะเปิดปฏิบัติการเข้าไปจับกลุ่มราอูคาสโตรแล้วก็จับตัวไปขึ้นศาลที่สหรัฐเหมือนกับที่เคยบุกจับมาดูโรมาแล้วผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่าเป็นไปได้แต่ก็จะเป็นภารกิจที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงมีอุปสรรครวมถึงอายุของคาสโตรที่มากแล้วก็อาจจะเกิดกระแสต่อต้านขึ้นได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์เนี่ยพูดซ้ำๆนะคะว่ากำลังพูดคุยติดต่อกับบุคคลภายในคิวบาที่หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่เลวร้ายลงซึ่งส่งสัญญาณว่าต่อไปเนี่ยสหรัฐอาจจะพยายามหาผู้นำชุดใหม่เข้าไปดำรงตำแหน่งในคิวบาเหมือนกับการที่ไปหนุนหลังให้เดลซี่โรดริเกสไปแทนที่มาดูโรที่เวเนซุเอลาซึ่งก็ทำให้รัฐบาลเดิม

0: ยังอยู่เกือบจะสมบูรณ์แม้ว่าจะต้องมีการสื่อสารอะไรโดยตรงมีสหรัฐอยู่เบื้องหลังก็ตามส่วนอีกความเป็นไปได้ก็คือคิวบาเนี่ยอาจจะล่มสลายลงภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เจออยู่ตอนนี้ซึ่งทำให้ชาวคิวบาจำนวนมากพยายามอพยพเข้าสู่สหรัฐแล้วก็จะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลทรัมป์ต่อไปนะคะทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเขามองว่าโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงอย่างสันติกันระหว่างสหรัฐกับคิวบาตอนนี้ยังมีไม่มากย้ำด้วยว่าสหรัฐต้องการแก้ปัญหาต่างๆด้วยการเจรจาอยู่เสมอและเปิดเผยด้วยว่าคิวบาตอนนี้ตอบรับข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะส่วนทรัมป์พูดออกมาล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆเนี่ยเคยพิจารณาเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของคิวบามานานก็คือ50-60ปีกันแล้วและดูเหมือนว่าตนจะต้องเป็นคนที่มาลงมือทำเองแล้วก็ยินดีที่จะทำด้วยคือตอนนี้ทรัมป์เนี่ยเรียกคิวบาว่าเป็นประเทศที่ล้มเหลวเหมือนกับเป็นรัฐล่มสลายเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยแล้วก็สหรัฐเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาในที่นี้น่าจะหมายถึงประชาชนชาวคิวบานะคะตอนนี้ความเคลื่อนไหวที่สหรัฐยื่นฟ้องตัวของราอูลคาสโตรเนี่ยเป็นข่าวไปทั่วโลกโด่งดังมีความเคลื่อนไหวจากนานาชาติก็ดีแต่ว่าถ้าไปย้อนดูรายงานหรือว่าความเคลื่อนไหวในคิวบาเองปรากฏว่าข่าวมันค่อนข้างจะไปช้านะเนื่องจากว่ายังมีปัญหาเรื่องของพลังงานนี่แหละเป็นสำคัญคือไฟก็ยังดับวันๆนึงมีไฟใช้ไม่กี่ชั่วโมงดังนั้นข่าวเนี่ยยังไม่แพร่กระจายเท่าไหร่ถ้าจะดูปฏิกิริยาของชาวคิวบาก็อาจจะยังไม่ชัดเจนในตอนนี้นะคะ
1: ครับแต่ที่น่าจะค่อนข้างชัดเจนเนี่ยสื่อสหรัฐเองก็บอกว่าน่าจะต้องจับตาถ้าสหรัฐจะมีปฏิบัติการหรือจะตัดสินใจทำอะไรกับคิวบาก็แล้วแต่คนที่น่าจะมีบทบาทสำคัญในครั้งนี้ก็รัฐมนตรีต่างประเทศมาโกโรบิโอที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นลูกหลานของชาวคิวบาอพยพคุณพ่อคุณแม่ก็อพยพออกมาจากคิวบาก่อนที่ฟิเดลคาสโตจะขึ้นครองอำนาจนะครับแล้วก็เป็นชาวคิวบาที่ได้สัญชาติอเมริกันนะครับแล้วก็สามารถพูดภาษาสเปนด้วยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในคิวบาก็อัดคลิปแล้วก็ส่งสารไปถึงชาวคิวบาเป็นภาษาสเปนด้วยดังนั้นบุคคลคนนี้น่าจะมีบทบาทสำคัญถ้าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการหรือจะทำอะไรต่อคิวบาด้วยนะ
2: ครับคุณผู้ชมคะประเทศในแอฟริกายังคงเดินหน้ารับมือการระบาดของอีโบลาต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงองค์การอนามัยโลกที่ตอนนี้เร่งจัดส่งสิ่งของจำเป็นเข้าพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นการเร่งรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ท่ามกลางความพยายามของหลายๆประเทศที่จะป้องกันโรคเนี่ยปรากฏว่าที่ดีอาร์คองโกที่เป็นต้นตอการระบาดเนี่ยไปเกิดเหตุชุลมุนขึ้นนะคะมีญาติไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ให้รับเอาร่างผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาเนี่ยออกไปประกอบพิธีสุดท้ายก่อเหตุจุดไฟเผาโรงพยาบาลค่ะจุดที่เราเห็นไฟไหม้ตรงนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลทั่วไปรัมพาร่าที่เนี่ยอยู่ใกล้กับเมืองบูเนียในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทางตะวันออกของประเทศซึ่งก็นับว่าเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ท่ามกลางความวุ่นวายที่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ถึงกับต้องเอาปืนมายิงขู่เพื่อพยายามจะสลายการชุมนุมควบคุมความวุ่นวายหลังจากกลุ่มญาติแล้วก็เพื่อนของผู้เสียชีวิตคนหนึ่งที่คาดว่าจะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ไม่ให้นำศพออกไปประกอบพิธีจนคว้างปาสิ่งของใส่โรงพยาบาลลงเอยด้วยการไปจุดไฟเผาเต็นท์ซึ่งเขาใช้เป็นจุดแยกกักโรคล่าสุดทหารตำรวจต้องเข้าไปดูแลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลนี้เพื่อให้การควบคุมโรคเนี่ยยังเป็นไปอย่างราบรื่นได้ต่อไปเนื่องจากว่าร่างผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเสียชีวิตจากอีโบลาจะมีเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อได้ง่ายซึ่งการดำเนินการเนี่ยทางการต้องนำไปฝังอย่างปลอดภัยไม่ให้ไวรัสแพร่ระบาดได้นะคะส่วนมีรายงานก่อนหน้านี้บอกว่าผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในเต็นท์ใกล้เคียงตอนที่เกิดไฟไหม้ก็ต้องหนีตุ๊นี่เอาชีวิตรอดหายไป6คนแต่ว่าข้อมูลล่าสุดทีมอาสาสมัครที่ดูแลพื้นที่นี้บอกว่าพบตัวทั้งหมดแล้วแล้วก็กลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วโดยเมื่อวานนี้ทางกลุ่ม M23 ที่ควบคุมพื้นที่บางส่วนทางตะวันออกของ DR คองโกเนี่ยระบุว่าพบผู้ติดเชื้ออีโบลารายแรกที่จังหวัดเซาคิวูซึ่งเซาคิวูเนี่ยอยู่ห่างจากอิตูรี่ที่พบการระบาดครั้งแรกไปหลายร้อยกิโลเมตรแล้วก็ผู้ติดเชื้อที่ยืนยันครั้งนี้เนี่ยคนนี้เขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ก่อนที่จะยืนยันได้แล้วนะคะ ซึ่งสถานการณ์การระบาดเวลานี้องค์การอนามัย

0: ในโลกยังยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่139คนและผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมีอีกกว่า600คนแต่ว่าเรื่องของความเสี่ยงการระบาดระดับโลกองค์การอนามัยโลกยืนยันว่ายังอยู่ในระดับต่ำส่วนทางกับความเสี่ยงถ้าพูดถึงการระบาดในระดับประเทศหรือว่าในภูมิภาคที่แอฟริกาเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับสูงทำให้ตอนนี้มีความพยายามเร่งจัดส่งสิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่แพร่ระบาดนะคะทีมรับมือโรคระบาดนอกจากขนของเข้าไปแล้วก็ไปตั้งเต็นท์แยกผู้ป่วยที่โรงพยาบาลในบูเนียในอิตูรีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการรับมือแล้วก็คัดแยกผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาด้วยซึ่งล่าสุดเครื่องบินขนส่ง2ลำที่บรรทุกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์รวมน้ำหนักราว14ตันไปถึงที่ดีอาร์คองโกแล้วนะคะจัดส่งของไปจากศูนย์กระจายสินค้าที่ดักกาไนโรบีแล้วก็คินชาซาเข้าไปเสริมสมรรถนะเรื่องของการเตรียมพร้อมการเฝ้าระวังแล้วก็จัดการผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพื่อให้ระวังควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงทีค่ะส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขของที่ยูกันดาตอนนี้ประกาศออกมาระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะข้ามแดนที่เชื่อมกับ DR คองโกนะคะขอระงับ4สัปดาห์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาตอนนี้ยังอนุญาตให้ขนส่งสินค้าและอาหารได้ตามปกติแต่ว่าจะระงับบริการรถโดยสารเรือเฟอร์รี่เที่ยวบินชั่วคราวพร้อมจำกัดการชุมนุมรวมตัวขนาดใหญ่แล้วก็ยกระดับการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเจ้าหน้าที่เองก็เร่งคัดกรองตรวจหาเชื้อและสร้างการตระหนักรู้แก่คนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนด้วยซึ่งรัฐมนตรีด้านสารนิเทศของยูกันดาเนี่ยเปิดเผยว่าตอนนี้มีผู้สัมผัสเชื้อต้องสงสัยเนี่ยประมาณ65คนที่เขากักกันตัวอยู่บางส่วนเริ่มแสดงอาการแต่ว่าตรวจผลตรวจออกมายังเป็นลบนะคะแล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์ยังควบคุมได้นอกจากนี้ยูกันดาเนี่ยวิจารณ์การตัดสินใจของสหรัฐที่กำหนดเรื่องของข้อจำกัดการเดินทางในการเดินทางจากแถบนั้นเข้าไปในสหรัฐมองว่าเป็นการตอบสนองที่เกินเหตุแล้วก็ยืนยันว่ายูกันดามีศักยภาพเพียงพอในการรับมือการระบาดได้ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ก็มีออกมาหลังจากที่เพิ่งจะมีข่าวไปช่วงคืนที่ผ่านมาว่าเครื่องบินของสายการบิน Air France ที่บินจากปารีสไปดีทรอยต์ในสหรัฐเนี่ยถูกบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางให้ไปลงจอดที่แคนาดาแทนเพราะว่าไปเจอว่ามีผู้โดยสารจาก DR คองโกได้ขึ้นเครื่องไปด้วยความผิดพลาดของระบบสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐเนี่ยระบุว่ามาตรการจำกัดการเข้าประเทศที่สหรัฐตอนนี้บังคับใช้เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของอีโบลาเนี่ยทำให้ผู้โดยสารคนนี้ที่มาจากดีอาร์คองโกไม่ควรจะได้ขึ้นเครื่องตั้งแต่แรกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงรายละเอียดในข่าวว่าคนนี้เขามีอาการหรือไม่อย่างไรหรือว่าเขาเดินทางออกมาจากคองโกตั้งแต่เมื่อไหร่โดยผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่เกิดเหตุเนี่ยให้ข่าวกับทาง CBS News ของสหรัฐบอกว่าพอลูกเรือเขาประกาศเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยก็จะเห็นลูกเรือสวมหน้ากากกันแทบจะทันทีโดยทางสายการบิน Air France ยืนยันกับสื่อในสหรัฐบอกว่าเป็นการทำตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่ฝั่งสหรัฐที่ให้เที่ยวบินนี้เปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่สนามบินที่มอนทรีออลในแคนาดาแทนหลังจากที่เขาไม่ให้ผู้โดยสารที่มาจากดีอาร์คองโกเข้าสหรัฐนะคะก่อนที่สุดท้ายแล้วสุดเครื่องบินก็จะพาผู้โดยสารที่เหลือทุกคนเนี่ยกลับมาส่งที่ดีทรอยต์ในเวลาต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุที่บอกว่ามีการเผาโรงพยาบาลที่อิตูรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีรายงานข่าวท้องถิ่นบอกว่าคนที่เสียชีวิตไปเหมือนกับเป็นนักฟุตบอลแล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงนิดนึงบวกกับความไม่เข้าใจในเรื่องของโรคของบรรดาญาติมิตรหรือว่าคนแถวๆนั้นก็เลยก็มีความเชื่อว่าเสียชีวิตก็ต้องเอาไปประกอบพิธีกรรมตามศาสนาตามความเชื่อแล้วก็ไม่พอใจเจ้าหน้าที่ทั้งที่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการระบาดระลอกนี้หรือระลอกไหนๆก็ตามมันก็มาจากการจัดการร่างผู้เสียชีวิตที่ไม่ถูกต้องนี่แหละเพราะว่าร่างที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีเชื้อเยอะอยู่แล้วคนที่ด้วยพิธีท้องถิ่นอาจจะต้องมีแบบจับสัมผัสตัวเหมือนกับบ้านเราก็มีรถน้ำศพเนาะเขาก็มีคล้ายๆกันก็นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดด้วย
1: เจ้าหน้าที่หน่วยงาน NGO ที่ทำงานประสานงานเรื่องอีโบลาในพื้นที่เองก็ให้สัมภาษณ์กับบางสื่อที่บอกว่าสิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ก็คือทำให้คนในพื้นที่เข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงเพราะว่าหลายๆคนไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงหรือบางคนเชื่อว่าการที่มีผู้ป่วยแบบนี้ก็เพราะว่าคนภายนอกเนี่ยนำเข้ามา นะครับดังนั้นการสร้างความเข้าใจนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของในพื้นที่ด้วยเหมือนกัน
2: ครับรัฐบาลแต่ละพื้นที่ก็ให้ความสำคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อเนื่องด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องของโรคระบาดมาดูเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติกันบ้างไปที่อินเดียครับตอนนี้อินเดียกำลังเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิในเมืองหลวงพุ่งสูงถึง46องศาเซลเซียสขณะที่ในบางพื้นที่เนี่ยเรียกว่าทำลายสถิติอุณหภูมิเนี่ยสูงที่สุดด้วยเลยนะครับ
0: คือร้อนมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงวันนี้เลยนะคะอินเดียแต่ว่าถ้าไปดูอีกหลายๆที่อย่างเช่นตุรกีหลายๆจุดเจอน้ำท่วมโดยเฉพาะตอนใต้เผชิญน้ำท่วมหนักเสียหายเป็นวงกว้างนะคะแล้วก็ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติระลอกนี้ด้วยแล้วค่ะกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดผ่านหลายๆจุดนะคะมีถนนสายต่างๆไหลไปตามจุดที่เป็นทางลาดบันไดต่างๆเนี่ยหลังจากที่เกิดฝนตกหนักถล่มเมืองอันตาเกียทางตอนใต้ของตุรกีฝนตกมาอย่างหนักตั้งแต่เมื่อคืนวันพุธปรากฏว่าหลังจากนั้นบ้านเรือนถนนพังเสียหายนะคะแล้วก็ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเนี่ยรายงานว่าผู้เสียชีวิตคนแรกเสียชีวิตเพราะบ้านพังถล่มลงมาส่วนอีก2คนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยได้รับการช่วยเหลือออกมาได้ทันส่วนผู้เสียชีวิตอีกคนนึงอยู่ในรถยนต์แล้วก็ถนนเนี่ยเกิดยุบตัวตอนจังหวะที่น้ำท่วมรถจึงพลัดตกลงไปในลำธารข้างทางภาพสื่อท้องถิ่นก็จะเห็นถนนหลายสายที่กระแสน้ำที่เป็นโคลนค่อนข้างเชี่ยวกรากเนี่ยพัดผ่านรถยนต์จำนวนมากจมอยู่ในน้ำเจ้าหน้าที่เองก็ต้องกระจายกำลังกันเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจุดต่างๆที่ได้รับผลกระทบอย่างเมืองอันทาเคียที่เจอน้ำท่วมอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของนครโบราณนะคะแล้วก็ถ้าย้อนไปเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ที่มีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมืองนี้ก็คือเมืองนึงที่เสียหายหนักจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 53,000 คนด้วยกันอากาศแปรปรวนอีกที่นึงที่จีนก่อนหน้านี้เรารายงานกันไปมีน้ำท่วมนะคะฝนตกหนักทางตอนใต้อย่างภาพนี้เนี่ยเป็นคลิปจากโซเชียลน้ำพัดเอาวัตถุขนาดใหญ่มาจริงๆแล้วน่าจะเป็นชิ้นส่วนสะพานนะคะซึ่งนี่เป็นภาพจากแม่น้ำแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งทางการเนี่ยประกาศกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าสะพานนาจีกับสะพานนาจีที่2เป็นจุดที่กระทบหนักจากน้ำท่วมเมืองนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของสะพานบันทึกปริมาณฝนรายวันได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันเดียวกันคือกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณวันพุธนะคะเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของจีนเนี่ยบอกว่าพื้นที่ฝนตกหนักผิดปกติที่ครอบคลุมกว่า 1,000 กิโลเมตรเนี่ยเป็นผลมาจากการบรรจบกันของมวลความชื้นจากอ่าวเบงกอลทะเลจีนใต้แล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกประกอบกับระบบอากาศที่เคลื่อนตัวช้าฝนจึงสะสมสูงและฝนตกปริมาณมากทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนจึงเตือนว่ามีหลายมณฑลที่ต้องเฝ้าระวังนะคะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเจียงซีอานฮุยหูหนานหูเป่ยกุ้ยโจกวางสีกวางตุ้งแล้วก็ไห่หลำเสี่ยงเจอภัยพิบัติจากฝนดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมในเขตเมืองค่ะแต่ถ้าไปดูอากาศอีกรูปแบบนึงเลยก็คือที่อินเดียนะคะร้อนจัดเจอคลื่นความร้อนรุนแรงถาโถมกันหลายพื้นที่ที่นิวเดลีอุณหภูมิแตะ46องศาเซลเซียสแล้วก็อีกหลายๆจุดทางตอนเหนือของอินเดียเนี่ยก็ทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเหมือนกันผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียตอนนี้คาดว่าความร้อนแบบสุดขั้วแบบนี้จะยังอยู่ในหลายพื้นที่นะคะคือร้อนมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วน่าจะร้อนยาวจนถึงวันนี้เป็นอย่างน้อยๆซึ่งแน่นอนว่าอากาศแบบนี้กระทบรุนแรงโดยเฉพาะกับคนที่ต้องหาเช้ากินค่ำทำงานกันกลางแจ้งซึ่งนอกจากที่เมืองหลวงอย่างนิวเดลีแล้วเนี่ยในรัฐอุตรประเทศแล้วก็อีกหลายๆจุดกระทบหนักด้วยเหมือนกันนะคะบางพื้นที่ในรัฐอุตรประเทศบันทึกอุณหภูมิเมื่อวันพุธได้ 48.2 องศาเซลเซียสซึ่งนั่นเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1951ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอากาศร้อนระอุแบบนี้ก็ยังจะปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียไปต่อเนื่องอีกอย่างน้อย1สัปดาห์นะคะร้อนต้นสัปดาห์จนถึงวันนี้คือร้อนสูงสุดแต่ไม่ได้หมายความว่าเสาร์อาทิตย์เราจะหายร้อนเลยมันก็จะร้อนแบบนี้อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขทำลายสถิติแล้วแต่จะร้อนไปอีกเป็นนานนับสัปดาห์ซึ่งจริงๆแล้วก็ใกล้เข้าฤดูมรสุมแล้วนะสำหรับในแถบนั้น
1: ก็ยังร้อนจัดอยู่เลยนะครับอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับเช้าๆแบบนี้หลายคนอาจจะกำลังไปทำงานและหลายคนอาจจะต้องโดยสารรถประจำทางนะครับภาพจำก็คือบรรยากาศบนรถมันก็อาจจะเงียบๆกันหน่อยนะครับต่างคนต่างนั่งรอหรือว่ายืนโหนรถเมล์แล้วก็ดูว่าจะถึงป้ายที่ตัวเองจะต้องลงหรือยังนะครับ
0: ใช่แล้วก็จะขึ้นรถ คันไหนเราก็ต้องดูเบอร์ตรงไหมกับที่เราจะไปแต่ว่าเรื่องนี้ชวนไปฉีกกฎการขึ้นรถเมย์กันดีกว่ากับรถเมย์สายนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เขาบอกว่าจะคอยสร้างประสบการณ์แปลกใหม่

0: ผู้โดยสารใครที่เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครอาจจะลองไปหาประสบการณ์ใหม่จากรถเมย์แนวนี้ได้ค่ะเป็นรถเมย์หน้าตาปกตินะคะแต่วิ่งในสวิตเซอร์แลนด์ก็จะวิวสวยแบบนี้นิดนึงเพียงแต่ว่าความโดดเด่นของตัวรถเมย์สายนี้เป็นรถเมย์สาย0คุณผู้ชม0คือ0เนี่ยนูเลยค่ะแปลว่า0เนี่ยก็คือเป็นรถเมย์ที่ไม่มีเบอร์วิ่งให้บริการอยู่ในเมืองบาเดนที่สวิตเซอร์แลนด์พิเศษตรงความที่เป็นเลข0ก็ไม่มีเส้นทางประจำด้วยนะไม่มีตารางเดินรถไม่มีปลายทางที่แน่นอนคุณขึ้นรถคันนี้ไปคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้ไปจบที่ไหนรู้แต่ว่าได้ใช้เวลาบนรถมีทั้งคนมีทั้งสัตว์เขาต้อนรับหมดเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนี่เป็นผลงานเชิงศิลปะเชิงแนวคิดที่รังสรรค์โดยคุณฟรังก์แล้วก็พาทริกริคลินเป็นศิลปิน2พี่น้องฝาแฝดชาวสวิสอยากจะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้ผู้โดยสารเนี่ยก้าวออกจากวงจรชีวิตอันแสนเร่งรีบแล้วก็ลองไปดื่มด่ำกับทัศนียภาพข้างทางทำความรู้จักคนแปลกหน้าด้วยบรรยากาศคึกคักแบบนี้คือพอเข้าอุโมงค์อ่ะก็เอาแฟลชโทรศัพท์มาเปิดโบกกันอยู่ในรถเหมือนดูคอนเสิร์ตยังไงชอบกลแต่ว่าอยู่ในรถเงียบๆนี่แหละนะคะคือเปลี่ยนจากปกติที่พอเราขึ้นรถโดยสารสาธารณะไม่มีใครจะคุยด้วยเราก็ก้มมองเล่นโทรศัพท์อันนี้ก็เปลี่ยนแนวกันไปเลยผู้โดยสารบางคนเขาก็เลยบอกอย่างเมื่อสักครู่นี้บอกว่าประสบการณ์บนรถคันนี้คาดเดาไม่ได้บางทีก็แบบพากันร้องเพลงบางทีก็คุยกันอย่างนี้ศิลปิน2คนที่เป็นต้นคิดเขาบอกว่ารถเมย์คันนี้เขาอยากสื่อถึงเรื่องของการปล่อยวางค่ะปกติคนเรามักจะเร่งรีบจะเดินทางจากที่นึงไปถึงอีกที่นึงให้ได้ให้เร็วที่สุดแต่ว่าถ้ามาขึ้นรถของเขาเนี่ยขอให้ลบความรู้สึกแบบนั้นออกไปไม่ต้องไปคิดเรื่องจุดหมายเหมือนกับให้ก้าวเข้าสู่โลกที่เราไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่างดูบ้างว่าจะเป็นยังไงรถเมย์สาย0เขาเปิดตัวไปปลายเดือนที่แล้วนะคะปลายเดือนเมษายนแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งให้บริการเนี่ย3 สัปดาห์กำลังจะหยุดละไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ตรวจตั๋วแต่เจ้าหน้าที่เขาจะขอข้อมูลเป็นความเห็นกับความรู้สึกของผู้โดยสารแทนถ้าประสบความสำเร็จจากช่วงทดลองช่วงนี้แล้วเนี่ยศิลปินเขาอาจจะขยายบริการรถเมย์สายนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วสวิตเซอร์แลนด์ในอนาคตด้วยนะคะปกติรถเมย์ในประเทศแถบนั้นเนี่ยเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียคุณไปที่ป้ายคุณจะรู้เลยว่าเขาจะมาถึงในอีกกี่นาทีและอีกกี่นาทีคุณจะไปถึงที่ไหนอันนี้ก็คือแหวกขนบสุดๆสำหรับคนแถบนั้นเลยได้รับความสนใจมากพอสมควรเหมือนกัน
1: คนอินโทรเวิร์ตอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้แต่ว่าสายเอ็กโทรเวิร์ตนี่คือน่าจะสนใจกันพอสมควรเพราะว่ากิจกรรมรถเมย์ก็มีหลากหลายนะแล้วก็เชื่อว่าอาจจะตอบโจทย์เพราะบางคนบอกว่าบางทีเนี่ยเบื่อๆอยากนั่งรถเมย์สมมุติอย่างในไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเบื่อๆจะนั่งรถเมย์เล่นๆน่ะต้องดูสายนะเลขอะไรไปลงที่ไหนไม่ใช่นั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเงยหน้ามาอีกทีอ้าวอยู่ตรงนี้แต่นี่เป็นเลข0ก็คือคุณจะไม่รู้จุดหมายปลายทางนั่งไปเรื่อยๆปล่อยใจจอยๆไปกิจกรรมก็เยอะด้วยนะครับ
2: ต้องว่างด้วย
0: ใช่
2: ต้องเป็นวันหยุดด้วยนะถ้านั่งไปทำงานตอนเช้าแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเลข0น่ะมันจะไม่ใช่เป็นเลขรถเมย์มันจะกลายเป็นเงินในบัญชีเพราะไปไม่ถึงที่ทำงานนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธา
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะมาดูการจัดการกับ call center scammer ในประเทศเพื่อนบ้านกันหน่อยนะคะมีคนไทยกว่า300คนค่ะถูกส่งกลับจากประเทศลาวทั้งหมดเนี่ยถูกจับที่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็พบความผิดเกี่ยวข้องกับขบวนการ call center แล้วก็พนันออนไลน์ค่ะเจ้าหน้าที่จากฝั่งไทยไปรับตัวคนไทยรวมทั้งหมด307คนกลับประเทศเมื่อวานนี้นะคะมีการจัดพิธีส่งมอบรับตัวจัดขึ้นที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์หนองคายค่ะทั้งหมดจะเดินทางด้วยรถบัสโดยสารที่ทางการลาวนั้นจัดเตรียมเอาไว้ให้6คันการส่งมอบตัวคนไทยกลุ่มนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางการลาวค่ะกวาดล้างพนันออนไลน์ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ช่วงวันที่11และ12พฤษภาคมที่ผ่านมาสื่อออนไลน์ของลาวในรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นอาคารในนครหลวงเวียงจันทน์รวม2แห่งพบขบวนการ call center ให้บริการตอบแชทเว็บไซต์พนันออนไลน์นอกจากควบคุมตัวคนไทยแล้วค่ะยังยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงโทรศัพท์มือถือหลายร้อยเครื่องสำหรับขั้นตอนการรับตัวชาวไทยจัดรถบัส1คันค่ะมีตำรวจประจำรถ5นายทันทีที่คนไทย307คนกลับเข้าไทยแล้วทั้งหมดจะถูกนำตัวไปที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่จะสอบถามตามแบบฟอร์มที่กำหนดนะคะแล้วก็ทำทะเบียนประวัติ ถ้าพบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับก็จะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีแต่หากสอบสวนแล้วเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจะเข้าสู่กระบวนการการช่วยเหลือของพัฒนาสังคมและ

0: ความมั่นคงของมนุษย์จากนั้นก็จะส่งกลับภูมิลำเนามีรายงานนะคะว่าการจับกลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติที่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมมีมากกว่า600คนการกวาดล้างที่เกิดขึ้นในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์นั้นรวมไปถึงแขวงสวรรณเขตไทยและลาวค่ะมีการลงบันทึกข้อตกลงร่วมกันซึ่งก็ให้ความสำคัญกับปัญหาสแกมเมอร์และการหลอกลวงข้ามชาติซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการทั้งสองประเทศนะคะก็ให้ความร่วมมือกันด้วยดีค่ะ
1: ดูปฏิบัติการของตม.ชลบุรีกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้บุกเข้าไปตรวจค้นคอนโดแห่งหนึ่งย่านบ่อวินจากการตรวจสอบภายในคอนโดไปพบชาวจีนกว่า100คนและที่สำคัญ100คนนี้ไม่มีการแจ้งพิกัดที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วยตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งขยายผลสืบสวนแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีส่งที่กำลังตำรวจสภ.บ่อวินกว่า50นายเข้าไปตรวจค้นคอนโดมิเนียม4อาคารในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีตามนโยบายกวาดล้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งการตรวจของเมื่อวานนี้ครับก็มุ่งตรวจสอบเอกสารการเข้าพักแล้วก็การแจ้งที่พักอาศัยของชาวต่างชาติตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ. 2522มาตรา38ซึ่งมีการกำหนดให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองที่พักต้องมีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภายใน24ชั่วโมงหลังมีคนต่างด้าวเข้าไปพักอาศัยนะครับผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นไปพบชาวจีนกว่า100คนไม่ได้แจ้งที่พักตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับคนละ 2,000 บาทครับนอกจากนี้ก็ยังพบว่าคอนโดมิเนียมดังกล่าวมีชาวจีนพักอาศัยรวมกัน4ตึกอ่ะคุณผู้ชม700คนนะครับขนาดนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกำลังอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงเรื่องของการลักลอบทำงานผิดกฎหมายหรือการกระทำผิดอื่นเพิ่มเติมก่อนจะมีการสรุปผลอย่างเป็นทางการต่อไปตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับเข้ามาอยู่ในพื้นที่700คนและไม่มีการแจ้งที่พักที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วยตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลครับ
2: ดูเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับล่าสุดนายอิสมาแอร์ครับก็เป็นหนึ่งในแกนนำผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีคดีติดตัวถึง4คดียอมมอบตัวครับผู้นำท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องเข้าเจรจากับนายอิสมาแอร์มูซอซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ4หมายผู้ต้องหาหลบซ่อนอยู่ในบ้านพักด้านหลังโรงเรียนเทศบาล5ในเขตเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาครับหลังการประสานงานพูดคุยเจรจาไม่นานผู้ต้องหาตัดสินใจออกจากจุดหลบซ่อนและเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ครับรายงานระบุว่าแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ก็จะเน้นการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเพื่อลดความตึงเครียดในพื้นที่และหลีกเลี่ยงการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังได้แจ้งขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พร้อมย้ำเตือนว่าการให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือสนับสนุนเสบียงแก่ผู้กระทำผิดถือเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับหากประชาชนพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1341หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาพบกับคุณไพฑูรย์นะคะเริ่มต้นกันที่เทควันโดชิงแชมป์เอเชียกันก่อนนะคะ
3: ครับผมนะครับเมื่อวานนี้ก็เปิดฉากเป็นวันแรกนะครับนักกีฬาไทยเองก็ทำผลงานได้ดีนะผ่านเข้าถึงรอบชิงเพียงแต่ว่าคู่แข่งเนี่ยอาจจะมีดีกรีที่สูงไปนิดนึงเป็นอดีตแชมป์เยาวชนโลก2สมัยด้วยนะครับทำให้ไทยเนี่ยได้แค่1เหรียญเงินเท่านั้นเองนะครับชัดชัยเชครับพอใจกับผลงานแม้ว่าทีมเทควันโดต่อสู้ไทยประเดิมผลงานวันแรกได้เพียง1เหรียญเงินมั่นใจในฝีมือของลูกศิษย์ครับว่าจะมีลุ้นคว้าเหรียญทองมาได้แน่นอนในการแข่งขันอีก3วันที่เหลือครับเทควันโดประเภทต่อสู้ชิงแชมป์เอเชียที่เปิดฉากไปวันแรกเมื่อวานนี้ครับซึ่งทัพจอมเตะไทยประเดิมผลงานวันแรกด้วยการคว้า1เหรียญเงินจากน้องอิมพัชรการพูนเกิดแชมป์4เกมรุ่น46กิโลกรัมหญิงซึ่งเธอผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศครับก่อนจะไปแพ้ให้กับหวังเจียหลินดีกรีแชมป์เยาวชนโลก2สมัยจากไต้หวันไป1-2ยก
4: ซึ่งชัชชัยเชครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอมรับว่าแม้จะรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เหรียญทองในวันแรกแต่ก็เชื่อว่าพัชรการเองก็ทำผลงานเต็มที่ที่สุดแล้วพร้อมกับมั่นใจว่าในการแข่งขันอีก3วันที่เหลือครับนักกีฬาไทยจะทำผลงานได้ดีและมีลุ้นคว้าเหรียญทองมาได้อย่างแน่นอนครับ
5: กดดันมากค่ะเพราะว่าเขาก็มีดีกรีแชมป์โลกค่ะก็พอลงสนามก็รู้สึกกดดันน้อยลงแล้วก็มีเพื่อนๆคอยช่วยเชียร์ก็รู้สึกดีขึ้นค่ะก็ทำเต็มที่แล้วค่ะค่อนข้างพอใจค่ะแต่รู้สึกว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะอาจจะกังวลเกินไปค่ะก็ขอให้เพื่อนๆที่เหลือได้เหรียญกันทุกคนค่ะจะได้มีความสุข
6: จริงๆเราศึกษามาเราเตรียมดีมากครับแต่ว่ายิ้มก็เล่นมั่นใจครับแต่ว่าก็ไทเปก็ค่อนข้างก็คณะดีครับแต่ว่าจริงๆเราทำได้ครับแต่ว่าแพ้นิดนึงครับก็เสียใจ
4: ส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้ครับไฮไลท์อยู่ที่ศิรวิทย์มหามัดในรุ่น58กิโลกรัมชายเจ้าของเหรียญทอง4เกมและเหรียญเงินกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่ได้เติมพลังใจก่อนแข่งครับเพราะว่าพี่สาวที่ใช้เวลาว่างจากการคุมทีมเทควันโดพาราไทยเดินทางมาฝึกซ้อมที่มองโกเลียได้แวะมาสวมกอดและให้กำลังใจน้องชายครับก่อนลุ้นประเดิมคว้าเหรียญทองให้กับทีมไทยในรายการนี้ครับ
7: พี่สาวครับมาให้กำลังใจครับก่อนนอน
8: พี่บอกว่าไงบ้างครับ
7: ก็พรุ่งนี้ก็ทำให้เต็มที่ครับมั่นใจในตัวเองพี่สาวมาเป็นโค้ชทีมชาติเทควันโดพาราครับแล้วก็มาเป็นพี่ของน้องอีกหน้าที่หนึ่งก็บอกว่ามั่นใจครับทำได้แล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดครับที่ดูจากวันนี้ก็รู้สึกว่าเซนเซอร์ก็ขึ้นยากนิดนึงครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรเยอะครับก็จะทำให้เต็มที่ครับ
4: ซึ่งนอกจากศิรวิทย์แล้วนะครับวันนี้ยังมีนักกีฬาไทยลงแข่งอีก3คนจากชุติการจงกรรัตนวัฒนาครับรุ่น49กิโลกรัมหญิงกันนารักชื่นชูกลิ่นครับรุ่น73กิโลกรัมหญิงและกฤตยศพร้อมปัจจุในรุ่น74กิโลกรัมชายโดยเทควันโดชิงแชมป์เอเชียประเภทต่อสู้ครับจะแข่งขันกันไปจนถึงวันที่25พฤษภาคมนี้ครับ
1: วันแรกยังได้เหรียญเงินนั่นหมายความว่าเหรียญทองที่โค้ชเชค่อนข้างคาดหวังก็น่าจะไม่ยากหรือเปล่าในอีก3วันข้างหน้า
4: อันนี้เนี่ยต้องไปถามเจ้าอยู่นะ บัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับดีกรีแชมป์โลกเพราะว่าตอนนี้พอหมดจากน้องเทนนิสไปเนี่ยความหวังทั้งหมดของกองเชียร์ไทยก็อยู่ที่เจ้าอยู่นี่แหละจะได้หรือไม่ได้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับ ไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลกันบ้างนี่ก็ใกล้จะมาเปิดฉากกันเต็มทีสำหรับ VNL นะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวดีของไทยก็คือแนนทัศดาวเนี่ยเขาสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลที่ญี่ปุ่นมาได้ซึ่งเธอเองก็หวังว่าจะมอบรางวัลนี้ให้กับกองเชียร์ไทยทุกคนเพราะว่าเป็นกำลังใจให้เธอเนี่ยสู้ศึกในการแข่งขันที่ต่างประเทศด้วยนะครับแนนทัศดาวเปิดใจครับหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัล6ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีในวอลเลย์บอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่นโดยขอมอบรางวัลนี้ให้กับชาวไทยทุกคนครับเพื่อเป็นแรงผลักดันในการลุยต่อในสีเสื้อทีมชาติไทยขณะที่ทัพนักตบสาวไทยครับเดินหน้าซ้อมเข้มโค้งสุดท้ายก่อนออกเดินทางลุยศึกวีนแอลสนามแรกที่ประเทศจีนครับงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ครับที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งในปีนี้ครับ PEA ได้มอบเงินสนับสนุนสมาคมในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัสเป็นจำนวนเงิน12ล้านบาทครับพร้อมกับงบประมาณจัดการแข่งขันอีก 5.5 ล้านบาทซึ่งมีทัพนักกีฬาทีมชาติไทยครับซึ่งนำโดยแนนทัศดาวนึกแจ้งกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดและเพียวอัชราพรคงยศร่วมเป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าสู่บริเวณงานอย่างสมเกียรติโดยทางด้านของแนนทัศดาวครับที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัล6ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีหรือรางวัลเบสซิกจากศึก SV League ของญี่ปุ่นในฐานะผู้เล่นของสโมสร PSU Blue Cat ซึ่งถือเป็นคนไทยคนแรกครับที่ได้รางวัลนี้โดยเธอขอมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ครับให้กับแฟนวอลเลย์บอลไทยทุกคนที่เป็นแรงผลักดันชั้นดีให้เธอได้มีกำลังใจในการออกไปสู้ในลีกต่างประเทศครับ
9: ขอบคุณมากค่ะก็ถือว่ารางวัลนี้หนูก็ขอมอบให้กับแฟนๆแฟนๆชาวไทยทุกๆคนเลยนะคะที่ให้กำลังใจรู้สึกว่าเวลาเราไปแข่งแบบเล่นลีกอาชีพเนี้ยก็แฟนๆชาวไทยซัพพอร์ตพวกเราเยอะมากคอยให้กำลังใจพวกเราตลอดก็ได้กำลังใจจากตรงนี้ที่ให้เราเป็นแรงผลักดันในการเล่นลีกอาชีพที่ต่างประเทศด้วยค่ะก็รางวัลนี้ก็ขอให้แฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ก็ถือว่าหนัก หนักมากๆค่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็มีอาทิตย์นึงแล้วก็เราก็จะเดินทางไปแข่งแล้วก็เข้มข้นขึ้นมากค่ะก็อยากฝากทุกคนช่วยส่งกำลังใจพวกเรา

0: ให้ส่งกำลังใจพวกเราด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักกีฬานะพาร์ทของนักกีฬาพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
1: สำหรับความเคลื่อนไหวของทีมนักตบสาวไทยล่าสุดครับลงฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นที่แคมป์เก็บตัวในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเน้นไปที่โปรแกรมการยกระดับสมรรถภาพทางร่างกายวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงจิตวิทยาเพื่อสร้างความมั่นใจส่วนด้านเทคนิคครับก็เน้นการเล่นบอลผสมและระบบทีมเวิร์คเพื่อเตรียมความพร้อมและวางหมากรับมือคู่แข่งในการแข่งขันสนามแรกโดยโปรแกรมในการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครับสัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนของทีมชาติไทยจะประเดิมแมตช์แรกครับด้วยการพบกับเซอร์เบียในวันพุธที่3มิถุนายนเวลา14นาฬิกาต่อด้วยการเจอจีนเจ้าภาพในวันที่4ดวลกับเบลเยียมในวันที่6และปิดท้ายที่เกมกับสาธารณรัฐเช็กในวันที่7มิถุนายนครับก็อย่างที่เขาวิเคราะห์กันไปนะว่า2สนามแรกของสัปดาห์แรกเนี่ยไทยต้องเก็บชัยชนะให้ได้สัปดาห์ละ2แมตช์เป็นอย่างน้อยนะครับก็เชื่อว่าการเจอกับเซอร์เบียแม้จะดูว่าห่างชั้นกันนิดนึงแต่ว่าต้องให้กำลังใจนะครับเชื่อว่าสาวไทยเองก็มีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะมาได
0: ้ครับ
1: ไปดูเรื่องของกรีฑาเยาวชนกันบ้างนะครับเพิ่งปิดฉากไปไม่นานนี้สำหรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติซึ่งนักกีฬาดาวเด่นหลายคนนะครับก็ถูกเรียกเข้ามาเข้าแคมป์เก็บตัวเพราะว่าจะไปลุยต่อในศึกเยาวชนชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับอนุชาสง่าบ้านโคครับลมกรดหนุ่มดาวรุ่งจากจังหวัดสตูลเจ้าของ2เหรียญทองสุราษฎร์ธานีเกมพกพาความมั่นใจเข้าแคมป์ทีมชาติก่อนลุยศึกเยาวชนชิงแชมป์เอเชียในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การทุบสถิติตัวเองลงให้ได้ครับหลังจากที่น้องฟาซีครับอนุชาสง่าบ้านโคลมกรดหนุ่มแดนใต้จากจังหวัดสตูลในวัย18ปีกลายเป็น1ดาวเด่นที่แจ้งเกิดในกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมด้วยการคว้า2เหรียญทองในประเภท100เมตรครับด้วยสถิติ 10.58 วินาทีและ200เมตรด้วยสถิติ 21.54 วินาทีจนได้รับเสียงชื่นชมจากสมาคมกีฬากรีฑาว่าเป็นดาวรุ่งที่มีอนาคตไกลครับและดึงตัวมาฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมครับในการลุยศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ฮ่องกงซึ่งอนุชาครับจะได้ลงแข่งในรายการ100เมตรและ4คูณ100เมตรที่จะวิ่งเป็นไม้สุดท้ายภายใต้การคุมทัพของโค้ชเอกวัชระสอนดีโดยฟาซียอมรับนะครับหลังคว้า2เหรียญทองในกีฬาเยาวชนแห่งชาติทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นซึ่งในกีฬากรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้จะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยเฉพาะความหวังในการทุบสถิติ100เมตรของตัวเองลงให้ได้ครับ
2: คว้า100เมตร200เมตรมาก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นครับวิ่งสถิติดีด้วยก็มีความอยากทำลายสถิติตัวเองมากขึ้นด้วยครับเตรียมมาดีมากครับเพราะว่าตั้งใจมากรายการนี้เพราะเป็นรายการแรกเลยที่ว่าร่างกายดีมากๆครับเตรียมร่างกายมาดีครับก็ครั้งที่2ครับเพราะว่าครั้งแรกก็ไปแมตช์ซาอุครับแต่ตอนนั้นเจ็บครับมีความมั่นใจมากครับเพราะว่าจะได้ดูสถิติตัวเองด้วยครับแล้วก็ในแมตช์ถัดไปก็อยากให้ทำให้ดีกว่าเดิมมากครับ
3: โดยสายตาที่มองเขาอยู่นะครับตลอดเวลาก็พัฒนาการเขาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทักษะการเคลื่อนที่เนี่ยเคลื่อนที่สมูทนะครับสามารถพัฒนาต่อได้นะครับจะวิ่ง 10.1 10.2 สำหรับ C เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ต้องใช้เวลาเหมือนบิวที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปว่า B วิ่ง9ได้นะครับวิ่ง9ได้ไม่ใช่เรื่องยากภายในปีที่แล้วนะครับก็สุดท้ายบิวก็วิ่งใน C เกมให้เราเห็นนะครับคือการที่จะลง9เนี่ยต้องใช้เวลานะครับ
1: โดยนักกรีฑาหลายคนของทีมชุดนี้ครับเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจในกีฬาเยาวชนแห่งชาติซึ่งนอกจากอนุชาที่ทำผลงานได้ดีครับในประเภทหญิงก็ยังมีชันเทลมอริเซสที่คว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรณัฐนิชาแก้วอานาที่คว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรรวมไปถึงนิชาพัฒน์หนูหนุดที่พาทีม4คูณ100เมตรของจังหวัดพัทลุงคว้าเหรียญทองสำหรับกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียครับรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ฮ่องกงจะแข่งขันกันในวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี้ซึ่งแม้ว่าระยะเวลาเก็บตัวค่อนข้างกระชั้นชิดแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของเยาวชนไทยครับที่จะได้ไปเก็บประสบการณ์ไว้พัฒนาตัวเองเพื่อต่อยอดสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตกันต่อไปครับ
4: พูดถึงสุราษฎร์ธานีเกมนี้เราเจอดาวรุ่งหลายคนเลยนะเพราะฟาซีนี่ก็เจอในสุราษฎร์ธานีเกมเหมือนกันก็ต้อง2เหรียญทอง
1: และเฉพาะกรีฑาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไทยเองก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของเอเชียนะนะครับอาจจะเป็นรองญี่ปุ่นอยู่บ้างแต่ว่าไปแข่งเนี่ยก็มีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลโดยตลอดนะครับ
4: ครับ
1: ไปดูปิดท้ายของข่าวกีฬานะครับกับเรื่องของสีสันวันนี้มาฝากกันกับเรื่องของความโชคร้ายนะฮะนักฟุตบอลเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่วันไม่ใช่วันของเราเนี่ยทำอะไรก็ผิดไปหมดนะครับสีสันกีฬาวันนี้ครับไปดูความโชคร้ายของนักฟุตบอลที่ต้องกลายเป็นคนทำเข้าประตูตัวเองไปแบบไม่ตั้งใจครับ

0: เหตุการณ์นี้ครับถูกพาดหัวเอาไว้ว่าเป็นการทำเข้าประตูตัวเองที่แปลกประหลาดที่สุดในฟุตบอลลีกโมโดวาเกิดขึ้นกับนักเตะชุดแดงครับที่กำลังนอนเจ็บอยู่บริเวณเส้นสนามซึ่งนอกจากกรรมการจะไม่สนใจครับปล่อยให้เกมดำเนินไปตามปกติแล้วนักบอลรายนี้ครับยังโชคร้ายซ้ำสองเพราะว่าลูกยิงไกลของนักเตะคู่แข่งในชุดสีขาวที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับกลับพุ่งตรงมาโดนตัวนักเตะชุดแดงที่กำลังนอนเจ็บอยู่แถมบอลกระดอนเข้าประตูตัวเองไปแบบงงๆซึ่งผู้ตัดสินเองก็ยังเป่าให้ลูกนี้เป็นประตูของทีมคู่แข่งซะด้วยครับโชคดีที่เกมนัดนี้ทีมนักเตะชุดแดงแพ้คู่แข่งไปแบบขาดลอยเพราะว่าหากลูกนี้เป็นประตูชัยเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าคนทำเข้าประตูตัวเองนอกจากจะเจ็บตัวแล้วครับยังต้องเจ็บใจกลายเป็นแพ้รับบาปที่ทำให้ทีมต้องแพ้อีกด้วยครับ
1: คือนอกจากนักกีฬาน
2: อนอยู่ตรงนั้นนอนผิดที่นะแล้วผู้รักษาประตูวิ่งไปช่วยเขาด้วย
0: ใช่คือเห็นว่าจังหวะแรกเนี่ยบอลเหมือนไม่มีอันตรายไงพอวิ่งไปเสร็จปุ๊บทำไมบอลอยู่ดีกลับมาเข้าประตูตัวเองทั้งนั้นเนี่ยก็บอกว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดคนไม่ใช่บังกระสุนให้เขายังว่าเผือกเลยน
3: ะครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าว8โมงเช้าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS นะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
1: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
0: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3และทาง www.vipha.me และ vipha application
2: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่อ
3: สัจจันไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.
4: คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 น.ไปจนถึงเวลา 15:30 น.ทางไทย PBS TV Digital หมายเลข 3แล้วพบกันนะคะ
5: บนโลกใบนี้ยังมีธรรมชาติที่คุณอาจไม่เคยเห็นท้องโลกกว้าง22พฤษภาคมห้องปฏิบัติการธรรมชาติคือแหล่งสำรวจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกาะป่าทดลองของธรรมชาติเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข 3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
6: อังกฤษเนี่ยพระมุ่งอังกฤษกำลังบอกเนี่ยว่าอนาคตเสรีภาพเนี่ยซึ่งเป็นคุณค่าสำคัญทางวัฒนธรรมทางการเมืองของทั้งโลกคือท่านเน้น